0: นะอีก50ปีข้างหน้าจะผ่านมาได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามนุษย์ทำอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เยอะนะครับใช้รถยนต์กันเยอะพวกนี้เป็นตัวอย่างงั้นเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันเหล่านี้ด้วยนอกจากโลกร้อนอย่างเดียวก็จะเกิดผลเสียต่อผิวหนังคุณด้วยทำให้คุณแก่เร็วเม็ดไฝฟ้าต่างๆที่ผิวหนังจะกลายเป็นตัวที่เปลี่ยนไปเป็นตัวที่ร้ายร้ายจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้อันนี้คือตัวสำคัญเกิดจาก UVC สรุปคือ A นะครับทำให้เราดูเหี่ยวดูแก่ดูหมอง B UVB ช่วยทำสร้างวิตามินดีให้เราใช้ประโยชน์กระดูกกระเดี่ยวจะได้แข็งแรง UVC ทำให้เปลี่ยนแปลงของดีๆในร่างกายเม็ดไฝเม็ดฝ้าสวยๆเท่กลายเป็นเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้โดยขอบมันจะเริ่มคุกระเม็ดขยายใหญ่โตขึ้นเม็ดไฝโตขึ้นเร็วๆกรุณาไปพบคุณหมอนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปดีเป็นร้ายยังไงก็ตามแต่หมอเขาเจอเขาตัดเรียบปัจจุบันใช้พวกเลเซอร์ช่วยก็จะตัดสะดวกนะท่านผู้ฟังไม่ต้องวุ่นวายมากไม่ต้องโดนมีดเฉือนเจาะๆที่ผิวหนังมากมายนักก็ลองปรึกษาดูนะครับ UVA B C เป็นศัตรูตัวร้ายของผิวหนังมนุษย์โดยธรรมชาติเลยนะครับ
1: พูดถึงทั้ง3ตัว A B C ดูจะมีประโยชน์ไอ้ตัว B นะอาจารย
0: ์
1: แต่ตัวที่เป็นผู้ร้ายสุดๆเลยคือตัว C ไอ้ตัว C หรือเปล่าอาจารย์ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังอันนี้หนูถามตรงๆ
0: เลยครับใช่เลยครับนั้นเป็นสุดสรุปคือแม้กระทั่งธรรมชาติเองก็ยังเลือกมัชฌิมาปฏิปทา U V B นี่ครับความคือความถี่มันขนาดกลางๆนะท่านผู้ฟังอยู่ตรงกลางระหว่าง A ที่น้อยกว่าC ที่แรงกว่าตรงกลางนะครับเป็นประโยชน์กับร่างกายเราต้องการใช้มันสร้างวิตามินดีหลักการมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระพุทธองค์สอนมนุษย์คนไทยศาสนาพุทธเราเนี่ยครับเดินสายกลางสิลูกนะเป็นตัวสำคัญมากที่ใช้ได้กับทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นคำพ่อสอนวันนี้มัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางดีกว่านะลูก
1: ๆนะคะอ่ะ A B C นะคะดูเหมือน C ตัวร้ายแรงที่สุดแล้วก็ C ในทุกวันนี้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น
0: 6% แล้วจ้ะ 6% แล้วติดโรคเราได้ทะลุทะลวงผ่านชั้นโอโซนมาได้ 6%
1: นะคะกระตุ้นให้เกิดกระกระตุ้นให้เกิดต้อนะต่างๆมากมายเอาเป็นว่าเดินทางสายกลางอยู่แบบพอด้ามพอดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็หาร่มหาอะไรป้องกันไปนะคะ
0: ช่วยกันป้องกันไปยากันแดดก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไปทาทั้งร่างกายเลยร่างกายก็ไม่ได้รับ UVB ที่เราต้องการมันสร้างวิตามินดีสิจ้ะงั้นก็จะปล่อยให้มันมาบ้างแหละเอาตรงกลางๆพอด้ามพอดีเหมาะที่สุดทุกอย่างนะครับเรื่องการกินก็เอาพอดีเยอะไปก็อ้วนนะครับเรื่องอารมณ์โผล่ตัวสวยมากเกินไปก็ไม่ไหวนะครับเอาอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสซะบ้างก็จะเป็นคนที่น่ารักเหล่านี้ล้วนแต่การยึดหลักของความพอดีทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้ถามมาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของผิวหนังกับแสงแดดนะคะโดยเฉพาะแสงแดด A UVA UVB และ UVC นะคะพักเรื่องนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะไปตีกอล์ฟเนี่ยเราจะเจอกับแสงแดดประเภทไหนแต่เรามีวิธีป้องกันนะคุณฟังชวนไปออกรอบกันนิดหนึ่ง FM 99ของเรานะชวนนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่สนใจนะจ๊ะไปออกรอบกันนะคะไปออกเขาเรียกว่าอะไรไประเบิดความหมั่นในศึกดวลวงสวิงประจำปีของเรานะ The Charity Golf 2026นะคะสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยนำโดยป้าแป๊ะนะคะยุทธพงศ์วิชัยติดนะคะแล้วก็สีน้ำเงินจะนำโดยอัชพงศ์สีมาหลายคนบอกว่าเอ๊คุณน้าหางนั่นแหละแต่ก็จะไปปั่นโค้งๆกับลูกกอล์ฟเนี่ยได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันน้าหางนะคะคุณต้นประวินโปเตนะคะเราจะพบกันนะคะคุณผู้ฟัง29ตุลาคมนี้นะคะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตการเที่ยงตรงนะคะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเรารู้ว่าต่างจังหวัดเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปเห็นแล้วก็อยากจะไปช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0925315142นะคะแล้วก็0809195365หรือว่าทางเพจของ Facebook FM 99ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะคะไปลัลลี่อัมพวากันนะคะคุณผู้ฟังกลับไปอีกครั้งหนึ่งลัลลี่ประจำปีของเราไปใกล้ๆนะคะมหัศจรรย์อัมพวาคุณผู้ฟังคะเราจะไปหลวงพ่อบ้านแหลมนะไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ไปงานเลี้ยงกันแบบประทับใจ Thailand Only อยากจะแต่งอะไรก็แต่งมานะเสื้อคอกระเช้าบ้านเราเรียกว่าเสื้อมักกะแหล่งนี่แหละนะคะจงกระเบนอะไรก็ว่ามานะคะคุณผู้ฟังพักสบายๆท่ามกลางธรรมชาตินะคะ 28-29 พฤศจิกายนนี้0925315142หรือจะเป็น0809195365จ้ะอ่ะกลับมาเรื่องราวของเราต่อนะคะคุณผู้ฟังมีโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในระบบคืออะไรคะคุณผู้ฟัง022485937เดี๋ยวเราพูดคุยกันด้วยนะเปิดสายพูดคุยกันด้วยแล้วก็อาจารย์หมอก็จะมาตอบคำถามกันด้วยอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรก2นะครับเราต่อกันได้เลยระหว่างความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องผิวหนังเป็นเรื่องที่เราแคร์กันมากปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโดยยิ่งขนาดหมอผิวหนังเนี่ยร่ำรวยเลยแหละ
1: โอ้สกินแคร์เดี๋ยวนี้ใช่
0: เห็นมั้ยถ้าเพียงนี้ก็สาขาโรคผิวหนังเนี่ยครับสมัยก่อนนู้นนะคนไข้ไม่ได้ไปหาหมอผิวหนังหรอกเพราะมันก็เป็นก็ทายาดูทายานี่ซื้อตามราคายามีเป็นหลอนๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เลยครับทุกอย่างประคบประงมอย่างดีแล้วยิ่งคนอายุไปทำงานซึ่งพอมีสตางค์แล้วจะให้ผิวหนังสวยหรูนะครับก็ดีแล้วตัวเองกดนอนแยะผิวหนังมันหมองก็ไม่รู้ตัวนะครับเอาแต่เข้าหาหมอที่คลินิกจิ๋วไปแล้วก็รักษาด้วยการจัดการเรื่องสิวซะซึ่งปกติแล้วสิวนี่ครับถ้าไม่เครียดมากอ่ะไม่กังวลมากอ่ะจิตใจดีๆอ่ะมันก็ยุบไปเองตามธรรมชาติของท่านอยู่แล้วล่ะครับฮอร์โมนที่หญิงผู้ชายมันเปลี่ยนแปลงนะครับท่าน
1: ใช่อาจารย์รู้ไหมคนเราห่วงผิวหนังกลัวผิวหนังคล้ำกลัวผิวหนังไม่สวย เดี๋ยวนี้นะอาจารย์เขามีขั้นถึงฉีดกันเลยนะฉีดให้ผิวหนังดูดีเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลตลอดเวลา
0: ครับแต่พออายุมากขึ้นท่านจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นกระปุ่มกระป่ำที่ใบหน้าเนี่ยมองจริงๆแต่ตาพวกหมอที่มีศิลปะนี่ครับหน้าคนเราเนี่ยครับใบหน้าท่านฟังมันต้องเรียบเนียนกลมกล่อมกับด้านข้างๆข้างเคียงต่างๆทั้งหมดเข้าสัดเข้าส่วนใบหน้าแต่พวกฉีดเยอะๆเหล่านี้ครับตอนแรกก็ดูเป่งดูปรังดีเพราะคุณหมอก็ฉีดจุดที่มันบั่มๆโป่งๆอะไรค่อยแต่พออายุมากกว่านั้นอีกสักนิดนึงท่านฟังเอ้ยมันจะโชว์มาให้เลยครับ ไอ้ที่คุณดูเนียนเมื่อตอนสาวๆกว่านี้35 40 45พอเข้าสู่50กว่ามันจะดูเป็นตะปุ่มตะป่ำได้นะเป็นไหลไหลเนื้อกันนะว่ากันเถอะ
1: มันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะจ๊ะ
0: มันเป็นคลื่นๆอ่ะเรียกเป็นคลื่น
1: มันไม่สม
0: ด
1: ุล
0: พี่นันที่หน้าคนเราครับยังไงก็ต้องเนียนเนี๊ยบอายุบ้านเท่าไหร่ก็ต้องเนียนเนี๊ยบแค่มีรอยตีนเป็ดตีกามาขวางแต่มันจะไม่เป็นคลื่นๆอย่างที่เต่าพูดถึงแต่ผลจากการฉีดนี่ครับมันทำให้มีปัญหาได้คุณไปลองดูสิครับคนอายุวัยกลางคนน่ะไอ้ที่หน้ามันเป็นคลื่นๆฉีดเยอะทางนั้นนะครับ
1: ค่ะนะโชคดีนะหนูไม่ได้กินเงินหนูหรอกพวกนี้อาจารย์ขอแยกไปที่คำถามของคุณเล็กนิดนึงนะอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่พูดคุยในวันนี้ดิฉันอายุ72ค่ะคุณหมอสูง155น้ำหนัก54นะคะขออนุญาตถามเกี่ยวกับวัคซีนงูสวัสดมีทั้งเชื้อเป็นแล้วก็เชื้อตายเราควรฉีดแบบไหนดีคะอาจารย
0: ์ฉีดเวอร์ชันใหม่เลยครับถ้าฉีดตอนนี้แล้วนะครับมันได้ผลดีกว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตัวที่เรียกว่าเป็นงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นได้ดีกว่าขันอีกแล้วกระเป๋าท่านก็จะแฟบได้เยอะกว่าด้วยนะราคาแพงกว่ากันนะต้องตอบกันไปสอบสวนราคาด้วยนะว่าประมาณเท่าไหร่
1: โอ้อาจารย์ละการก็ปาดเหงื่ออยู่เหมือนกันนะวัคซี
0: น
1: แต่ว่าฉีดไปเถอะค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเป็นแล้วอ่ะมันจะทรมานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันไม่หายสักทีจะมันรำคาญอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเวอร์ชันใหม่นี่แหละครับท่านฟังผลการสร้างภูมิในร่างกายจะเยอะป้องกันโรคได้ดีกว่าแถมอยู่ได้ยาวกว่าด้วย
1: ลองไป
0: บอกว่ามันอยู่ทั้งถึงแก่เลยนะทีเดียวเนี่ยครับคุ้มพอคิดราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นแล้วมันไปคูณกับเวลาที่มันจะอยู่กับร่างกายเราได้นานไปถึงแก่แค่ไหนเนี่ยครับมันก็คุ้มนะรวมทั้งการสร้างภูมิที่เยอะกว่าด้วยนะแล้วก็บอกที่คุณหมอที่เขาดูแล้วผมก็เลือกเอาเนี่ยครับเตรียมกระเป๋ามาแล้วแหละ
1: นะคะคือลองไปที่ส่วนราชการเช่นหน่วยงานราชการเช่นสถานสัมปทานอาจจะสองใบเทาสามใบเทาแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกเอกชนนะอาจจะ 3-4-5 ใบเทาก็ว่ากันไปเนาะนะเดี๋ยวต้องพูดใบเทาเดี๋ยว
0: รัฐบาลตัวรัฐบาลก็ได้นะเต่าจาก
1: ได้
0: ถ้าจะถูกลงเยอะเลยคร
1: ับใช่นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนไปปุ๊บดูแลปั๊บอะไรอาจจะหลายใบเทาอยู่นะ
0: ต้อง
1: พูดเป็นใบเทาอาจารย์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตกใจ
0: สรุปคือเอาเวอร์ชันใหม่ครับท่านฟังครับ
1: นะคะขออนุญาตถามคำถามอาจารย์เมื่อวานนี้มีคำถามค้างอยู่2ท่าน6551บอกว่าเวลาเราไว้เล็บนิ้วโป้งยาวๆแล้วค่อยตัดเพื่อป้องกันเล็บขบใต้มุมเล็บจะเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกไหมครับอาจารย์เพราะว่าเข้าใจว่าเนื้อใต้เล็บจะไม่ติดกับตัวเล็บหมายถึงเล็บเท้า
0: บางทีมองเห็นดำๆด้วย
1: ใช่
0: มันไม่ได้สกปรกแบบมีเชื้อโรคหรอกครับท่านฟังครับเพราะมันถูกอาบน้ำทุกวันก็จะเป็นที่สะสมของฝุ่นแต่คุณไม่ต้องไว้ยาวขนาดที่มันจะเยอะขนาดนั้นหรอกเอาแค่พ่นเนื้อออกมาสักนิดนึงขอเพียงแค่มุมอ่ะให้มันยืดไปนิดนึงขอให้ดูว่ามันพ้นไอ้เนื้อคุ้งโคที่มาคุ้มขอบเล็บขอบซ้ายขอบขวาเนี่ยนี่มันขอบนะครับท่าน
1: ค่ะ
0: เนื้อมันคุณเรามองได้ว่าแค่ไหนคุณปล่อยให้มันยาวแค่พอดีกับขอบก็ได้อ่ะหรือพ้นออกไปแล้วก็ได้แต่จะยาวสักนิดนึงแล้วตับใบตรงนี้ให้มันหมุนวนสบายๆครับเล็มนิดๆเล็มสักหน่อยก็ได้อย่างนั้นนอกก็ดูแลเอานะครับตรงนี้มันพ้นมาแล้วมันไม่กดถึงกับเกิดเป็นแผลแล้วนิ้วเท้าคุณจะไม่เป็นเล็บขบอีกเลยถึงแก่ถึงเท่าเลยครับสบายใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นดำๆก็ค่อยๆฉีดน้ำล้างตัดใหม่ๆแล้วเล็บมันจะเปิดนะครับก็ล้างหน่อยบางคนก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆอ่ะน้องเต๋า
1: แซะๆหน่อยแต่ว่าแนะนำว่าคุณผู้ฟังแช่น้ำสักหน่อยอาบน้ำไปสักพักหนึ่งเล็บสุดท้ายค่อยขัดมันจะออกง่ายนะ
0: ครับแปรงที่วันเก่าๆที่ใช้มานานๆแล้วมันก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งมากแล้วก็ใช้ถูลงไปตั้งขอบๆนะครับมันจะพาฝุ่นนี้ก็รักษาไว้แต่แรกๆอาทิตย์ละขัดกันสักทีนึงนะมันหยุดตึ๊ดๆแล้วก็จบละรักษาไปแม่มีฝุ่นก็ทำให้ของผู้หญิงจะให้สวยก็คือแปรงเก่าๆแปรงที่ฟันเก่าๆที่ใช้แล้วยักไว้สักแปรงหนึ่งอย่าไปทิ้งมาชักถูตรงเนี้ยมันก็เป็นวิธีการที่แบบพูดกับชาวบ้านกันเลยนะเนี่ยใช้การจริงๆมันก็ได้ผลดีครับ ไม่ต้องน่าเกลียดขนาดมีจุดดำๆนะครับ
1: อืมนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณอารีแล้วคะโทรไปที่ไหนไม่ได้คะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่เคลียร์สายแล้ว02

0: 02485937นะคะลองอีกครั้งนึงนะคะ02485937ค่ะอ่ะมาที่คำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้อีก1คำถามค่ะอาจารย์อายุ68ปีมีปัญหาลิปขบถ้าถูกตัดเว้าเข้าไปแล้วน่ะความไม่รู้ไม่ให้ช่างเล็บตัดเข้าไปปัญหาคือพอยาวหน่อยมันก็แทงเนื้อเจ็บต้องไปตัดทุก20วันเลยสังเกตเล็บหนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมากและโค้งลงด้านข้างน่ะจะทำยังไงดีอาจารย์ผู้หญิงค่ะ
1: ผม
0: บอกไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ที่บอกนี่ก็มีคอนเซปต์ในการดูแลละช่วงประมาณสัก20วันแรกเนี่ยมันจะไปก็คลายเคลื่อนวันนิดหน่อยหรือคือเป็นเล็บขบตุ่มเล็กๆขึ้นมาเราทนเอาปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆให้มันผ่านพ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันยาวพ้นตรงขอบเล็บไปหลายแล้วนะครับคุณจะพ้นวิธีการเป็นเล็บขบได้เลยฉะนั้นช่วงนั้นถ้าเกิดเป็นยังก็ซื้อเบตาดีนที่สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยหยอดๆไว้ก่อนกันไม่ให้ติดเชื้อมากมันได้ไม่เป็นเล็บขบเยอะนะครับพอเห็นภาพไหมครับยอมให้มันค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะเล็บเราเนี่ยมันยาว10วันครึ่งมิลเล็บเท้าอ่ะนะมันไม่ยาวมันนิ้วมือนะครับนิ้วมือมันยาว10วันมิล10วันมิลแล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆครับเล็บมันจะยาวไปเรื่อยๆจนถ้ามันพ้นขอบเล็บขอบของมุมที่เล็บเนี่ยครับมันพ้นออกไปแล้วจากนี้ไปก็อยู่ในเซฟโซนแล้วครับก็คือตัดก็คือเล็มจะแต่งไงก็ได้ไม่ว่ากันเนี่ยมันจะไม่ขวนเนื้อคนอื่นก็แล้วกันนะครับวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ยอมเสียครั้งเดียวประมาณสัก1เดือนแรกให้มันยาวผ่านไปให้ได้ผ่านจุดที่มันจะไปกดขอบเนื้อรอยให้ได้ตรงมุมนะครับถ้ามันผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรไปกดมันอีกแล้วก็ไม่เกิดแผลเล็กๆอีกแล้วก็ไม่เกิดตุ่มหนองอีกแล้วจึงไม่เป็นเล็บขบเพราะเหตุนี้เองนะครับ
0: อืมนะคะคุณผู้ฟังหนูอ่ะไม่เคยเป็นอาจารย์แต่หนูชอบดูเวลาเขาตัดเล็บขบ นะคะว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟัง2752บอกว่าแสงอินฟราเรดกับการอยู่ไฟในอดีตแบบโบราณอาจารย์อันไหนดีกว่ากัน
1: คือแสงอินฟราเรดเนี่ยมันอยู่ไฟตรงช่องระหว่างช่องคลอดอ่ะมันไม่สะดวกไงท่านฟังทางการแพทย์ก็เลยสร้างเป็นเครื่องเป็นโป๊ะไฟขึ้นมาที่วางได้พอดีเลยนะแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยเพราะวางเดี๋ยวก็จับเวลาพยาบาลก็จับเวลาไว้กี่นาทีผมจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าเขาก็จะมา move โป๊ะออกไปมันช่วยทำให้การคลอดนะครับเนื้อเยื่อตรงนั้นมันยุบบวมได้เร็วมากเลยขอบอกนะครับแต่ผลดีมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วครับ
0: ใช้ยา
1: แทนใช้ยาพวกช่วยยุบบวมมากๆเนี่ยมันมียาพวกนี้ขึ้นมาได้ก็เลยใช้ยาแทนไม่อยากให้ต้องมานอนประคบโคมไฟเหมือนสมัยก่อนนู้นนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนที่แผนกสูติกรรมนะครับที่คุณแค่นอนหลังคลอดอ่ะโอ้ใช้โคมไฟทั้งนั้นแหละครับ
0: ไม่มีอยู่ไฟเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะอาจารย์หนูยังทันนี่หมายความว่าไม่ได้อยู่ไฟเองแต่เห็นนาอยู่ไฟ
1: ครับ
0: นะอาจารย์ก็จะเอาหม้อใหญ่ๆมาต้มไฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาต้มน้ำร้อน
1: คร
0: ับ ประคบประหงมกันไป
1: สไตล์เดียวกันแต่โบราณก็ใช้เป็นเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ไฟเมื่อก่อนใช่ไหม
0: ทำเป็นกระโจมอาจารย์ถ้าเป็นกระโจมแล้วก็เอาหม้อน้ำร้อนมาอยู่ตรงกลาง
1: หลักการคือมันให้ความร้อนกับร่างกายที
0: ่
1: หน
0: ัก
1: เราเนี่ยแต่ที่โรงพยาบาลก็ใช้วิธีการสร้างโป๊ะมาเลยเล็กๆขนาดสักมันหลอดไฟเล็กๆครับเซฟตี้สูงมากป้องกันทุกอย่างรอบละรอบไปเลยพยาบาลให้มาเป็นกล่องเล็กๆนะแล้วหีบแล้วก็ช่วยเราให้ได้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้สายไฟเสียบนะครับ
0: มีคุณผู้ฟังถามว่าการที่ผิวหนังของเราแบบว่าคือผิวหนังที่เกิดขึ้นแต่ละคนอาจารย์จะสะท้อนสุขภาพภายในได้จริงไหม
1: จริงครับที่เราฟังเมื่อครู่ตอนต้นเบรกครับเบรกที่หนึ่งนะส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นก็จะเป็นสูงที่ทำให้เกิดหนังแท้ที่เฮลตี้ไม่กระด้างเกินไปหนังกำพร้านี่มันบางนิดเดียวไม่ค่อยมีผลอะไรครับมันก็จะร่อนๆออกไปด้วยสำคัญที่หนังแท้แถมหนังแท้สร้างต่อมที่มันดีๆท่านผู้ฟังต่อมที่ไม่อุดตันบ่อยๆต่อมไขมันที่ไม่อุดตันมากก็จะไม่เป็นสิวครับเพราะสิวก็คือต่อมไขมันที่อุดตันมันทำให้เกิดเป็นเม็ดสิวบางทีสิวหัวช้างเรารู้จักสิวหัวช้างบ้าง
0: ไหมหัวใหญ่ๆฝังแน่น
1: นั่นแหละต่อมหนึ่งต่อมครับต่อมไขมันหนึ่งต่อมอุดตันสร้างไขมันแล้วออกมาไม่ได้จากต่อมไม่ได้ก็ตันอยู่ข้างในก็เกิดเป็นสิวหัวช้างครับท่านผู้ฟังแต่ที่ผิวหนังที่ดีๆเฮลตี้เนี่ย โอ้ยต่อมพวกนี้มันแอคทีฟมากเลยครับมันไม่มีการอุดตันหรอกครับมันจะดูแล้วสนใจมากแล้วก็ผิวหนังจะดูสดใสนะครับสร้างไขมันออกมาได้พอดีกับร่างกายเราหนังจะได้ไม่แห้งเกินไปเหงื่อก็ออกดีเวลาออกกำลังกายไม่อุดไม่เงียบมากเกินไปออกได้สนสดใจทุกอย่างแล้วแหละนะครับรวมทั้งขนคุณก็จะดูสดใสได้ด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เปิดเผยรู้จักขนลุกไม่ท่านฟังเวลาจะพูดเรื่องขนลุกให้ฟังว่ามันเกิดขนลุกเพราะอะไรแล้วเราเคยขนลุกปะ
0: เคย
1: อาจารย์เรื่องผีอ่ะ
0: มันมีศพคนลุกเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอาจารย์หนึ่งขอโทษคุณผู้ฟังมีอยู่วันหนึ่งติดไฟแดงแล้วอาจารย์แบบปวดท้องมากนะ
1: อัน
0: เนี้ยคนลุกคิดในใจแล้วอีกนิดนึงจะถึงอสมทติดอยู่ผังเมืองเนี่ยคนลุกขนพองอันนั้นลุกอีกแบบนึงแต่คนลุกอีกแบบนึงคือลุกกลัวผีอาจารย์ฟังเรื่องเล่าหนูสยองทั้งคนลุก
1: ใช่ครับใช่เรื่องสายมูเนี่ยก็จะทำให้คนลุกได้บ่อยนะครับ
0: แล้ว
1: ความหนาวเย็นอีกอย่าง
0: หนาวเย็น
1: เมื่อไม่หนาวเย็นมากแล้วไม่ถึงก็ขนลุกหรอกครับถ้าเป็นไปอยู่ในแถวเชียงรายแถวทางเหนือนะยอดดอยอาจจะขนลุกได้เพราะมันหนาวจัดนะครับ
0: นะคะคนลุกอีกเรื่องนึงก็คือเวลาเจ้านายเรียกคนลุกขนพองโดนแห่วันนี้โดนแห่อะไรอย่างเงี้ยต้นนะคุณฟังแต่คนลุกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไปนะคุณฟังมันจะมีอะไรมาสะต่อมมาสะกิดสักอย่างหนึ่งอ่ะถึงเป็น
1: พอศึกษาทางการแพทย์ก็พบเลยว่าโอ้ขนทุกเส้นนี่มีตัวกำกับมันด้วยเราจะเล่าให้ฟังเป็นไฮไลท์สักสัปดาห์หนึ่งแล้วอันที่มีเวลาสะดวกเล่าให้ฟังนะครับท่านต้องรู้จักขนลุกว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะไปโทษมันเลยเกิดเพราะร่างกายเราเองนะครับレスปอนต่อกระบวนการกระตุ้นเหล่านี้มากเช่นกลัวผีต้องตอบว่าก็ปวดตื้อใช่ไหม
0: เป็นเป็นเป็น
1: แต่คนนะครับ
0: จ
1: ะมีขนลุกได้แต่เราเข้าใจปั๊บเราก็จะเฉยๆกับมันเพราะนี่ก็ธรรมชาติเป็นกระบวนการตามธรรมชาติครับขนลุกเนี่ยหลักการต้องการสร้างให้สร้างความร้อนขึ้นมาร่างกายเราหนาวเกินไปมันเลยขนลุกเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีความร้อนขึ้นที่ผิวหนังจะได้ไม่หนาวจัดเกินไปนักนะครับ
0: นะคะค่า SPF กับค่า PA ในครีมกันแดดมันต่างกันไหมคะอาจารย์แล้วก็คนทำงานในสำนักงานในออฟฟิศเนี่ยควรจะเลือกค่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีคะ
1: นี่คำถามที่ดีนะครับยาครีมกันแดดที่ดีๆยี่ห้อดีๆเขาผสมมาตามสัดส่วนบางขายในเมืองไทยก็จะมีสัดส่วนเขาเฉพาะนะครับ PA บวกบวกบวกเนี่ยกี่บวกก็ตามแต่บวกมากก็จะมีความเข้มข้นสูงใช้ในการป้องกัน UV ชนิด A นั้น PA มันจำง่ายๆจำได้คือ PA มันมีตัว A อยู่ด้วยไอ้ส่วนนี้ครับส่วนที่กัน UV A ที่ทำให้ผิวหนังเราหมองแก่โซมนะครับ UVB ก็คือตัวที่กันไม่ให้เกิดวิตามินดีนะครับป้องกัน UV ชนิด B วิตามินดีก็จะสร้างไม่มากเท่าไหร่ซึ่งทาพวกนี้นะครับคือตัวที่พวกหมอเรากังวลล่ะเพราะคุณทา UV มันมีส่วนผสม UVB ด้วยก็จะกันไม่ให้แดดไปโดนผิวหนังคุณกันให้คุณสร้างวิตามินดีไว้สะสมไว้ได้พอเพียงกับการต้องการใช้เพราะ UVB คือตัวสร้างวิตามินดีแต่ VB PA เนี่ยมันสร้างก็กัน A เราใช้ได้เลยอยู่แล้วนะครับจะมากหน่อยก็ดีเอาบวกสัก3บวกกันนะครับประมาณนั้นเพราะเมืองไทยเมืองแดดก็จะกันไม่ผิวหนังคุณเหี่ยวย่นแก่โซมเกินไป UVBนะครับก็จะบอกเป็นเบอร์30 50 40อะไรเงี้ยว่ากันไปถ้าคุณออกแดดเยอะๆเป็นชาวไร่ชาวนาคุณใช้ UV ที่มันเบอร์สัก30ถึง50ขึ้นไปขนาดนั้นนะครับแต่ผมถ้ากอล์ฟผมเล่นกอล์ฟอย่างก็จะทา UVB นะครับสัก50เลยเพราะผมอยู่ที่กลางสนาม4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงเล่นกอล์ฟ18หลุมเนี่ยครับก็นานพอสมควรนะแค่มีร่มใบคันเดียวที่ก็ป้องกันตัวเองนะก็ทายากันแดดช่วยถ้าทาแค่ตัวนั้นครับผมไม่เคยทาเรื่องอื่นเลยนะครับเหตุเดียวคือเล่นกอล์ฟทาเรื่องพ่อทั้งลูกทาด้วยกันพร้อมกันนั่นแหละครับ
0: เห็นหน้าลอยมาจากกายนะแขนหน้าเนี่ยโอ้โหขาวออกมาเลยก็คือกันไว้เลยนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่คุณผู้ฟังอาจารย์8391นะคะน่าจะได้อยู่นะคะบอกว่าอายุ43ไม่แน่ใจว่าถามอาจารย์มานะคะอายุ43เป็นผู้หญิงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเล่นบอดี้คอมแบทไหมแล้วมีอาการเจ็บแฮมสตริงขาขวาด้านหลังมาเดือนกว่าแล้วก็เดินปกตินะคะแต่พอยกขาพับไปข้างหลังมันเจ็บแบบแป๊บๆแบบนี้สามารถหายเองได้ไหมคะหรือว่าต้องหาหมอทายาแล้วก็ไม่หายค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยต้องทำไงดีคะคุณหมอ
1: หลานคนนี้คงเกิดจากการที่เล่นบอดี้คอมแบทนั่นแหละครับ

0: เพราะว่าแฮมสตริงด้านหลังขาเนี่ยแฮมสตริงกล้ามเนื้ออยู่ต้นด้านหลังต้นขานะท่านฝั่งด้านหลังนะครับถ้าด้านหน้าที่ว่าควอดริเซปด้านหน้าเป็นกล้ามเนื้อสี่มัดแต่ถ้าต้นขาด้านหลังเรียกว่าแฮมสตริงนะครับมีจุดเกาะที่ใกล้ๆสะโพกจุดเกาะตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยกขาสูงๆเท่านั้นนะที่มันจะกระตุกกล้ามเนื้อแฮมสตริงปึกปึกปึกปึกตลอดจนถ้าเกิดอักเสบขึ้นได้กล้ามเนื้อมัดนี้ใหญ่มากครับอักเสบยากมากธรรมชาติสร้างไว้ทนทานโคตรทนเลยครับขอโทษกันทนมากมากกว่านั้นครับ
1: ซุปเปอร์ทนซุปเปอร์ทน
0: แต่เวลากระตาเด็กที่มันถูกเราทำเกินไปกระตุกมันแรงเกินไปใช้งานเร็วเกินไปรีบด่วนฉุกเฉินจิบจิบสับสับหรือว่ายกขาขึ้นสูงเกินไปนะครับพวกเทควันโดพวกนั้นจะมีปัญหาโรคพวกนี้เยอะมากเลยแล้วมันจะหายยากมากถ้ากรณีของแฮมสตริงอักเสบนะครับที่ผมเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตัวเองนะครับให้หมอรักษาเลยเพราะคุณปล่อยให้มันเป็นหายเองมันแทบจะไม่หายเอาเลยนะ2เดือน3เดือนผ่านไปก็ไม่หายสักทีเพราะธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นเพราะมันล้ำแดนเกินไปเค้าเรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งโอเวอร์มากๆเกินไปร่างกายทนไม่ได้ถึงเกิดจากการเจ็บปวดขึ้นได้ฉะนั้นใช้ช่วยโดยการใช้ให้หมอช่วยครับยาช่วยถ้ากายภาพบัตรช่วยด้วยครบสูตรไปเลยจะได้หายเร็วหน่อยอย่างน้อยก็3สัปดาห์ถึงจะหายได้นะครับแต่ขอให้ถ้าตกจบโรคนี้นะถ้าถามคนตรงๆผมก็บอกว่าหาหมอดีกว่าเพราะว่ามันไม่หายเองง่ายๆหรอกครับมันสุดๆมันสร้างเกิดการเจ็บปวดจากความแค้นที่เราใช้มันเยอะเกินไปนะครับ
1: นะคะ
0: เอาคืนเรานะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับพรุ่งนี้ไฮไลท์นะครับเอาเรื่องอะไรดีเนาะพรุ่งนี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วละนึกออกได้ละจะพูดที่นี่ฟังนะครับส่วนคนลุกนั้นไว้พูดหลังนะครับท่านลุกฟ้า
1: ได้นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาเขมุกแล้วตอนน้อยขาลาไปพร้อมๆกันนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไขมุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ตพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
9: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลก

0: กับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: 7:38 น. 23 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพระราชสบดีที่15 ตุลาคม พ.ศ. 2569นะครับขึ้น4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมียพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ชอบจังเลยอากาศดีมากครับน่าจะฝนสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ครับ
1: อากาศหนาวเริ่มมาเยือนแล้วนะครับทางเหนือแต่ใต้ก็ต้องยังระทมทุกเรื่องของฝนแล้วก็ต้องระวังเรื่องของน้ำกันต่อไป
0: ครับ
1: คนกรุงเทพก็เริ่มจะร้องเพลงนี
0: ้
1: ลืมว่าเคยน้ำท่วม เคยน้ำขัง
0: คือผมเป็นห่วงภาคตอนออกอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นระยอง
1: ชัยภูมิ
0: หรือว่าปราจีนบุรีคือจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยในกลุ่มจังหวัดเนี่ยอย่างระยองหรือว่าฉะเชิงเทราอะไรต่างๆเนี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆนะอย่างอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยคือระยองนะฮะ
1: ครับโอ้โรงงานเยอะมาก
0: ใช่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นโซนตะวันออกเนี่ยกำลังพัฒนาไปในแนวทางที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าใครกินไข่ไก่ทุกวันอย่างพี่แป๊ะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉะเชิงเทรานี่คือเมืองหลวงของไข่ไก่เลยนะ
1: โอ้โห
0: ประมาณ 5-7% ของไข่ไก่ที่ผลิตได้ในประเทศไทยอ่ะ
1: ครับนะครับไม่ใช่จากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยนะ
0: เออ
1: เป็นคนประชาชนเนี่ย
0: ใช่มาจากฉะเชิงเทรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของผลกระทบในส่วนของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลิตรถยนต์แล้วเนี่ยไข่ไก่เนี่ยกระทบด้วย
1: ใช่กระทบกระทั่งปลาละครับ
0: ฮะ
1: ฉายา8ริ้วไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะ
0: ครับ
1: ความอุดมสมบูรณ์นี่ทำให้ปลาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโอ้ละบ้างบ้างบ้างบ้างได้8ริ้วตัวมันยาวใหญ
0: ่ตอนนี้ยังมีอยู่ฮะ
1: ตอนนี้นอนตายหมดแล้วครับ
0: คือผมไม่เห็น
1: เน่าครับ
0: ผมไม่เห็นปลาที่แล่ได้8ริ้วเนี่ยผมว่าประมาณสัก30ปีแล้ว
1: มันตายแต่ริ้วที่5แล้วกรุเตียวคนจับขายแล้วไม่ถึง8ริ้วแล้ว
0: ถ้า8ริ้วนี่มันทุนเป็นปลาอะไรอ่ะปลาหมึกไหม
1: ปลาช่อน
0: ปลาช่อน
1: เมื่อก่อนเนี่ย
0: โอ้ถ้าปลาช่อน8ริ้วนี่หนักมากนะ
1: เมื่อก่อนคนยังน้อยปลามันเลยรอดตายตอนนี้คนมันเยอะขึ้นมันตายก่อนวัยอันสมควร
0: นี
1: ่แต่ที่ชายเชิงเซาที่ปราจีนหลายบ่อสิ
0: ครับ
1: มันไม่ควรจะตายถ้ามีการเตือนล่วงหน้ามีการป้องกันอะไรกันหน่
0: อ
1: ยตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่าครับ
0: ใช่ครับ
1: นะท่านรองผู้ว่าก็บอกไม่รู้ต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่ายามันเน่าทำให้ปลาลอยตายหรือเป็นเพราะไอ้นะฮะสารพิษอะไรต่างๆที่มันเขาไปกลบฝังแล้วก็ปล่อยลงคลองอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ต้องรอกันอีกแต่ถ้าช่วยแค่ 9,000 ผมว่าไม่ได้นะ
0: อ
1: ุ้ยแพปลากระชังปลาที่มันตายนี่บ่อมันหลายหมื่นอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาต้องดูแลกันทั่วถึงตอนนี้ที่ตื่นตัวกันมากครับแล้วก็รอกันครับไม่ลืมฮะลงทะเบียนไงบ้านน้ำล้อมก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอ้ 5,000 9,000 นั่นน่ะลงจนเมื่อวานล่มอ่ะครับเดี๋ยวมีอยู่ 40,000 กว่าล้านใช่มั้ยไม่ค่อยมีการตรวจพิสูจน์ทราบเลยนะแค่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศว่าน้ำท่วมนี่ก็มีโอกาสจะได้เงินตรงนี้นะฮะเขาไม่ใช่เงินซื้อเสียงนะคุณเทพเงินให้ลืมไงว่า

0: ไปทำให้ทำนะทำให้น้ำท่วมไง อยากให้คนลืมกันเออก็รับเงินกันไป อะไรประมาณนี้แหละไม่ตรวจสอบเยอะแต่เงินเรานะครับผม 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องของประเทศไทยดินดีสมเป็นนาสวนนะฮะประเทศไทยนี่ใครจะเกิดอะไรขึ้นเกิดวิกฤตอะไรก็ตามในโลกใบนี้ในอนาคตแต่เมืองไทยไม่อดอยากแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะเรานะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวขาดแค่ผู้บริหารจัดการเรื่องน้ำกับปลาแล้วก็ดินให้มันดูดีกว่านี้เท่านั้นเองครับแล้วเป็นไงโอเลี้ยงมันจะเกิดขึ้นเหนืออเมริกาโน่ได้ไหมครับกรุงเทพ
1: เอ๊ะแต่ผมชอบสปีดของนายกรัฐมนตรีนะที่ใช้จังหวะเวลาลักษณะเนี้ยพูดในอารมณ์ประมาณเนี้ย
0: ใช
1: ่เออดีนะผมว่าดี
0: ผมก็ถูกใจนะ
1: ฮะ
0: ผมก็ถูกใจเพราะว่าโอเลี้ยงก็เป็นเครื่องดื่มแบบหนึ่ง
1: ใช่
0: สไตล์หนึ่ง
1: ใช่
0: เราไม่ได้แบบว่าต้องเป็นโอ้โหกาแฟชั้นดีอะไรไม่ใช่
1: ใช่
0: มันเป็นสไตล์ไทยโอลี่เลยนะโอเลี้ยงนี่นะใครที่ไม่เคยดื่มก็ลองดูผมยังชอบเลยครับโอเลี้ยงถุงหนึ่ง20บาท25บาทเนาะ
1: ไม่เหมือนกับอเมริกาโน่นะ
0: ครับ
1: อเมริกาโน่เนี่ยไม่ต่ำกว่า60นะ
0: ต้องเกือบร้อย
1: ใช่คือถ้าเป็นแบบแบรนด์ซูเปอร์แบรนด์หน่อยเนี่ยก็ประมาณ100กว่าบาทอ่ะ
0: คือมันไม่ใช่กาแฟโดยตรง
1: ใช่
0: นะมันน้องๆกาแฟนะฮะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกพรีเซนต์ขายของอ่ะก็ถือว่าทำเป็นนะฮะ
1: ใช
0: ่แต่ผมก็ยังไม่ลืมว่าแนะนำท่านถ้าอยากให้นะฮะดูดีกว่านี้นะคนนับถือเชื่อถือศรัทธามากกว่านี้ต้องเปลี่ยนชื่ออนุทินนี่อนุนี่แปลว่าน้อยยังไม่สู้ดีผมแนะนำให้ชื่ออย่างไบรท์กับเบสซึ่งล่าสุดนี่นะนักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงของไทยได้เหรียญทองเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วล่าสุดไปได้นะฮะแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด AVCB ทัวร์โดฮาโอเพ่นที่กาตาร์ด้วยผมอยากให้นะครับท่านนายกเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งของน้องสองคนนี้ครับอย่างน้องไบรท์ชื่อทาราวดีนราพรรพัฒนะฮะโอ้จำยากมากครับนามสกุลแล้วก็ชื่อส่วนน้องเบสนี่ชื่อวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีนะฮะเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งได้เลยครับเพราะคนจะด่าท่านนายกไม่ถูกครับเพราะเอ่ยชื่อไม่ได้ โอ้ผมแซวแต่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วครับชื่อน้องสองคนนี้นะสรุปว่าคนบรรยายเกมต้องไบเบสอย่างเดียวฮะไปเลือกวรพีรัชยากรเนี่ยลำบากมากนะฮะถ้ารวมนามสกุลด้วยนะของเธอนะเกือบ50คำนะฮะวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีเชื่อมั่นว่าคุณพ่อแม่ไม่ได้ตั้งให้แต่เกิดแน่นอนกรุงเทพ
1: คือก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่โดยเฉพาะระดับซูเปอร์อีลีทอะไรต่างๆนะชื่อสั้นนะฮะ
0: ชื่อสั้นท่าน
1: ชื่อสั้นนะครับคือว่าคนที่แบบว่าโด่งดังอะไรต่างๆเนี่ยที่ประสบความสำเร็จชื่อสั้นนะฮะไม่มีแบบ3พยางค์4พยางค์หรอกเพราะว่าเขาต้องการภาพลักษณ์ในส่วนของการจดจำด้วยแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายตรงๆแรงๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชื่อสั้น
0: อย่างนักกอล์ฟเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายถ้ามันยาวไปก็จะมีชื่อเฉพาะของเขา
1: ใช่ใช่
0: ทำไมถึงกลายเป็นทอมคิมได้
1: ใช่
0: ทั้งที่โอ้เจ้าทอมนี่มารับเหรียญทองเอเชียนเกมชื่อแกนำตระกูลยาวกว่านี้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไบกับเบสบอกใครจำชื่อหนูไม่ได้ไม่รู้ละแต่ปีนี้หนูได้4แชมป์ละก็เดินหน้านะฮะประสบความสำเร็จต่อไปกับนักกีฬา2คนที่ชื่ออ่านยากครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็อ่ะไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งมีการแข่งขันกันเมื่อวานนี้9คู่นะครับท่านผู้ฟัง
0: แชมเปี้ยนลีกเพื่อนร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดไหมในบ้าน
1: ก็ไม่รอดครับคือมันสู้กันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้บาลิสเซงแวงเนี่ยผมว่าถ้าในมุมผมนะส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะมีทีมที่ใกล้เคียงกับปารีสแซงต์แชร์กแมงและสู้กันได้สนุกนะ
0: ทีมไหน
1: คือบาร์เซโลนา
0: โอ้รอวันเจอ
1: ใช่
0: รอวันเจอ
1: เมื่อคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็โดนคาบ้านไปนะครับ2ประตูต่อ4
0: 2-4 เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โดนไป4ลูกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แมนยูไปเยือนทีมตามหมียังโดน
1: 2-0 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในครึ่งแรกเนี่ยโดนไป 3-0 นะ
0: โอ้ตาย
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ
0: หมองเลยนะโค้ชแมนซีอิตาเลียนคนนี
1: ้ก็มีเป๊ปมาดูด้วย
0: เป๊ปมานั่งดูด้วย
1: ใช่ๆไปดูความหมองด้วยดิซิเล่ดูเอนะครับอุสมันเดมเบเล่แล้วก็วิตินยา2คนเป็นทีมชาติฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเป็นทีมชาติโปรตุเกสนะครับช่วยกันทำคนละประตูครึ่งแรกนำห่าง3ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนะครับเข้ามาแล้วนะอลิงบาวฮาวแลนด์ช่วยให้ทีมไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นาทีที่53

0: เนี่ยมีจุดโทษเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ VAR นะครับแล้วก็พลาดไปนั่นก็เป็นจบเกมการแข่งขันนะครับ
1: โดนไป 4-2
0: 4ประตูต่อ2
1: นะคาบ้านเลยนะ
0: คาบ้านนะ
1: ทีมจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีก
0: ปารีสแซงต์แชร์แมงคือทีมที่หลายคนมองว่ามันอาจจะไม่เก่งจริงหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่จริงนะนี่คือยอดทีมจริงๆนะฮะได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้มา2สมัยติดกันชนิดที่ว่าทีมอื่นสู้ไม่ได้เลยฮะ
1: ก็นี่ฮะตอนจบรอบนะก็อันดับไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ในที่สุดได้แชมป์
0: ใช่
1: ทีนี้ไม่มีอะไรมากคุณเทพเขามีระบบกับระเบียบ
0: แต่พอไปเจาะดูรายละเอียดของตัวผู้เล่นแล้วนะฮะประมาณ 60-70% ฮะทีมชาติฝรั่งเศส
1: ทีมชาติทีมชาติ
0: แล้วก็มีโปรตุเกสแล้วก็มีโมร็อกโกนะฮะ
1: แล้วก็อีกหลายชาติที่ไม่ได้ไปบอลโลกแต่เป็นตัวเก่ง
0: แล้วเมื่อคืนที่โดนไป4ประตูก็คือเจลูจิโดนาลูมาที่ย้ายมาจากปารีสแซงใช่ที่ย้ายมาจากปารีสแซงแต่ถ้าไม่มีโดนาลูมาก็อาจจะโดนมากกว่า4
1: ก็ผมบอกแล้วเมื่อวานว่าของหน้าคนรู้ว่าวิธียิงไอ้ตัวนี้ยังไงซ้อมมาด้วยกัน
0: แต่ก็ช่วยได้ทีมได้เยอะนะ
1: ช่วยได้เยอะแต่ก็ไม่พอไง
0: แต่ก็โดนไป4
1: ครับ
0: แล้วก็มีทางด้านของ
1: ทีมอื่นๆของพรีเมียร์ล่ะ
0: รัสลินส์นะครับของออสเตรียแพ้ต่อลิเวอร์พูลนะครับจากอังกฤษไป3ประตูต่อ6ครับ
1: โอ้ยิงกันสนุกเลย
0: ใช่ครับ
1: ถูกใจแฟนบอล
0: นัดนี้เนี่ยบัลลีบาโคล่านะครับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่ลิเวอร์พูลซื้อมาเนี่ย100กว่าล้านเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าทำแฮตทริกได้ด้วยนะครับในนัดนี้ก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคู่อื่นเฟยนอร์ดรอสเตอร์ดัมนะครับจากเนเธอร์แลนด์ชนะโคโมจากอิตาลี3ประตูต่อ2นะฮะ
1: อิตาลี
0: ไม่ดีนะ
1: ทุกทีมนะ
0: ใช่ไม่ดีแม้กระทั่ง IS โรม่านะครับเล่นในบ้านนะฮะให้เกียรติแพ้ต่อเรอัลมาดริดผู้มาเยือนไป3ประตูต่อ4ฮะ
1: 3-4
0: ใช่คือนำเข้าไป 3-1
1: ครับ
0: นำมาดริดไป 3-1
1: แล้วโดน
0: 3-4ฮะ
1: 3-1ยังเอาไม่อยู
0: ่ใช่แอสตันวิลล่าก็ยังเป็นแอสตันวิลล่านะฮะ
1: ครับ
0: ชนะเฟเนบาเช่ไปแบบหืดขึ้นคอนะครับ6ประตูต่อ0ฮะ
1: โอ้โหครึ่งโหลนี่ไม่ใช่หืดขึ้นคอนะครับ ยิงไปนะฮะลูกปากไป
0: ครับ
1: สโมสรของตุรกีไม่ดีมากๆ
0: ใช่
1: ไม่ลามไปถึงทีมชาติ
0: ทีมชาติก็ไม่ด
1: ีตอนฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ใช่
1: แพ้ทุกเกมครับ
0: เมื่อวานนี้นะที่เราบอกว่าบาเยิร์นมิวนิคเสมอกับไวกิ้ง 3-3 ใช่ไหมไม่รู้มันลามมาถึงเมื่อคืนนี้หรือเปล่าโบโดกริมฮะ
1: โบโดกริม
0: จากนอร์เวย์ฮะชนะดอร์ทมุนด์ฮะ 1-0 ฮะ
1: อันนี้ทีมจากฝูงก็นะ
0: ใช่ใช่บริสุทธิ์ลมบุญโดนโบโดกริมไป 1-0
1: คร
0: ับ แมนซิตี้ก็บอกไปแล้วนะครับก็คือแพ้ต่อปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4เรอัลเบติสนะครับเอาชนะปอร์โต้ของโปรตุเกสไป3ประตูต่อ2นะครับชักตาโดเนตนะครับของยูเครนชนะ AEK เอเธนของกรีซนะครับ3ประตูต่อ1แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสโลวานบาติสลาวานะครับแพ้คาบ้านต่อสตุตการ์ดของเยอรมนีไป0ประตูต่อ3เยอรมันเล่นได้ดีอยู่ทีมเดียวคือสตุตการ์ด
1: นั่นล่ะ
0: แต่อิตาลีแพ้เกลี้ยงเลยนะ
1: แวงซองกอมบานีบอกว่าไอ้ที่เราเสมอ
0: ฮะ
1: ลูกทีมผมอ่ะประมาทเกินไป
0: แกล้งเสมอเงี้ย
1: ยิงไป3ลูกนี่เสมอ3-3ไวกิ้งนะประมาทยังไงแม่ก็น่าจะดูดีกว่านี้เนาะน่าจะเหลือสัก 3-1 หรือ 3-2 ให้แฟนบอลเขาได้เฮๆกันบ้างเอาวันนี้เป็นคิวของยูโรป้าลีกคร
0: ับ
1: ทีมจากอังกฤษ2สโมสรนะฮะหลายคนลืมซันเดอร์แลนด์ผมนะฮะซันเดอร์แลนด์ไปเยือนตอรินเซ่นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คริสตันพาเลซไปเยือนลียง
0: ครับ
1: ลียงลงมายิงช่วงหลังเงียบๆนะก็เป็น2สโมสรครับทีมใหญ่ๆที่จะลงมาเล่นถ้วยนี้ก็เท่าที่เห็นก็มีพวกเลเวอร์คูเซ่นไปเยือนเรสพอร์ตนันเรสพอร์ตมันแล้วก็ยูเวนตุสไปเยือนเซนต้าบีโก
0: ้
1: ที่เหลือก็ลืมๆไปบ้างนะครับนะฮะไม่มีอะไร
0: คือดูกัน
1: แล้วก็พูดถึงเยอรมันพูดถึงตอนนี้ไม่ดีสโมสรของบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: ทั้งราชบุรีทั้งบุรีรัมย์อ่
0: ะฮะ
1: เรียบร้อยหมดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เมื่อ2วันที่แล้วอ่ะโอ้โหยังบุรีรัมย์เล่นในบ้านนะ
0: บุรีรัมย์เล่นในบ้านใช่ครับ
1: แพ้ปักกิ่งอะไรกูอันเลยนั่นน่ะ1-0
0: ครับ
1: ราชบุรีก็แพ้
0: ใช่ครับ
1: โอ้ไม่สู้ดีครับนี่เป็นนะฮะระดับอีลิตนะ
0: คือบุรีรัมย์แพ้ต่อปักกิ่งกูอัน0ประตูต่อ1
1: ครับ
0: นะครับส่วนราชบุรีเนี่ยไปเยือนนะครับก็แพ้ต่อเกียวโตสก้าไป0ประตูต่อ1เช่นกันเดี๋ยวผมดูมันมีรู้สึกว่ามีอีกสายหนึ่งหรือไม่นะเดี๋ยวเช็ครายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าท่าเรือฮะท่าเรือนะฮะ ก็เจอกับคาชิวาเรโซ

0: โตฮะก็โดนถลุงไปนะครับคาชิมาเรโซเปิดบ้านถลุงท่าเรือไปหืดขึ้นคอครับ5ประตูต่อ1
1: โอ้โห2สโมสรไทยเจอของญี่ปุ่นไปท่าเรือนี่อิ่มเลยเนาะ
0: ใช่ก็สรุปคือ3สโมสรเนี่ยแพ้รวดนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีบุรีรัมย์หรือว่าท่าเรือแม้กระทั่งบุรีรัมย์เนี่ยทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะต่างชาติเวลาลงเนี่ยนักเตะไทยแทบไม่มีเนี่ยนะฮะก็โดนไปเช่นกัน
1: ก็วันเล่นกับระยองอ่
0: ะ
1: เก็บตัวไว้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: พวกนักเตะต่างชาติอ่ะนี่ชุดใหญ่ใส่สูทก็นะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องเปลี่ยนโค้ชอีกไหมครับพลิกเปลี่ยนไปพึ่งมานะเนี่ย
0: พึ่งเปลี่ยนต้นฤดูกาลเอง
1: ก็นี่ไงเปิดตัวหัวไม่สวยไงอื่นๆก็ไม่มีอะไรละครับมาดูหน้ากีฬากันของเดลี่นิวส์ทัพพราไทยเลือกแล้วมอสถือธงไตรรงกกท.ก็เปิดศูนย์ไทยเฮ้าส์นะมอสก็คือจักรินทร์ดำมุนีนะฮะเป็นนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพิการสายตา
0: ครับ
1: เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจก็ได้รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำขบวนทัพไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดนะฮะเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่าวันที่18ตุลาคมซึ่งครั้งนี้นะครับจะลงป้องกันแชมป์วิ่ง100แล้วก็400เมตรคลาสที3ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอื่นๆนี่นะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณโปรดปานสมานมิตรก็ไปอยู่ที่นู่นเรียบร้อยนะครับ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นภาพบินไปซัปโปโรด้วยนะ
0: ครับ
1: รับเสด็จนะฮะพระราชินีนะซึ่งเสด็จไปเป็นประธานแข่งขันไอสเก็ตระดับชิงแชมป์เอเชียด้วยเมื่อวานนะครับไบรท์เบสแชมป์เอเชียนทัวร์นะนักตบวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมยังแรงต่อเนื่องได้แชมป์วอลเลย์บอลชายหาด AVC บีททัวร์โดฮาโอเพ่นที่ประเทศกาตาร์นะครับถ้าไล่เรียงกันนะครับก็คือหลังนะฮะเราจำกันแม่นๆกับตอนเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยได้คนละ2ล้านไปเรียบร้อยเมื่อตอนเดือนตุลานะฮะแชมป์แรกปีนี้นะครับก็เป็นเหรียญทองเอเชียนบีทเกมที่เมืองซานย่า
0: ครับ
1: นะฮะจีนเดือนเมษาแชมป์บีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจก็จีนรายการที่3เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยล่าสุดนะโดฮาโอเพ่นเนี่ยฮะ4สนามแล้วนะครับก็สร้างชื่อเสียงนะครับก็เป็นนักกีฬาหญิงอีกแล้วนะเมื่อคืนก็ลูกสาวแห่งชาติคนที่3ก็โชว์เลยโรสโลกีตาที่ตึกสันติไมตรีนะฮะ
0: แล้วแบบเต้นกันนะเพราะถ้าสองพี่นี่เขาเต้นกัน
1: ท่านนายกนะฮะแล้วก็สีภรรยาแล้วก็ประธาน World Bank ประธาน IMF นี่มายืนอยู่ข้างเวทีเลยครับ
0: เต้นไหมฮะเต้นไหม
1: ก็ต้องมีตบมือเต้นเล็กน้อย
0: เล็กน้อย
1: สังเกตดีท่านละก็เพิ่งกลับจากสิงคโปร์ด้วยนะโ
0: อ
1: ้ไปร่วมเล่นนะฮะกับวงเขาตอนนี้เดินสายเดินสายนะอื่นๆนี่
0: ก็ขอไปที่แบดมินตันนะครับในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026นี่เป็นรายการระดับซูเปอร์750นะฮะ
1: 750
0: รายการไม่น้อยนะฮะ
1: ไม่น้อยสัปดาห์หน้ามีอีกนะที่ฝรั่งเศส
0: ใช่
1: 750ตอนนี้เราก็ต้องลุ้นคู่ผสมของเรา
0: แล้วก็อันเซยองลงด้วยนะหญิงเดียว
1: มาด้วย750มา50เมิน
0: ก็ปรากฏว่าอิคคิวนะครับหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่พนิชพลธีรรัศกุลนะครับมือ18ของรายการก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับเอาชนะทางด้านของนักแบดมินตันจากไอซ์แลนด์นะครับนัสเหียนจากไอซ์แลนด์นะครับไปได้2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ17แล้วก็21ต่อ16นะครับ
1: เข้ารอบ16คน
0: เข้ารอบต่อไปได้นะครับในรอบต่อไปเนี่ยรอบ16คนเนี่ยเจอของแข็งเลยนะฮะเจอกับคริสโตฟ์ปอปอฟฮะมือ2ของรายการและมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสคนนี้เนี่ยถ้าชนะได้ยอดเยี่ยมมากก็จะดีมากเลยนะฮะเพราะวิลกรูดแพ้บ่อยๆฮะเจอป๊อปป์นี่วิลกรูดแพ้บ่อยๆของแสลงเลยแต่ว่าวิลผ่านไปแล้วครับตกรอบแรกไปแล้วส่วนหญิงเดียวนะครับเมสุพนิดาเกตทองซึ่งเป็นมือ26ของโลกฮะก็ช่วงหลังตกลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแพ้ต่อภูตีกุสมาวาดานี่นะครับมือ5ของรายการจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งนอกจากเป็นมือ5ของรายการนี้และเป็นมือ6ของโลกด้วยแพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับ16ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะครับแล้วก็หมิวพรปวีช่อชูวงนะครับมือวางอันดับ8ของรายการมือ9ของโลกนะครับก็จะ พบกับเดวิกานะครับเดี๋ยวผมเช็คล่าสุดนิดหนึ่งว่าหมิวเจอกับเดวิกานี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตกค้างมาจากเมื่อวานก็เอาชนะเดวิกาไปได้นะครับจากอินเดียไปได้2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ14รอบต่อไปนะครับหมิวพรปวีช่อชูวงศ์นะครับหนึ่งเดียวของหญิงเดี่ยวเราไปเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นนะครับก็คือริโกะอุนจินะฮะไม่ใช่อุนจินะกุนจิ
1: กุน
0: นะกุนจินะเดี๋ยวอุนจินี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะฮะนั่นก็คือแบดมินตันทั้งชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวนะครับส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับโอโมพักกพลธีรรัศกุลกับปอปอสับสิริแต้รัตนชัยนะครับมือ17ของโลกนะครับพบกับคู่มือ26ของโลกจากไต้หวันนะครับก็ปรากฏว่าไต้หวันชนะไปนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ16แล้วก็21ต่อ16นะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะก็เป็นทางด้านของธนาดลพันธ์พาณิชย์กับเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับก็แพ้ต่อคู่มือ2ของจีนนะครับเจิ้งเจียนปังกับเว่ยหย่าซินนะครับต้องออกอย่างนี้0ต่อ2เกมนะครับ21ต่อ16แล้วก็21ต่อ17นะครับก็เรียบร้อยไปคู่ผสมนะ
1: ครับ
0: ก็สบายใจได้นะฮะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะประกาศเวลานะฮะเพื่อจะตามเชียร์7สาวไทยใน LPGA ที่เซี่ยงไฮ้นะคร
0: ับ
1: นะพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโอเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองประชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง

0: ต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกรียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเลโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้าม4คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาเผ็ดขาบคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
3: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโตนีอีราโอล่าชื่นชมฟอร์มการเล่นของบรัดเลย์บาโกล่าและฟลอเรนเวสอันโตนีอีราโอล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของบรัดเลย์บาโกล่าและฟลอเรนเวสที่สยบเสียงวิจารณ์ลงได้สำเร็จหลังระเบิดฟอร์มสุดยอดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่หงแดงบุกไปถล่มลาสลินส์จากออสเตรีย6ประตูต่อ3สำหรับก่อนหน้านี้บาโกล่าและเวียสถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่คุ้มค่าตัวแต่ว่าทั้งคู่ก็ปิดปากนักวิจารณ์ได้สำเร็จด้วยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่สนาม Ober Österreich Arena โดยบาโกล่าปลดล็อกยิงประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลได้สำเร็จในนาทีที่24ก่อนจะลงเอยด้วยการทำแฮตทริกขณะที่เวียสก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแถมยังเป็นคนทำแอสซิสต์ให้บาโกล่ายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อีกด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC บุกแพ้คาชิวะเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite Drop League Stage นัดที่2ที่ซังเกียวฟรอนเทียร์คาชิวะสเตเดียมโดยคาชิวะนำห่างถึง5ประตูต่อ0ในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังท่าเรือตีไข่แตกจากมาเนลทอมเบียนาทีที่64จบเกมคาชิวะชนะท่าเรือไป5ประตูต่อ1ส่งผลให้ท่าเรือเตะ2นัดยังไม่มีแต้มนัดต่อไปจะบุกไปเยือนยะโฮดารุทักซิมยอดทีมจากมาเลเซียในวันที่27ตุลาคมสำหรับผลงานสโมสรไทยใน AFC Champions League Elite 3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้เลยบุรีรัมย์มี1แต้มจากการเสมอ1นัดและราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัด
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษา

0: านึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: 8นาฬิกา9นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าจากกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับเป็นแอปพลิเคชันของบมจ.สมท.ที่แอปเดียวฟังได้ทุกสื่อในเครือบมจ.สมท.ทั้งหมดนะครับวิทยุทุกคลื่นสำนักข่าวไทยรวมทั้ง MCOT SD หมายเลข30ด้วยนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับเชิญชวนแฟนรายการนะครับไปแรลลี่กับเรานะครับแรลลี่ประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับอัมพวาถามว่าเราเลือกจังหวัดนี้เนี่ยเพราะเราต้องการความเป็นที่สุดแล้วก็Thailand Only อย่างแท้จริงนะครับFM 99นะครับเชิญชวนแฟนรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดินทางประจำปีเตรียมเก็บข้าวของนะครับชวนเพื่อนชวนครอบครัวนะครับเชิญคนรู้ใจร่วมไปกับเรานะครับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกนะครับไปในหลายจุดที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ของอัมพวานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสะพานแขวนในส่วนของแม่น้ำแม่กรองนะครับแล้วก็ในส่วนของโบสถ์ปกโพนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ปกคลุมไปด้วยรากไม้ใหญ่4ชนิดนะครับมีเขาบอกว่าโบสถ์เนี้ยปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่4ชนิดมีโพมีไทรมีไกรแล้วก็มีกร่างนะครับนี่เป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีจุดที่น่าประทับใจอีก 4-5 จุดด้วยกันนะครับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับในแบบฉบับ Thailand Only แล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพักสบายๆนะครับในที่พักที่ดีที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ 28-29 พฤศจิกายนนี้นะครับหลายคนสอบถามเข้ามากังวลเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับเราเลยเลื่อนมา1อาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังเราสอบถามไปยังทุกจุดแล้วแล้วก็ลงพื้นที่ไปยังทุกจุดแล้วเป็นวันที่28-29พฤศจิกายนนะครับจองกันเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับทาง Facebook ของ FM 99หรือว่าเว็บไซต์ของ FM 99แล้วจองกันเข้ามาที่092-531-5142นะครับ092-531-5142อีกเบอร์หนึ่งคือ080-919-5365นะครับ080-919-5365นี่คือการไปจังหวัดการจัดแรลลี่ในจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะฮะนี่คือจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะฮะ
8: สมุทรสงคราม
7: ใช่จังหวัดที่เล็กที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือสมุทรสงครามมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ตอนเรียนละ400กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอันดับ2เป็นภูเก็ตแล้วก็อันดับ3เป็นนนทบุรีนี่คือ3อันดับแรกนะที่
8: จังหว
7: ั
8: ดเล
7: ็กๆแต่เล็กสุดคือสมุทรสงคราม
8: แต่พยากรไม่เล็กด้วย
7: ใช่เราจึง
8: จังหวัดนี
7: ้เราจึงเลือกไปนะครับเล็กสุดนะครับเล็กแต่สะใจและงดงามนะครับไม่ควรพลาดกันแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้ก็ นั่นก็คือเรื่องของร้อยแรงแหล่งใต้ปี4นะครับ โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์สู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมอาหารอร่อยนะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับสวนเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผานะครับชมทะเลหมอกไอเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์และสูงที่สุดนะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงแล้วก็เช็คอินกับป้ายที่เขียนว่าใต้สุดแดนสยามนะครับแล้วก็ในระหว่างเดินทางเนี่ยเราแวะที่วัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวดสการะหลวงปู่ทวดด้วย3วัน2คืนนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนะครับ14ถึง16พฤศจิกายนกินหรูอยู่สบายนะครับไปกับเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปลงที่สงขลานะครับแล้วก็ต่อไปที่เบตงนะฮะป้าแป๊ะนำทีมนะครับงานนี้0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365นะครับ0809195365นะครับรายละเอียดติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99นะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับและขอขอบคุณแคลเรียนะครับแอร์แคลเรียเทควีและเทคเอสนะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
9: มาสำรวจหน้าหนังสือพิมพ์กันต่อนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งเวลานะครับวันนี้นะครับมีทั้งนักกอล์ฟชายไปแข่งนะครับกอล์ฟที่มาเก๊าเอเชียนทัวร์ส่วนฝ่ายหญิงนะครับ7สาวไทยไปนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้แข่งกันเป็นวันแรกครับเวลาออกมาเรียบร้อยครับเอริยาจุธานุการออกหลุม1 7:58 นปอเพตตี้ประพงกรทวัฒนกิจออกหลุม1 8:53โปรซิมนักกีตาวงทวีราบนี่ได้รับเชิญมาแข่งนะครับ8:53แต่หลุม10ออกพร้อมแพตตี้แต่คนละหลุมกันคนละฟากส่วน9:04โปเปียโนอภิญญายุบลออกหลุม10นะฮะแล้วก็ปาจลีอนันตฤการนะฮะก็ออกใกล้เคียงกันอัธยาทิติกุลนี่9:48ออกฝั่งหลุม1นะฮะแล้วก็โปรพาวชันตีวรรณแสนออกหลุม1 9:26 ดูกันสบายๆคุณลุงเทพ
7: ครับ
9: เวลาต่างกัน2ชั่วโมงกับบ้านเรานะฮะส่วนนะครับของกอล์ฟเอเชียนทัวร์ SJM มาเก๊า Open 1ล้านเหรียญ นะครับก็รายการนี้เราเคยมีนักกอล์ฟไทย3คนเคยได้แชมป์นะ
7: ครับ
9: ถาวรวิรัจจันทร์ปี2009ประวิตรตั้งกระบุญประเสริฐโปรชัยปี2016รัฐนนท์วรรณศรีจันทร์ปี2024ฮะซึ่งประวิตรตั้งขบวนประเสริฐนี่ได้แชมป์เอเชียนทัวร์รายการแรกในชีวิตก็คือที่นี่ครับ
7: ครับ
9: เมื่อปี2016นะคราวนี้ก็ไปเล่นด้วยนะครับอื่นนี่ก็เชงลิซานโดรด่าผู้บริหารออกสื่อว่าแล้วยังไงก็ต้องโดนนะฮะหลังจากลิซานโดรมาร์ติเนสไงกองหลังของแมนยูชาวอาร์เจนตายก็ออกมาต่อว่าต่อขานนะครับผู้อำนวยการกีฬาเจสันวินคอกเจสันวินคอกนี่เคยดูแลเซาท์แฮมป์ตันมาก่อน
7: ครับ
9: ก็ไม่ยอมนะฮะหนาเสริมนักเตะอะไรเลยนะฮะทำให้ทีมตอนนี้ดูคุณภาพไม่ค่อยสู้ดีงานนี้เวนลูนี่ไม่รอเลยครับในการที่จะบอกว่าพูดทำไมคนที่พูดได้ตรงนี้มีเฉพาะเจ้าบูโน่คนเดียวเท่านั้นการพูดออกมาอย่างนี้มันไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมฮะเหมือนกับเขากำลังจะบอกว่าเพื่อนร่วมทีมอ่ะดีไม่พอ ประมาณนี้นะครับการให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะฮะคือมาดริดพยายามพูดแทนคนอื่นน่ะแต่มันผิดวิธีตัวเขาก็เคยพูดตอนนะฮะเซอร์เล็กฟูกูสันนะโอ้โหโดนเซอร์ด่าแบบจนขอต้องขอโพยอะไรประมาณนี้นะฮะครับ
7: ปัญหาคือ เวลานักฟุตบอลออกมาเนี่ยตรงคอนเฟอเรนซ์ที่มันมีป้ายสำหรับการให้สัมภาษณ์เนี่ยบางทีเนี่ยบางทีมนะ
9: ครับ
7: บางทีมเนี่ยคนที่มีหน้าที่อาจจะต้องพูดกับสื่อเนี่ยไม่พูดไง ไม่รู้เออเขาก็ไปจิ้มไม่ไปจิ้มปากลิซาโดมาร์ติเนส
8: แต่ก็ไม่ควรจะพูดเรื่องบริหารไงพูดเรื่องเกมอย่างเดียวส่วนแอชลียังก็ไม่ทนเหมือนกันน
7: ะ
8: บอกว่าก็ตัวเองก็เล่นให้ดีขึ้นหน่อยสิแล้วมันจะเป็นปัญหาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ย7วันข้างหน้าเนี่ยไอ้เรื่องที่ให้สัมภาษณ์ตรงเนี้ย
7: ก็นัดต่อไปเจอกับลีดยูไนเต็ดก็ไม่มีปัญหาเพราะแมนยูก็ถลุงอยู่แล้วแมนยูเก่งอยู่แล้ว
8: ลีดก็ค่อนข้างจะแกร่งเหลือเกินเนา
7: ะ
8: นะฮะไม่ชนะมา5เกมติดแล้วนะครับสำหรับแมนยูนะฮะดีว่าไม่ใช่แพ้รวด
7: ครับ
8: เจ้าซะส่วนใหญ่อ่ะมาดูของไทยรัฐนะฮะวันนี้ของไทยรัฐนะฮะก็ยูโรปาลีกนัด2พาเลตบุกนะฮะพังบ้านโอลิมปิกลียงชอปรอผีโดนตาหมีสอยนะฮะปืนโตถล่มลีนยับเยินนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะของแมนยูซึ่งนะครับนะเจ้ายูโรโดนใบแดงเนี่ยครับทำให้เหลือผู้เล่น10คนนะฮะวันนั้นไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อน้ำเงินก็เลยไม่สู้ดีมอสถือธงชาตินำทัพพิธีเปิดอาเซียนพาราเกมก่อนลงป้องกัน2แชมป์นะหลายคนสงสัยว่าทำไมเรียกว่าพาลาคำว่าพาลานี่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลนะครับได้เอาคำที่มาจากลากคำภาษากรีกคำว่าพาลาซึ่งหมายถึงเคียงข้างหรือขนานไปกับอะไรประมาณนี้นะก็มาร่วมกับโอลิมปิกก็เป็นพาราลิมปิกนะประมาณนี้ครับนะที่มาแล้วก็โปรใช้นำทีม26กอล์ฟไทยสะดมสู้ด้วยมาเก๊าโอเพ่นสะดมหลังจากรับใช้ชาติในเช่นเกมไงพอบินตรงไปมาเก๊าเลยจากญี่ปุ่นนะครับได้เหรียญทองแดงไปนะมีเงินติดเป่าไป 500,000 โอนเข้ามือถือเรียบร้อยนะฮะมีภาพของบอกว่าฮอตต่อเนื่องด้วยก็คือนะฮะไบกับเบสนี่แหละครับชื่อนามสกุลอ่านยากครับนะตอนนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศคือชื่อไบกับเบสเท่านั้นนะฮะตอนที่ได้แชมป์โดฮา2คนนี่ความสูงต่างกันเลยนะ
7: ครับ
8: นะไปดูหน้า1หน้า1ของหนังสือพิมพ์วันนี้เอาเดลี่นิวก่อนแล้วกันเดลี่นิวอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นฮะกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกเอาคนละอารมณ์กันเลยนะยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนะครับก็คงไม่ออกแล้วครับไม่ใช่เวลาช่วงนี้นะครับพระเทพเสด็จพิธีบวงสรวงราชรถหลังบูรณะปฏิสังขรณ์เตรียมงานพระราชพิธีนะครับนี่ฮะมีภาพด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ
7: คร
8: ับ ปลายปีนี้นะครับพิธีใหญ
7: ่ก็15ถึง19ธันวาคมนะครับ
8: ก็ทำให้หวยที่จะออกวันที่16ธันวาเลื่อนเป็น17นะครับแล้วก็ผนึกทั่วโลกปราบโจรไซเบอร์ไทยชูแผนในเวที IMF World Bank เสียหายมหาศาลรับมือลำพังไม่ได้นะท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะท่านวินัยบอกว่านี่เป็นนะพิมพ์เขียวเลยนะ
7: ครับ
8: ให้ทุกชาตินำไปใช้ปฏิบัติกันนะฮะภัยนะโจรไซเบอร์นะฮะตอนนี้ระวาดหรือเกินประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรเมื่อวานออกสื่อแล้วครับโอนกันสดๆครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกรุงเทพเป็นยังไง
7: ครับ
8: คนลืมน้ำท่วมไหมนะน้องๆสองคนคุณพ่อเสียชีวิตไง
7: ครับ
8: โอนกันเลยรับเรียบร้อยนะฮะออกทีวีด้วยแล้วก็มีภาพนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีบรรยายภาพว่าชวนชิมโอเลี้ยงนะคุณนรินทร์ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เปิดงานเสวนาที่สยามพารากอนนะ
7: ครับ
8: ครับก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นี่คือประโยคเด็ดนะก็เป็นในงานเสวนาของเซียนเอ็นโกบอนนะ
7: ครับ
8: ภาพด้านบนก็เป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่าง 24-22 ตุลาเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชียที่สนามฮอกกี้น้ำแข็งนะฮะสึกิซึมุณเมืองซัปโปโรพระองค์ทรงขับเครื่องบินเองเลยนะ
7: ครับ
8: ไปลงที่นู่นเลยนะครับ7ชั่วโมงนะฮะของไทยรัฐสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก 27-30 ตุลาหนูสั่งรมต.พร้อมโต้สรุปขอ5วัน ได้4วันนะ
7: ฮะ
8: ต่อรองกันนะฮะ27 28 29 30นะฮะล้างหูรอฟังกันครับ

0: นายกประกาศพลิกโฉมเศรษฐกิจชูไทยผู้นำฮับอาหารจีบนักลงทุนต่างชาติร่วมมาเป็นพันธมิตรถ่ายทอดนวัตกรรมเนเน่โชว์เลี้ยงชื่นมื่นนี่แล้วก็ค้นโกดังขยะพิษระยองสั่งอายัดตรวจเข้ม12โรงงานบุกลุกป่าสงวนนะประมาณนี้8นิ้วยังอ่วมน้ำเริ่มเน่าขังคนเลี้ยงปลาฮือร้องวอนขอรัฐช่วยเหลือเจอพิษตายเกลื่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับโจรปล้นทองครับฝากขังชิงทองบุกเดี่ยวจนมุมได้คืนครบ54บาททองนะครับนะแล้วก็มีภาพของคนบางน้ำเปรี้ยวนะครับรวมตัวกันนับร้อยคนออกมาประท้วงขอให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อระบายออกหนองจอกครับบอกทนไม่ไหวแล้วน้ำมันเริ่มเหม็นนะอะไรประมาณนี้ละครับ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวเรานะฮะยังติดต่ออยู่นะครับนะฮะอื่นๆนี่ครับโอ้โหนี่มันเหลือเกินนะฮะจับแก๊งคออ้างเป็นตำรวจไซเบอร์ฮะตั้งลังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำฮะดูดเงินเกลี้ยงคือคนที่โดนแล้วนะแล้วมันอ้างตัวตำรวจไซเบอร์มาจะช่วยช่วยหลอกเงินอีกโอ้โหขอครับเขาซ้ำกล่ำซัดนะฮะ
1: เป็นคนสุราษฎร์ไหม
0: ไม่คนสุราษฎร์ไม่ทำอย่างนี้นะฮะโอ้โหไปเปิดห้องพักรายวันนะครับคนไทย3คนนะไม่อยากเอ่ยนามเลยนะ อยู่ที่บางละมุงโดนตำรวจจริงจับได้ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: กลางเดือนตุลาแล้ว
3: กินโอเลี้ยงยกล้อเปล่าครับ
0: มันก็แล้วแต่คน
3: รู้จักหรือเปล่าย
0: กล้อรู้จักแต่ยกล้อเขาจะไม่มีน้ำแข็งไง
3: ยกล้อเขาไม่ใช่
1: ใส่นม
3: เขาใส่นมข้นจืด
0: นั่นแหละนั่นแหละส่วนใหญ่มันเป็นร้อนไม่ใช่เหรอฮะ
3: ใช่ไอ้นั่นร้อนนั่นเขาเรียกโอยั่วโอยั่วนี่มันคือโอมันโอนี่ภาษาจีนมันดำ
0: อ๋อมันดำโอแปลว่าดำ
3: ร้อนก็คือกาแฟดำร้อน
0: อ๋อ
3: เหมือนกับอเมริกาโน่ร้อน
0: อ่
3: ะ
0: อ๋อครับแล้วโอยั่วโอเลี้ยง
3: พอโอเลี้ยงเนี่ยกาแฟดำแบบเดียวกับโอยั่วจะเติมน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำแข็ง
0: โอ้ถ้าเป็นยกล้อนี่หมายถึงใส่นม
3: แต่ถ้ายกล้อก็ที่ใส่นมข้น
0: ก็เป็นกาแฟเย็นไป
3: เพิ่มลงไปบนด้านบน
0: มันจะขาวขึ้นก็เป็นกาแฟเย็นไม่ใช่โอเลี้ยง
3: เหนียนอยู่เป็นชั้นนึง
0: อ
3: ันนั้นก็เรียกยกล้
0: อโ
3: อ้มันนี่คือ
0: เด็กๆไม่เคยกินนะเด
3: ็กกาแฟโบราณเลย
0: เมื่อก่อนนี
3: ่มีอีกอันเขาเรียกจัมบะ
0: จัมบะนี่จัมบะจำบ้านนี่มันหวานเย็นไม่ใช่ฮะ
3: ไม่จำบ้านนี่โอเลี้ยงใส่น้ำแดงหรือน้ำเขียว
0: โอ้ล
3: ูโอเลี้ยงอ่ะแต่ใส่น้ำแดงกับน้ำเขียวก็เรียกจำบ้าน
1: แล้วถ้าโกปีอ่ะพ
0: ี่
1: แ
0: ม่โกปี
3: โกปี
0: นี่ร้านดังเลยนะ
3: ไอ้กาแฟดำร้อนใส่นมข้นหวาน
0: นมข้นหวานโกปีนะฮะ
3: เราเรียกปกติก็ชอบกาแฟดำร้อนนั่นแหละ
0: โกปีนี่คือกาแฟนอนก้นเลยไอ้นมข้นนอนก้น
3: โกปีนะ
0: ครับโกปี
3: สั้นมาก
0: โกปี
1: โกปีแล้วไข่รั่ว
3: ไปเรียกเขาสั้น
0: ส่วนแก้วที่จะใส่โกปีนี่นะฮะต้องเป็นแก้วทรงแบบเรียว
1: คือโกปีแล้วก็ไข่รั่ว
3: ไม่สูงมาก
1: โกปีไข่รั่วแล้วก็นั่งสุมทุมกันแล้วก็บริพาร์ตทุกอย่างวอร์สองชั่วโมงแล้วก็
0: เขาคุยเรื่องนกเขาคุยเรื่องนก
3: ตอนเช้าแล้วนะตอนเช้า
0: โอ้
3: เราตอนบ่ายแล้วต้องมีกระดานหมากรุกมา
0: เราเด็กๆเนี่ยแหมออกนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้เลยนะโอ้คุณแม่นี่ไม่ยอมเลยนะฮะมากินข้าวนอกบ้านผมครั้งแรกในชีวิตคือตอนอยู่กรุงเทพคุณที่จะยันร้านกาแฟพวกนี้เราเต็มเลยได้แต่มองนะ
3: เป็นคุณหนูกินหนูก็ต้องอย่างนี้แหละ
0: แล้วแก้วกาแฟผมยังจำได้เลยที่บ้านยังมีเลยที่สุราษฎร
3: ์
0: ตรงก้อนมันจะเป็นร่อง
1: เพื
3: ่อ
0: แก้วใส่อุเลี้ยงเนี่ย
1: เพื่ออะไร
0: มันเป็นแก้วเฉพาะของเขา
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อถ้าเป็นกาแฟร้อนก็จะเป็นแก้วทรงเรียวแต่ถ้าเป็นอุเลี้ยงจะเป็นร่อง
3: จะทำหนานิดนึง
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าผมเดาพี่แปรชอบนะผมว่าพี่แปรต้องชอบโกปีหรือว่าจัมบะอ่ะ
0: คุณเตียชอบอะไรครับตอนไปนั่งเขาเรียกว่าเสวนากันนะฮะวงกาแฟฮะ
3: ตอนเด็กๆนี้ที่มันฮิตที่สุดพอเห็นเขากินแล้วอยากกินมากก็คือโอเลี้ยง
0: โอเลี้ยงเย็นชื่นใจ

0: จะเป็นคำว่าโอเลี้ยงเนี่ยมันรู้จักกันมากกว่าโอยุโกปีอะไรต่างๆ
1: จนบัดนี้นะผมยังไม่แน่ใจนะโอเลี้ยงเนี่ยมันทำมาจากอะไร
2: กาแฟ
1: กาแฟ
0: กาแฟ
1: พันหนึ่ง
0: แบบเดียวกับโอยุนั่นแหละแต่เขาใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็มีน้ำแข็ง
1: มันเป็นกาแฟพันหนึ่งเหรอไม่ใช่เม็ดมะขามที่เขากล่าวหาโอเลี้ยงเรากันนะฮะ
0: ไอ้เม็ดมะขามมาทีหลังเยอะครับสมัยก่อนมันโอเลี้ยงที่เขาใส่ถุงรู้จัก
1: ถุงแล้วก็มาลวกๆชงๆ
0: โอ
1: ้
0: โ
1: หมาจากกาแฟชัดเจนนะแล้วไม่ใช่เม็ดมะขามนะเออ
0: ใช่มะขามม
1: ัน
0: มาทีหลังมาพวกหัวหมอแล้ว
1: ปลอมปนปลอมปน
0: ต้นทุนแล้วพวกลดต้นทุนคนสมัยก่อนที่รุ่นที่เขาทำกับร้านกาแฟเขาต้องแข่งกันว่าจะทำกาแฟอร่อยเราไม่ได้ทำกาแฟลดต้นทุนตอนนั้นเขาแข่งกันเรื่องฝีมือเพราะฉะนั้นเมล็ดกาแฟนี่มันต้องสุดยอด
2: ใช่
1: แล้วก็กลายเป็นร้านดังคำว่าโกปีนี่นะ
0: คนมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ครับโกปี
0: มีเม็ดมะขามขึ้นมาไง
1: โกปีกลายเป็นชื่อร้านเลยนะทั้งที่นครอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
2: แล้วไอ้ถุงเนี่ยนะ
1: ครับ
2: โอ้ผมเคยบอกว่าถุงเนี่ยนะ
1: ถุงที
2: ่ไอ้ถุงที่ใส่กาแฟเนี่ย
1: ใส่กาแฟ
2: ที่คนชอบไปเปรียบเทียบ
1: น้ำร้อนเนี่ย
2: คนชอบไปเปรียบเทียบกับ
1: ยาเป็นถุงกาแฟเน
2: ี่
1: ย
2: ไอ้ถุงเนี่ย
0: คนสมบัติเจริญแกก็เอามาลอง
2: เขาบอกไอ้ถุงเนี่ย
1: ยังไงฮะ
2: ต้องไม่ใหม่เกินไปนะต้องเก่าๆถึงจะอร่อยอ่ะถ้าใหม่เกินไปนี่แสดงว่ามือไม่ถึงอ่ะคนชม
1: ยังแบบ
2: ยังขาดประสบการณ์อยู่
1: แต่ท่านใครอยากเปิดร้านอุ้ยเลี้ยงต้องทำถุงให้มันเก่าๆก่อนโอ้โหเคล็ดลับนะแล้วมันจะได้ไหมฮะให้ฝรั่งมาชิมโอเลี้ยงเรานี่จะลืมอเมริกาโน่เย็นเนี่ยเอ้ย
0: ผมว่าเป็นคูดไอเดีย
1: ครับ
0: คือมันอย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ
2: ์ใช่
1: มันเป็น
0: เรียกโอเลี้ยงไม่ใช่ไปเรียกแบ็คคอฟฟี
1: ่
0: ไม่ไปเรียกไปในนู่นในนี่เป็นศัพท์ของเขาไปหมด
1: เ
0: ป็นโอเลี้ยงของเราบ้างให้ฝรั่งมาสั่งโอเลี้ยง
1: โอเลี้ยงฉะนั้นร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะฮะกรุณานะฮะตามท่านนายกหน่อยให้มีนะฮะเครื่องดื่มโอเลี้ยงไว้ด้วยไม่ใช่กาแฟดำเย็นกาแฟดำร้อนประมาณ
0: นั้นแน่จริงเนี่ยเขาทำเชนในสตาร์บัคเชนอะไรแล้วก็ทำเชนโอเลี้ยงดิก็ง่ายง่ายนะก็คือร้านกาแฟนั่นแหละ
1: คือบ้านเรามีกาแฟพันธุ์ไทยหลายยี่ห้ออยู่แต่ไม่มีแบรนด์ไหนใช้คำว่าโอเลี้ยงเลยไง
0: คนจีนพอบอกโอเลี้ยงเขาเก็ตเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันพันศัพท์ของเขาฮะ
1: โอแปลว่าดำ
0: โอเลี้ยงไงไอโอแปลว่าดำเลี้ยงแปลว่าเย็นไง
1: ทับศัพท์เลย
0: กาแฟดำเย็น
1: แสดงว่าคนชงตอนแรกๆนี่น่าจะเป็นคนจีนอ่ะ
0: ก็แน่นอนฮะ
1: ครับผมยังเห็นตอนนั่งรถไฟมาเรียนกรุงเทพตอนนู้นชิโนรถน
2: ะ
1: ไอ้สองข้างทางรถไฟอ่ะเขาเอากระป๋องนมข้นอ่ะมาใส่กาแฟร้อนแล้วก็ผูกเชือกฟาง
2: โอ้ในคลาสสิกมาก
1: อันนี้ขาย
2: อันนี้ต้องมี
1: ตอนเช้าๆอ่ะครับ
0: ตอนนั้นน่ะไอ้กระป๋องนมเปล่ามีราคา
1: ใช่ครับครับ
0: เราก็ชอบไปเก็บเกี่ยวแบบว่าที่โดยเฉพาะตอนอยู่วัดนี้เอาไปขายได้ราคาได้ราคาเพราะว่าพระชั้นฉันเสร็จก
1: ็
0: นมก็กระป๋องเปล่าๆนี่เอาไปขายได้
1: ใช่ใช่ใส่กาแฟร้อนกันนะข้าวแกงก็ใส่กระทงนะทำไมนู
0: ้นแล้วมันมีรสชาติตอนที่อยู่ในกระป๋องนั่นด้วยนะจริงๆ
2: มันกลุ่น
0: เขาเป็นอุปทานหรืออะไรก็ไม่ร
1: ู
0: ้กินจากแก้วไม่เท่กินกับกระป๋องผูกเชือกโอ้ยมันเท่โดยเฉพาะที่บอกพวกโดยสารรถไฟอ่ะ
1: รวมทั้งรักข้าวต้มไก่ก็ใส่กระป๋องนี่นะลองไปซื้อกิน
2: โอ้
1: เดี๋ยวนี้กระป๋องนมพวกนี้เริ่มจะจางหายเขาทำเป็นหลอดแล้วครับนมข้นยุคมันเปลี่ยนไปพลาสติกมาแทนเนาะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ก็เป็นเรื่องไทยๆนำเสนอกันเมื่อวานนี้นะครับอ๋อละครับแมนซี่ไม่รอดสายไหมก็ไม่รอดน้ำก็ท่วมเหมือนกัน
0: ที่ไม่รอดชอบแมนซี่ก็เก่งเฉพาะในพรีเมียร์แล้ว
1: โอ้โหเจอเปเชของครูเทพเข้าไปบอกทีมนี้รวมฝีมืออ่ะ
0: ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะแต่ผมว่าอย่างมันไอ้แมนซี่มันแพ้ถึงขนาดแพ้4-2 2-4
1: ในบ้านนะ
0: ในบ้านเนี่ยมันก็ผิดปกติเหมือนกัน
1: ผิดปกติหมายถึงว่าไม่เก่งจริงหรือฝั่งโน้นเก่งจริงฮะ

0: ตัวตัวจริงไม่คือไม่เก่งจริง
1: ไม่เก่งจริงไม่เก่งจริงอาร์เซนอลเอาอยู
0: ่
1: เพราะวันนั้นลิเวอร์พูลถ้าไม่เหลือ10คนก็เอาอยู่นั่น
0: อาร์เซนอลไปเจอเพชก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
2: เคยเจอมาแล้วครับ
0: เพชก็เก่งจริงนะคือตัวทีมชาติฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่นะ
3: ใช่ฮะฝรั่งเศสอยู่ประมาณ 60-70%
0: โค้ชเป็นสเปนนะ
3: โค้ชเป็นสเปนแล้ว
0: โค้ชเป็นสเปน
3: โค้ชเนี่ยโค้ชเนี่ยเขาบอกว่าฝีมือถ้าเทียบกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคู่ขี้สูสีกันเลยแต่ถ้าความดังนะไอ้เป๊ปอิตาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าดังกว่าเพราะว่าลุยส์เอนริเก้เนี่ยไม่ดังเท่าแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือวัดถ้วยรางวัลสูสีกันมากคู่ขี้สูสีกัน
1: เป๊ปมานั่งชมใช่ไหม
3: ฮะเป๊ปมานั่งชมด้วยคาบ้าน
1: เป็นคาตา
3: คาตาเป๊ปเลย
1: ครับก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะวันนี้ยูโรป้าลีกก็ไม่มีอะไรนะครับมีซันเดอร์แลนด์กับคริสตัลพาเลซลงเล่นนะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันเนาะแต่พูดถึงสโมสรของบ้านเราก็ไม่ค่อยสู้ดีทั้งบุรีรัมย์ทั้งท่าเรือทั้งลาดลีนะลงเล่นถ้วยนะฮะสโมสรชิงแชมป์เอเชียอีลิตเนี่ยครับเรื่องของแบดมินตันได้ดูแล้วใช่ไหมเมื่อวานถ่ายทอดวันแรก
0: มีถ่ายทอดวันแรก
1: เมย์ซ้ายก็เป็นอะไรช่วงหลังครูเทพเพราะสงสัยฝีมือตกไปเยอะ
0: ไม่รู้จีมันอายุอนามด้วยมั้งไอ้วันนี้ก็ไม่เบานะวันนี้เขาเมื่อวานผมก็ดูอยู
1: ่
0: ของเราก็เซตสองก็ใกล้ไล่เข้ามาเกือบทำท่าจะผ่านนะแต่ว่าก็ไม่ผ่านผมว่าร่างกายถูกไม่แข็งแรงอ่ะการฟิตซ้อมอาจจะไม่ถึงมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
1: เธออาจจะรอเดือนมกราคมรอ15แต้
3: ม
1: อาจจะดีขึ้นกว่าเทพตอนนี้21อยู่ชายเดียวเราหรืออีกตั้งคนหนึ่งนะหลังจากดิวไปช้อปปิ้งกับพี่เมย์แล้วอ่ะ
0: ก็คนหนึ่งของเราตรงนี้ก็ต้อง
1: เจอด่านสำคัญ
0: ความหวังในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านู้น
1: เจอด่านสำคัญด้วยเอ๊ะปวดท้องปวดท้องเลยนั่นน่ะ
0: สุปป๊อปก็คือสุปป๊อปก็อาจจะเก่งแต่เฉพาะวิวมั้ง
1: อ๋อเหรอเออมันมีคู่กันเหรอ
0: ก็เขาแพ้ง่ายๆนะเมื่อวานเขาก็แพ้ห้วยหงหยางไปเกมหนึ่งก็เกือบแย่เหมือนกันนะเมื่อวานชนะ 2-1ห้วยหงหยางของจีนอ่ะที่เราเจอกับวิวเราก็โดนวิวเราสยบเละเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับอ๋ออันชยองเขาก็มาด้วยนะรายการนี้พี่เมย์ไปทักก่อนเลยอัน
0: ชยองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนบ่อยว่าเดี๋ยวอันดับมันเดิมมันก็ตกแล้วก็รายการไหนผมไม่แน่ใจว่าเดนมาร์กโอเพ่นนี่จะเป็นแชมป์เพื่อปีที่แล้วหรือเปล่าภาคบังคับเลยไม่มาทั้งโดนปรับทั้งโดนอะไรตัดแต้มอื้อซ่าก็คงต้องมา
1: ครับพี่เมย์คิดถูกแล้วนะที่พักรายการนี้ไปเล่นฝรั่งเศสดีกว่า
3: ใช่
0: เขาคุยกันแล้วเขาคุยกันทางไลน์แล้ว
3: ใช
0: ่น้องอันมาไหมแล้วพี่เมย์จะมาหรือเปล่า
1: น้องอันมาพี่เมย์พักก
0: ่
1: อน
0: พี่เมย์ก็อาจจะลา
1: ไปเล่นฝรั่งเศสดีกว่า
0: แล้วไปเจอกันที่ปารีส
3: ที่แปมบอกใช่เลยอันเซยองเป็นแชมป์เก่า
1: แชมป์เก่า
3: เป็นแชมป์เก่า
1: แล้วก็ที่ฝรั่งเศสก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
3: ้ใช
1: ่มีเวลาพักนะฮะอ่ะคุณลูกทับฟ้าเขาเรียนถามคุณธีรชัยข้อที่หนึ่งทำไมยุราเทพป้อมพันธ์ไม่ถูกกษัตริย์เรียกมาต่อมาติดทีมทั้งที่ฟอร์มก็ดีมาก
0: ก็เขาไม่ได้เรียกไงฮะ
1: ไม่ได้เรียกนะคุณธีรชัยลูกทับฟ้าเขาไม่เรียกไงก็ไม่ถูกตาต้องใจไง
0: ไม่มีทำไมเขาไม่ได้เรียกมาผมไม่รู้จะตอบยังไง
1: ข้อที่สองเกาะรัตนโกสินทร์สมัย50ปีก่อนเมืองยังไม่เจริญสวยงามเมืองยังไม่เจริญอ่ะมันสวยงามขนาดไหนครับเกาะรัตนโกสินทร
0: ์ตอนนั้นก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะปะบอกว่าจะไปเกือบ300ปีแล้วนะ
1: ตรงวัดพระแก้วตรงนั้นนะครับ
0: 50ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าไอ้ที่เกิดทันมานี่ก็ในช่วงที่ในช่วง100ปี100กว่าปีหลังนี่ทั้งนั้นนะมันจะภาพเหตุการณ์ถ้าได้ดูแต่รูปเอาโอ้สะพานคงสะพานควายนี่ก็ยังเป็นไร่เป็นนาทั้งนั้นนะผมก็ว่ามันก็เป็นภาพของธรรมชาติดีบางกะปินี่ไม่ต้องพูดถึง
1: โอ้ อีฝันอีเลี้ยมอยู่เลย
0: พูดถึงอะไรก็โอ้โหเลี้ยงวัวกันเต็มทุ่งไปหมด
1: ครับ
0: แล้วไม่เรียกทุ่งหัวหมากได้ไงน้ำมันถึงท่วมจน VAR VAR อะไรใช้ไม่ได้อยู
1: ่ครับครับ
0: ไปทำตรงนั้นแล้วเดินไปเอาไว้ชั้นหนึ่งด้วย
1: คร
0: ับ แทนที่จะเอาไว้ชั้นสูงหน่อย
1: ก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาเขาแจ้งไม่ชัด
0: ตอนมันเรียกทุ่งนะ
1: ทุ่งหัวหมาก
0: จะเป็นทุ่งหัวหมากมันก็ที่ลุ่มแล้วคำว่าทุ่งอ่ะนะครับขนาดดอนเมืองยังท่วมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะทุ่งมันจะไม่ท่วมได้ไง
1: ทุ่งหัวหมากนี่เกิดขึ้นครั้งแรกตอนเราเป็นเจ้าภาพจัดงานโชว์
0: Expect
1: อะไรนั่นแหละนั่นแหละ
3: แล้วก็Expo
0: Expo อีกคุณลุงดร.ศักดิ์ภาสุนิรันดร์แกก็เฉียบแหลมมากอ่ะ
1: ครับ
0: ปบรบที่เสนอโดยท่านประมวลกุลมาศ สส.ชุมพรตอนนู้นน่ะปรบจัดตั้งรามคำแหงปุ๊บเนี่ยพอเสนอคุณศักดิ์ปาสุขนิรันดร์ซึ่งตอนนั้นใกล้ชิดกับทางจอมพลถนอมหน่อยเนี่ยก็เลยเสนอไอเวิร์นเอ็กซ์โปนี่เลยเพิ่งจัดงานเสร็จแล้วก็มาเป็นรามคำแหงทุกวันเนี่ย
1: ครับส่วนนะฮะเฟดคลองจันที่โดนน้ำขังน้ำท่วมนั่นเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ดีแกมบิลเล็ตเป็นแหล่งน้ำแล้วก
0: ันนี่มันเป็นแหลมทองคือเรียกเชฟเชฟแกมบิลเล็ตสมัยก่อนนี้มันไปเทดิชั่นของการจัดโอลิมปิกเอเชียนเกมมันต้องมีหมู่บ้าน
1: ต้องมีหมู่บ้านนะเจ้าภาพต้องมี
0: ไม่มีแล้วไปใส่อยู่ในโรงแรมไม่ความรู้จักผูกพันรักเจอกันเจอหน้ากันทุกวันแต่ละชาตินี
1: ่
0: มันหมดไปแล้วครับ นี่บางทีการจัดการแข่งขันเนี่ยเวลามนขังมันก็เสื่อมตามๆมันไปด้วยนะถามว่านักกีฬาสมัยก่อนจะจากกันร้องไห้สะอึกสะอื้นนะ
1: อยู่ด้วยกัน
0: แต่ละชาติบางคนก็พบรักกันในหมู่บ้านแต่งงานกันระหว่างชาติก็ไปหลายสิบหลายร้อยคู่นะเดี๋ยวนี้มันไม่มีนิยายแบบนั้นแล้วฮะมันไม่เกิดแล้วเพราะว่าไปอยู่โรงแรมแทบไม่ได้เจอกันเลยอ่ะ
1: เจอในสนาม
0: ความรักความผูกพันสมัยก่อนนี้ร้องเพลงประจำชาติกันเพลงในเพลงชาติไทยคนอื่นเขาก็ร้องได้พบเจอกันเจอคุยกันนี่ภาษาานี่ที่20-30วันนี่แทบจะเรียกว่าพอพูดกันได้เลย
1: ของเรานี่ลอยกระทงดังในหมู่บ้านนักกีฬาก็มันก็เดี๋ยวนี้เจ้าภาพเขาก็ไม่อยากลงทุนเยอะเนาะ
0: วัฒนธรรมมันก็เปลี่ยน
1: การก่อสร้างหมู่บ้านเลยมันใช้เงินเยอะมากอ
3: ่
1: ะ
0: มันเลยไม่ขังเลยคือแต่ก่อนนี้มันจริงๆแล้วทุกที่ในโลกนี้นะมันไปแปลสภาพได้หมดนะคือการก่อสร้างเขาก็เป็นทำเป็นอาคารเป็นเรือนอะไรแล้วก็ไปละให้ราชการเช่าใช้อะไรต่างๆ
1: เป็นตำนานบ้านเรานอกจากแฟดคลองจันตอนนั้นกีฬาเชฟเกมหมู่บ้านนักกีฬาตอนรับเอเชียนเกมนะฮะอยู่แถวกรุงเทพกีฬาแล้วก็ตอนเอเชียนเกมครั้งที่13ธรรมศาสตร์รังสิตนี่ก็เป็นหอพักของนักศึกษาไป
0: ก็เป็นผลประโยชน์
1: เป็นผลประโยชน์
0: ที่ตกทอดกันอยู่ถึงทุกวันนี
1: ้สรุปแล้วก็รัตนโกสินทร์สมัย50ปีก่อนสวยงามขนาดไหนโดดเด่นเป็นสง่าเลย
0: เกินจะพรรณนาเพราะว่าเห็นมั่งไม่เห็นมั่ง
1: ถ้าใครดึงไม่ออกก็ย่านวัดพระแก้วนะครับเพราะวัดพระแก้วสร้างแต่สมัยนู้นเลยนะย้ายกรุงเทพมาเป็นเมืองหลวง
0: วัดอรุณนะครับที่จะเป็นการ
1: ครับ
0: จะเป็นจุดตอนเริ่มต้นที่สวยงามที่สุด
1: ครับแนะนำตอนนี้นั่งรถไฟ MRT ไปนะครับแล้วเดินดูทุกอย่างที่ย่านนั้นนะสวยมากผมมีโอกาสเดินไปดูถึงปืนใหญ่หน้ากระทรวงกลาโหมอ่ะ
3: แสดงว่าว่างมาก
1: อ่ะคือวันนั้นนั่งรถไฟไปไง
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แล้วมันเดินได้สะดวกอ่ะข้างล่างของสนามหลว
0: ง
1: เขาก็มีที่เดินนะฮะ
0: ปัจจุบันนี้ท่านประหลัดชัยวุฒิท่านสร้างไว
1: ้ครับเดินกันสบายเลยกรุงเทพ
0: จะเจาะข้างล่างไว้สวยงามมากฮะ
1: แล้วชื่อของปืนใหญ่แต่ละกระบอกครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยไปอ่านนะผมยังจดมาได้หลายกระบอกเลยชื่อเพราะๆทั้งนั้นเลยนะปืนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราเท้าติดดินเราจะเห็นอะไรได้มากขึ้นอย่ารถไปนะฮะไปไหว้ศาลหลักเมืองอะไรตรงนั้นก็เหมือนกันตรงนั้นเมื่อก่อนรถรางวิ่งใช่ไหมครับ
0: ตรงนั้นเมื่อก่อนรถรางวิ่งใช่รถรางวิ่งหลายจุดรถรางวิ่งจากสนามหลวงตรงนั้นมันก็ไปบางลำพูด้วยไปโรงเรียนราชินีประคองตลาดก่อน
1: โอ้นั่นคือเส้นทางของรถราง
0: เราก็จำได้แม่นอยู่แล้วเพราะเคยเกาะจากตรงไหนไปกระโดดลงตรงไหน ไปวิ่งตามไปขึ้นต่อตรงไหนเพื่อจะไม่ให้เสียตังอะไร
1: โอ้โหเชี่ยวชาญเลยนะตั้งแต่เด็กนะ
0: จะเกิดผลนะ
1: ครับแล้วบรรยากาศก็จะมีรถ3ล้อคอยปั่นรับผู้โดยสารด้วยนั่นคือภาพของกรุงเทพสมัยนู้นๆเลยนะเดี๋ยวนี้ยกเลิกหมดทั้ง2อย่างกลายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไปมาวันนี้เล่าอะไรฟังดีครับ
0: วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่จะการเรียนรู้ที่จะแพ้ให้เป็น
1: ครับ
0: มันมีศาสตร์ของการก็เรียก learning how to lose คือการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์การยอมรับความจริงเพื่อให้เราลุกขึ้นมาใหม่ได้แข็งแรงกว่าเดิมนะมันก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันนะคนเราไม่ใช่ born to be ไม่รู้อย่างเดียวมันต้องฝึกฝนนะคือในหลักวิชาการนี่เขาบอกว่าการแพ้ให้เป็นเนี่ยจะต้อง หนึ่งอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเสียใจได้นี่แปลจากฝรั่งตรงๆนะคืออนุญาตให้ตัวเองให้รู้สึกเสียใจได้มันก็คือว่าก็จะอย่าไปคิดอะไรว่าจะรู้อยากเสียใจก็เสียใจนั้นเมื่อคุณต้องพบกับความพ่ายแพ้นี่มันถือเรื่องเป็นเรื่องปกติฮะที่จะเศร้าบ้างผิดหวังบ้างอย่าไปกดทับความรู้สึกอย่าไปข่มอารมณ์ตรงนั้นไว้อย่าปฏิเสธความจริงว่าแพ้นะเนี่ยเขาแพ้ให้เป็นอันที่สองคือแยกคุณค่าในตัวเองออกจากผลลัพธ์เขาบอกว่าการแพ้เกมการสอบตกหรือพลาดเป้าหมายไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไร้ค่าหรือคุณเป็นคนโง่นะแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของเหตุการณ์หนึ่งในเวลานั้นเท่านั้นเองที่เขาวัดกันอยู่ในเฉพาะตรงนั้นอย่าไปหมกมุ่นว่าแต่ตัวเองนี่แย่สอบไม่ได้แต่พลาดเข้าสอบทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันไม่ใช่อย่าไปแยกคุณค่าของตัวเองออกจากผลลัพธ์ครั้งเดียวอันที่สามเลิกติดยึดกับความสมบูรณ์แบบไอ้ความสมบูรณ์แบบนี้ภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า perfectionistก็คือไม่มีใครบนโลกที่ชนะได้ตลอดเวลาไม่มีใครบนโลกสมบูรณ์แบบหรอกครับ
3: ครับ
0: ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเก่งหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมันก็เคยพลาดผู้นำของโลกในปัจจุบันนี้ก็พลาดบ่อยพลาดซ้ำซากจนคนก็ชินชาไปแล้ว
1: น่าจะพลาดเป็นประจำฮะ
0: แล้วก็เรื่องที่สี่คือมองความแพ้เป็นบทเรียนไม่ใช่คำพิพากษาคือถอยออกมาดูว่าทำไมมันถึงพลาดมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงมีทักษะอะไรที่ยังขาดไปแล้วก็มานำมาพัฒนาตัวเองไม่ใช่มาเป็นคำพิพากษาว่าตัวเองพ่ายแพ้เรื่องที่หลักที่5ก็คือแสดงความยินดีและมีน้ำใจต่อผู้อื่นอันนี้สำคัญเมื่อคนอื่นชนะให้อยากหัดยินดีด้วยใจจริงการเห็นอกเห็นใจยินดีด้วยใจจริงมันจะลดทิฏฐิกับความหมกมุ่นของเราที่ต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาได้แพ้ให้เป็นนี่นะจริงๆแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังเรียนคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์นะ
1: คร
0: ับ ไอ้เรื่องแพ้ให้เป็นนี่ผมมีประสบการณ์เลยครับ
1: สมัยตอนอาร์เซนอลแพ้บ่อยๆ
0: ตอนนั้นหลังแล้วประสบการณ์แรกตอนที่ผมเป็นรองผู้ว่ากทม.ตอนนั้นเรารับผิดชอบเรามีนโยบายตั้งเรียนกทม.ในยุคผมเลยนะโรงเรียนกีฬากทม.
1: โอ้เริ่มต้น
0: ปี40นะเริ่มต้นเลยนโยบายของเจ้านายผมนี่ดร.พิจิตรบอกเราแปะไปจัดตั้งโรงเรียนก็เราก็ตั้งโรงเรียนกีฬากทม.ที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนวิชุทิตอ่ะ
1: คร
0: ับ ก็เอาหลักเกณฑ์ของกินอยู่หลับนอนแบบพระจิราวุธเลยฮะเป็นตัวตั้งเลยรับป.3ขึ้นไปแบ่งประเภทกีฬาที่เราพอรับได้ 3-4 ประเภทนะก็การรับสมัครของนักเรียนในตอนรุ่นแรกเลยเนี่ยผม
1: เป็นไง
0: ผมต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยความผมลงมือเองเลยฮะผมสัมภาษณ์ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองด้วยตัวเอง
1: ม
0: ี
1: ผู้สนใจเยอะไหมฮะเยอะไหม
0: ม
1: ีแรก
0: ครับก็อยากเพราะว่าโรงเรียนกีฬาสมัยก่อนมันมีแต่ต่างจังหวัดไงโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีโรงเรียนกีฬาอะไรแต่ว่าโรงเรียนกีฬากทม.ไม่
1: ม
0: ีระดับเด็กนะไม่มีฮะกรณีก็อยากรู้ว่าทำไมถึงอยากเข้าโรงเรียนกีฬาอยากให้ลูกมาเรียนโรงเรียนกีฬาผมสัมภาษณ์หมดอ่ะถามผู้ปกครองถามเด็กก็จำได้ไม่ลืมเลยครับท่านผู้ฟังสุเทพชิตพงศ์มีผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งนะผมสัมภาษณ์ว่าเอ้าทำไมอยากให้ลูกมาเข้าโรงเรียนกีฬา ผมบอกว่าแกบอกว่าไม่ได้อยากให้ลูกแค่เล่นเก่งกีฬาเก่งอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะผมอยากรู้จัก

0: ให้มีความรู้สึกว่าเออจะแพ้ให้เป็นมันคือจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราแพ้ให้เป็นเนี่ยมันจะอยู่ในชีวิตมันจะอยู่ในชีวิตอีกยาวนานเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างดีฮะไม่งั้นเพราะนั้นพอแพ้ไม่เป็นมันเสียอกเสียใจมันไปโทษคนดุนโทษมันยิ่งไปกันหนักเข้าไปใหญ่เพราะสังคมนี่นะฮะมันก็จริงๆแล้วมันยังแยกแยะกันไม่ออกนะไอ้เรื่องแพ้ให้เป็นกับแพ้ไม่เป็นเนี่ยมันมักจะส่วนใหญ่มันมักจะมาอยู่ไอ้ตรงแพ้ไม่เป็นก็สองสามวันนี้ก็มีทอล์คกับสุดท้ายเรื่องแพ้ให้เป็นกับแพ้ไม่เป็นกันนะเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วผมก็เลยนึกถึงเรื่องโรงเรียนกีฬาเรื่องสัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วนึกถึงเด็กผู้ปกครองคนนั้นโรงเรียนกีฬากทม.ผมที่ตั้งเนี่ยจากนู้นมาจนเดียผลิตนักกีฬาทีมชาติเยอะแยะชนาธิปธีรธรบุญมาทันก็คือในรุ่นแรกๆตรงนั้นนะของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็กีฬามันช่วยทำให้มันคนขัดเกลาจิตใจให้คนนักกีฬาสร้างคนสร้างชาติพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับสั่งเอาไว้เพราะฉะนั้นแพ้ให้เป็นกับแพ้ไม่เป็นเนี่ยนะมันก็จะต้องมาดูกันให้ดีว่าเราควรจะอยู่ในโลกนี้และยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ อย่างมีสติเพียงใดก็ทอกับสุดท้ายวันนี้ก็อยากจะคนที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็สื่อสารกันให้ดีสงสารเด็กนะไม่รู้อินโนอินเอด้วยมันก็จะมีผลกระทบก็เล่าสู่กันฟัง กับเรื่องของการแพ้ให้เป็นหรือแพ้ไม่เป็นเอาไว้ในโอกาสวันนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไปครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา51นาที13วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาเริ่มทีออฟกันแล้วนะครับสำหรับกอล์ฟรายการ BIG LPGA เซี่ยงไฮ้นะฮะแต่มีออกไปของเราก็คืออาริยาจุธานุการ
5: คนแรก
1: สองหลุมอีเวนต์พาอยู่นะครับคนอื่นๆก็ทยอยกันออกนะแต่ว่าคนเดียวของไทยที่ออกนะขนาดนี้คืออาริยาจุธานุการนะครับเชิญชวนกันนะครับสำหรับ The Charity Golf 2026ที่จะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะครับสมุทรปราการชัดกันเวลาเที่ยงตรงนะครับก็กัปตันทีมสีแดงเนี่ยเป็นป่าแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับแล้วก็มีโปรเฉลิมวงศ์โปรเจี๊ยบคทาทองนะครับมีอาจารย์โอดุสิตนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินเนี่ยนำโดยน้าหังนะครับอัชพงศ์ศรีมาเห็นบอกจะหนีบลูกสาวที่ปั้นขึ้นมาเป็นมืออาชีพเนี่ยมาด้วยนะฮะมีโปรต้นตัวอินนะครับโปรคิวโปรเตแล้วก็น้องพิชี่นะครับจองกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็บอกใส่เสื้อด้วยนะครับท่านฟังเพราะว่าจะได้ใส่เสื้อพอดีตัวต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะสีน้ำเงินกับสีแดงเลือกสีไหนก็ว่ากันไป0925315142นะครับ0925315142 08091953 นะครับ5365 08091953 รับทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับประเภททีมเนี่ยห้างร้านบริษัทต่างๆนี่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นในส่วนของโฆษณาโปรโมชั่นอะไรต่างๆให้นะครับ
5: ใช่นะก็เป็นการทำกุศ

0: ส่วนร่วมกันด้วยนะ
1: ครับ
0: สำหรับกอล์ฟกิจกรรมนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนต่างจังหวัดกันครับเอาละมาดูข้อความกันครับคุณบอยไข่เค็มนะหน้าน้ำน่าจะแห้งแล้วเนาะวันนี้ส่งมาเป็นคนแรกสวัสดีครับป๋าพิเทพอันนี้ยอมรับเลยแนวรุกนะ PSG คือเปเชเนี่ยน่ากลัวทุกตำแหน่งจริงๆให้มาดูแมนยูเรานะป๋าทำไมมันต่างกันจังเลยครับเยอะนะฮะแหมโต้กลับอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: อย่าให้นะฮะทีมคู่แข่งเผลอนะฮะเราถึงจะยิงได้นะครับไอ้บอลริมเส้นเปิดก็ไม่แม่นซักคน
1: ทีมอะไร
0: ทีมแมนยู
1: แมนยู
0: ถ้าถามว่าแพ้ให้เป็นตอนนี้เราแพ้จนเป็นแล้วนะครับ
1: ไม่คือตอนนี้แมนยูต้องการชนะให้เป็นใช่ไหม
0: ชนะให้เป็นเราเท่าเทียมเราไม่โกงใครครับผมป๋าพวกเราจะไม่มีสิทธิ์ในการปกป้องเงินของเราจริงเหรอครับป๋าขนาดออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่จะดูแลเงินของเราแต่ก็ยังมีไม่วายมีคนคอยตรวจสอบอีกว่าใครผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก่อนหน้านี้พวกกรรมการทั้งหลายมันทำอะไรกันอยู่ครับทำไมไม่ตรวจสอบก่อนลงคะแนนมีเวลาตั้งเป็นปีพอไม่ได้พวกตัวเองก็ไม่พอใจซะงั้นเหมือนบีบให้ประชาชนลงถนนหรือเปล่าคุณเอฟเอลซีผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่นะฮะผู้บริหารที่มีอำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลต้องฉุกคิดนะคุณเทพคือการที่ตื่นตัวแล้วก็ทวงสิทธิ์ของคนเองที่ทนไม่ไหวแล้วไงกับเงินของเราที่ถูกผ่านในวิธีการหลากหลายรูปแบบแล้วมันก็ไม่ถูกต้องด้วยนะลงมาลงคะแนนเพิ่ม300กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: แล้วก็เอาคืนสิทธิ์นี้แล้วครับเลือกทั้งกรรมการ7คนของฝ่ายลูกจ้างแล้วก็7คนของฝ่ายนายจ้างนี่นะรวมเป็นเสียงส่วนใหญ่ของบอร์ดเนี่ยเพราะอีกนะฮะอีก7คนนี่เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐ
1: ครับ
0: 21คนนี่คุมเสียงส่วนใหญ่ได้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับกองทุนสำรองนะฮะและไอ้ก็เรียกว่าไม่ใช่กองทุนสำรองชีพนะฮะ
1: เงินประกันสังคม
0: ประกันสังคมนี่ฮะแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยนะครับรัฐบาลยืมเงินจากกองทุนนี้ตั้ง 50,000 ล้านนะยังไม่ได้คืนเลยนะครับเอาละครับผมก็พออนุสงส์ได้รับปฏิทินไปเขาปีนครับผมมาตรา40ไปถอนแล้วครับไม่ได้เลยจริงๆส่งเงินอย่างเดียวไม่ได้เลยนะฮะพี่เมียดูท่าจะไม่เอาแล้วทัวร์ UCL ก็ยังจะไม่เอาอีกคาลิกถ้าอยู่ไม่ไหวบอกพี่ได้นะพี่รออยู่หน้าสนามบอลแล้วจากคอนเต้คอนเต้ใจเย็นๆนะฮะปีที่แล้วที่เราเล่นดีเพราะเราเล่นอยู่ถ้วยเดียวไงปีนี้เราเล่นหลายถ้วยเกินไปเราค่อยๆทิ้งทีละถ้วยเดี๋ยวเราจะเก่ง1ถ้วยครับ
1: ไม่ได้นะแมนยูจะได้แชมป์ลีกครับก็ได้นะ
0: เออนะ
1: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นโค้ชต่างประเทศนะ
0: อ
1: ันโตนิโอคอนเต้เป็นเต็ง1แต่ถ้าเป็นโค้ชที่เป็นอังกฤษนะเอ็ดดี้ฮาว
0: นาน
1: ที่เคยคุมนิวคาสเซิลเป็นเต็ง1
0: ครับครับบาโคล่าสุดยอดครับนะ1999แจ้งมาสั้นๆนะ
1: ครับ
0: ชมคนคิดดีชมคนคิดดีให้แกดีกว่านะครับจู่ๆนายกก็คงไม่พูดถึงโอเลี้ยงหรอกครับถ้าเขาไม่น่าจะคิดได้เองนะคุณภาพเขาได้แค่ร้องเพลงกับถามตอบถามอย่างตอบอย่างคือไม่รู้คิดเองหรือว่าใครทีมงานคิดให้แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบครับ
1: แต่ซีนนี้ผมว่านายกไปเอง
0: ได้
1: เพราะว่านายกท่านนายกเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารดีนะฮะผมว่าท่านนายก
0: ก็
1: คิดเอง
0: เรื่องกินนะฮะกินข้างทางบ่อยเราเห็นประจำเรื่องกินเรื่องร้องเรื่องเล่นเนี่ยแกชอบแกถนัด
1: ใช่
0: จริงๆงานบริหารเนี่ยเป็นงานดีเล็ก
1: มุมนี้ผมว่าแกเพราะเมื่อวานเนี่ยดูบอดี้แลงเกวจอะไรต่างๆของแกแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าแกแบบแกเจตนาเลย
0: แกเจตนาเลย
1: เพราะว่าในงานนี้เนี่ยนอกจากมีเรื่องเหล่านี้แล้วเนื่องจากอาหารการกินที่แบบละเอียดแล้วนะไอรถเข็นผลไม้ที่แปลว่าเนี่ยและไอติมไห่ทองอะไร
0: ไห่ทองนี
1: ่มาอยู่ในงานนี้
0: นะ
1: ใช่ใช่อันนี้มันถูกจัดวางมานะครับเป็นเรื่องเวลานะ
0: ทุกอย่างที่เป็นไทยของดีของเด่น
1: ใช่แล้วคุณกลางอ่ะผู้ว่าททเนี่ยอยู่ทุกซีนเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคือถือว่างานนี้ททก็มีส่วนเยอะมาก
0: นะคือบางเรื่องก็ชมแต่ส่วนใหญ่จะด่าครับผมเขาทำดีก็ชมน้อยคนเราก็ต้องมีดีบ้างวันนี้ครับป๋ายินดีกับลูกสาวแห่งชาติทั้ง3คนด้วยนะครับคนโตลิซ่าคนรองน้องจิโน่คนเล็กก็น้องเนเน่คือผมอะไม่รู้จะเลือกคนไหนดีป๋าเลือกให้หน่อยสักครับทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้ง3คนเลยโอ้ยเลือกไม่ถูก
1: เลือกเพื่อ
0: คือผมไม่อยากคิเลขี้เลอยากปีศาจกองโตเขาหน้าตาดีเขาหล่อเขาต้องเลือกใคร เขาเลือกทั้ง3คนนั่นแหละครับยังไงก็ไม่ได้ครอบครองนะฮะ
1: คือทั้ง3คนเนี่ยทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
0: คือจะเป็นลูกสาวแห่งชาติได้นะนอกจากเก่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะต้องมีความนะฮะรู้สึกรักชาตินะส่งเสริมชาติของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: นะมีโอกาสพรีเซนต์เรื่องของดีของเด่นเมืองไทยได้ก็ต้องทำถึงจะได้เป็นลูกสาวนะครับ
1: ครับ
0: นะเก้าอี้ของป๋ากับพี่สุเทพราคาถึง 90,000 มั้ยคุณสุเทพ
1: ไม่ถึงไม่ถึง
0: ไม่ถึงนะคุณเป็นคนจัดจ้างใช่ไหมผมไม่รู้ผมนั่งผมไม่รู้ครับ
1: เพราะถ้าสมมติมีเวลาจะพูดถึงเรื่องเก้าหมื่นกับเรื่องของการกลับเรียนเนี่ยว่าใช้กับอะไรบ้างมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
0: วันนี้เวลาน้อย
1: เวลานี้จะหมดแล้ว
0: ย่อเขาช่องเขามีโอเลี้ยงแบบชงครับเอ้ยวันหลังเอามาชงเองอะแต่เราต้องมีถุงอีกเหรอ
1: ใช่ใช่มันต้องมีถุงถ้าเป็นแบบ
0: ถ้าไม่ใช่ถุงมันทำได้ไหม
1: มันก็ทำได้แต่มันไม่ได้เรื่องคือมันไม่ได้เรื่องและเขาเวลาเขาซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อถุงมาด้วยนะ
0: ต้องมีถุง
1: มันแบบยกขึ้นยกลงไง
0: ครับครับส่วนท่านนี้บอกว่าเสิร์ฟโอเลี้ยงให้ VIP ระดับโลกได้แต่อย่าไปเสิร์ฟพร้อมข้าวผัดนะครับคนไทยก็ถือ
1: โอเลี้ยงข้าวผัดที่เขาคุ้นใช่ไหม
0: เวลาถูกตำรวจจับแต่ยังไม่ถึงเรือนจำนะอยู่ที
1: ่สอนอ
0: เนี่ยก็จะไปเยี่ยมข้าวผัดพร้อมโอเลี้ยงไง
1: อาจจะ24ชั่วโมงอ่ะข้าวผัดพร้อมโอเลี้ยงอะไรเงี้ย
0: นักข่าวเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไปหมดครับถามอะไรไม่เคยตรงกับคำตอบของท่านนายกเลยอ๋อโทษนักข่าวไม่โทษนายกเนาะอืมโอเค
1: แต่ช่วงหลังเนี่ยนายกของประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังไป 4-5 คนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะ
0: หูไม่เคยดี
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์ในเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลิน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงาน

0: มุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมอสจักรินดามุนีจะเป็นผู้ถือธงชาติไทยเข้าร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมส์ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินนาโกย่า2026ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยกันเกือบ500เหรียญทองซึ่งทัพพาราไทยเข้าร่วมชิงชัยครบทุกชนิดกีฬารวมทั้งหมด265คนโดยในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮนั้นทีมพาราไทยได้เลือกเจ้ามอสจักรินดามุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่นี้และจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดส่วนการแข่งขันครั้งนี้จะลงแข่ง2รายการซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยในวิ่ง100เมตรและ400เมตรชาย
2: ช่วง Premier League Update
1: Skybet ร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษมีการเปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากอนาคตปีศาจแดงตัดสินใจปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือโดยเอ็ดดี้ฮาวถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งตามด้วยฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์และแอนโตนิโอคอนเต้สำหรับเอ็ดดี้ฮาวกลายเป็นเต็งหนึ่งหลังเพิ่งอำลาตำแหน่งกุนซือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยมีการคาดการณ์ว่าเจ้าตัวพร้อมกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งในเร็วๆนี้ส่วนฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือหนุ่มวัย33ปีของไบรตันถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหลังพาทีมทำผลงานได้ดีแม้จะยังอายุน้อยส่วนอันดับ3คอนเต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชที่ดีที่สุดของโลกด้วยการนำทีมสร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วกับสโมสรเชลซีและนาโปลีมาแล้ว
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ชายของผมมาทางสายครับโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและโปรเตครับ
0: ครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคำถามยอดฮิต
1: ผมโอเคโปรเตล่ะเป็นยังไงบ้างได้ข่าวรถเสียนี
0: ่อย่าพูดเยอะตอนนี้ไม่ได้บอกสื่อเดี๋ยวคนทางบ้านรู้ผมจะช่วย
1: ขออภัย
0: ครับไม่มีอะไรมากครับก็รอซ่อมน่าจะเสร็จวันนี้นะฮะหรือไม่ก็พรุ่งนี
1: ้
0: นะครับก็ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ส่งเข้ามาได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปอัปเดตอะไรกันอย่างขันอะไรกันทั้งสิ้นเนาะก็แจ้งก่อนว่า AIS Play ฉายนะครับใช้คำว่าฉายหรือถ่ายทอดสิเนาะ
1: ถ่ายทอด
0: นะครับบิวอีกโอเพนบิวอีก LPGA เชียงไฮ้นะครับแล้วก็ทางด้านของ DP World Tour รายการที่ไปเล่นที่อินเดียนะครับถ่ายที่ช่อง66นะครับสำหรับ AS Play เริ่มรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยเริ่ม10โมงบ้านเรานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนของ DP World Tour เนี่ยฉายห้อง69เลื่อนไปอีก3ช่องจะเริ่มถ่ายตั้งแต่เที่ยงครึ่งในวันแรก

0: แรกแล้ววันอื่นๆจะเริ่มถ่ายตั้งแต่บ่ายโมงและบ่ายโมงครึ่งนะครับนะยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กอล์ฟไทยกันด้วยนะจ๊ะสำหรับ LPGA บิวอีกเซี่ยงไฮ้นะครับตอนนี้ผู้นำขออนุญาตรีเฟซสักหนึ่งทีเมื่อกี้มีกระตุกขึ้นมาก็คือทางด้านของอาจผิดขออภัยนะครับเฉิงไลชี่จากจีนนะครับตอนนี้นำร่วมกับเอมี่หยางแล้วก็ลิโอน่าแม็กควายนะครับจากเกาหลีใต้แล้วก็ไอร์แลนด์นะฮะอยู่ที่2อันเดอร์ครับตอนนี้เล่นไปประมาณเกือบครึ่งทางแล้วประมาณ7หลุมนะครับส่วนของสาวไทยที่ได้ออกไปตีแล้วนะจ๊ะก็คือเอเรียจุธานุการเดี๋ยวแวบหนึ่งนะฮะเอเรียจุธานุการเห็นอยู่แวบๆไปไหนเสียแล้วอ่ะเป็นนักธุรกิจดาววงทวีลาภแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่อีเวนต์พาเพิ่งจะเริ่มเล่นหลุม1ยังไม่จบเพิ่งสตาร์ทนะ
1: ครับ
0: ส่วนของเอเรียธนุการได้เล่นไป4หลุมแล้วตอนนี้มี1โอเวอร์ครับอันดับ30ร่วมอยู่กับทางด้านของโอเยอะครับอธิติอโศกอัตเลกุเซวาลีมินจีเจนนิชินนะครับแล้วก็หยางจิ้งก็มาอยู่ในกวนเดียวกันมินามิคัตสึก็อยู่ในกวนเดียวกันนะอยู่ในเรนจ์เดียวกันนะครับของนักธุรกิจตาวงทวีราบตอนนี้อีเวนพาจะอยู่อันดับที่16ร่วมก็จะอยู่คิมเซยังอยู่กับพวังโยมินโซเฟียชูเบิร์ตเป็นอีเวนพาเพิ่งออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งช่วงใกล้จบช่วงจบรายการพอดีแพตตี้กับทางด้านของปัจจารีก็จะเริ่มออกนะฮะแล้วก็ตามด้วยโรเปียโนพิชัยยุบลชนะตีวรรณเสนแล้วไปปิดท้ายงานตอนช่วง10โมง50แล้วกันเผื่อมีดีเลย์นิดนึงก็จะเป็นทางด้านของโปรจิโน่ของเราออกในกวนสุดท้ายกันหยินดูนินแล้วก็เยเลมิโน่นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งผู้ชายตอนนี้ก็ออกไปกันแล้วนะครับสำหรับรายการ DP World Tour นะฮะก็ผู้นำตอนนี้ผู้นำร่วมก็คือทางด้านของทอมแม็กคิบบินนะครับแล้วก็ทางด้านของยูจิโนชาคาร่าคุณชื่อนี้ไหม
1: คุณเลยใช่เลย
0: เป็นหนึ่งคนที่รอดจากลิฟต์มาเล่นในทีวี DP World Tour นะเพราะตอนนี้ DP World Tour เขาประกาศแล้วว่าเขาจะแบนผู้เล่นจากลิฟต์ที่หลุดมาจากรอบหลุดมาจากรอบแบงค์รับซี่หรือรอบล้มละลายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกเขาจะไม่ให้เล่นแล้วก็เลิกคิดเรื่องการที่จะติดไรเดอร์คัพไปได้เลยนี
1: ่โอ้ลงดาบ
0: โหดเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ทาง DP World Tour Indian Championship ก็ผู้นำก็คือ2คนนี้ครับทอมแมคคิมบินกับยูกิโนจาคาร่าเนี่ยอยู่ที่2อันเดอร์เพิ่งเล่นไปได้ประมาณ4หลุมนะครับส่วนของพี่อาร์มของเรายังไม่ได้ออกนะฮะคุณกีรเดชอภิบาลนี่รอออกช่วงเที่ยง50เลยครับนะฮะรอไปยาวๆเกือบจะกวนสุดท้ายเลยนะจ๊ะประมาณนี้ส่วนทางฝั่งของSAS Championship ที่โปรช้างทุ่งชัยชะดีของเราไปเล่นก็รอเริ่มพรุ่งนี้นะครับเริ่มคืนพรุ่งนี้16 PGA ทัวร์ก็รอไปวีคหน้าเลยนะตอนนี้ก็จะมีประมาณ2รายการที่แข่งขันกันอยู่นะครับแล้วก็แห่มาเล่นในทางด้านของเอเชียนสวิงกันเกือบหมดแล้วเพราะว่าทางอื่นเขาเริ่มหนาวแล้วทางนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กอล์ฟไทยกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมดู Lady European Tour ให้ก่อนเพราะ Lady European Tour ของเราเพิ่งผ่านรายการเอเชียนสวิงไปอารามโค่ไปนะครับพี่คิวก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางดิเพราะว่าเขาไม่ให้เดินทางข้ามไม่ได้ประชุมใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ประชุมโลกอะไรเนี่ย IMF
1: ไม่แต่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับผมเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่เกี่ยวแต่เขาไม่ให้ข้ามผ่านทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่งั้นจะต้องอ้อมโลกพอสมควร
1: ใช่ช่วงนี้ครับที่ผ่านมาเนาะด้วยภาวะน้ำท่วมเนี่ยใครท่านผู้ฟังใครทราบนะว่าสนามที่เคยโดนผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยแต่ตอนนี้กลับมาดีขึ้นแล้วยังไงพิมพ์เข้ามาแจ้งเป็นข่าวสารกันหน่อยเนาะเพื่อท่านผู้ฟังเขามีโอกาสได้ไปตีกัน
0: ครับก็ต้องช่วยกันละครับยังไงตอนนี้ ก็เ
1: ป็นเห็นเป็นตากันหน่อย
0: อืมใช่ครับยังไงก็ช่วยดูช่วยอะไรกันบอกกันได้นะครับส่งมาได้4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครับผม
0: ทางด้านของ DP ไม่ใช่ DP ทัวร์Lady European Tour ก็ไปวีคนู้นเลยครับวีค22 25เลยครับสำหรับรายการ Hero Women Indian Open นะครับอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีลีกอะไรแล้วนะจ๊ะเออแต่ไอ้ลีกก๊อปตู้ของผู้หญิงมันเริ่มเมื่อไหร่นะปีหน้าปะ
1: ไม่ทราบเลยนะครับมีผมไม่ได้ตามเลย
0: เพราะผมเห็นมิเชลวีเขาเข้าไปเทสสนามแล้วอะอ
1: ื
0: ม
1: มิเชลวีเขาไปเทสมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ
0: เทสบ่อยเหลือเกิน
1: ใช่มีคลิปของมิเชลวีบ่อยมีทั้งช็อตเกมแข่งบ้างโชว์ระยะบ้างอะไรเงี้ย
0: คือเหมือนกับคนที่อยู่ในทีมที่ไม่ได้เอาจริงว่าความตรงก็คือเหมือนกึ่งรีไทร์ไม่ได้เล่นหลักไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักที่ยังเล่นอยู่ในลีกปัจจุบันอ่ะผมเห็นไปโผล่เทสสนามมันตึมเลย
1: ใช่
0: มิเชลวีอย่างเงี้ยโผล่เทสสนามกันตึมเลยแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรนะเคราโดเมโรเงี้ยก็ไปเทสสนามกันจังเลยก็เลยแบบ
1: ใช
0: ่อืมไม่รู้ยังไงเว้ยหรือว่าเขาเตรียมตัวกันเต็มที่ก็ไม่รู้อืมแล้วก็นะก็ถ้าใครจะเชียร์รอเชียร์ลีกก๊อปตู้ของเราสาวไทยคนหนึ่งเดียวเลยอยู่ดีทรอยต์มอเตอร์ซิตี้ก๊อปคลับนะฮะคือจีโน่ทิติกุลของเราอยู่กับทางหน้าของรูคเอ็มเฟรสันจากแคนาดาเอาเบนเวเนซุเอลาจากสวิตเซอร์แลนด์หยินดูหนินจากจีนแล้วก็เล็กซี่ทอมสันจากอเมริกานะครับก็ตอนนี้ถ้าจะเชียร์ลูกสาวแห่งชาติในลีกก๊อปตู้ก็ต้องเป็นทีมดีทรอยต์นะครับมอเตอร์ซิตี้นะมิเชลวีเขาอยู่อะไรเขาอยู่ LA ว่างไปตีบ่อย
1: ใช่ใช
0: ่แอลิสันลีก็โหไปเทสบ้างเพราะพวกนี้เขามีครอบครัวกันหมดแล้วมีลูกกันหมดแล้ว
1: ถูกครับ
0: รอแลนดิ้งครับรอแลนดิ้งเดี๋ยว
1: มาดูทาง YouTube ครับพี่เจป้าครับ
0: ว่าครับ
1: โปรเซมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรไหมครับที่บอกว่าต้องกี่สวิงกล้ามเนื้อถึงจะจดจำมันจะไม่มีนะ
0: ตอนเร
1: ีย
0: นอ
1: ันนี้ว่าจะเรียกไม่มีเลยไม่ทราบผมไม่ทราบแล้วกันครับเรื่องนี
0: ้ผมจำได้คร่าวๆว่าเขาไม่ได้นับเป็นจำนวนกี่สวิงแต่เขานับประมาณ 2,000 ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะเริ่มทำเหมือนกับเป็นเรื่องที่หลับตาทำได้อะ
1: โอ้นับเป็นชั่วโมงเลยเหรอครับ
0: ใช่ก็นับตอนนั้นเรียนเรื่องของอาจารย์ที่เป็นจิตวิทยาการเป็นผู้ฝึกสอน02เขาบอกว่าการที่จะทำเรื่องมาโซ่เมมโมรีหรือการที่จะทำให้มันเป็นหลับตาทำได้มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ชั่วโมงแต่ในการทำซ้ำกันต่อเนื่องเขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่าถ้าใช้ชีวิตปกติเนี่ยแล้วคุณจะทำเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งให้แบบหลับตาทำได้มันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเป็นพันชั่วโมงโดยที่มันจะฝังเข้าไปในเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณ
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้น
1: ว่าค่อนข้างใช้เยอะเลย
0: คล้ายๆหลักการ 20,000 ชั่วโมงไหมพี่แล้วป้าถามผมจำได้ว่าที่ตอนเรียนมันบอกว่า 2,000 ชั่วโมงครับไม่ได้บอกว่า 20,000 ชั่วโมงแต่ถ้า 20,000 ลูกอ่ะอันนั้นน่ะใช
1: ่
0: ประมาณ 20,000 ลูกหรือ 15,000 ลูกในการทำช็อตต่างๆอ่ะเพื่อให้ทำให้มันทำได้โดยที่แบบว่าร่างกายแค่คิดแล้วปฏิบัติเลยร่างกายแอคทีฟโดยเป็นเรื่องความเคยชินเลยประมาณ 10,000 ลูกหรือ 20,000 ลูกนะครับประมาณนั้นเริ่มทำตามที่พี่เตไอพี่เจฟกับโปเตบอกแล้วครับว่าอย่างที่พี่เจฟบอกว่าต้องตั้งสติก่อนสวิงใช่
1: ต
0: ั
1: ้งสติก่อนสตาร์ท
0: ใช่อารมณ์เดียวกันตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่แต่พอถ้าเราไปออกรอบแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนกับขับรถบางทีพวกคุณก็ดื่มกันก็ไม่ค่อยมีสติแล้วก็สตาร์ทเลย SMS มาแล้ว SMS แรกนะครับบอกว่าสวัสดีครับโปรคิวสวัสดีครับโปรเต
1: ้ทีม
0: สีน้ำเงินเนี่ยจะชนะไหมปีนี
1: ้จากในทีมนะน่าจะชนะครับ
0: เพราะจากในทีมเนี่ยหนึ่งคืออ่ะผมบาดเจ็บผมไม่ได้เล่นใช่ไหมก็น่าจะเอาคะแนนของลูกสาวน้าหังมามั้งน่าจะนะไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วก็พี่พิชชี่มาพี่ต้นประวีนเขาถีบมาจากทีมนู้นเพราะว่าปีที่แล้วจับฉลากไม่ดี
1: ก็เลยอยู่ทีมนี้
0: แ
1: ล้วคร
0: ับ ใช่ครับแล้วปีที่แล้วพี่มนเขาจับฉลากให้พี่แท่งดีเขาก็เลยป๋าก็เลยดึงตัวพี่มนไปอยู่ทางนู้นก็นะไหนๆถามมาแล้วก็อ่านเลยแล้วกันก็เชิญชวนนะครับผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลสวิงของ FM 99นะครับ Charity Golf 2026นะฮะทีมสีแดงครับก็นำทีมโดยปะแปะนะครับพี่เจี๊ยบคาถาทองแล้วก็คุณซิ่งชลมงพี่มนมัมมี่ของเราแล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับทีมสีน้ำเงินปีนี้เขาบอกว่าเขาเต็มที่เพราะป๋าบอกแล้วว่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่คนคิดสกอร์แคดดี้อะไรเป็นของเขาหมดแล้ว ส่วนทีมสีน้ำเงินนะครับก็จะนำทีมโดยน้าหังนะครับอัชพงษ์สีมาแต่หลายคนก็จะรู้ว่าน้าหังเป็นนักพากย์กีฬาฟุตบอลที่บอกว่าปั่นโค้ง
1: ๆโค้งๆใช
0: ่ปั่นโค้งๆครับนะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าเวลาตีกอล์ฟจะโค้งเป็นเฟดหรือเป็นรออันนั้นก็คิดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทางคุณต้นประวีนเนี่ยมาอยู่ทีมนี้เพราะว่าทีมนู้นเขาแลกกับคุณมนมัมมี่ไปแล้วก็พี่ต้นเขาซีกับน้าหังมาเป็นเขาเรียกว่ามือขวาข้างซ้ายของน้าหังนะครับแล้วก็พี่คิวก็จะเป็นมือซ้ายข้างขวาของน้าหังนะครับ
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็พี่พิชชี่เข้ามานี่เป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจของทีม
1: ใช่
0: นะฮะส่วนผมก็โปเตก็จะอยู่ในนั่นแหละแต่ว่าผมได้รับหน้าที่ลงไปเล่นกับเขาเรียกว่าแฟนๆรายการนะครับก
1: ็ให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด
0: บางคนไม่ต้องการคำปรึกษาหรอกบางคนแค่ต้องการถ่ายรูปเฉยๆก็ลงเดี๋ยวก็จะผมจะลงไปวันตอนที่พวกพี่ๆตีกอล์ฟกันอยู่นะครับทุกเรื่องขันกำลังเล่นอยู่ผมก็จะลงไปกับน้องเจมส์นะครับไปทักทายถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันถ่ายเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็อาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปให้นิดๆหน่อยๆถ้ามีนะบอกก่อนนะครับในสนามนะฮะก็พบกันได้ครับวันพฤหัสที่19ตุลาคมนี้นะฮะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับครับสมุทรปราการนะฮะช็อตกันเที่ยงตรงนะฮะแล้วก็มีข้าวให้กินด้วยนะข้าวเที่ยงแล้วก็งานเลี้ยงตอนเย็นนะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดนะฮะก็สนใจโทรได้เลยครับ0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365 0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM99 Active Radio ได้เลยนะครับปีนี้เราจะแชมป์ไหมมันก็ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องมีน้ำใจนักกีฬาเพราะเราชนะ2ปีแล้วเขาเพิ่งชนะปีเดียว
1: ไม่ผมว่านะต้องสู้ด้วยฝีมือนะครับ
0: ให้เราออกตัวไว้ก่อนไงถ้าเขาได้แชมป์ก็ให้อ่ะแต่ถ้าเราได้แชมป์ก็เขาก็ไม่ได้ดีไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากเหมือนสีทีมอยู่ทีมสีแดงตอนนี้ก็ไม่ค่อยดี
1: ผมว่าทีมสีน้ำเงินอ่ะแท็กเนี่ยผมว่าอาวินเจอร์เลย
0: ใช่อาวินเจอร์เลยใช่ก็มีแบ็กวินโดว์คือพี่ชี่แล้วนะครับแล้วก็ทีมมาทั้งหมดก็ปีนี้น่าจะสนุกเพราะว่ามีสาวสวยเข้ามาในทีมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: SMS ต่อมาราคาสมัครเท่าไหร่ประมาณ 3,900 บาทครับมีรถกอล์ฟให้หมดมีข้าว2มื้อแล้วก็มีเสื้อทีมด้วยแล้วเสื้อทีมกรุณาบอกไซส์ถูกต้องนะครับนะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมถามพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงว่าทรงเสื้อเป็นแบบไหน
1: ครับผม
0: เพราะว่าบางคนบอกว่าสลิมมาเนี่ยบอกไซส์ตรงไปก็แน่นเหลือเกินอาจจะต้องบอกเผื่อนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่พี่เทพบอกไปเมื่อเช้าบอกว่ากรุณาบอกไซส์ให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหากันนะครับนะ นี่พี่ SPZ เขาส่งมาใน YouTube เขาบอกว่าอาทิตย์ก่อนไปเล่นสนามธัญญะมาครับแห้งแล้วแต่
1: สนามนี้เสียอย่างเดียวนะแต่เงินสด

0: ทนายก็ไม่รับโอน
1: ใช่ๆก็พกกันเข้าไปแล้วครับ
0: ครับก็เข้าใจครับแล้วก็ต้องพกกันไปหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าจะตรวจสอบว่าเนี่ยถ้าสถานที่ไหนรับโอนมากเดี๋ยวภาษีเข้าเนี่ย
1: เนี่ยรับเป็นเงินสดนี่คร
0: ับ คงเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะช่วงนี้เพิ่งโดนน้ำท่วมกันไปเห็นนะครับ
1: นี่ผมได้ยินว่าเห็นผลกระทบจากสนามกรุงเทพกีฬาครับ
0: ครับ
1: ผมได้ข่าวว่าสักต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเหมือนจะกลับมาเปิดแล้วนะผมได้ข่าวจากเมมเบอร์มาอีกทีนึง
0: โอ้แต่กรุงเทพ
1: น้ำท่วมไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่กรุงเทพกีฬาตอนนั้นก็เป็นทะเลไปเลยนะ
1: ใช่หนักมากกรุงเทพกีฬาซิวเวอร์เลคกินเล่บางนาทูปะเตมีทอบอโหท่วมไปเลยเนี่ยสนามเหล่านี้ครับยังไงรบกวนท่านผู้ฟังแจ้งข่าวคราวมาหน่อยนะครับ
0: ว่าเป็นยังไงแต่เห็น
1: นะตอนนี
0: ้เห็นสนามได้ทบคนรู้จักไปตีมาแล้ว
1: ใช่ใช่กลับมาแล้วใช่เปิดแล้ว
0: ก็บอกว่าก็ไม่ได้เละเทะมากแต่ก็สภาพก็หนักหน่วงอยู่แต่ก็มีบางคนที่เขาพูดก็บอกก็สภาพคล้ายๆเดิมก็เลยไม่รู้
1: ไม่รู้เป็นยังไงเนาะ
0: อือใช่
1: รายละเอียดนิดนึงครับอย่างเช่นสนามไดกอล์ฟชาแนลนี่ก็หนักเหมือนกัน
0: อ๋อชาแนลนั่นก็หาปลาได้เลยแหละพอกัน
1: อืมใช่ครับยังไงแจ้งข่าวกันนะครับ
0: ครับยังไงก็บอกกันนะครับ SMS ต่อมาขอเทคนิคการระเบิดน้ำครับ เนื่องจากฝนตกแล้วบังเกอร์มีแต่น้ำขอบคุณครับ
1: จริงๆระเบิดเข้าที่ลูกได้เลยนะครับ
0: ก็ใช่จริงๆอาจจะต้องแรงเพิ่มนิดนึงเพราะว่าน้ำมันจะต้านเนาะ
1: มีความหนาแน่นมากกว่าทรายเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็สมมติว่าเราเล็งไปที่ลูกครับพอไม้มันแตะโดนผิวน้ำปุ๊บมันจะกระจายครับผมว่าไม่จำเป็นต้องหลังลูกเลยเล็งเข้าที่ลูกได้เลย
0: ใช่ครับใช่แล้วก็
1: และอย่างนึงสามารถฟรีดรอปได้นะครับ
0: ใช่กันเราจะพูดเลยว่าถ้าพื้นที่แฉะครับไปหาพื้นที่แห้งได้ครับที่ไม่ใกล้หลุมเข้าไป
1: แต่ต้องดอดทรายนะครับ
0: ใช่ต้องอยู่ในบังเกอร์ต้องอยู่ในบังเกอร์อยู่ในโซนที่ทรายแพ็คเล่นง่ายๆอืมนะฮะโอ้ขอระเบิดน้ำแสดงว่าน่าจะเป็น
1: สุดยอดสุดยอด
0: น่าจะ
1: คนไม่ให้ดับ
0: ทุกสโตรกมีคุณค่า นะครับธีรปาบอกว่าตอนนี้จะดูคลิปโปรคิวแล้วฟังทางวิทยุกับโปเตแล้วก็พี่เจี๊ยบในร้านฝึกสวิงครับยังจะรอถึงนิ้วถึงตัวที่ AC นะครับได้ครับผมกับพี่เจี๊ยบ
1: ครับ
0: ผมกับพี่เจี๊ยบกับวิคิวพร้อมครับตอนนี้รอแค่ช่วงเวลาเพราะตอนนี้กำลังทุกคนกำลังเบนเข็มไปเรื่องการแข่งกอล์ฟหลักของ99อยู่นะครับเดี๋ยวรอทางนี่เขาติดต่อแล้วก็ประสานงานกันอีกทีนะครับขออภัยไว้ด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับได้เจอกันแน่ครับพี่ละป้าครับ
1: ครับ
0: นะครับ SMS เข้ามาอีกอันนึงถ้าเป็นมือใหม่มาเล่นได้ไหมรายการปีนี้เพราะปีที่แล้วเพื่อนเจอพี่แท่งสนุกมาก
1: โอ้ปีที่แล้วพี่แท่งเอนเตอร์เทนเนอร์สุดยอด
0: ปีที่แล้วแต่
1: รวมถึงแล้วมันมีข่าวนะที่เรารวบรวมเงิน
0: ช่วย
1: ของครอบครัว
0: แคนดี
1: ้แคนดี
0: ้ใช่ที่โดนฟ้า
1: สนุกมากได้ครับมือใหม่เล่นได้ครับ
0: มือใหม่มาเลยครับเพราะเราเต็มตุ่มที่120ก็คือตีเกินเท่าไหร่เราคิดแค่120เท่านั้น
1: สกอร์นะครับเช่นระยะ
0: ใช่ครับ ถ้าระยะ120ป่ายิ้มเลยนะ
1: เชิญเลยครับมาร่วมสนุกกันเลยครับ
0: ผู้หญิงก็มาได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องผู้ชายล้วนนะครับมาได้หมดนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายถามว่าเด็กมาได้ไหมก็ขอเด็กโตหน่อยละกันเนาะเผื่อเจออะไรที่แบบว่าหนักหน่วงนิดนึงนะครับก็ขอเป็นเด็กโตหน่อยสักหลักสิบขึ้นไปจะได้เล่นไม่ช้าไม่อะไรเพราะมันเป็นการเล่นช็อตกันเนาะแล้วหลุมหนึ่งก็จะมีสองกวนไล่กันเพราะฉะนั้นก็ขอโตหน่อยนะครับจะได้วางตัวได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ SMS บอกว่างานนี้ถ้าอยากจะเล่นกวนเดียวกัน4คนจะต้อง

0: มี2คนอยู่สีน้ำเงินและ2คนอยู่สีแดงใช่ไหมครับอันนี้เคยบอกไปแล้วนะครับป๋าบอกแล้วด้วยบอกว่าถ้าอยากจะออกกวนเดียวกันแบบตีด้วยกันเลยจะต้องกวนหนึ่ง4คนจะต้องมีสีละ2คน
1: ก็คือไม่ได้ยังไงก็ต้องมีสีคละเข้าไป
0: แล้วไม่คือจะอยู่กวนเดียวกันได้แต่ต้องแบ่งเป็นสีน้ำเงิน2คนกับสีแดง2คนแค่นั้น
1: อ๋อ
0: ใช่
1: คุณผู้ฟังอะสมัครเข้าไปพร้อมกัน4คนอะออกด้วยกันได้แต่จะอยู่สีเดียวกันไม่ได้ต้องแบ่งสีน้ำเงิน2สีแดง2
0: ใช่ครับใช่จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็สีน้ำเงินของเราปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้คือมีพี่เขาเนาะไม่คิวเนาะกวนหนึ่งที่เขาสมัครมาทั้งกวนเลย
1: ครับ
0: แล้วก็แบ่งเป็น2ทีมสีแดงกับสีน้ำเงินแต่ออกกวนเดียวกันไปเลยเป็นแพ็คไปเลยนะครับอันนี้สำหรับการแข่งถ้วยใหญ่แต่ถ้าสำหรับแข่งประเภททีมต่างหากก็คือมาเลยเป็นทีมกวน4คนนะครับแล้วก็จะได้มีป้ายขึ้นแบรนด์ของท่านด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนนะฮะก็เข้ามาเป็นทีมสปอนเซอร์ได้แล้วก็จะแข่งถ้วยทีมกันนะครับผมปีที่แล้วใครได้นะไม่ทิพยะกวิริยะเนาะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
0: งั้นครับถ้าทางด้านประกันอื่นๆที่อยากจะมาชิงถ้วยจากทิพยะหรือวิริยะก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับ
1: รวมถึงท่านผู้ฟังนะครับที่ต้องการสนับสนุนนะครับเป็นของรางวัลอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ
0: ครับผมเข้ามาได้เลยครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดนะครับนะแบบทุกปีที่เราทำเนาะ
1: ครับ
0: ปีนี้น้ำท่วมหน่อยป๋าก็คงจะซื้อเจ็ตสกี
1: ซื้อเรือ
0: ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกเขาซื้ออุปกรณ์กีฬาที่เล่นกันเพื่อความเป็นเลิศมาแบบวอลเล่ฟุตบอลบาสปิงปองอะไรเงี้ยนะ SMS บอกว่าที่ทุกป่าจะมีสูบน้ำออกมาหลายวันแล้วครับย่าไม่ตายครับกำลังปรับสภาพคาดว่า1เดือนน่าจะกลับไปใช้ได้ตามปกตินะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ1เดือนย่าไม่ตายโหสุดยอดมากนี่แหละย่าไทย
0: ฟังเหมือนดีนะ
1: นี่แต่ว่าคนเนี่ยคนนะโอ้ต้องเป็นสัปดาห์นะครับน้ำท่วมอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: นี่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ทูปะเขาใช้ย่าอะไร
1: แซเวเป็นมาเลครับ
0: ไม่ใช่ย่าไทยสิมาเลแล้วนั้นน่ะ
1: อาญาที่เกิดขึ้นเองเลยนะ
0: เพราะถ้าญาไทยมันต้องนวลน้อยต้องนวลน้อยแต่นวลน้อยหรือว่าซอเซียในเวลาเจอน้ำนานๆก็ไม่รอดนะ
1: ใช่ใช่
0: เจอน้ำนานๆก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้ามันญามาเลเนี่ยทนอยู่ละนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับข่าวครับ
0: ขอบคุณนะครับ SMS ต่อมาเวทตัวที่รักมากจมน้ำสนิมขึ้นทำยังไงดีครับนี
1: ่1ขันออกได้2ตีไปเรื่อยๆครับหลุดออกครับ
0: ถ้าหัวเวทจมอ่ะใช่แต่ถ้าจมทั้งอันก็แนะนำว่าถอดประกอบและหาก้านใหม่ใส่ครับ
1: ใช่
0: หาก้านสไตล์เดิมก็ได้ครับยี่ห้อเดิมก็ได้รุ่นเดิมก็ถ้ามีอยู่นะ
1: ถ้าส่วนมากเนี่ยเวลาขึ้นสนิมจากก้านเนี่ยข้างนอกของตัวก้านเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเป็นจุดๆๆไม่เยอะมากแต่ข้างในเนี่ยในก้านเรามองไม่เห็นนะระวังหักนะครับ
0: ใช่ครับข้างในแล้วน้ำจะเข้าทั้งตูดกิ๊บอยู่แล้วว่าตูดกิ๊บมันต้องมีรูระบายอากาศเวลาใส่กิ๊บอะ
1: ใช
0: ่ตรงนั้นอะน้ำเข้าแบบเข้าขังแน่นอนถ้าจมลงไปทั้งอันระยะเวลานานๆครับก็แนะนำว่าถ้าเฉพาะหัวเหมือนที่พี่คิวบอกก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหลุดของมันไปเองแล้วก็ใช้โซแนกเนาะพ่นรักษามาสักนิดหนึ่งไล่ความชื้นซะหน่อยแต่ถ้าเป็นทั้งอันก็แนะนำถอดประกอบครับแล้วก็ซื้อก้านใหม่ใส่แล้วระหว่างตอนนั้นก็ให้เขาทำการคลีนอัพจะคลีนอัพด้วยเลเซอร์หรือจะคลีนอัพด้วยอะไรก็ตามสะดวกครับ
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นข้างนอกหมุนเวลาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมพี่คิวแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2มาตอบคำถามกันต่อ
1: ครับ
0: โอเคครับพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มอนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับไทย FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีกับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่ชายผมครับโปรคิวพงศกรชัยกุลนะ
1: ครับผม
0: SMS ถามครับพี่คิวหลังที่เรามีอาการบาดเจ็บใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกลับมาตีกอล์ฟได้ตามปกติฟิลเดิมๆวงเล็บฟิลเดิม
1: ๆอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเจ็บส่วนไหนแล้วก็เจ็บขนาดไหนร้ายแรงเพียงใด
0: อ
1: าจต้องถามแพทย์แล้วครับแต่อย่างนั้นก็ต้องมี2สัปดาห์นะผมว่า
0: แต่เขาบอกก็ได้
1: เซฟมากหรือน้อยก็ต้องมี2สัปดาห์
0: เขาวงเล็บว่าอยากได้ฟิลเดิมๆกลับมาซึ่งมันจะยากหน่อยเนาะ
1: ยากหน่อยครับเพราะก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่ยังต้องคอยรบกวนอยู
0: ่นะฮะพี่เขาส่งมาแล้วคนเดิมเขาบอกว่าที่ทุกปัดเต็มมีแฟลเวเป็นพลาสมาลัมครับแล้วก็รับเนี่ยเป็นหญ้าผสมหลายเผ่าพันธ
1: ุ์โอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับนี่ว่าเป็นพลาสมาลัมทนอยู่เหมือนกัน
1: แต่พอเสร็จแล้วก็กลับไปตีกันนะครับ
0: ครับ
1: เป็นที่เมื่อเดือนที่แล้วก็ครับมี2สนามมีไพเซิร์ฟกับวินเซอร์ที่บอกว่าไม่เก็บค่ากินฟรีเสียค่าแคดดี้กับรถกอล์ฟ
0: ตีฟรีเสีย
1: รถกอล์ฟคนก็เพียบเลยนะ
0: โอ้เยอะแยะเลยใช่ไ
1: ทยก็เพียบเลยแน่นเลย
0: ไทยลงเต็มเลยบอกมาตีกอล์ฟฟรีแต่เสียค่าแคดดี้ค่ารถกอล์ฟไปเฉย
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับนะ SMS ออกมาเอาละอันนี้ผมกับพี่คิวต้องช่วยกันตอบแล้วล่ะมือขวาบาดเจ็บกลางนิ้วมือไม่ได้จับกริปได้แต่เมื่อตีเสร็จแล้วต้องเอามือมาแงะออกลองขยับแล้วไม่ได้เป็นนิ้วล็อกแต่ถ้ากำกริปนานๆแล้วจะคลายมือออกไม่ได้ประมาณเนี้ย
1: โอ้อันนี้ไม่ได้เรียกล็อกเหรอคร
0: ับ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยอันนี้ผมอาการเดียวกับผมแต่ผมเป็นข้างซ้าย
1: อาโปรเตทำยังไงคร
0: ับ ผ่าครับ
1: อือใช
0: ่คืออาการที่บอกอ่ะถ้ารู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เจ็บตรงโคนนิ้วแต่ว่ากำแล้วกลางไม่ได้มันไม่ได้ล็อกที่โคนนิ้วครับมันมาล็อกตรงโพรงข้อมือ ถ้าดูใน YouTube จะเห็นว่าเนี่ยผมทำมืออยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงโพรงข้อมือเนี่ยโพรงข้อมือคือตรงไหนคือเราหงายมือเข้ามาหาตัวแล้วไอ้ตรงเส้นข้อพับข้อมือครับช่วงนั้นนั่นน่ะคือโพรงข้อมือแล้วก็ยาวมาถึงเกือบจะฝ่ามือนิดนึงฝ่ามือด้านล่างถ้าเป็นลักษณะว่ากำแล้วชู2นิ้วไม่ได้คือกำมือก่อนแล้วชู2นิ้วไม่ขึ้นหรือชูนิ้วใดนิ้วหนึ่งไม่ขึ้นเหมือนเวลานับเลขครับเป็นตรงนี้แล้วไม่ได้เป็นที่นิ้วล็อกแล้วจะเป็นที่เอ็นตรงเนี่ยตรงเปราะไม่ใช่เปราะเขาเรียกอะไรนะโพรงข้อมือแล้วต้องเข้าไปให้อาจารย์หมอผ่าแล้วก็เฉือนในตรงที่มันรัดตรงนั้นที่มันเวลามันบวมแล้วเอ็นเราผ่านไม่ได้ไปเฉือนออกให้มันบางลงหรืออาจจะตัดออกบางส่วนเพื่อให้มันสามารถผ่านร่องนั้นได้นะครับต้องไปลักษณะนั้นแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเจ็บหนักไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วคนที่จะเป็นแบบนี้ได้มีอยู่2ประเภท3ประเภทประเภทแรกคือตีกอล์ฟมาเป็นระยะเวลานานๆซ้อมถึงคือเล่นเกิน10ปีขึ้นไปจะเป็นลักษณะนี้2คือคนที่เล่นกอล์ฟด้วยอันนี้ถามจากหมอมาแล้วนะคือเล่นกอล์ฟด้วยความเกร็งรุนแรงแล้วก็ใช้แรงปะทะสูงๆคือหลังลูกไม่รู้โดนลูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันจับมือแน่นแล้วฉันฟาดลงมาอย่างเดียวมันก็จะเกิดได้เพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันจะมีอาการฉีกขาดแล้วมันก็ต้องซ่อมตัวเองแล้วมันก็จะหนาตัวขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วน
1: อันเด็ดเลย
0: ส่วนอันดับสุดท้ายอันดับ3ที่เป็นคือบางคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความผิดปกติในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งอาจจะเกิดใช้งานซ้ำๆแบบไม่ได้เท่ากับที่เกิดใช้งานจากกีฬากอล์ฟแต่เกิดใช้งานซ้ำๆจากด้านอื่นที่มีการบูมเมนต์ในลักษณะว่าบิดข้อมือเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะก็ยังไงดูด้วยครับขั้นแรกถ้าแช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นก็ไปแช่น้ำอุ่นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆจะไปทำกายภาพผมว่าเปลืองเพราะผมเคยผ่านมาแล้วว่าไปหาหมอเลยดีกว่าเพราะบางทีกายภาพมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันกายภาพมันคือการทำให้เราจุดตรงนั้นมีอาการบาดเจ็บเพิ่มแล้วสร้างใหม่เข้าใจเนาะ
1: ครับ
0: ฮะบางทีมันสร้างใหม่จนมันหนามากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่าออกครับไม่งั้นมันก็ไม่ไหวประมาณนี้ก็เวลาตีกอล์ฟก็ระวังวังกันด้วยครับวอร์มอัพช่วยแต่การตีแบบจับกริปแน่นๆแล้วก็ชากใส่หรือเล่นซ้ำๆเป็นเวลานานๆแล้วใช้แต่พลังอย่างเดียวบางทีไม่ได้ช่วยไม่ได้ดีกับเรื่องของมือมากเท่าไหร่นะครับจบไป SMS 1 SMS ต่อมาสูง180ตีกอล์ฟเฟดตลอดเลยครับมีวิธีแก้ไหมครับ
1: ก็น่าจะเป็นเรื่องของแนวไม้แหละครับตอนช่วงดาวสวิงเนาะตอนลงไม้อะแนวไม้น่าจะมีการเคลื่องหรือคล่อมไปด้านนอกแล้วดึงเข้ามาพยายามรู้สึกว่าตอนสวิงลงมาครับให้รู้สึกว่าดาวสวิงโดยที่มือเนี่ยใกล้กับข้างขาขวาหรือกระเป๋าเกงขวาแล้วก็ตรงไม้ออกไปทางขวาของเป้านั่นแหละครับก็จะทำให้บอลเนี่ยมันกลับมาตรงขึ้นพอทำได้ปุ๊บลูกอาจจะออกขวาเนี่ยนะแต่โดนดีก็เดี๋ยวปิดหน้าไม้เพื่อให้มันลูกมันเลี้ยวกลับมา
0: ครับ
1: น่าจะเป็นลักษณะนี้เรื่องของแนวไม
0: ้ครับก็ตามที่พี่คิวบอกเลยครับถ้ามันยังเฟดอยู่ก็ดูแนวไม้ก่อนแล้วค่อยมาดูเรื่องหน้าทีหลัง
1: ถูกครับถูกเพราะถ้าทำพร้อมกันจะยากเลย
0: มันจะวุ่นวายระดับหนึ่งนะครับสอบถามครับถ้าเราเป็นคนตีไฟบอลธรรมชาติขวาถ้าจะไม่แก้วงใช้การเล็งเผื่อและเสริมร่างกายให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้ตีไกลขึ้นไหมครับหรือยังไงก็ต้องแก้ให้บอลไปทางด้านซ้ายขอบคุณครับ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะสามารถเล่นได้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกว่าคุณลูกมันเลี้ยวเยอะเกินไหมหนึ่งถ้าลูกไม่เลี้ยวเยอะโอเคเล่นได้สองถ้ารู้สึกว่าตีได้ระยะอยู่ก็สามารถเล่นได้ครับอันนี้เราพูดกันถึงว่าเพราะว่าท่านผู้ฟังแหละรู้สึกว่า เอ้ย

0: ก็ต้องดูตรงนั้นด้วยแบบที่พี่คิวบอกคือเฟสที่เฟสธรรมชาติอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่เฟสที่คุณมีคุณภาพคือมันก็ต้องเพิ่มจากธรรมชาติไปนิดนึงเนาะต้องดูว่ามันเล่นได้ในลักษณะที่ว่าเข้าทางหรือเปล่านะครับPSP Z ถามมาพี่คิวถามว่าอยากสอบถามว่าวิธีบิวให้ตัวเองตีคอร์ให้สนุกกับเพื่อน 2-3 คนแต่เพื่อนไม่เล่นติดนวมเลยจะทำยังไงครับพอดีจะไปทัวร์ตีคอร์ภาคเหนือกัน
1: ไม่ติดไปนวมเลยน่าจะเป็นลักษณะไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นเลยหมายความว่า
0: เป็นตีคอร์ธรรมดาเลย
1: เล่นเลี้ยงน้ำซุ้มก็ไม่เล่นแพ้กินน้ำอาจจะไม่เล่นมีกี่คนนะครับคุณโปรเตสามคนเหรอครับ
0: ใช่ครับประมาณเขาบอกว่าสองถึงสามคน
1: คนน้อยไปหน่อยถ้าคนเยอะยังเป็นแคมเบิลได
0: ้ผมเขาบอกว่าบิวตัวเองให้ตีกอล์ฟสนุกยังไงเวลาเพื่อนไม่เล่นกันไม่เล่นติดนวมกัน
1: ผมว่าเล่นเป็นอย่างนี้ครับเล่นเป็นเกมอย่างเช่นตั้งเลยตั้งแบบเขาเรียกว่าในภาษาเขาเล่นกอล์ฟเราเขาเรียกว่าตั้งหมาว่าเราจะทำสกอร์เท่านี
0: ้
1: แล้วก็ผมว่าเล่นเป็นแบบว่าเหมือนออกคอสเมเนจเมนต์นะครับเช่นอ่ะตีไปปึ้งถ้าอยู่แฟร์เวย์ติ๊กถูกถ้าไม่อยู่แฟร์เวย์จะติ๊กกากบาทเหมือนจะได้ดูเรื่องความผิดพลาดตัวเองนี่ที่เราจะทำนี่ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้มันมีจุดโฟกัสพอตีจากช็อต2ไปปุ๊บออนหรือไม่ออนเพราะเราต้องการแบบอินเรกูเลชันก็คือพา4 2ออนพา3 1ออนพา5 3ออนถ้าออนถ้าเกิดว่าพา4 2ออนปุ๊บอัดซิกจากไลน์ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแฟร์เวย์นะมันแยกกับเมื่อกี้ไปแล้วจากในลับไปอยู่ไฟออนปุ๊บกันติ๊กว่าโอเคออนถ้าไม่ออนเนี่ยจะต้องเพิ่มอีกช่องนึงคือว่าอัพแอนด์ดาวน์ได้ไหมคือ1ทิป1พัทได้ไหมหรือระเบิดทราย1ทีแล้ว1พัดได้ไห
0: ม
1: จะทำกี่พัดผมว่าเนี่ยจบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราผิดพลาดตรงไหนจะไปแก้ได้เราจะได้มีจุดโฟกัสหรือมีอะไรทำอันเนี้ยได้ประโยชน์ด้วย
0: ก็จริงก็จริงก็ตีไปว่าเล่นเพื่อเขาเรียกอะไรนะเก็บสแตทไปเลยแทน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อยู่กับตัวเองเลยอันนี้
0: ก็ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างนั้นดีไหมก็ตอบว่ามันก็ดีแต่ว่าถ้าพี่ SPZ อยากจะใช้คำว่าบิ้วให้เล่นสนุกมันก็เหมือนพี่คิวบอกอ่ะถ้าจะเล่นกับตัวเองก็ต้องตั้งมาแต่ถ้าจะไม่เล่นแบบว่าสไทยเขาเรียกอะไรนะถ้าจะไม่เล่นแบบอะไรเลยเนี่ยแบบว่าไม่ติดไปนัวมันเลยเนี่ยก็ลองเล่นกอล์ฟแบบที่มันเป็นกอล์ฟอะครับเข้าใจไหมคือ
1: เข้าใจครับ
0: คือการเล่นกอล์ฟติดปลายนวมเนี่ยมันคือความสนุกโดยการที่ว่าเหมือนกับมีการแข่งขันโดยที่มีเงินโดยที่มีรางวัลถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่การเล่นกอล์ฟแบบเล่นเลยคืออยู่กับธรรมชาติลองเล่นช็อตที่ไม่เคยเล่น
1: ครับ
0: เช่นเราเป็นคนตี2ออนบู๊ตลอดลองเปลี่ยนไปเล่น3ออนดูไหมลองไปเล่นในสิ่งที่เหมือนที่พี่คิวบอกว่าเป็นซ้อมเก็บสแตทแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะๆตามเกมแต่คือเปลี่ยนว่าสมมติเราจะเคยจากเล่นจากบอลขวาไปซ้ายลองเล่นบอลซ้ายไปขวาดูไหมอย่างเงี้ยครับน่าจะสนุกขึ้นถ้าเข้าใจนะแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วลองเปลี่ยนทางดูแล้วเล่นแล้วรู้สึกว่าสกอร์ไม่ดีก็อย่าไปทำดีกว่า
1: ครับ
0: ฮะเพราะว่าอย่างที่เขาที่เราคำแหงเคยสอนเรานะพี่คิวเนาะคือแบบว่าลองเปลี่ยนวิธีเล่นดูสิจำได้ไหมที่เขาบอกกันลอง
1: ครับจำได
0: ้ลองเปลี่ยนดูจากเคยคิดว่าตี2ออนเปลี่ยนไปลองตี3ออนจากที่คิดว่าจะต้องใช้ไดรเวอร์ตลอดลองเปลี่ยนเป็นใช้ไม้3บ้างไม้5บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลองเล่นอย่างนั้นดูเผื่อจะสนุกขึ้น
1: ไม่งั้นก็เล่นนี่ก็ได้ครับผมไม่แน่ใจว่าคุณพี่SPZ จะตีเท่าไหร่นะถ้าเกิดตีเกินร้อยอ่ะให้นับทีละ3หลุมก็ได้3หลุมเนี่ยให้ตัวเลขบวกกันไม่เกิน16

0: จบมาแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเราตีนะถ้ามันเกิน16นะสมมติ16คูณ6คูณไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่เกินนะนะ16คูณ6ถ้าเราแบ่งทีละ3เนาะ3 3 3ก็เป็น9ก็จะจบที่96สกอร
1: ์
0: ลองดูครับลองดูครับถ้าเกิดว่าตี3หมุนไม่เกิน15นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะก็จะอยู่90เนี่ยมีสกอร์ให้เบรกแล้วอ่ะเนี่ยครับได้หลายวิธีนับสแตทนับเป็นทีละ3หลุมไม่เกิน16ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้โฟกัสอยู่กับตัวเองครับ
1: ครับผมต่อมา SMS ต่อมาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนอุปกรณ์กอล์ฟเนื่องจากน้ำท่วมหรือซ่อมบำรุงดีกว่ากันครับ
0: จริงซ่อมบำรุงก็น่าจะพอไหวอยู่นะพ่อเตผมว่าพ่อเตว่าไงครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่มันโดนน้ำมันคืออะไรแล้วโดนน้ำแบบไหนคือโดนน้ำแบบน้ำเปล่าๆอย่างเดียวก็ซ่อมบำรุงได้ฉีดไล่ความชื้นเอาให้แห้งก่อนแล้วก็ดูว่าสนิมมาไหมถ้ามันจมไม่นานก็ไม่น่าแต่ถ้าเจอน้ำที่มาพร้อมโคลนอาจจะดูแลรักษาลำบากหน่อยอาจจะซ่อมบำรุงลำบากหน่อยเราก็ลองดูครับดีถามว่าดีกว่าการซื้อใหม่ไหมถ้าซื้อมือสองก็ดูก่อนว่าบางทีมันจะเกิดอย่างนี้พี่คิวที่เคยเจอคือน้ำมาเอาขึ้นไม่ทันแล้วมันชุดเหล็กมันจม
0: ครับ
1: พอชุดเหล็กมันจมเสร็จปุ๊บก้านตัวสำคัญคือก้านตัวหัวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกหัวทำความสะอาดได้อยู่แล้วแต่ก้านไอ้ข้างในแบบที่พี่คิวบอกอ่ะพอเป็นสนิมข้างในเป็นอะไรข้างในพอก้านในขนาดนั้นมันก็แบบเราก็ไม่รู้แล้วว่าจะยังไงก็ต้องไอ้นั่นอีกทีนึง
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องดูถ้าจะเอาก้านสเปคเดิมมันแพงไหมหรือมันไม่แพงแต่ถ้าจะเอาก้านสเปคใหม่ไปฟิตติ้งใหม่ก็จะแพงหน่อยหรือถ้าเดิมน้ำท่วมแต่เป็นก้านกราไฟท์ทุกอย่างโอเครอดแต่ถ้าเกิดแบบว่าระหว่างที่มันท่วมเกิดมีอะไรหล่นลงมาทับแล้วมันหักอันนี้ก็ซ่อมบำรุงเอาก็ได้ครับราคามันก็จะไม่ค่อยแรงมากแต่อาจจะได้การช้าหน่อยถ้าเป็นก้านกราไฟท์นะแต่ถ้าเป็นก้านเหล็กส่วนใหญ่น่าจะมีสต็อกอยู่ก็ลองดูครับค่อยๆขยับนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อใหม่นะถ้ายังชอบมันอยู่แต่ถ้าบอกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็อันนั้นก็ตามสะดวกนะครับประมาณนี้
0: มีอยู่น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับ SMS สัปดาห์นี้เนาะ
1: ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้น่าจะครบแล้วมีอันนึงบอกว่าส่งเข้ามาเมื่อกี้บอกว่าปีนี้อยู่ทีมสีน้ำเงินครับเพราะปีที่2กับปีที่2อยู่ทีมสีแดงชนะปีที่3อยู่ทีมสีแดงแพ้ปีนี้ปีที่4ขออยู่ทีมสีน้ำเงินครับ
0: โอ
1: ้ฮะแสดงว่าปีแรกไม่ได้มา
0: ใช่
1: แสดงว่าปีแรกไม่ได้มาปีที่2กับปีที่3เลยก็ยินดีครับจะลองย้ายกันดูก็ได้ครับเพราะว่าก็เหมือนกันแลกเสื้อปีที่แล้ว
0: ก็สนุกครับใช่ขึ้นอยู่สนุกคนละแบบครับ
1: ครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงครับยังไงสนุกร่วมอยู่แล้ว
0: แต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนพอถึงงานเลี้ยงนะครับสนุกร่วมกันอยู่ดี
1: มันสนุกตลอดเลยงานเลี้ยงอ่ะมันสนุกแน่ๆ
0: ใช
1: ่ครับผมคุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่คิววิเต้นี่
0: สวัสดีครับ
1: อันนี้เดี๋ยวถามก่อนนะเขาส่งมาบอกว่าแข่งปีนี้เอาอุปกรณ์ผิดกฎมาแข่งได้ไหมครับขอบคุณครับ
0: ถ้าผิดกฎอย่างเช่นผิดกฎแบบ
1: ไม้หน้าเด้งอ่ะไม่ค่อยซีเรียสหรอก
0: ไม้หน้าเด้งล่องไม้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ซีเรียสเลยครับ
1: ไม่ได้ซีเรียสหรอก
0: เพราะเป็นการร่วมสนุกกันใช่ครับไม่ได้แบ่งแบบแข่งขันแบบจริงจัง
1: ไม่ได้เป็นเอาตายขนาดนั้น
0: ใช่
1: แต่ก็
0: ใช้ได้ครับ
1: แต่ก็อย่าเอาไม้ที่มันตีเองได้แบบใน Facebook ใน YouTube อ่ะไอ้ไม้ตีเองอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
0: กดปุ่มแล้วมันยิง

0: ลูกปั้งออกไปใช
1: ่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันเสียงก็จะรบกวนคนรอบข้างด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับโอเคขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: า10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟุตบอลโลกปี2034มีแนวโน้มจัดการแข่งขันในเดือนมกราคมปี2035การแข่งขันฟุตบอลโลก2034รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มว่าจะจัดการแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2035แทนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตามปกติแม้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ได้ประกาศปฏิทินการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่รายงานจาก The Athletic ระบุว่าการขยับทัวร์นาเมนต์ไปช่วงต้นปี2035เป็นแนวทางที่กำลังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศในซาอุดิอาระเบียซึ่งช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสทำให้การจัดการแข่งขันในช่วงกลางปีเป็นเรื่องยากขณะที่การเลือกจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็มีข้อจำกัดจากเดือนรอมฎอนซึ่งอยู่ระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม ด้วยเหตุนี้ FIFA จึงมีแนวโน้มเลือกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2035เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งอากาศร้อนและเดือนรอมฎอนรวมถึงให้การแข่งขันเสร็จสิ้นก่อนช่วงพิธีฮัจญ์ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ชลบุรี FC แต่งตั้งโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลประธานพัฒนาเทคนิคของสโมสรทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวในเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ PT ประจวบ FC ในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้สำหรับก่อนหน้านี้ฉลามชนเพิ่งประกาศแยกทางกับโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังสถานการณ์ในลีกของทัพฉลามชนแข่ง4นัดแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับที่16ของตารางคะแนน
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันที่ข่าว PR นะครับกับไม่ครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM99 ครับไปกันอีกงานครับไปเที่ยวเบตงกัน FM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างเบตงเที่ยวชวนสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 0809195365หรือทางเพจ

0: Facebook FM 99นะครับนะปลายปีแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวกันกับ FM 99แล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะอ่ะอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมิงและคุณผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนะครับ
0: วันนี้ทั้งกรมอุตุทั้งเพจกรุงเทพมหานครรายงานตรงกันวันนี้ฝนจะตก 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับอาจารย์ครับ
1: เรื่องสนใจมันหมดเวลาของสำหรับคนกรุงเทพนะฮะไม่ได้พูดถึงคนที่อื่นนะฮะสำหรับคนกรุงเทพก็ฝนมันก็เป็นฝนธรรมดานะฮะไม่มีละไอ้พวกโคตรอะไรพวกนั้นนะใช้ชีวิตจงให้ใช้ชีวิตอย่างสบายฝนก็ตกไปมันก็ต้องตกบ้างอะบนป่าใต้ฟ้าก็ต้องมีฝนนี่แหละว่าฝนสไตล์โหดๆไม่มีวี่แววแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวี่แววจนหมดหน้าฝนนี้ละ
0: ครับอ่ะงั้นก็ไปเที่ยวกันดีกว่าไหมฮะวันนี้15ตุลาคมครับอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกที่เปิดเรียบร้อยแล้วเช่นที่สิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์เป็นต้น
1: ใช่เมื่อเช้ายังดูอยู่เลยเขากำลังพูดถึงกิจกรรมเปิดหมู่เกาะสุรินทร์ในเพียรเกาะสุรินทร์นะฮะแล้วก็มีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวมีอะไรต่ออะไรรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใส่เสื้อทีมเพื่อนทอนด้วย
0: ไปก่อนหน้านี้เขาไปดำน้ำเก็บขยะกันครับอาจารย์ฮะ
1: มีการ
0: ก็ถูกต้องแล้ว
1: ก่อนปกติอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่จะก่อนจะเปิดนะฮะเขาก็จะทำเก็บกวาดขยะดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาปิดมานานเพราะฉะนั้นมันก็มีคลื่นพาพวกขยะมรสุมขยะที่มากับคลื่นลมเนี่ยเข้ามาเขาก็ต้องเก็บกวาดเพื่อที่ทำให้ท้องทะเลสะอาดแล้วก็ตอนนั้นตอนช่วงคลื่นลมเรือมันก็ออกไปทำงานยากอ่ะง่ายๆฝนนี้ตอนนี้คลื่นลมเริ่มสงบแล้วเขาก็ออกไปตรวจสอบความเรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเกาะสุรินทร์ก็ไปเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรให้ดูแล้ว
0: ทำไมอ่ะพูดลักขนาดนั้นครับ
1: ก็ปะการังปะการังก็บอกไปตั้งนานแล้วอีก20ปีมันก็แทบจะหมดแล้วเพราะว่าทะเลมันร้อนขึ้นใครจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะผมได้แต่บอกว่าทะเลร้อนขึ้นแล้วความร้อนมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อล่าสุดเดือนสิงหาก็ทำลายสถิติโลกไปแล้วกันยาทำลายสถิติสิงหาอีกเย้โดยฉะนั้นเนี่ยคือมันร้อนขึ้นเรื่อยๆทำลายสถิตินะฮะ
0: ครับ
1: สักวันปะการังมันก็ต้องตายเพราะงั้นอยากเห็นก็รีบๆไปวันนี้
0: เดี๋ยวโลกมันก็รีเฟรชตัวเองมาเมื่อก่อนน้ำทะเลยังเคยไปอยู่แถวนู้นไอ้คือโอดจมทั้งภาคอีสานเลย
1: ภรรยาที่ชอบด่าเราตั้งแต่แต่งงานกันได้3ปีก็จะแต่งด่าเราไปเรื่อยๆจนแต่งงานถึง35ป
0: ี อ่ะไปกันต่อดีกว่าครับในขณะที่อุทยานแห่งชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนบกนะครับก็จะเริ่มเปิดด้วยนะฮะเช่นเปิดเส้นทางพิชิตยอดเขาดอยผ้าห่มปกยอดดอยสูงอันดับ2ของประเทศไทยนี่ก็จะเปิดให้ด้วยนะครับเริ่ม16ตุลาคมนะครับยาวตุลาคม2169นะครับปีนี้นี่แหละแล้วก็ยาวไปถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ2170ครับเดิน
1: สำหรับคุณดีฮะสำหรับคุณผู้ฟังอย่าสนใจดอยผ้าห่มปกเลยรอหนาวก่อนค่อยไปพี่เนี่ยว่าที่จริงๆมันจะบอกคุณผู้ฟังก็คือว่าถ้าเกิดอยากไปเกาะสุรินทร์เนี่ยไปวันนี้
0: เลยไปวันนี้เลย
1: พรุ่งนี้ก็ได
0: ้ครับ
1: ไปวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้มาเรื่องนี้เพราะว่าคลื่นลมสงบมากสงบจนน่ากลัวทะเลคุณจะนิ่งเรียบเกรบใครเมาเรือเนี่ย แนะนำให้รีบไปมันมกราไม่ใช่โทษทีวันจันทร์วันอังคารเนี่ยสบายชิวๆไปคือไปได้ตั้งแต่วันนี้ไม่มีล
0: ม
1: คือลมสงบบางงานเกาะสุรินทร์เกาะสิมิลันถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปก็รีบจองตั๋วแล้วก็พุ่งไปเลยแต่หลังจากนั้นไม่ทราบนะ
0: ไปแล้วก็ไปอีกได
1: ้ครึ่งอาทิตย์แรกนะ
0: ไปแล้วก็ไปอีกได้ฟังอาจารย์บอกว่าทะเลสงบอ่ะว่างอยู่ก็ไปเลยเนี่ยเขาให้ work from home ก็ work from anywhere เลย
1: ได้นะฮะก็เลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเรากับองค์กรเพราะงั้นก็รีบไปซะได้ เท่าที
0: ่แววตกงานมาเห็นเลยเนี่ย
1: เดือนนั้นเหมือนเนี้ยนะก่อนตกก็ได้คิดได้กำไรจากการไปไหนก็ได้ไงครับคิดว่าน่าจะได้ฮะที่หน้ายังได้ทั้งอาทิตย์เท่าที่ดู
0: ครับ
1: ตอนนี้ลมแถวอันดามันแถวเกาะสุรินทร์เบาละไปได้ทั้งอาทิตย์จนถึงวันอาทิตย์หน้า
0: ฮะ
1: ก็ว่าง่ายๆได้แต่วันเนี้ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสได้หมดยาวไปจนถึงพอเข้าวันเสาร์อ่ะจะมีลบนิดหน่อยนั่นเสาร์หน้านะฮะมีเสาร์นี้ก็ว่ากันนะครับ7 วัน
0: ครับก็นอกจากนี้ฮะไปกันที่ประชุม World Bank IMF กันหน่อยดีไหมฮะจ๊ะนะขนของดีของเด่นของประเทศไทยไปโชว์เคสกันเพียบเลยนะมีทั้งของกินผลมงผลไม้ไปให้ชิมกันนะครับมวยทงมวยไทยโขนเขินก็ไปแสดงกันให้เต็มที่เหมือนกันเลย
1: มีกระเป๋าผ้าขาวม้าที่มุมไวรัลหน่อยนะ
0: ครับ
1: กระเป๋าผ้าขาวม้าท่าทางจะเป็นไวรัลสูงสุดละอันอื่นก็จะเป็นผลการประชุมอะไรประมาณนั้น
0: ก็มีผลไม้รถเข็นผมว่าก็ดีนะที่เท่าที่ดูอยู่แล้วก็มีแสดงโขนก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะฮะวันนี้มีมวยไทยมั้ง
1: โขนกับมวยไทยก็น่าจะเป็นไฮไลท์อยู่แล้วเขาแสดงคนก็ต้องอยากดูอยู่แล้วสองฟรีนี
0: ่น่าจะเอาพวกขนมกุ้ยช่ายลูกชิ้นทอดไส้กรอกแล้วโรเบิร์ตอะไรไปโชว์ด้วยเขามีไอติมด้วยไอติมขนมปังอ่ะเอาขนมปังแล้ว
1: เอาขนมปังเนี่ยสุดยอดแล้วผมชอบมากผมว่าเป็นความผมไปมาหลายประเทศแล้วไม่ค่อยได้เจอนะรู้สึกเกิดเจอก็อาจจะเรียนแบบไทยว่าผมกินมันได้เด็กๆไอติมขนมปังเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดยิ่งใส่ข้าวเหนียวลูกชิดเข้าไปยิ่งมันเชื่อมเข้าไปยิ่งเป็นแบบว่าผสมผสานไทยแท้
0: เอาอาหารอัตลักษณ์ของแต่ละภาคไปโชว์ด้วยก็ดีนะข้าวซอยนี่ฝรั่งก็ชอบ
1: โอ้มีปลานิลเนี่ยเห็นเมนูหลักที่เขาเสิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วก็เอาปลานิลมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเชฟเขาก็บอกว่ามันต้องคำนวณด้วยเนื่องจากมันเลี้ยงคนจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันไม่ใช่คนเลี้ยง100-200 คนมันเลี้ยงคนหลายพันเป็นหมื่นด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเมนูต่างๆไปโชว์แต่ผมมันได้ยินข่าวว่ามีเรื่องของเมนูปลานิลเมนูต่างๆซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยแบบฟิวชั่น
0: ฮะเอานวดด้วยดิก็ดีนะผมว่านวดสั้นๆสัก10 นาที15 นาทีเวิร์กไหม
1: นวดเนี่ยเวิร์กแน่นอนมันเวิร์กเกินไปจนจะไม่มีใครไปชุม
0: อ๋อพี่ทองคือกันหมดเลย
1: คือในห้องประชุมเนี่ยเก้าอี้แถวเก้าอี้นวดเนี่ยผมมั่นใจว่าแถวเก้าอี้นวดจะมีคนมาต่อคิวเยอะกว่าในห้องประชุม
0: ครับ ไปกันผลแชมเปี้ยนลีกคืนนี้กันหน่อยไหมเดี๋ยวจะไม่ได้คุยซะก่อนคุยกันซะให้เรียบร้อย
1: ไม่มีอะไรเกี่ยวกับผม
0: แมนยูแพ้ไงฮะเอาไม่เกี่ยว
1: ไม่ว่าเกี่ยวอะไรกับผม
0: ครับทีมจะแตกไหมเนี่ยไม่น่าแตกนะ
1: มันก็แพ้อยู่แล้วนี
0: ่แอสตันวิลล่าก็ชนะ 6-0 ลิเวอร์พูลก็ชนะ 6-3
1: ก็มันก็ไม่สนใจแชมเปี้ยนลีกหรอกแชมเปี้ยนลีกอะไรกันบอลเสียเวลาเล่น
0: ครับ ตัดรอนทุกประเด็นเลยนะเนี่ย
1: ใช่คุณผู้ฟังมีส่งอะไรบ้างเหรอส่งมาแล้ว
0: มีมาแล้วสวัสดีพี่เหม่งอาจารย์แชมเปี้ยนลีกทีมอังกฤษหน่อยฮะก็พูดแล้วเนี่ยปืนหงผีระบายไก่ผลเป็นไงครับไก่อ่ะ
1: ไก่ไหนไก่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอเราสร้างทีมอันนี้ฟอร์มทีมเรามันดีเรื่อย
0: ๆ
1: ขาดนิดเดียวคือตอนนี้เล่นเก็บคะแนนเหมือนยิมนาสติกลีลาพอดีฟุตบอลมันต้องยิงประตูอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าเราไม่เล่นยิมนาสติกลีลาเราจะเล่นฟุตบอลเราจะเริ่มยิงประตูแล
0: ้
1: ว
0: ไปอัปเดตเรื่องแหล่งท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่าครับทางทีโรซูนะแจ้งมาเหมือนกันนะครับเปิดบอกว่าเปิดแล้วแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะที่อุ้งผางนะฮะถนนเละรถขับเคลื่อน2 ล้อเข้าไม่ได้เข้าได้แต่รถขับเคลื่อน4 ล้อครับ
1: จริงๆก็รอก่อนแล้วกันถ้าเกิดเปิดแล้วแต่รถ2 ล้อยังเข้าไม่ได้นี่ผมไม่แนะนำให้รอก่อนเพราะว่า4 ล้อเข้าได้ออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหา
0: ก็มีรถ6 ล้อของที่อุทยานเอาล้อเนี่ยพันโซ่นะฮะเข้าได้
1: มันก็โหดร้ายชีวิตเกินไปเอากลับมาว่ารอจะเย็นๆก่อนแล้วกันอีกสักเดือนหนึ่งมันน่าจะเข้าได้สบายๆแล้วไม่ต้องรีบฮะไปกับสุรินทร์
0: ฮะ
1: ทำไมอ่ะถ้ามีวันหยุดเท่ากันที่เราสู้กับสุรินทร์ใช้วันเวลาเท่ากัน
0: อ๋อครับ
1: ใช้เวลา
0: เที่ยวที่ปากแล้วรีบลงไปเลยสุรินทร
1: ์ก็ประมาณบอกว่าแล้วไงก็ประมาณเกือบ4วัน3คืนก็เที่ยวเกาะสุรินทร์ได้สบายสบายแล้วไปทีเราสู้ก็ต้องใช้ดีไม่ดีใช่ไหมว่า4วัน3คืนอีกลองนั่งรถ6ล้อไปดิกว่าจะเข้าถึงเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวเกาะสุรินทร์ก่อนรอใจเย็นๆเดี๋ยวทีเราสู้ก็เปิดแบบเปิดจริงจังเอง
0: เออซิมิลันก็เปิดด้วยนะฮะไม่พูดถึงซิมิลันซะหน่อย
1: ไปดิก็เหมือนกันนะคืนลมสงบเท่ากันฮะมีโลมามาคอยต้อนรับด้วยกระโดดดึ๋ง
0: เออ
1: มันก็เห็นอยู
0: ่มันมีรูปของวานโอมูระครับที่ไปไหว้โชว์ตัวที่ซิมิลันเมื่อวันก่อน
1: คือฮะว่าแถวๆนั้นจะเป็นโอมูระฮะแต่ก็จะเห็นแบบไกลๆหน่อยตอนนี้จริงๆมันต้องมีวานเผือกด้วยหายไปหลายปีแล้วน่าจะกลับมาสมควรถึงเวลากลับมาโชว์ตัวได้แล้ว
0: ครับผมแล้วไปไหนแล้วฮะมันไปไหนฮะเรามีโทรศัพท์โทรไปตามตัวไหมฮะ
1: ผมก็อยากรู้เหมือนกันก็มาจะไปเที่ยวพม่ามั้งเดี๋ยวสักวันมันก็คงกลับมายังไม่เห็นมีข่าวว่ามันตายนี
0: ่โลกเคยจมน้ำมาก่อนไหมครับมีท่านฟังถามมาเมื่อวันก่อนนะ
1: โลกเคยจมน้ำครับว่าโลกนี้ต้องแปลกันเองว่าอยู่ตรงไหน
0: ยุคโนอาห์หรือเปล่า
1: ถามว่าคือคำว่าโลกมันแปลไงฮะโลกคือกรุงเทพถ้าเกิดสมมติว่ากรุงเทพเคยจมถ้าเกิดโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เคยจมแต่เมื่อเป็นพันล้านปีก่อนเอาไว้ง่ายว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ทั้งโลกมีแต่น้ำนะว่าแผ่นดินต่างๆนี่มันบางทีบางพื้นที่มันก็ไปก้นทะเลในอดีตแล้วมันก็ดันขึ้นมากลายเป็นแผ่นดินนะฮะโลกมันเปลือกโลกมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเจอพวกฟอสซิลอะไรต่างๆตามยอดเขาหรืออะไรที่เจอแบบหิมาลัยอย่างเงี้ยเดิมทีมันก็อยู่ใต้ทะเลครับ
0: ครับ
1: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะงั้นคำว่าโลกเคยจมน้ำมาก่อนก็บอกสั้นๆว่ามันไม่เคยมีครั้งไหนที่โลกมีแต่น้ำไม่มีแผ่นดินเข้าใจนะแล้วก็บางที่ก็โผล่บางที่ก็จมมันก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการเวลาของโลกซึ่งนับกันเป็นพันล้านร้อยล้านพันล้านปีไม่นับกันแค่ปีสองปีแต่ถ้าเกิดกรุงเทพอยุธยาเคยอยู่ใต้น้ำแต่ตอนนี้พอน้ำลดในพอน้ำเริ่มลดลงมันก็โผล่มาสร้างเมืองกันแล้วเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นใหม่แล้วก็จมน้ำใหม่เย
0: ้ครับนี่เขามีเพจกรุงเทพธุรกิจนะเขาโพสต์ด้วยว่ารวบรวมของที่เขาเสิร์ฟคนที่เข้ามาประชุม IMF มีกล้วยไข่กำแพงเพชรก็มีนะฮะเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดหัดใหญ่
1: ก็ดีไงข้าวหวาน
0: ของขนมไทยโบราณอย่างเงี้ยบูหลันดั้นเมฆเม็ดขนุนฝอยทองผมว่าผมเคยกินนะแต่จำไม่ได้เห็นหน้าตาแล้วเคยกินแน่นอนฮะบูหลันดั้นเมฆใครเคยกินบ้าง
1: พูดแล้วพูดกระดานเหลือเกิน
0: พูดแล้วก็คือน้ำลาย
1: มีของกินเยอะกินฟรีใครก็ชอบ
0: อาจารย์เคยอาจารย์กินยังกินได้ไหมฮะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์ยังเคยยังกินได้ไหมของหวานหมอห้ามไหม
1: คือต้องห้ามตัวเองอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมาชิ้นเดียวแล้วมันอร่อยจริงก็กินฮะแต่กินชิ้นเดียวไงกินนิดเดียวฝอยทองเป็นแพผมก็กินมุมเล็ก
0: ๆ
1: แต่ตอนหลังฝอยทองเลิกกินแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันรสชาติมันยังไม่ใช่ถ้าเกิดมันอร่อยจริงต้องเส้นเล็กๆแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเป็นน้ำตาลน้ำตาลต้องอยู่ในเนื้อหลังๆนี่มันเหมือนกับเอาเส้นมาแช่น้ำเชื่อมมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดมันอร่อยจริงก็กินได้กินเล็กๆ
0: จะไปซิมิลันควรจะไปสักเอ้ยไม่ใช่จะไปสุรินควรจะไปสักกี่วันดีครับหมู่เกาะสุรินใช่ไหมไม่ใช่สุรินอีสานใต้นะ
1: หมู่เกาะสุรินสามวันฮะสามคืน
0: เผื่อเวลาเดินทางอีกวันนึงด้วยเป็นสี่วันสามคืน
1: ก็ใช่ก็คือนั่งรถปุ๊บปกติก็เดินทางคืนเนี่ยเพราะเรือมันออกเช้า
0: คร
1: ับ ไปซุปแล้วก็ไปคุระบุรีลงเรือวิ่งไปถึงก็ประมาณสักบ่ายจองเต็นท์ให้เรียบร้อยก็เข้าเต็นท์จัดของแล้วถ้าเกิดเวลาตอนบ่ายมีจะออกเดินเล่นชมวิวดูดำน้ำเต็นท์ง่ายๆอยู่แถวๆนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ยาวทั้งวันไปดำน้ำตามที่ต่างๆซึ่งอุทยานก็มีเรือหางยาวบริการอยู่แล้วก็ดำน้ำสองวันเสร็จแล้ว จากนั้นก็นอนคืนที่สามพอตื่นเช้าคืนที่สามก็ลงเรือวิ่งกลับฝั่งแล้วก็นั่งรถกลับกรุงเทพก็ประมาณ4วัน3คืนดีสุด
0: ฮะเอ๊ดำน้ำวันเดียวเองเหรอฮะอาจารย์ฮะ
1: 2วันไง
0: รุ่นผมเนี่ยอยู่บนเกาะเนี่ย2วัน1คืนเผื่อเวลาเดินทางไปเนี่ยวันหนึ่งกันเหนื่อยแล้วก็วันกลับอีกวันหนึ่งเผื่อไปหาอะไรกินบนฝั่งบ้าง
1: ดำน้ำสองคืนนะคุณหมิงฟังชัดๆวันที
0: ่
1: หน
0: ึ่
1: งเดินทางวันที่สองดำน้ำบนเกาะวันที่สามดำน้ำบนเกาะวันที่สี่กลับเพราะฉะนั้นก็สี่วันสามคืนเนี่ยฮะ
0: โอเคไปฟรีไดฟ์ที่ไหนได้บ้างครับก็ได้ทุกที่แหละฟรีไดฟ์อ่ะใช่ไหมฮะ
1: ฟรีไดฟ์ที่ไหนได้บ้างเขามีกำหนดฮะถ้ามีกำหนดพื้นที่ตรงไหนห้ามทำฟรีไดฟ์หรืออะไรต่างๆอันนั้นไปศึกษาเองครับเพราะว่าประกาศอุทยานเขาจะมีความแตกต่างกันผมไม่ทราบ
0: ฟรีไดฟ์ในมุมของผมนี่กระโดดตัวเปล่าแล้วก็ว่าย
1: ไม่ฟรีไดฟ์ในที่นี้พูดถึงกิจกรรมดำน้ำแบบเปล่าน้ำเนื้อเขาเรียกฟรีไดฟ์ก็คือใส่ฟินใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ดำลงไป10เมตร15เมตรตัวเปล่านะฮะพวกนั้นเขาเรียกฟรีไดฟ์มันเป็นกิจกรรมนะครับที่ชื่อมันเป็นสากลใครก็รู้ถ้าเกิดพูดถึงฟรีไดฟ์จะพูดถึงการดำน้ำประเภทนี้ซึ่งบางทีเขาก็จะมีกติกากำหนดไว้เพราะว่าบางคนอาจจะฟินมันยาวแล้วก็ไปเตะปะการังหรืออะไรพวกนี้มันก็มีกติกาในการกำหนดว่าตรงไหนทำอะไรได้ต้องไปเช็คเอาเองครับ
0: ประชาชนทั่วไปเข้าไปดูงานประชุม IMF World Bank ได้ไหมไปทำไมเนี่ย
1: ไปทำไมฮะ
0: เออนั่นสิไปทำไมนะเขาคงเห็นอยากไปดูโชว์อยากไปลิ้มลองของอร่อยในงานประชุมมั้ยหร
1: อตัวดีมันเป็นงานประชุมมันไม่ใช่งานเอ็กซ์โปอยากเข้าไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ต้องเช็คว่าคุณมาจากองค์กรไหนรีจิสมาหรือเปล่าลงทะเบียนมาหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆไม่มีความจำเป็นที่พวกเราต้องไปครับอยู่เฉย
0: ๆเขาม
1: ีใช้ชีวิต work from home ยังมีความสุข
0: เอกชนไม่ work from home ฮะ
1: เขา
0: ขอความร่วมมือใช
1: ่รัฐบาลก็ขอความร่วมมือไงใครไม่ work from home ก็ได้แล้วแต
0: ่ครับ
1: ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเมื่อเขาบอกแล้วเขาขอความร่วมมือแล้ว
0: นี่เขามีส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของการประชุม IMF World Bank ด้วยนะว่าให้เที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าก็ดีนะ
1: ทำไมต้องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าให้ใครเที่ยว
0: ก็น่าจะคนประชุมละมั้ง
1: เออผมไม่เข้าใจว่าจะใครจะต้องไปเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าน
0: ั่นสิแต่ว่ามันมีเรื่องของคมนาคมจริงๆพูดมาตั้งแต่วันเขามีประเด็นออกมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจ่ายครั้งเดียวสามารถเดินทางเส้นนู้นก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะฮะในเรทราคาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่17ไปจนถึงแม็กซิมัมก็คือ45บาทครับเดี๋ยวจะเริ่มให้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป
1: ก็คือรวมบัตรในมุมอะง่ายๆก็คือหมายความว่าขึ้น BTS ก็ได้ขึ้นไอ้ใต้ดินก็ได้ขึ้นสายอื่นก็ได้ก็แต่ใช้บัตรเดียวจะได้ไม่ต้องใช้อะไรให้มันมากมายส่วนราคาก็อย่างใกล้ๆเดิม
0: นิดหนึ่งนะผมขออนุญาตชวนท่านผู้ฟังไปดูนี่กันหน่อยนะครับการแสดงแสงสีเสียงนะครับถ่ายทอดเรื่องราวพระปะนิทานนะครับณอาคารสถิตไทยชโยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับไปชมก็ได้ตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมาจะจัดยาวไปถึงวันที่18ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับอาคารสถิตไทยชโยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสักเกตพอดีภูเขาทองนะครับตรงบริเวณนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะไปชมกันดูนะฮะไปกันที่ข้อความครับคุณเบียร์ส่งเข้ามาอาจารย์ธรพี่หมิ่งเคยกินพะโล้ขาหมู3ชั้นพะโล้หมู3ชั้นใส่หน่อไม้ไหมครับเคยครับแต่อาจารย์ชอบกินไข่พะโล้แข็งๆหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนะไอ้พะโล้หมู3ชั้นเนี่ยทุกคนในประเทศนี้คงเคยกิน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าใส่หน่อไม้คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าใส่หน่อไม้
0: มีมันมี
1: คีย์เวิร์ดคำว่าใส่หน่อไม้ผมบอกว่าไม่เคยกินครับ คุณหนึ่งเคยกินด้วย
0: เคยฮะถ้ารู้ต่างจังหวัดมีฮะ
1: เป็นหน่อไม้ใช่ไหม
0: ใช่หน่อไม้ครับ
1: ผมไม่เคยกินนะอันนี้อาจจะเจอมั้งแต่ผมไม่เคยกินผมพูดตามตรงผมไม่เคยกินแต่ผมต่างจังหวัดผมก็กินมาเยอะแล้วแต่ผมก็ไม่เคยได้เห็นดอกไม
0: ้ผมว่าเป็นคนสมัยเด็กๆไม่ชอบกินไข่พะโล้เพราะว่ารู้สึกว่ามันหวานมาชอบกินตอนโตๆนี่แหละก็ได้มีโอกาสกินหลากหลายมากเลยนะฮะในช่วงในหลายๆช่วงชีวิตพอสมัยหนุ่มๆมีแฟนเป็นคนจีนที่อยู่แถวๆบางรักก็ได้มีโอกาสกินพะโล้ขาหมูพอช่วงตรุษจีนก็เปลี่ยนจากขาหมูเป็นใส่หน่อไม้ครับอาจารย์ฮะก็แล้วหลากหลายกันไปแล้วแต่
1: เนี่ยนี่แปลกผมไม่เคยรู้
0: ครับ
1: ขาหมูบางรักผมไม่กินไม่ได้เด็กแล้วคือผมก็ไม่เคยรู้นะฮะก็ขอบคุณที่ช่วยเปิดโลกว
0: ่
1: ามีพะโล้ใส่หน่อไม้ด้วย
0: แต่พะโล้ไข่แข็งๆที่อาจารย์ชอบทานนะฮะต้มหลายๆวันแล้วไข่แข็งไข่ขาวแข็งโป๊กอย่างนั้นน่ะไปกินก็อร่อยดีเหมือนกันนะฮะสู้ฟันดี
1: ผมชอบจะตายนั่นคือพะโล้นี้จินตนาการผมที่ผมกินเพราะว่าพะโล้ไอ้พวกพะโล้รุ่นใหม่เอาไข่ต้ม
0: มาชุบซีอิ๊วแล้วก็โยนลงไป
1: อันนั้นไม่มีไข่พะโล้ในมุมมองผมครับ
0: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันที่ข้อความที่ไลน์ YouTube ครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่ง
1: สวัสดีครับคุณนัทสอนครับ
0: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับพิธีกรสุดหล่อทั้งสองท่านนะฮะแค่ทักทายเฉยๆจ้ารออยู่คนเดียวจันทร์ที่ผม
1: ใช่ถูกแล้วก็สวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่หล่อแต่น่ารักเดี๋ยวนี้มันกินใจมากกว่ายิ่งถ้ามีแบงค์พันอยู่ในมือมันก็หล่อไปก็เท่านั้น
0: คุณ SPZ ครับดำน้ำไม่เป็นสโนว์เกิลไม่ได้เพราะจะเวียนหัวจะไปสุรินทร์ศรีมิลันได้ไหมมีอะไรให้ทำไหมครับก็ใส่แว่นตาว่ายน้ำไม่เฉยก็ได้
1: เดินเล่น
0: เดินเล่นใช่เขามีที่ให้เดิน
1: เยอะเพียบเลยเดินชมสายชมหาดชมทรายชมถ่ายพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเขาก็นิยมกันอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วง
0: อืมโอ้โหความอะไรนะตัวไฮไลท์ตัวคอแวลูของสุรินทร์นี่ 80% มันอยู่ในทะเลนะฮะ
1: ก็ทะเลอ่ะทะเลพี่น้องเราไม่ลงใต้น้ำก็หาดสุรินทร์สวยออกถ่ายวิวถ่ายรูปก็สวยดีออกสบาย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปก็ลงตามเองอ่ะอืมไม่คิดมาก
0: อืมคุณชัยสิทธิ์สวัสดีอาจารย์ธรคุณเหม่งครับเมื่อวานช่วงเย็นฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมโรบินสันศรีราชาด้วยครับ
1: ก็ท่วมแป๊บเดียวฮะแล้วก็ลงมันเป็นน้ำรอการระบายถ้าเกิดอยากดูแบบฝนแช่ใช่ไหมหรือว่าโหยหาฝนแช่เราแนะนำให้ดูข่าวที่ตุรกีครับอิสตันบูลฮะเจอเข้าไป200เหมือนกรุงเทพหลักลักษณะคล้ายๆกรุงเทพเลยครับ
0: แล้วเขาม
1: ิดหลังคารถเหมือนกันครับ200มิลฮะฝนเรนบอม
0: ครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีทางกรมอุตุเขาโพสต์แนวโน้มอากาศของประเทศไทยช่วงวันที่14ถึง25ตุลาคมอันนี้ไอ้เรื่องของวันที่14ไปจนถึงวันที่22เนี่ยผมเฉยๆแต่ว่า23 24 25ทางกรมอุตุเขาบอกว่าสัญญาณฤดูหนาวจะมาแล้วนะฮะไทยตอนบนฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนแล้วก็มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นตอนเช้าผมว่ามันบนดอยมันก็เย็นนะ
1: สุดยอดดอยที่ไหนมันก็เย็นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาคนปกติเขาก็อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ไม่เย็นขนาดนั้นตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็คือมันเย็นเย็นตอนเช้าหน่อยนึงแต่กลางวันก็ร้อนนะ
0: ครับ
1: กลางวันเชียงรายเชียงใหม่นี่30
0: อ่ะอุ้ยต่อให้เข้าฤดูร้อนฮะกลางวันมันก็ร้อนอ่ะเดินอยู่กลางแดดมีไหม้อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอะไรวะ
0: จริง
1: ๆต่อให้เข้าฤดูร้อนกลางวันมันก็ร้อน
0: ขอโทษขอโทษต่อผมพูดผิดเองแม่ช่วงหลังๆนี่เผลอบ่อยต่อให้เข้าฤดูหนาวนะฮะเดินตอนกลางวันแดดจะจัดฟ้าใสๆเนี่ยก็มอดไหม้เหมือนกันครับอาจารย์ฮะไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะเชียงรายเชียงใหม่อ่ะไหม้หมดครับ
1: คือกรมอุตุก็สัญญาณฤดูหนาวของกรมอุตุกับของผมมีคนละหนาวกันมั้งฮะ
0: ขิงก็อีก
1: ไม่ได้ขิงคือไม่เข้าใจว่าสัญญาณฤดูหนาวของกรมอุตุนี่หมายความว่ามันมีสัญญาแต่ถามว่ามันยี่สิบเท่าไหร่นะ
0: ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าย
1: ี่สิบสามถึงเท่าไหร่นะ
0: ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตุลาคมฮะสัญญาณฤดูหนาวจะมา
1: หนาวสุดเหรอ
0: ฮะ
1: เชียงรายตอนหกโมงเช้า
0: ครับ
1: อุณหภูมิ22องศานั่นคือหนาวสุดสัญญาณฤดูหนาวของผมที่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยต้องต่ำ20อุณหภูมิตอนเช้าต่อให้เป็นตอนเช้าก็ได้ต้องต่ำ20ถึงเริ่มเรียกว่าดูหนาวแล้วไม่ต้องพูดถึงกรุงเทพนะฮะอีกไกลเพียงแต่ว่าเอาเชียงรายเชียงใหม่ให้รอดก่อนผมก็ยังไม่เห็นว่าเชียงรายเชียงใหม่จะอุณหภูมิต่ำสุดก็คือ22
0: ก็ไม่ต้องรอขึ้นดอยไปเลยเนี่ยภูชีฟ้าเนี่ยเขามากันเขาก็ไปกันแล้วครับอาจารย์ฮะเดินทางสุขสบายด้วย
1: ถ้าเกิดอย่างนั้นก็ตามสบายแล้วกันแต่ผมเป้าหมายของผมก็คือว่ามันต้องทั้งยอดดอยแล้วบนพื้นมันต้องหนาวแปลไปฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมดูตามพยากรณ์เนี่ยผมยังไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าเชียงรายเชียงใหม่อุณหภูมิตอนเช้าจะต่ำกว่า20เอาง่ายๆแล้วกัน
0: คุณเบียร์ส่งเข้ามาน้ำปูน้ำบูดูน้ำปลาร้าน้ำหมักป้าเชงป้าเชงไม่เคยกินอาจารย์พี่เหม่งกินครั้งแรกรู้สึกยังไงครับน้ำปูน้ำบูดูน้ำปลาก็อร่อยดีนะน้ำปลาแต่น้ำหมักป้าเชงยืนยันว่าผมไม่เคยกินแน่นอนครับ
1: น้ำหมักป้าเชงไม่เคย
0: ฮะ
1: น้ำปู
0: น้ำปูของทางเหนือ
1: น้ำปูทางเหนือจะเคยกินมั้งแต่จำไม่ได้นะถ้าเกิดทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยผมชอบน้ำบูดูมากที่สุด
0: อ
1: ร่อยดีอ่ะ
0: ครับ
1: แต่น้ำปลาร้าเองเนี่ยผมก็ไม่กินนะฮะปกติผมไม่กินแต่ก็คือกระแดะ
0: ฮะ
1: ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแองโชวีหมักหรืออะไรของพวกไอซ์ของนอร์ทพวกแก๊งนอร์ทเขาไอซ์แลนด์สแกนอะไรพวกเนี้ยผมกินได้หมด
0: ครับ
1: แต่น้ำปลาไม่กินอ่ะโดยปกติ
0: อืมนอกจากจะ พูดถึงในเรื่องของเดินทางท่องเที่ยวนอกจากจะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ศรีมิลานและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหลายที่เปิดทำการเรียบร้อยแล้ว15ตุลาคมนะครับทางเหนือจริงๆแล้วเนี่ยทางเหนือหรือทางโซนที่สูงเนี่ยเขาก็เข้าฤดูการท่องฤดูการล่าทะเลหมอกแล้วนะฮะอาจารย์ฮะมีหลายพื้นที่เหมือนกัน
1: ทะเลหมอกไม่เกี่ยวทะเลหมอกมีฮะไม่เกี่ยวกับหนาวหมอกก็หมอก
0: ก็ช่วงนี้แหละไปฝนต้นหนาวต้องไปดูตอนนี
1: ้

0: นะ
1: ช่วงก็ช่วงนี้แหละฮะต้องไปดูตอนนี้ถ้าไม่ดูตอนนี้จะไปดูตอนไหนครับ
0: ใช่เพราะว่าตื่นหลังจากนี้เป็นหน้าหนาวจริงแล้วมันไม่ค่อยมีหมอกฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงหน้าทะเลหมอกใช่ถูก
1: นี่ให
0: ้แยกกันให้ออกว่าทะเลหมอกกับหน้าหนาวกับความหนาวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สัมพันธ์ไงขนาดนั้น
1: ครับจะเอาใกล้ๆอย่างที่น้ำหนาวเขาคออะไรทั้งนี้ก็ได้เส้นทางนั้นอะ
0: ไอ้นั่นคือการดูทะเลหมอกที่ง่ายดายที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาคอเขามีจุดชมทะเลหมอกไปจอดรถเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยสามารถจอดรถสบายมากนะฮะน้ำหนาวก็โอเคก็สบายเป็นแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจุดไหนดูทะเลหมอกง่ายๆแบบเอาง่ายจริงเนี่ยเขาคอเนี่ยง่าย
1: ใกล้ด้วย
0: ก็ไม่ไกลขนาดนั้น
1: ไปดูภูชีฟ้าเลยได้ไหมอ่ะเมื่อกี้พูดแล้วไหนๆแล้วไม่ค่อยได้พูดถึงภูชีฟ้าสักเท่าไหร
0: ่ภูชีฟ้าก็สวยอยู่แล้วมันเป็นจุดทะเลชมทะเลหมอกดั้งเดิมของเราแล้ว
1: ครับ
0: เพราะคือมันอยู่มานานแล้วภูชีฟ้าห้วยน้ำดังพวกนั้นเป็นทะเลหมอกดั้งเดิมฮะถ้าลองไปดูกันได้หรืออีกอันก็พะเนินทุ่งไง
1: เปิดหรือยังเนี่ยตัวนั้นปิดอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่น่าจะเปิดแล้วมั้งฮะ
0: เห็นเขาบอกมีพาเจ้าหน้าที่พาดูเสือดำด้วยไม่รู้ต้องไปอ่านเอาเองครับ
1: ครับก็ถ้าไปขึ้นไปทางเหนือก็มีให้หลายพื้นที่ที่ไปชมทะเลหมอกเยอะแยะเลยนะครับทางฝั่งของตากก็มีด้วยนะฮะจุดชมทะเลหมอกก็เลือกเอาตามอัธยาศัยแล้วกันทางฝั่งแม่ฮ่องสอนก็มีบ้านจ่าโบตรงนั้นนะถ้าเชียงใหม่ผมแนะนำม่อนงอนะไปที่แปลกๆบ้างนะครับก็เกิดขออนุญาตแนะนำแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะเกาะกูดเที่ยวได้ทั้งปีไหม
0: มีเรือไปทั้งปี
1: ครับ
0: แต่ถามว่ามีคลื่นไหมก็ต้องวัดใจกันว่าช่วงไหนมีคลื่นถ้าเกิดจะตอนนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วปีนี้แปลกนะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะลมหนาวไม่ค่อยมาเพราะฉะนั้นจริงๆเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างเงียบนะลมเงียบเพราะงั้นถ้าเกิดจะถามว่าเอาอย่างว่าถ้าเกิดเดือนนี้เนี่ยไปได้เกือบตลอดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าลมหนาวมันเบาฮะไปได้ตลอดเลยว่างานเท่าที่ผมเช็คดูนะฮะยาวไปจนเกือบสิ้นเดือนก็ถือว่ามันเป็นลงเรือง่ายจะตายเรือมันใหญ่ด้วยเรือที่แหลมสอกวิ่งปิ้วปิ้วเป็นเฟอร์รี
1: ่ครับ
0: คัตคาตามาราน
1: ในทะเลมีเรือผีไหมครับเรือผีนี่หมายถึงอะไรเรือหมายถึงว่าเรือที่ไม่มีคนเรือล้างๆแล้วก็ปล่อยลอยกลางทะเลป่ะเคยได้ยินว่ามีเรือสินค้าขนาดใหญ่ปล่อยลอยอย่างนี้ด้วยนะฮะ
0: ไอ้พวกนั้นจะเป็นมหาสมุทรฮะในเมืองไทยคงยากฮะลอยแป๊บเดียวถ้าเกิดเรือล้างๆลอยแป๊บเดียวเพื่อนก็เข้าไปลากแล้วก็มารื้อเรือไปขายหมดครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับเรือผีในทะเลไทยคงไม่มีครับ
1: ครับเกณฑ์เข้าสู่ฤดูหนาวคืออะไรครับ
0: ต้องอันนี้ต้องถามกรมอุตุนะฮะเขาจะมีเกณฑ์ของเขาว่าจะเป็นยังไงคือเข้าฤดูหนาวผมเขียนไปไงอาจจะเป็นเพราะว่าผมเขียนไปแล้วมีคนก็ปีที่แล้วมันเข้า23ตุลาผมก็เลยให้เดากัน
1: ครับ
0: มันเขาจะมีเกณฑ์ของเขาฮะโทษทีต้องถามง่ายๆเลยฮะ
1: นี่ผมได้ความรวดเร็วนะฮะเกณฑ์เข้าสู่หนาว3ข้อเซอร์มาแล้วเรียบร้อย1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียส2อันนี้จากกรมอุตุนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย3การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างชัดเจนแล้วก็แจ้งทัมมิ่งมาด้วยว่าปกติฤดูหนาวของไทยจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับตอบแล้วฮะเรียบร้อย
0: ก็ลองดูแล้วกันแต่เกณฑ์มันแปลก
1: ๆฮะนายก
0: 23เนี่ยมันที่ไหน
1: ไม่รู
0: ้ก็ลองดูว่าเอ้าแล้วแต่กรมอุตุเขามีเกณฑ์ของเขา
1: ครับเอ้าจะตกลงเชื่ออุตุแล้วเหรอฮะนายก
0: เชื่อจะไปเถียงทำไมเถียงเขาก็ไม่เปลี่ยนเกณฑ์อยู่ดีเพราะงั้นปล่อยเขาไปเถอะ
1: นายกสดโอเลี้ยงโชว์ผู้เข้าประชุมเวิร์ลแบงค์อยากให้สดโอยัวได้ครับ
0: ท ทำไมต้องโชว์ผู้เข้าประชุมผู้เบิกเงินนะผมเชื่อว่านายกก็เป็นวัยเดียวเท่าปีเดียวกับผมเนี่ยก็น่าจะเคยกินโอเลี้ยงมาตลอดนะ

0: ผมไม่ได้เสนอไม่ได้ว่าท่านนายกนะฮะแต่งงว่ามันเป็นประเด็นข่าวได้ไงสดโอเลี้ยงหรือโอยั่วหรือโออะไรก็ตามสบายแล้วกันวันนี้ก็อย่าไปแถวนั้นนะฮะเขามีปิดถนนลืมบอกไป
1: ใช
0: ่มีแก๊งต่อสู้เพื่อโลกร้อนไปประชุมประท้วงเรื่องฟอสซิลเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาว่ากันไปเอง
1: ครับแหมอุตส่าห์เลี่ยงไม่พูดแล้วละ
0: ไม่เห็นได้ไรเลยก็เรื่องปกติประชุมที่ไหนก็มีเมืองนอกมีเยอะกว่าเราอีก
1: มัน
0: เรื่องปกติที่แก๊งต่อสู้เพื่อโลกหยุดร้อนเนี่ยเขาก็จะไปตามที่ประชุมใหญ่ๆทั่วโลกอยู่แล้วม
1: ัน
0: เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเรื่องอะไรสำหรับประเทศเราเลยยิ่งจะไปประชุมแถวยุโรปเนี่ยโอ้โหเพียบเลย
1: อยากให้ประชุม IMF World Bank เอาแกงกะหรี่ใต้ไปเสิร์ฟผู้เข้าร่วมประชุมบ้างครับให้รู้ไปเลยว่าแกงกะหรี่ใต้ก็ไม่แพ้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นผมยังไม่เคยกินเลยนะ
0: มันคนละทางกันเลยนะ
1: เหรอฮะ
0: เออแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันก็แล้วแต่คนชอบแกงกะหรี่ใต้ก็แล้วแต่คนชอบแกงกะหรี่อินเดียก็แล้วแต่คนชอบ
1: ครับ
0: มันคนละทางกันส่วนผมเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมชอบแกงกะหรี่เนี่ยผมกินได้ทั้งนั้นผมชอบอยู่แล้วแต่ผมชอบแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
1: แกงกะหรี่อินเดียล่ะฮะมันเครื่องเทศมันจะแรงไปหน่อย
0: อินเดียก็เข้มคือผมมีปัญหาอย่างเดียวผมกินแกงกะหรี่ได้หมดแกงกะหรี่ไทยแกงกะหรี่ใต้หรือแกงกะหรี่อะไรก็ได้ผมชอบทั้งนั้นปัญหามีอย่างเดียวคือมีแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไม่มีอะไรเป็นเม็ดๆอยู่ในน้ำ
1: ไม่มีอะไรเป็นเม็ดๆอยู่ในน้ำถั่วแล้วฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ผมเกลียดเวลาตักน้ำมาลาดแล้วมีถั่ว
1: โ
0: อ้แล้วผมจะต้องเอาถั่วทิ้งไป
1: ครับ
0: เข้าใจไหม
1: ก็ไม่ชอบถั่วพูดง่าย
0: ๆไม
1: ่
0: ถั่วกินชอบกินถั่วแต่ไม่ชอบถั่วไปอยู่กับแกงกะหรี
1: ่เออเห็นด้วยผมเองมีฟีลลิ่งคล้ายๆอาจารย์นี่แหละมีเคสคล้ายอาจารย์อยู่เคสหนึ่งเหมือนกัน
0: อะไรงั้นอย่าคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณผู้ฟังหรอกมันเป็นความชอบไม่ชอบเฉพาะตัวไอ้ที่เกี่ยวกับคุณผู้ฟังเนี่ยราคาน้ำมันไหมที่ได้ทำลายความสดใสในเช้านี้
1: พอแล้วไม่เอาดีกว่า
0: อ๋อกองทุนน้ำมัน
1: มี
0: ล้านไปแล้วนี
1: ่กำลังจะพูดเรื่องอื่นเลยอ่ะเชิญเลยครับอาจารย์ฮะ
0: อ๋อทะลุแสนแล้ว
1: ครับ
0: แสนหนึ่งพันล้านแล้วติดลบนะฮะ
1: ทำก็สนใจไหมเขาไม่เห็นจะสนใจเลย
0: ไม่ใครไม่สนใจ
1: โดนท่านทรัมป์อ่ะ
0: โดนท่านทรัมป์ก็เลยสนใจทำไมกับกองทุนน้ำมันติดลบในประเทศไทย
1: ก็ในประเทศเขาก็ไม่สนใจ
0: ประเทศเขาก็พยายามอยู่เขาก็พยายามให้รัสเซียส่งออกน้ำมันได้อยู่ไงแล้วไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ดันโดนแล้วก็ยิงกันกระจายพอบอกว่าหยุดยิงกันแป๊บนึงได้ไหมรัสเซียยูเครนก็ได้แป๊บเดียวจริงๆไม่กี่ชั่วโมงก็ซัดกันกระจายเพราะฉะนั้นอย่าให้ตอนนั้นครับอย่าไปสนใจแล้วฮะเอาสนใจตัวเราเองดีกว่าตอนนี้ติดลบ 100,000
1: ครับ
0: 1,000 ล้านแล้วถ้าเกิดน้ำมันโลกตอนนี้อยู่105เหรียญนะฮะเบรนท์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นอยู่ก็แสนกว่าล้านก็ไปเรื่อยๆเราเคยติดลบแสนกว่าล้านมาแล้วก็เรียกว่ามาประสบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าเนื่องจากเราติดลบเยอะเพราะว่าเราต้องการจะกดราคาน้ำมันของเราเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนราคาน้ำมันดีเซลของเราก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันตรงนี้ว่าการกดราคาน้ำมันในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กองทุนติดลบแล้วพอถึงเวลาน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะต้องคืนตันเพราะฉะนั้นน้ำมันโลกน้ำมันโลกลงแต่น้ำมันไทยก็อาจจะต้องยาวแต่ตอนนี้น้ำมันโลกก็ยังไม่มีแววจะลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะแพงอย่างนี้ขี้หมูขี้หมาก็6เดือนต่อจากนี
1: ้ก็กระทบกันไปหมดอะครับท่องเที่ยวด้วย
0: รายการจะให้ทำลายเป็นอารมณ์ท่องเที่ยว
1: ฮะเอ๊ะตกลงในทะเลมีเรือผีไหมเหมือนยังไม่ได้ตอบ
0: เขาตอบไปแล้วไงถ้าเกิดเป็นเรือผีในหนังก็ไม่มีหรอกเพราะว่าเดินลอยมาปุ๊บเดียวโดนถอดลากไปแล้วก็ถอดเรียบรถผีจอดอยู่ข้างทางแป๊บเดียวยังเหลือมันไม่เหลือล้อเลย
1: มีข้าวต้ม
0: ทะเลเมืองนอกทะเลเมืองนอกจะมีนะในนี้ผมพูดทะเลไทย
1: โอ้ฮะในอะไรนะในประชุม IMF World Bank อยากให้เสิร์ฟข้าวต้มกุ้ยกับเมนูหลากหลายด้วยฮะ
0: คุณผู้ฟังฮะเราไม่ได้

0: ไม่ชุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันลำบากมากเลยเพราะว่าบางทีมันมีคนแพ
1: ้
0: เพราะงั้นเมนูที่เราเห็นเป็นประจำในงานที่ประชุมเนี่ยมีคนแพ้บ้างมีคนมีความเชื่อแตกต่างกันบ้างไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่กินอะไรต่างๆเพราะงั้นเมนูหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นปลา
1: ครับ
0: สังเกตได้เพราะปลาเนี่ยเรียกว่าแทบทุกความเชื่อกินได้นะแล้วก็ปลาเป็นอะไรที่แพ้น้อยที่สุดละถ้าอย่างยำกุ้งแห้งเนี่ยอันตรายนิดนึงเพราะว่าคนแพ้กุ้งเยอะ
1: ครับ
0: แล้วบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพ้เพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟอาหารให้คนกินเยอะๆเนี่ยเป็นประชุมระดับโลกเนี่ยบางทีเขาจะค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้
1: ซึนามิในที่เกิดจากทะเลหมายถึงชายทะเลใช่ไหมกับซึนามิในฟยอร์ดซึนามิไหนแรงกว่ากันครับ
0: ซึนามิในทะเลเอานับจำนวนคนตายซึนามิในทะเลแรงกว่ามหาศาลเนี่ยเพราะว่าเมื่อครั้งที่เกิดที่ประเทศไทยที่อินโดตอนที่ประเทศไทยโดนผลกระทบนั้นตายเยอะมากแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วที่มีคนตายเยอะขนาดนั้นขณะที่ซึนามิในฟยอร์ดที่ผมไปดูมาเนี่ยที่นอร์เวย์เขามีพิพิธภัณฑ์ด้วยอันนั้นเป็นหินถล่มลงมาในฟยอร์ดก็มีคนตายแต่หลักร้อยกว่าคนนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นถ้าเกิดเทียบความแรงแล้วคนระดับครับในทะเลแรงกว่าเยอะ
1: คณะประมง เรียนคณะประมงจบมาทำอะไรครับ
0: ทำที่แย่มันจบมาทำอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เมื่อวานสัมภาษณ์เด็ก
1: บางคนก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฮะ
0: คือไม่สนใจว่าคืออย่างแรกสุดเนี่ยจบมามีงานเกือบ 100% นะเพราะว่าเงินงานคณะประมงมีมากจบไปทำอะไรก็ได้เพื่อนผมไอ้ลูกศิษย์ผมเป็นแอร์บ้างเป็นนักบินบ้างเป็นอะไรเต็มไปหมดอยู่เรือสินค้าดำน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรทำได้หมดทุกอย่างอ่ะมันกว้างเหลือเกินค
1: ือ
0: ศาสตร์มันกว้างเพราะงั้นมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องรอคนจ้างงานด้วยถ้าเกิดหาอะไรไม่ทำก็แค่เลี้ยงปลาอยู่บ้านก็ขายได้แล้วปากกระบี่นะส่วนถามเด็กเมื่อวานก็สัมภาษณ์เด็กกันเขาตอนนี้เด็กเขาสนใจว่าตอนเรียนมันสนุกแค่ไหน
1: ไปจบ
0: ก็บอกเลยว่าถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลของคณะประมงนี่โคตรสนุกแถมประสบการณ์มีแค่ไหนคือทุนเหม่งผมถามเด็กเมื่อวานเนี่ยนะสิปีสามปีสี่เนี่ยผมสัมภาษณ์รายตัวเนี่ย15 คน
1: ครับ
0: ไปเมืองนอกประมาณ9 คน
1: หมายถึงว่าจบแล้วจะไปต่อเมืองนอก
0: ไม่ใช่หมายความว่าระหว่างเรียนปีสามปีสี่เนี่ยได้ไปเมืองนอก9 คนจะ15 คน
1: ฮะ
0: คือไปเรียนแบบระยะสั้นบางคนไปเป็นเทอมเลยบางคนไป2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ตอนนี้เนี่ยไอ้ทุนแลกเปลี่ยนกับเรียนสั้นๆเนี่ยเพียบเลยเยอะจนน่าตกใจอ่
1: ะ
0: จนถามเด็กว่าตกลงเธอมาเรียนที่กรุงเทพหรือเธอเรียนที่สัวเถา
1: โอ้
0: อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะเพราะว่าทุนจีนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเนี่ยเรียงเป็นตับ
2: แต่ก็ไม่ใช่แค่คณะประมงหรอกฮะเด็กมัธยมเนี่ยผมคุยกับอาจารย์หลายโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันเนี่ยก็ไปเนี่ยปิดเทอมก็ไปต่างประเทศกันรัวๆเหมือนกัน
0: ไอ้นี่เปิดเทอมเลย
1: อ๋อเปิดเทอมโอเค
0: เรียนจะตอนเปิดเทอมเลยบางคนไปเรียนเป็นเทอมเลยด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุนแลกเปลี่ยนเยอะมากสำหรับเรื่องของทะเลนะอันนี้ผมพูดเฉพาะในภาควิชาผมนะวิทยาศาสตร์ทางทะเลเต็มไปหมดจนหน้าอิจฉาเพราะว่าสมัยผมเรียนเมื่อ40 ปีก่อนกว่าผมจะได้ไปนี่โอ้โหเกือบตายแต่ผมก็ได้ไปนะไป2-3 หน
1: วางแผนจะไปเที่ยวลอยกระทงไปเที่ยวที่ไหนดีคะลอยกระทงเลย
0: เมื่อไหร่เนี่ย
1: ก็ช่วงเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดปฏิทินในสถานีหน่อยลอยกระทงลอยกระทงพฤศจิกา
0: เขายังแจกอยู่เหรอ
1: มี
0: บอกเขาจะเลิกแจกเขาไม่เหรอ
1: มีครับเป็นกระดาษเลยเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าลอยกระทงช่วงไหน
0: ถ้ามันเถอะเอาง่ายๆว่ามันก็พฤศจิกาต้นๆนั่นแหละ
1: ฮะ
0: นะ
1: 12 พฤศจิกาก่อนแล้วกันอ่ะปักธงเป็นผมไปเชียงใหม่ฮะจบ
0: มีงานนี่มีสุโขทัยถ้าจะโหลๆสุโขทัยเชียงใหม่
1: ไม่ใช่โหลหมายถึงว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคนไปกันเยอะ
0: ก็เรียกโหลในมุมมองผมก็รู้ไม่ก็ข้างบ้าน
1: นี่ระดับงานระดับโลกของไทยนะเผาเทเล่นไฟสุโขทัยครับจานคะ
0: ใช่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ดีแล้วก็เป็นงานโหลๆที่ดี โหลก็หมายความว่ายังไงก็มีคน

0: ไปยังไงก็ได้ตังค์
1: ครับ
0: เราจะไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเลยเราควรจะทำงานทุกงานของเราอีเวนต์ของเราให้เป็นแบบของโหลๆคล้ายๆกับว่าใครคิดอะไรไม่ออกก็มานั่นแหละนั่นแหละคือเป้าหมายของการท่องเที่ยวที่แท้จริง
1: โอ้ยจองที่พักที่สุโขทัยอ่ะในช่วงเผาเพลินไฟเนี่ยไม่จองกันง่ายๆนะฮะเขามาดูกันทั่วโลก
0: ก็ใช่ไง
1: ครับ
0: ก็คือของโหลเนี่ยมันดีฮะเชื่อผม
1: ในชีวิตอะไรที่ยังไม่เคยเจอก็ได้เจอมาหมดแล้วครับทั้งสึนามิทั้งแผ่นดินไหวทั้งโรคระบาดจะเจออะไรอีกบ้างไหมครับที่ยังไม่เคยเจอ
0: โอ้ย
1: มันต่างดาวมั้ง
0: เอาเรียนบอม300จากกรุงเทพหน่อยดีไหม
1: เรียนบอม300
0: 300มิลเนี่ยที่ผ่านมานั้น2วัน200ยังแค่นี้เรียนบอมเดี๋ยวใจเย็นนะยายใจเย็น
1: ครับ
0: ต้องรีบร้อนฮะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆโผล่มาให้เราได้ตื่นเต้นกันนะฮะ
1: อาจารย์คิดยังไงเรื่องเก็บเพิ่มภาษีขาออกนอกประเทศครับคุณสิทธานนท
0: ์คิดว่าไม่เห็นด้วยครับ
1: เขาชะงักไปแล้วนี
0: ่ก็จะถามว่าคิดยังไงก็บอกว่าไม่เห็นด้วยฮะเนื่องจากส่งผลกระทบกับผมโดยตรงฮะส่วนเรื่องของว่าจะอีท่าไหนได้ประโยชน์ยังไงผมไม่สนใจผมสนใจว่าผมไปต่างประเทศแล้วผมเสียเงินเพิ่มผมไม่เห็นด้วย
1: คุณจอย
0: ตรงมาไหม
1: ตรงดีฮะดีฮะ แต่ไม่มีผลกับผมเพราะผมไม่ได้ไป
0: นั่นก็เรื่องของคุณหมิง
1: ครับคุณจอยบางจากบอกสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอาจารย์ครับเมื่อไหร่แมนซิตี้จะแพ้ครับ
0: แพ้ไปแล้วนี
1: ่ไม่รู
0: ้แพ้เมื่อคืนไง
1: แพ้อะไรอ่ะ
0: แพ้ปารีสแซงไง
1: โอ
0: ้แมนซีแพ้ไม่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีไม่ได้ผ่านไม่ได้ดูชัดๆแต่รู้สึกจะแพ้
1: นี่ผมเปิดขึ้นมาเลยอย่างไว
0: โดนยิงไปได้6ลูก
1: ครับแพ้ไป2ประตูต่อ4ฮาแลนด์ยิง2ลูก
0: ก็ใช่ไงก็แพ้แล้ว
1: แพ้แล้วจบครับสวัสดีฮะช่วงนี้อุทยานขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนะเห็น SMS แล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าช่วงนี้อุทยานแห่งชาติเขาเริ่มรณรงค์นะทุกแทบจะทุกอุทยานที่อยู่บนบกครับอาจารย์ครับเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าที่เป็นเฉพาะตัวของแต่ละอุทยานกระแสในเรื่องของการเดินป่าน่าจะมานะฮะเห็นมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็เป็นเส้นทางเดินป่าเนี่ยกันเยอะเลย
0: ก็สมควรดูก็ไปเดินกันสิ
1: ครับ
0: ผมเห็นด้วยนะฮะว่าก็ไปเดินกันจะเส้นสั้นๆหน่อยไปมีเส้นสั้นเส้นยาวเดินชมธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ดีอุทยานก็ต้องทำอยู่นั้นอย่างนั้นด้วยแล้วเพราะอุทยานเป้าหมายหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของเกี่ยวกับธรรมชาติมันชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับที่ดอยหลวงเชียงดาวเขาก็เปิดด้วยเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขารับนักสมัครเป็นนักศึกษาธรรมชาติอันนี้แปลกแต่ขึ้นไปก็ต้องอยู่บนดอยหลวงเชียงดาว2วัน1คืนนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่ง
0: โอ้ยมันต้องจองคิวเลยคนเพียบเลย
1: คณะประมงมีการศึกษาการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอะไรบ้างในช่วงนี้ครับ
0: เราทำมาตลอดนะฮะ
1: ปลาอะไรนะแซลมอนป่ะปลาส้มอ่ะ
0: ตอนนี้เรากำลังเน้นแซลมอนเพราะว่าไม่ใช่เน้นเราก็อย่างอื่นเราก็ทำอยู่นะฮะแต่แซลมอนมันดังเพราะว่าแซลมอนคนไทยนำเข้าปีงั้ง 8,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลี้ยงแล้วมากินกันได้มันก็ลดค่าใช้จ่ายนำเข้าไปได้แล้วก็เราแซลมอนมันอยู่น้ำเย็นเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของแซลมอนก็คงยากเพราะลงน้ำปุ๊บเดือมันก็ตายแล้วเนื่องจากน้ำบริเวณเมืองไทยมันร้อนมันไม่เหมือนปลาหมอคางดำแล้วก็เอาความเย็นมาจากไอ้พวกของนำก๊าซธรรมชาติเข้าเพราะว่านำก๊าซธรรมชาติเข้าเนี่ยพอมันเปลี่ยนจากก๊าซเหลวมาเป็นก๊าซปกติเนี่ยมันจะก่อเกิดความเย็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เน้นด้านนั้นเวลามันพอคำถามมันมาช้าไปเวลาใกล้หมดแล้วเพราะงั้นก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นานกว่านี
1: ้ก็เดี๋ยวอีกหน่อยคงได้กินแซลมอนปลาแซลมอนน้ำร้อนแล้วมั้งฮะ
0: ไม่มีอ่ะเราเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงให้มันอยู่กับน้ำร้อนได้เราเลี้ยงเพราะว่าเรามีความเย็นฟรีจากการเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ
1: อ่ะแต่เวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ี้เวลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกนิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นี้เป็นต้นไปสพส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือสพส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจะทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่าย

0: ในจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวินิซิอุสจูเนียร์โดนแบน4นัดคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนยืนยันว่าวินิซิอุสจูเนียร์แนวรุกเรอัลมาดริดถูกลงโทษแบน4นัดจากการโดนใบแดงในเกมที่รายชันชุดขาวเอาชนะบิยาเรอัล1ประตูต่อ0ในศึกลาลิก้าส่งผลให้ดาเต้ชาวบราซิลจะพลาดลงสนามในศึกเอลคลาสิโกพบบาร์เซโลนาในเดือนตุลาคมนี้ด้วยสำหรับในแมตช์ดังกล่าวสตาร์จากแดนซัมบ้าวัย26ปีลงเล่นเป็นตัวสำรองและยังสามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้สำเร็จอย่างไรก็ตาม VAR เช็คว่าวินิซิอุสเจตนาดึงผมของนาธานซาลิบาผู้เล่นของทัพเรือดำน้ำสีเหลืองก่อนที่จะเข้าไปทำประตูด้วยเหตุนี้ผู้ตัดสินจึงริบประตูคืนพร้อมกับแจกใบแดงให้กับดาเต้ชาวบราซิลเลียนด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวโดมินิกโซลันกี้กองหน้าของทีมออกไปแม้ว่าโรเบโต้เดซาบี้ผู้จัดการทีมไก่เดือดทองมีแผนที่จะหากองหน้าคนใหม่มาเสริมทีมในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ก็ตามสำหรับโซลันกี้ถือเป็นหน้าเป้าคนเดียวของสเปอร์สในเวลานี้และเดซาบี้อยากหากองหน้ามาแย่งตำแหน่งกับดาวยิงวัย29ปีซึ่งกุนซือของทีมมองว่าการแย่งตำแหน่งกันภายในทีมจะทำให้สโมสรมีผลงานที่ดีขึ้น
2: ช่วง Premier League
3: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: มาแล้วนะครับเวลาดีเลยนะนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการในที่นายไลท์นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับอยู่กับคุณนนท์รัศมีพี่มนรากรและผมเจกศักดิ์วันนพจิตนะครับจำชื่อของนนท์ไม่ได้ขออภัย นะครับเพราะว่าจัดรายการกับผู้ชายคนหนึ่งนะโอ้ยสมองเบลอไปเลยฮะรวนหมดเลยเออเร่หมดเลย
1: โอ้คนเมื่อวานหรือเปล่าฮะ
0: ใช่ก็เลยถามเขาว่าวันนี้เนี่ยมาจัดรายการหรือเปล่าเขาขึ้น IG story และพิมพ์แคปชั่นสุดเท่ว่าพัฒนาแล้วก็ต่อยอด
1: โอ้ยแม่เป็นคน
0: เป็นภาพที่พี่จัดรายการกับเขาเป็นภาพแคปชั่นนะฮะแล้วเขาก็เขียนว่าพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะสู่คนเป็นเลิศ
1: โอ้ยทัศนคติ mindset เขาดีมาก
0: ดีมากเลยแต่ว่า30ปีแล้วนะมันน่าจะดีขึ้นแล้วนะ
1: แต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการไงย
0: ัง
1: ไม่ถอดใจ
0: อ๋อโปรเซสอยู่ใช่ไหม
1: สักวันต้องมีสักวัน
0: เมื่อไหร
1: ่ตอนนี้3ปี4ปีแล้วใช่ไหม
0: 3ปี4ปีแล้ว
1: อาจจะให้เวลาอีกสัก
0: เมื่อไหร่จะบ้านเขาจะไฟฟ้าเข้าพัฒนาหรือว่าไงฮะเมื่อไหร่จะพัฒนาทีหรือว่าไงฮะ
1: เขาหมายถึงพัฒนาสกิลการจัดรายการ
0: การจัดรายการนะ
1: เพื่อที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในเลเวลเดียวกับพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรออ
1: ื
0: มโอ้โหยากแหละนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมันบรรลุโสดาบันแล
1: ้วโอ้โห
0: เป็นไงแหมมีขิงซะด้วย
1: อืมเชื่อว่าวันนี้พี่เอ็มแอบฟังอยู่แน่นอน
0: แอบฟังอยู่แน่นอนเมื่อกี้ก็ทักไปว่าเอ้าเอ็มไม่ได้มาจัดรายการหรอวันนี้อ๋อเป็นพี่นนท์ครับพี่เลยบอกโอ้ยโล่งอกเลย
1: เอ้ยต้องง้อเขาหน่อยสิแบบว่าเอ้ยพี่เอ็มมาหน่อยอยากจัดกับพี่เอ็ม
0: โอ้เหรอก็ขนาดจัดรายการแล้วพี่แอตตี้บริษัทดีกับเขายังส่งมาแล้วอุ้ยน้องคนนี้เด็กสร้างแล้วเนี่ยเขาบอก
1: สร้างปัญหาชัว
0: ร์สร้างนี่สร้างสินพี่สร้างครอบครัวพี่
1: อืมมันต้องอย่างนี้แหละแรกๆคนเราแต่หลังๆผมว่าก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: นะเขาดีขึ้นตอนนี้เขาตัดหน้าพี่แล้วเข้ารายการเขาตัดหน้าพี่นี่ป
1: ิ
0: ดรายการก็หรือว่าออกรายการก็ออกแขกอ่ะเขาก็ตัดหน้าพี่เลย
1: อุ้ยเขารู้จังหวะแล้วไง
0: รู้จังหวะแล้วว่ายังไงนะ
1: เขาจับทางพี่เจ๋งแล้วนะ
0: ใช่เอาแซวเขาเล็กน้อยนะครับวันนี้เขาไม่มาเดี๋ยวก็รู้สึกแบบปลอดๆมากเลย นะครับตัวมันต้องแบกแล้วนะฮะ วันนี้ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะช่วงนี้อาจจะสบายหน่อยครับสำหรับใครที่ขับรถขับรานะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีการประชุมที่บ้านเราใช่ไหม
1: IMF World Bank
0: ครับเรื่องการเงินใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เห็นเนี้ยสำนักข่าวไทยก็ไปทำข่าวกันเยอะอยู่นะก็ติดตามได้ทางสำนักข่าวไทยนะครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของ FM 99นะครับเมื่อกี้ก็เปิดเพลงของการท่าเรือไป
1: สิงห์เจ้าท่าไง
0: สิงห์เจ้าท่าทีมเขาแพ้เมื่อวานนี้นะครับรามเอาแล้วพี่ไม่เกี่ยวนะรามนะรามรับผิดชอบนะ
1: หมายถึงว่าเปิดให้กำลังใจ
0: ก็ได
1: ้ไม่ได้เปิดเยาะเย้ย
0: ไม่ได้เปิดเยาะเย้ยนะ
1: เราคนไทยด้วยกัน
0: ครับเพราะว่ารามซึ่งเป็นช่างรูปหล่อของเรานะไม่รู้เขามีกี่ล่างนะโหทำงานหนักมากเลยอ่ะเหมือนติดหนี้อ่ะครับเหมือนมาติดหนี้อ่ะ
1: เด็กๆก็อย่างเงี้ยแหละ
0: มีพลังไง
1: มีพลังต้องรีบปั๊มต้องรีบกอบโกยก่อน
0: หมดไปกับสาวโดยทรงอ่ะหมดกับหญิงอ่ะโดยทรงละหมดไปกับหญิงอ่ะ
1: เหนื่อยฟรี
0: ครับเหนื่อยฟรี
1: โดนหญิงหลอก
0: เหมือนพี่ละเอาหัวเราะอีกนะเดี๋ยวขอสรุปใช่นะอ้าวก็ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะครับให้กับการท่าเรือ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ดู ACL แชมเปี้ยนลีกอีลิตไงโอ้ไปเยือนเขาก็บอลของของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบอย่างนี้จริงเนาะติ๊กต็อกไปเรื่อยเนาะหาช่องจนมีช่องจนได้อะแล้วก็มีสปีดความเร็วพวกเนี่ยนะพวกปีกเนาะ
1: ครับ
0: ที่คัทแบ็กกลับมาแล้วก็แบบมินาเมโนะแล้วก็ตบกลับมาตรงกันแล้วก็ยิงเข้าไปเน
1: า
0: ะเมื่อวานนี้ไปเยือนทีม
1: คาชิวะเรโซ
0: ใช่ไหมโดนไปแบบโอ้โหกระจุยกระจายนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เนาะท่าเรือโดนไป5เมล็ดเตะดวงใจนะ
1: ครับ
0: ครึ่งแรกก็5ลูกแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนน
1: ใช่ครับ
0: 5ลูกอ่ะ
1: มาเป็นพายุ
0: โอ้พี่ดูอยู่เมื่อวานนี้เขายิงสดทางบีจีสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ดูอยู่ฮะปรากฏว่านาทีที่3นาทีที่10 15 26 28ฮะเรียบร้อย
1: มาตั้งแต่3นาทีแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ช็อตแรกนี่ลังเลอยู่ว่าจะล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายเขาก็ได้ไปพอได้ลูกแรกปุ๊บเขาก็ยังลุยต่
0: อแ
1: ล้วแต่ละลูกนี่ลูก2ก็แบบจ่อๆเลย
0: ใช่
1: ซ้ำเข้าไปนะครับ
0: ครับ
1: ลูก3ก็จุดโทษ
0: จุดโทษอีก โดนอีกนาที26โดนอีก28โดนที่จริงมีหลายจังหวะที่เขามีโอกาสที่จะได้ลูก6ลูก7แต่ว่ายิงข้ามคานบ้างยิงหลุดไปบ้างนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นในครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาจากปัดแก้พรมพิรวัตรอัครธรรมจุดสุซับเบลลงมาด้วยเฮ้ยจุดลงมาเล่นฝั่งซ้ายดีนะนนกระชากลากเลยมีอยู่ช็อตหนึ่งที่กระชากเข้าไปบริเวณฮาฟสเปซก็คือบริเวณระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กกับแบ็กขว
1: าก
0: ับตัวนั้นอ่ะกระชากไปปุ๊บแล้วก็ตบเข้ามาเพื่อนชาร์จไปถึงก็ลูกจิกเป็นไอ้กัปตันทีมอ่ะชายญี่ปุ่นอ่ะชิมูระไหมถ้าจะไม่ชิมูระนะเมื่อวานเห็นเป็นสวมบทกัปตันทีมโนมุระชิมูระที่โดนใบแดงนัดล่าสุดในเกมลีกไงแต่ว่านัดนี้ลงเล่นได้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเพราะว่าคนละรายการเลยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรามาได้ประตูเราคือท่าเรือนะมาได้ประตูจากกลู่คอร์เนอร์ฮะชัยพลอดทนนะเปิดเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นมาเนลทอมเบียครับที่มงเช็ดที่เสาแรกเข้าไปครับก็ไล่มา1ต่อ5หลังจากนั้นก็เราก็พยายามสู้นะแต่ไม่ไหวอ่ะโอ้โหทีมคาชิบาเลโซโหดจริงฮะก็เปิดบ้านเอาชนะไปนะครับ5ประตูต่อ1นะครับ
1: หลังเกมนี่โค้ชโบซิด้าบันโดวิชของการท่าเรือบอกยอมรับเลยครึ่งแรกวางแผนใช้หลัง4เนี่ยผิดพลาดทำให้ทีมตั้งรับไม่ทันแล้วก็เสีย5ลูกติดเลย
0: ครับ
1: แต่เขามองว่าครึ่งหลังพอปรับแก้แท็กติกแล้วทีมเล่นดีขึ้นนะแต่ก็ยอมรับว่าคู่แข่งอย่างคาชัวเรโซนี่เขามาตรฐานสูงอ่ะ
0: ครับ
1: จ่าฝูงอยู่ด้วยอ่ะ
0: เห็นว่าขนาดไม่ได้เอาตัวต่างชาติลงเยอะนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะครับชิวาเลโซฉายาเขาเลยนะไอ้คิงซันอะไรนะซันคิงอ่ะเจ้าชายสุริยะนะเออราชาพระอาทิตย์วันนี้แหละ
1: ครับ
0: ฉายาเขาอ่ะคาชิวาเลโซแล้วก็เป็นจิตจ่าฝูงเจลีกนะนี่ขนาดเขาแบบถ้าเอาตัวต่างชาติไปโหหนักกว่านี้เลยอ่ะ
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเรือนี่เตะ2นัดยังไม่มีแต้มนะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปก็หนักนะ
0: เออ
1: ไปเยือนยะโฮดารุทาคิ
0: เยือนยาโฮทีมแกร่งของมาเลเซียด้วยนะครับ
1: 27ตุลาคมนะครับก็ถ้าเรือจะไปเยือนยาโฮนะเท่ากับว่าผลงานสโมสรของไทยใน AFC Champions League Elite ก็คือถ้วยใบใหญ่ปีนี้นี่3ทีม
0: ครับ
1: บุรีรัมย์ราชบุรีท่าเรือลงเล่นไป2นัดยังไม่มีทีมไหนชนะเลยนะราชบุรีกับการท่าเรือนี่แพ้2นัดรวดเลยส่วนบุรีรัมย์นี่เสมอ1แพ้1มีแต้ม1
0: ไหวปะโอ้โหทีมจากท่าเรือโดยเฉพาะบูสตาบาโดวิชใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โค้ชของท่าเรือนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ใครเพิ่งมาเหมือนกันเนี่ยพร้อมกับโค้ชของบุรีรัมย์ใช่ไหมล่ะเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งก็อันแบบเหลือเชื่อเหมือนกันเนาะในนัดล่าสุดอะเตะไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนาะ
1: ครับ
0: โค้ชมาโรซิวาไหวไหมโค้ชชาวโปรตุเกสฮะ
1: ต้องรีบปรับตัวนะ
0: โอ้ต้องรีบไปนะ
1: บุรีรัมย์นี่ช้าไม่ได้นะอยู่บุรีรัมย์นี่ปรับตัวนานไม่ได
0: ้ครับ
1: มาโรซินวานี่ก็โปรไฟล์ดีตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้ว
0: อยู่โปรตุเกสอยู่ปอร์โต้ใช่ไหม
1: อยู่ปอร์โต้ชุดได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
0: ครับ
1: ยุคโจเซ่มูรินโญ่นู่นเลยนะแล้วก็เคยคุมทีมทั้งอัลเมเรียอย่างในสเปนมาแล้วมีทีมในซาอุก็คุมมาแล้วด้วยต้องรีบปรับตัวหน่อยบอกว่าบุรีรัมย์นี่ต้องการความสำเร็จทันทีนะ
0: ครับ
1: แต่ดูแล้วก็ยังต้องให้โอกาสอยู่แหละมันเพิ่งเริ่มการแข่งขันมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าต้องเร่งหน่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะมาโดซิวานะครับโค้ชของทีมบุรีรัมย์นะครับดูผลงานก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นี่ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่
0: ช่วงนี้
1: ใช่แล้วยังแบบติดๆคัดๆอยู
0: ่ครับเพราะว่าหน้าต่อไปเดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยจะไปเยือนปัตตานีนะ
1: ครับ
0: ในวันที่18ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา19นาฬิกานะครับ
1: ก็ส่วนวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลสโมสรเอเชีย
0: มีไหม
1: ACL 2
0: ครับ
1: บีจีปทุ
0: ม
1: จะลงเล่นนะ
0: ลงเตะนะ
1: เล่นในบ้านเจอแอดิเลดยูไนเต็ด
0: ครับ
1: มีถ่ายทอดสดทาง BG Sport 1ทุ่ม15นาทีแล้วก็จะมีไทยลีก2ด้วยนะ
0: วันนี้ใช่ไหม
1: 6โมงเย็นอุตรดิตถ์ FC เจอ PT สตูล FC แล้วก็1ทุ่มขอนแก่นยูไนเต็ดจะเจอกับไชน่าคอนบิล นี่เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยนะวันนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: มีลงสนามกันด้วยนะ
0: ก็ต่อเนื่องนะเอเชียทูนะ
1: ครับ
0: ก็เจอกับทีมจากออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียอะ
1: ใช่แล้ว
0: แอดิเลด
1: ก็ตอนนี้แอดิเลดก็อยู่ในช่วงฟอร์มดีนะนัดแรกนี่ถล่มไทยโปไป 3-0 ทำให้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะจริงๆเขายังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นอยู่นะลีกใน
0: อ๋อยังไม่เปิดใช่ไหม
1: ยังไม่เปิดนะส่วน BG ของวลาดิเมียร์วูโจวิชนี่ก็หวังคว้า3แต้มแรกในบ้านให้ได้นะหลังจากนัดแรกนี่บุกไปเสมอกับ Lion City Sellers มา 1-1 ตอนนี้ก็ยังฝืดๆอยู่นะ BG ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในลีกก็เพิ่งเสมออยุธยามา 1-1
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูว่านัดนี้จะเก็บชัยชนะได้ไหมนะฮะ
0: นั่นคือเรื่องของบอลไทยนะอีกเรื่องนึงก็ตามพี่โกโก้หน่อยเดอะสกอร์เท่าไหร่เป็นไงบ้างอ่ะเห็นว่าอาการก็ไม่ได้เจ็บหนักอ่ะเนาะแล้วชอบท้องเหลาไงนะครับพี่โกโก้นะอดีตกองกลางทีมชาติไทยนะครับยุคคลาสสิกเลยนะครับก็เห็นโกเดอะสกอร์ท้องเหลานะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับขณะกำลังเดินทางด้วยรถตู้พร้อมครอบครัวเดินรถได้รับความเสียหายแต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหนักเนาะซึ่งตัวเดอะสกอร์ก็จะไม่มากส่วนภรรยาและลูกๆก็ปลอดภัยดีครับก็ล่าสุดเดอะสกอร์ทองเหลาได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากขอบคุณฟ้าขอบคุณบุญกุศลที่ได้นำมาได้ทำมาเนาะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักและศรัทธาที่ยังคุ้มครองพวกเราครับผมบาดเจ็บไม่มากนายคนหัวแตกเย็บนิดหน่อยส่วนภรรยาเล็กๆลูกรวมถึงทุกคนปลอดภัยดีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโชคดีที่ไม่มีใครเป็นไรมากขอบคุณฟ้าขอบคุณบุญกุศลที่ได้ทำมานะครับและคุ้มครองเรานะ
1: ครับ
0: ก็อาการก็ขอให้ยังไงล่ะปลอดภัยดีนะครับก็เป็นห่วงเนาะนะครับก็ระมัดระวังเนาะเรื่องของคาร์บอนรานะทางตรงไงนนไอ้เส้นไปเนี่ยพี่ไปบ่อยพี่กลับบ้านบ่อยกลับบ้านเกิดอะต่างจังหวัดอะเวลาเส้นทางปากช่องมันเป็นทางตรง
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยถ้าว่างงเหมือนกันนะมันจะมีไอ้มอเตอร์เวย์ขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าปกติพี่ขี้เหนียวไงไม่กี่บาทหรอกลงข้างล่างดีกว่
1: า
0: ครับไม่รู้ไม่คือขึ้นข้างบนแล้วมันหวาดเสียวไม่ใช่หรอกมันสูงเราเป็นคนขี้กลัวด้วยไงอันนี้เรื่องจริงนะ
1: ไปข้างล่างดีกว่าค่อยๆไป
0: ไปข้างล่างมันยังมีติดมีอะไรนะมีถ้าว่ามีอะไรเนี่ยมันก็สามารถจะแวะข้างทางแวะอะไรได้ไงแต่ว่าถ้าขึ้นทางด่วนปั๊บเนี่ยเรื่องเงินด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มันสูงด้วยนน
1: ครับ
0: มันต้องขับรถด้วยระยะอะไรนะด้วยความเร็วเฉลี่ยที่เป็นความเร็วเฉลี่ยที่เร็วด้วยนะไอ้เราก็ขับช้าเนี่ยพี่ก็เลยขับข้างล่างดีกว่าฮะสบายใจ
1: ปลอดภัย
0: จริงๆบางครั้งจะแวะเซเว่นแวะของแวะซื้ออะไรแวะดื่มน้ำปัสสาวะอะไรนี่ฮะ
1: ดื่มน้ำปัสสาวะเหรอ
0: ดื่มน้ำแล้วปัสสาวะไงมันก็สะดวกสบายกว่าก็ไม่ได้มาว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่นะถ้าว่ามันยังไงล่ะช่วงเทศกาลอะไรเงี้ย
1: รถติด
0: ขึ้นฟรีไง
1: เน้นประหยัด
0: เน้นประหยัดไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่ถ้าว่าแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นนะทักสิบครั้งเนี่ยขึ้นครั้งหนึ่งหรือไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับด้วยความที่ตัวเองก็แบบมันชอบขับข้างล่างไงแต่ว่ามันเป็นทางตรงตรงปากช่องแต่อะไรเงี้ยมันทางตรงไง
1: ใช้ความเร็วกัน
0: ใช้ความเร็วกันแล้วก็ลองระวังด้วยแล้วก็มันมีสองข้างทางเพราะเป็นถนนจะเป็นถนนสี่เลนนะสี่เลนน่าจะสี่เลนคนละฝั่งอ่ะมันจะมีเกาะตรงบริเวณกลางถนนไม่ใช่เกาะก็เรียกเป็นคูอ่ะเข้าใจไหม
1: คูน้ำ
0: เป็นเหมือนแต่ว่าไม่มีน้ำงงไหม
1: อยู่ตรงกลางอ่ะ
0: อยู่ตรงกลางมันจะเป็นไอ้ที่ลงไปอ่ะชันลงไปอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นนะซึ่งทางเดอะสกอร์ได้จัดลงตรงนั้นนะเนาะข้างทาง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ขอให้หายไวๆแล้วกัน
0: น้องระวังเรื่องของขับรถขับลานะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ช่วงหยุดด้วยไงช่วงวันหยุดน่าจะแบบ
0: พาวันหยุดยาวนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็หลายๆที่หยุดกัน
1: ครับ
0: จะไปในช่วงที่เราหยุดมาประชุมกันนะเนาะนะครับ
1: ใครจะเดินทางไปไหนนะช่วง
0: โอ้ระมัดระวังเลยเนี่ยเดินหลายคนเนี่ยก
1: ็
0: เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต้องรีบนะครับก็เชื่อว่าเพราะมันพรุ่งนี้ก็วันหยุดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: วันหยุดยาวเนาะเทศกาลหยุดยาวนะครับสาวันลองวิเอ็นไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไปนะเดินทางทุกคนปลอดภัยแต่ว่าใครไม่ได้ไปที่ไหนก็ติดตามเราได้นะครับ FM 99นะครับหรือจะไปเที่ยวกับเรา
1: อุ๊ย
0: ฝากด้วยร้อยแรงแรงตายนะครับ FM 99 Active Radio นะครับชวนฟังรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้อยากไปเหมือนกันนะเบตงนะไม่เคยไปเลยแต่ประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงลองไปกินไหมไก่เบตงต้องไปลิ้มรสกันได้กับเรานะเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยอเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดนะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามและขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะครับ14ถึง17พฤศจิกายน14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะเดือนหน้าแล้วนะครับมากันเร็วๆเนาะนะครับเก็บกระเป๋ามาเด็ดตัวกินหรูอยู่สบายนะครับสไตล์ FM 99นะครับสนใจสอบถามเลยได้ที่092 531 5142 092 531 5142หรืออีกเบอร์นะครับเบอร์ของ M นะ080 919 5365 080 919 5365หรืออาจจะโทรไม่ติดหรือยังไงนะครับโทรมาที่แอดมาที่แฟนเพจ FM 99ทิ้งข้อความมาเราจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในเร็ววันนี้นะนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ FM 99นะครับเชิญใครที่เป็นนักกอล์ฟชื่นชอบกีฬาวงสวิงนะฮะสนใจนะครับมาร่วมระเบิดคอมมันในศึกดวลสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นะปีนี้สีแดงนำโดยป่าแปะฮะยินพงษ์วิชัยดิษฐ์นะพี่เจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมามี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะนำทีมโดยน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมา
1: โอ้โหปั่นโค้งๆแน่นอน
0: ปีโค้งๆนะฮะน้าหังรับปากแล้วว่าจะมานะนะครับพี่ต้นประวินโปคิวโปรโมทพี่ชี่นะครับพี่ชี่ก็มาด้วยนะพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสวดแสงประทับใจลุ้นขอรางวัลมากมายนะครับพบกันนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะครับชัดการเที่ยงตรงแต่ได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142 080 919 5365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับก็อีก2สัปดาห์นะมาตีกอล์ฟกันนะครับมาใครเครียดใครแล้วมาเนี่ยมากับป๋า

0: อามากับนักหาเนี่ยสบายนะครับผม
1: ตีแบบสนุกสนุก
0: สนุกสนุกนะ
1: หรือถ้าใครจะเอาจริงก็ได
0: ้เหรอ
1: เพราะว่าแต่ละคนก็เก่งเก่งทั้งนั้น
0: เก่งนะ
1: แต่ถามว่าถ้าใครแบบอาจจะไม่ได้โปรมากอยากจะมาพบปะดีเจอยากจะมาตีแบบสนุกสนุกก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่ต้องจริงจังมาก
0: ใช่แล้วก็อย่าลืมและเรื่องของเรานะกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะครับร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับไทยแลนด์โอลี่พร้อมลุ้นล้ำขอรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับและ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับ
1: กิจกรรมเพียบเลย FM 99ของเรานี
0: ่ครับ
1: แหมเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใครจะชอบตีกอล์ฟก็มีใครจะชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาติก็มี
0: มีนะ
1: ใครจะชอบแรลลี่ก็มี
0: ครับ
1: สมัครกันเข้ามาได้ชอบกิจกรรมไหนก็ไปกับเรา
0: ฝากไปด้วยนะ FM Cast ของเรานะครับกิจกรรมของเรานะ3กิจกรรมในช่วงปลายปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในงานบอลไทยสโมสรไทยที่ไปเล่นในลีกเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปเดี๋ยวช่วงหน้ารายงานผลฟุตบอลของลิเวอร์พูลของเราเนี่ยไหมเป็นยังไง
1: ได้เลยครับ
0: บางคนอาจจะตื่นมาอาจจะยังไม่ได้ทราบผลเนี่ยเดี๋ยวรายงานให้เดี๋ยวจัดให้ช่วงหน้านักกล่าวช่วงนี้พักสักครู่เนาะ
1: ได้ครับ
0: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมอนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับจะว่าก่อติดเอเชียนเกมก็ก่อติดเอเชียนพาราเกมด้วยนะนนนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เริ่มเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ในวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็จะได้คนที่ถือธงแต่โรงนะนะครับนำนักกีฬาไทยนะครับไปในพิธีเปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ล่าสุดเราได้จักรินคุณมอสอะ
1: จมอส
0: จมอสจักรินดัมมูนีนะครับเป็นนักวิ่งระยะสั้นเจ้าของสอเลนทองเอเชียนพาราเกมในครั้งที่แล้วที่หางโจเอเชียนพาราเกมในครั้งที่4นะที่ประเทศจีนนะครับเมื่อ3ปีก่อนเจ้าตัวก็บอกว่าปลื้มใจอย่างมากนะที่ได้ถือธงไตรโรงนำขบวนทัพนักกีฬาไทยนะครับ ข้าสู่ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตร400เมตรและคลาสเทนิส3นะ100เมตร400เมตรถ้าคลาสที่13จะเป็นคลาสที่มองเห็นเรือรางมองเห็นบ้าง
1: ครับ
0: อาจจะไม่ถึงต้องเอาไกด์ลันเนอร์เลขตัวเลขยิ่งน้อยแสดงว่าหมายถึงว่ามันจะสูงหน่อยแต่ถ้าตัวเลขมากเหมือนว่าก็จะเห็นเลื่อนล่างก็จะมีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับคือเขาจะมีแบ่งระดับ
0: แบ่งคลาสก็แล้วคลาส
1: แบ่งระดับความพิการให้มันยุติธรรมอ่ะ
0: ใช่
1: ให้มาแข่งกันอย่างเจ้ามอสนี่ก็อยู่ในคลาส T13
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่เหมือนในเอเชียนเกมส์เราได้เห็นเทพบิลระเบิดฟอร์
0: ม
1: จากการแข่งขันวิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาไฮไลท์เหมือนกันเจ้ามอสนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นลมกรดเหมือนกัน
0: ใช่
1: แชมป์เก่าด้วยเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4
0: ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งเหมือนกันกีฬาวิ่งนี่มักจะเป็นไฮไลท์ในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครั้งนี้จะไปป้องกันแชมป์100เมตรและ400เมตรชายด้วยนะครั้งนี้ก็เตรียมตัวอย่างดี
0: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวรอดูเจ้ามอสแล้วก็นักกีฬาไทยกันในพิธีเปิดนะวันที่18ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี้นะครับที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮสนามเดิมกับเอเชียนเกมส์เลย
0: สนามเปิดในเอเชียนเกมที่เจ้าบิวโพธิพลบุญสอนทำสถิติเอเชียนเกมทางการวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรไง
1: ใช่แล้วครับ
0: นี่ในสนามมิซูโฮปาร์คนี่แหละฮะปาโลมามิซูโฮปาร์คนะมิซูโฮเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะแถวนั้นแหละ
1: ก็ครั้งนี้เราวางเป้าหมายไว้27เหรียญทองนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอ
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยหรือมากกว่านะนี่คือเป้าหมายของคุณปรภาสมานิต
1: ครับ
0: เพราะว่าการไกลกระแสประเทศไทยนะครับผู้ว่าการหญิงคนใหม่ของกทไง
1: ครับ
0: ครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ใช่แล้วจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาอยากให้ดูการแข่งขันด้วยความสนุกนะผมเคยสัมภาษณ์นักปิงปองลุงโรจน์ไทยนิยม
0: ลุงโรจน์ครับ
1: ลุงโรจน์บอกว่าดูเนี่ยดูแบบคนปกติทั่วไปดูเนี่ยอยากให้ดูเอามันดูสนุกเลยนะเพราะว่าเขาตีรวดเร็วว่องไวไม่แพ้คนธรรมดานะไม่ใช่อยากให้ดูแล้วแบบว่าพูดตรงๆคือแบบรู้สึกสงสารพวกเขาคือเขาเป็นนักกีฬาเขาไปแข่งขันเนี่ยเขาต้องฝึกซ้อมมาเรียกว่าเขามีทักษะที่ดีกว่าคนธรรมดา
0: ครับ
1: ดูแบบดูสนุกเลยดูแบบเหมือนเราดูกีฬาปกติเลยไม่ต้องไปดูแล้วแบบโอ้รู้สึกแบบสงสารนักกีฬาที่เขาแบบอาจจะร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยนักกีฬาเขาอยากให้เราดูแบบดูสนุก
0: ครับ
1: หลายๆกีฬาคุณลองไปดูเขาเก่งกว่าคนธรรมดาอีก
0: ใช่เขาซ้อมหนักนะ
1: ใช่คอยเชียร์กันด้วยนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอเชียนเกมจบไปแล้วแต่จริงๆยังมีเอเชียนพาราเกมส์มาต่อนะ
0: ประมาณ10วัน
1: 10วันก็สนุกนะ
0: ใช่นะครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเราคอยอัปเดต
0: ฝากไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดไอจินะครับก็มีการวิ่งครบเพลิงเรียบร้อยก็มีการเรียกว่าจุดไฟนะนะครับถูกจุดเนี่ยครั้งแรกด้วยโคมไฟแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นก่อนจะถูกส่งต่อไปยังครบเพลิงอย่างเป็นทางการนะครับเส้นทางวิ่งครบเพลิงจะเคลื่อนไปยังเมืองต่างๆนะ
1: ครับ
0: คาริยะชิริวอินุยามะนะครับโตโยต้าและฮิกาชิอุระครับก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่นาโกย่านะครับมีผู้วิ่งครบเพลิง230คนนะครับรวมกันนะส่งต่อเปลวไฟไปยัง31พื้นที่ทั่วจังหวัดไอจินะครับก็พิธีรวมไฟจัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมนะ
1: ครับ
0: ก็คือวันนี้เสร็จใช่ไหมฮะนะครับนะคอนเสิร์ตทอสวนสาธารณะสิรุมาอินะครับ
1: ครับ
0: ข่าวราจะมีอย่างเช่นคุณมาจิราชิตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชียนะฮิเดอากิโอมุระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมทั้งฮิโรยุกิมิซากะนะครับประธาน คณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นก็มาด้วยก่อนการวิ่งก็เพลินจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนะนอร์ทการ์เด้นภายในสวนสาธารณะเมโจในวันที่17ตุลาคมนี้หรือ1วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียพาราเกมจะเริ่มขึ้นครับโดยจะมีเคนจิโร่ยามาชิตะนะสมาชิกวงเจโซบราเตอร์3นะเป็นประธานในงานด้วยพร้อมด้วยนักร้องอย่างฮิโตมิและนักแสดงหนุ่มจูสุเกะคาซามะซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้วิ่งครบเพลิงคนสุดท้ายมาปรากฏตัวในงานนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ตอนนี้สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขาก็เริ่มรายงานภาพบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทของจังหวัดไอจิแล้วนะเขาบอกตอนนี้นักกีฬามากันเยอะแล้วนะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆเดินมาถึงเดินทางมาถึงแล้วเพื่อปรับสภาพร่างกายนะครับก็มีคณะนักกรีฑาจากซาอุดิอาระเบียทีมวิวแชร์บาสเกตบอลจากอิหร่านรวมไปถึงทัพนักกีฬาจากจีนนี่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะในการแข่งขันออกนอกประเทศนะครับในการแข่งขันนอกประเทศนะ312คนเดินทางมาถึงเป็นกลุ่มแรกเลยมาปรับสภาพร่างกายกันก่อน
0: ครับ
1: ส่วนพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้นะฮะเขามีธีมออกมาแล้วก็คือ WABI WABI ก็คือ VR Beautiful Individuals Difference Togetherนะครับเพื่อสะท้อนความงามของความแตกต่างแล้วก็จะมีการแสดงที่สอดแทรกวัฒนธรรมเด่นของไอจิเช่นเขาจะมีเทศกาลยักษ
0: ์
1: หรือว่าโอนิเฟสติวัลมาร่วมสร้างสีสันด้วย
0: ครับ
1: ส่วนการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเลยนะของญี่ปุ่นนะสำหรับเอเชียนพาราเกมส์นะ
0: เพราะว่ามีครั้งนี้เป็นครั้งที่5เอง
1: ใช่
0: ตอนนั้นที่ฮิโรชิมาเกมในปี94นน
1: ครับ
0: ย
1: ังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: นี่ถือเป็นครั้งแรก
0: มีน่าจะครั้งที่5ก็น่าจะเป็นตอนบูซานมั้ยเดี๋ยวพี่ไปดูกันแป๊บนึงต้องดูก่อน
1: แต่ว่าญี่ปุ่นเขาเคยมีประสบการณ์ในการจัดโตเกียวพาราลิมปิก
0: ถูกต้องใช่
1: นะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วหลังจบโอลิมปิกก็จะมีการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพมาแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ปีที่แล้วนี่เขามีโตเกียวเดฟลิมปิกที่จัดเมื่อปีที่แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในฐานะเจ้าภา
0: พ
1: น่าจะจัดได้ดีครั้งนี
0: ้มีครั้งแรกที่กวางโจนะปี2010อินชอน2014นน
1: ครั
0: ้งที่2ครั้งที่3ที่จาตาแล้วก็ครั้งที่4ที่หางโจฮะ
1: ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพที่ทำให้นักกีฬาประทับใจได้
0: ครั้งนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่า
0: จะมีประสบการณ์แล้วนะครับในเอเชียนเกมที่ผ่านมาปัญหาตรงไหนแก้ตรงไหนก็เดี๋ยวเขาจัดการแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: แล้วจำนวนนักกีฬาในเอเชียนพาราเกมส์สเกลน้อยกว่าด้วยจำนวนก็น้อยกว่าเชื่อว่าน่าจะราบรื่น
0: ครับ
1: นักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปก็น่าจะได้แฮปปี้กันนะกับบรรยากาศหลังแข่งก็น่าจะได้ไปเที่ยวกันน่าจะมีความสุขกันนะฮะของเรานี่จริงๆก็มีสตาร์หลายคนนะ
0: ใช่
1: นำทัพโดยสายสุนีจันนะแน่นอนพี่แววของเรา
0: ครับ
1: นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกนะครับ
0: โอ้ยระดับโลกเลย
1: รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักปิงปองของเราก็ยังอยู่เจ้ากรพงศกรแปยอเจ้าบีมชัยวัฒน์รัตนานี่สองเรียกว่าสองสตาร์ของกรีฑาวีลแชร์ไทยก็ไปเรียกว่าชุดใหญ่ไปกันหมด
0: ครับหลายคนนะ
1: สนุกแน
0: ่พงศกรแปยอสายสุดิจันทะ
1: ครับ
0: โอ้โหนักกรีฑาเราจะผลงานดีวีลแชร์ฟันดาบอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมอีกเรื่องนึงอัปเดตข่าวเนี่ยพี่รายงานไปแล้วช่วงเช้าๆนะที่บอกว่าพี่นี่ไงอำนาจเลือดเริงจะสรุปแล้วยังไงฮะได้ไปสปปเราจริงไหมอ่ะหลังจากที่อำนาจได้อำลาคุณจอดี้มือปราบเนาะที่จดบนยังไงกลับบ้านเกิดที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับและจอนี่โพสต์ว่าอำนาจเริ่มกลับไปดื่มอีกแล้วใช่ไหมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับก็อย่าเด็ดว่ายังไม่ปล่อยมือเด็ดขาดนะ นะครับพี่สาวเจ้าอำนาจดื่มตั้งแต่เมื่อคืนเล่าก็คือแบบขวดเขียวกับเบียร์แล้วนะโอ้โหครับผมเช้าก็ดื่มต่ออีกนะไม่รู้ยังไงบ้างนะครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเซ็นสัญญาไปสปป.ลาวเนาะ
0: เออเป็นยังไงอ่ะจริงหรือเปล่า
1: เตรียมเดินทางจะไปทำงานเป็นครูมวยที่ประเทศสปป.ลาว
0: เอออันนั้นที่มีคนไปถามมาเน
1: า
0: ะเออมารู้จริงได้แค่ไหนนะ
1: ใช่ครับแต่ยังไม่ได้ไปนะ
0: เดี๋ยวมันไปไหม
1: มีแค่กระแสข่าวมาซึ่งมาจากเจ้าตัวแหละยังไม่ได้เดินทางไปจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็เป็นการตกลงผ่านแชทอะพี่อำนาจนี่ก็ได้เซ็นสัญญาผ่านทางแชทข้อความกับค่ายมวยค่ายหนึ่งในสปป.ลาวแต่ว่าก่อนจะไปนี่ขอกลับมาพักที่ศรีราชาบ้านเกิดก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็รอให้ทางค่ายมวยจากลาวเนี่ยจะมารับตัวเดินทางไปทำงานเป็นเทรนเนอร์สอนมวยก็แฟนคลับของพี่อำนาจแล้วก็คนในวงการมวยส่วนใหญ่ก็ยังแบบเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าพี่อำนาจนี่เพิ่งขอลากลับมาจากค่ายของจอนนี่มือปราบโดยอ้างว่ามีการเจ็บจนสอนไม่ไหวแต่ทันทีที่ถึงศรีราชาก็มีภาพหลุดว่าเขาแหมกลับไปดื่ม
0: กลับไปแล้วเหรออ๋อ
1: ทำให้คนเป็นห่วงว่าเรื่องการเซ็นสัญญาไปลาวเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ศรีราชานะอยู่ที่ชลบุรี
0: ก็คือมีคนไปถามมันว่ายังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะนะครับมาเรื่องของฟุตบอลดีกว่าไหม
1: ได้ครับ
0: ครับฟุตบอลต่างประเทศดีกว่านะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงลิเวอร์พูลของเรา
1: ลิเวอร์พูลของเราก็ตามคาดนะเพราะว่าเจอกับ LAS Kellins นี่
0: หรือว่าลาสลินใช่ไหม
1: ชื่อก็ไม่น่าจะสู้อะไรได
0: ้
1: ลิเวอร์พูลก็เลยจัดให้เลยเรียกความมั่นใจ
0: ครับ
1: หลังจากแพ้ซิตี้มา
0: โอ้โห
1: เลยยิงไป6เมล็ดเลย
0: 6เมล็ดเด็ดดวงใจนะ
1: ก็แบรดลีย์บาโคล่าหลายคนที่เรียกร้องอยากจะเห็นฟอร์มก็โชว์แฮตทริกให้เห็นเลย
0: ครับ
1: แฟนลิเวอร์พูลน่าจะใจชื้นขึ้นมาหน่อย
0: น
1: ี่ไหมตัวแทน
0: ยิงประตูแรกนะ
1: นิวซาร่า
0: แบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกหม่งลูกแรกของไอ้โรนัลด์ราโฮประตูแรกของเขาเลย
1: ครับ
0: ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะฮะก็ลิเวอร์พูลนำก่อนอะนำก่อนตั้ง 4-0 นะครับราโฮนาที22บาโคล่า24แล้ว37นะแล้วก็ฟริมปงยังยิง51อ่ะคิดดูด้วยกันแล้วก็เขาไล่มา15 11 14เนาะบาโคล่ายิง51นะฮะแล้วก็ลุยส์คูมาร์ฟยิงนาที6 72เป็น61จากนั้นเนี่ยเขาก็ไล่มานาที74แล้วก็77แต่ว่าก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ลินก็แพ้ไปนะครับ3ประตูต่อ6นะครับก็หลังลิเวอร์พูลก็ยังเสียเหมือนเดิมโดยเฉพาะฟริมปงอ่ะยืนตำแหน่งไม่ดีเลยเมื่อวานนี้เสียแบ็คขวาตลอดนะฮะเรียบร้อย
1: ก็โดนเขายิง3ลูกนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะ
0: เนาะ
1: ว่าเกมรับนี่ก็น่าจะยังเป็นปัญหาอยู่นะ
0: เขาจอดฝั่งขวาเนี่ยเขาเลี้ยงหลบไปหน้าตาเฉยอ่ะครับฟิมปงเรียบร้อย
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีก็คือลุยส์คิวมาสนะกองหน้าดาวรุ่งชาวเวลส
0: ์ครับ
1: ก็ยิงได้ด้วยสำหรับเกมนี้แล้วก็ทำสถิติเป็นนักเตะคนที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทำเกมเดียว1ประตูกับ1แอสซิสต์ในแชมเปี้ยนส์ลีกต่อจากเจอราร์ด
0: ครับ
1: คือเมื่อวานนี้ก็เล่นดีนะ
0: เล่นดี
1: คูมาสเนี่ย
0: ลูกชายของเจสันคูมาสไงเจสันคูมาสอดีตตัวรุกกองหน้าทีมชาติเวลส์นะครับเป็นคุณพ่อ
1: เ
0: ป็นนักเตะบ้านของลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่เคยขึ้นชุดใหญ่เลยแต่ว่าลูกชายสามารถขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วก็ทำประตูได้ด้วยเมื่อวานนี้พอลุยส์คูมาสทำประตูได้นะเจ้าตัวแบบสะใจกับกองเชียร์ดีใจแล้วก็เอามือไปทุบอกอะแล้วก็ร้องโอ้ย
1: ร้องงั้นเลยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ทำไมคูมาสแตะ
0: มือเนี่ยแตะอกแตะอกว่าเฮ้ยเนี่ยลิเวอร์พูลคุณพ่อเนี่ยทำตามความฝันคุณพ่อได้แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มียิงเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วมีโดนจับล้ำนงล้ำหน้าอะไรด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงจนได้นะดูแล้วจบสกอร์คมนะจังหวะยิงเนี่ย
0: ใช้ได้
1: เลยนะแล้วก็ทางอันโตนีอิราล่าก็ให้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะก็ดูแล้วน่าจะมีแววนะสำหรับเจ้าหนูคนนี้ส่วนบาโคล่านี่
0: เป็นไง
1: ถือว่าเด่นเมื่อคืนนี้แฮตทริกเลย
0: ก็AI ไง
1: AI ก็คือ

0: ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยอุ้ยมีความกระตือรือร้นนะสดชื่นมากนะครับประมาณนี้นะนอกจากนี้ยังก็บอกว่าราโฮและชลิมิชาเก้นะครับเป็นโกเมสและก็ฟาไดก่อนจะโดนยิง3ประตูใน15นาทีว่าคิดว่ามีเหตุผลที่ผู้จัดการทีมมักไม่เปลี่ยนตัวเซ็นเตอร์แบ็กพร้อมกันออก2คนไงนะครับก็ต้องคำนึงถึงหน้าต่อไปด้วยเพราะมีโปรแกรมแข่งในอีก3วันไง
1: ครับ
0: ก็มองว่าการเปลี่ยนเซ็นเตอร์ทั้ง2คนพร้อมกันอาจจะไม่สิ่งที่ควรทำแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเหมาะสมนะที่นักเตะควรจะได้พักนะฮะ
1: คือเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกความมั่นใจไป
0: ครับ
1: นะครับเจอทีมเบาๆนะฮะก็จะได้กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้แบบมีความมั่นใจหน่อยเพราะว่าฟอร์มในลีกก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวจะต้องเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนัดต่อไปต้องบุกไปเยือนด้วยนะวันเสาร์นี้สำหรับลิเวอร์พูลนะแต่คือพอหมดยุคซาร่าเนี่ยต้องยอมรับว่า
0: ไม่มีตัวลุก
1: มันไม่มีตัวความหวังนะคือปกติ
0: ไม่มีตัวแบกความหวังไว้ไง
1: คือปกติเราต้องคิดว่าแม่อย่างน้อยซาร่าก็ต้องมีสักลูกนึงอ่ะ
0: ครับ
1: คือข้างหน้าเนี่ยบอลไปถึงเขาแล้วสร้างความอันตรายได้แต่พอยุคหลังเนี่ยผมว่าต้องมาฝากความหวังไว้ที่บาโกล่าเนี่ยแหละ
0: ใช่ก็สร้างที่ใหม่อะธรรมดาแล้วเมื่อวานนี้ไอ้ฟานไดสำรองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าฟานไดอาจจะไม่ตัวหลักของทีมแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของทีมก็เป็นได
1: ้คืออายุเยอะขึ้นแล้วด้วย
0: ใช่
1: หลังจะต้องพ
0: ักหลังๆพลังหลังแบบช้ากว่าคนอื่นอะฟานไดอะ
1: ก็อาจจะเล่นทุกเกมไม่ไหวอะนะ
0: ครับส่วนคู่อื่นก็โอ้โหหากว่าใครไม่ได้ดูเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดูไฮไลท์ได้เลยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับซึ่งเกมนี้โหเล่นกันมันมากก่อนที่เป็นเปเชนะที่บุกชนะไป4ประตูต่อ2นะเปเชนำก่อน3-0อ่ะแล้วก็ซิตี้ไล่มา 1-3 แต่ว่าเปเชก็ทิ้งเป็น 4-1 ฮะแล้วก็ฮาแลนด์ยิงไล่มา 2-4 นะนอกจากฮาเล่นยิง2ประตูเลย
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายนะครับก็เป็นเปเชที่ชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2ครับผม
1: เป๊ปกลับมาดูใน
0: มาดูไหม
1: บ้านครั้งแรก
0: เอาเหรอ
1: โอ้โหสนุกสนานเลยโดนยิงไป4ลูก
0: อื้อหือเรียบร้อย
1: ก็ต้องยอมแล้วว่าเปเชนี่ผมว่าปีนี้มีโอกาสได้อ
0: ีกแล้วแชมป์อีกแล้วเหรอ
1: คือยังดูเหนือกว่าแบบเยอะ
0: อ
1: ผมว่ามีสิทธิ์ได้อีกปีนะเผลอๆนะทำเล่นไปนะ
0: เ
1: ขามีเป้าหมายอยากจะทำ3แชมป์3ปีติดให้ได้เหมือนกับยุคเรอัลมาดริดยุคซีดานด้วยนะตอนนี้ก็น่ากลัวนะขนาดแมนซิตี้นี่ยังโดน4ลูกอ่ะ
0: โหดมากนะแล้วเปเชเมื่อวานนี้เนี่ยโหเล่นมันมากการแกะแล้วแกะเพชใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่ากันเอาตัวรอดมาจากการกดสูงอ่ะของผู้เล่นคู่แข่งอ่ะหรือว่าแกะเพซซิ่งอ่ะนะเล่นดีมากนะแล้วประตูที่ทำได้ประตูแรกอ่ะแกะเพซซิ่งมาจากหน้าบ้านตัวเองอ่ะโดน
1: คือมันดูแบบเล่นด้วยความ
0: ดูเอ้ยิงอ่ะ
1: แล้วก็แท็กติกก็ยังดูเหนือกว่าคู่แข่ง
0: ครับ
1: จริงๆเกือบจะได้ลูก5ด้วยนะช่วงท้ายเกมนี่เฟรนตอร์เรสยิงจุดโทษไม่เข้านะ
0: ใช่
1: ก็น่ากลัวจริงนะเปเชตอนนี้ผมว่าหยุดยากต้องให้พวกบาเยนพวกบาซ่าว่าน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงเพราะขนาดซิตี้นี่โอ้โห
0: เอาไม่อยู
1: ่ยังโดนไปขนาดนี
0: ้แล้วก็มีคู่ไหนมาดริดไหม
1: มาดริดนี่สนุก
0: มันนี่ก็สนุกนะคู่นี้นะ
1: แซงชนะโรม่าได้4ประตูต่อ3อ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งที่โดนนำไป 3-1 อ่ะแล้วก็มารัวท้ายเกมตั้งแต่นาทีที่83อ่ะไปจนถึงช่วงทดเจ็บได้3ประตูทำให้มูรินโญ่นี่พาทีมเรอัลมาดริดบุกมาเอาชนะโรม่าซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเก่าของเขาได้ด้วย
0: ถูก
1: โดนก่อนเลยตั้งแต่นาทีที่20นะครับมาเทนเดรูนยิงให้โรม่านำก่อน 1-0
0: ครับ
1: แต่เอ็มบัปเป้มาตีเสมอได้นาทีที่25แล้วก็จบครึ่งแรกไป 1-1 ครึ่งหลังนี่ดอนเยลมาเล่นโอ้โหฟอร์มเทพเลยยิง2ลูกติดต่อกันนาทีที่51และ57พาโรม่านำ 3-1 แต่อย่างที่บอกไปครับช่วงท้ายเกมตั้งแต่นาทีที่83นี่บรรดาตัวสำรองของมูรินโญ่นี่ก็ลงไปทำผลงานนะอย่างคาร์ลอสเอสปินี่ก็มายิงให้ทีมไล่มาเป็น 2-3

0: จากนั้นอีก2นาทีเอนดริกกองหน้าตัวสำรองก็มาหม่งตีเสมอ 3-3 คือกลับมาได้ตีเสมอนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ
1: ใช
0: ่โอ้แต่ไม่พอครับช่วงทดเจ็บนี่อันโตนิโอรูดิเกอร์มาทำประตูชัยให้เรอัลมาดริดชนะเลยครับจากเตะมุ
1: ม
0: คือตอนหลังนี่โรม่าระบบลวนเกมรับเจอลูกกลางอากาศของเรอัลมาดริดบอมใส่เข้าไป
1: ครับ
0: เรียกว่าถึงกับแพ้เลยอะโรม่าจากที่นำก่อน 3-1 มาแพ้ 4-3 แหมมูรินโญ่นี่ก็มีทำแสบใส่ทีมเก่าเหมือนกัน
1: เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับวิลล่าก็ชนะเยอะจ้ะวิลล่าเนาะ
0: ใช่วิลล่าเมื่อคืนนี้ก็ถล่มไปในบาเช่ไป 6-0 เลย
1: โอ้โหหวนมาก
0: นิโคลัสแจ็กสันกดไป2รอสบาร์กลีย์2ลูกแทมมี่อับราฮัม1ลูกอีกลูกหนึ่งเป็นของโจฮันมาซาบี้
1: มาซาบี้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สนุกนะ
1: สนุกนะ
0: แชมเปี้ยนส์ลีกนี่คู่ใหญ่ๆให้ดูเยอะเลย
1: แล้วคืนนี้มีไหมมียูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกเหรอเนาะ
0: น่าดูไหมฮะ
1: ก็เดี๋ยวดูโปรแกรมนิดนึงแล้วกันนะฮะ
0: ก็จะมีอย่างยูเวนตุสเจอเซตาบิโก้ตีสองมีอย่างมักเซย์เจอโอลิมเปียกอสตีสองโอ้ยูโรปาลีกก็ไม่ค่อยมีทีมดังๆเท่าไหร่นะวันนี้นะดูแชมเปี้ยนส์ลีกสนุกกว่า
1: เอ้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะ
0: ลีกไม่ค่อยมีทีม
1: ดูบอลไทยดีกว่า
0: บอลไทยก็สนุก
1: มีสปอร์ตมีสดอยู่แต่ไอ้พี่มิลิกเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็น่าดูนะแชมเปี้ยนลีกแต่ไอ้ยูโรปาลีกใช่ไหมล่ะถูกใช่ก็ยิงสดด้วยไงแล้วก็อย่าลืมแบ่งเป็นต้านด้วยนะนนนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับถูกใช่ก็ยิงสดนะ
0: ก็
1: ในการที่เดนมาร์กอ่ะแม้ว่าเจ้าวิลจะถอนจะแพ้ไปแล้วก็ตามแล้วก็น้องเมย์ก็ถอนตัวไปแล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับจะเริ่มเวลา 15:00 นนะบัสเฟรมนะลงแข่งขันก่อนเลย
0: ครับ
1: โอโมกับพีนะครับโชว์คอร์ดได้นะคอร์ด2นะครับมิวโชว์คอร์ดด้วยเจอกับริโกนะในคอร์ด1นะฮะ 18:10 นแล้วก็เวลา 19:00 นอีกคิวเจอกับคริสโตปอปอปนะในเวลาทุ่ม1นะตามเวลาไทยนะครับคอร์ด2มียิงสดด้วยนะครับฝากด้วยนะเดนมาร์กโอเพ่นนะครับวันนี้ยิงสดแล้วแล้วก็จะมีเทนนิสด้วยกีฬาแร็คเก็ตเนาะ ATP Master 1000นะครับ
0: ครับ
1: การโรเล็กซ์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนวันนี้ซาชาสเวเลฟจะลงสนามเจออเล็กซ์เดมินอร์ด้วยว่าที่เบอร์หนึ่งของโลกนะสเวเลฟนะครับ
0: ก็ถือว่ายังมีกีฬาให้ดูอยู่นะช่วงนี้
1: ใช่เอสเปก็ยิงสดนะบอลไทยนะครับวันนี้มีนอกจากเทนนิส2เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: รู้สึกวันพรุ่งนี้จะมีฟุตบอลทลิก1นะอยุธยาเจอลำพูนเนี่ยมาสุกนะเวลา 19:00 นนะครับ
0: ครับ
1: เอสเปยิงสดด้วย
0: ครับ
1: ครับผมก็ติดตามเลยเดี๋ยวว่ากันในประเด็นหน้าเนาะเฮ้ยในวันพรุ่งนี้ดีกว่า
0: ใช่อ
1: ยุธยาก็มึงมีประเด็นกับ BG ไปไงแฟนบอลก็ปะทะอะไรกันเล็กน้อยถึงปานกลางใช่ไหม
0: คือเดี๋ยวนี้แฟนบอลอินไง
1: อินอินเยอะกันไปเนาะ
0: อินเยอะกันไปเลยแบบเริ่มมีอารมณ์ต้องใจเย็นๆกัน
1: เดี๋ยวนิดนึงนะ
0: ดูกีฬาให้เป็นกีฬา
1: ครับคุณชอมนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจมพี่นนท์นะครับสวัสดีครับมาคุณนัทสอนนะครับ
0: ครับ
1: ครูดำน้ำสอนวิชาอะไรครูน้ำสอนใครไม่แน่ใจอ่ะรู้สึกครับพี่นนท์พี่เจมเมื่อวานพี่เอ็มบางช่วงเปรี้ยวไม่เคารพพี่เจ๋งเรียกเจ๋งแบบนี้ต้องปล่อยลมยางซะแล้วนะครับแกนั่งรถไฟมาทำงานนะแกบอกรถไฟฟ้ามานะฮะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นอนทำไมวันนี้เอ็มไม่มาดีเจเอ็มเขาติดเขาเวิร์กฟอร์มโฮมมาวันนี้ฮะครูน้ำสอนวิชาอะไรไม่แน่ใจสวัสดีครับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนันสนธยาคุณปวริศนะ
0: ครับ
1: ก็ในเดือนหน้าไลฟ์เมื่อเวลานะครับฝากด้วยสามกิจกรรมของเรานะนะครับเริ่มที่กอล์ฟนะครับโทรเข้ามานะ0925315142 0809195365และเพจ Facebook ของ99ทั้ง3กิจกรรมของเราทักกันมาและโทรกันมาได้นะวันนี้นนและผมเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอโอนเพิ่มวันนี้อีก 149,000 กว่าครัวเรือนวันที่4ประชุม IMF World Bank 2026คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการ

0: ต่อสู้เพื่อนบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกตำรวจนครบาลแจ้งปิดถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปกรณ์อธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมลองชกมวยไทยออกหมัดเตะนะชกเป้าก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มในตอนเช้าได้อย่างดีค่ะส่วนการประชุมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดอีกวันหนึ่งค่ะวาระมีต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์ จาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและ

0: ครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ 15-16 ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
1: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะฮะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจำเป็นต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางได้ยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูงต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
0: ค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AIและประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อ

0: มูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
1: 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตัวนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000 กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทม.นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปครับ
3: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในที่สุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉี่ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธิ์ก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
2: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกปรากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์พูดคุยครับ การประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือว่า UNCLOS ครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายสุงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรมากำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุมวันที่17ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูบรรยากาศเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยมาลงเรืออย่างต่อเนื่องสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันหลังจากกรมอุทยานสัตว์ป่าหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำเรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซีวิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่าง

0: ดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซิมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เครนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่แล้วก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วทันทีก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยางที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนตีสามที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมกอบต.เอกราชและพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารหนึ่งนะคะตอนที่รถดับเพลิงไปถึงก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงก็อพยพเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่20กว่าคนออกมาจากอาคารแล้วก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆเนี่ยกว่า100คนค่ะพากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: บุรีรัมย์ตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่ากว่าร้อยตัวช้างป่าอีกหลายสิบชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับ ร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรูซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะขอเพิ่มอีกข่าวนึงจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าไปพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพลายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงากิ่งมีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนทรัมป์หักหลังครับยูเครนพึ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบ Starlink นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ซึ่งปรากฏว่ามัสก์เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceX ชื่อ Starshipซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวโลโดเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
0: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 14:00 น.นะคะของ ราชยานยนต์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยสอทอเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
1: เวลาของสรุปข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวันทดิโลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์เหมือนเดิมครับและวันนี้มาคู่กับพี่เอ็มณัฐพลสุนทรครับผม
1: ครับสวัสดีพี่ฟังสวัสดีน้องเบนซ์นะครับผมครับก็
0: สวัสดีพี่เอ็มด้วยครับ
1: ครับสวัสดีน้องเบนซ์ครับก็วันนี้ขออนุญาตมาแทนพี่เจมส์ธนสิทธิ์นะฮะสักหนึ่งวันนะครับผมพี่เจมส์ไปธุระใช่ไหมครับน้องเบนซ์ฮะ
0: ก็ทางด้านของพันธุ์พิสิทธิ์เลิศปรินพงศ์ก็ติดภารกิจส่วนตัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราสองคนยังประจำการกับเวลาเดิมนะครับ12:30 น.จนถึงเวลา13:00 น.ซึ่งเกาะกระแสกีฬาไทยยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับทางช่องทางทาง YouTube ของ FM99 Active Radio แล้วก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับเราสองคนได้ครับทาง SMS 46898994689899หรือทางช่องทาง YouTube ได้เช่นกันครับ
1: ครับใช่ครับผมก็ฝากไว้นะครับรายการดีๆครึ่งชั่วโมงนะครับคุณเบนครับครับก็วันนี้มีอะไรครับวันนี้เริ่มต้นด้วยกีฬาอะไรดีฮะ
0: ก็ข่าวสารกีฬาไทยยังคงเหนียวแน่นนะแม้ว่าจะจ
1: บ
0: ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไปได้สัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยเรายังมีรายการที่เรียกได้ว่านิยมไม่แพ้กับเอเชียนเกมเลยก็คือพาราเอเชียนเกมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ขออภัยเป็นเอเชียนพาราเกม2026ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าไทยเราก็เริ่มเตรียมความพร้อมกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวศึกเอเชียนพาราเกมเนี่ยจะแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่18-24 ตุลาคมนี้นะครับที่เมืองนาโกย่านะจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ใช่ครับผมก็สัปดาห์นี้นั่นเองนะวันที่18จะมีแข่งแล้วนะครับวันที่16ใช่ไหมครับน้องเบนฮะ16
0: ใช่ก็บางเซนติกิลานเนี่ยจะเริ่มแข่งก่อนแล้วแต่ว่าพี่เปิดเป็นทางการเนี่ยจะเริ่มวันที่18
1: ใช่ฮะพี่เปิดนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์ทัพพาราเอเชียนพาราเกมได้นะฮะ
0: ใช่ซึ่งเดี๋ยวไทยเราเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็แจ้งให้ทราบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนะก็คือโอ้นักกีฬาของไทยเราครับที่จะเชิญธงจะเรียกว่าเป็นถือธงไทยในพิธีเปิด
1: จ
0: ะเป็นทางด้านของพี่มอสครับจากลินดัมมุนีครับเป็นนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเจ้าของ2 เหรียญทองเอเชียนพาราเกมในครั้งที่แล้วนะที่หางโจวประเทศจีนนะครับปี2022นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นพร้อมเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเหรียญทอง2 เหรียญทองเนี่ยในครั้งที่แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์วิ่ง100 เมตรนะและ400 เมตรในคลาส T13ครับ
1: อืมใช่ครับ
0: อืมก็
1: ฮะซึ่งคลาสนี้มีลุ้นเหรียญรางวัลด้วยนะครับ
0: ใช่
1: ก็เป็น
0: เรามีลุ้น
1: ใช่ครับเรามีลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอนแล้วแล้วก็เราจะแข่งกับประเทศเจ้าภาพนะญี่ปุ่นกับจีนใช่ซึ่งเขาก็มีความเตรียมความพร้อมมาแข่งเก่งเหมือนกันครับผม
0: ใช่ครับแต่ว่าทางนี้ทางด้านของพี่มอสจากลินดัมมุนีก็ถือว่าเป็นผู้เชิญธงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเขานะเพราะเขาก็ทางเจ้าตัวเนี่ยก็เผยความรู้สึกที่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ถือธงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพารากรีนในครั้งนี้ครับก
1: ็
0: เดี๋ยวใกล้เข้ามาแล้วอีกแค่3 วันเท่านั้นครับสำหรับในมหกรรมกีฬาเอเชียนพารากรีนครั้งที่5นะซึ่งไทยเราเนี่ยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับก็ครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยทำไว้27 เหรียญทองนะซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเรา
1: ก็
0: ใช่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีลุ้นหลายชนิดกีฬาครั้งนี้เราเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18 ชนิดกีฬานะครับส่วนไทยเราเนี่ยส่งครบทุกชนิดกีฬาโดยกีฬาที่มีลุ้นเนี่ยจะมีทางด้านของวีลแชร์เรซซิ่งครับกีฬาเทเบิลเทนนิสวิวแชร์ฟันดาบของพี่แวว
1: ปัจ
0: จุบันจัน
1: ทร์นะ
0: นะครับ
1: คร
0: ับ ผมแล้วก็แบดมินตันครับบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดครับก็จริงๆหลายชนิดกีฬาเนี่ยเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับผมอย่างกีฬาของทางด้านของยิงปืนยิงปืนในพาราไทยเราเนี่ยก็วางเป้าอย่างน้อยเนี่ย2 เหรียญทองเลยนะเพราะว่าก็ ช่ก็ทัพแม่นปืนไทยเนี่ยส่งชิงชัยจำนวน13คนเลยนะในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะฮะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวทัพแม่นปืนหรือทัพยิงปืนไทยเราเนี่ยจะแข่งตั้งแต่วันที่10วันที่19นะ
1: อืม19
0: ก็หลังจากที่ได้เปิด
1: ใช่ครับจันทร์หน้า
0: เป็นวันจันทร์ฮะ
1: ใช่ครับแล้วใช่เวลานี่แข่งกันช่วงบ่ายมั้ยฮะเท่าที่ผมดูใช่ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวจะแข่งต่อเนื่องใช่ก็ส่วนอีก1ชนิดกีฬาที่เรียกได้ว่าเริ่มมีการเตรียมความพร้อมแล้วเหมือนกันก็คือแบดมินตันพาราทีมชาติไทย
1: ใช่ครับโปเต้นัทพง
0: ศ์มีชัยนำทัพโดยใช่เป็นพี่โปเต้นัทพงศ์มีชัยก็เป็นดีกีระดับโลกนะครับผมก
1: ็
0: พร้อมที่จะพร้อมที่จะล่าเหรียญทองแบดมินตันนะในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่โปเต้เขาลงประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสม
1: ใช่
0: นะครับโดยคู่แข่งที่มองว่า
1: ใช่ครับ
0: แข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของอินเดียและจีนนะ
1: อ
0: ื
1: มฮะอินเดียเขาก็มาโอ้ส่งเยอะเหมือนกันนะครับอินเดีย
0: ใช่
1: ก็ลงทีมด้วยพี่โปเต้อันนี้นะเรียกคุณพี่เดี๋ยวฮะนัทพงศ์มีชัยนะครับผมมือรักสองของเราชายเดี่ยวคลาส FS6 นะครับคนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026นะฮะจัด
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของไทยเราในครั้งนี้นะสำหรับพี่โปเต้ณัฐพงศ์มีชัยครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวและความพร้อมของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมที่จะใกล้แข่งขันแล้วนะเริ่มต้นแต่วันที่อย่างเป็นทางการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18
1: นะครับผมใช่ครับก็วันสัปดาห์นี้ครับรอชมรอเชียร์ได้เลยนะฮะ
0: จนถึง24ตุลาคมนี้ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็จริงๆส่งสามารถให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยเราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดทั้งทาง ASP เน
1: า
0: ะแล้วก็ T-Sport 7
1: T-Sport 7และแอปพลิเคชัน ASP นะฮะส่วนการก่อกระแสกีฬาไทยก็ทุกวันนะครับจะรายงานผลการแข่งขันทุกวันแล้วก็ความเคลื่อนไหวถ้ามีกีฬาที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะรายงานให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับผม
0: ใช่
1: เราติดตามเชียร์นะครับใช่ฮะ
0: ครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงแบดมินตันของพาราทีมชาติไทยเนาะในขณะที่แบดมินตันไทยเราที่ส่งเข้าประกวดในรายการอย่างเดนมาร์กโอเพ่นเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ถือว่าวันนี้ก็มีลงทำการแข่งขันนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเขาเรียกว่า2ตัวเต็งของไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าต
1: ้
0: องมีทั้งถอนแล้วก็ตกรอบนะก็คือที่มีรัชนกที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนวิวเนี่ยก็แพ้ไปนะแพ้เกมเคไปนะคู่แข่งกับเจ้าภาพ
1: รูสเกมเคจากเดนมาร์กรับรูสเกมเคใช่ครับ
0: ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ย
1: สอบเกมใช่ฮะวันนี้ก็มีการแข่งขันอยู่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เนี่ยจะมีคู่ผสมครับพี่เอ็ม
1: จากน้องเบน
0: เป็นคู่บาสเดชพลครับแล้วก็พี่เต็มสุพิศราเพียวสามพานนะจะเจอกับทางด้านของผู้ผสมจากมาเลเซียก็เราเนี่ยมีลุ้นนะจากคู่บาสเปนครับก็ส่วนเดี๋ยวจะตามเวลาเนี่ยเท่าที่ผมลองเช็คเนี่ยจะเริ่มกันเนี่ยในช่วงบ่ายสักบ้านเรานะ
1: ใช่ฮะบ่าย
0: แข่งพอร์ต3นะครับสำหรับคู่บาสเปนส่วนถัดมาเนี่ยเป็นชายคู่ชายคู่เนี่ยเป็นใช่
1: เป็นคุณโอโมกับป๊อปป้อซักกะลีแต่รัตนชัยใช่ไหมฮะ
0: เป็นรัชพลธีรรัชกุลครับกับธีรชัยสุขพูลครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันในคอร์ตที่2นะจะเจอกับคู่แข่งจากจีนครับในครั้งนี้นะก็ถือว่าน่าจับตามองคือชายคู่เราเนี่ยผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้โดดเด่นเท่าประเภทอื่นๆแต่ก็สามารถที่จะให้กำลังใจกับพวกเขาได้นะครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็มีคู่หนึ่งเวลาวันนี้นะฮะเวลาทุ่มหนึ่งเป็นอีคิวนะครับผมสู้กับคริสโตเวลปอปนะฮะ
0: คริปโตโป๊อป
1: คริปโตโป๊อปใช่ครับผมก็เวลาที่ดูเลยครับผมทีวีคอ2นะฮะออนทีวีรับชมได้เลยนะฮะครับ
0: ก็ทางทูวิชั่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับทูวิชั่นทูสปอร์ตวิชั่น7ฮะนะฮะครับผม
0: ใช่ส่วนอีกหนึ่งหญิงเดี่ยวไทยเราครับหมิวพรปวีช่อชูวง
1: ศ์ใช่ครับ
0: ก็จะเจอกับทางด้านของลิโกคุนจิ
1: ครับ
0: ในรอบ16คนสุดท้ายครับที่ขอดที่1นะก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยครับ
1: ใช่ใช่ครับผมก็ลุ้นท็อปนักกีฬาแบดมินตันไทยนะครับในการแข่งขันมิสเตอร์เดนมาร์กโอเพ่นซึ่งเป็นรายการระดับ750ซึ่งสูงมากนะฮะก็รายการที่ทุกคนใฝ่ฝันหวังตั้งเป้าหมายไว้ครับผมก็ลงโลก
0: ใช่
1: เชียร์กันนะฮะวันนี้ใช่ครับ
0: อืมนะครับก็ยังมีลุ้นต่อเนื่องนะสำหรับทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเช็คดูมันจะมีหลายคนนะที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็บางคนก็ตกรอบไปทางด้านของเมซ้ายเนี่ยสุภานิดาเกตทองเมื่อวานนี้ก็พ่ายกับปูตีกูซูมาวาดานีนะ
1: เป็นอินโดนีเซีย
0: หญิงเดี่ยวจากอินโดนีเซีย
1: ใช่ฮะ
0: ก็พ่ายไป0-2เกม16-21และ13-21ครับ
1: ครับ
0: อืมก
1: ็
0: นี่คือส่วน
1: ใช่ก็ผมคิดว่าน่าจะหวังบัตเฟรมนะฮะให้ได้ลึกที่สุดนะฮะอาจจะเป็นถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะครับบัตเฟรมครับถ้าดูส
0: ถาน
1: ก็ผมคิดว่าน่าจะไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ต้องรอรู้วันนี้ก่อนครับเอาเป็นแมตช์ไปก่อนใช่ฮะรอรู้วันนี้ก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: พอเจอจะ
0: ก็จริงๆเรามีล้นหลายประเภทนะ
1: ครับเบน
0: ครับผมก็นี่คือในส่วนของความเคลื่อนไหวของทัพลูกขนไก่ไทยเรา
1: เป็นต้นไทยใช่ครับ
0: ใช่ก็ถือว่าตรงทำการแข่งขันต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จเดนมาร์กเนี่ยจะเป็นรายการเป็นโอเพ่นเนาะ
1: ใช่ครับเป็นโอเพ่นฮะฝรั่งเศส
0: อืมนะครับ
1: ครับใช่
0: ก็ใช่อืม
1: ก็ครับใช่ฮะ
0: เดี๋ยวแบดมินตันไทยเราก็ถือว่าทำเขาเรียกว่าเข้ารอบได้หลายคนนะในขณะที่อีกหนึ่งกีฬาแร็กเก็ตของไทยเราครับเทนนิสครับผม
1: ครับ
0: เทนนิสเนี่ยใช่เรามีลุ้นจากน้องรวงข้าวนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเจอศึกหนักเลยเจอแอชลีนคูเกอร์อื
1: มฮะมือ
0: ระดับ
1: ในระดับจากสหรัฐอเมริกาใช่ครับเราเบนนะก็6-2 1-6และ1-6นะฮะครับผม
0: ก็แข่งขันในรายการอู่ฮั่นโอเพ่นนะในรายการระดับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ครับอู่ฮั่นโอเพ่นก็แข่งกันเมื่อวานนี้รอบที่2นะรอบแรกเนี่ยเราเอาชนะฝรั่งเศสมาได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้เราเจอแอชลีนคูเปอร์มือ66ของโลกจากสหรัฐอเมริกาก็แพ้ไป1-2เซตครับ6-2 1-6และ1-1ได้1-6ครับ
1: 1-6ใช่ครับก็อยู่เส้นทางครับในรอบนี้ทำนะครับร้องลงข้าวแล้วนานะแค่แต่รายการอุคันโอเพ่นเนี่ยครับชิงรางวัล4,88,211 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100กว่าล้านเลยนะครับคุณเบนฮะอู้เยอะมาก
0: ใช่ครับเป็นรายการใหญ่
1: รายการใหญ่มากของปีนี้ครับผม
0: ก็ตัวเต็งหลายคนเขาก็ยังอยู่นะพี่เอ็มไม่ว่าจะเป็นซาบาเลนก้าบ้างนะครับหรือที่อย่างซาบาเลนก้าเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละเป็นหนึ่งตัวเต็งเนาะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนี้เพราะว่าอย่างอาเดน่าเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นลีบาคิน่าเนี่ยเขาไม่ได้มาแข่งรายการนี้ไงในอูฮันโอเพ่นส่วนอีกหนึ่งคือตัวเต็งหลายคนยังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอิก้าซิออนเทคก็เอาชนะคู่แข่งจากโปแลนด์ชาติเดียวกันเลยไปได้6-2และ6-1ก็จะเจอเนี่ยจะเจอกับทางด้านของแอชลีนคูเกอร์ที่เอาชนะลวงข้าวเราได
1: ้
0: นะครับในรอบ8ไอ้รอบ16ขอไปครับอืมส่วนนี่ก็ถือว่าตัวเองยังอยู่หลายคนเลยส่วนลวงข้าวมาถึงรอบ2นี่ก็ถือว่าเรียกได้ว่าในรายการที่เป็นระดับ WTA ที่เรียกได้ว่ารายการระดับสูงเนี่ยเราก็จะเห็นลวงข้าวเข้ารอบค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: ใช่นะฮะแต
0: ่เส้นเดียวกับ
1: ไม่เป็นไร
0: ใหม่มนัสยา
1: ใช่ครับใหม่มนัสยา ก็ต้องลุ้นกันต่อไปในรายการหน้านะสำหรับลงข้อรัตนาพาราลุดีนะฮะ
0: ครับครับครับผม
1: ครับ
0: ก็ส่วนนี่ก็เป็นส่วนของกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งความหวังของไทยเนาะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีควันหลงของฟุตบอลไทยเรา
1: อืมใช่ครับโอ้
0: เป็นหนึ่งตัวแทนสโมสรไทยในรายการ AFC Champions League Elite ครับ
1: Elite ใช่ครับผม
0: เมื่อวานนี้พี่เอ็มได้ดูไหมคู่ของการท่าเรือกับคาชิวะเรโซ
1: ใช่ครับคาชิวะเรโซฮะแหมแต่ยิงกันเยอะไปหรือเปล่าครับเนี่ยลองเบนฮะโอ้โห
0: ครับ
1: เห็นสกอร์แล้วตกใจนิดนึงฮะก็แพ้ไปนะครับบุกพ่ายคาชิวะเรโซไอ้คาชิวะเรโซนะครับ1ประตูต่อ5นะครับเบน
0: ครับ
1: ครับใช่ฮะแล้วก
0: ็
1: นิดนึงเสียได้ใช่ครับก็ได้ดูจากมาเดลทอมเบียนะครับนาทีที่64นะครับปีเข้ามา5 1-5

0: ที่นัดแรกเนี่ยพ่ายกับวิเซลโกเบไปที่ธรรมศาสตร์นะ1-2นะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าหลังจากเปลี่ยนกุนซือใหม่มาได้เนี่ยก็ผลงานอาจจะเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เนาะแม้ว่านัดล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเราชนะปัตตานีไปได้แบบหืดจับ3-2นะครับ
1: ใช่ครับน้องเบล
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับเจอเจ้าภาพอย่างคาติว่าเลโซ
1: ครับใช่ฮะก็เสียดายแล้วการท่าเรือเนี่ยมีไทยลีกนะครับสัปดาห์นี้วันอาทิตย์เนี่ยซึ่งไปเยือนกับทูแบงคอกซึ่งโหเป็นทีมใหญ่ซึ่งแบบเหนื่อยกันนะเนี่ยโอ้โหใช่ครับ
0: ใช่
1: ไทยลีกอัดก้อนนี้นะฮะ
0: คุณสัปดาห์นี้ก้อน
1: สำหรับการท่าเรือ
0: ท่าเรือเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยครึ่งแรกเขาโดนไป5-0เลยนะเมื่อวานนี้โดนทางด้านของโทจิโร่คุโบะครับที่ยิงเข้าไปตั้งแต่4 นาทีแรกส่วนนาทีที่10เนี่ยโดนทางด้านของยูกิคากิตะในนาทีที่15ก็เจ้าถิ่นเนี่ยทิ้งห่างเป็น3-0นะจากทางด้านของฮิกิฮารากะครับฮารากะวะเป็น
1: ลูกจุดโทษครับ
0: ใช่ยิงจุดโทษเข้าไปเป็นแข้งของเจ้าถิ่นนะครับผมส่วนประตูที่4ก็ต้องเรียกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผ่อนเลยนะเขามายิงประตูที่4ในเพียงนาทีที่26เท่านั้น
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ก็ได้ประตูจากทางด้านของโคยะยูรกิคือยิงบอลเนี่ยสลับไปโดนชิมุระนะครับโนโบรุชิมุระ
1: ครับ
0: แล้วก็นาทีแล้วก็ลูกที่5ของเจ้าถิ่นเนี่ยจะเป็นทางด้านของฮินาตะยามาอุชิครับที่ยิงไปนะยิงเข้าเนี่ยในนาทีที่28เท่ากับว่าปากไป30 นาทีในครึ่งแรกเจ้าถิ่นนำการท่าเรือ5-0เลยนะ
1: 50ใช่ฮะได้ยิงติดต่อกันเลยนะฮะ1นาทีถัดมา2ทีถัดมาโอ้โหยิงติดต่อกันเลยครับใช่ครับ
0: ใช่แต่ว่า
1: ใช่ฮะแล้วก็ในนาทีที่เป็นครึ่งหลังแรก64นะฮะเป็นมาดูทอมเบียนะฮะสับประตูให้การท่าเรือเตะตื้นมา1-5ครับซึ่งไม่พอครับใช่ครับแพ้ไปแล้วครับ2นัดรวดแล้วยังไม่มีคะแนนนะครับล้างละ15ของตารางนะครับผม
0: ครับก็คืออย่างรายการนี้เนี่ยเขาจะแข่งเป็นลีกสเตท2ฝั่งคือบุรีรัมย์เนี่ยจะอยู่ฝั่งเวสนะ
1: ใช่ฮะอันนี้อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับสำหรับการท่าเรือ FC ครับ
0: เดี๋ยวขอไปครับก็บุรีรัมย์เนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยแหละ
1: ต
0: ะวันออกขอไปเป็นตะวันออกครับซึ่งแต่ลีดาวันผลงานนะตอนนี้เนี่ยก็ยังเพราะว่า3นัดเนี่ยทั้ง3ทีมของตัวแทนไทยเราเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะ2นัดต่อไป2นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลย
1: ฮะก็ต้องไปแก้ไขกันใหม่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่คร
0: ับ
1: นิดนึงนะครับต้องไปดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยของทีมใช่ครับแล้วก็กลับมาเกมหน้าต้องกลับมาให้ไวใช่ครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยคือทำให้เรือบุกไปเยือนทูบายคอกเดเซียซึ่งทูบายคอกเดเซียเนี่ยไม่ง่ายผมบอกเลยนะครับน้องเบนครับคุณฟังครับไม่ง่ายจริงฮะใช่ครับแล้วนะ
0: ก็สถานการณ
1: ์ครับมาเป็น
0: สถานการณ์ล่าสุดของบุรีรัมย์เนี่ยของ3ทีมจากตัวแทนไทยเราเนี่ยบุรีรัมย์อยู่อันดับ11นะแพ้ไป1เสมอไป1ครับมี1แต้มส่วนราชบุรีครับยังไม่มีคะแนนครับติดลบ3นะส่วนการท่าเรือก็ยังไม่มีคะแนนครับติดลบถึง5ประตูก็ถือว่าโหดทีเดียวสำหรับ ACL Elite โซนตะวันออกในครั้งนี้ครับ
1: ครับก็ต้องมาลุ้นกันยาวๆนะทีมจากสโมสรไทยนี่ครับแล้ววันนี้นะครับเบนซ์มีบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับผม
0: ครับ
1: ใช่ครับเวลา15:00 นะครับก็จะไปเจอกับอาร์เดลทำอะไรนะอาร์เดลี่ยูไนเต็ด FC ใช่ไหมครับ
0: แอดิเลดครับ
1: แอดิเลด
0: ยูไนเต็ดออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียครับผมใช่ครับเวลา15ทาง BT Sport นะครับผม
0: ใช่
1: ใช่คร
0: ับอันนี้จะเป็น1ตัวแทนไทยเราใน AC2 เนาะ
1: อ
0: ู
1: ้
0: คือ AC เราเนี่ยมี AC Elite 3ทีมนะส่ว
1: น
0: ใน AC2 จะมี1ทีมก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ด BG เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเสมอกับ Lion City Seller เป็นทีมเรียกได้ว่าจากทีมที่แก่งมากๆจากสิงคโปร์นะก็เป็นแชมป์เก่าด้วย นะครับเป็นแชมป์เก่ารู้สึกจะเป็นฤดูกาล2000

0: 24-25นะครับผม
1: ติดต่อกันเลยเนาะ
0: อืม
1: ครับ
0: ก็ BG เนี่ยเคยพบกับสโมสรจากออสเตรเลียทั้งหมด4ครั้งนะโดยเอาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอ3นัดครับอืมในขณะที่แอดิเลดยูไนเต็ดครับยังไม่เคยเจอกับทีมไทยมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าคู่นี้ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่า BG วันนี้เนี่ยเล่นในบ้านตัวเองด้วยที่ปทุมธานีสเตเดียมหรือ 2BG สเตเดียมครับก็แต่ว่า BG เนี่ยก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยน่าจะหนักพอสมควรนะเจอการด้านใหญ่เพราะว่าจะไม่มีชนาธิปสงกสินนะครับที่ใช่ก็เพราะว่าเรียกได้ว่าต้องลุ้นน่ะเรื่องของสภาพร่างกายแกนหลักหลายคนนะครับรวมไปถึงผลงานในช่วงหลังเนี่ยมียังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รักษายังไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องได้ครับมันมีอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยเสมอกับอยุธยา 1-1 นะครับก็
1: เขาต้องร่วมมาเชียร์ BG ยูไนเต็ดวันนี้คุณไปดูไหมครับเนี่ยน้องเบนครับ
0: ครับ
1: ก็
0: ไม่ครับเดี๋ยวอาจจะไปครับอาจจะไป
1: อาจจะโอเคครับผมก็
0: ซึ่ง
1: ลุ้นและเชียร
0: ์
1: กับ
0: ในขณะที่ด้านแอดิเลดยูไนเต็ดครับก็เป็นทีมจากถ้วยรองนะในปีนี้ครับจากลีออสเตรเลียซึ่งถ้าเทียบชื่อชั้นเนี่ยมาตรฐานฟุตบอลออสเตรเลียถือว่าแข็งแกร่งก็จริงนะแต่ว่าถ้ามองกลุ่มกำลังของบีจีปทุมเนี่ยผมว่าดูดีกว่าน่าจะ BG เนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นเอาชนะในบ้านตัวเองได้นะในวันนี้ครับ
1: ในวันนี้ครับเก็บไปได้นะฮะเขาต้องร่วมมือ
0: ได
1: ้ครับเย็นนี้ใช่ครับเบนฮะ
0: เวลากี่โมงครับพี่เอ็ม
1: รับ 1:15 นะครับทาง BT Sport นะครับ YouTube นะครับผมติดตามลุ้นเชียร์ BG ลุ้นเชียร์ได้นะครับผมในวันนี้นะฮะในเอ็กซ์การ์ดการ
0: ์ดเ
1: อฟซีเซเวอร์ลีกเซเวอร์ลีกดิทู
0: ทู
1: โอเคใช่ครับผม
0: ใช่ก็เป็นตัวแทนไทยในหนึ่งเดียวใน AFC 2นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราได้สัมปทานเมื่อปีที่แล้วไงหลังจากที่ผลงานในรอบบอลถ้วยเอเชียถือว่าดีพอสมควรนะ
1: ใช่
0: ก็ทำให้ AFC Elite เรามีเพิ่มเป็นถึง3ทีมส่วน AFC 2เนี่ยเรามี1ทีมครับก็จะเป็นดิจิตปทุมยูไนเต็ดนะครับก็หนึ่งทุ่มสิบห้าร่วมลุ้นเชียร์หนึ่งตัวแทนจากไทยเราได้ครับในการ
1: แข่
0: งขันเอฟซีโทนะครับผม
1: นะฮะ
0: ก็ก่อนกระแสกีฬาไทยวันนี้ครบถ้วนนะพี่เอ็ม
1: ใช่ครับเป็นครบถ้วนฮะยินดีมากเลยครับใช่ครับ
0: ใช่ก็ช่วงนี้เนี่ยวางแผนไปไหนก็ขอให้วางแผนเรื่องของการเดินทางและการจราจรให้ดีครับแต่ว่าเราก็ยังพบกับเราสองคนได้เวลาเดิมครับในกอล์ฟกระแสกีฬาไทย12:30 น.จนถึงเวลา13:00 น.วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดสัมพันธ์95ปีเปิดโอกาสการค้าการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปี และตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เยือนสำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟต้าหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกทม.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมินบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดอิ่มคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 นวันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์เยสบีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวันที่โดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอนโซ มาเรสก้าเชื่อว่าแมนซิตี้สามารถสู้กับแพ้เชได้แม้แพ้ยับคาบ้านเอนโซ มาเรสก้าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเรือใบสีฟ้าสามารถสู้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยจากฝรั่งเศสได้อย่างไม่เป็นรองและเป็นทีมในระดับเดียวกันแม้จะโดนแพ้เชบุกมาถล่มคาบ้าน4ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสโดยเกมนี้แพ้เชบุกมานำแมนซิตี้ก่อนถึง 3-0 ในครึ่งแรกจากนั้นเดลลิงฮาลันจึงตีไฮแตกให้เดอะซิติเซนส์ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ3ในช่วงต้นครึ่งหลังอย่างไรก็ตามแชมป์ลีกเอิงมาหนีเป็น 4-1 จากประตูของมาร์เนสอาร์คลิวช์ก่อนที่ฮาลันจะยิงกู้หน้าให้ซิตี้ตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ4ในช่วงก่อนหมดเวลา15นาทีอย่างไรก็ตามแม้จะแพ้คาบ้านอย่างขาดลอยแต่เอนโซ มาเรสก้าเชื่อว่าหากมองกันที่ศักยภาพที่แท้จริงแล้ว แมนซิตี้สามารถสู้กับเปเชได้อย่างไม่เป็นรองโดยเฉพาะในครึ่งหลังลิซันโดรมาร์ติเนสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอแววจะหมดอนาคตในทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดเสร็จแล้วจากกรณีเปิดปากวิจารณ์ฝ่ายบริหารของสโมสรอย่างไม่ไว้หน้าจนสอแววว่าอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่

0: ำหรับมาร์ติเนสตำหนิบอร์ดบริหารของแมนยูไนเต็ดหลังเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่ปีศาจแดงบุกไปแพ้แอตเลติโกมาดริดจากสเปน0-2ว่ายังทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพไม่มากพอจนทำให้เรดเดวิลส์ไม่มีทีมที่แข็งแกร่งพอจะลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้ได้นอกจากนั้นลิช่ายังมุ่งเป้าโจมตีไปที่เจสันวิลคอกซ์ผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูไนเต็ดซึ่งเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการสรรหานักเตะเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลนรากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเม
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend ครับ Active Radio FM 99 MHz ครับนำรายการ Motor in Trend รายการที่ว่าด้วยเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็การเดินทางนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์อยู่กับอาจารย์โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวย
6: เรียกอาจารย์นะ
5: ครับได้ครับงั้นผมเรียกใหม่โจ้คาเด็ด4
6: นี่คาสีครับไม่ตกกระแสนะฮะต้องบอกว่ากระแสนี้ร้อนแรงมากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
5: ครับ
6: ไม่นึกว่าจะยืดเยื้อจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวบ่าย2วันนี้นะ
5: ครับ
6: 14นาฬิการยศทจะมีการแถลงข่าวนะ
5: รยศทคือ
6: ราชยานยนต์สมาคมนะครับ
5: แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์ใช่ก็จะมีการแถลงข่าวกันที่รยศทเองนะครับที
5: ่
6: ห้องประชุมรยศทอยู่ตรงข้าม SCB ถนนรัชดานะครับ
5: ครับ
6: บ่าย2นี้รู้เรื่องทั้งหมดเรื่องคนนู้นคนนี้ที่พูดกันไปพูดกันมาพูดกันเยอะแยะมั่วไปหมดนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เงียบกริบทุกคน
5: ครับ
6: นะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครพูดเลยนะครับจนแล้วจนเล่าว่าจะไม่คุยกันแล้วนะเรื่องนี้นะ
5: ครับ
6: สุดท้ายก็ต้องคุยกับพี่เจี๊ยบว่าเอายังไงกันดี
5: ว่าทีแรกเราว่าจะไม่คุยถึงละ
6: ว่าจะไม่ยุ่งโจ้เจี๊ยบจะไม่ยุ่งเรื่องนี้
5: ใช่
6: แต่ไปมาถ้าไม่ยุ่งเนี่ย
5: เดี๋ยวบอกก่อนนะสาเหตุที่ไม่ยุ่งเนี่ยคือเรื่องเนี้ยสาเหตุที่ไม่ยุ่งเลยนะครับก็เป็นเพราะว่านี่คือการแข่งขันกีฬาคุณผู้ฟังครับมีแพ้มีชนะมีอภ
6: ั
5: ยเป็นปรัชญาสูงสุดของกีฬา
6: วันนี้แพ้เดี๋ยวสนามหน้าก็เจอกันใหม่
5: ใช่
6: แก้มือได้นะครับไม่มีอะไรซ้อมเยอะแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่มันมีสลับกันนะครับที่1มีอันดับเดียวนะครับที่2ก็มีอันดับเดียวนะเพราะฉะนั้นแต่ละสนามก็สามารถสู้กันใหม่ได้เก็บคะแนนใหม่ได้นะ
5: ครับ
6: แล้วก็จริงๆนะนักแข่งมาถึงทั้งปีนี่สนามสุดท้ายเก็บคะแนนสะสมสนามสุดท้ายของปีเชื่อว่าเจอกันมาหลายสนามแล้วนะ
5: ครับ
6: คราวนี้เนี่ยโอเคทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอธิบายอย่างนี
5: ้เป็นการแข่งขันรายการซูเปอร์คาร์ด Thailand Championship 2026
6: หรือว่า SKT นะครับอันนี้เป็นผู้จัดที่จัดต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้ว
5: ครับ
6: นะครับมีรถแข่งเข้าร่วมการแข่งขันมากมายนะฮะมีนักแข่งที่เติบโตจากการแข่งขันคาร์ดเนี่ยรถคาร์ดเนี่ย
5: ครับ
6: ขึ้นไปเป็นรถยนต์รถใหม่รถใหญ่เนี่ยเยอะแยะมากมายแหละ
5: ครับ
6: แต่คราวนี้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับบอกก่อนว่าเด็กไม่ทราบแน่นอนนักแข่งที่เป็นเด็กๆเนี่ยคือนี่คือมือใหม่ไม่เคยผ่านการแข่งขันเลยนะในรุ่นคาเด็ดบีนี่ไม่เคยเจอเลยนะ
5: คาเด็ดบีนี่คือเยาวชนอายุ 8-9 ขวบมีคุณผู้ฟังเข้าใจ
6: 8ขวบและ9ขวบ1รุ่น
5: ครับ
6: นะครับคาเด็ดบีมี10ขวบและ11ขวบด้วย
5: ใช
6: ่รวมกันแข่งรวมกันนะ
5: ครับ
6: เท่ากับว่าเป็น2รุ่นแบ่งช่วยรางวัลออกเป็น2ชุด
5: 2ชุด
6: นะ
5: แข่งพร้อมกันปล่อยตัวพร้อมกัน
6: ใช่ๆนะครับแล้วการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนี้ยที่มีปัญหาก็อยู่เนี้ยที่หลายคนตามข่าวกันซะจนว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไม่ได้บอกว่าจะตัด

0: สินแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเชียร์ใคร
1: ครับ
0: ใครจะเป็นกองเชียร์ฝ่ายไหนเต็มที่เหมือนเดิ
1: ม
0: เพียงแต่ว่าเวลาไปดูข่าวแล้วจะได้เข้าใจว่าเขาใช้อะไรมาเป็นตัวตัดสินเขาใช้อะไรเป็นตัวตั้งแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในนั้น
1: เหตุการณ์จริงๆเป็นยังไง
0: ใช่แล้วเรื่องราวจริงๆเป็นยังไงนะครับถึงได้บอกว่าจะไม่ยุ่งแต่มันทำให้คนงุนงงซึ่งเดี๋ยวพอรยศทอธิบายหรือว่าแถลงข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ยังไม่เข้าใจบางส่วนก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดรถทั้งหมดในการแข่งขันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้คาเดตบีเนี่ยก็คือเด็กใหม่เลยพ่อแม่ที่มีลูก8ขวบถึง11ขวบลงแข่งขันในรายการนี้แบ่งเกรดตามอายุพอนี่คือมือใหม่ทั้งคู
1: ่ค
0: นะครับรถเป็น1 make race ย้ำว่า1 make race
1: ครับ
0: 1 make race นี่คือจริงๆแล้วรถนี่คือของใครของมันที่ผ่านมาก็เอารถไปแต่งไปรายการถูกไหม
1: ครับ
0: พ่อแม่มีรถมาแต่นี่คือซื้อรถเลยซื้อรถจาก SKT
1: SKT เป็นผู้จัด
0: ใช่แล้วก็มีรถเลยทั้งหมดนี้มีรายการนี้มีรถแข่ง21
1: ค
0: ั
1: น21
0: ค
1: ัน
0: รถนี่ว่าจอดเรียงเลย21
1: ค
0: ัน
1: ครับ
0: นักแข่งที่สมัครจริงๆถ้ามีมากกว่านี้เขาก็มีรถเยอะกว่านี
1: ้ครับ
0: มี21คนมาถึงจับฉลาก
1: วิธีการได้รถมาคือการจับฉลากนะ
0: จับฉลาก
1: ไม่ใช่คุณมีตังค์มากกว่าได้รถดีกว่าไม่ใช่นะ
0: คันนี้สีสวย
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้รถเหมือนกันหมด
1: เหมือนกันหมดทุกคัน
0: สติ๊กเกอร์เอาเอง
1: ใช่ครับตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวบอดี้นะครับเฟรมเครื่อง
0: ยนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: นะครับ
0: แต่ไม่
1: ม
0: ีการ
1: ทำสีให้
0: ใช่สีไปทำเองสีเนี่ยทำมาให้แล้วในระดับหนึ่ง
1: ครับสติ๊กเกอร์หาเอง
0: 21คันนี้จับฉลากคุณจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก
1: เหมือนกันหมด
0: จับได้คันนี้เอาไป
1: ครับ
0: จับได้คันนี้เอาไปพี่เจี๊ยบลูกพี่เจี๊ยบไปจับได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไป
1: คันนี้ไป
0: คันนี้เนี่ยคนเหล่านี้พ่อแม่เนี่ยมีหลายอย่างพ่อที่ทำเองได
1: ้ครับ
0: ก็จะไปทำอะไรก็แล้วแต่จะไปดูแลรถเองเอารถกลับไปแล้วกลับมาแข่ง
1: เป็นฮ็อบบี้วันหยุด
0: หรือเฮ้ยผมมีตังค์หน่อย
1: จ้างทีมจ้าง
0: ทีมแข่งมาช่างมาเสร็จจับฉลากเสร็จพี่เอารถไปแล้วกลับมาให้ผมนะ
1: ครับ
0: แข่งวันนี้นะพร้อมกับกติกา
1: ตอนรับรถเนี่ยครับพอเราซื้อรถแล้วเนี่ยนอกจากตัวรถที่ได้มาแล้วเนี่ยรยศทหรือว่าผู้จัดเนี่ยจะให้กติกา
0: ผู้จัดไม่ใช่รยศทผู้จัดครับผู้จัด
1: ผู้จัดเนี่ยจะให้กติกามาด้วยเขาเรียกว่าโอโมโลเกต
0: รถคันนี้พร้อมกับเอกสารคู่มือกติกา
1: ครับ
0: ทำอะไรได้บ้
1: าง
0: ทำอะไรไม่ได้บ้าง
1: ทำอะไรนี่หมายความว่าการปรับแต่งรถ
0: ปรับจูนรถทำอะไรได้บ้างแล้วทำที่สิ่งที่ทำไม่ได้คือห้าม
1: ทำอะไรบ้าง
0: ต้องใช้คำว่าห้ามขัดพอตห้ามขยายพอต
1: ทำให้มันลื่นเงี้ยไม่ได้
0: พอตหมายความว่าท่อไอดีท่อไอเสียที่อยู่ที่เสื้อสู
1: ครับเคลือบก็ไม่ได้
0: เพราะรถคันนี้เป็นรถ2จังหวะ
1: ครับ
0: เครื่องยนต์2จังหวะคือไม่มีวาล์วไอดีไอเสีย
1: ครับ
0: ใช้เสื้อสูบเป็นช่อง ID ที่ ID ต้องเข้าไปที่แข็งคาร์บูเรเตอร์จะดูดอากาศเข้าไปโดยลูกสูบเป็นตัวดูดอากาศแล้วก็ใช้ตัวกระโปรงสูบเนี่ยเป็นช่อง ID
1: ครับ
0: คือถ้ามีการโมดิฟายช่อง ID ที่ลูกสูบโตขึ้นคือไม่ไปยุ่งกับเสื้อถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่ไปยุ่งกับเสื้อสูบขยายที่ตัวตีนสูบกระโปรงสูบเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมันก็ดูดอากาศได้ขึ้นมากขึ้น
1: ขึ้น
0: อันนี้ก็ห้าม
1: แรงอัดอะไรสูงขึ้น
0: อะไรที่ห้ามบอกว่าห้าม
1: ครับ
0: คุณได้เอกสารไป
1: ครับ
0: ปึ๊บไปทำเลย
1: ซึ่งเอกสารเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย
0: เอกสารเป็นภาษาไทยไม่ได้แปลคุณได้ภาษาไทยเลย
1: เป็นเอกสารภาษาไทย
0: จากพร้อมกับการรับรถเอกสารเป็นภาษาไทย
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มันมีอีกอันนึงในกรุ๊ปไลน์
1: ครับเมื่อแข่งรถ
0: ในกรุ๊ปไลน์ของเนี้ยที่แข่งกันมาเนี่ยของ SKT เนี่ย
1: ก็มีการตั้งกรุ๊ปไลน์
0: พ่อแม่ลูกอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่แข่งขันกันก็ต้องรู้เรื่องของข่าวสารการแข่งขัน
1: ครับ
0: ในกรุ๊ปไลน์ผู้จัดก็โยนกติกา
1: ครับ
0: ให้จะเปิดรุ่นนี้นะ
1: ครับ
0: โยนกติกาตึ้มลงไปทุกคนได้รับหมด
1: ครับ
0: คนเป็นร้อยคนได้รับหมดกติกามีภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ต้องบอกว่าคาเดต A และ B แข่งกันทั่วโลกนะครับ
1: ครับ
0: รุ่นนี้เป็นรถแข่งกันทั่วโลกนะกติกาเป็นสากลทั่วโลกใครจะแข่งที่ไหนนี่คือกติกา
1: ครับ
0: แล้วก็ไอของเราก็ได้ชุดแปลเป็นไทยพร้อมกับรับรถไป
1: ครับ
0: แต่กติกาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย
1: ม
0: ันมีอยู่ในกรุ๊ปไลน
1: ์ครับ
0: และปัญหามันอยู่ที่ว่าคาเดต B ห้ามเปลี่ยนนี่ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: อันนี้คือในที่เป็นภาษาไทย
0: ที่เป็นภาษาไทยในรุ่นคาเดต B ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แต่ภาษาอังกฤษครอบคลุมไปว่าคาเดต A or คาเดต B
1: หมายความว่าทั้ง
0: A และ B หรือ B
1: ครับ
0: อ้าวคันนี้ก็ สำเพ็งไหม้ในตรงนี้ไง
1: มันกลายเป็นว่าในรุ่นกติกา

0: ของที่เป็นภาพภาษาอังกฤษที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์เนี่ย
1: มันสามารถใช้ได้
0: ใช
1: ่คราวนี้ช่างก็ต้องรับงานมาหมายความว่าเฮ้ยผมต้องทำให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: หมายความว่าลูกอะไรนะลูกของนายจ้างผมต้องได้รถที่ดีที่สุดแต่แรงที่สุด
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมไหมว่ารถแข่ง21คันมันเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: เสื้อสูบมันเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: แล้วคุณไปเปลี่ยนเสื้อสูบที่ไม่เหมือนปุ๊บนี่คือโดน1เด้งเลย
0: ครับ
1: แต่ไอ้ทางนี้บอกว่าเอากับผมดูกติกาอินเตอร์เนชั่นแนลไง
0: ครับ
1: เขาแข่งกันทั่วโลกอ่ะ
0: เขาบอกใช้ได้อ่ะ
1: เขาบอกใช้ได้อันนี้คือประเด็นที่ไม่มีใครตอบและไม่มีใครพูดถึง
0: ครับซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวต้องรอรยศท.แถลง
1: บ่าย2รู้เรื่องคือเราจะมาบอกให้รู้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้
1: พูดว่าโอ้เป็นรุ่นคัส A คัสเขาไม่คนฟังพวกเราไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้คัส A คืออะไรและคัส B คืออะไร
0: ค
1: ัส A มันก็จะเป็นรุ่นที่เคยแข่งแล้ว
0: อย่าหลงประเด็นนะครับ
1: ข้ามไปใช่ไหมปีนรุ่นเด็กพวกเนี้ยเด็ก
0: คัส B ขึ้นไปคัส A
1: ขึ้นไปคัส A อย่างเงี้ยไม่ใช่ละ
0: นะครับไม่ใช่อย่าหลงประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยนะครับตอนที่ได้รถไปอันนี้เป็นเรียกว่าขับเลสหรือว่าเป็นเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: า one make less เพราะฉะนั้นรถทุกคันจะต้องทำเหมือนกันหมดนะครับ
1: นี้
0: โดยยึดกติกา
1: ใช่คราวนี้พอไอ้รถที่เหมือนกันหมดเนี่ยมันดันมีตรงนี้ไง
0: ครับ
1: มันดันมีกติกาที่โผล่ขึ้นไปแต่ว่าเฮ้ยคุณใช้เล่มนี้แต่คุณไม่บอกตรงนี้ตอนนี้มันคือย้อนแย้งกัน
0: ครับ
1: และผมบอกเลยว่าทีมนักแข่งท
0: ั้
1: งพายุและแม็กลาเรนไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องจ้างไปก็โยนไป
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอมีการชนะเนี่ยมันก็มีการประท้วงเกิดขึ้นซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยแล้วคุณไปวิ่งกันเนี่ยมันยังไงถูกป่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีการตรวจสภาพแล้วอ่ะทำไมถึงตรวจสภาพแล้วมันถึงปล่อยไป
0: ครับ
1: กรรมการตรวจสภาพเนี่ยผิดบอกไม่ใช่
0: อืม
1: กรรมการตรวจสภาพเนี่ย
0: การต้องเข้าใจก่อนว่าการตรวจสภาพก่อนการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงอ่ะพี่โจอธิบาย
1: ตรวจสภาพก่อนการแข่งขันรถเข้ามา
0: ครับ
1: เข้ามาถึงชั่งน้ำหนักชุดเชิ้ตหมวกกันน็อกมา
0: ครับ
1: ยืนชั่งรถ
0: มีFIA เรียบร้อยไม่หมดอายุ
1: ใช่คือข่าวนี่มีไปถึงว่ารองเท้ารุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ใช้ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวคือขอให้มีว่าFIA รับรองช
0: ุ
1: ดอย่างนั้นอย่างนี้หมวกเท่านั้นตัวนี้พอ
0: ครับ
1: พอไปชั่งเนี่ยกรรมการตรวจสภาพเห็นปุ๊บทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: ทุกอย่างมาตรวจสภาพปุ๊บรอยลวดล็อกร้อยลวดล็อก
0: มีลายเซ็นติดสติ๊กเกอร์ลายเซ็น
1: เรียบร้อยจ
0: บกรรมการเรียบร้อย
1: รถลงแข่งได
0: ้ครับ
1: นอกจากว่ามันผิดแบบโอ้โหนี่ไม่ได้ไปแก้มามันจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: พอร้อยลวดวิ่งไปรถลงทำการแข่งขันได้ไม่ได้หมายความว่าตรวจสภาพครั้งนี้แล้วมันจบ
0: แล้วจะจบแล้วจะผ่าน 100%
1: ถ้าวิ่งได้ที่โลเขาก็ไม่เรียกมาตรวจ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเข้าที่1ที่2ที่3
0: ครับส่วนใหญ
1: ่ถ้ามุดมี5อันดับ1ถึง5
0: ครับเขาจะเรียกเขาจะตรวจประมาณ6 7เอาไว้ด้วย
1: 7คันเรียกเข้ามาตรวจ7คัน
0: 1เมื่อแข่งจบแล้วนะครับเมื่อแข่งจบแล้วเนี่ย
1: เนี่ยพายุเข้าที่1
0: ครับแบ็คลาเรนเข้าที่2
1: เข้าที่2ที่3ไล่ไป
0: ไล่มาทั้งหมดอ่ะเอามา7คันมาตรวจไว
1: ้แต่มันแบ่งเป็น2รุ่นก่อน
0: ครับ
1: 8ขวบกับ9ขวบ
0: ครับ
1: รุ่น1 10ถึง11ขวบรุ่น1 รวมกันเมื่อกี้บอกว่าแข่งรวมกัน
0: ครับ
1: พายุเข้าที่1โอเวอร์ออลและที่1ในรุ่น
0: ในการให้รางวัลคะแนนเนี่ยมันมีทั้งรุ่นและโอเวอร์ออล
1: มันมีคะแนนสะสมประจำปีด้วย
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ลาเรนแม็กลาเรนนี่เข้าที
0: ่2
1: เข้าที่2
0: ในรุ
1: ่
0: น
1: ในรุ่นเข้าที่3โอเวอร์ออลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คันนี้เนี่ย
0: ขอไปที่3ที่2ในโอเวอร์ออลที่3ในรุ่นขอไป
1: ก็มาก
0: ัน
1: ก็มาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยแล้วมันเอามารวมกันถูกไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอตรวจสภาพเสร็จปั๊บแข่งเรียบร้อย1 2 3 4 5โดยเรียกตรวจสภาพแน่นอน
0: ครับ
1: แล้วก็สแปร์ไว้ด้วย6 7อ่ะถ้าเกิดว่ามีการผิดกติกาก็ดันออก
0: ทำไมต้องเรียกไว้เผื่อกรณี1 2 3มีการผิดกติกาอันดับเนี่ย
1: ล้นขึ้นไป
0: ใช่
1: แล้ว
0: 6 7เนี่ยจะได้ไม่ต้องเอารถมาตรวจใหม่ก็คือตรวจซะให้จบไปเลยตอนนั้นเลย
1: แล้วตอนตรวจสภาพเนี่ยตอนนั้นน่าจะเคี่ยว
0: ใช่
1: ทำไมตรวจสภาพแล้วปล่อยให้วิ่ง
0: ตรวจหลังแข่งเนี่ยครับจะเคี่ยวมากถึงขั้นลื้อเครื่องยนต์
1: โอ้ผ่าหมดเลยพี่ชำแหละหมดเลยลื้อออกหมดเลยเครื่องฝาสูบดูวัดกำลังอัดทุกสิ่งอย่าง
0: ใช่
1: คือเครื่องตอนกลับบ้านเนี่ยใส่เข่งกลับเลย
0: ครับใช่
1: ไม่มีการประกอบเพราะผมเคยโดน
0: ครับ
1: แข่งเสร็จ2ทุ่มกว่า3ทุ่มเที่ยงคืน
0: รถยังไม่จบเลย
1: เครื่องใส่เข่งกลับบ้านเพราะว่าดันแรงกว่าชาวบ้าน
0: เพราะเขาต้องลื้อออกหมดทุกชิ้น
1: กรรมการต้องลื้อออกว่าเราผิดหรือเปล่าแล้วอันดับ2เขาก็รออยู่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการประท้วงเลยนะ
0: ครับ
1: เขาก็รอว่าถ้าเกิดไม่นั้นก็ปรับดังขึ้นไปถูกไหม
0: ใช
1: ่ก็หรืออันนี้ก็เล่าให้ฟัง
0: อืม
1: เสร็จแล้วถึงไหนต่อแล้วคราวนี้ต้อง
0: ส่วนการ

0: ประกาศผลเนี่ยที่เราเห็นการประกาศผลอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยในระบบสากลน่ะเขาเรียกว่าการประกาศผลแข่งขันสนามไม่ใช่ผลการแข่งขันนะการประกาศผลการเข้าเส้นนะการประกาศผลการเข้าเส้น
1: ซึ่งเขาต้องมาติดที่บอร์ด
0: ใช่หมายความว่าคุณผ่านเส้นลำดับ1 2 3 4 5แต่นั่นยังไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นแชมป์ในสนามนั้นที่2ในสนามยังไม่ใช
1: ่
0: ต้องรอการตรวจสภาพจากกรรมการก่อน
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ไง
0: ใช่ถ้าอย่าง
1: เราเห็นรูปผมเข้าที่1แต่ยังไม่ได้เพราะว่ามันมีการตรวจสภาพ
0: ถ้าเราเห็นเวลาเราไปดูผลฟอร์มูล่า1ผลซุปเปอร์ GT เนี่ยใครเข้าเส้นเนี่ยนะครับซุปเปอร์ GT จะเห็นชัดกว่าเขาจะเขียนว่า temporary result หมายความว่าผลชั่วคราวแต่ฟอร์มูล่า1เนี่ยเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกติกาเป๊ะ 100% มากเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านเขาจะไม่ยอมเสียเพราะไอ้เรื่องการผิดกติกาเด็ดขาดทุกอย่างมันต้อง 100% นะครับแต่ว่าซูเปอร์ GT เนี่ยมีเขาจะใช้คำว่าผลการแข่งขันชั่วคราวก่อน
1: แล้วคันนี
0: ้แต่ฉลองกันเลยนะเปิดแชมเปญมอบถ้วยมอบอะไรกันหมดเลย
1: ไปก่อน
0: ใช่
1: ไปก่อน
0: ครับ
1: ตรงนี้สนุกไปก่อน
0: อ่าน
1: ะอันนี้พอมีการติดเบาะติดประกาศปั๊บปึ้งออกมา
0: ครับ
1: ก็จะมีนายสนามใช่ไหมเสร็จรับรองตรวจสภาพรับรองสจ๊วตสจ๊วตก็ต้องอันดับ1อันดับ2ก็ว่าไป
0: ครับ
1: สจ๊วตก็จะมาจาก
0: สจ๊วตสจ๊วตทำหน้าที่อะไรสจ๊วตก็ทำหน้าที่ควบคุมดูแล
1: การแข่งขัน
0: กติกา
1: แข่งขันก็คือเจ้าหน้าที่จากรยศท.เพราะว่าการแข่งขันเป็นการควบคุมโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็ต้องมีไปนะก็เป็นแบบนี้นะแล้วก
0: ็สิ่งที่สจ๊วตได้ไหม
1: อย่าสิ่งที่
0: ท้องกัน
1: สิ่งที่พวกว่าพวกคุณจะดูและสนุกหรือว่าใครที่จะแข่งรถ
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณต้องรู้นะ
0: ครับ
1: คุณต้องมีคนที่รู้กติกา
0: ครับ
1: คุณต้องแม่นกติกาอ่านทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย
0: ครับ
1: สิ่งที่จะต้องรู้ถ้าจะทำทีมแข่งนะ
0: ครับ
1: หรือว่าใครจะไปบอกว่าผมมีตังค์ผมไม่ต้องทำผมมีผู้จัดการผู้จัดการต้องอ่านทุกหน้า
0: ผู้จัดการต้องรู
1: ้ใช
0: ่แล้วรู้แล้วต้องควบคุมได้ด้วยรู้แล้วถ้าสมมติกติกาบอกอย่างนี้แต่พ่อบอกไม่เอาอยากให้ลูกแรงกว่านี้ได้ไหม
1: ได้แต่พ่อแพ้นะพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันผิดกติกาแล้วแพ้เลยนะถูกปรับแพ้เลยนะ
1: สองโปรแกรมการแข่งขัน
0: ครับ
1: รับสมัครเมื่อไรตรวจสมัครตรวจสภาพซ้อมแข่งมีวันไหนอะไรยังไง
0: การซ้อมเนี่ยไม่ใช่แบบนึกอยู่ในใจอยากจะไปซ้อมวันนี้ก็ซ้อมไม่ได้นะครับ
1: คือคุณไปซ้อมได้คุณไปเช่าสนามซ้อมได้
0: แต่เขาจะมี practice official อยู
1: ่ก่อนการแข่งขันมีซ้อมฟรีเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงวันไหนรุ่นไหนอันนี้ต้องรู้อย่างว่าแล้วเวลาตอนประชุมนักแข่งก่อนการแข่งขันจะมีการประชุมนักแข่งโดยเจ้าหน้าที่นายสนามสจ๊วตทุกสิ่งอย่างอยู่ตรงนั้นหมด
0: ครับ
1: อะไรได้อะไรไม่ได้อยู่ที่วันนั้น
0: มันจะมีเขตห้ามแซงจะมีธงเขตธงเหลือง
1: ธงเหลืองห้ามแซงถ้าแซงปรับเท่าไรปรับยังไง
0: ครับถ้ากรณีอุบัติเหตุทำยังไงเกิดกรณีธงฟ้าทำยังไงธงดำทำไง
1: ซึ่งตรงเนี้ยนักแข่งทุกคน
0: ต้องรู
1: ้ครับต้องรู้นะนักแข่งต้องรู้นะครับไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้ถามเลย
0: ครับ
1: ไม่เข้าใจถามจะได้ทำความเข้าใจกันหมดเพราะประชุมนักแข่งคือ
0: ทุกคน
1: 21คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต้องได้ยินเหมือนกันหมดไง
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องมีแล้วก็ติดบอร์ดการแข่งขันอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกคือทุกอย่างสรุปหมดติดบอร์ดออกมาต้องดูให้ละเอียด
0: ครับ
1: ผลการแข่งขันออกเป็นยังไงนี่ต้องดูให้ละเอียดนะครับซึ่งก็หลังจากที่ติดบอร์ดแล้วติดบอร์ดปั๊บมีเวลาประท้วงจากติดบอร์ด
0: หลังจากการแข่งขันจบลง
1: หลังจากการแข่งขันนะมีการเซ็นรับรองเรียบร้อยแปะที่บอร์ดปึ้ง30นาทีต่อจากนี้
0: ภายใน30นาที
1: ใครไม่แฮปปี้ตรงไหน
0: รู้สึกว่าอะไรมันไม่ชอบ
1: เฮ้ยแพ้คนได้ไงครับ
0: ขอประท้วง
1: ขอประท้วงยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรนะไม่ใช่ปากเปล่านะ
0: ครับ
1: ทำหนังสือปากเปล่าเนี่ยเผยยื่นเวททีมประท้วงหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็สื่อมา
0: แล้วต้องมีเงิน
1: มีเงินวาง
0: ค่าประท้วงด้วย
1: ค่าประท้วงนะครับแล้วแต่ผู้จัดก็ 5,000 บาทท
0: ำไมต้องมีเงิน
1: หรือ 20,000 บาท
0: เพราะ
1: ไม่งั้นมันประท้วงกันหมดถ้าไม่วาง
0: ตามใช่และการประท้วงเนี่ยหมายถึงการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี่คืออย่างกรณีเงี้ยต้องจ้างช่างเทคนิคภายนอกต้องมีการประชุมกรรมการ
1: ต้องอะ
0: ไร
1: ต้องมีตรวจสภาพก็ม
0: ี
1: คุณต้องมีเรื่องอะไรถูกไหมวางตังถ้าประท้วงไม่เป็นผลยึด
0: นะ
1: ไม่ใช่ประท้วงแบบสมมุติสมมติประท้วงวางตัง
0: ครับแต่ถ้าประท้วงเป็นผลเขาคื
1: นเงินคืนเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงผลกันยังไง
0: อ
1: ันนี้ประท้วงนะแล้วแต่ถ้าหลังจาก30นาทีไปแล้วสมมุติเป็นรายการที่ใหญ่โตมาก
0: ครับ
1: ซีเรียสมาก
0: ไม่รู้อ่ะดีๆเพิ่งมารู้
1: เพิ่งมารู้คุณมีเวลา4วันหลังจากติดประกาศ
0: ครับ
1: ไปประท้วงที่รสท.ยื่นที่รสท.อีกได้อีกครั้งนึง
0: ครับ
1: อันนี้วางเงิน 30,000
0: 30,000 บาท
1: 30,000 บาทยื่นประท้วงแล้วก็กลับมาดูอีกทีนึงอันนี
0: ้พันเหรียญนี่เป็นกติกาสากลเลยนะ
1: ได้ก็คือไปยื่นที่รสท.นะครับแล้วก็มาเคลียร์กันอีกทีนึงอันนี้ก็คือแบบนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
0: ครับ
1: เรื่องมันก
0: ็มีอยู่ว่า
1: ก็เอาจริงนะขอก่อนไปถึงเรื่องมันมีอยู่ว่าช่าง2ทีมเนี้ย
0: ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะ
0: แปลว่าเอ้ยไม่ได้คืออะไร
1: มันแรงกว่าผมมันชนะแบบนี้แบบก็เอางัดกติกาขึ้นมาคนนึงถือตัวนึงภาษาไทยถามว่าผิดมั้ยไม่ผิดนะครับถือเอกสารที่เป็นภาษาไทยอยู่ในมือ
0: ครับ
1: กับได้รับลดไปอีกคนนึงบอกผมก็เปิดกติกาที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
0: ครับ
1: ก็ทำตามกติกาของอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็เลยเกิดการขิงกันเกิดขึ้นในสนามไม่ยอมกันเรื่องของเรื่องคือช่างประท้วง
0: ครับ
1: นะครับเลิกเกิดจากช่างประท้วงว่าผมมันไม่ยอมรับผลการแข่งขันนี
0: ้ครับ
1: นะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตพี่พงพี่โพพี่พีทพี่ไผ่แล้วมันมั่วสู้กันไปหมดนะอะไรอย่างนี้นะครับ
0: คือใช้คำว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: แต่เรื่องของเรื่องคือเด็กผมบอกเลยนะก่อนแข่งเนี่ยมันก็รู้จักกันเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: วิ่งเล่นกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเด็กอะนะเด็กสนาม
0: หลังวันนี้ไปก็เป็นเพื่อนกัน
1: ใช่แต่ตอนนี้คือช่างอาจจะแบบให้ผมยอมไม่ได้ผมต้องประท้วงอ่ะประท้วงก็ประท้วง
0: ครับ
1: ประท้วงตอนนี้กลายเป็นแบบอ่ะบ่ายสองนี้รยศทจะสรุปนะครับแต่ผมบอกให้นี่คือผมไม่ได้สรุปว่าใครนะ
0: ครับ
1: ผมแค่บอกว่าคนนึงถือเอกสารของที่คุณโยนเข้าไปในกรุ๊ปไลน์กลุ่มใหญ่นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เป็นอินเตอร์คนนึงบอกดูเอกสารอันนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้รยศทจะบอกว่าใครผิดหรือใครถูกหรือจะยังไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: นะก็ต้องมาดูกันตรงนี้นะครับก็มีอะไรกันที่ยังไม่นั่นอีก
0: เรื่องของความเห็นต่างๆหรือคลิปต่างๆที่เราเห็น
1: อีกอันนึงคลิปอีกอันนึงที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันจำ
0: ตา
1: ผมเคลียร์เรื่องนี้ให้คือเนื่องจากว่าทางกรรมการและก็ทางผู้จัดการแข่งขันทุกๆฝ่ายบอกว่าเนี่ยมันคือเด็ก8ขวบเองไอ้เรื่องจำสตาร์ทเขาอนุโลมนะครับอย่าเพิ่งไปด่าเด็กนะว่าไอ้เด็กนี่จำสตาร์ทมันผิดอยู่ข้างไหนก็เชียร์ไปไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ว่าผมบอกให้ว่าเอออันนี้มันไม่ได้เป็นผล
0: แล้ว
1: เขาบอกว่าคือเขาอนุโลมอันนี้คือ
0: ครับ
1: เราจะสอทอ
0: ครับ
1: จำจากทุกอย่างอนุโลมเพราะว่า8ขวบอะ
0: ครับ
1: มันจะให้อยู่ในเส้นเป๊ะๆเหมือนนักแข่งผู้ใหญ่มันก็ยากนะ
0: ครับแล้วจากประสบการณ์นะครับอันน้อยนิดของเราสองคนนะคร
1: ับ
0: ผมเรียนตามตรงว่าคลิปที่เอามาลงเนี่ยผมมั่นใจเลยนะ
1: ว่าร
0: อบซ้อม
1: เฮ้ยไม่แน่เขา
0: เพราะอะไรพี่รู้ไหม
1: มีการแข่งขันอยู
0: ่ใช่เข้าใจ
1: เข้
0: าใจคือรอบอาจจะรอบวอร์มอัพหรือรอบอะไรแบบนั้นเพราะในบรรยากาศการแข่งขันจริงตอนปล่อยตัวพี่จำพี่นึกออกอยู่แล้วพี่จะยอมล้ำเส้นไหม
1: ไม่อันนั้นจริงพี่แต่ว่าอันนั้นเป็นภาพจริง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาอนุโลมเรื่องการจัมป์สตาร์ทผมถามแล้ว
0: ครับ
1: ผมถามแล้วว่าแล้วอย่างเหตุการณ์อย่างนี้ที่มีจัมป์สตาร์ทเนี่ย
0: ครับ
1: จัมป์สตาร์ทนี่คือคุณรถจะต้องหลังอยู่เส้นสตาร์ทของตัวเองนะเป
0: ็
1: นการจอดออกสตาร์ทนะครับไม่ใช่แบบโรลลิ่ง
0: ค
1: ราวนี้พอรถมันไหลเกินเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีปรับอ่ะ2วินาที3วินาทีแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยว่า
0: เด็ก
1: ในรุ่นการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเด็กเขาก็เลยอนุโล
0: ม
1: ไม่ได้ซีเรียสทางผู้จัดแล้วก็ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์นี้นะเรื่องจำสตาร์ทตกไปนะครับ
0: เรื่องส่วนเรื่องความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยขออนุญาตไม่ก้าวล่วง
1: ใช่
0: นะครับเป็นความเห็นของแต่ละท่านเป็นว่าวันนี้เราคุยกันว่าประเด็นที่มันถกเถียงกันเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ย
1: มันมาจากตรงไหน
0: เรื่องของกติกา
1: เรื่องของกติกาที่ถือคนละอัน
0: ใช่ที่ยึดถือคนละอัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกคุยไปคุยมาผมดูข่าวดูอะไรอ่ะเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่สายมอเตอร์สปอร์ตหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาอาจจะไม่เข้าใจในบางส่วนผมก็คนดูที่อาจจะงงๆด้วยเอ้ยเป็นไงอ่ะก็เลยบอกว่าถ้างั้นจะได้อธิบายกันนะครับ
0: ครับ
1: และอีกอันนึงนะที่ทราบมาอีกอันนึงก็คือว่าพายุน้องพายุเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ถือกติกาของอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย
0: ครับ DT ทีมที่ทำรถให้น้องพายุเนี่ยลักษณะคือ DT Motorsport เนี่ยเป็นลักษณะเป็นแข่งบุคคลแต่มาทั้งทีมไงมีช่างมีเรียกว่านักกายภาพนักจิตวิทยาอะไรแบบนั้นเลย
1: ล่ะก็บอกว่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้มันมีทักษะที่ดีมาก
0: ๆครับ
1: ในการแข่งขันแล้วก็ซ้อมเยอะ
0: เ
1: ช่าสนามเพื่อเรียกว่าถ้าว่างก็ต้องไปพัทยา
0: ครับ
1: ไปซ้อมที่สนามนี้กัน
0: ครับ
1: เพราะถ้าไปซ้อมเนี่ยเสียเงินเยอะนะ
0: พี่โจก็ไปพัทยานะถ้าว่าง
1: ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างครับหลังๆนะแต่ว่าสนามเนี่ยต้องไปซ้อมก็คือเช่ารถ
0: เช่ารถ
1: ไอ้เอารถไม่ใช่เช่ารถเอารถตัวเองเนี่ยไป
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมเธอต้องจ่ายเงินให้เขาไปนะทีมรถให้ตัวเองก็ต้องขับรถไปแล้วไปเช่าสนามขับ
0: ครับ
1: ไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมซ้อมเยอะมากก
0: ็
1: ต้องซ้อมเยอะมากแล้วก็ซ้อมแล้วก็แบบ เหลี่ยมในการเข้าโค้งเข้าเลยพอรถเป็นวันเล็ก
0: สกิลใช้คำว่าสกิลอย่างที่เขาเรียนเดี๋ยวคนจะ
1: ทักษะในการขับรถดีถือว่าดีนะถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าไม่ธรรมดา
0: อยู่ในขั้นที่เรียกว่า
1: คือไม่น่าเชื่อว่าเด็ก8 9ขวบมันจะมีทักษะในการขับรถได้ขนาดนี
0: ้เอาเป็นว่าถ้าพี่โจไปอ่ะโดนอ่ะ
1: ก็โดนเพราะว่ารถเบากว่าแล้วก็เด็กสดกว่าเยอะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเหลี่ยมจังหวะเข้าเนี้ยจะแซงเนี่ยรถวันเมกเลนเนี่ยแซงกันได้แค่ในโค้งนะทางตรงเข้ากันหมด
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเข้าไปแรกตรงเนี้ยแล้วไม่คุ้มไม่ผ่านไม่ดีไม่โอเคอ่ะ
0: น้องจะยกน้องจะไม่เอา
1: อ่านะแล้วก็มองแบบเข้าโค้ง1นู่นน่ะไปมองตอนออกโค้ง2เลย
0: ใช่ต้องดูไปถึงข้างหน้าด้วยว่าเข้าถ้าเสียบตรงนี้แล
1: ้ว
0: ต้องอกจะเป็นยังไง
1: เด็กที่แบบเป็นเด็กที่มีทักษะดีแล้วก็คนสอนน่ะบอกให้ตันแล้วก็เวลาออกตัวเนี่ยเห็นมั้ยถ้าเกิดได้เห็นภาพนะ
0: ครับ
1: ออกตัวเนี่ยรถมันจะออกอืดๆเนี่ย
0: ครับ
1: เคยออกแล้วเกียร์ไหลไปถึงเกียร์4อ่ะรถไม่มีกำลังจะออกเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็กลับมาซ้อม
0: ครับ
1: ให้รถออกตัวให้ดีขึ้นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือฟังแล้วเหมือนแบบมันเหมือนผู้ใหญ่เวลารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีแล้วก็กลับมาซ้อม
0: อันเนี้ยมันจะไปขยายความคำพูดของคุณพีทที่บอกว่าการใช้คันเร่งลีเนียร์ดีมาก
1: ใช่
0: สำหรับคุณพายุนะครับแต่ว่าขออนุญาตแตะแค่นี้เรื่องของความหมายแต่ละท่าน
1: มันมีมากกว่านี้ที่เขาให้ความเห็นมาแบบฟังดูแล้วมัน
0: หลากหลายมาก
1: เยอะ
0: เป็นว่าเราไม่พูดถึงในส่วนนั้นละกันส่วนเราพูดถึงเฉพาะเรื่องของกติกาการแข่งขันนะครับเดี๋ยวบ่าย2นี้ก็จะรู้ว่าลยสธ.เนี่ยจะตัดสินออกมายังไง
1: ใช่เดี๋ยวผมกับพี่เจี๊ยบว่าจะโชว์ไปดูซะหน่อย
0: ไม่โชว์อ่ะขับรถไปดูเลย
1: แล้วคิดดูนะว่าผมเนี่ยแข่งรถผมไม่เคยประท้วงใครเลยพี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าผมรู้ผมแพ้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็ไม่รู้จะประท้วงทำไมต้องวางตังค์ด้วยประท้วงไปสมมุติสุมามาเสียเงินอีกนะ
0: ประเด็นคือ
1: วางตังค์เสร็จปุ๊บเขาบอกโจประท้วงไม่เป็นผลนะ
0: ครับ
1: เขายึดเงินผมอีกนะพี่
0: ประเด็นคือการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้มีสนามเดียวครับ
1: ใช่
0: ในแต่ละปีเนี่ยอย่างคาเด็ดรุ่นเนี้ยคาเด็ดบีเนี่ยมีกี่สนามอะ
1: แล้วมันก็เป็นเรื่องของแบบมันเป็นความสนุกสนาน
0: ใช่
1: เด็กเนี่ยไปเนี่ยเป็นเครื่องสร้างทักษะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของสปิริต
0: ครับ
1: กีฬานะแพ้เดี๋ยวก็สนามหน้า
0: ก็สนามหน้านะครับ
1: ซ้อมมาเดี๋ยวกลับไปซ้อมมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่
0: รุ่นนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ถ้วยเดี๋ยวพอโตขึ้นไปแข่งรุ่น14-15ปีก็ยังมี
1: ถ้าสองคนนี้ไม่เลิกนะเด็ก2คนนี้ไม่เลิกนะ
0: ครับ
1: เจอกันไปเรื่อยๆจนโต
0: ครับ
1: เจอกันในรุ่นนั้นรุ่นนี้ไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าดีทำให้คนไทยหันมาสนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากๆเอาจริงๆคนไทยสนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหม
0: แต่ว่าสนใจในแง่ไหนต้องดูด้วย
1: ไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดี
0: ครับ
1: มอเตอร์สปอร์ตได้รับความสนใจแบบล้นหลาม
0: เอาแบบนี้ผมไม่ชอบนะ
1: เฮ้ยอย่างน้อยก็ถือว่าได้เข้ามาแตะแล้วก็อธิบายเราก็อธิบายนะ
0: ครับ
1: ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่บอกกติกาคัด A ทำไมเป็นอย่างนั้นคัด B เป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้เข้าใจแล้วนะ
0: เข้าใจแล้วนะ
1: เผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับ
0: ครับ
1: จะได้เคลียร์กันแต่ส่วนนี้เดี๋ยวบ่าย2ไป
0: ครับ
1: พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่าเขาแถลงว่าอะไรนะ
0: ครับผมข้อความเข้ามารุ่มเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงไหมพี่โจ้
1: พี่เขาไม่อยู่ดิ
0: อ๋อ
1: เอานี่ก่อนอันนี้ก่อน
0: ครับ
1: เอาเซียว8ก็8 99ก่อน
0: ครับดูเซียว8ก็8 99นิดนึงเลยเดี๋ยวพักนะครับ
1: เฮียครับ
0: ครับสวัสดีครับเฮียอาบน้ำสีรถหมายถึงทำสีแบบไหนครับงบประมาณกี่บาทครับไซอีโคคาครับ
1: ผีเท่าพระราม3
0: ผีผู้อาภัพ
1: นี่ผีผู้อาภัพโดนนะเหรอหรือไง
0: ไม่ใช่เขาถาม
1: ดูซีเอลโดนมาหรือไง
0: อาบน้ำมีเอาเยอะประเภทก่อน
1: อาบที่พระราม3หรือรัชดา
0: เดี๋ยวอาบเร็วหรืออาบช้า
1: เงี้ยพี่ทำสีรถใหม
0: ่ครับ
1: ไอ้ที่เขาเรียกอาบน้ำเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ทำถึงรองพื้น
0: ครับ
1: สีพื้นผิวรูป
0: ชั้นภายนอก
1: รูปชั้นภายนอก
0: และเอาแล็คเกอร์ออกเอาสีผิวออก
1: รูปกระดาษทรายทั้งคัน
0: ครับ
1: ถ้าเป็นสีเดิมจะสวยมากสมมุตินะทำสีนะส่วนใหญ่อาบน้ำก็ต้องเป็นสีเดิม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีก็ทำได
0: ้ครับ
1: แต่เขาก็ไม่ได้ลอกอะไรนะ
0: ครับ
1: ตรงไหนมีปะผุต้องคุยกันจ่ายเพิ่มนะ
0: ครับ
1: พี่แล้วพี่มีผุ
0: เก็บงานมีผุไหมมีรักยิ้มไหม
1: นี่เก็บเพิ่มนะนี่โปมีโปนะ
0: ครับ
1: นี่นะแต่ถ้ารถผมแบบไม่โดนอะไรเลยปิ้งๆเลยแค่อยากเปลี่ยนสีหลบเด็ก
0: ครับ
1: นะ
0: หลบเทคด้วย
1: นะครับ
0: มีแห้งสีกับแห้งช้าแห้งเร็ว
1: สีมีระบบแห้งเร็วกับแห้งช้า
0: ครับ
1: ผมกับพี่เจี๊ยบเคยทำแล้ว
0: ครับคนละราคาเลย
1: แห้งช้า5ปีกว่ายังไม่แห้ง
0: ไม่ใช่
1: เอารถออกจากอู่ไม่ได้
0: ไม่ใช่อันนั้นที่เชียงใหม
1: ่แห้งเร็วกับแห้งช้าก็คือระบบ ระบบสี
0: ระบบของสีครับ
1: ระบบของสีนะสีแห้งช้าก็ต้องคือตัวสีเป็นแบบระบบแบบแห้งช้าซึ่งจะมีความเงางามมากกว่า
0: ครับ
1: และเกอร์ต้องเป็นแห้งช้า
0: เกอร์ผสมมาในเนื้อสีเข้มข้นกว่า
1: เวลาพ่นเคลือบทุกสิ่งอย่างเนี่ยทินเนอร์สีทินเนอร์และเกอร์ต้องเป็นระบบแห้งช้าหรือ 2K
0: ครับ
1: อันนี้1นะครับ
0: อันนี้ราคาประมาณ
1: อันนี้ราคาเนี่ยแล้วแต
0: ่ครับ
1: สนิทสนมมากแค่ไหนผมว่าสตาร์ทต้องมี 20,000 กว่าบาท
0: เอาอู่ทั่วไปแบบ 20,000 เข้าไปเลย
1: อ่ะ 25,000 ไม่มีปรับ
0: ไม่มีอะไรนะ 25,000 นี่ถูกมากนะ
1: ทั่วกัน
0: ครับ
1: ทั่วกันนะ
0: ถ้าคนธรรมดาอาจจะ 30,000 นะผมว่าเริ่มต้นนะนะครับ
1: สีแห้งเร็ว
0: ครับแห้งเร็วคืออะไร
1: แห้งเร็วก็คือแห้งสีแห้งเร็วก
0: ็
1: คือแลกเกอร์ทินเนอร
0: ์ครับ
1: สีคนละแบบกันสีเหมือนกันเป๊ะ
0: แต่ความเงาวาววามจะสู้กันไม่ได้
1: ความเงาเนี่ยเดือนแรกก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: 12เดือนแรกอาจจะคล้ายๆกันเดือนที่12 10 11 12อาจจะเริ่มมองสำหรับสีแห้งเร็ว
0: เดือนที่12กับวันที่1
1: ป๊อสีมันจะเริ่มยุบความงามไอ้ความเงาเนี่ยมันจะหดลงไป
0: ค่อยๆลดไป
1: สีมันจะค่อยๆ ยุบตัวมันจะเหมือนจะไม่เงาไม่ผ่องเหมือนรถลองดูรถที่สีมันเงางามหลายๆปีอันนี้คือยิ่งเป็นรถไม่เคยทำสีเนี่ยแห้งช้ามันยังเงางามมาก
0: ใช
1: ่สีแห้งเร็วทำปุ๊บใช้ไปมันจะหมองมันจะไม่เงาเหมือนแบบนั้นละ
0: ครับ
1: อันนี้คือความแตกต่าง
0: อันเนี้ยสีแห้งช้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกรถขออนุญาตนะรถพี่ๆแท็กซี่ตามอู่แท็กซี่จะใช้แบบนี้กัน
1: คือรถตัวออกมาเป็นแห้งช้า
0: ครับ
1: แต่เวลาไปซ่อมเนี่ย
0: จะเป็นแห้งเร็ว
1: ก็ทำแห้งเร็วแห้งเร็วก็คือทั้งระบบทินเนอร์และเกอร์สี
0: ครับ
1: เป็นระบบแห้งเร็ว
0: อันนี้อาบน้ำ
1: พ่นฟืบอย่างนี้เรียกอาบน้ำเพราะนั้นอาบน้ำพี่ก็ต้องเช็คว่าราคาอีโคคาร์เนี่ย
0: เท่าไหร่
1: 25,000ไหวไหม
0: ถ้าเป็นถ้าเป็นสีแห้งเร็วเนี่ย
1: เป็น 2K ได้ไหม
0: ถ้าเป็นสีแห้งเร็วเท่าไหร่อาบน้ำรถทั่วไป
1: ผมว่า10,000กว่าบาทได
0: ้15,000นะครับ
1: ที่ผมตามอู่แท็กซี่ทำได
0: ้ครับ
1: คราวนี้ระบบการพ่นการอะไรเนี่ยมันยากกว่าทำไมมันถึงแพงกว่
0: า
1: ต
0: ั
1: วสีตัว
0: มีห้องพ่นไหม
1: ต้นทุนมันก็ต่างกันแต่แพงกว่ากันเนี่ยผมว่าไม่มากเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่คราวนี้ระบบคนทำเนี่ยมันจะต้องมีห้อง
0: ฝีมือเนียนไหม
1: เก็บอะไรที่ดี
0: ครับ
1: ขั้นตอนมันมีเยอะกว่า
0: ครับ
1: และสีมันเงางามกว่าคงทนอยู่นานหลายปีกว่า
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ดูที่ขั้นตอนการประกอบด้วย
1: ว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกเร
0: ื่อง ว่าหูนั้นใส่แผ่นจักรลาดรองให้เหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะก็แก๊กก็แก๊กนะ
1: ก็สีแบบนี้งบผมว่าแล้วแต่พี่เลือกว่าพี่จะทำที่ไหนอู่ที่ไหนตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มีอู่สีหลายอู่ที่แบบเวลาโพสต์บน Facebook ว่าพ่นอาบน้ำทั้งคันมี
0: ครับ
1: เริ่มต้น 20,000 เริ่มต้นอะไรเงี้ยมีอยู่
0: ครับ
1: มีโพสต์อยู่เพราะว่าตอนเนี้ยอู่ก็ต้องเริ่มแบบแพงไปก็ไม่ไหว
0: ใช่
1: อยู่ไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยมีลูกน้องใช่มั้ย
0: ครับ
1: ลูกน้องมีอยู่แล้วจ้างลูกน้องอยู่แล้วถ้าไม่มีงานก็ต้องจ่ายตังค์
0: ครับ
1: งั้นเอารถเข้ามาทำดีกว่ากำไร
0: น้อย
1: มีอยู่หลายที่ผมว่าโพสลองที่เขาโพสดูนะ
0: ครับ
1: ยิ่งพวกแก๊งทำรถซิ่งเนี่ยก็เริ่มทำหลายอู่นะที่บอกว่าทำราคาพิเศษให้กับ สมาชิก
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอู่ส่วนใหญ่จะรับทำทั้งแห้งเร็วและแห้งช้าในอู่เดียวกันนั่นแหละขึ้นอยู่กับ
1: อู่ที่ทำแห้งช้าบางทีบางอู่ไม่รับแห้งเร็ว
0: เหรอ
1: ไม่รับอู่ที่ทำแห้งเร็วก็ไม่รับที่ทำแห้งช้าเพราะว่าไม่มีห้องอบห้องอะไรเงี้ยก็หลายอย่าง
0: ครับผม
1: พี่ต้องลองเลือกดูครับ
0: ครับผมเฮีย
1: กองทุนอาจติดลบถึงล้านผมควร
0: ตีปอกกี่มิลลิครับ
1: เรื่องแล้วเนี่ย
0: กองทุนน้ำมันกองทุนชดเชยน้ำมัน
1: แล้วต้องตีปอก
0: กี่มิลอันนี้ปอกหมายถึงเสื้อสูบใช่ไหมฮะลูกสูบใช่ไหมฮะกี่มิลถ้าเป็นคาเด็ดคาเนี่ย60นะ
1: ตอนนี้ก็นู่นหมดแล้วตอนนี้เราก็นู่นหมดนะแล้วก็มีกองตอนนี้มีประชุม IMF นะครับ
0: ครับ
1: อย่าลืมนะเราก็เคยเป็นลูกค้า IMF นะครับ
0: หลีกเลี่ยงการจราจรเส้นรัชดาพระราม4นะใครจะไปกิน
1: ตรงคลองเตยนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรนะ
1: คือผมว่าคือจะประท้วงก็ทำได้นะตามสิทธิ์ของประชาธิปไตย
0: ครับ
1: แต่ไม่ควรปิดถนนให้ชาวบ้านเดือดร้อน
0: ครับ
1: แล้วคันนี้รถที่วิ่งมาไม่รู้เรื่องเลยตำรวจก็ต้องโบกให้เลี้ยวไปหลบไป
0: ครับ
1: กว่าจะเปิดการจราจรให้วิ่งผ่านได้นี่ก็แบบ
0: ก็เดือดร้อนก
1: ็ไม่ควรนะพี่ก็ทำไปนะแต่ว่าอยู่ในกรอบกติกาไม่ใช่ปิดถนน
0: ครับ
1: นะครับ
0: มันไม่สำคัญหรอกว่า
1: ใต้ฝากระโปรงจะมีอะไร
0: สิ่งสำคัญเพียงเดียวคือใครเป็นผู้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยตาหัก
1: นี
0: ่จากดอม
1: โทเลโต้นี
0: ่พูดไหวนี่นะส่วนหนึ่ง
1: เบรกไหมเบรกก่อนไหม
0: ได้นะครับ
1: เบรกก่อนเบรกก่อน
0: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตาม Motor In Trend ในช่วงที่2ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดย จ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องจากที่โด่งดังกันมาหลายวันละนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะใช่วันอาทิตย์ไหมกัน
1: ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่จบเดี๋ยวบ่ายสองนี้
1: จริงๆคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้ว
0: ใช่
1: นะแต่ก็แถลงข่าวก็ไม่รู้ใครจะทำไงจะออกจังหวะไหน
0: ก็ต้องฟังเลยสท
1: นะครับ
0: ฟ
1: ังเลยสทนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็ส่งเพราะว่าคุณเป็นผู้รับรองการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: นะครับการแข่งขันเนี่ยนักแข่งก็ต้องไปออกใบขับขี่นักแข่งที่รยศทด้วยนะ
0: ครับ
1: การแข่งขันจะต้องให้นักแข่งต้องไปทำมีใบขับขี่นะ
0: เรื่องของเรื่องอ่ะประเด็นเนี้ยมันจะไม่มีความวุ่นวายเลยนะถ้าช่างอ่ะยอมรับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
1: จริงๆมันจบแค่ตรงนั้นได
0: ้ช่าง
1: มันไม่มีข่าวเลยหรอก
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่เด็กเนี่ยเขามาแข่งขันกันเนี่ยเขาต้องการความสุขเขาไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรมากมาย
1: แค่นั้นแหละมาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าช่างบอกเออไม่เป็นไรให้เขา
0: สนามหน้าใหม
1: ่สนามหน้าใหม่ใช้กติกาอะไรถ้าคุณใช้ได้ผมใช้ได้นะก็จบไปคุณถือสากลผมถือด้วยนะก็จบไปแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นวันเมคเลส
0: ใช่
1: เพราะวันเมคเลสปุ๊บดันโยนกติกา2อันเข้าไปในกรุ๊ปไลน
0: ์
1: แต่แจกใส่รถเนี่ยจริงๆถ้าเป็นถามผมก็ได้รับรถมาผมก็ต้องถือตามนี้นะ
0: ตามโฮโมโลเกตที่เป็นภาษาไทย
1: เออผมก็ต้องถือตามนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าผู้จัดโยนอันนี้เข้าไป
0: ใช่ใ
1: ช้อันนี
0: ้ประเด็นคือผู้จัดเป็นคนโยนเข้าไปในกรุ๊ปไลน์
1: โยนกติกาม
0: ันไม่ใช่คนนอก
1: มาใส่ใช่ถูกป่ะ
0: พอเป็นผู้จัดโยนเข้าไปเองเนี่ย
1: ใส่เข้าไปปุ๊บมันมีคำว่าหรือ
0: แสดงว่ามันออฟฟิเชียลนะ
1: ออคาเดตบี
0: ใช่
1: เขาเป็นออค
0: าเดตบีใช่
1: แล้วเขาใช้กันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังคำตัดสินที่ชัดเจนสุดคือรยศทจะว่ายังไงนะครับผู้คุ้มกฎใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับท่านคณะกรรมการที
1: ่
0: รยศทเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนรยศทเนี่ยเป็นสมาคมราชยานยนต์สมาคมเนี่ยดูแลในเรื่องของการแข่งขันและเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเขาจะมีบอร์ดมอเตอร์สปอร์ตนะบอร์ดมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งแหละนะครับที่ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆเวลามันเกิดปัญหาไม่ใช่เฉพาะรถคัสอย่างเดียวนะครับรถแรลลี่นะครับรถทางเรียบรถแดร็กรถดริฟต์นะครับก็อยู่ในบอร์ดมอเตอร์สปอร์ตหมดนะครับแล้วบอร์ดมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ทรงความรู้ในเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ทั้งถนนแต่ละแขนงแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มานั่งทำงานประชุมกันนะครับเรียนตามตรงว่าจริงๆมันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากคือต้องเรียนขออนุญาตออกตัวว่าผมเองเคยมีประสบการณ์เข้าไปเป็นบอร์ดมอเตอร์สปอร์ตอยู่ช่วงหนึ่ง
1: ที่เลยครับที่รยศท
0: ที่รยศทนี่แหละนะครับแล้วก็รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่าบอร์ดจะว่ายังไงนะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยแค่สังคมต้องการความกระจ่าง
0: ครับ
1: ว่าเหตุการณ์นี้เกิด
0: เพิ่มมันไปเกิดกับคนที่เป็น
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ชื่อเสียงเท่านั้นเองนะ
0: นะครับ
1: ถ้าเป็นไก่กาอะลาเล่เท่าไหร่ก็จบไปตรงน
0: ั้
1: น
0: แ
1: ล้วไม่มีอะไร
0: โจ้โทเลตโต้นี่ก็อีกเรื่อง
1: เรียบร้อยไม่มีประท้วงครับเ
0: จี๊ยบลืมไปก็อีกเรื่อง
1: ไม่มีประท้วงครับ
0: เอาเลยพี่ไปก่อนเลย
1: ไม่มีตังวางกับประท้วงอยู่แล้วจบแค่ไหนแค่นั้น
0: คือเราไปแข่งเราเอาความสุขอะครับ
1: นะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเราจะสทไปดูว่าเขาแถลงอะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันว่าสรุปแล้วออกไงแต่ผมเชื่อว่าพอแถลงปุ๊บวันนี้ข่าวก็ออกหมดแล้ว
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: เย็นนี้น่าจะเห็นเพราะว่าคนสนใจเยอะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวผมจะไปถามด้วยจากคำแถลงของรยต.เนี่ยเราคุยกันได้รยต.เขาก็ชอบให้เราถามนะครับโดยว่าท่านนายกอยากให้เราถามเยอะมาก
1: จะฟังรู้เรื่องเปล่า
0: ไ
1: ป
0: เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวผมฟ้องให้คุณพูด
1: โดนแล้วผมก็อยากฟังช่วยด้วยพี่
0: โดนเดี๋ยวคุณโดนก่อนเลยนี่ออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวคุณโดนเลยนะเผื่อท่านฟังอยู่นะ
1: ไม่ฟังยุ่งอยู
0: ่มาตอบคำถามทางแฟนๆทาง YouTube ดีกว่าครับพี่โจครับ
1: ครับ
0: พี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาคนแรกเลยสวัสดีครับพี่
1: ๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่บ่าวครับนะครับพี่ FD บอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบฝนจะมาแล้วครับเมื่อวานสมุทรสาครรอระบายนานเลยใช่เมื่อวานนี้เริ่ม
1: ตอนนี้ก็เดือดร้อน
0: ลงไปโซนภาคใต้เริ่มเยอะแล้วนะครับ
1: วันนี้รอบๆแบบว่า
0: เพชรบุรีแห้งแล้ว
1: เริ่มมีการเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดแบ่งน้ำไปบ้างท่วมบ้านผมนานแล้ว
0: ครับ
1: จริงๆก็ต้องกระจายกันนะแชร์กันนะ
0: ครับ
1: แบ่งๆกันไปฮะ
0: บางอ้อนครนายกนี่บ้านที่ผมยังเข้าไม่ได้เลยยังต้อง
1: เดินเข้าอยู่นะครับอีกนานครับพี
0: ่
1: เผื่อตอนนั้นนครนายกตอนนี้มีจระเข้แล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: เยอะด้วยตอนนี้บางคนบอกว่าไม่เคยเห็นชาวบ้านบางคนบอกว่ามันมีมานานแล้ว
0: ครับ
1: นี่เริ่มออกอาละวาดแล้วนะฮะ
0: ครับผมนะฮะคุณ
1: มอตี
0: ้ครับ
1: ว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณมอตี้ครับพี่ออสซิเดอร์แมนบอกว่าก่อนรยศทจะแถลงข่าวราคาน้ำมันจะมีแถลงเมื่อไหร่ครับและไอ้มุ่งลืมอเมริกาโน่มากินโอเลี้ยงยังครับ
1: มันจะไม่มันจะไม่ถูกลงไปเรื่อยๆแล้วพี่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันจะเริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าทางอิหร่านบอกว่าจะปิดอ่าวแล้วก็จะโจมตีเรือนะครับล่าสุดก็ถล่มเรือบรรทุกน้ำมันไปแล้ว
0: ครับ
1: คืออิหร่านมีนโยบายว่าจะไม่ยอมให้น้ำมันออกไปใช้กันง่าย
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเมื่อโดนกดดันก็กดดันกลับนะชาวโลกก็จะเดือดร้อน
0: ครับ
1: ราคาน้ำมันขึ้นความต้องการใช้มากขึ้นนะครับดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะค่าของแพงขึ้น
0: ประท้วงเยอะขึ้น
1: ประท้วงโอ้โหเดือดร้อนกันเป็นลูกโซ
0: ่ครับอ่ะผม
1: คนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องลดน้ำมันแล้วเพราะว่ารถไฟฟ้าน้ำท่วม
0: เอาสิ
1: เดี๋ยวพอลืมน้ำปุ๊บเนี่ยกลับไปรถไฟฟ้าอีกเพราะว่าน้ำมันมันจะแพงขึ้น
0: แต่ว่าราคาไฟฟ้ามันก็จะแพงขึ้นนะ
1: ติดแก๊สสิครับ
0: ไม่ใช่ถ้าจะใช้รถไฟฟ้า
1: ก็ขันมารถยนต์ที่มีอยู่ก็ติดแก๊ส
0: ใช่นะ
1: เพราะว่ารถติดแก๊สเนี่ยตอนนี้ทางออกที่สวยที่สุด
0: ครับ
1: อันนี้แอบคุยกันเฉพาะพวกเรานะ
0: อ้าวเหรอ
1: นะ
0: อย่าบอกให้คนไปนอกรู้
1: คือ
0: ให้เฉพาะแฟน
1: ๆที่ได้คุย
0: อย่างเดียว
1: ทำไมรู้ไหม
0: ทำไมครับ
1: LPG เนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นการอุ้ม
0: ครับเฮ้ยอย่าพูดดัง
1: เขาอุ้มเนี่ยราคาน้ำมันที่มาอุ้มเนี่ยบอกอุ้มดีเซลลิตรละเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
0: ครับ
1: กองทุนน้ำมันขาดทุนจาก LPG นะครับ
0: ครับ
1: และที่อุ้ม LPG เนี่ยคืออุ้มแก๊สบ้านด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่หนักๆคือถ้าปล่อยให้ลอยตัว
0: ปล่อยไม่บ้าปล่อยไม่ได้ด้วยครับ
1: มันเป็นต้นทุนของการทำกับข้าวทุกบ้านเลยนะ
0: คราวนี้เดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับ
1: คราวนี้
0: ปล่อยไม่ได้ครับ
1: พออุ้มแบบนี้ปุ๊บปล่อยให้รถ LPG นี่สำเริงสำราญกันลืมเลยนะแล้วยังไม่มีการควบคุมด้วยนะครับว่าปริมาณรถยนต์เนี่ยที่ไปติดแก๊สเนี่ยปีนึงมีโควต้าให้ติดกี่คันไม่เคยมีข่าวนี้เลยนะ
0: จ้ะ
1: ใครอยากติดเท่าไหร่ติดเลยนะครับพี่ลองคิดดูดิไม่มีการบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้แก๊ส LPG กับแก๊สที่ติดในรถยนต์เนี่ยมันใช้ด้วยกันได
0: ้อื้อ
1: แล้วเวลาไปอุ้มแก๊สบ้านน่ะแล้วรถที่มาใช้อ่ะ
0: ถ้า
1: ไปใส่อาศัยราคาถูกของแก๊สบ้านวิ่งถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณไม่มีบอกว่าเฮ้ยคุณได้แค่ 10,000 คันจบนะตอนนี้พอเดือดร้อนพวกก็ไปติดแก๊สติดแก๊สติดแก๊สหาทางออกหมดถูกป่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีนโยบายเลยนะ
0: ครับดีแล้วดีแล้วอย่าเพิ่งมีเลย
1: ก็ติดให้เรียบร้อยกันซะก่อนอันนี้บอกกันเฉพาะพวกเรานะ
0: เฉพาะพวกเรานะ
1: เฉพาะพวกเรานะอ
0: ย่าไปบอกใครเขานะ
1: เผื่อแบบหาทางออกไม่เจอก็เอาออกทางเข้านี่แหละครับ
0: ครับนะครับอ่ะคุณพี่มอร์ตี้บอกว่าผมจะรับรถ MG
1: H5 X Plus ครับ4
0: 116นี้ถ้าเป็นพี่คิดยังไงครับพอเพียงไหมครับในกทม.เป็นหลักขับกับอุบลบ้างปีละ 3-4 ครั้ง
1: สบาย
0: พี่
1: สบายพี่
0: ครับ
1: สบายเลยก็ตอนนี้สถานีชาร์จก็เยอะขึ้นนะมีเยอะขึ้นมีสะดวกขึ้นแต่ช่วงเทศกาลก็เลี่ยงๆหน่อย
0: ครับ
1: นะถ้าจะไปช่วงเทศกาลไปก่อนเขากลับทีหลังเขาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่าให้ตรงกับชาวบ้านเขาก็สบายครับ
0: รบกวนฝากนิดนึงนอกจากดูเรื่องตัวรถแล้วอย่าลืมดูเรื่องเอกสารนะพี่เรื่องของป้ายทะเบียนและประกัน ภัยสำคัญมาก
1: ป้ายทะเบียนนี่ขอเป็นป้ายแดงจริง
0: ป้ายแดงจริงที่เล่มเนี่ยมาจาก

0: ถ้าจำไม่ผิดอะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดๆนะ
1: มันมีหลายแบบพี่ตอนนี้รถเนี่ยมันต้องเป็นเฟรมใหม่ปีใหม่เพราะว่ารถเนี่ยคาร์เนี่ยมันไม่มีโชคอัพไม่มีอะไรเลยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันต้องโยนเข้าไปตัวถังมันจะบิด
0: ครับ
1: มันก็ต้องเป็นเฟรมใหม่อะไรใหม่หมดนะคือของมือสองยัง 40,000-50,000 แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เครื่องด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นแสนนะครับชุดนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ไม่ทราบราคาจริง
0: ครับ
1: ว่าผู้จัดก็กดไป21คันนะพี่เอ
0: ๋ครับ
1: เนา
0: ะคุณสอนสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ทักเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ทัศพลนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่เจี๊ยบน่านพี่โจ้ณพัทยานี่แหละของแท้ครับพี่พี่โจ้นี่แหละ
1: นะน่านนี่ไม่แท้เหรอ
0: เขาก็พูดกันไป
1: นะหน้าหน้าเนี่ยนี่แบบ
0: เฮ้ย
1: เคยตีเกย์ครับบอกเลยหน้าหน้าเนี่ย
0: นะครับคุณพี่ชูชาตินะครับบอกว่าสวัสดีครับขอถามหน่อยครับตำรวจตั้งด่านทำไมไม่เปิดหน้าครับเอาหน้ากากดำปิดหน้าสนิทจิกอะไรเนี่ยจิกประชาชนเลยไม่รู้จักใครเป็นใครทำให้ประชาชนไว้ใจหน่อยได้ไหมครับคนเดียวยังวิ่งไล่จับเลยด่านไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่จับก็มีอ๋อหมายความว่าไม่ตั้งด่านแล้วขี่คนเดียววิ่งไล่จับก็
1: แล้วปิดหน้าด้วย
0: ใช่เสร็จแล้วพี่เพียวก็เลยช่วยตอบบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละจูชาติยังไม่จบเรื่องตรวจอีกเหรอเขาปิดหน้าเพราะฝุ่น
1: คือแบบบางทีนะ
0: ครับ
1: ตำรวจอะไรนะตำรวจอาสาตำรวจเนี้ย
0: ครับ
1: ก็มาจับจับกันมันตอนนี้มันงงไปหมดนะ
0: ครับ
1: คืออาสามันต้องชัดเจนนะว่าคุณเอาอาสามาทำอะไรนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตำรวจเวลาจะจับเปิดหน้าหน่อยนะเวลาประชาชนอยากจะถ่ายก็น่าจะให้เขาถ่ายได้นะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ถ่าย
0: ใน
1: ขณะที่คุณติดทั้งกล้องติดทั้งอะไรเงี้ยก็ต้องแฟร์ๆกันพี่ถ่ายผมถ่าย
0: ครับ
1: พี่พูดอะไรผมก็อ่ะ
0: นะกฎหมายคุ้มครองให้ถ้าตำรวจจะค้นรถเนี่ยเราให้ค้นได้นะครับแต่ว่าต้อง1คนเท่านั้นแล้วอยู่ภายใต
1: ้
0: เราสามารถเราดูได้1คนนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เขาค้นได้คนเดียว
1: ไม่ใช่มาถึงปุ๊บลุมลุมค้นเลย
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: คุยนะ
0: อันนั้นถือว่าผิดกฎหมายครับ
1: คุยรถเขาแบบ
0: ไม่ได้ครับ
1: เหมือนไปยิงกระบาลใครมาคุยซะแบบรถกระจุยกระจายหมดเลยเสร็จแล้ว
0: ก็ไม่มีอะไรไปได้
1: เอาไปได้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: พี่ต้องเก็บเหมือนเดิมนะแล้วพี่ต้องรู้จักคำว่าขอบคุณครับ
0: ถ้าจะค้นถ้าเขาจะขอค้นเนี่ยอยู่ภายใต้คำว่ามีเหตุอันชวนสงสัยด้วยนะครับสมมติเราขับรถมา11โมงเช้าถนนโล่งๆตำรวจตั้งด่านแล้วบอกขอค้นหน่อยผมถามว่ามันมีเหตุอะไรชวนให้สงสัยเหรอครับ
1: ถึงต้องถ่ายไว้แล้วบอกให้เขาคนเดียว
0: ที่บอกคนถ้าจะค้นถ้าคุณยืนยันว่าข้างหน้ามันข้างหลังมันมีการป้นกันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหนีโอเคได้งั้นพี่ค้นได้แค่1คนแล้ว
1: แล้ว
0: ตั้งกล้อง
1: ทำไมต้องค้นคนเดียว
0: เพราะว่ากฎหมายเนี่ยรับรองเราว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ
1: รัศดรเต็มขั้น
0: ใช่ดูเขาได้ในตอนนี้เขาปฏิบัติหน้าที่เราหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถดูคน3คนทำงานพร้อมกันได้
1: คนนี้ไปเปิดฝากระโปรง
0: ไม่ได้
1: คนนั้น
0: ไ
1: ม่ได้มันเปิดเองพี่เราบอกห้ามเขาก็เปิดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เราต้องบอกเขาเลยว่าถ้าคุณทำแบบนั้น3คนผมถือว่าคุณละเมิดทรัพย์สินผมแล้วนะคุณผมแจ้งความจับคุณทำที
1: นั่งรถไปกับผมได้ไหมพี่นั่งรถไปกับผมตลอดได้ไหม
0: เฮ้ยคืออันเนี้ย
1: ไม่คือผมเนี่ยกลัวไงผมไม่รู้ว่าผมกลัวเขาตบผม
0: อันเนี้ยเราต้องสื่อสารให้ประชาชนทุกคนรู้และเข้าใจในสิทธิ์ของตัวเองนะครับเราอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของเราเลยนะเรา
1: ไม่ใช่จะมาคนลือคุยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: เราสามารถปฏิเสธได้ไหมถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาบอกเขาอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินอ้างเหตุอันชวนเชื่อว่ามันมีเหตุน่าสงสัยเขามีสิทธิ์ขอค้นนะครับไม่ต้องมี
1: หมายสารแต่ว่าต้องค้นโดยที่อยู่ในภายใต
0: ้ในสายตาเราใช่เราตั้งกล้องเราบอกว่าได้เอาเลยพี่ยินดีครับแต่ขอคนเดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ว่าผมไม่ค้นมาของไม่เคยอยู่ในรถผมดันมาอยู่ในรถผม
0: ใช่ตรงนี้แหละนะคร
1: ับ แล้วมันเคยมีนะรถสิบล้อ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ติดกล้องแต่ไม่ติดหันไปข้างนอก
0: ติดเข้า
1: ข้างในมาข้างใน
0: ครับ
1: ตำรวจไปค้น
0: ครับ
1: ตอนนี้
0: สบายไป
1: สบายตำรวจสบายไปเพราะเจอกล้องเขา
0: ครับไม่ต้องทำงานละนะครับนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบสิทธิ์ของทุกคนนะครับทุกคนต้องรู้นะครับทำได้เลยถ้าเขาบอกว่าเขาอ้างได้ว่าเฮ้ยมันมีเหตุละเมิดกันอยู่นู่นนี่นั่นเราก็โอเคได้เชิญเลยครับพี่ยินดีแต่หนึ่งท่านเท่านั้นแล้วผมขอตั้งกล้องการปฏิบัติหน้าที่ของพี่เพื่อป้องกันตัวทั้งสองฝ่ายใช่ไหมถ้าตำรวจรู้สึกใจจริงเขาก็ต้องรู้ว่าเออใช่เขาก็ไม่อยาก
1: ใช่แบบอยากจะดูก็สงสัยกันทุกคนเลย
0: ใช่
1: ทั้งด่านมาสงสัยคันนี้คันเดียวเลย
0: เราบอกเลยไม่ได้ครับผมให้แค่ทีละคนแล้วผมตั้งกล้องด้วยต้องอยู่ในภายใต้สายตาผมตลอดเวลาม
1: ันอยู่ที่ทรงเลยไหมพี่ทรงของคนขับแบบไอ้นี่มันท่านหน่อยซึ่งว่าอย่างนี้ได้ไหม
0: ก็ไม่ทรงไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะ
1: ก็ผมถามพี่ไง
0: จริงจริงถ้าผมก็ตอบก็เป็นเรื่องของกฎหมายไงเราสามารถทำปฏิบัติได้ตามสิทธิ์เราน
1: ี่พี่เจี๊ยบขึ้นแล้วพี่ทัศพลบอกว่าผมไม่ได้สังเกตพี่เจี๊ยบไปย้อมผม

0: ผมสะดูเด็กเลยนะครับมีเลิฟเหรอครับ
1: อันนี้
0: นั่นนั่น
1: พี่ทัพพลครับถ้าแฟนๆที่ดูทาง YouTube อันนี้สีธรรมชาตินะครับพี่
0: ใช่ใช่สีธรรมชาติผมเห็นแล้วพี
1: ่ครับ
0: พี่ดูแล้วข้างกล่องเขียนว่า
1: ใช่
0: สีธรรมชาติ
1: เออเวลาพี่ไปเลือกพ
0: ี่
1: เล
0: ือ
1: ก
0: ให้ธรรมชาตินะ
1: พี่อย่าไปเอาที่เขาเขียนว่าสีน้ำตาลมะฮอกกานีอะไรไม่เอา
0: อันนี้สีดำธรรมชาติ
1: ใช่สีธรรมชาติ
0: ข้างกล่องเขียนอย่าง
1: น
0: ั้น
1: เออนะครับนะฮะ
0: ตามสบาย
1: ครับ
0: ตามสายตาพี่ๆฝีมือเขาเป็นยังไงครับฝีมือเป็นยังไงคันที่ดัดแปลงแล้วเร็วกว่าผิดปกติไหมครับชนะขาดหรือเปล่าไม่ได้ชนะขาดพี่ทางตรงก็วิ่งเท่าๆกัน
1: ใช่
0: นะครับเพียงแต่ว่า
1: ถ้ามันโมนะผมไม่ทำให้
0: ถ้ามันโมนะ
1: ไม่โมให้สูสี
0: ครับมันยืดเลย
1: ตอนออกตัวเห็นเลย
0: แล้วเวลาที่1ที่2เนี่ยเข้าเส้นเนี่ยมันจะห่างกันเยอะเลย
1: ใช่
0: เพราะวิ่งหลายรอบ
1: อันนี
0: ้รถมันวิ่งติดกัน
1: ครับ
0: มันได้จังหวะตอนเสียบโค้งถึงได้บอกว่า
1: สกิลครับ
0: แล้วก็สกิลในการขับรถที่ดีกว่า
1: ครับ
0: ซ้อมเยอะ
1: ๆครับ
0: นะฮะ
1: เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกอันนี้เรียกฝีมือครับ
0: นี่
1: อ่ะตรงๆ
0: เอาจริงๆมันมีมากกว่านี้ที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าผมว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะดูเวอร์
1: ใช่ๆเดี๋ยวมันจะดูกลายเป็นว่าเราเทคไซด์ไปนะ
0: ใช
1: ่ๆอืมจริงๆนี่คือสีผมจริงๆครับพี่เจี๊ยบก่อนหน้านี้แกยอมให้เถาพี่กติ๊บขอบคุณครับพี
0: ่แม่ F เดี๋ยวพี่บอกว่าจะเอารถไปเช็คระยะ
1: ครับ
0: แต่กะรอให้หมด
1: ฝนก่อน
0: จะได้เสียตังค์ทีเดียวถ้าไม่ไปลุยน้ำมาก็
1: เช็คได้เลยครับ
0: จริงมันก็ถูกหน่อยพี่นะ
1: ครับเช็คได้เลย
0: นะครับเดี๋ยวนี้รถมันอัดจระบีไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนพวกลูกหมาอะไรเงี้ยมันจะมีจุดอัดจระบีเข้าไปอัดจระบีปุ๊บๆใช่ไหมอัดจระบีใหม่มันก็จะลื่นใหม่เดี๋ยวนี้มันเขาไม่ทำให้อัดแล้ว
1: ครับ
0: นะเขาจะขายของ
1: เปลี่ยนอย่างเดียวครับอืมนะครับคุณพี่ชนะศรีตระกูลบอกว่าช่วยอธิบายเรื่อง
0: หลุม19หน่อยครับนี่ทำไมโปบอกว่าหลุมนี้ดีจริงน่าดีจริงแท้ขอบคุณครับพี่เจฟเลยฮะหลุม19
1: ก็มี18หลุมครับแต่ว่าจะมี 2-3 สนามที่เขาเอาไว้ทำหลุม19
0: ลังสิตอะไรนะ
1: ไพThe Northern Lancet
0: Northern Lancet มีหลุม19แก้มือนะครับ
1: ครับ
0: ใครที่โดนมา18หลุมเงี้ย
1: ธัญธานีครับ
0: หลุม19ก่อนกลับขับเฮาก็มี
1: คืออะไรที่มันยังคาใจหาผู้แพ้ผู้ชนะไม่ได
0: ้แต่ผมว่าพี่เขาไม่ได้คาใจเรื่องหลุม19ที่พี่เล่าให้ฟัง ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่น
1: ผมดึงไปเรื่องกอล์ฟแล้ว
0: ไม่น่าจะใช่เรื่องนี
1: ้เอาเป็นว่าตามนั้นละกันครับพี
0: ่เรื่อง LPG
1: ครับ
0: ความเชื่อเก่าๆยังทำให้คนไม่กล้าติดอีกเยอะครับ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ให้พรรคพวกติดยังกลัวกันอยู่เลยครับขี้เกียจจะอธิบายไม่เป็นไรพี
1: ่ครับ
0: เขาไม่ติดแต่ดีแล้ว
1: สิ่งที่จะเปลี่ยนความเชื่อได้คือความรู้ครับพี่ให้เขาเข้าใจ
0: ความเชื่อเปลี่ยนยาก
1: ครับ
0: ความเชื่อเปลี่ยนยากที่สุดนะครับในสังคมไทยถ้าเชื่ออะไรแล้วเนี่ยอย่างเช่นพี่เจ็บหน้าน่านเงี้ยถ้าเราลองเชื่อไปแล้วเนี่ย
1: เรื่องอื่นก็จะ
0: มันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเอาหมดเวลาอ่านพี่อ่านอีกสองอันนี้แล้ว
1: ครับสวัสดีครับเซล
0: อาเวนซ่า
1: ปี2010เติม E95 ผสม E10 อย่างละครึ่งถังได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: นะสวัสดีครับพี่โจ้พี่จอยนะถามพี่หน่อยครับคิดยังไงพวกขับตามอยู่ดีพอรถติดก็ออกซ้ายแต่พอไปไม่ได้ก็เบียดเข้าข้างเบียดข้างหน้า
0: อันนี
1: ้แหละพี
0: ่ติดจันฮะหนูติดจัน
1: อ่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่13นาฬิกาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: นิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาซาโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีศิริวัฒน์กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทั้งนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาเลเซียสนใจดึงตัวกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมสโมสรมาเลเซียตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวฮาจิเมะโมริยาสึกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมหลังจบศึกเอเชียนคัพ2027โดยตามรายงานข่าวระบุว่าโมริยาสึจะหมดสัญญากับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหลังจบศึกเอเชียนคัพในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งเจ้าตัวอาจแสวงหาความท้าทายใหม่ในต่างประเทศอย่างไรก็ตามดาโตะอับกานีฮาซันประธานสมาคมฟุตบอลมาเลเซียยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยหรือประสานงานอย่างเป็นทางการกับโอริยาสึแต่อย่างใดแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจทางนี้มีการวิเคราะห์ว่ามาเลเซียอาจต้องทุ่มค่าจ้างถึงราว2ล้านบาทต่อเดือนสำหรับค่าจ้างของกุนซือรายนี้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ดานิเอเล่ลองโก้ผู้สื่อข่าวชื่อดังจากกาโชเมอร์คาโตสื่ออิตาลีออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าอันโตนิโอคอนเต้พร้อมเปิดรับข้อเสนอในการก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีหากมีการติดต่อเข้ามาโดยอดีตนายใหญ่เชลซีและสเปอร์สรายนี้กลายเป็นกุนซือว่างงานมาตั้งแต่แยกทางกับนาโปลีเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายหลักของเขาในตอนนี้คือการคัมแบ็กกลับมารับงานในเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยเฉพาะการได้คุมสโมสรใหญ่ที่กำลังตกอับและต้องการกลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้โดยเร็ว
2: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์
6: Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Color of Life ดำเนินรายการโดย
8: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
9: ์นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
10: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: 14 นาฬิกากับ 11 นาทีนะคะเวลาในตอนนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการ Color of Life นะคะบ่าย 2 เศษแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio นะคะยังเป็นวันทำการอีก1วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดพิเศษที่ทางราชการประกาศให้หยุดกันนะคะไม่รู้ว่าได้หยุดกันทั่วหน้าหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่ในระบบแต่เมื่อตอนกลางวันเนี่ยเดินไปที่รัชดาซอย4คุณผู้ฟังไปซื้ออาหารกลางวันไปซื้อไปช้อปปิ้งคนขายเขาก็บอกอ้าวเลขเข้ามาเลยซื้อเลยซื้อเลยพรุ่งนี้ตลาดหยุดนะเอ๊ะแล้วเราก็กึกขึ้นมาหยุดทำไมอ่ะวันหยุดเหรอเอาพอมาดูข่าวจากสำนักข่าวไทยถึงได้รู้พรุ่งนี้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเตรียมเสบียงกันให้พร้อมก็แล้วกันถ้าใครจะต้องหยุดงานนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคยค่ะร่วมจัดรายการด้วยกัน4689899นะคะอยู่กับอาสันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำและดิฉันกิ่งแก้วเพชรราค่ะสวัสดีค่ะยังไม่มาขอ5นาที คุณไทยยกมือ5นาทียังไม่มาส่งข้อความเข้ามาร่วมทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังจริงๆวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวฉันก็มีภารกิจนัดคุณหมอฟันเอาไว้ที่มสวประสานมิตรคือนัดเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมไงคุณผู้ฟังก็เลยต้องโทรไปทางโรงพยาบาลบอกว่าขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนทำฟันไปก่อนเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้แต่พอมาวันนี้ดิฉันไปคุณค่ะสวัสดีค่ะกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแก้ว
0: ค่ะกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยนัดหมอที่มสวประสานมิตรทันตกรรมจะไปทำฟันคราวที่แล้วออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมน้ำล้อมบ้านไหวพอมาวันนี้ไปหาคุณหมอมาไม่ได้ค่ะไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอติดขบวนประท้วง World Bank อยู
1: ่
0: เอาล่ะทางโรงพยาบาลก็เดินมาขอโทษ2รอบเลยคุณกิ่งแก้วนะคะขออภัยคุณหมอยังมาไม่ได้ค่ะยังติดอยู่ติดขบวนประท้วงอยู่ค่ะรถมาไม่ได้เอาล่ะสิเอารอบแรกผ่านไปรอบที่2คุณพยาบาลก็เดินมาบอกอีกคุณกิ่งแก้วคะจะเป็นไรไหมถ้าจะให้คุณหมอ Emergency เนี่ยมาทำแทนบอกไม่เป็นไรค่ะมาถึงก็ว่าจะขึ้นเมนอยู่แล้วยังไงก็ต้องรอหมออยู่แล้วจะหมอท่านไหนก็ได้เพราะว่ามาแค่ขูดหินปูนนะคะมันดูรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะคลุกคลักมากของครั้งนี้คราวที่แล้วเราเองที่มาไม่ได้ครั้งนี้คุณหมอมาไม่ได้มันก็บังเอิญนะคะมันก็เกิดเหตุกันได้นะนะแล้วก็ประกาศให้คุณผู้ฟังทราบเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จริงๆวันนี้เขาก็ปิดการจราจรนะคะ2วันสำหรับการเดินทางแล้วก็รองรับการประชุม IMF กับ World Bank ด้วยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4นะคะก็หลายๆคนจะไปไหนเช็คเส้นทางกันไปด้วยกันละกันนะคะมาคุยกับอากันค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับสวัสดีครับพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: บริการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศและทั่วโลกนะครับสันติเสวตวิมลแม่ช้อยนารามความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดพิจารณา5อึดีและคุณธรรมสูงสุดของความเป็นคนก็คือความกตัญญูครับคุณพี่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเบตงว่าได้ข่าวคุณมีกี่ยาวจะไป
0: อยากไปแต่99จะไปค่ะFM 99ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเบตงวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของคลื่น FM 99ร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเบตงเนี่ยเป็นอยู่ในจังหวัดยะลา
0: ค่ะ
1: และเป็นเมืองที่อาหารอร่อยมากมีร้านเปิดพิซซ่าหลายร้านเลยอยู่ที่เบตง
0: ค่ะ
1: อันแรกนะครับก็ของฟังเอาไว้ถ้าท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังจะไปเบตงต้องไปร้านต้าเหยิน
0: ต้าเหยิน
1: ต้าเหยินนี่คือเป็นซอสที่อร่อยที่สุดในความรู้สึกผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันอร่อยมากกว่าซอสจีนที่ผมเคยทานมาครับแล้วที่จะไปที่เบตงจะมีร้านของต้าเหยินต้าเหยินเลยนะครับอาหารอร่อยทุกรายการเลย
0: อร่อยทุกรายการด้วย
1: ครับแล้วก็ลูกชายก็มาเปิดที่หาดใหญ่ถ้าบางคนจะไม่ไปถึงเบตงเพราะเบตงนี่ไปลำบากนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่งรถไปโอ้ยเลี้ยวกันหลายร้อยหลายร้อยโค้งเลยนะครับลำบากแล้วก็ต้องพูดตรงๆนะครับก็ความปลอดภัยในเรื่องระหว่างทางเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่ก็มีพวกผู้ก่อการร้ายยังแฝงอยู่ที่นั่นครับแล้วคุณกิ่งแก้วเคยไปเบตงเรียนครับ
0: ยังค่ะง้างจะไปตั้งหลายรอบมีคนชวนคุณถีตาพาทรงเผ่าอ่ะชวนในท่านหลายรอบแล้วชวนแก้วหลายรอบแล้วยังไม่ได้ไปกันสักที
1: ต้องไปนะฮะ
0: อยากไปค่ะอยากไป
1: ถ้าเป็นคนที่อยากรับประทานอาหารอร่อยเดี๋ยวไปตรงนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเอาผมจะพูดถึงอาหารการกินคนไปตรงเนี่ยความจริงเขาเป็นคนเป็นคนฮักกานะฮะ
0: ฮักกา
1: ฮักกาเป็นคนแคระ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แจ้จิ๋วไม่ใช่เหมือนอย่างที่ทางใต้นะฮะไฮลัมอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะเขาจะมีปลาที่ปลาน้ำจืดนะฮะแพงที่สุดในประเทศไทยเชื่อไหมครับว่าขายกันเนี่ยนะฮะกิโลนะฮะเป็นหมื่นบาท
0: ค่ะเชื่อค่ะเชื่อเลยเพราะว่าคุณสามีแก้วเนี่ยเขาไปกับเพื่อนๆตอนนั้นเขาไปเบตงนี่แหละแล้วเสร็จแล้วไปนั่งกินไม่แน่ใจว่าร้านอะไรแต่เขาบอกว่าปลาเนี่ยที่เขามาเสนอขายเนี่ยในภัตตาคารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาขึ้นมาแล้วมันจะตายเลยเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อเลยต้องเลือกตัวเลือกตัวเป็นๆเลยแล้วตกตัวหนึ่งกี่พันนะ4 หรือ 5 พันน่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อปลาพวงชมพ
0: ูใช่พวงชมพู
1: ปลา
0: ปูชมพู
1: ปลาปลานี้มันอาศัยอยู่ในลำธาร
0: ที
1: ่สะอาดมากเสร็จแล้วก็ปลาพวกนี้นะฮะเป็นปลาที่จะกินในพวกสาหร่งสาหร่ายหรือพืชในน้ำ
0: สะอาด
1: สะอาดมากอาก็เคยกินครั้งหนึ่งกับไม่ได้กินหลายครั้งเพราะมันแพง
0: ใช่ๆมันแพง
1: เนื้อมันไม่มีขาวเลยครับปลาน้ำจืดที่โปรตุเกสนี่ไม่ชอบเพราะว่าเป็นคนทะเลกินแต่ปลาทะเลแต่วันนั้นไปกินพวงชุมพูเขาเนี่ยยอมรับว่าเป็นปลาน้ำจืดที่น่ากินมากก็ข้าไปเปตงแล้วอย่าลืมนะครับต้องลองสักครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งในชีวิต
1: อันนี้แล้วเราจะได้รู้มันมีความแตกต่างอย่างไรกับปลาน้ำจืดทั่วไปครับนั่นก็อร่อยอร่อยจริงๆนะครับ
0: คืออยากรู้เหมือนกันนะว่ามันอร่อยกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่นอย่างไรปลาพวงชมพูเนี่ย
1: ครับเนื้อมันละเอียดครับเนื้อละเอียดเราเคยชมว่าอย่างปลาบูเนื้อมันก็อร่อยอยู่แล้วเนื้อมันคล้ายเนื้อปู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่มันจะให้เลือกกันนะผมเลือกกินพวงชมพูมากกว่า
0: แสดงว่ามันต้องอร่อยจริง
1: อร่อยจริงครับ
0: ถ้ามีโอกาสไปนะแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังที่ไปกับทริป FM 99เนี่ยแต่เขาบอกมาแล้วว่าจะมีอาหารอร่อยแน่นอนเพราะอย่างที่อาสันติบอกเบตงขึ้นชื่อเรื่องของอร่อยนะคะอย่างน้อยๆที่คุณจะได้กินแน่นอนคือไก่เบตง
1: ใช่ครับไก่เบตงนี่อร่อยมากเลยนะฮะไก่เบตงนี่ต้องทานนะครับไก่เบตง
0: ไปถึงเบตงแล้วไม่ทานไก่นี่เสียเลยนะ
1: ไม่ได้เลยคร
0: ับ ไม่ได้เลยนะยังไงก็ต้องได้กินไก่เบตงเพราะเท่าที่ดูเนี่ยหลายๆรายการที่เวลาเขาลงไปถ่ายแล้วเขาจะไปลงไปถ่ายรายการเกี่ยวกับไก่เบตงเนี่ยหูมันเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นกว่าจะได้ขนาดแล้วที่สำคัญก็คือลักษณะเฉพาะของไก่เบตงอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าเอามาต้มมานึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่จากหนังมาเนื้อเนี่ยมันไม่มีชั้นมันติดเลยล่ะมันเป็นอย่างนั้นหรอ
1: ใช่ใช่จริงครับจริงๆครับ
0: จริง
1: ก็ต้องกินนะครับไก่เบตงต้องกินคือถ้าจะเล่ากันแล้วว่า ตอนเช้าตื่นมาหาคนไปตรงก็จะกินติ่มซำ
0: ค่ะ
1: ติ่มซำแล้วก็มีละความหลากหลายมีร้านแม่ช้อยประพิษดานอยู่ด้วยนะฮะหนึ่งร้าน
0: ชื่อร้านอะไรคะอ่ะ
1: จำชื่อไม่ได้ชื่อภาษาจีนแล้วก็ที่ที่ไปตรงเนี่ยมันมีกบที่อร่อยมาก
0: อ๋อเหรอคะ
1: อ่ะกบเขาเรียกกบภูเขาตัวมันใหญ่ใหญ่เท่ากับลูกลูกไก่เลยต้องทานฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาห้ามขาย
0: เหรอคะ
1: เพราะว่าเป็นสัตว์สงวนแล้วแต่ตอนนั้นนาไปตอนไทยทำท้าพิสูจน์เราก็พิสูจน์กินให้กบนะฮะกบภูเขากบภูเขาเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะครับมันอร่อยคือว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับไก่เลยมันอร่อยเนื้อไก่เนื้อมันเหนียวนะเนื้อมันเหนียวไก่บางทีเนื้อมันไม่เหนียวเหมือนอย่างกบเบตงเรียกกบภูเขามันอยู่บนภูเขาครับ
0: ห
1: าทานยากครับ
0: ตัวใหญ่เนื้อจะดีกว่ากบเลี้ยงถูกไหมครับเดี๋ยวนี้กบมันเป็นกบเลี้ยงกันไปหมดแล้วใช่ไหม
1: ไม่อร่อยเลยครับกบเลี้ยงมันไม่อร่อยนี่กบภูเขาอยู่ในภูเขานะครับแล้วตัวมันใหญ่มากมาก่อนนั้นไปถ่ายท้าพิสูจน์นี่นะครับเราถ่ายเห็นว่ากบภูเขานี่นะครับมันหน้าตาเป็นไงและอร่อยไงมีร้านหนึ่งนะเขายังมีรูปนาอยู่เลย
0: เอามีรูปนาอยู่แต่จำชื่อร้านไม่ได้
1: จำชื่อร้านไม่ได้
0: มันร้านเดียวกับติ่มซำไหมคะ
1: ขายติ่มซำด้วยอันนี้คุณยี่หว่าร้านชื่อ
0: ไทยซีฮี
1: อ
0: ่ากำลังค้นให้อ่านเนี่ยชื่อร้านไทยซีฮี
1: ครับ
0: เป็นร้านติ่มซำเขาบอกว่ามีอายุกว่า80ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อยู่บริเวณหน้าอุโมงค์เบตงใกล้ๆกับวงเวียนหอนาฬิกาซึ่งทาง FM 99ก็จะไปตรงจุดนี้ด้วย
1: โอ้ครับต้องไปทานนะติ่มซำก็อร่อยมาก
0: ค่ะ
1: อร่อยมากแล้วเขาทำร้อนเลือดได้ทำสบายเลยนะ
0: เอามีกบด้วยเหรออ่ะกบภูเขาก
1: บไม่มีแล้วเขา
0: ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ร้านนี้ผมก็เท่าแก่เขาเนี่ยผมอาไปวันนั้นนั่นฮะไปคุณยี่หว่าเขายังจำคุณอาได้เลยก็มาทักเลยโอ้คุณได้แล้วก็เขามารยาทดีนะคนไปตรงน่ารักบอกหยิบได้เลยครับติ่มซำก็มีเนี่ยเขาเรื่องร้อนอยู่นะครับหยิบได้ตามสบายครับน้ำใจชอบเลยนะครับนี่มันเป็นเครดิตอย่างหนึ่งของคนไปตรงที่ให้เกียรติเรามาก
0: เลยไหนๆก็พูดถึงติ่มซำแล้วทำไมทางใต้ถึงนิยมกินติ่มซำไม่ว่าจะเป็นไล่ไปเลยตั้งแต่จังหวัดตรังเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรังเนี่ยโหไปก็ต้องกินอาหารเช้าก็คือติ่มซำตอนนี้ไปตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนหัดใหญ่ก็มีเบตงก็มีนะคะคือสงขลาเนี่ยแทบจะมีติ่มซำกันเยอะแยะหลายเจ้าเลยทีเดียวไปนี่เบตงก็มีติ่มซำเหมือนกัน
1: ก็มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าทางใต้นี่นะครับสุราษฎร์นครพัทลุงจะไม่มีติ่มซำเลยครับเป็นอาหารภาคใต้แท
0: ้
1: ๆซึ่งจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปถ้ากินอาหารใต้ที่อ่อนๆหน่อยไม่ต้องสุราษฎร์สุราษฎร์ฮะแกงเหลืองแกงไก่ปลาคั่ว
0: กุ้งกลิ้ง
1: คั่วกุ้งกลิ้งไงนะฮ
0: ะ
1: เขาจะอ่อน
0: เอาเหรออ่อนเหรอสุราษฎร์นี่ไม่รสจัดเหรอคะ
1: ไม่จัดถ้าจะไปเปรียบเทียบกับ
0: นคร
1: ศรีธรรมราชไม่ได้เขาจัดกว่าเยอะเลยครับและนครศรีธรรมราชที่ว่าจะจัดแล้วไปเจอพัทลุงนี่ครับจัดมากกว่า
0: เออนะเพิ่งเป็นความรู้ระดับความเผ็ดระดับความรสจัดของทางใต้ไม่เท่ากัน
1: เผ็ดเค็มครับเผ็ดเค็ม
0: เผ็ดเค็มใช่
1: แต่ถ้าที่ทางพุทธเจ้าพูดเนี่ยนะทางอีกทางทะเลอันดามันพวกนี้เนี่ยกระบี่ภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับหรือว่าพังงา พวกนี้ก็จะรสชาติอ่อนกว่าทางอ่าวไทย
0: ต้องบอกว่ารสอ่อน
1: เ ยังที่ตรังนี่นะครับเราก็กินอย่างที่คุณกี่แก้วพูดสิ่งที่ก็กินประจำติ่มซำก็ใช่แต่ขาดไม่ได้คือหมูย่าง
0: หมูย่างตรังอืมหมูย่างตรังใช่โอ้โหแล้วก็ต้องไปกินกันแต่เช้ามากๆเลยถ้าพูดถึงจริงๆนะกินติ่มซำแล้วกินหมูย่างนี่ถือว่ากินเยอะนะกินหนักนะเช้าขึ้นมานี่กินแบบโอ้โหท้องทำงานหนักมากเลยนะต้องกินเยอะอ่ะ
1: เขาก็ต้องกินเครื่องดื่มอย่างเช้า
0: ๆ
1: เรียกโกปีช้ำ
0: โกปีช้ำ
1: โกปีคือกาแฟช้ำคือชาชาชาเขาจะเอาโกปีคือกาแฟมาผสมกับน้ำชาจะเป็นรสชาติประหลาด
0: ๆ
1: แต่มันก็อร่อยครับ
0: ค่ะ
1: อร่อยมากเลย
0: คือกินชาเนี่ยกระติ่มซำเนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วจิบชาร้อนๆยิ่งถ้าแก่ๆหน่อยนะมันจะตัดเลี่ยนกับการกินติ่มซำได้เยอะมาก
1: ชอบ
0: ชอบชอบกินชาจีนจะเป็นอะไรนะชามะลิก็ได้จัสมินทีก็ได้
1: ได้ได้ได้ได้หมดเลยครับ
0: นะคะอ
1: ย่างตรังนี่มีอาหารอร่อยเยอะนะครับอร่อยเยอะเลย
0: ค่ะ
1: มันมีปลาปลาไหลหูดำ
0: ปลาอะไรนะคะ
1: ปลาไหลปลาไหลทะเลเนี่ยนะ
0: ปลาไหล
1: ปลาไหลทะเลเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาจะมาทำเป็นน้ำแดงนะครับผมเคยไปทานตามโรงแรมอยู่แต่ราคาสูงนะครับปลาพวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นมันอร่อยมากเป็นปลาไหลชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในทะเล
0: ค่ะก็ไม่เข้าใจทำไมปลาไหลทะเลต้องแพงคะอาหารญี่ปุ่นพอบอกว่าเป็นปลาไหลปุ๊บไอ้ยะราคาถีบขึ้นไปแบบโอ้โห
1: มันอร่อยกว่าปลาไหลบ้านเรา
0: ที
1: ่เรากินตามในแม่น้ำในคลองในอะไรพวกนี้คาวนะคาวมากเลย
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเวลาเราทำพวกปลาไหลแบบที่ผมว่าเนี่ยรถเราจะต้องจับดับคาว
0: ค่ะ
1: สมัยคุณอาเด็กๆเนี่ยพี่ชายเป็นนายทหารเรือนะครับ
0: ค่ะ
1: เก่งมากเลยก็เรื่องจับปลาไหลแล้วจับมาพี่แอดเนี่ยนะครับก็จะเอาปลาไหลมาคนทำหน้าที่ที่จะต้องทำคืออ่าเอง
0: แสดงว่ามีทริคในการทำปลาไหลอยู่แล้วมันไม่ได้ทำกันง่ายๆจะไม่ได้ยินมาว่าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วครับเราต้องเอาใบไม้รู้สึกจะใบหนาดหรืออะไรนี่แหละครับ
0: ไม่ใช่ข่อยนะ
1: ไปข่อยก็ได้มาลากงูมันนะเป็นเมือกเลยครับ
0: ค่ะ
1: ต้องลากมันจนกระทั่งเมือกมันหมดแล้วบอมบหมดแล้วคุณย่าเนี่ยฮะก็จะไปทำผัดเผ็ดปลาไหลรสจัดเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่จัดไม่ได้เพราะมันคาวมากมันคาวมากมันไม่เหมือนปลาไหลญี่ปุ่นนะครับอย่างที่พูดนะเขาไม่คาวนะครับไม่คาว
0: ใช่ปลาไหลญี่ปุ่นเขาไม่คาวก็เคยกินแล้วแต่ก็ไม่ค่อยชอบเนื้อมันเคยกินไปถึงญี่ปุ่นเลยนะตลาดปลาแล้วเขาก็สั่งข้าวหน้าปลาไหลให้กินนะเสร็จแล้วแก้วก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนกับคนที่เขาได้อย่างอื่นพอตอนหลังเนี่ยทางไกด์เขาก็เลยบอกว่าใครไม่กินปลาไหลให้บอกเขาจะมีอย่างอื่นมาให้กินเราก็บอกเราไม่กินปลาไหล คือเคยลองแล้วแต่มันไม่ชอบเพราะเนื้อมันแบบมันเหมือนมันเป็นมันหมดเลยมันนุ่มๆลื่น
1: ๆไปย่างนะ
0: ใช่เขาเอามาย่างแล้วก็ราดซอสหวานหวานก็จะเป็นซอสหวานญี่ปุ่นนะคือมันแล้วแต่ว่าคนจะชอบไม่ชอบแต่แก้วไม่ค่อยชอบเพราะมันหวานด้วยแล้วเนื้อมันเนี่ยแบบมันมากอะมันจัดเลยอะนะคะสำหรับปลาไหลญี่ปุ่นนะคะต้องแล้วแต่คนชอบด้วย
1: ว่ากันไปก็ปลาไหลอย่างที่เนี่ยที่เกาหลีเขาจะกินแตกต่างจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ตอนสมัยคุณอาทำทัวร์นะพาลูกค้าไปกินปลาไหล
0: ค่ะ
1: เขาจะกินเลือดปลาไหลเลือดปลาไหล
0: มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็มันก็มีนะครับเลือดปลาไหลผสมกับเหล้าญี่ปุ่นไอ้เหล้าเกาหลีประธานโทษ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็กินเขาบอกว่ามันมีแรง
0: อ้าวเหมือน
1: อะไรมีกำลัง
0: เหมือนกุ้งมังกรใช่ไหมที่เอาเลือดมาใส่อะไรสไปรท์ใส่อะไร
1: เยี่ยมเลยครับแหมพูดแล้วอยากกินเลือดมังกรเนี่ยไอ้เลือดไปกุ้งมังกรเนี่ย
0: กุ้งมังกรอ่ะเอาเลือดไปใส่สไปร์ใช่ไหม

0: ที่เขากินกันนะ
1: สีออกเป็นสีฟ้าฟ้านะครับ
0: ใช่ใช่ใช่เคยลองเหมือนกัน
1: ลองว่าเป็นไง
0: ไม่ชอบอีกอ่ะ
1: อ้าวแล้วก็แพงนะครับแพงมาก
0: เลยเขาบอกว่ามันของแพงนะเธอหัวหน้าดุเลยหัวหน้าให้กินหมดเธอต้องลองพอลองเสร็จแล้วไม่ชอบอ่ะก็บอกกินไม่เป็นเนี่ยของแพงๆไม่กิน
1: เออก็ตอนเมืองตอนเนี่ยกินเลือดมันเนี่ยสีฟ้าๆเลยใส่ๆพวกเครื่องดื่มนะครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก
0: ค่ะ
1: แล้วเนื้อมันเนี่ยนะครับเนื้อกุ้งมังกรเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยหั่นดิบๆเนี่ยนะหั่นดิบๆนำไปย้ายสุกเนื้อมันกรอบ
0: ใช่ใช่แต่เนื้อมันดีอันนี้กินก็เหมือนซาชิมิทั่วไปอ่ะแต่เอากุ้งมังกรมาทำอันนี้แกกินแต่เลือดมันอ่ะชิมไปหน่อยนึงแล้วก็ใครชอบก็กินแล้วแต่เลยแล้วแต่แต่ขอได้รู้ขอให้ได้ลองว่ามันเป็นยังไงแต่ชอบไม่ชอบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมอ่ะม
1: ัน
0: แล้วแต่คนนะคะอ๋อมีคุณผู้ฟังถามมาค่ะบอกว่าเมื่อกี้อาพูดถึงกบภูเขาแต่เขาห้ามแล้วใช่ไหมคะ
1: ห้ามแล้วใช่ไหมแต่ไม่ห้าม
0: แต่เมื่อก่อนยังไม่ได้ห้ามกบภูเขาก็ถามว่ามันใช่ประเภทเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าเขียดแล้วไหมอยู่แถวเมืองน่าน
1: ทางเหนือนะผมลาไปทานแถวนั่งสอนจะไปยืนพูดว่าจะกี้จะพูดว่าเขียดแล้ว
0: เขียดแล้ว
1: เหมือนกันเลยครับเหมือนกันมันอยู่บนเขาม ันแล้วอร่อยเหมือนกันนะครับ
0: แล้วค
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็ห้ามกินที่ได้จริงครับใช่ครับแถวนั่งสอนเนี่ยนะครับจะมีเยอะเขียดแล้ว
0: คุณผู้ฟังไปกินแถวเมืองน่านมานะ
1: คะอร่อยไปกินที่น่าน
0: เมืองน่านอันเดียวกันไหมคือคำถามใช่เขียดแล้วไหมอาบอกใช่นะคะคุณผู้ฟัง1125นะคะถามมาส่วนเจ้าของไร่แห้วค่ะอาส่งข้อความเข้ามาบอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปชิมต้มเลือดหมูเลิศสุทารสที่สระบุรีตามคำแนะนำแล้วอร่อยจริงครับเนื้อนุ่มมากแล้วยังมีเก๊กฮวยใส่หล่อหางกล้วยก็อร่อยค่ะใช่สั่งเหมือนกันเลย
1: โอ้ยแจ๊ไอ้น้ำจิ้มเขานี่นะโอ้เขาหูมากเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะคร
0: ับอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะสำหรับร้านนี้นะเลิศสุทารสนะคะ
1: แต่ตอนนี้ฝนมันตกมีขาดน้ำมันท่ว
0: ม
1: ผักจีจูฉ่ายเลย
0: ไม่มีก็จะไปทวงจริงจูฉ่ายไงวันรอบแรกอ่ะแล้วพอมานั่งนึกๆเขาบอกไม่เมย์คือคนทำในแกก็สูงอายุนะแล้วแกก็คือแบบยืนทำอยู่คนเดียวกับลูกสาวที่คอยเสิร์ฟแกก็เข้าใจนะ
1: ไม่ใช่ลูกสาวนี่เป็นเจ้าของร้านนะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เป็นแก่ๆนะเป็นลูกจ้าง
0: อ๋อเป็นลูกจ้างที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะ
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่นะ
0: แกอ๋ออ๋ออ๋อแกก็นึกว่า
1: อยากจะบอกว่าหน้าเขาไม่ค่อยรับแขกเลย
0: หน้าไม่ค่อยยิ้มไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยพอเกี้ยวเดินไปถามบอกว่ามีจริงจูชัยไหมคะเขาบอกไม่มีไอเราเนี่ยจะสั่งแบบเป็นจริงจูชัยลวกมาเปล่าๆไงเกี้ยวชอบกิน
1: ชอบมากเลย
0: ชอบมากจริงจูชัยเนี่ยคือแบบไปที่ไหนถ้ามีนะคือนอกจากเขาใส่มาในชามต้มเลือดหมูแล้วเกี้ยวก็จะสั่งลวกต่างหากมากินแบบเพียวๆกินกับน้ำส้มพริกดองหรืออะไรเงี้ยแล้วยิ่งน้ำจิ้มเขาอร่อยอ่ะ
1: ใช่ครับคนไทยเรียกว่าผักยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผักยา
0: ชอบ
1: ก็แนะนำจริงว่าต้มเลือดหมูนี่นะคนจีนโบราณจริงๆนะเขากินตอนเช้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาบอกว่าไอ้เลือดหมูเนี่ยมันเมื่อทานไปแล้วมันจะไปล้างท้องไส้แล้วเข้าห้องน้ำสะดวกตอนเช้า
0: อ๋อเป็นยาระบายเหรอคะ
1: เป็นยาระบายอ่อนๆเลือดหมูแล้วก็ปัจจุบันนี้มีต้มเลือดหมูขายแถวโยราชอ่ะกลางคืนก็ขาย
0: ใช่ๆเดี๋ยวนี้มีกลางคืนนะหลายๆร้านนะคะขายยันกลางคืนเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันยังไงคือตอนเด็กๆเนี่ยทำได้เวลาแม่จะให้กินอาหารพ่อจะให้กินข้าวเนี่ยต้มเลือดหมูต้มจืดเต้าหู้ขาวต้มจืดวุ้นเส้นคือจะเป็นอาหารมื้อเช้าแล้วเขาจะไม่ให้กินมื้อเย็นนะพ่อจะไม่ให้กินต้มเลือดหมูตอนเย็น
1: ไม่มีฮะคนจริงเขาไม่กิน
0: กันพ่อไม่ให้กินพ่อให้กินแค่ตอนเช้า
1: เออ
0: แล้วต้องกระเทียมเจียวถ้าทำเองนะพริกไทยต้องเยอะๆพ่อจะให้ใส่พริกไทยเยอะๆเออแบบนั้นแต่ไม่เคยให้กินตอนเย็นเย็นก็ต้องไปต้มประกาศดองต้มอย่างอื่นไป แต่ถ้าเลือดหมูเนี่ยกับเต้าหู้ขาวเนี่ยให้กินตอนเช้า
1: ตอนเช้าใช่แล้วกับต้มเลือดหมูโบราณจริงๆนะฮะเขาไม่ได้ต้มในอย่างที่เราขายนะเขาใช้กระทะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่กระทะใหญ่ๆแล้วเลือดหมูต้มอยู่ในกระทะ
0: เคี่ยวไปเรื่อยๆเลย
1: เคี่ยวไปเรื่อย
0: เคี่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำซุปอ่ะมันจะเข้าไปในตัวเลือด
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วเวลากินนะแบบเวลาแบบต้องเป่าก่อนนะไม่ใช่มาร้อนๆกินทุกทีไม่อันนี้ไม่ช่วยไม่ได้นะเพดานสวยนะคุณผู้ฟังคือต้องเป่าเขานิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำซุปอันนี้ช่วยไม่ได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยใส่แบบเป็นกระทะต้มไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะเดี๋ยวนี้เลือดหมูคือต้มเสร็จแล้วก็เอาขึ้นออกเอาขึ้นมาพักไว้แช่น้ำไว้แล้วก็ถึงว่าก็ตักทีละก้อนแล้วแต่ร้านไหนจะใส่แต่เมื่อก่อนจะต้มเป็นกระทะจริงจริงตอนเด็กๆ เห็นแบบนั้นที่ร้านต้มเลือดหมูนะ
1: ครับ
0: ได
1: ้ทานเหลือคุณจีก็ทานต้มเลือดหมูอยู่ในกระทะเล็กเลย
0: ค่ะเคยเคยกินแล้วชอบชอบนะคะเป็นอาหารที่ยามเช้ายิ่งเนี่ยเดี๋ยวเข้าโซนหน้าหนาวเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ย
1: เขาก็มีกระทะอยู่เจ้าหนึ่งยังต้มอยู่แต่ไม่ใช่เลือดหมูเป็น
0: ฮัลโหล
1: ที่อุทัยธานี
0: ที่อุทัย
1: อร่อยมากแต่เจ้านี้อร่อยมาก
0: เป็นต้มเลือดหมูหรือต้มอะไรคะ
1: ไม่ฮะโจ๊กเขาเอาไอ้กระทะเหล็กเนี่ยนะของต้มเลือดหมูเนี่ย
0: ค่ะ
1: มาต้มมันก็อร่อยแต่แนะนำไปอุทัยนะ
0: แ
1: ต่ต้องไปก่อนสองโมงเช้านะ
0: ก็
1: ขายดีขายดีมากแล้วก็อร่อยมากแล้ว
0: ค
1: ่ะไปก็ไปต้องไปกินในโจ๊กกระทะของจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานีครับ
0: ของอุทัยธานีก็กำลังจะดูนะคะโจ๊กกระทะเฮียเก้า
1: ฮะ
0: โจ๊กกระทะเฮียเก้าตำนานมื้อเช้าอุทัยธานี
1: เฮียเก้าเหรอ
0: เฮียเก้าเขาบอกขายมาแล้ว3รุ่นนานมากขายมาจนนี้เจน3แล้วนะคะเฮียเก้าอุทัยอร่อยคลาสสิกนะคะแต่ยังไม่เคยไปสักทีอุทัย
1: เราต้องไปฮะอร่อยอร่อยจริงๆครับอยากให้ทาน
0: นะคะอร่อยด้วยตัวโจ๊กอร่อยด้วยตัวหมูสับหรือว่าอร่อยด้วยทั้งนั้น
1: โอ้ยโจ๊กก็หมูสับก็อร่อยครับ
0: ค่ะ
1: มันอร่อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยพี่ก้าวนี่นะครับ
0: คำถามคือโจ๊กสมัยนี้เนี่ยที่แกไม่ค่อยชอบเพราะอะไรรู้ป่ะอ่ะเขาใช้เป็นหมูเด้ง
1: อ๋อใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้
0: เกี่ยวไม่ชอบหมูเด้งพูดเลยสารภาพเลยว่าไม่ชอบหมูเด้งชอบหมูสับแล้วปรุงรสให้มันแบบมี
1: ตอนนี้จะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงทีนี้โจ๊กเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โจ๊กโจ๊กมันต้องเละ
0: ใช่ใช่และเป็นโจ๊กไง
1: เขาต้มเขาต้มไม่เละตอนนี้ทำโจ๊กเป็นแบบเขาต้มเป็นก้อนใหญ่
0: ๆค่ะ
1: นะไม่อร่อยถ้าเราไปทานที่ฮ่องกงเนี่ยเละหมดเลย
0: ค่ะ
1: ทำไมคำนี้มีคนไทยเรียกว่าเละเป็นโจ๊ก
0: เละเป็นโจ๊กไงคือชอบอะไรรู้เปล่าพูดเองนะเนี่ยไม่ได้ไปฮ่องกงนะปีที่แล้วไม่ได้ไปนัดน้องไว้มันมีอยู่ในตลาดเก่าอยู่ที่นึงโจ๊กปลา
1: โอ้นี่มีแต่เปิดมาน
0: ั่นแหละโจ๊กปลาอร่อยมากปาท่องโกเลิศคือดีร้านเนี้ยน้องสาวพาไปกินอยู่มันอยู่ในตลาดต้องขึ้นบันไดไปชั้น2
1: อ๋ออาจจะคนละร้านแต่ที่นั่นอยู่ที่ใกล้กับไอ้ตลาดเขาเรียกตลาดผู้หญิงกลางคืนอะไรนี่นะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: อร่อยอร่อยอันนี้โจ๊กปลา
0: แต่ถ้าพูดถึงฮ่องกงเขาทำโจ๊กได้อร่อยจริงๆนะ
1: อร่อยครับ
0: อร่อยแล้วเขาเก่งในเรื่องอะไรรู้มั้ยที่ต้องชมเขาเคยชมออกอากาศตอนกินเที่ยวช็อปแล้วการลวกตับหมูเขาว่า
1: โอ้โหไม่รู้ให้สุกหรอครับ
0: คือฝีมือมากฝีมือมากอันนี้ต้องยกให้เขาเลยนะเขาทำตับหมูอ่ะคุณผู้ฟังมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งขายบะหมี่น้องสาวพาไปอย่าถามว่าไปตรงไหนเพราะว่าเขาก็พาขึ้นรถรางมั่งรถใต้ดินมั่งอะไรแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นเขามีร้านขายบะหมี่ตับโดยเฉพาะนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: มีร้านที
1: ่มีขนาดไม่เคยไปทาน
0: คือตับล้วนๆเลยแล้วเขาตับเขาทำเนี่ยตับหมูเขาลวกออกมาเนี่ยโอ้โหมันทั้งไม่คาวแล้วมันทั้งนุ่มแล้วมันทั้งอร่อยแล้วเจอกับบะหมี่ฮ่องกงอ่ะ
1: โอ้โห
0: คือแบบ สุดสุดสุดสุดฮ่องกงนี่ยอมรับฝีมือในการทำตับหมูนะหนึ่งหมูกรอบหมูแดง
1: ถ้าไปฮ่องกง
0: หมูแดงคือที่สุดตายแล้วไปนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ว่าอีกบอกว่าคุณกินแค่รู้สึกมีความสุขกับการกินว่าจริงค่ะเพราะความสุขในในวัยนี้แล้วเนี่ยยังกินไหวยังกิน
1: ไหวยังกินไป
0: ตอนนี้ต้องรีบกินเดี๋ยวกินไม่ได้
1: ไม่กินไม่ได้
0: ไม่กินไม่ได
1: ้นะคะได้อันโจ๊กที่ฮ่องกงมีโจ๊กเป่าฮือ
0: ค่ะใช่
1: อยู่ที่หน้าโรงแรมไอ้กำลังนั่นก็เรียกนาทาน
0: อ๋อแถวนาทานค่ะ
1: โจ๊กเป่าฮืออร่อยมาก
0: ๆค่ะ
1: นะแล้วก็มีโจ๊กกบ
0: โจ๊กใช่มีโจ๊กกบด้วย
1: หวานนะหวานเลยครับไม่มีโจ๊กเนื้อ
0: โจ๊กเนื้อโจ๊กกบโจ๊กปลาที่เขาขายกันเขาฮิตกัน
1: แล้วก็ก็จะมีไอ้นักกระพุน
0: อ๋อเหรอคะ
1: นักกระพุนใส่ใส่จานมาแล้วมีไข่ไข่ดำอะ
0: ไข่ลูกไอ้ไข่
1: ไข่เส้นไอ้ไข่เส้นเอกอะ
0: ใช่เอเชียนเองเวลาเขาเรียกไข่เยี่ยวมา
1: ไข่เยี่ยวมาใช่ใช่ครับ
0: คือเขาต้องมีนะไปกินโจ๊กฮ่องกงนี่ต้องกินไข่เยี่ยวมาด้วยนะ
1: โอ้โหเข้ากัน
0: สมัครมันเข้ากันสุดๆเลยอ่ะ
1: ปลาต้องโกก็อย่าลืมนะปลาต้องโกกิน
0: ใช่ค่ะปลาต้องโกต้องกินคือมันอร่อยที่สุดแล้วอยู่ที่ฮ่องกงกินโจ๊กเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะคะอร่อยแต่จิตใจก็คือโจ๊กปลาปลาต้องโกแล้วก็ใส่ตับนะ
1: ครับ
0: พลาดไม่ได
1: ้ถ้าปลาที่เขามาทำโจ๊กเป็นปลาน้ำจืดนะฮะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ปลาทะเลเป็นปลาน้ำจืด
0: อ๋อเหรอคะเขาบอกพี่คุณผู้ฟังถามมา5465หมูเด้งมันทำผิดอะไรทำไมไม่ชอบก็เขาน่ารักดีนะเคยเป็นขวัญใจคนประเทศด้วย
1: ไม่เข้ากันแล้วไม่เข้ากันแซวไม่เข้ากันต้องหมู
0: หมูเด้งอ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นหมูที่เอาไปปั่นนะเอาไปปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบเอามาทำโจ๊กอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่บางคนก็ชอบนะหมูเด้งอ่ะไอ้ที่มาตีเป็นแผ่นๆน่ะแต่ถ้าโจ๊กมันต้องเป็นหมูสับเท่านั้น
1: หมูสับเท่านั้นเลยครับ
0: ถูกนะคะมันถึงจะอร่อยแล้วก็ปรุงรสหน่อยนะคุณให้มันหอมหอม
1: ไทยเกลือนะครับลองทำดู
0: ว่าแล้วก็อยากกินขึ้นมาเฉย
1: ก็จะให้เชฟจะทำให้โจ๊กเนี่ยคุณยี่หว่าเขาทำได้เก่งเขาผสมน้ำเต้าหู
0: ้
1: เอาน้ำเต้าหู้ไปผสมใช่ไหมว่าโจ๊กที่คุณหวานทำอ่ะฮะไม่รู้ใส่เหรอ อ๋อแล้วมันอร่อยมากเลยครับ
0: นะมันเนียนซะจนขนาดนึกว่าใส่น้ำเต้าหู้เลยล่ะ
1: สาลองดูสิครับลองใส่ดู
0: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมว่าโจ๊กหมูให้อร่อยเนี่ยต้องต้มหมูสับในโจ๊กเลยครับไม่ใช่ลวกหมูไว้แล้วมาเลียงใส่ถั่ว
1: ต้องใช่ใช่ถูกต้องเลยครับ
0: มันใช่มันจะได้ความหวานด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: จ
0: ะได้ความหวานของหมูสดอ่ะที่ปั้นลงไปในตัวโจ๊กอ่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เนี่ยกินเหมือนกันเลยไอ้รุ่นเก่าเนี่ยเรารุ่นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ชอบชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังตอนกินเที่ยวช็อปที่ตลาดบางเขนน่ะหรือตลาดเสนาปากซอยเสนาจะมีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งเขาขายโจ๊กเนี่ยเขาจะทำทีละชามหรือว่าสองชามแล้วแต่เจ้าคนสั่งนะทำแล้วก็จะปั้นหมูเนี่ยเขาจะมีหมูสับกองเอาไว้หน้าตู้กระจกแล้วก็จะเอาถ้วยสแตนเลสเล็กๆใบหนึ่งแล้วก็เอาช้อนตักหมูลงมาใส่ในถ้วยแล้วก็จะปั้นใส่หม้อโจ๊กเนี่ยทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น
1: คือ
0: เขาต้องทำแบบนั้นแล้วตับเขาจะใส่ที่หลังอร่อยมากตับกับไส้อะไรเนี่ยเขาใส่ไปแต่ตอนนี้แกสองคนพี่น้องแกเดินไม่ไหวแล้วไงแกก็เลยเลิกไปแล้วก็ไม่มีรุ่นหลานมาทำนะคะแหมยังไม่จบผมเข้าใจว่าหมูเด้งที่เชียงใหม่ก็ยังว่าทำไมถึงเขาไม่ได้อยู่เชียงใหม่เขาอยู่เขาเขียวย่ะหมูเด้งอยู่เขาเขียวย่ะ
1: เออครับเขาเขียวที่ไหนเขาเขียว
0: ไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะหมูเด้งอ่ะนะคะก็ว่าแล้วทำไมถึงไม่ชอบเขาไม่ชอบหมูเด้งที่กินอย่าแหมมีขานอีกนะ คุณผู้ฟังนี่จริงๆเลยอะนะอ่ะก็หลายๆคนชอบต่างกันนะคุณผู้ฟังแต่เด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะชอบหมูเด้งนะอ่ะแต่เราเป็นแบบกลางเก่ากลางใหม่หรือค่อนข้างไปทางเก่าเราจะชอบในสไตล์แบบนี้ก็คือจะเป็นหมูสับแล้วก็ยิ่งถ้าแบบที่คุณผู้ฟังว่าก็คือปั้นหมูใส่ลงไปในโจ๊กเลยอะตักๆๆๆลงไปแล้วก็ตอกไข่ใส่ที่หลังนะแล้วแบบให้มันสุกนิดนึงนะแล้วเอาขึ้นนะโหแล้วกินกับปลาท่องโกะอร่อยๆนะ
1: ครับอยากจะเล่าให้คุณเจ้าฟังว่าหมูเด้งอ่ะคนที่คิดค้นเนี่ยอยู่ที่แปดริ้วจากสืบสาว
0: ค่ะ
1: นะครับชื่อในศูนย์หมูเด้ง
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อในศูนย์
0: ในศูนย
1: ์สาวสาวในศูนย์นะดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้ก็เสียชีวิตผมอาไปเห็นครั้งแรกอ่ะเขาใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเนื้อตีนะฮะใส่น้ำแข็งใส่เกลือ ครับก็อร่อยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเสียชีวิตลูกสาวขายอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟแปดริ้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อร่อยยังอร่อยอยู่ครับเป็นเด็กครับ
0: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นอะไรคะ
1: เดี๋ยวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงฮะ
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะคะ
1: ที่พูดนี่แหละเวลาไปทำมาตั้งแต่ว่าอยู่ไทยรัฐประมาณสัก 4-50 ปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนไม่มีฮะหมูเด้งไม่มีแต่ตอนนี้หมูเด้งเยอะเลยครับ
0: ไม่ก่อนเมื่อก่อนไม่มีนะคะหมูเด้งกินครั้งแรกเลยสำหรับแก้วนะไม่ได้กินที่ฉะเชิงเทราแก้วจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่หมูเด้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ถุงพลาสติกนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่วัดไร่ขิงที่ท่าน้ำวัดไร่ขิงอ
1: ่
0: ะอาแปะแกจะใช้เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหมูเด้งเนี่ยมาป้ายแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็จะหลุดอ่ะแกก็เอามาป้ายใหม่แล้วแกก็ไปหย่อนให้มันเป็นแผ่นๆนะกินครั้งแรกเนี่ยไปกินที่ท่าน้ำวัดไร่ขิงก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆนะคะที่รู้จักกับวัดไร่ขิงแต่ตอนเนี้ยเขาย้ายขึ้นมาอยู่บนบกแล้ว
1: ยังขายอยู่นะ
0: ยังขายอยู่ค่ะนะวัดไร่
1: ข
0: ิ
1: ง
0: อันนั้นก็อร่อยนะแต่ก็ราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะหมูมันแพงมั่งตอนนี้ผักแพงอีกต่างหากไม่ต้องว่ากัน
1: ใช่ อ
0: ะไรอะไรก็แพงหมดหมูก็แพงขึ้นแล้วค่ะกินตั้งแต่ท่าเรือตอนเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามหนึ่ง20บาท25 30 35 40 45ตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้55แล้วค่ะ
1: โอ้ขึ้นทีละ5เลย
0: ขึ้นมาเลยแบบขึ้นทีนึงไม่รู้ว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะนะแต่เขาก็ยังอร่อยอยู่น้ำซุปเขาดีนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาใช้ได้เลยแต่สำหรับถ้าไป8ริ้วร้านแต่เขายังใช้ชื่อศูนย์อยู่ไหมคะ
1: ศูนย์หมูแดงอ่ะ
0: ศูนย์หมูแดงนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟ
1: ตราเปิบมีตราเปิบ
0: มีตราเปิบให้สังเกตด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะนี่คือคนคิดค้นหมูแดงก็มีประวัติเหมือนกันนะไม่รู้เลยว่านี่เป็นคนแรกที่คิดทำหมูแดงขึ้นมานะคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าตอนนั้นอายุไทยรัฐนี่นะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ 4-50 ปีแล้วครับ
0: ได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ
1: ดีครับ
0: นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์ Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: 2016736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังมาแชร์กันนะคะ4689899เรื่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องการกินอะไรต่างๆเข้ามาคุยกันได้ช่วงนี้ต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีค่ะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและเมื่อกี้นี้ก็พูดเกริ่นๆไปแล้วที่อาพาไปกินของอร่อยที่เบตงนะคะคุณผู้ฟังมี

0: ตรงมงคลฤทธิ์ไปแช่เท้าเบาะน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับก็แวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเราเดินทางกัน3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้ค่ะเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะคะสอบถามได้ที่092 531 5142 080 919 5365หรือทางเพจ Facebook FM 99นอกจากกิจกรรมนี้แล้วลอยแรงแล้วนะคะเราก็ยังมีปลายเดือนนะคะกลางเดือนไปเบตงปลายเดือนเราจะไปแรลลี่กันคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของแรลลี่ FM 99ต้องรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนนะคะสนุกทั้งกิจกรรมสนุกทั้งการได้พบปะกันได้พูดคุยกันกับดีเจของคลื่นด้วยนะคะน่ารักทุกคนนะคะน้องๆมาอีกครั้งค่ะคราวนี้จะเดินทางไปแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองและก็มีงานเลี้ยงสุประทับใจแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมายค่ะพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28และ29พฤศจิกายนนี้ค่ะถามรายละเอียดนะคะสอบถามกันจองกันเลยหรือว่าต้องจ่ายเงินกันเลยก็ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเต็มอีก0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของอุปกรณ์คลายร้อนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฤดูไหนมันก็มีช่วงที่บ้านเราจะต้องเจอกับอากาศร้อนอยู่แล้วใครยังไม่มีคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านไว้แนะนำเลยค่ะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวามาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีนะคะเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอจ่ายเพียง990บาทค่ะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะอ่ะกลับมาคุยกับอาสันติกันต่อค่ะคุณฟัง
1: ได้ครับคุณแก้วครับ
0: ค่ะ
1: จะไปไหว้หลวงปู่ทวดนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆต้องปัตตานี
0: ใช่ค่ะ
1: ครับที่ปัตตานีแล้วก็อย่าลืมนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีก็อยู่ที่ปัตตานี
0: ค่ะไม่รู้คราวนี้เขาจะพาแวะไปอีกหรือเปล่าน่าสนใจนะ
1: น่าเอาไปได้ไปเลยเขาคนจะดี
0: ดี
1: นะสุธีนะเรามาทำน้ำปลาหวานเพราะว่ามีโรงงานใหญ่เลยนะฮ
0: ะ
1: สามีเขามีธุรกิจอยู่เห็นโรงงานเขาตกใจแล้วที่เป็นร้อยไร
0: ่
1: นะแล้วก็จะมีห้องที่เขาทำนะคือสามีเขาตามใจภรรยาให้ทำคืออะไรแล้วก็อร่อยจริงครับ
0: ค่ะ
1: อยากแนะนำคุณเจษคุณย่าลองไปทานดู
0: คือถ้าได้ไปนะอยากไปดูโรงงานนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเห็นคุณสมเกียรติบอกว่า FM 99ก็พาแฟนคลับไปแวะที่โรงงานแม่อารีนี่แหละนะ
1: คะ
0: ทุกคนติดอกติดใจกันใหญ่อย่างน้อยๆก็ได้เซอร์ไพรส์กับมาตรฐานในการผลิตความสะอาดความใส่ใจของน้ำปลาหวานแม่อารีนะคะที่ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตด้วยไม่รู้รอบนี้ได้ไปป่ะนะ
1: น่าไปนะครับ
0: น่าไปนะคะถือได้ว่าพาไปเยี่ยมชมโรงงานโอกาสที่จะได้เข้าไปนะไม่ได้มีกันบ่อยๆนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกินไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอะแต่ว่าไปอ่านเจอมันเด้งขึ้นมาใน Facebook อะเรื่องเจาะเวลาหาอดีตเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อายุยืนที่สุด122ปี
1: คร
0: ับ122ปีเธออยู่มาได้ยังไงเธออยู่มาตั้งแต่เธอเกิดปี1875เธอรู้จักกับวินเซนต์แวนโก้เคยเจอแวนโก้ตัวจริง
1: โอ้ก็แวนโก
0: ้คืออ่านเรื่องแล้วมันเหลือเชื่อแล้วเธออยู่มาจนเสียชีวิตในปี1995เธออยู่ตั้งแต่สมัยไม่มีไฟฟ้าเดินทางด้วยรถม้าจนมาถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเธออยู่มาได้ยังไงโอ้โหแล้วไปถามเคล็ดลับอ่ะ

0: คนที่ไหนเนี่ยครับ
1: เป็นคนฝรั่งเศสค่ะเธอชื่อชานอะไรนะชานกาวมองเกิดวันที่21กุมภาพันธ์1875เสียชีวิต4สิงหา1997อายุ122ปี164วันคืออ่านแล้ว amazing อะ amazing ที่ว่าเธอเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเธอเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันขัดกับกฎสุขภาพทุกอย่างกฎมาตรฐานเรื่องของสุขภาพเธอดูเธอดื่มไวน์นะดื่มไวน์พอร์ตและสูบบุหรี่กับซิก้าเธอเลิกสูบตอนอายุ117ปีเลิกเพราะอะไรรู้ป่ะเธอบอกว่าเธอมองไม่เห็นและเธอจุดไฟเองไม่ได้จุดไฟแช็กจุดบุหรี่เองไม่ได้เธอถึงได้เลิกแล้วก็กินช็อกโกแลตสัปดาห์หนึ่งเกือบ1กิโลกรัม
0: โอ้โห
1: ตายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเธอไม่เครียดมีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีแล้วก็ยังมีเธอชอบเรื่องตลกเรื่องขำขันอะไรต่างๆนานาลองคิดดูว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่มาจนถึง122ปีคนที่อยู่รอบตัวเธอหายไปจากเธอหายไปจากชีวิตเนี่ยหมดไปแล้วใช่ไหมคะเหลืออยู่คนเดียวลูกก็ไปแล้วหลานก็ไปแล้วอย่าว่าแต่สามีเลยทุกคนไปหมดแล้วเหลือเธอคนเดียว
0: นั่นแหละว่าเวรนะ
1: จำเดียวใช่ใช่มันดูเหมือนจะดีแต่มันก็เหงานะ
0: โอ้ก็ทันเอ็นเฟียดนะ
1: ค่ะ
0: นักร้องที่อาชอบที่สุดของฝรั่งเศส
1: อ๋อจูดิตเพียฟ
0: ที่ร้องลาเวีย
1: นลองโรสนะคะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองหาเวอร์ชั่นมาเปิดดูไหมลาเวียนโรสได้ได้เดี๋ยวแก้วหาให้แต่ว่าจะเจอจูดิตเพียฟไหมหรือว่าลุยอาร์มสตรองก็ร้องเหมือนกันนะ
0: โอ้โหจูดิตเพียฟไม่ได้
1: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเปิดให้ฟังกันละกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังวันนี้เจอพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้งสองประเทศควรจัดการประชุมและการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรยศทเผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทแถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ตของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบ รยศทระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยศทได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ทอดระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดาดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟุตบอลโลกปี2034มีแนวโน้มจะจัดการแข่งขันในเดือนมกราคมปี2035การแข่งขันฟุตบอลโลก2034รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มว่าจะจัดการแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2035แทนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตามปกติแม้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ได้ประกาศปฏิทินการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่รายงานจาก The Athletic ระบุว่าการขยับทัวร์นาเมนต์ไปช่วงต้นปี2035เป็นแนวทางที่กำลังได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศในซาอุดิอาระเบียซึ่งช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสทำให้การจัดการแข่งขันในช่วงกลางปีเป็นเรื่องยากขณะที่การเลือกจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็มีข้อจำกัดจากเดือนรอมฎอนซึ่งอยู่ระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมด้วยเหตุนี้ FIFA จึงมีแนวโน้มเลือกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2035เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งอากาศร้อนและเดือนรอมฎอนรวมถึงให้การแข่งขันเสร็จสิ้นก่อนช่วงพิธีฮัจญ์ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วย
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
7: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดจะเปิดบ้าน True BG Stadium รับการมาเยือนของ Adelaide United ทีมจากออสเตรเลียในศึก ACL 2รอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่2ในวันนี้เวลา 19:15 นด้านวลาดิเมียร์วูโยวิชเฮดโค้ช BG ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเกมนี้เป็นเกมแรกของ BG ในบ้านสำหรับถ้วย ACL เราหยุด FIFA Day กลับมาลงเตะในเกมที่แล้วอาจจะได้ผลการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่หลังเสีย2แต้มทำได้แค่เสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1ส่วนเกมกับแอดิเลด BG ได้ใช้เวลาเตรียมตัวมาพอสมควรก็หวังว่าเกมนี้จะได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจ
6: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำ TrueFortic ที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย TrueFortic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic 02-186-3010 www.truefortic.com TrueFortic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เส้นท ทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีเรียออสเนโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ผลิตลักษณะเจริญนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับหรือว่าฟังผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับถ้าฟังผ่านทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับ MCOTCOWNECT นะครับสีม่วงๆนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้ง App Store แล้วก็บน Play Store นะครับก็มีทุกอย่างขอสมทนะครับ SMS ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ True Photic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับ15ตุลานะครับก็กลางเดือนพอดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็นะครับมีข่าวคราวนะครับที่แน่นอนเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ตามข่าวที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า Apple มีการจัดงานนะครับที่ชื่อว่า Welcome Home นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์มันก็ต้องเป็นแบบว่าติดอยู่กับบ้านนะครับเอาไปไหนไม่ได้นะครับมันต้องเสียปลั๊กทุกอย่างนะครับก็คำเชิญเนี่ยเขาส่งมาแบบว่ารู้สึกจะวันพฤหัสวันศุกร์เลยมั้งนะครับคือค่อนข้างกระชั้นชิดมากนะครับก็คือเอาง่ายเขาให้เฉพาะคนที่ได้รับเชิญนะครับคือเขาเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ย่านทริเบก้านะครับในนครนิวยอร์กนะครับที่เวลาประเทศไทยคือ2ทุ่มนะครับคืนวันที่13ตุลานะครับนะครับแต่ว่าตามเวลาสหรัฐคือ9โมงเช้านะครับก็เขาไม่ได้มีไลฟ์สดนะครับก็มีสื่อเฉพาะที่ได้รับเชิญนะครับก็เป็นที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับก็เดาได้ก็คือไม่ขายที่อื่นนะครับขายที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับก็คือเพราะว่ามันจะมีตัว Siri AI นะครับเป็นที่พี่เป็นตัวชูโรงที่จะใช้อยู่ในนั้นนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรเปิดตัวบ้างนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับก็คือ HomePod Mini รุ่นที่2นะครับแล้วก็ Apple TV 4K นะครับรู้สึกจะเป็นรุ่นที่4มั้งนะครับแล้วก็ตัว HomeView นะครับ HomeView มี3อย่างนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละอย่างแล้วกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วย HomePod Mini นะครับ2นะครับก็มีชิปมาใหม่นะครับมีชิป S10 นะครับราคาไทยนะครับอยู่ที่ 5,200 บาทนะครับโอ้ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันนะก็เป็นแน่นอนเขาบอกว่ามีฟีเจอร์นะครับ Sound Glow นะครับก็คือแบบว่าเป็นเรืองแสงอ่ะนะครับคือถ้าเกิดใครใช้ตัว HomePod Mini อยู่นะครับตัวแผ่นกลมๆด้านบนมันจะเรืองแสงใช่ไหมคือมันเรืองแสงได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันแค่แบบว่าตอนเปิดเครื่องปิดเครื่องนะหรือว่าตอนสั่งงานอะไรแค่นั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะแบบว่ามีแบบเรืองแสงได้ตามเพลงนะครับแบบเพลงจังหวะมันก็จะเต้นแบบเพลงรัวๆเอาง่ายๆคือจังหวะเร็วมันก็จุดๆๆแสงก็จะแบบว่าคือกระพริบตามประมาณนั้นประมาณสายเทคสายแดนซ์อะไรประมาณนั้นนะครับก็แน่นอนมีฟีเจอร์อันนี้ใหม่นะครับก็คือรูปลักษณ์ภายนอกคือเขาเอาง่ายคือเหมือนเดิมเลยนะครับมีแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะครับมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีมิดไนท์นะครับก็ส่วนที่ของประเทศไทยยังไม่ขายนะครับอันนี้ก็แน่นอนคงต้องผ่านทางกสทช.อะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอทางก กสทช.ตรวจสอบอะไรตรงนั้นนิดนึงก่อนนะครับก็ถึงแม้จะเป็นของที่เคยขายไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก่อนนั่นแหละนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของเขานะครับทีนี้สิ่งที่ใหม่อีกอันนึงก็คือมีชิป S10 นะครับก็มีชิปที่ทำงานเร็วขึ้นนะครับก็คือจะมีระบบเสียงเชิงคำนวณและเสียงรอบทิศทาง360องศานะครับโอ้โหนะนี่คือแบบว่าเสียงแบบรอบทุกทิศทางเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งลำโพงเดี่ยวนะครับลำโพงที่เป็นต่อเป็นคู่สตูดิโอนะครับที่นั่นคู่กับ Apple TV นะครับก็จริงๆในตัวเก่าก็ทำได้นะครับแต่ว่าอันที่ตัวเก่าทำได้ก็คือต่อเป็น4ตัวนะครับก็คือลำโพงรอบทิศเลยนะครับก็คือตั้งหน้าข้างๆทีวี2เครื่องใช่ไหมซ้ายขวานะครับแล้วก็ตั้งหลังอีกซ้ายขวานะครับเพราะนั้นก็วางได้4ตัวนะครับ4ตัวก็เท่าไหร่อ่ะ4ก็2800นะไปซื้ออะไรนะ

็นแร่เอิร์ธนะครับที่ธาตุหายากนะครับที่ใช้รีไซเคิล 100% ในแม่เหล็กทุกชิ้นครับรวมถึงทองแดงทองคำการชุบแล้วก็ดีบุกสำหรับปักกรีรีไซเคิลอันนี้ใช้ 100% ทั้งหมดนะครับก็แน่นอนอันนี้ออกมาเพื่อที่จะชูโรงในเรื่องของมาตรฐานนะครับของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับภายในปี2030นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับคือต้องมีผลิตภัณฑ์สักอันหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นส่วนของประเทศไทยตัวนี้ยังไม่ขายนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าก็ต้องผ่านทางกสทช.ตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้มีครับเกี่ยวเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับมีตัว Apple TV 4K นะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนรองรับการเชื่อมต่อกับ HomePod Mini รุ่นที่2เนี่ยนะครับก็คือ4ตัวนะครับก็คือจับคู่กันน่าจะจับคู่กันเป็นสตูดิโอเนี่ยนะครับมันทำได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นเก่านะครับแต่ว่าต้องเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จับคู่กันนะครับเป็นตัวลำโพงทั้ง4ตัวนะครับเพราะนั้นก็เป็นแบบเสียงสราวเลยนะครับอันนี้เพียงแต่ว่านะครับอันนี้ก็คือมันจะมีราคานะครับที่อัพขึ้นมาแบบว่าเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือของรุ่นก่อนมันยังไม่ถึงหมื่นนะตอนนี้คือมีรุ่นเดียวเลยนะครับความจุ128กิกนะครับ1,900บาทนะครับก็รองรับ Wi-Fi 7นะครับแล้วก็มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีช่องต่อ HDMI ใหม่นะครับที่ต่อกับทีวีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังก็อย่างที่บอกแหละเหมือนกันนะครับก็คงต้องรอทางกสทช.นะครับตรวจสอบตัวนี้ก่อนนะครับยังไม่ระบุวันจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานี่เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะขายผมว่าในเป็นเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าของไทยเดี๋ยวรอทางกสช.ตรงนี้ก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นที่4เนี่ยนะครับเข้ามากับตัว Siri Remote รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงว่าตัว Apple TV 4K รุ่นที่4เนี่ยมันมีไมโครโฟนด้วยนะเพราะนั้นคุณสามารถจะสั่งคือไมโครโฟนตัวนี้มันเป็นไมโครโฟนที่ติดอยู่กับตัว Apple TV 4K เลยนะครับเพราะนั้นคืออันนี้ตัวรุ่นเก่า Apple TV มันไม่มีไมโครโฟนเพราะนั้นเวลาคุณจะสั่งอะไรก็คือต้องสั่งผ่านรีโมทใช่ไหมแต่ว่าSiri Remote ตัวของที่มากับตัว Apple TV รุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีไมโครโฟนซึ่งของเก่ามีไมโครโฟนอยู่แล้วแต่ว่าตัวใหม่มันจะมีเพิ่มเข้ามาคือมันจะมีลำโพงด้วยนะครับเพราะมันสามารถที่จะใช้แอปพวก Find My อะไรพวกนั้นนะครับในการที่จะหานะครับว่ารีโมทที่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอระบุแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงดังขึ้นเพราะว่าตัว Siri Remote รุ่นที่4เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีลำโพงแล้วก็ส่งเสียงได้นะครับเพราะนั้นก็ทีนี้เกิดใครอยากจะใช้ตัวรีโมทอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับในราคา 1,990 บาทก็เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่มีกำหนดสั่งซื้อแล้วก็วันจำหน่ายประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวรีโมทเนี่ยมันรองรับกับ Apple TV รุ่นเก่าๆด้วยนะครับคือตัว Siri Remote ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็คือรองรับกับ Apple TV 4K ที่เป็นรุ่นที่4รุ่นที่3รุ่นที่2รุ่นที่1ด้วยรวมไปถึง Apple TV ที่เป็น HD ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อรีโมทมาใช้ได้นะครับทีนี้ตัวรีโมทมันจะต่างกับรุ่นเก่ายังไงนะครับก็แน่นอนมันจะมีไมโครโฟนที่สามารถสั่งคุยกับ Siri ได้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มเปิดปิดนะฮะโอ้โหอันนี้มันจริงมันก็น่าจะมาตั้งนานเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆตัวเก่าเนาะก่อนหน้านั้นก็มีนะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันก็มีปุ่มเปิดปิดคือเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีลำโพงเพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถส่งเสียงเพื่อช่วยระบุตำแหน่งนะครับสำหรับการที่จะใช้ Precision Finding นะครับกับ Siri Remote รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าการที่จะใช้ตัว Precision Finding เนี่ยนะครับจะต้องใช้ iPhone รุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คือท่านต่ำก็จะต้องเป็น iPhone Air นะครับหรือ iPhone 17นะครับแล้วก็iPhone Duo เท่านั้นแน่นอนตัว17ขึ้นไปนะครับเพราะนั้น18ใช้ได้อยู่แล้วนะ18 Pro 18 Pro Max นะครับแล้วก็พอชาร์จก็เป็น USB-C นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็มีตัว HomeView นะครับโอ้โหนะตอนแรกที่คิดว่าเป็นชื่ออะไรนะ HomePad อะไรสรุปคือชื่อ HomeView นะครับจริงก็มีหลุดมาก่อนหน้าที่จะเปิดตัวเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะครับก็คือเป็น

็นหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Siri AI นะครับแล้วก็ที่ฐานด้านล่างมันจะมี2แบบนะครับคือแบบที่ตั้งโต๊ะครับกับแบบที่ติดผนังนะครับตัว Home View นะครับก็มีก็คือมันจะมีรวมศูนย์กลางบ้านนะครับที่รวบรวมความบันเทิงนะครับการติดต่อสื่อสารแล้วก็การควบคุมบ้านอัจฉริยะไว้ในเครื่องเดียวนะครับก็ใช้ชิป A18 นะครับแล้วก็ Siri AI นะครับที่ขับเคลื่อนโดย Apple Intelligence นะครับคือ Home View ตัวเนี้ยนะครับแน่นอนแล้วการเล่นเพลงนะครับการโทร FaceTime นะครับดูภาพจากกล้องนะครับแต่กล้องตัวเนี้ยจะต้องเป็นกล้องที่รองรับกับทาง Apple HomeKit นะครับไม่ใช่ว่ากล้องจากแอปทั่วไปก็คือแอปอื่นที่ซื้อมาแล้วเราจะต้องติดตั้งแอปเพิ่มพวกนั้นนะครับคือดูจากตัว Home View ไม่ได้นะครับอันที่บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็คือแอปที่มันจะต้องดูจากตัวแอปบ้านนะครับของ Apple เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับคือตอนนั้นที่เคยบอกไปก็คือกล้องพวกนี้มันราคามันก็หนักอยู่แต่ว่ามีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เคยบอกไปแล้วนะครับไปย้อนฟังทีหลังดีกว่าเดี๋ยวจะการโฆษณาเพราะว่าตอนนั้นที่ดูหลักพันตอนนี้มันตอนนั้นไม่ถึงพันด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นประมาณ 2,000 แล้วโอ้โหนะก็นั่นแหละแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีระบบจดจำใบหน้านะครับเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะผู้ใช้แต่ละคนนะครับก็คือมีทั้งรุ่นตั้งโต๊ะแล้วก็รุ่นติดผนังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับรุ่นตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับใช้ตัวเครื่องอลูมิเนียมนะครับเชื่อมต่อกับฐานลำโพงนะครับแล้วก็มีบานพับสแตนเลสสตีลนะครับที่ปรับเอียงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆก็คือเหมาะกับการวางบนเคาน์เตอร์บนในห้องครัวนะครับหรือว่าโต๊ะข้างเตียงหรือโต๊ะข้างโซฟานะครับมีสีให้เลือกนะครับก็คือมีสีเงินมีสีสตาร์ไลท์นะครับมีโรสพิงค์แล้วก็สเปซเกรย์นะครับแล้วก็สายเคเบิลสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยรองรับ True Tone นะครับปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง500นิตนะครับเพื่อให้เหมาะกับสภาพแสงตลอดวันนะครับส่วนอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับจะปรับตามระยะห่างของผู้ใช้นะครับก็คือแสดงข้อมูลแบบเรียบง่ายเมื่อมองจากระยะไกลนะครับส่วนรุ่นติดผนังเนี่ยนะครับมี2สีให้เลือกนะครับก็คือสีเงินกับสี Space Gray นะครับใช้หน้าจอเป็น Liquid Retina ขนาด7นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชุดขายยึดจาก Schneider Home นะครับจำนวน3แบบนะครับรองรับการติดตั้งด้วยตนเองแล้วก็การติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับความสามารถนะครับคือจดจำผู้ใช้ได้สูงสุด6คนนะครับแล้วก็พร้อมหน้าจอโฮมเฉพาะบุคคลนะครับคือมันง่ายๆเนี่ยนะครับตัว Home View เนี่ยนะครับก็คือมันเหมือนกับผมว่ามันคล้ายๆกับตัว Apple Watch จอใหญ่นะครับ Apple Watch ขนาด7นิ้วนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าจอโฮมหน้าจอแอปแล้วก็วิดเจ็ตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับดีแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลใน message นะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็น iMessage เท่านั้นนะครับแล้วก็โทรผ่าน FaceTime อะไรเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับแล้วก็เข้าถึงปฏิทินนะครับแล้วก็เข้าถึงโน้ตไม่ได้นะเอามี Safari นะครับที่ได้นะครับเท่านั้นนะครับก็คือไม่มีแอปที่สามารถลงได้ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือจะแตกต่างกับตัว Apple TV นะครับหรือว่าตัว Apple Watch ก็ตามอันนั้นจะมีตัวแอปสามารถเลือกลงได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่สามารถลงแอปเพิ่มได้นะครับคือแอปที่มีอยู่จะมีพอดแคสต์นะครับมี Apple Music นะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดใช้ Spotify แล้วไม่ใช้ Apple Music ทำไงนะครับก็อ่ะตรงนี้เขาบอกว่ามันมีทางเลือกคือสามารถได้ใช้เป็นAirplay ได้นะครับก็เหมือนกับตัว HomePod Mini 2หรือ HomePod Mini ตัวแรกนั่นแหละนะครับก็คือคุณใช้ AirPlay ขึ้นไปนะครับในการเล่นผ่านลำโพงนะครับเพราะว่าตัวที่ตั้งโต๊ะเนี่ยลำโพงดีกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้อ่ะมันก็ดูแบบงงๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะครับตัวแรกนะครับเขามีตามเป็นแบบบุ๊กโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับก็มีเป็นครอบครัวใช่ไหมอยู่กัน 4-5 คนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็สลับเปลี่ยนนะครับใช้อุปกรณ์เนี้ยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เนี้ยนะครับมันมีความสามารถที่จะแน่นอนแยกแยะหน้าจอของแต่ละคนได้นะครับก็คนนึงก็อาจจะเข้าไปส่งข้อความนะครับก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงในบ้านเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งข้อความแล้วก็เดินลุกออกไปนะครับในครัวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย

0: น้องชายก็อยากรู้ว่าไอ้พี่สาวเนี่ยคุยอะไรกับใครนะครับก็ไปแอบดูหน้าจอแต่ว่าหน้าจอมันจะถูกล็อกเอาไว้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแอบไปดูของคนอื่นได้นะครับก็คือถ้าเปลี่ยนคนมันก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปหมดนะครับอันนี้นะครับก็ข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยจะมันก็คืออย่างที่บอกไม่แสดงให้ผู้อื่นเห็นนะครับก็ขณะที่อัลบั้มรูปภาพอ้อมีภาพก็จะดูได้นะครับแล้วก็เพลงที่แชร์ร่วมกันสามารถเปิดให้สมาชิกในบ้านและแขกใช้งานได้นะครับมีออปชันที่ให้สามารถเกสนะครับที่ให้แขกที่มาที่บ้านใช้งานได้ด้วยนะครับก็การตั้งค่าเครื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้ iPhone iPad ที่รองรับนะครับพร้อมซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็แน่นอนใช้Siri AI ได้นะครับทีนี้เมื่อจับคู่กับตัว iPhone iPad เนี่ยนะครับก็จะรองรับปฏิทินข้อความนะครับ playlist Apple Music เนี่ยทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนะครับต้องบอกว่าแอปเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะแอปของ Apple เท่านั้นนะครับก็คือสามารถที่จะสลับโปรไฟล์ก็คือก็คุณก็จะดึงข้อมูลของคนคนนั้นออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็รองรับเฉพาะแน่นอนอย่างที่บอกเลยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับก็เราต้องใช้เป็น iPhone แน่นอน iPhone Duo หรือ iPhone 18 Proทุกรุ่น iPhone Air iPhone 17 Pro ทุกรุ่นนะครับหรือ iPad ที่มีชิป M4 ขึ้นไปด้วยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็ที่มีหน่วยความจำแบบUnified Memory นะครับอย่างน้อย 12GB โอ้โหนะคือแบบว่าโหดเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้อุปกรณ์เนี้ยนะครับคือต้องเป็นอุปกรณ์ของ Apple ที่เรียกว่ารุ่นแทบจะใหม่ล่าสุดเลยนะ iPhone 17ใช้ไม่ได้นะ iPhone ต้องเป็น17 Pro ด้วยนะครับแล้วก็ประวัติการสนทนาในแอป Siri เนี่ยซิงค์ผ่าน iCloud นะครับแล้วก็บทสนทนาที่เริ่มบน Home View ก็คุยต่อบน iPhone iPad หรือ Mac Apple Watch หรือ Apple Vision Pro ได้นะครับทีนี้มันไม่มีแอป Siri นะก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับไม่มีแอป Siri เพราะนั้นแต่ว่าโอเค YouTube ก็ไม่มีนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ตัว Apple TV ก็ไม่มีนะครับเหมือนกับว่าไม่ให้เอาไว้ดูหนังอ่ะคือดูหนังไม่ได้นะครับแต่ว่าอ้อมีฟีเจอร์อันนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดสมมุติเราดูเว็บไซต์นะครับที่เป็นตำราทำกับข้าวนะครับก็สมมุติเราดูผ่านบน iPhone ใช่ไหมแล้วก็เอา iPhone เนี่ยไปแตะนะครับบนตัว Home View ตัวเนี้ยนะครับก็คือมันจะ Home View ตัวเนี้ยมันจะเข้าไปแปลงเว็บไซต์ตัวนั้นเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับตำราทำกับข้าวนะครับที่ให้เราได้ทำตามเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างเช่นสมมติว่าในตำรานะครับบอกว่าจะต้องเข้าไปต้มน้ำประมาณให้เดือดประมาณต้มน้ำใช้เวลาประมาณ3นาทีอย่างสมมตินะติ้งต่างจริงๆ3นาทีน้ำไม่เดือดนะประมาณ5นาทีแล้วกัน5นาทีนะครับมันก็จะมีไอตัวเวลาตรงนั้นน่ะมันจะมีเป็นแบบให้เรากดก็คือมีนาฬิกามีแอปตัวคือนาฬิกานะครับลืมไปนะครับมีนาฬิกาตั้งเวลานะครับสามารถนาฬิกานั้นคือบอกเวลาทั่วโลกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จับเวลาได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็สามารถจะกดตรงนั้นได้นะครับก็คือมันจะแปลงให้เราแบบอ่านง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าบนเว็บไซต์บางทีมันมีโฆษณามีอะไรแยะหมดใช่ไหมก็จะใช้ตัว Apple Intelligence นั่นแหละนะครับเป็นการจัดการตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าปัดนะครับอย่างที่บอกแหละมันเหมือนกับ Apple Watch ตัวใหญ่เลยนะครับหน้าปัดเนี่ยรูปภาพเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับก็คือสไตล์ Apple Watch เลยนะครับมีเป็นSnoopy นะครับมีแบบใช้เป็นรูปถ่ายนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาซึ่งนาฬิกาก็นั่นแหละนะครับก็คือเป็นสไตล์ Apple Watch เลยนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศนะครับที่บอกสภาพอากาศนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นที่เป็นตัวแอปที่เป็นสภาพอากาศนะคืออันเนี้ยรายละเอียดเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังหาไม่ค่อยเยอะเลยนะครับคือต้องเข้าค่อยเข้าไปดูแล้วค่อยไปดูแต่ละอันนะครับเพราะว่าที่เขาบรรยายมาคือยังรู้สึกว่ายังดูแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเลยยังไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีขายด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าแอปที่จะมาใช้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแอปที่มันรองรับกับตัว Apple CarPlay นะครับก็สามารถที่จะรองรับบนตัว Home View ตัวนี้ได้นะครับออกกล้องเมื่อกี้บอกว่าเป็น Center Stage ด้วยนะครับที่มีการจัดเฟรมให้ผู้เข้าร่วมอยู่ในภาพนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เวลาโทรคุยผ่าน FaceTime เท่านั้นนะครับจะโทรผ่าน LINE ผ่านอะไรคือใช้ไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็สามารถดูกล้องนะครับที่ได้พร้อมกันสูงสุด9กล้องนะครับอันนี้แล้วก็มีการสั่งการจากแอป Home นะครับอย่างถ้าเกิดใครเคยใช้อุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับบน Apple HomeKit นะครับอันนั้นก็เปิดไฟปิดไฟอันนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับก็คือหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจดจำหน้าบุคคลอันนี้ได้6คนใช่ไหมแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้จำได้ด้วยนะครับก็มีการเขาบอกว่ามีการเข้ารหัสนะครับตั้งแต่ต้นถึงปลายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีอันนึงนะครับที่เขาเปิดอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์ที่พัฒนาร่วมกับ LG แล้วก็ Schneider Electric นะครับเป็นมีตัวกล้องบ้านอัจฉริยะนะครับกล้องตัวนี้นะครับนี่น่าสนใจนะครับคือตัวนี้ยุคใหม่เขาติดกล้องในบ้านแล้วใช่ไหมคืออันนี้อ่ะโอเคติดกล้องในบ้านนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้มันจะหมุนได้คือหมายความว่าไงสมมติเราอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยนะครับเราพอเข้าไปแตะที่ตัวกล้องเนี่ยนะครับกล้องมันจะคือตอนนี้สมมติกล้องมันฉายอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉายตรงหน้าเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านใช่ไหมก็คือฉายห้องนะครับแต่พอเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยบางทีต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมก็ไม่อยากให้กล้องมันฉายนะครับก็คุณก็แค่เอานิ้วไปแตะที่กล้องครับกล้องมันก็จะแบบหมุนนะครับหมุนแบบมองไม่เห็นกล้องมันจะไปส่องที่พื้นอย่างเดียวเพราะนั้นก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นกิมมิกอันนึงอ่ะผมว่าดูแล้วนะก็คือกล้องของตัวที่เขาร่วมมือกับ LG กับ Schneider Electric นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับก็เป็นเทอร์โมสตัตก็คือเหมือนไอ้ตัวเลขที่เราตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศนั่นแหละนะครับแล้วก็มีระบบล็อกนะครับที่ล็อกประตูนะครับแล้วก็อันนี้มีชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือผู้ที่เป็นตัว Apple Home Collection เนี่ยจะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมนะครับก็บางรุ่นเนี่ยจะมาต้นปีหน้าครับซึ่งอันนี้เขามีการเปิดตัวไว้ก่อนนะครับก็อ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเขาจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่13พฤศจิกายนนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มีประเทศที่เปิดให้สั่งซื้อได้นะครับก็มีออสเตรเลียแคนาดาอินเดียโอ้อินเดียได้ด้วยนะอินเดียใช้ภาษาอังกฤษนะครับนิวซีแลนด์สหรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็แน่นอนอเมริกานะครับสิงคโปร์แล้วก็แอฟริกาใต้นะครับราคานี่ยังไม่ได้ระบุนะครับที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับส่วนชุดติดผนังนะครับอ่ะตัวนี้ถ้าเขาจะก่อนเมื่อกี้พูดถึงตัวตั้งโต๊ะเนี่ยตัวติดผนังเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3แบบนะครับคืออุปกรณ์ที่ติดผนังคือตัวติดผนังราคาเท่ากันเลยนะครับ299เหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าตัวติดผนังมันมีหลายแบบนะคือมีตัวยึดเนี่ยต้องซื้อต่างหากนะโอ้โหผมว่าอันนี้คือแบบว่างงเหมือนกันนะครับตัวยึดที่เป็นเขาบอกเป็น Power Mount USB-C Wall Connector เนี่ยนะครับอันนี้ซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าที่เป็น ACวายที่เป็นสาย AC เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไอซื้อได้เลยส่วนอีกอันนึงที่เป็น POE Y เนี่ยนะครับเป็นPower Wall แบบหนึ่งอันนี้คือจะขายในต้นปีหน้านะครับก็เป็นคืออุปกรณ์เนี่ยนะครับยังพูดง่ายคือถ้าเกิดจะซื้อที่เป็นแบบติดผนังเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับในการคือต้องเจาะผนังด้วยแล้วก็ต้องเป็นช่างจริงๆคือเหมือนกับแบบว่าคือมันต้องเจาะรูผนังข้างในเลยนะผมเห็นแล้วแบบมันไม่ใช่แบบติดผนังคือมันมีหลายแบบอ่ะคุณดูแล้วโอ้โหซื้อเป็นแบบตั้งโต๊ะง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อรุ่นติดผนังเนี่ยมันไม่มีสายไม่มีสาย USB-C มาให้นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อรุ่นตั้งโต๊ะเนี่ยมีสาย USB-C มาให้ดูแล้วคุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัวโฮมวิวเนี่ยต้องเสียบปลั๊กนะครับตลอดเวลานะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นใช้งานแบบพกพาไม่ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละมีในกล่องเขาจะมีเยอะสาย USB-C มาให้ยาวเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์30วัตต์มาให้ในกล่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโฮมวิวที่เป็นรุ่นติดผนังนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ไม่มีสายมาด้วยนะครับโอ้โหนั่นคือโหน่าดูเหมือนกันนะครับอ่ะใช้จอ7นิ้วนะครับความละเอียด 1,088x1,088 พิกเซลนะครับเป็นสไตล์แบบจัตุรัสนะครับรองรับ True Tone ความสว่างสูงสุด500นิตนะครับลดได้ต่ำสุด 0.3 นิตนะครับเพราะนั้นเหมาะกับจอที่วางไว้ข้างเตียงได้นะเพราะว่ามันแบบว่าคือลดได้แบบถ้าจะมองไม่ค่อยเห็นในที่มืดประมาณนั้นนะครับคือความสว่างมันเหลือแค่ 0.3 นิตนะครับแล้วก็ทีนี้จดจำใบหน้าได้เนี่ยไม่ได้หมายความจะเปิดข้อความส่วนตัวทันทีนะครับที่จะทำได้เนี่ยก็คือผู้ใช้จะต้องมี iPhone iPad ที่จับคู่ไว้ต้องอยู่ในบ้านพร้อมกับผู้ใช้รวมถึงเพิ่งผ่านการปลดล็อกด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องปลดล็อกกี่นาทีที่ผ่านมาหรือว่าสมมติ5นาทีไปแล้วหมายความว่าเลย5นาทีถ้าเกิดคุณปลดล็อกไอโฟนคุณ5นาทีไปแล้วหมายความว่าคุณเปิดนี้ไม่ได้หรือเปล่านี่ผมว่านี่ก็ยังกำกวมอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็ยังไม่มีบอก Apple ก็ยังไม่มีบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็คำสั่ง Siri นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวก็คือใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้เองนะครับก็คือจะต้องมี iPhone iPad ที่จับคู่กับของผู้ใช้คนนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับแน่นอนอันนี้ใช้ Siri เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็มีกล้อง Center Stage นะครับอย่างที่บอกแล้วลงแอปอันอื่นไม่ได้นะครับลงแอปอื่นไม่ได้นะครับเล่นเพลงได้นะครับอย่างที่บอกก็คือเหมือนกับใช้ AirPlay นะครับผมว่ามันออกมาสไตล์คล้ายตัว Apple TV รุ่นแรกเลยนะครับก็คือใช้ลงแอปอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็คงรอสักพักนึงเนี่ยถามจริงว่า Apple ทำที่เป็นแบบโปรไฟล์คนอื่นได้ไหมผมว่าจริงก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใช้ใครใช้ Apple TV อยู่แล้วใช้ตัว TVOS รุ่นไม่ว่าจะเป็น26หรือ27ก็ตามเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสลับโปรไฟล์ได้แล้วก็แต่ละโปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยก็คือคุณลงแอปเพิ่มได้นะครับลง YouTube ลง Netflix อะไรเงี้ยคือโปรไฟล์ของแต่ละคนคนนั้นไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าผมว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แหละนะครับก็เลยแบบว่าลองตัวนี้ก่อนนะครับก็คือยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมว่าคือดูแล้วก็งงๆนะครับผมว่าจุดประสงค์ที่เขาออกมาก็คือเหมือนกับให้คนแบบว่ามาแจมอยู่กันกับไอ้เครื่องเนี้ยนะครับคืออย่างที่เขาทำโฆษณาออกมานะครับเป็นแบบครอบครัวเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็มารวมตุ้มกับไอ้เครื่องเดียวนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงแอปโซเชียลมีเดียคือลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาล็อกไว้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้ระบบบริการทุกอย่างเป็นเขาบอกเป็น Homeview OS และทุกอย่างยังไม่มีบอกอะไรตรงนี้รายละเอียดยังไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละกว่าจะขายก็พฤศจิกายนนะครับเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวตอนนั้นก็เดี๋ยวคงมาดูรีวิวต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับก็ในไทยยังไม่ขายเพราะว่าภาษาไทยสุริยายังใช้ไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะ 15:38 นาทีนะครับวันนี้เลทมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็พักสักครู่กันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
3: Acer
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับวันที่15ตุลาคม2569นะครับก็ยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับ อ่ะมีเข้ามาทักทายนะครับทาง YouTube นะครับคุณบิวนะครับสวัสดีครับนะครับคุณอาทรนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนะครับแน่นอนวันนี้วันที่15ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็16มีการเปิดพรีออเดอร์นะครับสำหรับ iPhone Duo นะครับก็แน่นอนจะมาพร้อมกับอัปเดตนะครับตัว iOS 27.1 นะครับก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone Duo โดยเฉพาะนะครับก็เวลาพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับเวลาประเทศไทยนะครับก็วางจำหน่ายจริงคือวันศุกร์หน้านะครับ23ตุลาคมนะครับโอ้วันหยุดพอดีใช่ไหมก็ไปลองดูของจริงก่อนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะจองวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับก็มีของไทยก็เหลือ2ค่ายเลยนะมือถือนะครับก็อีกค่ายเขียวเขาก็ยังไม่บอกอะไรมากก็คือต้องรอพรุ่งนี้นะครับส่วนค่ายแดงเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดมีใครแบบสนใจนะครับก็ลงชื่อได้นะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับสำหรับซื้อหูฟังอะไรเนี่ยก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับทีนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็รุ่นเริ่มต้นนะครับที่256กิกนะครับราคา 79,900 บาทนะครับขยับขึ้นมา512กิกก็คือ 87,900 นะครับโอ้โหเพิ่มมาแบบเหยียบมือเลยนะทีนี้ยังไม่พอถ้า1 TB นะครับ 13,900 นะครับ2 TB 127,900 นะครับสีก็มี2สีนะครับมี Star White กับ Night Sky นะครับหน้าจอนะครับก็มีจอด้านในเนี่ยก็คือกลางออก 7.6 นิ้วนะครับจอด้านนอกขนาด 5.4 นิ้วนะครับเป็นสไตล์เล่มพาสปอร์ตนะครับถ้าเกิดนึกไม่ออกนะครับก็คุณก็หยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วก็ลอกพับครึ่งนะครับก็คือพับครึ่งเนี่ยก็คือหน้าจอของขนาด iPhone Duo เลยนะครับถ้าเกิดคุณพับอีกครึ่งนึงนะครับก็จะเป็นขนาดหน้าจอของ iPhone Duo เมื่อตอนพับนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับความสว่างนะครับสูงสุด 3,000 นิตนะครับก็รองรับโปรโมชั่นนะครับอันนี้120 Hz นะครับ Always on Display อันนี้มาอยู่แล้วนะครับน้ำหนักนะครับหนักที่สุด iPhone ที่เคยมีมานะครับ254กรัมนะครับหนักกว่าตัว iPhone 18 Pro Max นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้ตัว iPhone 18 Pro Max อยู่นะครับก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันหนักยิ่งกว่าอีกนะครับนี่คือตัวเครื่องอย่างเดียวนะแถมยังไม่รวมกับเวลาซื้อต้องใส่เคสนู่นนี่นี่นั่นโอ้โหหนักเข้าไปอีกนะครับสรุปโอ้โหแบบถือในกระเป๋านี่คือมันจะก็มันอาจจะเล็กจริงแต่ว่ามันก็ในเวลามันพับใช่ไหมแต่มันก็หนักอยู่นะครับถามว่าเวลาพับเนี่ยมันมีรอยพับไหมนะครับรอยพับเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีนะครับมันเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับเขาจะมีพื้นผิวแบบนาโนเท็กซ์เจอร์นะครับซึ่งอันนี้ Apple ก็ประกาศแล้วว่านาโนเท็กซ์เจอร์มันเหมือนกับพูดง่ายคือเหมือนกับแผ่นฟิล์มติดแผ่นฟิล์มติดหน้าจออันนึงนะครับที่ติดด้านในเพื่อลดแสงสะท้อนเพื่อให้ไม่เห็นรอยพับเอาไว้ง่ายนะครับเพราะนั้นรอยพับมีไหมมีนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเวลาใช้ไปมันก็เนี่ยนะก็ต้องเข้าใจแหละนะครับโทรศัพท์จอพับนะครับก็คือไอตัวแผ่นนาโนเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ Apple ยืนยันแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็มันก็มีราคงราคาอยู่นะครับทีนี้จุดเด่นอีกอันนึงก็คือมันรับ Apple Pencil นะครับเฉพาะเป็นที่เป็นรุ่น USB-C นะครับใช้ได้ทั้ง2หน้าจอนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าจะรองรับในช่วงปลายปี2026นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าก็คือซื้อมาวันแรกเนี่ยอย่าไปคาดหวังแต่จะใช้ตัว Apple Pencil ได้นะครับยังใช้ไม่ได้นะครับ Face ID ไม่มีนะครับอันนี้ต้องทราบไว้ก่อนนะครับตัว iPhone Duo ไม่มี Face ID นะครับใช้ Touch ID ที่เป็นปุ่มด้านข้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นแต่ว่าไม่รู้บางคนก็ชอบนะคือไม่รู้เท่าที่เห็นรีวิวนะครับหรือบางคนที่ผมคุยใช้งานเดี๋ยวบางคนก็ชอบตัว Touch ID มากกว่าเพราะว่า Face ID บางทีแบบบางคนใส่หน้ากากใส่แล้วโดยเฉพาะนะจะอะไรเงี้ยนะครับมันคือบางทีมันก็ดีเทคไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็น Touch ID อ่ะคุณใส่หน้ากากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบางคน

ครับใส่ถุงมือก็ลำบากถ้าใช้ดีนะครับก็แล้วแต่คนละกันนะครับทีนี้ใช้แอปนะครับที่สามารถที่จะเปิด2หน้าจอได้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าแอปที่บางแอปเนี่ยถูกออกแบบมาเฉพาะบน iPad นะครับเพราะนั้นบางอันมันก็จะไม่สามารถใช้บน iPhone Duo ได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคือใช้ Apple Pencil ได้จริงนะครับแต่ว่าแอปที่จะเปิดบน iPhone ได้นั้นเนี่ยมันต้องแอปที่มันใช้บน iPhone เท่านั้นนะครับเพราะว่ามัน run iOS นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ iPad OS นะครับคือแอปบางแอปเนี่ยมัน run เฉพาะบน iPad นะครับเพราะนั้นคุณมาเปิดบน iPhone ไม่ได้นะครับแต่ว่าแอปบน iPhone เนี่ยมันเอาไปเปิดบน iPad ได้เข้าใจไหมไม่งงนะเพราะนั้นก็คือนะก็คือแอปที่รัน iPhone อย่างเดียวมันเปิด iPad ได้หมดนะครับแต่ว่าแอปที่รัน iPad อย่างเดียวมันเปิด iPhone ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันจะมีตัว Split View นะครับที่แสดง2แอปบนหน้าจอด้านในนะครับก็คือเปิดแอป2แอปนะครับหรือว่าเปิด Safari 2หน้าจอได้นะครับก็คือ Safari สมมติว่าเราเปิดเว็บอันนึงที่เป็นของFM Classic Radio นะครับหรือว่าอีกอันขวามืออาจจะเป็นแอป YouTube อะไรเงี้ยก็คือเปิด YouTube ได้นะครับเปิดขวามือคือตัวเป็น Safari 2อันก็ได้นะครับเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มีแอปที่ได้รับการพัฒนาแล้วที่ใช้กับ iPhone Duo ได้ก็คือตัว Netflix นะครับแล้วก็ Zoom แล้วก็ Slack นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดควบคุมนะครับคือตัว control panel ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือเพราะนั้นคนที่ถนัดซ้ายอันนี้เขาก็มีรีวิวเวอร์คนที่ถนัดซ้ายก็ลองดูนะครับเพราะว่าเนี่ยบางคนมือไม่เท่ากันอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดคนใช้มือซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่นะครับทีนี้รองรับ Siri อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับใช้ชิป A20 Pro ตัวเดียวกับตัว18 Pro 18 Pro Max นะครับทำงานร่วมกับ Apple Intelligence นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับกล้องนะครับทีนี้ตัวหลักเลยนะครับที่หลายคนลังเลนะครับตัว iPhone Duo มีกล้องหลังแค่2ตัวนะครับก็คือ Fusion Main 48ล้านแล้วก็ Fusion Ultra Wide 48ล้านนะครับก็ไม่มีกล้องเลนส์เทเลโฟโต้นะครับคือซูมไม่ได้นะเพราะไม่มีนะครับก็มีเฉพาะได้แค่2เท่าเท่านั้นนะครับที่ระดับออปติคอลนะครับจะซูมได้แค่2เท่านะครับกล้องหลักเนี่ยใช้รูรับแสงคงที่ f ส่วน 1.6 นะครับก็ต่างจากรูรับแสงปรับได้ใน18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนั้นก็คือเป็นรูรับแสงที่ปรับได้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลือกนะครับถ่าย Pro Raw ProRes นะครับเพราะฉะนั้นรุ่น Pro เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับที่ผู้ต้องการควบคุมการถ่ายภาพนะครับใช้ไฟล์รูปพวกนี้นะครับเอาจริงเอานะผมไม่รู้ผมไม่ใช่ตากล้องเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จักหรอก Pro Raw ProRes นะครับไม่เคยใช้นะครับอีกอันนึงนะครับที่มีฟีเจอร์เด่นอันเนี้ยที่มันโดนใจหลายๆคนคือ Dual Preview นะครับก็คือให้คนที่ถูกถ่ายภาพเห็นจอด้านนอกได้นะครับคือถ้าเกิดคุณใช้ตัว18 Pro Max 18 Pro ก็ตามเนี่ยคือคุณถ่ายปุ๊บคนด้านนอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันสวยหรือเปล่าโพสท่านี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีหน้าจออีกหน้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นมาเลยให้เราเห็นตัวเราเองบนหน้าจอด้านนอกได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Smart Take นะครับก็คือถ่ายภาพอัตโนมัตินะครับอันนี้หลายคนก็บอกโห Android ก็มีมานานแล้วเอานะ iPhone ก็เพิ่งจะมีอันนี้รุ่นแรกนะครับก็คือถ่ายภาพอัตโนมัตินะครับเมื่อผู้คนกำลังโพสท่านะครับแล้วก็คิดคิวนะครับที่เป็นเล่นแอนิเมชันอันนี้ก็เป็นสโนปี้เพื่อดึงดูความสนใจของเด็กบนหน้าจอด้านนอกนะครับนะหลายคนก็บอกก็ Samsung ก็มีมานานแล้วแต่ Samsung Flip Samsung Fold 8ไม่มีนะผมก็งงเหมือนกันอ๋อแล้วก็ Fold 8ก็ไม่รองรับตัว S Pen ด้วยนะครับแต่ว่า Apple กลับมารองรับตัว Apple Pencil ก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นการ์ตูนเนี่ยมันเฉพาะSamsung ที่เป็น Flip เท่านั้นนะครับ Samsung Fold 8ก็ไม่มีอีกนะครับนะครับทีนี้กล้องด้านในนะครับกล้องด้านในเนี่ยความละเอียดต้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 1080p นะครับหรือว่าที่30เฟรมหรือ60เฟรม per second ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ Apple ก็ไม่ได้เปิดเผยความละเอียดกี่พิกเซลเหมือนกันนะครับจอด้านนอกนะครับมีกล้องเป็น Center Stage นะครับ12ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะครับก็คือใช้กล้องด้านนอกก็ได้หรือว่าจริงๆใช้กล้องที่เป็น48ล้านด้วยก็ได้เพราะมีจอด้านนอกจัดเฟรมได้เหมือนกันนะครับใส่ซิมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็น eSIM เท่านั้นนะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับก
ก็สำหรับผู้ที่ใช้นะครับวันนี้ก็หลายคนก็ใช้ eSIM อยู่แล้วนะครับตัว 5G รองรับอยู่แล้วนะ Wi-Fi 7Bluetooth 6นะครับแล้วก็พอร์ต USB-C นะครับเป็น USB-C 3นะครับ USB-C 3นะครับในกล่องก็จะมีสายชาร์จ USB-C ขนาด1เมตรนะครับไม่มีอะแดปเตอร์เหมือนกันนะครับตัว MagSafe ต้องซื้อต่างหากเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็รุ่นเก่าก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็น MagSafe ที่เป็นชีทูนะครับสูงสุด25วัตต์นะครับวิธีการชาร์จนะครับ USB-C ก็คือสูงสุด 50% ในเวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็น USB PD และสาย USB-C ที่ระยะ60วัตต์นะครับแล้วก็ MagSafe เนี่ยสูงสุด 50% ในเวลาประมาณ30นาทีนะครับก็ที่ชาร์จ MagSafe และอะแดปเตอร์กำลังไฟ35วัตต์ขึ้นไปนะครับการใช้งานนะครับถ้าเกิดเล่นวิดีโอเนี่ยนะครับจอด้านนอกเนี่ยสูงสุดถึง44ชั่วโมงนะครับจอด้านในสูงสุด31ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดสตรีมวิดีโอนะครับจอด้านนอกสูงสุด37ชั่วโมงนะครับจอด้านในสูงสุด26ชั่วโมงนะครับก็อันนี้ก็คือใช้งานทั่วไปที่ประมาณว่าด้านจอด้านนอกด้านใน

อย่าเอาไปลองนั่นเลยนะครับตั้งเครื่องโดยไม่ใช้เคสได้นะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกเป็นโหมดเต็นท์โหมดก็คือเหมือนกางเต็นท์อ่ะนะครับเพราะว่ามันพับครึ่งกลางนะครับครึ่งอันนี้ฟีเจอร์นี้Samsung C48ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเปิดแล้วเปิดเลยนะครับเปิดครึ่งกลางไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ว่า Apple ก็กลับมาอันนี้ใส่ตัว iPhone Duo นะครับแล้วก็มีพวกออปชันต่างๆเคสนะครับอันนี้ก็ตัว Folio Kickstand นะอันนี้ก็โอ้โหราคาอีก 3,990 โอ้โหนะคือโอ้โหเบ็ดเสร็จนี่ปาไปเฉียดแสนเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับว่าของจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ายังลังเลนะครับก็เดี๋ยวไปจับของจริงก่อนวันศุกร์หน้าครับก็ขายแล้วนะครับก็มีคนแซวกันเยอะนะครับทาง CEO ของ Nothing Phone นะครับเขาเพย์นะครับเขาบอกว่าโอ้ iPhone Duo เนี่ยไม่คุ้มเลยไม่มี Face ID กล้องเทเลโฟโต้ก็ไม่มีนะครับน่ะนะไหนเขาก็ออกมาวิจารณ์แหละนะครับเขาก็คงต้องบอกให้ไปซื้อ Nothing Phone ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตคงต้องมาแหละตัว Face ID แต่ว่าต้องรอดูว่ายอดขายเป็นยังไงด้วยใช่ไหมคือจริงๆพูดถึงยอดขายตอนแรก Apple ก็ลังเลอยู่ใช่ไหมเห็นล่าสุดมีการแบบ สั่งเพิ่มกำลังผลิตนะให้สูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วออกข่าวไปออกข่าวมาดูท่าคนน่าจะซื้อเยอะหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ราคาซ่อมนะครับก็โอ้โหนะครับคือตัวแผ่นปิดเนี่ยนะครับไอตัวแผ่นฟิล์มหน้ากระจกเนี่ยนะครับถ้าเกิดการซ่อมปกติเนี่ยถ้าไม่มีตัว Apple Care Plus นะครับอยู่ที่ 1,790 บาทนะครับถ้าเกิดซื้อ Apple Care Plus ไว้เนี่ยนะครับ690บาทนะครับโอ้โหนะตัว Apple Care Plus เนี่ยนะครับก็คือราคานะครับอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับระยะเวลาคุ้มครอง2ปีนะครับสำหรับ iPhone Duo นะครับก็แน่นอนถ้าเกิดบริการ Bigo Battery เนี่ยถ้าเกิดเป็น Apple Care Plus เนี่ยไม่เสียอะไรสักบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเสียหายบนกระจกด้านหลังนะครับก็เสีย 1,100 ถ้าเกิดว่าไม่มี Apple Care Plus ก็อยู่ที่ 6,890 บาทนะครับโอ้โหนะหนักอยู่นะถ้าเกิดว่าหน้าจอด้านนอกเนี่ยนะครับก็ราคาซ่อม 14,990 โอ้โหนะคือถ้าเกิดว่าจอทั้งด้านนอกแล้วก็กระจกด้านหลัง 19,000 นะครับถ้าจอด้านในนี่ปาเข้าไป 39,000 นะถ้าเกิดไม่มี Apple Care Plus นะถ้าเกิดมี Apple Care Plus จะเป็น 3,300 บาทนะครับโอ้โหนะคือโอ้นะคือเห็นราคาแล้วราคาซ่อมนี่คือแจ้งไว้เปิดแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดใครจะซื้อต้องซื้อตัว Apple Care Plus บวกเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหมันแพงไปนะครับก็เดี๋ยวรอปีหน้านะครับเปิดแน่ๆ iPhone 18นะครับก็เขาบอกมีรายงานว่า Apple มีการเตรียมผลิต iPhone 18รุ่นมาตรฐานนะครับในปริมาณมากเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่ตัว iPhone 17ประสบความสำเร็จจนเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับเพราะนั้นอันนี้ทาง Fixed Focus Digital นะครับเขามีการเผยโพสต์ใหม่บน Weibo นะครับเขาบอกว่า iPhone 18เนี่ยแน่นอนน่าจะเปิดตัวในประมาณต้นปีหน้านะครับเขามีการเริ่มการผลิตน่าจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเขาระบุว่าปริมาณสินค้าที่เตรียมไว้นั้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือโอ้โหแบบตัวมันเกินไปนะครับเอาตัว18เนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับอาจจะมีการใช้นะครับตัวชิปใหม่นะครับก็คาดว่าในเป็นชิป A20 นะครับก็ตัว Dynamic Island ก็น่าจะขนาดเล็กลงแล้วก็ใช้โมเด็ม C2 ของ Apple นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 18e แล้วก็ตัว iPhone Air รุ่นที่2นะครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับกำเงินรอได้นะครับไปอย่างที่บอกซื้อทองเก็บไว้รอนะครับโอ้โหนะซื้อทองยังถูกกว่าซื้อ iPhone Duo เลยนะนะครับตัวนี้นะโอ้โหแบบทองแล้วทองก็แน่นอนมันมีขึ้นลงใช่ไหม iPhone Duo ซื้อแล้วลงอย่างเดียวนะบอกไว้ก่อนนะครับก็มันก็มีค่าเสื่อมเลยลงไปเรื่อยนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับของ OpenAI นะครับทาง FBI เขามีการจับกลุ่มพนักงาน OpenAI ติดเครื่องบันทึกเสียงในห้องประชุมของผู้บริหารนะครับก็เขามีการแอบติดโอ้โหนี้ตอนแรกเห็นในหนังส่วนใหญ่ก็ในหนังจะมีเยอะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะเขามีตรวจพบนะครับอุปกรณ์ซ่อนอยู่ในช่อง USB ด้านหลังโทรทัศน์ครับมีการแบบติดเครื่องดักฟังอะเอาง่ายๆนะครับเหมือนในหนังเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ในห้องประชุมของผู้บริหารนะครับของ OpenAI นะครับก็ยังหาลังระหาตัวอยู่ว่ามีใครเข้าไปดักฟังพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้สึกว่าเขาจะต้องไปเข้าไปหาข้อมูลอะไรที่เข้าไป

0: คุยด้วยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ว่ามีข้อมูลตัวนี้มีเอาข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับอันนี้ตอนแรกคิดว่าดูหนังแต่นี้คือเรื่องจริงมีนะครับมีคนที่เข้าไปแอบดักฟังตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับก็กับผมดร.ผู้ดิษฐ์ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาทุกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูล

0: ไม่กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้ง2ประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบรายงานจุดความร้อนหลายจุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรวีวาเรนนางาซากิประกาศคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมในระดับเจลิก1ประกาศเซ็นสัญญาอาชีพกับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเจ้าภูมิสร้างชื่อจากการพาโรงเรียนคาชิมากาคุเอ็นคว้ารองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์มัธยมปลายฤดูหนาวของญี่ปุ่นจนมีโอกาสได้ไปร่วมซ้อมกับหลายสโมสรในเจลีกและก่อนหน้านี้เจ้าภูมิเคยไปร่วมซ้อมกับวีวาเรนนางาซากิมาแล้วและทำผลงานเข้าตาสตาร์โค้ชจนล่าสุดได้รับการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรสำหรับวีวาเรนางาซากิทีมในศึกเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันลงสนามไปแล้ว9นัดในฤดูกาล 2026-2027 เก็บไปได้9คะแนนรั้งอันดับที่14ของตาราง
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: แกเรธเซาเกตยืนยันว่าจะไม่กลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกโดยอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษว่างงานนับตั้งแต่ลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษหลังพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโร2024ก่อนพ่ายแพ้กับสเปนล่าสุดเซาเกตให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าตนยังไม่มีแผนที่จะกลับมาคุมทีมสโมสรเพราะในช่วงท้ายของการทำงานกับทีมชาติอังกฤษเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้ดูฟุตบอลอีกเลยดังนั้นความต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับวงการฟุตบอลจึงเปลี่ยนไปนอกจากนี้เซาเกตยังทิ้งท้ายว่าตลอด18เดือนที่ผ่านมาเขามีความสุขกับการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆทั้งการทำงานด้านสื่อการเป็นอาจารย์รับเชิญที่ Harvard Business School รวมถึงการเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั่วโลก
4: ช่วง Premier League
5: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่กอกอะไรสนุกไปด้วยกันเ
9: ฮ้ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไท

0: ัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
1: อบกอบ
0: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: 16:08 น.สวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับ

0: ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับเอาจริงนะลืมวันลืมคืนนะเนี่ย เวลาเข้ารายการเนี่ยต้องนึกว่ารายการอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะฮะเอ๊นี่ถึงว่าเวลาไปไลฟ์สดเขาถึงเรียกลุงเรียกว่าลุงเจตแล้วตอนนี้เนี่ย วันนี้เจอกันกับช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมจอดรถที่อสมทนี่พอก้าวลงเดินเข้าตึกปุ๊บโอ้โหเม็ดใหญ่ตกหนักเลยดังนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็4689899ส่งมาคุยกันนะครับวันนี้เวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
1: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็ชุ่มฉ่ำตอนที่ผมมายังไม่ตก
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนท่านเจตมา
0: เรียบร้อย
1: ก็เม็ดใหญ่
0: ใช่
1: นะครับหลังจากไม่ตกมาหลายวัน
0: พอก็พักใหญ
1: ่
0: เหมือนกับประมาณว่าให้ผู้คนได้ไปใช้ชีวิตโอ้โหพระเจ้านี
1: ่คือต้องบอกว่าบางแห่งเนี่ยน้ำยังไม่ลดนะ
0: ครับ
1: ที่ปัดริ้วก็ยังไม่ลดนะนครนายกก็ยังไม่ลด
0: ใช่
1: นะก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องราวของน้ำขังเน
0: ี่
1: ยถ้าใครไม่ได้เคยมีประสบการณ์เนี่ยอย่าให้มีประสบการณ์เรื่องใหญ่นะ
0: ใช่คือโอ้โหน้ำเวลามันขังนานๆเนี่ยมันมีกลิ่นมีแบคทีเรียนะครับผมได้ยินบางบ้านนี่บอกว่าขังเป็น10วันนะพี่หมอ
1: ใช่
0: คือบางทีโอ้โหในการเอาง่ายๆว่าเขาบอกว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยการฟื้นฟูเหนื่อยแล้วก็แต่เชื่อว่ามันก็แลกมาซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะการป้องกันเนาะผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่พื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบนี่ผมว่าไม่ได้รอภาครัฐแล้วนะพี่หมอบางคนนี่ต้องหาอุปกรณ์หาวิธีการช่วยตัวเองก่อนไว้ก่อนในอันดับแรก
1: เจนตอนนี้หลังน้ำลดเนี่ยมีอาชีพอยู่ 2-3 อาชีพที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: ตาเห็น 1. ซ่อมรถ 2. ซ่อมบ้าน
0: ครับ
1: 3. ประกัน
0: โอ้โหนี่ช่างนี่มาครบเลย
1: เดี๋ยวนี้เวลาทำประกันเนี่ยเจนจะทำเฉพาะประกันไฟไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: อุทกภัยแล้วก็วาตภัยแล้วก็โอ้โหแบบ
0: ก็ล่าสุดนี่ไงแผ่นดินไหวไงเอาพี่หมอนี่ก็ไม่แผ่นดินไหวอ่
1: ะ
0: จะมีใครเคยคิดว่าจะเคลมได้จากแผ่นดินไหวอ่
1: ะ
0: เนี่ยผมเคลมมาแล้วคอนโดผมเนี่ย
1: คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องบอกว่าบางครอบครัวนึกไม่ถึงนะเข้าใจอ่ะแต่พี่แต่ว่า
0: แหมภัยธรรมชาติเนาะ
1: ใช่ภัยธรรมชาติ
0: แต่ผมเชื่อว่าภัยธรรมชาติบางอย่างมันป้องกันไม่ได้น
1: ะ
0: คืออย่างแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งไฟป่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าวางแผนดีๆบริหารจัดการดีๆมันจัดการได้ในระดับที่ดีกว่านี้นะ
1: ต้องมีการวางแผน
0: มองอย่างนั้นนะ
1: เจ็ดที่เจ็ดพูดเนี่ยคือถ้ามีการวางแผนระยะยาวเนี่ยก็เชื่อว่าน้ำท่วมเนี่ยคงเกิดขึ้นยาก
0: ผังเมืองทางน้ำการลอกท่อมันเกี่ยวหมดนะพี่หมอนะ
1: นะก็ฝากไปยังผู้รับผิดชอบด้วยด้วยกัน
0: วันนี้ก็
1: ทุกเรื่องราว
0: 4689899เดี๋ยวเห็นเราเปิดมาจะนึกว่าอาจารย์รายการอาจารย์มีละนะฮะ ไม่ใช่นะฮะเราเป็นรายการกีฬานะ
1: อุ้ยกำลังดังเลยไปพูดถึงเขาเนี่ย
0: อุ้ยเดี๋ยวเดินเข้ามา
1: กำลังดังเนี่ยอาจารย์มีละเนี่ย
0: อ้าวก็4689899แล้วก็ออนไลน์ด้วยเพจแล้วก็ YouTube นะครับฟุตบอลเมื่อคืนนี้เป็นยังไงแฮปปี้เอนดิ้งกันไหมก็ส่งมาบอกกันหน่อย
1: นะขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับก็ขอบคุณที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
0: ครับ
1: ก็หลายรายการไม่ใช่เฉพาะสปอร์ตไกด์นะสำหรับ M150
0: ครับ
1: ฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยมันถ้าจะแบบโปรยก็ต้องพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ PSG เกิดอะไรขึ้น
0: ผมว่ามันก็เป็นบอลที่ก็แพ้ได้อะแต่ว่าซิตี้แพ้แบบมีทรงนะพี่มอเห็นไหมล่ะทั้งเสาทั้งคานคือก็เป็นบอลที่ผมว่าฟุตบอลมันถ้าแข่งกันใหม่ก็ใช่ว่าซิตี้จะแพ้นะครับเนี่ยผมนึกบอกว่าความมีทรงของฟุตบอลมันจำเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะครึ่งหลังนะซิตี้ก็พยายามจะโหมเอาคืนแต่ว่าเปเช่ก็โอนไปเงียนมานะพี่หมอแต่ว่ามันมีทั้งเสาทั้งคาน
1: อ
0: ่ะผมว่าก็สมศักดิ์ศรีนะครับทีมหนึ่งแต่งหนึ่งทีมหนึ่งเป็นแชมป์เก่าอ่ะ
1: คือเจตเหลี่ยมมวยเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าใกล้เคียง
0: อ
1: ันนี้พูดชัดที่สุดคือว่าเหลี่ยมมวยคือถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะทำไมแพ้เยอะนะถามว่าสิ่งหนึ่ง

0: นี่ผมดูฟุตบอลคู่นี้เล่นนะผมว่าฟุตบอลของเปเช่เนี่ยสปีดเร็วกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นโจทย์ที่ทางมาเลสก้าต้องไปแก้ไข
1: ใช่
0: นะอันนี้ผมในมุมมองของผมที่เคยเป็นโค้ชนะสปีดเนี่ยผมเห็นชัดเลยแต่ไอเหลี่ยมมวยเนี่ยใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: นะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ผมมองว่าความเข้มข้นในลีกด้วยพี่หมอเหมือนเปเช่เขายังไม่เร่งมากอ
0: ่
1: ะในลีกเอิงถ้าใครไปดูนะครับวันกับเกมลีกสุดสัปดาห์ก็พักผู้เล่นยกชุดอ่ะเอาไปเล่นกับแมนซิตี้ในขณะที่แมนซิตี้นี่ฟัดกับลิเวอร์พูลมาเต็มๆไงผมว่าความเข้มข้นตรงนี้เปเช่ก็แอบได้เปรียบน
0: ะ
1: ในแง่ของพลังงานที่ใช้ในลีก
0: ครับอ่ะผมขอเริ่มต้นด้วยเอเชียนพาราเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางไปถึงแล
1: ้
0: วฝึกซ้อมแล้วตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วก็ใครที่อยากติดตามดูเอเชียนพาราเกมเนี่ยอันนี้ต้องให้เจตช่วยแนะนำว่าดูได้ช่องทางไหนบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นช่องทางฟรีทีวีนะครับที่ผมทำงานอยู่แล้วกันที่เขาใช้ว่าอะไรดีร่วมงานอยู่ด้วยก็ทีสปอร์ต7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาคือย้ำว่าพิธีเปิดเนี่ยจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะแต่เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจะถ่ายทอดสดการแข่งขันแล้วนะครับพรุ่งนี้เท่ากับว่าจะถ่ายทอดสดก่อนพิธีเปิด2วันพี่หมอ
0: ครับมี18ชนิดกีฬาน
1: ั้นภาพรวม
0: นะแล้วเจตต้องบอกว่าคนไทยโชคดีนะที่ได้ดูการถ่ายทอดสดครั้งนี
1: ้ครับ
0: ครับใครที่อยากดูคืออรรถรสเนี่ยคงแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็ถือว่าการแข่งขันเนี่ยเอเชียนพาราเกมน่าสนุกนะเพราะว่าบางท่านไม่เคยดูอาจจะนึกว่าเอ๊ะก็คงแบบว่าแบบเล่นกันไม่จริงจังโอ้โหแต่นักกีฬาเนี่ยเขาฝึกซ้อมเขาเตรียมการไว้เกินร้อยอ
1: ่
0: ะนะครับเพราะฉะนั้นไปดูความมุ่งมั่นอดทนก็ผมว่าคุ้มแล้ว
1: เนี่ยผมดูตารางถ่ายทอดพรุ่งนี้ให้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะเปิดเชียร์นักกีฬาคนพิการไทยนะตั้งแต่10โมงเช้าพี่หมอก็จะมีเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวีลแชร์บาสเกตบอลอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงคือพวกนี้จะเป็นกีฬาเนี่ยหลักๆก็จะเป็นอย่างไรครับเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวีลแชร์บาสเกตบอลก็เช้าทางทีสปอร์ตตอน10โมงเช้านะแล้วก็จะมี2ช่วงเวลานะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็พักเบรกกันแป๊บนึงแล้วก็ช่วงบ่าย2ถึง4โมงเย็นแล้วก็นอกเหนือจาก T-Sport 7นี่ PPTV HD ก็ร่วมถ่ายด้วยนะครับหลังเวลาบ่าย2เป็นต้นไป
0: ครับ
1: อันนี้คือกำหนดในการ
0: อย่าลืมวันอาทิตย์เนี่ยดูพิธีเปิดคือเราได้เห็นเอเชียนเกมแล้วผมมั่นใจว่าการจัดเอเชียนพาราเกมครั้งนี้พิธีเปิดคงไม่หวือหวานะครับเพราะว่าทางนาโกย่าเองเขาก็ชัดเจนตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเอเชียนเกมเขาไม่ใช้เงินมากมายก
1: ับ
0: พิธีเปิดแล้วกัน
1: ประหยัดงบประมาณแล้วก็รักโลก
0: ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นเขาน
0: ะใครอยากดูพิธีเปิดทีสปอร์ตก็ถ่ายทอดไม่ใช่เหรอ
1: ก็เริ่มพรุ่งนี้เลยครับ
0: ไม่หมายความว่า
1: ด้วย
0: ใครที่ติดตามก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นะ28เหรียญทอง
1: ครับ
0: คือเป้าหมายเพราะว่าครั้งที่แล้วที่หางโจเราเคยทำได้นะครับครั้งนี้ก็ได้รับการคาดหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเราน่าจะได้มากกว่า
1: เนี่ยจริงๆผมอ่านในทีสปอร์ตเนี่ยก็จะมีสกู๊ปเกี่ยวกับนักกีฬาไทยมากมายหลายชนิดนะพี่หมอนะก็เราพยายามจะโหมโรงนะครับเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ตื่นตัวนะกับการตามลุ้นตามเชียร์ทัพนักกีฬาพาราเกมไทย
0: ก็สนุกอีกแบบนึงอ่ะคืออย่างคนดูกีฬาถ้าผมมีเวลาผมก็นั่งดูได้เจ็ด
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยมันก็มีอรรถรสที่แตกต่างกันออกไป
1: ใช่ใช่ใช่ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เริ่มแล้ว
0: นะครับส่วนกอล์ฟหน่อยนะครับแข่งแล้วพอมาแข่งที่เอเชียเนี่ยมันก็
1: เร็วเลย
0: พอเราจัดรายการเนี่ยผลการแข่งขันวันแรกมันจบลงแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผู้นำก็เป็นเกาหลีนะครับชอยฮยจิน8อันเดอร์ในขณะที่5อันเดอร์ก็เป็นมือเก่านะครับนักกอล์ฟจอมเก่าคาร์โลต้าซิการดา
1: ครับ
0: จากสเปนนะครับ4อันเดอร์ก็เพื่อนเลิฟของโปรจีนนะยินล้วนหนิงนะครับกับชเนตตีวันเดอร์แสนแล้วก็ลิโอทาเคดะ
1: อ
0: ันที่4แล้วก็เกตคิมจำได้ไหมอีกคนนึงนะครับส่วน3อันเดอร์ครับคลิปที่กำลังดังอยู่โปรจีนนะครับจีโน่ ทิติกุลนะครับแล้วก็มีเอริก้า

0: ฮาร่าจากญี่ปุ่นนะครับจีน่าคิมจากสหรัฐแล้วก็เอมี่หยางนะครับจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนันนาโคเชสเปอร์เซนนะครับจากเดนมาร์ก3อันเดอร์นะครับเพิ่งจบวันแรกไปนะถือว่าโปรจีนเราเกาะกลุ่มนะนะครับจริ
1: งๆแล้วตามผู้นำ5สโตรกเลยนะ
0: จริงๆวันนี้นะผมว่าโปรจีนก็มันหลุดเล็กๆอ่ะช่วงนี้ท้ายแต่ก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: พี่หมอโปรจีนเนี่ยเบอร์ดี้หลุม2หลุม3หลุม6หลุม11หลุม14แต่ว่าเสียดายมาออกดับเบิลโบกี
0: ้
1: หลุม15พา4ไปตีออก6นะครับจริงๆเนี่ยควรจะจบวันที่อย่างน้อย5อันเดอร์นะพอไปถอย2ก็เลยลงไปเหลือ3อันเดอร์จริงๆเมื่อวันนี้เมื่อเช้านี่ออกกวนเดียวกับเพื่อนรักด้วยนะยินเลื่อนหนิงด้วยนะ
0: ยินเลื่อนหนิง
1: ออกกวนเดียวกันนะ
0: นะครับแพตตี้ก็อีเวนต์พา
1: ครับ
0: นะครับปาจารีก็1โอเวอร
1: ์
0: นะครับนักกอล์ฟไทยได้มีการตัดตัว
1: ใ
0: ช่สบายใจได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เชียร์นักกอล์ฟคนไหนอยู่ก็ได้เล่น4วันแล้ว
1: โอ้โหเอริยานี่เกิน6เลยโปรเมซิม300พี่หมอเมานี่เกิน8แล้วก็เปียโนนะครับพี่อายุบนนี่9โอเวอร
0: ์
1: อ่ะก็ย้ำว่ารายการนี้จีโน่เป็นแชมป์เก่านะครับคือเป็นหนึ่งในรายการที่จีโน่จะป้องกันแชมป์นะหลังจากที่ปีนี้ได้มาแล้ว4แชมป์แล้วก็1จาก4นี่คือมิซูโฮะซึ่งเป็นรายการที่จีโน่ป้องกันแชมป์ได
0: ้
1: ก็หวังว่านี่จะเป็นรายการที่5นะครับ
0: อุ้ยมิยุยามาชิตะที่เคยออฟปีที่แล้ววิดรอ
1: ใช
0: ่นะอ่ะก็ไม่มีคู่แข่ง1คน
1: เพราะมิยูเนี่ยเอฟเขาเพิ่งได้แชมป์สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะที่เกาหลีใต้นะ
0: ต้อง
1: เพราะว่าเขาไปเล่น LET นะ
0: ใช่ใช
1: ่ไปเล่น Ladies European Tour นะ
0: แล้วก็เขาได้แชมป์
1: ใช่ได้แชมป์โอ้แต่ว่าล่าสุดนี่ถอนเหรอ
0: ถอน
1: โอ้โหน่าจะเป็นปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ครับกอล์ฟแม่ตามลุ้นกันนะพี่หมอนะ
0: มาที่ไอ้ Formula 1นิดนึง
1: ครับ
0: ผมว่าสำนักงานรอยเตอร์รายงานเลยเพราะว่าลาวันด้าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตร1ฟอร์มูล่า1ตั้งแต่2030เป็นต้นไปแล้วก็เซ็นสัญญา10ปีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มูล่า1ในทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: นับตั้งแต่รายการเซาท์แอฟริกันกลางปีที่เคลามีทางตอนเหนือของเมืองโยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้เมื่อปี1993
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าห่างเหินจากการจัดฟอร์มูล่า1นานมากเลยทวีปแอฟริกานะค
1: ือ
0: ผมรายงานข่าวเนี้ยก็เพราะว่ากำลังรอว่าประเทศไทยที่เคยมีข่าวเนี่ย นะครับว่าเราเองอยากเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน F1 เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว นะครับอันนี้ก็ฝากไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยอาเจจำได้ไหม
1: จำได้
0: เราเคยมีเราทีมงานนะครับที่พยายามที่จะไปบิดเอาการแข่งขัน F1 มาจัดที่เมืองไทยให้ได
1: ้ยุคท่านนายกเศรษฐาใช่ไหมเหมือนกับเคยไปดูเรียบๆเคียงๆอ่
0: ะ
1: ประมาณช่วงนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าผมว่ามันจะต่างจากมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกอะสิเพราะว่าเรื่องสนามโอ้โหพี่หมอ
0: ใช่เนี่ยผมบอก
1: ประมาณมหาศาลนะ
0: ใช่คือจะสร้างใหม่ก็ใช้งบประมาณเยอะจะเป็นสเตทเซอร์กิตแบบสิงคโปร์ก็ทำยาก
1: โอ้ต้องว่ากันอีกยาวครับในมุมมองนะแต่ว่ารวันด้าก็ตามนั้นเพราะว่าทางฝ่ายจัด F1 ก็ออกมาบอกชัดเจนว่าเขาต้องการให้ Formula 1มันครอบคลุมผู้คนทั้งทุกทวีปเอาง่ายๆว่าขาดแค่แอฟริกาดังนั้นเนี่ยการได้รวันด้ามาเติมเต็มนี้ก็จะทำให้ F1 แข่งครบทุกทวีปนะครับ
0: มาถึงแบดมินตันหน่อย
1: ครับ
0: เดนมาร์กโอเพ่นเป็นไงบ้างครับ
1: แบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นก็หลังจากที่มาต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่ฟินแลนด์นะครับก็น่าเสียดายพี่หม
0: อ
1: เดี๋ยวนะผมดูนิดหนึ่งวันนี้นี่อ๋อยังสิเพราะว่ามีบางคนด้วยความที่เวลาที่เดนมาร์กอะพี่หมออย่างวิวกุลวุฒิเนี่ยขออภัยเอานี้ก่อนอิคคิวก่อนพนิชพลเจรรัสกุลนะครับเจอใครรู้ไหมคริสโตโปป๊อปเลย
0: แต่เมื่อวานโปป๊อปลงเล่นผมดูอยู่นะ
1: อืมเป็นไง
0: ผมว่าไม่เท่าไหร่นะผมว่าสภาพความฟิตเขาไม่เต็มร้อย
1: ครับ
0: อันนี้ในสายตาผมคนเดียวนะเดี๋ยวพอถ้าเกิดป๊อปได้แชมป์ขึ้นมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะมีแต่ผมดูเมื่อวานนี้เขาเล่นผมดูว่าเขายังไม่สมบูรณ
1: ์ส่วนของเรานี้ชนะนักแบดไอแลนด์มานะนัดเหนียนมา2ต่อ1ก็อ่ะตามนั้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเอาที่จบแล้วโอ้โหน่าเสียดายก็คือบาร์ดเฟรมน
0: ะ
1: รอบ16คู่นะครับคู่ผสมเนี่ยไปแพ้ฮูปังลอนกับไหล

0: ิดจริงจากมาเลเซียไป2เกมรวดพี่หมอ7ต่อ21 11ต่อ21
1: ชัดเจน
0: แพ้ขาดเลย
1: ไม่เจ็บชัดเจน
0: อาการบาดเจ็บเหรอ
1: บาสยังไม่หาย
0: ยังไม่สมบูรณ
1: ์เห็นชัดเลยคือสกอร์ถ้าขาดขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่ามีปัญหา
0: ใช่
1: นะอันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้น้องนะ
0: คือผมแซวพี่หมอเพราะว่าพอเสียวิวตกรอบแรกผมก็ไม่ค่อยอยากรายงาน
1: ใช่อันนี้ถูก
0: โอ้ไปเจอเจ้าถิ่นนะโอ้ไปเจอเกมแก้อ้าวในขณะที่หมิวพรปวีต้องฝากความหวังไปที่หมิวละเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยหมิวเอาชนะเดวิกาสีหักของอินเดียเนา
1: ะ
0: วันนี้พรปวีช่อชูวงจะเจอกับริโกะกันจิจากญี่ปุ่นเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งว่าล่าสุดเป็นอย่างไรล่าสุดยังครับเดี๋ยวจะลงตอน6โมงครึ่ง
1: คร
0: ับเดี๋ยวจะลงตอน6โมงครึ่งโดยประมาณนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมือ2มือ3ของญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อาจจะเดี๋ยวนะมันจะมีอากาเนะใช่ไหม
1: อากาเนะ
0: แล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะที่ตัวผอมๆหน่อยอ่ะโทมากะอะไรนั่นน่ะคนนี้น่าจะเป็นมือ3มือ4อ่ะ
1: คร
0: ับดังนั้นดูแล้วก็มีโอกาสสำหรับหมิวนะครับเพราะว่าถ้าดูจากหญิงเดียวเนี่ยเราจะเหลือแค่หมิวคนเดียว
1: ใช่
0: ว่าเมย์ซ้ายเมื่อวานก็ไปแล้วนะครับ
1: ไปแล้ว
0: แล้วก็อีกประเภทชายเนี่ยอย่างที่บอกไปอีคิวเจอโปป๊อปนะครับประมาณสักทุ่มกว่าๆส่วนอีกหนึ่งประเภทก็คือชายคู่ชายคู่นะครับก็คือพีโอโมพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็พักพลธีรารัศกุลนะครับจะเจอกับคู่จีนครับเหอจี้ถิงกับหลินเชียงวี่ซึ่งผมขออัปเดตเลยนะแข่งหรือยังคู่ชายคู่ของไทยล่าสุดเดี๋ยวจะลงตอน 17:40 น
1: ครับ
0: ถ้าเราอีกประมาณสักชั่วโมงเสร็จนะครับนี่คือโปรแกรมวันนี้ครับพี่หมอ
1: ครับเป็นเรื่องราวของกีฬาที่แข่งขันกันในช่วงปลายปีแล้ว
0: คือ750เนาะมันก็มือใหญ่ๆมาหมดอ่ะหญิงเดี่ยวนี้ก็น่าจะยังไม่มีพลิกนะ
1: มีอันเซยองแข่งด้วย
0: หมายถึงว่ายังไม่มีพลิกยอกไงอันเซยองนี่เดี๋ยวก็จะเจอเดนมาร์กอย่างเงี้ยวานาดี้นี่เข้ารอบแล้วนะครับวานาดี้นี่เข้ารอบแล้วหวังจื้ออี้นี่ก็เข้ารอบแล้วนะครับเพิ่งจะแข่งจบไป
1: ครับ
0: โอเคผ่านไป
1: นิดนึงมีข่าวนะครับถือว่าผมตอบแทนสถาบันนิดนึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เพิ่งจบไปนะครับก็บอกว่าทั้งหมดที่เดินทางไปแข่งเนี่ยมีนิสิตของจุฬา29คนจาก11คณะแล้วก็ปรากฏว่าได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับ1เหรียญทองก็จากเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมบัลลังก์ทับทิมแดงนะครับอันนี้แล้วก็2เหรียญทองแดงเนี่ยนะครับก็จากนางสาวพัชรกันภูลเกิดนะครับเหรียญทองแดงประเภทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมนะครับแล้วก็อีกคนนี้ดีอีกคนก็คือนางสาวนัทกมลวาสนานะครับประเภทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมนะครับก็ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทแล้วก็ทำให้เรียกว่าจุฬาลงกรณ์ได้รับเหรียญทองโดยเฉพาะนิสิตที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี3นิเทศศาสตร์ก็คือบัลลังก์ทับทิมแดงครับก็เป็นเรื่องราวของจุฬาที่ออกมาขอบคุณนะครับนักกีฬา
0: แม่เจ้าอยู่นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวช่วยของสมาคมเทควันโดเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่ ในเอเชียนเกมผลนี้นะพี่หมอนะส่วนที่น่าเสียดายก็น่าจะเป็นเทนนิสด้วยนะครับเทนนิสเนี่ยหมายถึงว่าน้องรวงข้าวนะลาลานาธาราธิบดีก็ไปตกรอบในรายการที่อู่ฮั่นแต่ก็อย่างว่าก็รายการ 1,000 เนาะไม่ธรรมดาอย่างล่าสุดนี่พูดถึงเทนนิสโลกก็มันมีประเด็นของยานิกซินเนอร์เลยนะพี่หมอนะซึ่งล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ก็เจ้าตัวจะเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งโลกด้วยนะครับของเยอรมันซึ่งผมว่าน่าจะรอบหลายสิบปีอ่ะเมื่อกี้ยังนั่งคุยกับพี่เมาว่านักเทนนิสเยอรมันในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรานึกถึงก็จะเป็นบอริสเบเกอร์เนาะตั้งแต่ยุคโอ้โหทศวรรษปลาย80-90น่ะตอนนั้นบอริสเบเกอร์เนี่ยขึ้นมือหนึ่งโลกในปี1991 แล้วเนี่ยครับมียานิกซินเนอร์ที่ก้าวขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยววันเนี้ยก็เดี๋ยวขออภัยไม่ใช่ยานิกซินเนอร
1: ์
0: เซเวเลฟผมไปพูดซินเนอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ซินเนอร์ซินเนอร
0: ์ขออภัยซาชาอเล็กซานเดอร์เซเวเลฟนะครับเซเวเลฟเป็นเยอรมันเดี๋ยววันนี้จะเจอกับอเล็กซ์เดอร์มิโนนะครับในรอบรองชนะเลิศนะ
1: คืออยู่เพิ่มเนี่ยเซเวเลฟที่ได้แชมป์รายการสแลมเนี่ยก็เพราะว่าทั้งคาร์ลอสอัลคาลาและก็ยานิกซินเนอร์เจ็บถ้าไม่เจ็บเป็นพระรองอยู่ตลอด
0: คือเอาง่ายๆว่าเล่นอาชีพมาตั้งหลายปีนะครับไม่เคยได้แชมป์การสแลมนะสำหรับเซเวเลฟปรากฏว่าพอมาปีนี้นี่กดทั้งเฟรนช์โอเพ่นในเคลคอร์ดใช่ไหมพี่หมอเป็นการสแลมแรกในชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นมาได้ US Open นี่นะครับขึ้นมือหนึ่งโลกไปเลย
1: คร
0: ับ อ่ะก็เท่ากับว่าจะขึ้นมือหนึ่งโลกนะครับอย่างที่ทราบกันสำหรับซาชาอเล็กซานเดอร์โซเวเรฟคือมันก็แปลกเนาะมันมีช่วงหนึ่งพี่หมอจำได้ไหมซินเนอร์แบนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคาร์ลอสเฉิดฉายเอาคาร์ลอสเฉิดฉายแล้วหลังจากนั้นก็เอาคาร์ลอสเจ็บ
1: ซินเนอร
0: ์ก็กลับมาได้แชมป์ อะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักซินเนอร์เจ็บแล้วก็เป็นช่วงเวลาของโซเวเรฟบ้าง
1: นี่ก็สมบัติพระกันชมเนี่ย
0: ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบรองสำหรับรายการที่เซี่ยงไฮ้นะครับส่วนที่หญิงเนี่ยจะเป็นที่อู่ฮั่นอู่ฮั่นเนี่ยก็จะมีอีก้าชิออนเทคอย่างเงี้ยที่เป็นมือดังๆนะครับชิออนเทคแล้วก็เอลิน่าสวิโตลิน่าอย่างเงี้ยสาวยูเครนก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับจัสมินเปาลินี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะลงนะครับในรอบ16คนนะเท่ากับว่าตอนนี้เป็นช่วงเอเชียนสวิงในเทนนิสเหมือนกันก
1: ็
0: คือจะมาอยู่ที่จีนนะครับชายนี่อยู่เซี่ยงไฮ้แล้วก็หญิงเนี่ยมาอยู่ที่อู่ฮั่นเพราะว่าเอาจริงเม็ดเงินก็เริ่มไหลเข้าจีนเยอะนะพี่หมอเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันชักไม่เหมือนเดิมแล้วเนา
1: ะ
0: ก็ล่าสุดรายการนี่ไงซิกคิงสแลมอ่ะที่เขาจะรวบรวมเอานักเทนนิส6คนคำว่าคิงสแลมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคว้าแชมป์มากสุดหรือว่าเป็นมือหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับความโด่งดังอ่ะความโด่งดังง่ายว่าหนเนี้ยก็มีทั้งอัลคาลาสเซเวเรฟโนวัคยอโควิดอ่ะก็ถูกรับเชิญนี่หมอในที่จะต้องแข่งขันที่ริยัดในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าล่าสุดเนื่องจากสงครามนะครับฝ่ายจัดก็ประกาศเขาเรียกว่าเลื่อนการแข่งขันคือใช้ว่างดนั่นแหละ เพราะว่ามันก็เลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะครับก็เลยทำให้รายการที่ริยาดนี่ซิกคิงสแลมก็จะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอพูดถึงซาอุดิอาระเบียที่หมอมันจะโยงไปถึงนี่ด้วยนะเรื่องประเด็นลิฟกอล์ฟด้วยนะเรื่องเม็ดเงินมหาศาลนี่ก็แม่แว่วๆว่าอาจจะได้มีต่อหรือเปล่า
1: ถือไอ้ตาเริ่มต้นก็ดีอ่ะเม็ดเงินเยอะเหลือเกิน
0: ใช่
1: แต่พอจัดไปแล้วได้รับความสนใจน้อยนะครับ Impact สู
0: ้
1: PGA ไม่ได้ก็เลยจะเลิกแล้ว
0: ก็ล่าสุดลอรี่แม็กอินรอยนี่ก็ออกมาบอกบรรดาเพื่อนๆนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ในลีฟอ่ะบอกว่ากลับมาเถอะอย่างน้อยๆนี่กลับมานี่มาเพิ่มมูลค่า PGA ด้วยกันทำนองนี้นะครับพอล่าสุดจอห์นรามไงหัวหมูทะลวงฟันเลย
1: อันนี้ก็อยากจะกลับมาแล้ว
0: ถูกไหมล่ะ
1: คือบรรยากาศมันสู้กันไม่ได้
0: วันเดอะแชมเบอร์อย่างเงี้ยเขาคือเขาก็มองว่ามารวมกันแล้วก็สร้างมูลค่ากับ PGA ดีกว่าเพราะว่าลีฟมันก็อย่างว่านะครับเรื่องของเม็ดเงินมันก็ไม่เท่าเมื่อก่อนผมยังจำได้เลยตอนที่เขามาทำแรกๆอ่ะนักกอล์ฟไทยเราไปตีอ่ะพี่หมอไม่มีตัดตัวได้กลับมาคนหลักแสนเหรียญขอแค่ไปแข่งอ่ะคือเอาง่ายๆว่าหลักแสนเหรียญต้องมีอ่ะแข่งให้ครบอะไรทำนองนี้นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปที่ SMS กันดีกว่าวันนี้เบาๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันพฤหัสก็จะเป็นวันที่สบายๆหน่อยแต่ว่าประเด็นบอลไทยมีนะเราจะถามพี่หมอเมาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรในบ้านเราโอ้อีลีทนี่แพ้หมดเลยนะ
1: แพ้3ทีมเลย
0: แพ้3ทีมเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือเนี่ยผมเนี่ยต้องขยี้ตาดูผลเลยนะว่าเฮ้ย28นาทีโดน5ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เอ้าแล้วอดีตโค้ชบุรีรัมย์ด้วยนะโค้ชใหม
1: ่เอาคลาส
0: บันโดวิชมาคุมอ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเรโซญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับ
1: โอ้ยแต่เรโซอยู่ในช่วงดีเลย
0: ดีมาก
1: เออ
0: เดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่องนี้ด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วันนี้จะมี ACL 2ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี BG ลงสนามด้วยนะอ่ะข้อความแรกพยาของอดัมไม่ขยับหมอพระเจิดครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคาชิวะเรโซคนไหนชอบเล่นไพ่ตอบยูกิคาคิตะนี่จากอัมซ่านะฮะ

0: ทายทักนักจัดนัดมาเล่าชวนจับเข่าเล่าความตามวันนี้สองนุ่มหล่อหน้าใสแถมใจดีหมุนมาที่99เฝ้ารอฟังจากอามซา
1: ขอบคุณมาก
0: ถ้าปารีสเหลือ10ตัวอาจแพ้นี่วงเล็บจากคุณโจ SI 99
1: ยังมากระทบกระทั่งนะ
0: สวัสดีครับอมรน้องเจนี่พลปืนโตรายงานตัวครับแม่สวัสดีคุณนิพนธ์ด้วยนะครับแต่จะว่าก็ว่านะผมว่าซิตี้เขาแพ้แบบเข้าใจได้นะ
1: เข้าใจ
0: คือเวลาเขาโดนเนี่ยมันก็คือต้องโดน
1: อ
0: ่ะแต่ไอ้ตรงเขาจะได้เขาก็น่าได้นะคือมันเป็นการสู้กันของสองทีมคุณภาพอะครับผมมองในมุมนั้นนะมันซีดัน11คนก็จะเหนื่อยนิดนึงนิดแน
1: ่ขยี้
0: พี่เดียนท่าฉลอมนะครับหมอเมาเขาคู่เจ็ดเด็ดดีดังใจจริงจังยังอยู่ดูปัญหาข่าวไขข้องให้รู้ชูกีฬาสุขหันษาเสมอเสนอข่าวสปอร์ตไกด์วันนี้มี2สีพฤหัสสบอดีมีมากล่าวฝนตกหนักอกไม่หักรักยืนยาวเล่าเรื่องราวกีฬาพาสุขสันต์ครับจากพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะ
1: คร
0: ับแม่เห็นพี่หมอจ้องอยู่นี่ผมกลัวเลย
1: เอ้ย
0: ตัวอ่านผิดสิ
1: ก็ระดับปริญญาเอกอ่ะมันก็ต้องผิดไม่ได้เลย
0: ที่อ่านผิดอ่ะไม่กลัวฮะมองจอไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับคุณเบลทักทายมานะครับสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตคุณณัฐสอนทักทายมาแล้วก็บอกว่าคืนนี้จะเป็นยูโรป้าลีกใช่ไหมครับถูกต้องครับก็จะเป็นถ้วย2ของยุโรปนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่จริงถ้วย2แต่ก็มีทีมดังๆเยอะนะที่เราจะได้เห็นฟอร์มในวันนี้นะครับก็เป็นทูวิชั่นถูกไหมพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเป็น
1: ทูวิชั่นก็มันคืออังคารพุธก็ทูวิชั่นมาเลย
0: คือตอนนี้มันจะเป็นเรื่องราวของสโมสรทวีปเนา
1: ะ
0: คือถ้าเปิดว่าเป็นยุโรปคุณก็ดูทูวิชั่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสโมสรเอเชียเนี่ยก็ฝากทาง BG Sport เขาด้วยก็ย้ำว่าแค่เดือนละ100บาท ไม่โปรโมทให้ไม่ได้จริงๆนะครับพี่เจตครับเมื่อวานบอลถ้วยลูวันครับฟอนตาเร่เอฟมารินอสกอดคอนเข้ารอบถูกต้องมีบอลถ้วยด้วยสวัสดีคุณชาวนันนะครับคุณเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดทักทายมาแล้วก็คุณพักขวัตบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับพี่หม
1: อก็ซีรีส์7วันเนี้ย
0: วันนี้เป๊ะเลยเหรอครับ
1: เป๊ะเลย
0: อ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมอเมานะฮะตายแล้ว
1: ก็ขอบคุณทุก
0: ครับ
1: ทุกคนนะครับตลอดวันนี้ก็ก็บอกแล้วว่าซีรีส์7แล้วนะครับครบเต็มก็พยายามที่จะรักษาได้รักษาตัว
0: เออแล้วปกตินี่เวลาเราใส่ข้อมูลไว้ใน Facebook นี่มันจะแจ้งเตือนไหมมันจะต้องมีไหมผมเป็นคนไม่ได้ใส่วันเกิดนะผมมันเลยไม่ขึ้น
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: เป็นขึ้นอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไอทงไอทีมันฉลาดนะ
0: พอจะบอกใบ้แฟนๆสปอร์ตไกด์ไหมครับว่าปีนี้นี่เลขกี่หลักแล้วก็หลักไหน
1: เพ
0: รา
1: ะซีรีส์7เนี่ยชัดเจนแล้ว
0: เพราะพี่หมออย่าลืมว่าพรุ่งนี้นี
1: ่
0: พรุ่งนี้วันอะไรสิบหกตุลาคมนะ7พอดีเป๊ะเลยเหรอ
1: พอดีแค่ขึ้นซีรีส์7
0: เอ้าแล้วพี่หมอจะมาสอดคล้องกับ7007ได้ยังไงเนี่ย
1: ก็เป็นพอดี7เสีย
0: มันออกไปแล้ว70น่ะ
1: ก็มันก็บางทีบอกแล้วไงอย่าไปคิดเจแต่วันนี้ก็ดีใจกับคือหลายๆคนนะครับที่โทรมาเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะโทรมาแล้วก็ดีใจอ่ะว่าหลายๆอย่างที่มันผ่านมาก็มีโอกาสได้ทบทวนบ้างอะไรเงี้ยนะต้องบอกว่าคนที่เดินทางมาถึงซีรีส์7เนี่ยวันนี้ผมคุยกับเพื่อนผมบอกว่าคือเราก็คิดว่าเราแค่400เมตร
0: ครับ
1: หรือเต็มที่ก็ 1,500 หรือ 5,000 แต่มันมาถึงตอนเนี้ยมันใกล้จะเป็นมาราธอน 42.1 อะไรเงี้ยโอ
0: ้ความรู้สึกนะพี่หมอนะ
1: มันมาไกลอ่ะ
0: เมื่อเช้าผมก็เจอรุ่นน้องที่ทีสปอร์ตเขาบอกพี่เจตเนี่ยปีนี้ผมอายุ40พอดีพี
1: ่
0: ตอนพี่40พี่รู้สึกยังไงอ่ะเราก็แบบ40พี่หมอเอาจริงนะส่วนตัวผมอ่ะผมว่าผู้ชายกับผู้หญิงอาจจะต่างนะผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกมากๆตอน30แต่สำหรับผู้ชายไม่สิเอาใหม่ผมว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกมากๆเลยเนี่ยตอน30และยิ่ง40เนี่ยยิ่งหนักเลยแต่สำหรับผู้ชายอ่ะตอนผม40ผมเฉยๆมากเลยนะพี่หมอแต่ถ้าจะ50อ่ะในความคิดผมอ่ะหู50มันคือครึ่งร้อยอ่ะผมจะไปเขาเรียกอะไรคอนเซิร์นมากตอน50ก็เลยจะถามพี่หมอก่อนปิดเบรกเนี่ยกับซีรีส์7เนี่ยความแตกต่างมันต่างกับตอน50 60มั้ยความรู้สึก ตอนที่มัน

0: แปะเลข10พอดีอ่ะ
1: คือเจตตอน50เนี่ยมันกำลังห้าวก็ใช่ก็กำลังอยู่ในช่วงห้าวคือเจตรู้ไหมมีคนก็เคยบอกผมผู้หลักผู้ใหญ่นะเคยพูดผมว่าคนเกิดมาครั้งหนึ่งถ้าจะดูว่าอนาคตบั้นปลายเนี่ยจะดีไม่ดีให้ดูตอนอายุ50
2: ครับ
1: ถ้า50แล้วคุณยังไม่เป็นหลักเป็นฐานนะครับยังเลาะและยังนู่นเนี่ยโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายลำบากมากแต่ถ้าคุณเนี่ยค่อนข้างมั่นคงช่วงบั้นปลายเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู
2: ่
1: สำหรับผมเนี่ยนะเจตผมรู้สึกว่าซีรีส์7ผมเนี่ยงานเยอะขึ้นงานเยอะคือออนไลน์นะเจตตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่เยอะนะแต่วันนี้ผมบอกผมมีประชุมครบ2เดือนที่ทำผมทำออนไลน์วันนี้เป็นวันที่ครบเพราะผมทำวันแรก16สิงหา
2: ครับ
1: นะมีการประชุมกันในกลุ่มของคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายเนี่ยโอ้โหผมแทนที่จะเขาเรียกว่ายุติเช่นทำคลิปนู่นทำนี่แล้วก็มาไลฟ์สดกับคุณนิติกรกาละเวก
2: ครับ
1: ก็นึกว่าจะจบลงแค่นี้นะปรากฏว่าวันนี้คุยกันใหม่อีกแล้วผมจะต้องมีงานที่จะต้องทำเนี่ยนะเจตรู้ไหมว่าวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
1: ไลฟ์สด
2: ต้องไลฟ์สดแล้วเหรอ
1: และไลฟ์สดนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดเขาบอกว่าขอเพียงแค่จัดรายการไลฟ์สดนะเขาบอกว่าพูดคุย แล้วก็โต้ตอบกับที่คนดูเนี่ยเมนเข้ามาเขาบอกว่ามั่นใจว่าภายใน3เดือน
2: พี่เอกพี่หมอเมานี่จะมาทางเราแล้วนะ
1: ไม่
2: ผมหมายถึงว่าการไลฟ์สดทุกวันเนี่ยเอาจริงๆหลังๆเนี่ยพี่ๆน้องๆในวงการกีฬาเนี่ยก็ทำกันแทบทั้งนั้นเพราะมันเป็นการโปรโมทช่องตัวเอง
1: คือต้องเอกกับต้องเจตรู้ไหมผมเนี่ยวันนี้เขาเรียกเข้าประชุมแล้วก็คือพูดคุยกันเสร็จแล้วเขาบอกผมว่าจากการที่เราทำรีเสิร์ช
2: ครับ
1: มาเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าให้ผมไลฟ์สดทุกวันนะวันละครึ่งชั่วโมงถามว่าเรื่องกีฬาบอกเขาบอกไม่พี่หมอไม่ต้องทำไม่ต้องพูดถึงเรื่องกีฬาเลยพูดถึงตัวเองว่าวันเนี้ยไปไหนมาไปทำอะไรมาแล้วอะไรเขาบอกว่าภายใน3เดือนรีเสิร์ชที่เขาทำมาเนี่ย
2: ครับ
1: เขาบอกจะมีคนดูผมดูผมไลฟ์สดไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
2: โอเค
1: ไม่เป็นหลักหมื่นนะ
2: ครับ
1: เป็นเขาบอกว่า 1,000 คนที่ถือว่าเยอะมากเลย อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเจตผมไม่ใช่ตื่นเต้นนะแต่ผมไม่เข้าใจอ่ะคือความรู้สึกของผมแต่ก่อนยอดไลค์เราต้องเป็นหลักแสนหลักอ่ะไลค์สดนี่เขาบอกว่า500คนก็ถือว่าเยอะแล้ว 5,000 คนนี่ถือว่าเยอะมาก
2: หมายถึงดูสดใช่ไหม
1: ดูสด อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยอ่ะในไหนวันนี้เจตถามก็เลยเล่าให้ฟัง
2: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องราวใหม่ๆของพี่หมอเมาในวัยซีรีส์7ก็คือเรื่องงานออนไลน์
1: 7
2: ในซีรีส์7นะ
1: โอ้โหขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการคือผมเป็นคนมนุษย์โบราณพอมาอยู่กับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็พยายามจะปรับตัวให้ดีที่สุด
2: โอ้ยไม่โบราณแล้วพี่หมอซีรีส์7ได้ยังไลฟ์สดได้เนี่ยและแถมต้องทุกวันเนี่ยสุดยอดถือว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมอเมานะครับ
1: โอเคขอบคุณ
2: ตอนนี้ก็เริ่มมีแฟนๆที่ส่งมาเพียบแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอ่านกันก็ให้พี่หมอเมาสุขภาพแข็งแรงนะในฐานะที่เป็นน้องก็เราอยู่กันมาหลายปีแล้วนะพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
7: ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com facebook youtube fm99activeradio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
8: จะอยู่ที่ใดจะใกล้
9: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยม พราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปใน
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: 16:45 นะครับก็ขอบคุณคุณเอกมากข่าวด้วย
1: ใครอวยพรเนี่ยผมขอบคุณนะแต่อย่าขยี้นะเรื่องอายุไม่ได้นะโกรธนะกว่าจะอยู่ได้ถึง70นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: ครับโอ้เมื่อวานไปแถวคลองมาผ่านหลัก4ยังรู้สึกใจวิวๆเลยพี่ชายผมหลัก7ซะแล้ว
1: โอ้โห
2: ครับ
1: แต่วันนี้เช้าตื่นมาก็คิดถึงเฮียน็อตอันนี้สารภาพเลยคิดถึงเฮียน็อต
2: ถ้าเฮียน็อตยังอยู่นี่จะอายุเฮียน็อตนี่เป็นน้องที่หมอกี่ปี
1: เจ็ดปี
2: เ
1: จ็ดปี
2: โอ้เฮียน้อยก็ต้องวัยเกษียณแล้วเหมือนกัน
1: เกษียณแล้ว
2: ถ้ายังอยู่แต่ถ้าพี่วันก็จะถอยมาหน่อยพี่วันนี้น่าจะ50กว่า
1: คือนึกถึงเฮียน้อยว่าถ้าแกยุทธมาถึงวันนี้นะ
2: ครับ
1: แกกวนมากกว่านี้ผมมั่นใจแกกวนมากกว่านี้ มาถึงฟุตบอลไทย
2: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ
2: มโอ้โหผมไปไล่ดูย้อนหลังเนี่ยเพราะว่าตอนที่ถ้าเรือเตะอยู่เนี่ยติดภารกิจอยู่พี่หมอก็มาดูสกอร์ฮะก็ตกใจว่ายังไม่จบครึ่งแรกก็โดน 5-0 ได้ยังไงทีนี้พอไปดูรายละเอียดเนี่ยต้องถือว่าคือเป็นรองเยอะจริง
1: สู้ไม่ได้จริง
2: อาจจะว่าเรโซบอลเท้าสู่เท้าเคลื่อนไปเคลื่อนมาจริงๆไอ้ลูกแรกอ่ะตอนแรก VR ทงยกขึ้นเลยนะแต่ว่าพอไปเช็ค VR ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไหลมาเทน้ำเทท่าเลยโอ้ปวดหัว
1: เจด
2: นี่ขนาดได้โค้ชใหม่แล้วนะท่าเรือ
1: ผมบอกเจดนะ
2: มันห่างขนาดนั้นเลย
1: ผมดูแล้วนะเราต้องยอมแล้วว่าเราห่างเขาเยอะมาก
2: ครับ
1: 50เนี่ยเขาไม่ทำแล้วนะ
2: คือครึ่งหลังเขาไม่เอาแล้ว
1: เขาไม่ทำแล้ว
2: คือครึ่งหลังเนี่ยมันเอาทอมเบียมาหม่งตีใครแตกอ่ะคือเอาง่ายว่าครึ่งแรกอย่าใช้ว่าครึ่งแรกก็ได้ที่หมอ28นาทีแรกเลโซเขากด5เม็ด
1: ใช่
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังนาที28เขาก็ผ่อนเครื่องแล้ว
1: ผ่อนนะสู้ไม่ได้แล้วก็เมื่อวันอังคารเนี่ยทีมอย่างญี่ปุ่นเจียวโตซังอะพบกับราชบุรีเอฟซีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าห่าง
2: อ
1: ันนี้ผมบอกว่าห่างนะทั้งที่เจียวโตเนี่ยถามว่าในเจลีกก็ไม่ได้อยู่หัวตาราง
2: ก็เป็นทีมไม่ได้เป็นทีมระดับบิ๊กนะครับเจียวโตไม่เคยได้แชมป์เจลีกเต็มที่ก็อาจจะแชมป์พวกบอลถ้วยเอ็มเพอเรอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าในบรรดาทีมที่มาเตะอีลีทเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมที่ดูเบาที่สุดแต่ผมมาแอบเสียดายผมรู้สึกว่าถ้าดูรูปเกมจริงๆราชบุรีก็สู้ได้สนุก ในระดับหนึ่งพี่หมอคล่องบอลมากกว่าด้วยนะเพียงแต่ว่าโอกาสจบเนี่ยเป็นของเกียวโตแล้วก็ความละเอียดช่วงท้ายอ่ะที่ทำให้ราชบุรีไม่มีแต้มนะครับเขาบดไปบดมาแล้วก็มาสุดะมาทำได้ในที88พี่หมอคิดดูมันจะจบอยู่แล้วอ่ะ
1: ถูกต้องคือเจตประเด็นเนี่ยที่ผมดูว่าเราเป็นรองในมาตรฐานเพราะขาดโจชาทานเข็มดีมันต้องยอมรับว่าเขาเป็นตัวหลัก
2: เหมือนเขาใส่เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ที่ซื้อมาแล้วมันช้าครับ
1: ช้า
2: เอาไม่อยู่เนี่ยอากุลเนี่ยกับอินชัวเนี่ยพอลงไปแล้วช้ากำพลวันนั้นเนี่ยก็เซฟช่วยเยอะแล้วนะครับ
1: อุตลุด
2: ก็เลยทำให้แม่ราชบุรีก็ยังไม่มีแต้มนะใน ACL Elite นะ
1: ส่วนบุรีรัมย์มาปักกิ่ง FC
2: บุรีรัมย์นี่อันนี้ก็ต้องถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าคล้ายๆราชบุรีเลยพี่หมอก็จริงๆบุรีรัมย์เป็นทีมที่อ่ะอย่างว่าคือสู้ได้สนุกนะครับคือปักกิ่งก็เขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเยือนบุรีรัมย์นี่เขาก็ไม่แพ้มา15นัดติดนะแล้วก็การเสริมทัพการอะไรนี่ก็เป็นทีมใหญ่ด้วยความที่เป็นปักกิ่งกัวอันแล้วก็ลีกจีนบางทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเม็ดเงินขนาดนั้นพี่หมอแต่ถ้าไปดูปักกิ่งดีๆนะครับตัวต่างชาติเขาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะมีดีอาร์คองโกมีฝรั่งเศสถูกไหมพี่หม
1: อ
2: แล้วก็มีเจ้าคนที่ทำประตูชัยเนี่ยอันนี้ก็เล่นกับปักกิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะเจ้าเนี่ยกองหน้าแองโกลาเนี่ยบาริโอฟาบิโออาเบรูอาเบอูเนี่ยที่หม่งประตูชัยเนี่ยผมก็เลยมองว่าจริงๆก่อนเกมอ่ะผมมองว่าบุรีรัมย์อาจจะชนะเขายากแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะแพ้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนท้ายเกม
1: คือเจอคู่นี้นะผมว่าถ้าถามเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์เล่นดีกว่านะเพียงแต่ว่าชุดเนี้ยองค์ประกอบมันทำให้นอกจากบิสซูรี่แล้วคนอื่นมันไม่คมอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าคมเนี่ยผมบอกเจอได้เลยว่าเขาชนะที่ทีมเดียวอ่ะที่ผู้เล่นต่างชาติแล้ววันนั้นเนี่ยมีผู้เล่นไทยอยู่คนเดียวธีรธรที่ผมเห็นนะแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยผมว่าม
2: ันจะมีส่งสัสลักอะไรลงมานี่ฮะ
1: ตอนหลังแต่ตอน11คนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้เล่นปัจจุบันของบุรีรัมย์ชั่วโมงเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้ยังไม่ลงตัวแล้วก็การเปลี่ยนหัวหน้าสตาฟโค้ชผู้จัดการผมไม่รู้ว่ามีผลไหมแต่ผมว่ามีผลนะ
2: มาริโอซินวาเนาะดูเหมือนยังเมาหมัดแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมพี่หมอบุรีรัมย์ใน2ซีซั่นที่ผ่านมาในรอบลีกสเตทเนี่ยหรือว่าลีกเฟสเนี่ยมาตรฐานสูงนะครับคือเก็บได้12แต้ม12แต้มเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเข้าอันดับ6ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเก็บ14แต้มเข้าอันดับ4แต่ฤดูกาลนี้ด้วยโปรแกรมที่ออกมา8นัดเนี่ยอย่าลืมว่าเจอญี่ปุ่นนะ5ทีมเลย
1: ใช่ๆ
2: ทีนี้บุรีรัมย์ยังไม่ได้เจอทีมจากเจลีกเลยนะครับเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาพี่หมอจำได้มั้ยเกมแรกไปเสมอยะโฮได้มา1แต้มแล้วเกมนี้เล่นในบ้านเจอชัยนิซุปเปอร์ลีกไม่มีแต้มผมก็เลยแอบเป็นห่วงว่าปีนี้แล้วโปรแกรมที่เหลือพี่หมอญี่ปุ่นอีก5ทีมอ่ะตรงนี้โอ้โหถ้าจะเอามาตรฐานบุรีรัมย์เนี่ยเข้ารอบเนี่ยคือทีมเข้ารอบในช่วงหลังใน2ซีซั่นหลังในรอบลีกเฟสเนี่ยต้องมีอย่างน้อยๆ9คะแนนพี่หมอ
1: ครับ
2: เนี่ยเป็นมาตรฐานตอนนี้
1: คือแต้มเดียวเหนื่อยใจแทนจริงๆผมก็ยอมรับนะเจตว่าคือแอบลุ้นน่ะอย่าลุ้นแต่เพียงว่าโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อย
2: ครับ
1: นะครับ
2: นั่นก็คือไทยเอฟซีแชมเปี้ยนชิพอีลีทนะครับลีกสูงสุดส่วน ACL 2เดี๋ยววันนี้ก็จะมีลงสนามนะครับแต่ย้ำว่ามันก็จะยังต่างกับของอีลีทนะครับเพราะว่าจะเป็นแบ่งกลุ่มไงพี่หมอเป็นการแบ่งกลุ่มซึ่งตัวแทนของไทยนะครับ BG ปทุมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอดิเลดยูไนเต็ด
1: ตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าถึงจะเจอทีมจากออสเตรเลียนะแต่บีจีปทุมเนี่ยตัวผู้เล่นถือว่าใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่กลมกลืนอ่ะมันโยโควิดผมก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะองค์ตัวยังไม่เห็นแล้วก็พูดถึงผู้เล่นเนี่ยโอ้โหอย่างชนาทิพย์สารัตอย่างเงี้ยหรือพัตติกุปตับสั้นอย่างเงี้ยเจริญศักดิ์วงกรผมว่าไม่ธรรมดานะ
2: ครับ
1: แล้วก็ตัวผู้เล่นต่างชาติก็ดีด้วยนะก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับบีจีปทุมผมว่าฟอร์มในไทยลีกก็ไม่ดีด้วย
2: แล้วพี่หมอดูเนี่ยก็ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1
1: ใช่
2: อืม
1: ก็ ็หวังว่าวันนี้น่าจะเป็น

0: เดินทุกซอกทุกมุมเลยพี่หมอคือเอาง่ายๆมันเป็นวันหยุดถูกไหมวันอังคารเนี่ยเราก็ไม่มีแมตช์เตะปรากฏว่าน้องโปเต้ทีมงาน BG Sport อันนี้พูดออกอากาศให้เลยนะครับขอบคุณมากคือน้องคุณลูกชายผมไปเนี่ยเขาเป็นแฟนเจชนาทิพย์ใส่เสื้อ BG ไปปรากฏว่าน้องโปเต้ก็เลยถือโอกาสพาหลานพี่หมอเมาเนี่ยเดินทุกซอกทุกมุมใน BG เลยนะในสนามเลยไปดูห้องแต่งตัวนักฟุตบอลไปดูที่นั่งของเจชนาทิพย์สมมติว่านั่งตัวนี้ห้องล็อกเกอร์รูมอ่ะห้องพักอ่ะแล้วก็จะมีจุดแขวนเสื้อมีชื่อของเจชนาทิพย์ไปดูยันห้องน้ำพี่หมอยันห้องน้ำของนักกีฬาแล้วก็เดินเข้าไปข้างในมันจะมีบ่อน้ำเอาไว้แช่หลังจากแข่งเสร็จแล้วหลังจากบ่อถัดไปมีห้องนวดนะครับนี่น้องโปเต้บอกบางสื่อยังไม่เคยเข้ามาเลยนะพี่เจษแล้วก็มีห้องนวดแล้วหลังจากนั้นก็ต่อทะลุออกไปตรงสนาม BG เขาก็มีการมีเอาป้ายเหมือนกับว่าอาจจะต้องปิดป้ายบางส่วนเพราะว่าพอมันเป็นของเอเชียถูกไหมแล้วก็จะมีป้ายของ ACL ทัวร์มาวางแทนก็เห็นการเตรียมอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยละดังนั้นเนี่ยวันนี้แฟนๆ BG ก็น่าจะเข้าไปกันหนาตานะ
1: ใช่อันนี้เป็นทัวร์สเตเดียม
0: ทัวร์สเตเดียมเลยแบบทัวร์แบบทะลุปูโป่งเลยพอดีว่าไปภาคอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสไปสำรวจด้วย
1: ทุกซอกทุกมุม
0: แล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสไปดูแมตช์ด้วยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลAFC
0: ส่วนในบ้านเราจริงๆก็เหมือนไม่ได้เบรกนะเพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยเขามีที2นะพี่หมออย่างเมื่อวานนี้ก็หลายคู่นะแล้วก็เป็นที2กลางสัปดาห์ที่เหมือนอัดอั้นน่
1: ะ
0: ผมไปดูสกอร์แต่ละสนามนะครับนี่นัดกันมาป่ะเนี่ยเมื่อวานนี้พัทยาเปิดบ้านชนะสงขลา 3-2 หนองบัวเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด 3-1 จันทบุรีเปิดบ้านถล่มนครปฐม 3-0 และเกษตรศาสตร์เปิดบ้านชนะมหาสารคาม 3-1 เกษตรศาสตร์นี่ชนะนัดแรกนะครับของฤดูกาลเอ๊ะพี่โอ่งไหม
1: พี่โอ่ง
0: พี่โอ่งดูสิทธิ์เฉลิมแสนนาธรรมก็ปลดล็อกชนะนัดแรกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะยังมีไทยลีก2อีก2คู่นะครับอุตรดิตถ์เปิดบ้านเจอสตูลแล้วก็ขอนแก่นเปิดบ้านเจอชัยนาทนะสถานการณ์ล่าสุดหนองบัวนี่นำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็บวยคือมหาสารคามพี่หมอเทโรของพี่หมอเมาเนี่ยแข่งมา6นัดมี7แต้มนะอยู่อันดับ12นะตอนนี้นครราชสีมาเนี่ยอยู่อันดับ15เมืองทองไปไหนเนี่ยเมืองทองพี่หมอเล่นมา6นัดมี7แต้มอยู่อันดับ14ห่างโซนตกชั้น2คะแนน
1: เมืองทองเนี่ยในบ้านพอได้นะแต่เพราะไปเป็นทีมเยือนแล้วมีปัญหา
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นที่ทางผู้บริหารของเมืองทองเขาพูด
0: ส่วนพลังการนี่อยู่อันดับ7นะครับชนะ2เสมอ3แพ้1มี9คะแนนโอ้แสดงว่าทีมที่แต่งขึ้นเนี่ยพี่หมอทั้งพลังการเมืองทองโคราชอย่างเงี้ยเฮ้ยมัน
1: ยังไม่ดี
0: ไม่ดีอ่ะ
1: ผลงานไม่ดี
0: โอ้กลายเป็นหนองบัวนะครับอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยเนาะแพร่นี่ก็จ่อมาหลายทีนะ
1: หลายปีแล้วหลายปี
0: แพร่เนี่ยอ่ะก็วันนี้ใครเป็นแฟนบอลไทยลีกก็ที2มีเตะนะครับทีมชาติมีอะไรไหม
1: ก็ยังหาทีมมาแทนบาเลนไม่ได
0: ้ครับ
1: พยายามติดต่อแล้วแต่ยังไม่มีทีมไหนตอบรับ
0: โอ้โหอ
1: ันนี้ล่าสุดนะผมเช็คข่าวแล้ว
0: มันก็ใกล้แล้วนะพี่หมอแล้วจะยังไง
1: ครับนะแล้วก็ทางเขาเรียกว่าทางศรีสะเกษเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าสำหรับตั๋วเข้าชมฟุตบอลคิงส์คัพครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพิจารณาร่วมกันนะครับสำหรับผู้บริหารของจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับรับรองได้ว่าตัวเลขออกมาเนี่ยต้องไม่เกิน500บาทนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทำราคาอยู่นะครับน้องต้องสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นคนออกมาพูดถึงเรื่องราคาบัตรแล้วพูดถึงความพร้อม
0: เอาจริงนะแฟนศรีสะเกษกับแฟนราศีสไลด์เข้าไปเยอะ
1: ๆฮะ สองทีมนะ
0: มันเนี่ยแหละรวบรวมกันน่าจะคึกคักนะช่วงKings Cup ที่ไปจัดที่ศรีสะเกษนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้พี่หมอโอ้โหนี่
1: ส่วนเรื่องผู้ตัดสินผม
0: เป็นยังไงมีอะไรเพิ่มเติม
1: ล่าสุดเนี่ยเอาง่ายๆผู้บริหารของระยองเนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าไอ้เรื่องผู้ตัดสินเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมาคมเนี่ยลองไปเช็คเส้นทางการเงินดูแล้วกันของผู้ตัดสินน่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอันเนี้ยเขาบอกว่าเช็คไม่ยากนะแต่ไอ้เรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะ ตอบโจทย์ได้นะ

0: อ่ะอันนี้ก็ผู้บริหารของทางระยองเขาพูดมา
1: โอ้โหพูดเหมือนจะไม่มีอะไรพี่หมอรู้ไหมว่าการเช็คเส้นทางทางการเงินนี่โคตรละเรื่องใหญ่เลย
0: เอ้าเจตแต่มันแต่ผมบอกให้
1: ถ้าคุณโปร่งใสใช่ไหม
0: มันทำให้สามารถเช็คได
1: ้กลัวจะไปใช้อย่างอื่นนะสิหมายถึงว่าเนี่ยไปกินสุกงสุกี้หม้อลงหม้อรวมทำไงนะฮะ
0: มันก็ต้องระมัดระวัง
1: โอ้ตอนนี้ขอบคุณทุกข้อความที่อวยพรพี่หมอเมานะเดี๋ยวผมจะอ่านรวบยอดในช่วงหน้าเลยในวัยหลักเจ็ดของพี่หมอเมานะฮะอ้าวแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศเต็มๆครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
6: ขณะที่เวลา17นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยนอร์เวย์ฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรียร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินคอกเคอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจำนวน2คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าว

0: ซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800,000 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดยังไม่มีแผนปลดเจสันวิลคอกซ์ออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญเสียงวิจารณ์จากลิซันโดรมาร์ติเนสแต่เจสันวิลคอกซ์ผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งตามรายงานจาก BBC โดยแหล่งข่าวภายในสโมสรระบุว่าวิลคอกซ์ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกังวลเรื่องอนาคตของตัวเองแม้คำพูดของมาร์ติเนสจะสร้างความไม่พอใจและความประหลาดใจทั้งในห้องประชุมผู้บริหารและภายในห้องแต่งตัวของทีมโดยรายงานล่าสุดระบุว่าฝ่ายสรรหานักเตะของแมนยูไนเต็ดกำลังทำงานเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการคว้าตัวเข้ามาในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหลังสโมสรยอมรับว่าการตัดสินใจไม่เสริมแบ็กซ้ายเพื่อแข่งขันกับลูกชอและไม่หากองหน้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเบนจามินเชชโกเป็นแผนการที่ผิดพลาดดังนั้นแม้ความเห็นของมาร์ติเนสจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในแมนยูไนเต็ดแต่ในเวลานี้ยังไม่มีสัญญาณว่าวิลคอกซ์จะต้องรับผิดชอบด้วยการเสียตำแหน่งตรงกันข้ามสโมสรยังคงเดินหน้าวางแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของทีมในตลาดซื้อขายรอบถัดไปด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดจะเปิดบ้าน Trubiji Stadium รับการมาเยือนของ Adelaide United ทีมจากออสเตรเลียในศึก ACL 2รอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่2ในวันนี้เวลา 19:15 นด้านลูคัสแอนเดอร์เซนแนวรุก BG ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่ามีความมั่นใจในตัวของเพื่อนร่วมทีมทุกคนและมั่นใจในคุณภาพของทีม BG ตั้งแต่ที่เล่นฟุตบอลมายังไม่เคยเจอกับทีมจากประเทศออสเตรเลียมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกนี่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสโมสรจากประเทศไทยจะสามารถต่อกรกับทีมต่างชาติได้ดีขนาดไหนและหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการในเกมนี้เหตุผลหนึ่งที่เลือกมาเล่นกับ BG ก็เพราะอยากจะลงเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอยากจะวัดฝีมือกับทีมต่างๆในทวีปเอเชียว่าจะสามารถสู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารายการ AFC Champions League ต่างก็รวบรวมทีมระดับท็อปของเอเชียมาทั้งนั้นซึ่งมันก็จะตามมาด้วยความยากอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยินดีที่จะรับบททดสอบนี้และหวังว่าจะโชว์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.

0: 02-2-2-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6- ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อล์ฟกอล์ฟ
1: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
3: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย
4: เจ

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: เอา 17:09 นนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดีช่วงพักเบรกใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นี่แม่พี่หมอเมานี่รับสายไม่ได้พักเลยบรรดาพี่น้องพ้องพี่ในวงการนะโทรมาอวยพร
3: มีคนเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับผม
2: ครับ
3: คิดถึงแกเมื่อไหร่เนี่ยวันนี้แกเขียนแกจะโทรมาผมดีใจนะทุกคนรู้จักนะติง
2: ครับ
3: นะติงเนี่ยเคยเป็นผู้ดำเนินรายการจัดรายการอยู่ที่คลื่นด้วย
2: ครับ
3: นะครับชื่อจริงคือสุวัฒน์กลิ่นเกษรเป็นรุ่นพี่แล้วก็เล่นฟุตบอลกับผมตั้งแต่ผมเข้าจุฬา
2: ครับ
3: แล้วก็หลังจากจบจุฬาเนี่ยนัตติงก็เป็นพี่ที่น่ารักก็มีอะไรก็ติดต่อแล้วก็ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่วงการทีวีบรรยายฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยก็คือนัตติง
2: โอ้นัตติงน่ารัก
3: นัตติงเป็นคน
2: นี่คือตำนานผู้บรรยายของเมืองไทยผมนี่โตกับเสียงนัตติงกับมวยปล้ำฮองโฮเก้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักมวยปั้มในที่ผมประทับใจชอบสุดก็คืออาชิเมดวอริเออร์ที่เวลาตอนจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยต้องไปเขย่าเชือกแล้วเวลานัตติงผ้ากับมันได้อารมณ์ไงคือได้แบบว่าอาชิเมดวอริเออร์เนี่ยสมมติเขาโดนมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเขาโมโหพี่หมอเหมือนประมาณว่าจะกดค่าพลังอ่ะอาชิเมดวอริเออร์ต้องไปเขย่าเชือกเขย่าเชือกแล้วก็แบบมาเล่นงานคู่ต่อสู้สมัยก่อนเราเด็กนะเราก็นึกว่าเอ๊ะมันจริงจังเว้ยเอามันจริงเว้ยแล้วนัตติงก็พาเราเพลินไงก็แม่นัตติงก็เวลาเจอก็น่ารักเสมอเมื่อสักครู่ก็โทรเข้ามา
3: คือถ้าเป็นมวยปล้ำเนี่ยผมเติมนิดนึงนะเริ่มต้นเนี่ยต้องอาจารย์เจือ
2: ครับ
3: สุรักษ์แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนัตติงมาโดยตลอด
2: ผมไม่ทันเ
3: น
2: ี
3: ่ยแล้วก็ผมเองเนี่ยผมเห็นแววนะพี่ชายผมคนนี้นะครับคุณสุวัฒน์กินเจสอนตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ย
2: ครับ
3: พี่สุวัฒน์เนี่ยนัตติงเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาบอลจุฬาบอลคณะบอลอะไรก็ตามแข่งเนี่ยนัตติงจะเป็นคนบรรยายอยู่ข้างสนามจะเป็นคนมีความสุขกับการบรรยายกีฬาเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจทำไมในชีวิตถึงประสบความสำเร็จกับการเป็นผู้บรรยายกีฬา
2: ครับ
3: นะครับอ่ะมาถึงฟุตบอลต่างประเทศน้องเจดเราพูดถึงเมื่อวานไปแล้วมีอะไรติดใจไหมเปเช่กับบาร์ซิก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: ครับ
3: นะครับผมว่าแข่งใหม่ก็อย่างที่เจดพูดเห็นด้วยเลย
2: คือส่งบอลมันได้กันทั้งคู่นะมันก็แม่ยังดีว่ามาเจอกันในรอบลีกซึ่งมันหนทางอีกยาวไกลอะพี่หมอ
3: คือฟุตบอลคู่นี้เหมือนมวยเขาบอกว่าต้องรอดูจนถึงปลายยก5
2: ครับ
3: คือว่าใครหลงเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้อย่าถามว่าผมพูดแบบว่าถ้อยคำไม่สุภาพเขาบอกว่าตีนเดียวเนี่ยวัดผลแพ้ชนะคือถ้าหลุดแค่ตีนเดียวเนี่ยวัดผลแพ้ชนะนะส่วนคนที่เก่งเหลือเกินอย่างวินล่าเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย
2: เอาจริงนะถ้าก่อนเตะนี่เอาละพอไปดูตัวเฟเนบาเช่พี่หมอคือมันน่าจะสู้วินล่าได้ไงเรดัตมูริกี้เมสันกรีนวูดมาโตเกนดูซี่กองหลังนาธานอาเก้เนี่ยแต่พอมาเล่นจริงๆนี่ต้องยอมรับว่าผมให้พี่หมอเมาเห็นตรงกันว่าอูไนอ่ะเมาหมัดอยู่ช่วงแรกเพราะว่าเขาเสียผู้เล่นอย่างติลิมันมอร์แกนโรเจอร์ใช่ไหมเสียปากันหลังเอสลีคอนซ่าคือมันเสียทุกแดนอ่ะแต่ว่าใช้เวลาไม่นานจริงๆทรงเริ่มดีมาตั้งแต่บอลลีกแล้วนะแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ชนะเนาะเพราะไปเจอทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดแต่ว่ารอบนี้โอ้จัดการถล่มเฟเนบาเช่ 6-0 คุณลืมโอลี่วัตกินส์ไปได้เลยถ้าคุณมีนิโคลัสแจ็กสัน
3: ถูกต้อง
2: เป็นไง
3: ขอโทษแล้วยิง3ประตูด้วย
2: ถูกต้อง
3: นะที่เจ็ดอีกทีมนึงเนี่ยคุณไม่พูดได้ไงอีลาโอล่าของคุณเนี่ย
2: ก็ต้องพูดหน่อยสำหรับลิเวอร์พูลคู่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไม่สิก็จะมาหัวค่ำไม่ได้ไม่ใช่คู่ดึกอ่ะก็ตั้งแต่เวลา 5:45 นะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนลาสลิน
3: ไม่มีอีซักไม่มีคักโป
2: ไม่มีอีซักไม่มีคักโปไม่มีโซโบส
3: ไลแล้วเป็นไง
2: ก็จัดทัพแบบว่าเมื่อคืนนี้ใช้คูมาสกองหน้าเวลลงเล่นบัตเล่บาโกล่า
3: แพทริก
2: โฟเรนเวียสริโอเอ็นกู

0: เมื่อวานนี้ได้ลองของเลยนะครับอิลาวาร่าตรงกลางเนี่ยกราเฟนแบกให้เล่นเต็มเกมไปเลยเพราะเดี๋ยวกราเฟนแบกจะแบนในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้เล่นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยใช้ในยุโรปเต็มๆคู่เซ็นเตอร์แบ็กพักฟันไดขยับอาราโฮมาเล่นกับชักเก้ซีมิการ์ดยืนซ้ายขวาเป็นฟิมปงโอ้ปรากฏว่าครึ่งเวลาแรกครึ่งเดียวนี่ลิเวอร์พูลก็เดินหน้าไล่ถลุงลัสลิ้น3ประตูรวดอาราโฮบาโคล่าบาโคล่าครึ่งหลังฟิมปงแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่สถานการณ์ที่นํา 6-1 เนี่ยพี่หมอมีไปปล่อยเกมนิดนึงให้ลิ้นนี่ไล่มาเป็น 3-6 มีเสียวเล็กน้อยแต่ว่าก็ปิดจ็อบด้วยการบุกไปถล่ม 6-3
1: แล้วดูรูปแบบการเล่นผมบอกว่าอิลาวล่าคุณเป็นแฟนหงเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆนะคุณได้ของดีนะผมบอกอิลาวล่าเนี่ยคุณไปดูโปรไฟล์ดิคือผมเนี่ยเป็นคนชอบดูโปรไฟล์แล้วก็ดูเขาเรียกดูบุคลิกของการทำทีมโอ้อิลาวล่าทำทีมไหนเนี่ยผมว่าโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงมากนะอ่ะก็ดีใจด้วยแล้วกันเอาคืนนี้น้องเจดเอาคู่ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับผมพูดแล้วกันเอาคู่หัวค่ำของเจดนะ5:45นะเอาซาวด์สบวกเจอเอซีมิลาน
0: โอ้โห ก็แอบคิดแทนแฟนมิลานตั้งแต่ต้องลงมาเล่นถ้วยนี้พี่หมอว่าเอซีมิลานต้องลงมาเล่นถ้วยนี้อ่ะซาวด์บวกก็เป็นทีมที่ช่วงหลังเกมแรกเขาบุกชนะเลฟสกี้โซเฟียมานะแล้วก็แต่ว่าซาวบวกอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นทีมที่เวลามีสตาร์ก็ขายออกอะพี่หมอตอนนี้ดังสุดก็น่าจะเป็นเอ็ดมุนไบดูแล้วก็ฮาริสทาบาควิชกองหน้าบอสเนียส่วนมิลานเนี่ยก็แม่ต้องลงมาเล่นยูโรป้าเนาะเอซีมิลานนี่แล้วเกมแรกเนี่ยถ้าใครจำกันได้นะครับแพ้คาบ้านให้เบนฟิก้าด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็เกมล่าสุดในลีกก็ไม่ชนะนะบุกไปเสมอซาซูโร่ก็อาเดียงราบิโอนคริสเตียนพูลิสิตรูเบนลอตตันชิกกอนซาโลลามอสอยู่ที่ว่าจะจัดแบบไหน
1: ใครเป็นผู้จัดการทีม
0: อยู่ที่ว่าจะจัดแบบไหนอ้าวก็อดีตคนเคยรักไง
1: ต้องถาม
0: อโมริมของพี่หมออ
1: โมริมคือสินค้าจากค่ายซาวด์สบวกเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมนักฟุตบอลเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าขายง่ายเพราะว่าพวกเนี้ยจะอยู่ในทีมสาขา
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเวลาฝีเท้าดีก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ไอ้ทีมใหญ
0: ่ๆ
1: นะครับเชื่อได้นะอย่างผู้จัดการทีมเนี่ยอย่างแดนนี่เลวเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนรู้จักนะแต่ผมว่าอยู่ไปแล้วจะเห็นเลยเพราะว่าการทำทีมเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำทีมแบบคนสมัยใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเอซีมิลานของอโมริมไม่น่าจะสู้ได้ผมกล้าวิจารณ์ซาวส์บวกว่าน่าจะชนะ
0: มองว่าชนะเลย
1: นะผมมองชนะ
0: ไม่ได้มองแค่ว่าไม่แพ้นะมองว่าชนะเลยนะ
1: นะครับอีกคู่หนึ่งลียงพบกับคริสตัลพาเลต5:45
0: ลียงของเปาโลฟอนเซกาจริงๆก็สตาร์ทในลีกเอิงดีนะเพียงแต่ว่าเพิ่งจะมาพลาดเกมล่าสุดพี่หมอที่บุกไปแพ้ลองน่
1: ะ
0: แล้วก็นัดแรกในถ้วยนี้เนี่ยบุกชนะอันเดอร์เลชมา 2-1 ก็มีนักเตะอย่างโกลงแตงโตริโซที่เราคุ้นในพาเวลซูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลุยส์โอเปนด้ายิงกองหน้าในขณะที่พาเลสของเปียร์ซาร์ดแม่เพิ่งจะพาทีมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์
1: ม
0: าชนิดที่ว่ากดดันนะครับถ้าใครดูเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าเปียร์ซาร์ดนี่เขาต้องต้อนรับตำนานอย่างกราสเนอร์ไงแล้วปรากฏว่าเปียร์ซาร์ดนี่พาทีมชนะ 3-1 ทีนี้ในวันกับฟอร์เรสต์เนี่ยอิสมาอิลาซากับอีเอเคเทียเป็นตัวสำรองพี่หมอผมก็เลยมองว่าวันนี้มีโอกาสลงน
1: ะ
0: ทั้งอิสมาอิลาซาแล้วก็เอ็ดดี้เอ็นเคเทียส่วนตัวหลักๆก็ที่เหลือก็เยมี่ปีโน่นี่เล่นดีตรงกลางก็อดัมวอร์ตันนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำของทีมรุ่นใหม
1: ่
0: อืมพี่หมอมองอย่างไร
1: คือลียงเนี่ยนะของเปาโลฟรานเซกาอันนี้เก่ามากนะครับแล้วก็ผมว่าเล่นดีนะระบบ 4-2-3-1 นะครับตัวผู้เล่นอย่างเคโตะนากามูระจากญี่ปุ่นก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะ
0: นากามูระนี่เพิ่งเห็นในกีรินครับ
1: พาโรชุนอย่างเงี้ยแล้วนาเดอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้คือนักเตะคือบอลลีกอย่างทีมใหญ่อย่างพวกลียงพวกโมนาโกเนี่ยพวกตัวพวกนี้คือกำลังรอใครเฉิดฉายก็ได้ไปอยู่กับทีมที่แบบระดับท็อปเลยส่วนพาเลทเนี่ยผมชอบปีอาซัสนัดที่เอาชนะเขาเรียกวิเวอร์บูดจากโอลิเวอร์การ์ดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได
0: ้
1: พาเลทเหนือกว่าวันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะจัดใครลงเล่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นที่เขาเอามาแทน นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเกนสตันราเซนหรือในจิคามาดะก็ถือว่าเล่นดี
0: อุ้ยคามาดะเล่นดีมาก
1: นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมยังมองว่าโอกาสเสมอมีนะผมชอบพาเลทนะว่าผมว่าพาเลทเป็นทีมเล็กๆแต่ถามว่าดูรูปแบบการเล่นแล้วเล่นดี
0: เหมือนตอนนี้ถ้านับลีกฝรั่งเศสกับพรีเมียร์ลีกมันมาตรฐานมันต่างอยู่นะพี่หมอ
1: ใช
0: ่แม้ว่าลียงจะเป็นทีมชั้นนำของลีเอิงแต่ว่าพาเลทอาจจะเป็นทีมกลางๆของพรีเมียร์ลีกแต่ว่าพอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าไม่ได้เป็นรองลียงนะครับ
1: มาตรฐานของเนี้ยของทีมตอนนี้เหนือชั้น
0: ครับ
1: อ่ะ5:45นะครับทีมซันเดอร์แลนด์แล้วกันไปเยือนนะครับ SC Union ตอเรียนเซ่นะครับโอ้โหนี่สั้นๆเลยเนี่ยจะคิดว่าใครจะชนะ
0: ซันเดอร์แลนด์ล่ะพี่หมอ
1: นะก็คิดเหมือนกันนะส่วนปี2เบนฟิก้าพบเซลติก
0: เบนฟิก้าของมาโกซินวาโอเกมแรกนี่ชนะมิลานมาด้วยนะชนะมิลานผมชอบนะผมว่าเบนฟิก้าก็ยังมีความน่าตื่นตาตื่นใจเวลาเล่นในบ้านนะครับเรนโดบาเรดิโอเฟสเตียนินี่อย่างเงี้ยตัวเชนตายใช่ไหมอันเดชเคลดุกดีตั้งแต่ตอนบอลโลกแล้วก็วันจลิปพับอีดีสอย่างเงี้ยส่วนเซลติกเนี่ยของมาตินโอนิลเนี่ยผมบอกเลยว่าปล่อยผู้เล่นดีๆไปเยอะพี่หมอคือตอนนี้ไปดูตัวเซลติกคัลลัมแมตเกรเกอร์เบนจามินมีเกรนอย่างเงี้ยข้างหน้าเนี่ยคาสเปอร์ฮอกเนี่ย
1: อ
0: ดีตกองหน้าของโบโดกลิมอ่ะที่เขาไปดึงมาผมก็เลยมองว่าสั้นๆเลยผมว่าเบนฟิก้าดีกว่าเยอะพอเผื่อชนะขาดเอ้าในมุมมองผม
1: โอ้โหชัดเจนเลยพี่ไม่มีอะไรจะค้านเลย
0: ครับ
1: คือชั่วโมงเนี้ยนะผมว่าบอลสกอตไม่ดีอ่ะเซลติกทีมใหญ่นะแต่ไม่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าแท็กติกของมาโกซินวาเนี่ยผมชอบนะในนัดที่ชนะเอซิมิลานเนี่ยเขาโชว์ให้เห็นทีเวิร์คระบบการเล่นเลยคู่นี้ไม่ต้องพูดเยอะสู้ไม่ได้ทีมจากสกอตสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เซลตาพิโก้พบจูเวนตุส
0: โอ้โหยูเว่ก็ต้องมาเล่นถ้วยนี้นะครับเซลตาทีมจากลาลีกาสเปนเซลตานี่มีอันนี้นะมาโกสอลองโซ่นะ
1: ใช่อ
0: ดีตแบ็กซ้ายเชลซีโอ้เผื่อใครลืมนะครับไปเล่นกับเซลตาบีโก้นะแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆก็อาจจะไม่ถึงกับชื่อชั้นน่าสนใจนะกับพี่หมอวิลอสสวีทเบิร์กบอกค่าอีเกลเซียสอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตัวเก่าส่วนยูเวนตุสนะครับของลูชาโนสปาเลตตินี่โอ้โหนัดที่แล้วนี่แฟนๆก็วิจารณ์เยอะนะครับในเกมที่บุกไปทำได้แค่เสมอกายารี
1: okay.
0: ทั้งนั้นที่คือโดนนำก่อนนะครับไล่ตามตีเสมอแล้วก็ครึ่งเวลาหลังเนี่ยโหมลุกเจ้าประตูชัยแต่ว่าทำไม่ได้มันก็เลยทำให้เห็นว่าทีมมีปัญหาเรื่องเกมรุกจริงๆก็ดักกัสลุยนะก็ยังเป็นแกนหลักแดนกลางมีฟรานเชสโกคอนไซซาวนิโคลัสกอนซาเลสแต่ว่าในถ้วยเนี้ยเขาคาดว่าอาจจะได้เห็นนิกวอเตอร์มาเดอร์นะพี่หม
1: อ
0: ในถ้วยยูโรปาลีกสปาเลตติอาจจะใช่นะดูแล้วก็เป็นไงยูเวนตุสในยุคสปาเลตติพี่หมอไหวไหม
1: ก็ยังให้เครดิตชนิดนึงอ่ะนะผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์ตาพิโก้ก็พอได้นะ
0: เขตบอลสเปนอ่ะเนาะ
1: แต่ผมก็ยังมองยังให้เครดิตกับลูเซโนสปาเลติแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ไม่ถึงกับเกรด A
0: ครับ
1: แต่ก็น่าจะเอาตัวรอดผมว่าคู่นี้จูนตุสไม่แพ้แล
0: ้วเหมือนจะมีทีมอังกฤษอีกทีมนี
1: ่บอลมัด
0: บอลมัดจะเปิดบ้านเจอสตูมคลาสบอลมัดนี่นัดแรกนี่บุกชนะโซซิดัดเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนี่เพิ่งจะไปโดนเชลซีถลุงมาไงไปแพ้เชลซีมา 1-5 ตัวก็จริงๆผมชอบนะบอลหมัดนี่พี่หมอแรนคริสตี้รายานใช่ไหม
1: เอวานิวเซนนะครับมาคัตทเวเนีย
0: อย่างเงี้ย
1: ส่วนสโตมการ์ดเนี่ยล่าไอ้นั้นแรกเสมอแลนด์มา 0-0
0: ใช่
1: นะครับผมก็ไม่รู้ดิพักนี้ผมให้เครดิตบอลพรีเมียร
0: ์ดังสุดให้เป็นอูมาเดียกาเต้นะที่นัดที่แล้วนี่เป็นฮีโร่ยิงใส่ออสเตรียเวียนนาบอลอังกฤษยังไงก็
1: ไม่คิดเยอะ
0: นะผม
1: บอกให้นะ
0: ก็น่าจะเหนือกว่าสตอมการ์ดเยอะนะครับผมว่าบอลหมัดก็น่าจะไล่ถล่มได้สักสองประตู
1: มายูโรปาคอนเฟอเรนซ์นิดนึงเอาแอตแลนต้ากับปาฟอร์ต
0: แอตแลนต้าเหร
1: อ
0: ก็แอตแลนต้าล่าสุดก็เพิ่งชนะนะในเซเรียอาแต่ว่าผมว่าทีมก็ไม่ค่อยลงตัวชั่วโมงนี้แต่ก็เจอปาฟอร์ตพี่หมอ
1: โอ้ยอันนี้มันเยอะโดนเยอะนะครับอีกคู่อ่ะไบรตันพบคาวนาร์ด
0: ไบตันเนี่ยพักไปเลยจะใช้ชุดไหนก็โชว์ระบบหน่อยสำหรับไบตันผมว่าก็เหนือไปเยอะเหนือไปเยอะเหนือไปเยอะ
1: ก็สู้มันไม่ได้อะคือผมว่าบอลพรีเมียร์ตอนนี้มันเหนือแล้วผมว่ายิงเยอะด้วย
0: คือผมมองอย่างนี้ผมมองอย่างนี้พี่หมอผมว่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคุณต้องคาดเดากันจัดตัวนี่ลำบากมากมันจะไม่เหมือนแชมเปี้ยนลีกนะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทุกคนจัดเต็มแน่แต่พอเป็นยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันการจัดทีมอ่ะคุณจะจัดแบบไหนอ่ะ
1: ถูก
0: มากไบรตันจะมาเต็มหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องคิดเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคืนนี้เพียบเลยฟุตบอลดูกันให้ตาแฉะแอตแลนต้ามาเล่นถ้วยเล็กพี่บอกว่าใครเต็งหนึ่งเนี่ยคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็ไบรตันเนี่ยแล้ว
1: ผมว่าถึงจริงอ่ะ
0: มันมีไฟบวกเลยนะมีแอตแลนต้าอย่างเงี้ยนะท่านในคอนเฟอเรนซ์นะครับอ๋อโมนาโกไงโมนาโกก็มาเล่นคอนเฟอเรนซ์ไปเยือนเซียสเคโซเฟียเนี่ยคืนนี้ก็ไม่พ้นทีมพวกนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะมาดูข้อความดีกว่า5นาทีสุดท้ายนะครับสุขสันต์วันเกิดครับอาหมอเมาสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่กับ FM 99ไปนานๆนะครับจากเจ้าของไร่แฮว
1: โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านจริงนะ
0: เดี๋ยวเอานานสัก50ปีตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับอสมท
1: 22ปี
0: เท่าอายุคลีน
1: เ
0: ท่าอายุคลีน
1: 22ปีเต็ม
0: มันก็1ใน3ของชีวิตพี่หมอเลยนะขออวยพรให้พี่หมออายุมั่นขวัญยืนอยู่ดูฟุตบอลโลกอีก5สมัยสุขภาพแข็งแรงครับจากคุณหงไฮเวย
1: ์คุณพูดอย่างนี้นะมันยาวไปขอดูแมนยูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก
0: สมัยใกล้ดีปี2ปีก็ได้แล้ว
1: แน่ใจเหรออ
0: าจพูดถึงฟุตบอลโลกพี่หมอย่างหลัก7เนี่ยดูฟุตบอลโลกมากี่สมัยใครนับไหมเอาครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกปีอะไรเดี๋ยวผมบวกให้
1: ผมว่าติดตามตั้งแต่
0: ครั้งแรกเลย
1: 66อ่ะ
0: โอ้ย
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่อ่ะ
0: ปีที่เก็บได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวเท่าไหร
0: ่พี่ดอดูบอลโลกครั้งแรกตอนอายุ10ขวบเพราะว่าปี66มันคือ60ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องเจดตอนนั้นน่ะขาวดำนะ
0: แล้วถ่ายคู่ไหน
1: ถ่ายน้อยมาก
0: คู่ชิงคู่เปิด
1: ไม่ได้ถ่ายด้วยมาดูตอนหลังตอนติดตามข่าวทั้ง
0: น่าจะไม่มีถ่ายไหมหก
1: เออ
0: ไม่แน่ใจ
1: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
0: เราน่าจะเริ่มมีการนัดสนกับ70ไหมอ
1: ะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ดู66เลยเหรอสุดยอดนะครับพี่เจดต้องเช็คเส้นทางการเงินพี่ยุทธพี่อู๋นี่ประมาณนี้อ๋อเนี่ยเขาแซวผมเยอะไงเดี๋ยวต้องโดนผมเล่นคืนบ้างเนี่ยยุทธอู๋เนี่ยตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับสรุปปัญหาพี่แดงอยู่ที่ใครเปลี่ยนโค้ชกี่คนก็ไม่ดีขึ้นหรอกคนเลือกไม่เป็นพี่หมอเห็นระเบิ
1: ด
0: บอมของลิซันโดไหมโอ้โห
1: แสดงให้เห็นว่าคนที่มาเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถ
0: ครับ
1: ผมแปล
0: บางทีเราก็มานั่งคิดนะตัวใครมามันก็เหมือนเดิมนะหรือว่ามันไม
1: ่ถ้าผมบอกแล้วไงไอ้เรื่องไอ้ know how knowledge ผมพูดทุกครั้งอ่ะคือคนทำทีมเนี่ยทำทีมบอลเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่าทำให้จบไปแต่ทำให้ดีมันทำยาก
0: สุขสันต์วันเกิดพี่หมอเมาขอให้สุขภาพแข็งแรงผีแดงยิ่งใหญ่กว่าใคร
1: ครับ
0: สุขสันต์วันเกิดครับอาหมอขอให้สุขภาพแข็งแรงอยากให้อาหมอมีส่วนในฟุตบอลไทยอ๋อโอเคอ๋อแล้วก็มีส่งมาบอกว่าผมลิกรูทสายก่อนไม้ตายอ่ะถูกต้องลิกรูทนี่ก็ใช่โอ้โหหลายคนนะครับ
1: ผมนี่จำแม่น
0: เลยผมบอกเลยว่าผมมวยไม่โอมวยปล้ำเนี่ยผมมีเป็น10อ่ะเมื่อก่อนต้องซื้อด้วยนะผมนี่อาชิเมตวอริเออร์แต่ว่าหลายคนก็ชอบแต่ละคนต่างกันไปครับลิกรูทนี่ก็ใช
1: ่
0: ของโฮเกนนี่ก็ตำนาน
1: โ
0: อ้เยอะครับถ้าคุยเวลาผมเจอนัตติงก็จะแซวคุยเรื่องนี้ตลอดนะครับกราสดีอมฮเจดติดตามเพจอาหมอทาง Facebook ตลอดครับและยังคิดถึงเฮียน็อตพี่อ้วนจากคุณต้น MU เชียร์ไม่ท้อแมนยูเมืองทอง
1: คร
0: ับ โอ้ตอนนี้หนักพอกันเลยนะพี่แมนยูกับเมืองทองนี่เนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรหนักกว่ากันเลยเนี่ย
1: ใครจะไปก่อนกัน
0: โอ้โหนะฮะพี่เจดคุยเรื่องย้ายทีมใหม่ก็วันนี้มันแค่เอาผลบอลก็เยอะแล้วครับคุณธนกรคุณบุญเลิศบอกว่าสุขภาพพี่หมอน้องเจดพี่หมอสุขภาพแข็งแรงแม้จะเล็ก7แล้วโชคดีตลอดไปอยู่ขึ้นนานๆนะครับผมติดตอนนี้ผมติดตามหมอเมาเก๋าเกมทุกคลิป
1: โอ้โห
0: นี่ไปแสดงความคิดเห็นตลอดจากลุงเลิศเอี่ยมกระโท
1: ใช่ครับขอบคุณมากยอดเมื่อเช้านี้เนี่ยยอดเขาเรียกยอดวิวยอดไลค์ทั้งหมดของผม3,200,000
0: สุดยอดนี่ขนาดเพิ่ง2เดือนนะ
1: 2เดือน2เดือนครบ2เดือนอย่างนี
0: ้สุดยอดจริงนะครับคุณจักรินบอกว่าให้ได้เบิร์ธเดย์พี่หมอเมาสุภาพแข็งแรงครับ
1: ครับ
0: คุณสมิธบอกว่าพี่หมอน่าจะทันนักมวยที่ชื่อเวนิสบขส
1: โอ้ทันเป็นแชมป์โลก
0: โอ้โหครับ
1: แชมป์โลก
0: เท่มากเลยอ่ะ
1: บขส
0: คือชื่อไปอยู่อิตาลีแต่ว่าทานในยานพาหนะเมืองไทย
1: ใช
0: ่เวนิสบขสคุณต่อชัยเซนาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดพี่หมอเมาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: โอ้นี่คนอวยพรพี่หมอเมามาเพียบเลยคุณชนันชัยด้วยนะครับแล้วก็ไปดูทางYouTube หน่อยคุณ GG เจอร์นี่บอกว่าพี่หมอเกิด2499ปีเดียวกับพ่อผม
1: อ๋อ
0: พี่หมอ2499
1: เ
0: ฮ้ยยุคอันตรพานคลองเมืองแดงเลยเนี่ย
1: อันจะไปยุ่งนะยุ่งนะ
0: พี่หมอนี่2499เลยอันตรพานคลองเมืองเลยนะตอนนั้นน่ะคุณพี่ชีบอกว่าสกราบสวัสดีพี่หมอและป๋าเจตนะครับคุณชูชาติบอกว่าสาธุสาธุแบ็คเบิร์นโลเวอร์สาธุแบ็คเบิร์นรออยู่คุณเย็ดเย็ดเย็ดเจษดาศรีวิเศษนักเรียนผมจะมีรุ่นใหม่อยู่ที่9อุตรดิตถ์ผมไปมา10ปีเชียวอุตรดิตถ์อ๋อไม่ถึงที2ผมว่าจะช่วยนะอุตรดิตถ์อิตรดุจเนี่ย
1: ก็ปีนี้ผลงานก็พอได้นะครับก็ติดตามอยู
0: ่พี่ทูบถ้าฉลุยแกยังส่ง SMS มาไหมครับถ้ารายการเราไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ผมไม่แน่ใจว่ารายการอื่นเป็นยังไงของเรามีแต่พี่เทียนนะครับ
1: เทียนท่าฉลอง
0: พี่เทียนท่าฉลอง
1: ก็ดีทั้งคู่
0: ครับสวัสดีครับคุณเจคุณชาวนันแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมอเมาด้วยคุณณัฐถีนะครับวันนี้ครบถ้วนก็ขอให้พี่หมอแข็งแรงรับหลักเจ็ดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้16ตุลาคมถ้าใครอยากจะตามทีเด็ดพี่หมอเมาอะไรนะ7024992499ผมบอกกันนะ2499วันที่15เดือน10ปี2499อ่ะ
1: ขอโทษนะเจนนะถ้าเป็นเฮียนอสนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก่อนเลิกรายการในวันที่15ว
0: ัน
1: ที่16เขาจะต้องบอกฝากไว้ในดวงใจนะครับหมายเลขนี้กับนี้แล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะเป๊ะเป๊ะไหม
0: พี่หมอผมว่าออกจริงพรุ่งนี้เอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการชดกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึ

0: ถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเม
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายตี้นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
5: ้เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
6: ไม่มีชีวิตการร้อย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนเราก็สู่รายการนายที่นายกูรูนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับวันนี้เอกหิมสกุลกับคุณอูอัครเทพครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
8: ครับผมสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับวันพฤหัสบดีมาพร้อมกับฟ้าฝนความชุ่มฉ่ำอีกครั้งนึงหลังจากไม่ได้ตกมาจริงๆก็หลายวันเหมือนกันนะ
7: แต่ตกหนักอยู่นะแต่แป๊บเดียวไม่หนักไม่นานมากไม่แช่
8: ท
7: ั้
8: งลมนะครับมาแรงด้วยแถวบ้านผมไม่ตกเลยถ้าเป็นกทมแบบรอบนอกแถบบ้านผมนะมินบุรีและกระบังเนี่ยไม่มีฝนก็ดีไปนะครับ
7: แต่ว่าฝั่งพระราม9นี
8: ่โอ้โหไง
7: โอ้โหผมดูเดือดเลย
8: ผมขับมาเนี่ยบางถนนบางเส้นทางเลนซ้ายมีน้ำท่วมขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเนี่ยนะครับไม่หมดสักทีนะไม่หมดไปทีนะหน้าฝน
7: คุณเคยได้ยินเพลงไหม
8: น่าจะมีประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการอะไรอย่าง
7: เ
8: งี้ย
7: คุณเคยได้ยินเพลงของ
8: เพลงอะไรครับ
7: คาราบาวไหม
8: เพลงว่า
7: ฝนหมดไปในเดือนตุลานี่นะย่างพฤศจิกา
8: ครับ
7: ลมพาพัดความหนาวเย็น
8: เฮ้ยได้เหมือนกันนี
7: ่ได้ได
8: ้ได้ได้นะ
7: คือมันจะคือจำฤดูกาลได้ครับเพราะเพลงนี้นะจบตุลาเข้าพฤศจิกาเข้าหน้าหนาวเข้าฤดูหนาวแต
8: ่ก็ช่วงนี้แหละ
7: ช่วงนี้แหละก็เดี๋ยว
8: ใ
7: กล
8: ้
7: ละใกล้ละฝนกำลังจะจากละ
8: ก็สักประมาณลอยกระทงไหมฝนที่จะแบบไปจริงๆจังๆเลยจะไม่มีฝนหลงมาละ
7: ก็ปลายตุลา
8: เออทำนองนั้น
7: ปีนี้ลอยกระทงวานวันที่เท่าไหร่
8: ไม่รู้ไม่ต้องเปิดปฏิทินไม่เคยไปลอยมาหลายปีแล้วเนี่ย
7: ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับทาง SMS นะ4689899นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ทาง Facebook FM 99 Active Radio ทาง YouTube ก็ FM 99 Active Radio เช่นกันนะครับหรือจะเป็นทางออนไลน์ก็มีทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect
8: ครับ
7: นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ FM 99 Active Radio ก็เสิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปรับฟังกันได้นะครับท่านที่กำลังขับรถขับลากลับบ้านอยู่ก็ฝนตกถนนลื่นครับด้วยความระมัดระวัง
8: ครับ
7: นะบางคนแม้ว่าจะมีวิทยุที่รถนะคุณหนู
8: ยังไงครับ
7: แต่ก็ฟังผ่านกดฟังผ่าน YouTube แล้วอ่ะ
8: อ๋อก็คือเปิด YouTube ในรถเลย
7: YouTube Live
8: แล้
7: วก็ฟัง
8: เห็นหน้าร
7: ายการเห็นหน้าด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะเป็นวันที่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะ
8: พรุ่งนี้ตามที่รัฐบาลประกาศเพิ่ม
7: รัฐบาลประกาศหยุดเพิ่มนะครับเนื่องจากมีการประชุม IMF World Bank
8: วันนี้มีการปิดถนนโดยรอบใช่ไหมแถบรัชดาพระราม4อะไรอย่างเงี้ย
7: อันนั้นเขาปิดประท้วง
8: อ
7: ันนั้นเขาปิดประท้วง
8: เขามีประท้วงด้วยใช่ไหม
7: ปิดประท้วงด้วย
8: ก็มีปิดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกอะไรเล็กน้อยด้วย
7: ใช่ก็มีเล็กน้อยมีประท้วงเล็กน้อยนะครับแต่ก็บรรยากาศของ IMF World Bank ก็ถือว่าเป ็นไปได้ดีนะมีภาพน่ารักน่ารักมีขนมไทยมีผลไม้ไทย
8: เอารถขายผลไม้เลย
7: มีกระเป๋าที่ทำจากผ้าขาวม้าเป็นสีสันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
8: รถขายผลไม้เนี่ยผมเสียดายนะ
7: ทำไม
8: น่าจะเชิญพี่ที่ขายผลไม้แล้วแบบไปโชว์ผลงานการใช้มีด
7: สับสับสับสับนะ
8: โชว์สกิลอะไรอย่างนี้หน่อยคือแต่ว่าที่เราเห็นในนั้นนี่คือเขาแบบว่าเฉาะมาเรียบร้อยแล้ว
7: เฉาะมาเรียบร้อยทำให้ทานง่าย
8: ๆโอเลี้ยงไหมพี่ชอบกินโอเลี้ยงไหม
7: อ๋อไม่ชอบเมกาโน่มากกว่าชอบเมกาโน่มากกว่า
8: อ๋อละ
7: นะก็ทางช่อง9 Mcot HD นะครับหรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะร่วมนำเสนอข่าวใน IMF World Bank ในครั้งนี้ด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทาง Mcot นะครับร่วมทำข่าวนะครับในภารกิจระดับโลกแบบนี
8: ้ครับ
7: เอามาเรื่องของฟุตบอลบ้างดีกว่านะครับนายที่นายกูรูของเราเมื่อคืนนี้เนี่ยวันพุธ
8: บันเทิง
7: บันเป็นบันเทิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันเทิงอะไรดีอันนั้นเขาบันเทิงจะตายอันนี้เป็นบันเทิงอะไร บันเทิงยูซีแอลไหม
8: จะบอกว่าบันเทิงแม่มันก็ไม่เต็มปากไม่เต็มคำนะ
7: สนุกนะสนุกนะเมื่อคืนเนี้ย
8: เมื่อคืนเนี่ยใช้ได้
7: ครับ
8: นะครับเพราะว่าเรื่องของการยิงประตูนี่คือแบบโหยยิงกันแบบไม่เป็นยักษ์เป็นยังเลยนะ
7: ยิงกันเยอะ
8: ลูก
7: ย
8: ิ
7: งก
8: ันเยอะลูกเยอะมากๆนะครับ
7: มาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนกันก่อนดีกว่า
8: ได้ครับ
7: นะครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบลีกเฟสเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงอ่ะเริ่มตั้งแต่คู่
8: ตอน5ทุ่มเนอะ
7: 5ทุ่มนะ LAS Kellins กับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนี่บุกไปถล่มลินส์6ประตูต่อ3อ่ะ
8: โหนำ 6-1 ด้วย
7: โอ้โห
8: มีไปผ่อนท้าย
7: มีปลดล็อกการยิงประตูหลายคนเลยทีเดียวบาโคล่าก็ประเดิมแล้วนะครับ
8: ฟิมปงยังหม่งอ่ะ
7: ฟิมปง
8: หม่งด้วย
7: รวมถึงลุยส์คูมาส
8: อาราโฮก็เป็นคนเปิดก
7: ่
8: อนลูกแรกด้วย
7: ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่สวยหรูของลิเวอร์พูลแต่แม่ไปเสียประตูตอนท้ายอีก2ประตูไม่งั้นนะผลต่างประตูได้เสียก็จะบวก5เลยทีเดียวมาเสียในช่วงนาทีที่74กับ77แหละ
8: เอานะยิงได้6ประตูก็เป็นเรื่องดี
7: ครับ
8: โคล่าก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่
7: อก็เป็นคู่แรกนะครับที่เตะกันตั้งแต่ช่วง5ทุ่มเนาะ5ทุ่มกว่าๆ
8: 45
7: 5ทุ่ม45นะคร
8: ับ
7: หลังจากนั้นเนี่ยโอ้ใน
8: มีคู่หนึ่งพี่เอก
7: อีกคู่หนึ่ง
8: อีกคู่หนึ่งเป็นเฟย์นูร์ดนี่ชนะโคโม
7: ่
8: 3-2
7: ครับ
8: โคโม่นี่ต้องดูฟอร์มเยอะๆหน่
7: อ
8: ยเพราะว่าเดี๋ยวเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดต่อไปที่ผีแดงต้องไปเยือนที่อิตาลีด้วยโอ้โหเสียว่าไปนะ
7: จะยังเป็นไมเคิลคาริกคุมทีมอยู่ไหม
8: เป็น
7: หรอ
8: ไม่ไปไหนหรอก
7: ต้องลุ้น
8: หน้านี่เองไม่รีบหรอก
7: เอามาดูคู่ดึกบ้างแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ มีไอซ์โรม่าครับก็แพ้กับเรอัลมาดริดไปแบบสุดระทึกเลยนำก่อน 3-1 แต่มาดริดเนี่ยไม่รู้ไปกินอาร์เซนอลเข้ามาหรือเปล่าก
8: ิน
7: อาร์เซนอล
8: คืนกินอาร์เซนอลไปแน่นอนเมื่อคืนนี
7: ้กินอาร์เซนอลไปนะช่วงท้ายนี่เตะมุมแผงลิสนะครับแซง3ประตูรวด
8: เจ็บใจสำหรับโรม่านะ
7: โอ้โหโรม่ากลายเป็นไม่มีแต้มนะครับ
8: แล้วบรรดาสำรองที่โชเซ่มูรินโญ่หยิบลงไปเนี่ยหยิบลงมายิงเลยอ่ะ
7: ใช่นะครับก็จริงๆเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าตัวที่ส่งไปเนี่ยลงเล่นตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องอาศัยตัวสำรองที่หยิบถูกอ่ะต้องเรียกว่าหยิบถูกนะ
8: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของวินิซุจูเนียนะคร
7: ับ
8: ที่เมื่อวานนี้โดนเปลี่ยน
7: ตัวปลอมหรอ
8: ตกลงเขามีข่าวนี้จริงใช่ไหมเขาบอกว่าตัวจริงเนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วไม่จริงเรื่องนะครับเรื่องปลอมแต่เมื่อคืนเนี่ยโดนเปลี่ยนออกแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่เจ้าตัวไม่พอใจแล้วตัวสำรองที่ลงไปแทนเขาเนี่ยดันลงไปเปลี่ยนเกมไงแล้วความเป็นวินิซุจูเนียเนี่ยพอโดนเปรียบเทียบแบบเนี้ยเมื่อวานนี้เขาก็เลยออกมาตอบโต้ว่าเดี๋ยววินิซุจูเนียกลับมาแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นไงเขาไม่กลัวดราม่าแน่ๆ
7: ไม่กลัวดราม่าคู่นี้ก็ยิงเมื่อคู่เมื่อสักครู่ยิงไป9ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: ลิเวอร์พูลกับ LASK ยิงไป9นี่โรม่ามาดริดกดไป7
8: โอ้โห
7: แล้วดูอีกคู่หนึ่ง
8: ครับ
7: แอสตันวิลล่าเฟเนเมเช่ฮะนี่ก็ยิงกด เฟเนบาเช่ยับเลยครับ6ประตูต่อ0
8: สิงห์พังงาดนี่เมื่อวานนี้นี่คือแบบเกินเป้าเกินเบอร์ไปมาก
7: เฮ้ยไม่คิดว่าเฟเนบาเช่จะโดนเยอะขนาดนี้นะก็ผู้เล่นก็ไม่ได้เหลือมันก็ไม่ได้เหลือผู้เล่นน้อยกว่าด้วย
8: กินวูดเมื่อวานนี้ทำอะไรไม่ได้เลย
7: โอ้โหนะครับเป็น6ประตูของแอสตันวิลล่านะครับมีจากยอนมันซัมบี้นิโคลัสแจ็คสัน2ประตูรอสบัคลีย์2ประตูแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัม
8: เมื่อคืนนี้แจ็คสันคมมากนึกว่าตัวปลอม
7: ถ้าคมๆนี่ตัวปลอม
8: ยิงไกลยิงอะไรโอ้เมื่อวานนี้นี่เฉียบมากๆนิโคลัสแจ็คสัน
7: เอาอีกคู่หนึ่งครับเรอัลเบติสนะก็เปิดบ้านชนะ FC ปอร์โตไป3ประตูต่อ2
8: ครับ
7: นะครับคู่นี้เนี่ยแหมก็ผัดกันยิงนะผัดกันยิงผัดกันยิงนะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเรอัลเบติสเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับ
8: สูสีมาก
7: ประตูชัยเนี่ยมาจากอิสโก้นะฮะเป็นจุดโทษในนาทีที่84นะฮะก็ชนะทีมแกร่งจากโปรตุเกสไปได้นะครับสำหรับทางเรอัลเบติสนะครับ
8: เสียดายแอนโทนีได้แต่แอสซิสต์ได้ยิงกับเขาด้วยอุตส่าห์มีตั้ง3ประตูนะ
7: นะฮะอีกคู่หนึ่งก็ถือว่าพลิกพอสมควร
8: ครับ
7: นะครับโบโดกลิมครับเล่นในบ้านเฉือนดอทมุนนะฮะทีมฟอร์มแรงในบุนเดสเนี่ยโดนโบโดกลิมอัดซะ 1-0
8: โอ้โหนี่โบโดกลิมเวลาเล่นในบ้านตัวจริงนะแล้วยิ่งทีมใหญ่ไปเยือนเพราะว่าหนที่แล้วที่ดอทมุนเล่นกับโบโดกลิมก็จบเสมอ
7: ครับ
8: ก็ชนะไม่ได้นะเม
7: ื
8: ่อวานนี้เลยถึงขั้นแพ้โบโดกลิมเลย
7: แล้วก็อีกคู่หนึ่งโอ้โหคู่นี้นี่ก็บันเทิงจริง
8: ๆครับ
7: นะครับเปิดหน้าลุยกันมันมากนี่ตอนนี้เรากำลังดูเกมย้อนหลังด้วย
8: ครับ
7: ดูรีเพลย์กันดูเกมบันทึกดูเทปอ่ะนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นในบ้านแพ้ PSG ไป 2-4 ซึ่งถ้าแมนยิงกันแม่นวันนี้อีกหน่อยนะอาจจะแพ้ชนะกันแบบ 7-5 อะไรเงี้ย
8: ผมให้ 8-6 เลย
7: อะไรอย่างเงี้ย เออยิงกันโอกาสยิงกันเยอะมาก
8: คือดูเสร็จเนี่ยแล้วพอจบเกมสักพักหนึ่งไฮไลท์มา
7: ครับ
8: พี่ไฮไลท์เกือบ15นาทีอ่ะ
7: ค
8: ือเขาคงแบบหยิบออกไม่ได้จริงๆอ่ะ
7: ใช่
8: ไฮไลท์15นาทีอ
7: ่
8: ะ
7: มันสำคัญจริงๆคู่นี้นะครับแล้วก็แม้ว่าทางแมนซิตี้เองเนี่ยจะแพ้ในบ้านนะครับ2-4แล้วก็โดนนำไปก่อน 3-0 เลยทีเดียวนะครับครึ่งหลังเองเนี่ยเป็นแมนซิตี้เองก็ถือว่าเล่นได้ดี
8: เป็นเอาจริงๆเห็นสกอร์ 2-4 อ่ะมันอาจจะดูห่างคนบอกให้โดนถล่มแต่คุณไปดูรูปเกมกับโอกาสกับจังหวะเนี่ยมันเป็นบอลที่ผมว่ามันใกล้เคียงมากนะ
7: ใช่
8: เพียงว่าถ้าผลการแข่งขันเนี่ยมันดูห่างไปนิดนึง
7: ผมว่า
8: สู้สนุกมาก
7: ๆที่สำคัญคือทาง PSG จบได้คมกว่าแล้วก็เด็ดขาดกว่าเท่านั้นแหละ
8: ก็คือโหเมื่อวานนี้ฮาแลนด์แมนซิตี้มีทั้งคานมีทั้งเชียวจอโอ้โหเยอะแยะไปหมด
7: แม้ว่าฮาแลนด์จะยิงคนเดียว2ประตูนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ก็ช่วยซิตี้ไม่ไหวครับแพ้ไป2ประตูต่อ4นะครับจริงๆเกือบเป็น 2-5 แล้วล่ะ
8: ครับ
7: นะฮะแต่ว่าทางเฟรนันโตเรสยิงจุดโทษเบาหวิวเลยนะแล้วก็ทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
8: ่ครับ
7: นะก็พลาดจุดโทษไปในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับ
8: ถือว่าเล่นดีนะผมบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะแพ้ 2-4 แต่ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สมศักดิ์ศรีเลย
7: นะครับคู่อื่นนะครับชักดาโดเนตครับเอาชนะ AEK Athensไป3ประตูต่อ1นะคร
8: ั บ
7: แล้วก็สโลวานบราติสลาวาแพ้ให้กับสตุตการ์ดไป0ประตูต่อ3นะครับก็เลยทำให้ตารางคะแนนในรอบลีกเฟสนะครับตอนนี้ทุกทีมแข่งไปแล้ว2เกมเท่ากันหมดเลยนะครับจ่าฝูงเนี่ยเป็นทาง PSG นะครั
8: รบ
7: ที่มี6คะแนนเต็มชนะรวด2เกมแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยพวกเขาบวก7นะแล้วก็ยิงประตูได้มากกว่าบาร์เซโลนา
8: ก็คือบวก7เนี่ยมีทั้ง2ทีมนั้นอีกทีมหนึ่งก็คือวิลล่าด้วยนะก็ไปตัดกันที่จำนวนประตูนะครับการยิงอย่างเดียวเท่านั้น
7: ครับผม
8: นะครับทีมที่ชนะรวดก็จะมีพวกสตุตการ์ดลิเวอร์พูลสปอร์ติ้งลิสบอนอาร์เซนอลเรอัลมาดริดแล้วก็เรอัลเบติสตอนนี้ชนะรวด6คะแนนเต็มมีทั้งหมด9ทีมนะครับ
7: ครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เกมเมื่อคืนอังคาร
8: ครับ
7: ก็แพ้แอตเลติโกมาดริดไป0ประตูต่อ2นะครับคือจริงๆถ้าใครได้ชมเกมนี้เนี่ยจริงๆแมนยูก็มีโอกาสจบ
8: ไม่ได้แย่มาก
7: ไม่ได้เล่นแบบแย่แบบน่าเกลียดเนาะเพียงแต่ว่า มันสู้ความเด็ดขาดในจังหวะจบไม่ได้
8: คือจะเป็นช่วงต้นเกมท้ายเกมเนี่ยชอบเสียประตูเสียเร็วหรือแม้กระทั่งบางเกมพอจะคุมคุณจะรักษาสกอร์ให้ได
7: ้ก็ไปเสีย
8: เสียประตูนี่ต้นเกมท้ายเกมเนี่ยเป็นอะไร
7: นะก็นี่คือจริงๆมันอย่างในยุคของรูเบนอโมริมเนี่ย
8: ครับ
7: เราก็จะบ่นกันเรื่องระบบการเล่นไม่ดีหรือเปล่าดื้อไม่เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้จำได้ไ
8: หมเล่นหลัง3ไง
7: แต่พอในยุคของคาริกเนี่ยก็หลัง4ให้แล้ว
8: ก็เล่นตามแบบว่าแผนทั่วไปเลย
7: เ
8: บสิกเลย
7: ตอนนี้เราจะโทษกันเรื่องอะไรดี
8: หันไปหาใครก็โทษคนนั้นตอนนี้ทั้งฟอร์มนักเตะสภาพจิตใจด้วยผมว่านะครับสถานการณ์ภายในทีมด้วย
7: ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่เป็นทีมใหญ่แล้วก็ยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับแพ้ติดกัน2เกมเลยก็อย่างทางอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยโอ้โหก็มีกำมันมาก
8: พลิกล็อกแบบไม่อยากจะเชื่อครับ
7: ก็ไปแพ้ให้กับขับรูชไป3-4นะครับคู่ของเอซิมิลานกับขับรูชเนี่ยก็โอ้โหยิงกัน
8: อินเตอร์นี่ยิงประมาณ30ครั้งน่ะแต่แพ้
7: มากใช่
8: โอ้โห
7: นะฮะแพ้ไป2เกมรวดแล้วนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานยังไม่มีคะแนนนาโปลีเองก็เช่นเดียวกันครับนาโปลีก็เป็นอีกทีมนึงที่ยังไม่มีแต้มเลยแพ้2เกมรวดเหมือนกันครับนาปลีก็แพ้อาร์เซนอลแล้วก็แพ้บียาเรียล
8: แต่อีกหนึ่งทีมที่ดูแล้วแบบอ่ะสะดุดแบบที่ไม่น่าสะดุดย้อนกลับไปก็คือฝั่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด
7: ์
8: นะครับที่มีเพิ่งมีแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับพอเมื่อวานนี้ก็ดันไปแพ้โบโดกลิมด้วย
7: ก็ภาพรวมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสก็ประมาณนี้นะครับ
8: ใช่เมื่อวานนี้ผมไปนั่งนับแล้วจำนวนการยิงประตูทุกคู่เมื่อวานนี้เล่นกัน18คู่ยิงกันไปทั้งหมด78ประตูเลยนะ
7: ครับ
8: หารกันไปแล้วเนี่ยตกเฉลี่ยนัดหนึ่งก็ 4.3 ประตูต่อ1เกมเลยอ่ะคือเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันเป็นนัดที่2นัดที่3เนี่ยมันยังเล่นกันแบบไม่ต้องกลัวอะไรไงคือแบบลุยไปเลยเปิดไปเลยยิงไปเลย
7: ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบเดิมที่เย่าเยือนเจอกัน2เกมไง
8: อ่าฮะนั่นก็มีส่วนเยอะ
7: มันเป็นคู่ต่อสู้ใหม่ทุกเกม
8: ครับ
7: นะครับมันก็ต้องใส่สุดทุกเกมเหมือนกัน
8: นั่นแหละ
7: มันก็เลยยิงกันเยอะ
8: แต่ว่าพอแรกๆพอยิงเยอะแต่ว่าท้ายๆบางทีพอเห็นช่องทางเห็นลู่ทางในการเข้ารอบไปแล้วนะบางทีมันอาจจะมีแบบแผ่วๆบ้างตอนนี้ก็ใส่กันเต็มที่เลยเรื่องของการยิงประตูเนี่ยผมบอกเลยว่ายูฟ่าน่าจะปลื้มมากยิงกันขนาดนี้นะครับ
7: ไปดูกันที่ลีกรองของอังกฤษบ้างเมื่อคืนก็มีนะลงเตะกันหลายคู่นะครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนอร์ดิชซิตี้ก็แพ้ซาแธมป์ตันไป0ประตูต่อ1พอสมาร์ทเอาชนะทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2นะครับเดอร์บี้เคานตี้ก็แพ้กับ QPR เล่นในบ้าน QPR นะครับQBR ชนะดาร์บี้ไป 4-1 และเวสต์แฮมครับ
8: โอ้โห
7: เล่นโหดตบลินคอนไปถึง6ประตูต่อ0
8: แล้วก็แต่เล่นลินคอนไปทำอะไรลินคอนมันโดนใบแดง2ใบ
7: เออ
8: เกมผ่านไป20นาทีเศษ
7: ใช่โดนใบแดง2ใบ
8: ก็สมควรแล้ว
7: สมควรโดนนะฮะคือลำพังไม่ต้องโดนใบแดงนี่ก็น่าจะโดนอย่างน้อย 3-4-0 อยู่แล้วนะสำหรับลินคอน
8: ครับ
7: ก็หลังจากเกมนี้เนี่ยทำให้ทางเวสต์แฮมเนี่ยก็ไล่บี้จ่าฝูงอย่างโซนซีมามี19คะแนนนะครับจาก10นัด
8: ครับ
7: นะครับจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นโซนซีนะครับชนะ7เสมอ2แพ้1โซนซีมี23คะแนนฟอร์มหลังโซนซีแรงมากนะครับชนะมา4เกมรวดเลยนะครับแล้วก็มิดเดิลสเบอร์ครับตามมาเป็นอันดับ2นะฮะ21คะแนนแล้วก็เวสต์แฮมกับทางเบอร์มิงแฮมนะฮะก็ตามมาเป็น19กับ17คะแนนนะครับ
8: เมื่อวานนี้ผลจากการที่เวสต์แฮมยิงครึ่งโหลเนี่ยทำให้ตอนนี้ผ่านไปแล้ว10เกมเวสต์แฮมยิงในแชมเปี้ยนชิพไป29ลูกนะค่าเฉลี่ยก็เหยียบๆ3ประตูต่อนัดก็เต็ง1ครับในการที่จะลุ้นขึ้นชั้นอยู่แล้วสำหรับเวสต์แฮม
7: คือฤดูกาลนี้เนี่ยแชมเปี้ยนชิพมีการปรับรายละเอียดเรื่องของการเพลย์ออฟนะ
8: ครับ
7: คุณหนูคือแชมเปี้ยนชิพเนี่ย2อันดับแรกแชมป์กับรองแชมป์คือเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกไปเลย
8: อันนี้เหมือนเดิม
7: เหมือนเดิมนะครับแต่เดิมเนี่ยคืออันดับ3 4 5 6 ็จะมาเล่นเพลย์ออฟกัน

0: มันขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นว่าทีมอันดับ3มีแต้มเท่านี
1: ้
0: ทีมอันดับ8มีแต้มเท่านี
1: ้
0: อาจจะห่างกันสัก10กว่าคะแนนสมมุตินะแต่บางทีทีมอันดับ8อาจให้เลื่อนชั้นก็ได้นะ
2: ใช่
0: ทำไปเล่นไปนะ
2: อันนี้ก็อาจจะสนุกนะผมดูแล้วเนี่ยมันทำให้ตั้งแต่9 10 11 12ลงมาเนี่ยมันได้ลุ้นไงตอนเกมนัดท้ายๆมันยังได้ลุ้นไปจนเกมท้าย
0: ๆเพราะเราจะเห็นว่าไอ้2นัดสุดท้ายแบบเนี้ยการแย่งบางทีการแย่งอันดับ6ตั้งแต่เดิมเนี่ยโอ้โหมันยังคงเข้มข้นแล้วเรื่องลูกได้เสียด้วย
2: โอ้โห
0: การยิงประตูพอแต้มเท่ากันเนี่ยโอ้โหมันเบียดกันสุดๆไปเลย
2: ทีนี้มันไม่ได้แค่5 6นะ
0: 7
2: คราวนี้มันจะกลายเป็น6 7 8 9 10 11 12ละที่จะต้องมาไล่บี้กันนะครับก
0: ็
2: ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง EFL นะครับหรือฟุตบอลลีกอังกฤษเนี่ยปรับเพื่อให้มันดูสนุกขึ้น
0: คร
2: ับตอนนี้เนี่ยท้ายตารางของแชมเปี้ยนชิพเป็นวัตฟอร์ดดาร์บี้แล้วก็เพรสตันนะครับก็เป็น3ทีมที่อยู่ท้ายตาราง
0: แต่ที่น่าห่วงอีกทีมนึงคือเบอร์ลี
2: ่เพิ่งชนะเมื่อ2เกมที่แล้ว
0: แต่ก็ยังอยู่อันดับ21อ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่1ทีมที่ขึ้นลงๆสำหรับพรีเมียร์ลีกอยู่แต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับ
2: โอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใน2ลีกที่เราอัปเดตผลการแข่งขันไปมาดูข้อความกันหน่อย
0: ก่อนจะไปดูข้อความขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะครับ
2: เช
0: ิ
2: ญครับคุณอู
0: ๋ขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150รวมถึงขอขอบคุณนะครับ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศครับ
2: ครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับเก็บข้อความไว้นิดนึงนะครับทาง SMS 4689899นะครับข้อความคุณจืดเองบอกว่าทำแบบเชลซีไม่ดีก็ขายออกไม่ต้องทนใช้ให้คุ้มเหมือนแมนยูฮะแบบปัจจุบันก็คือดาร์โลนี่คือตัวอย่างนะ
0: คือแมนยูก็ยังคงมีปัญหาสภาพคล่องอยู่ประมาณนึงนะ
2: เราคุยกันหลายรอบเนอะเรื่องทั้งซิตี้เองก็ดีหรือเชลซีเองเนี่ยเวลานักเตะที่เข้ามาเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่ใช้นักเตะในทัมมิ่งที่มันค่อนข้างดีอะไม่ได้ใช้จนนักเตะมันฟอร์มแย่จนขายไม่ได้ราคาคุณอู๋นึกภาพใช่ไหม
0: คือแมนยูเนี่ยคือฝืนไปแล้วนักเตะคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปทำกำไรได
2: ้มันอาจจะ
0: แมนยูจะขาดทุนเสมออ
2: าจจะไม่ใช่เรียกว่าฝืนก็ได้นะอาจจะเรียกว่ามันฟอร์มมันไม่ดีฟอร์มมันไม่ดีแล้วมันปล่อยไม่ออก
0: อ่
2: ะคุณจำไม่ได้เหรออย่างแบ็กซ้ายอะไอ
0: มาเลเซีย
2: เอออย่างเงี้ย
0: โอ้อันนั้นก็เจ็บจนอยู่กับโรงพยาบาลมากกว่าอยู่ในสนาม
2: เจ็บทั้งฟอร์มไม่ดีรวมแล้วหลายๆอย่าง
0: อันนั้นปล่อยไม่ออกเลย
2: มันปล่อยไม่ได้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ตังค์
0: ก็คือมันต้องแบบบางทีคุณก็ต้องร้อยเข้าหมดสัญญาไปเองอะไรเงี
2: ้
0: ย
2: มันก็เลยเป็นแบบที่เชลซีทำไม่ได้นะครับ
0: ครับ
2: บอก28ตุลาครับจะเข้าสู่ฤดูเหมัน
0: อ๋อ28ตุลาฤดูหนาวยังเป็นทางการ
2: ส่วนฝรั่งเนี่ยของเมืองนอกเนี่ยเขาจะเอาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
0: ครับ
2: ที่จะใช้วินเทอร์ไทม์อ
0: ่ะที่จะปรับเวลา
2: ปรับเวลานะครับเขาเรียกว่าเป็นการออกสตาร์ทเข้าฤดูหนาววันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลานะก็คือถ้าของเดือนนี้ก็จะตรงกับวันที่25
0: ครับ
2: นะครับข้อความนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณเอกพระยานาแสนสุดที่รักกับน้องอู๋เซอร์ไวเวอร์อยากให้ช่วยวิเคราะห์นมตาหมีหน่อยฮะว่าหอมหวานมันอร่อยไหม
0: แน่
2: แล้วเรื่องรถยนต์ที่เป็นกระแสนะฮะคุณเอกมองว่าผู้ปกครองสอนน้องยังไงดีครับถ้ารู้ตัวว่าไม่ได้รับแชมป์จากคุณสุรศักดิ์ FC คนดีคนเดิ
0: ม
2: เนี่ยเราเนี่ยนะสุรศักดิ์นะ
0: สุรศักดิ์หลายประเด็นเลยนะ
2: สุรศักดิ์นี่เขี่ยทุกประเด็นเลยนะ
0: ร้อนๆทั้งนั้นเลย
2: ร้อน
0: ทั้งนั้นเลย
2: ประเด็นนี่เรียกแขกทั้งนั้นเลยขอบคุณวิลล่าที่ยิงแค่6ลูกนะขอบคุณเวสต์แฮมด้วยที่ยิงแค่6ลูกเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยยิง7ปุ๊บก็
0: อ๋อก็กลับมาหาเราอีกแล้ว
2: เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ฟังเคารพธงชาติก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
3: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
4: ส
1: สนับสนุนโดย

0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: มีชีสอีกไหม
0: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ก็18:03 นนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Guru นะครับ
1: ครับ
0: ทักทายข้อความทาง YouTube กันบ้างครับคุณปลั๊กนะส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วง17:00 นแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ไปอ่านทางวิทย์ทาง SMS ก่อนนะครับแล้วก็คุณปลั๊กบอกวันนี้วันเกิดคุณนิน่าสุทธิตาเด็กหงพันแท้วัย44 ปีอ่ะคุณนิน่านี่ก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วย
1: ครับ
0: นะเคยไปร่วมรายการที่PPTV กับคุณนิน่าคุณนิน่าอยู
1: ่ฮะ
0: หลายครั้งอยู่นะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับคุณธัญเทพนะบอกว่าโค้ชคนต่อไปแมนยูเนี่ยให้ทำสัญญาชั่วคราวแบบ 3-4 ปีนะฮะถาวรทีไรบะไรทุกทีนะฮะจริงๆชั่วคราวแบบจบฤดูกาลดีกว่า
1: ซีซั่นต่อซีซั่น
0: อะไรอย่างนั้น
1: พอไหมหรือบางคนบอกไม่พอเดือนต่อเดือนไหม
0: คุณธัญเทพบอกเขาเข้าใจยังเอาใจช่วยโค้ชที่คุมทีมนะฮะแต่รอบนี้เข้าข้างลิช่านะฮะลิซันโดนะฮะคาริคควรได้นักเตะเยอะกว่านี
1: ้ครับคือการเสริมทีมเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวบางคนก็ออกมาบอกว่าจริงๆแมนยูก็เป็นทีมที่ขาดสภาพคล่องพอประมาณกับช่วงตรงนี้นี่คือที่ผ่านมาก็ใช้เงินได้เท่านี้แหละถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการเงินของแมนยูเพราะฉะนั้นแมนยูอาจจะต้องแบบรัดเข็มขัดสักหน่อยมันเลยทำให้ไม่สามารถแบบทุ่มไปซื้อคนนั้นคนนี้ได้ตามใจชอบ
0: ก็ก่อนหน้านี้ซื้อเลเทไง
1: เออ
0: ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
1: แล้วพอผลงานตกลงมารายรับคุณก็ลดน้อยลงไปมันก็ยังเยอะอยู่นะแต่สำหรับแมนยูเนี่ยมันยังถือว่าน้อย
0: ใช่
1: มันก็เลยทำให้
0: คือสมมติว่าซื้ออันโตนี่อย่างเงี้ยควรจะขายได้สัก70สมมตินะ
1: ตอนขายเท่าไหร่นะ30มั้งซื้อมา
0: ซื้อฮอยลุนอย่างเงี้ยมันก็ควรจะขายได้ราคากว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: มีคนไหนได้กำไรบ้างดีกว่าไม่น่าม
0: ีไม่มีนะ
1: ไม่น่าม
0: ีคุณเปเป้ทักทายเข้ามาสวัสดีพี่เอกพี่อู๋เล็กครับ
1: ครับ
0: คุณอาคมบอกคู่นี้ไม่เน้นหาแต่ถ้าบังเหวงมาจะถามว่าหาไหมคอนเต้หรือนาเกมันมานักเตะชุดนี้ไม่เข้าสไตล์นะ
1: ครับ
0: ยังไงก็เชียร์นะเจอลีดกดให้ยับเลยนะอย่าโดนยับก็พอนะฮะลีดเล่นกับปืนโคตรดีเลยนี่แหละครับกำลังจะพูด
1: อยู
0: ่เห็นลีดเล่นกับอาร์เซนอลแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าแมนยูไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดก็มีโอกาสจะโดนซ้ำอีก
1: พี่มีความรู้สึกว่าพอมันเข้าสู่สถานการณ์ที่มันแบบมันแย่แบบเนี้ยมันจะมีจุดยูเทิร์นกลับมาในนัดต่อไปไหมคือมันจะแย่กว่านี้มันก็หนักเกินไปแล้วนะที่ผ่านมาแมนยูจะมีช่วงที่แบบรู้สึกถ้ามันแย่มากๆมันจะกลับมาได้รู้สึกไหมรู้สึกมั่นใจขนาดนั้น
0: ไหมวันนี้เกมนี้ยังไม่รู้สึก
1: ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยเดี๋ยวไปเยือนโคโม่ก็ยากต่อ
0: นะสรุปนะคุณณัฐพงศ์บอกว่าบอร์ดบริหารมันแย่ครับ
1: เออจริงๆตอนแรกที่คุณแบบผมรู้สึกว่าให้ได้บอร์ดใหม่ยกเครื่องใหม่เนี่ยนึกว่ามันจะดีในระยะยาวกว่านี้ทำไปทำมาเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ดีมากอย่างที่เราคาดหวังเอาไว
0: ้คุณพีชีบอกว่าคาริกใช้เวลาครึ่งซีซั่นพาทีมห่วยๆของอโมริมเนี่ยที่จบที่15ไป UCL แต่เปิดซีซั่นมาไม่กี่นัดแฟนกับตัดสินคาริกแล้วนะครับน้องแมวอ้วนบอกนายเอกพี่อู๋แมนยูจะไม่รู้จักคำว่าชนะเลยใช่ไหม5 นัดติดแล้ว ถ้าแมนยูเกมลุกตันหรือบูโน่ฟอร์มตกลองจับเมนูหรือทิลิมันไปเล่นเบอร์10แทนบูโน่ดีไหมครับก็เกม
1: ล่าสุดนี่ไง
0: ยูริเล่นเบอร์10
1: เป็นไงล่ะบ่นกันยับเลย
0: ยับเลยอ่ะโอเคนะครับ
1: ดีเท่าไหร
0: ่อ่ะมีข่าวหนึ่งคุณหนูผมเปิดเจอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอพูดถึงเรื่องแมนยูปั๊บหลายคนก็พูดถึงเรื่องคอนเต้บ้างล่ะนะเกลส์มันบ้างล่ะ
1: ก็เป็นเบอร์ใหญ่ที่ยังว่างงานอยู
0: ่จะเอามาแทนคาริกอีกแล้วนะฮะ มีหนึ่งคนครับที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีข่าวเล็กๆเหมือนกันว่าถ้าคาริกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะครับมีข่าวขึ้นมาก็คือเกเรตเซาเกตครับเกเรตเซาเกตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าปิดประตูการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะครับเกเรตเซาเกตยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับมารับงานคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับ
0: โดยผู้จัดการทีมวัย56 ปีเนี่ยก็หลังจากที่อำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษที่พาทีมสิงโตคำรามผ่านไปในยูโร2024ก็แพ้สเปน
1: อ่าฮะ ก็คือเข้าชิงแล้วก็ไม่สมหวังสักทีอ่ะ
0: ใช่นะครับก็ไม่ได้รับงานคุมสโมสรเลยนับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาก็ไม่ได้รับการคุมทีมเลยเนาะและไม่ได้คุมทีมสโมสรเลยตั้งแต่ปี2006อ่ะ
1: โอ้เขาอยู่กับทีมชาติมานานมากไง
0: ใช่นะครับที่ผ่านมาเซาเกตเนี่ยมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอยู่รวมไปถึงสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกด้วยล่าสุดนะครับทางแกเร็ธเซาเกตให้สัมภาษณ์ในรายการ The Amol Rajan Connection นะก็บอกว่าผมยังมองไม่เห็นสถานการณ์ที่ผมจะทำแบบนั้นเลย
1: ครับ
0: ก็คือหมายถึงในการกลับไปคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงท้ายๆที่ผมคุมทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเริ่มหมดสนุกแล้ว
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลา

0: แบบนั้นน่ะชัยชนะคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้คุณเดินหน้าต่อไปได้แต่มาถึงช่วงท้ายเนี่ยผมแทบจะไม่ได้มีความสุขกับชัยชนะนานเกินกว่า2นาทีเลยด้วยซ้ำดังนั้นผมจึงแทบไม่ได้ดูฟุตบอลอีกเลยคาริกบอกว่าผมเคยไปดู FA คัพรอบชิงชนะเลิศ
1: อ่ะเซาเกตพี่เซาเกต
0: อ่ะขออภัยเซาเกต
1: อยากนี่อยากให้มาแทนเลยนะ
0: ใจมันคิดถึงคาริกไงเซาเกตบอกว่าผม
1: เรารักคาริกนี่นะพูดแต่ถึงคาริกกับพี
0: ่เฮ้ยผมยังไม่ได้ไล่เขานะคาริกเนี่ยผมยังให้เขาทำทีมต่อไปอยู่
1: ครับ
0: ผมเคยไปดูเกม FA คัพรอบชิงชนะเลิศเพื่อไปเห็นทีมรักของผมอย่างคริสตัลพาเลซคว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สลับกับเรื่องอื่นๆนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เหยียบสนามฟุตบอลอีกเลย
1: โอ้นั่นก็เท่ากับว่าประมาณ2ปีที่ผ่านมาแกดูบอลในสนามแมตช์เดียว
0: ใช่
1: ถ้าไม่ใช่พาเลซแกก็ไม่ดู
0: ดังนั้นเนี่ยความกระตือรือร้นของผมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหนี่กลายเป็นว่า
1: เหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่า
0: เบื่อฟุตบอล
1: เบื่อกับงานที่ตัวเองเคยทำมาแล้วก็รู้สึกแบบอิ่มไม่มีความกระหายอ่ะ
0: ถูกหมดพลังหมดไฟแล้ว
1: หมดแพชชั่น
0: เออ
1: หมดอะไรตายอยากไปเลยฟุตบอลอ่ะ
0: บางทีมันอาจจะเครียดไงบางคนชนะปุ๊บก็มีความสุขใช่ไหมน
1: ี่
0: ทางเท้าเกตบอกว่าพอชนะเนี่ยมีความสุขไม่เคยเกินนานเกิน2นาทีเพราะหลังจากนั้นน่ะมันต้องเครียดต้องมีทำงานต่ออ่ะนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่หากใครจะเล็งเกเรเซาเกตไว้อาจจะต้อง
1: อันนี้สำคัญ
0: ยังก่อน
1: ผมว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวนี่สำคัญ
0: ใช่
1: คือบางทีเนี่ยคือถ้าคุณมีความต้องการอันนี้ผมว่ามันยังเห็นทางที่จะกลับมาคุมทีมได
0: ้คือต้องบอกว่าอาจจะยัง
1: เออแต่ความรู้สึกคือตอนนี้ถ้าคุณไม่สนุกแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันทำงานแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ตอนแรกบางคนบอกคนไปแซวไงว่าไม่กล้ารับงานเปล่าทีมใหญ่สโมสรดังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆเส้นทางในการคุมสโมสรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยกย่องพูดถึงอะไรมากมามีกับการคุมทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบไปถึงสุดเส้นทางได
0: ้ครับ
1: โอ้โหแต่บทสัมภาษณ์วันนี้ไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะพี่นะ
0: เออจริงจริง
1: ชัดจริ
0: งจริง
1: ชัดจริงๆไม่ต้องไปตีความไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือแค่บอกว่าสั้นๆคือผมไม่สนุกกับฟุตบอลแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไม่สนุกกับฟุตบอลแล้วอันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดคือ
1: ครับ
0: ไปดูเกมครั้งล่าสุดในสนามเนี่ยค
1: ือ
0: ชิงชนะเลิศของพาเลซอ่ะ
1: ไม่ดูบอลแล้วไป
0: คือจะตามทันได้ไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เออตามเทรนหรือไม่
0: ตามแท็กติกอะไรทันไหมอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เอออันนี้สำคัญเลยครับ
0: จะเอาไปแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่าก็มีนะครับก็มีการเจอกับนักการเมืองเจอกับคนในวงการสื่อนี่เริ่มพูดถึงวงการอื่นนะเซาเกตบอกว่าได้เรียนรู้นะครับการเป็นภาวะผู้นำจากหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นเฮ้ยเหมือนเขาจะเดินทางเส้นทางอื่นหรือเปล่า
0: ครับ
1: เขาบอกว่าตอนนี้มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกเรียนรู้สิ่งอื่นๆมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกสนุกคำว่าสนุกกับการใช้ชีวิตในบทบาทใหม่ที่ไม่อยู่ในเส้นทางเดิม
0: ไปใช้เงิน
1: อ
0: ะ
1: เออใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่กับฟุตบอลรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับเส้นทางอื่นมากกว่าแล้ว
0: เนี่ยถ้าย้อนไปดูว่านัดสุดท้ายที่บอกว่าไปดูพาเลซในเอฟเอคัพนัดชิงเนี่ยเป็นเกมที่เวมบลีย์นะที่พาเลซของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ชนะแมนซิตี้ 1-0
1: ครับ
0: แล้วก็คว้าแชมป์ FA Cup ไปครองคนที่ดูฟุตบอลครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2025เท่ากับปีกว่าแล้วร่วม3ปีแล้ว
1: ก็คือนัดสุดท้ายของเขาเลยคือเนี่ยก็ยอมรับว่าช่วงท้ายในการคุมทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็เริ่มไม่มีความสุขแล้วนะเฮ้ยอันนี้เขาเพิ่งเปิดเผยมานะถ้าใครย้อนไทม์ไลน์กลับไปเนี่ยเฮ้ยนัดไหนหรือแม้กระทั่งสีหน้าท่าตาภาษากายอะไรเนี่ยตอนนั้นเซาเกตเริ่มไม่มีความสุขในช่วงท้ายกับทีมชาติอังกฤษ
0: ครับ
1: ชัยชนะบางเกมที่พี่เอกบอกไปเนี่ยกับทีมชาติอังกฤษทำให้เขาแฮปปี้ได้แค่2นาทีเออเนี่ยนี่คือเพิ่งย้อนกลับมายอมรับจริงๆนะ
0: แต่ว่าตอนนั้นเซาเกตเองเนี่ยก็โดนกระหน่ำเยอะอีก
1: โดนเขาโดนตลอดเพราะว่าทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่มีความคาดหวังสูงเสมอแชมป์โลกแชมป์ยูโรเนี่ยมันถูกพูดถึงในระดับนั้นตลอดแล้วสื่ออังกฤษเองอ่ะก็คอยกดดันเขาทุกวิสฝีก้าวอยู่แล้วอ่ะทำอะไรมันก็หนีความกดดันไม่ได้เลยแล้วพอเข้าชิงได้ก็ไม่ได้เข้าชิงอีกทีนึงก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: นะมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: แฟนแมนยูก็เลยตัดคนนี้ออกไปเพราะว่ามันผมเคยมีความรู้สึกว่าแฟนแมนยูบอกเฮ้ยเอานะลองก็ดีนะสำหรับเซาเกตอ่ะมันเป็นอีกเวนึงอะไรเงี้ยเออแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ดูแล้วก็

0: คงต้องตัดตัวเลือกตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เขามีความชัดเจนกับเส้นทางอื่นไปมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: พูดถึงลิซันโดมาร์ติเนสนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ออกมานะครับโอ้โหฟาดไม่ยั้งใส่เจสันวิลคอกหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แอตเลติโกมาดริดนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องของสภาพทีมหรือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสบอกว่าก็เขาไม่พอใจกับขุมกำลังที่มันมีอยู่ณปัจจุบันนะครับคือถ้าพูดแค่นี้ผมว่ามันอาจจะยังดูไม่ได้แรงมากเขาก็โจมตีต่อเนื่องไปถึงนะครับผู้บริหารก็คือเจสันวิลคอกที่ทำหน้าที่หลักในการซื้อขายนักเตะเขาบอกว่ามันยังไม่เพียงพอกับขุมกำลังที่เป็นอยู่นะปัจจุบันก็คือซื้อน้อยไปแล้วก็ยังไม่ได้นักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีเข้าสู่ทีมอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้นี่คือตอนนี้เล็งเป้าที่วิลคอกแล้วยิงเลยนะ
1: ก็จริงเน
0: า
1: ะ
0: ยิงใส่เลยอะลิซันโด
1: เพราะว่าไปซื้อในตำแหน่งใกล้เคียงมาทำไมตั้ง3ตัวดูไหมบาเลบ้าอังเดซานโต้ทีมทีละมันอย่างเงี้ย
0: แต่นั่นคือตำแหน่งที่แมนยูขาดอันนี้พอเข้าใจได้แต่ตำแหน่งอื่นที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้ด้วยตามกันไปไม่ใช่แค่เฮ้ยไปแก้ในจุดเดียวที่มันเป็นปัญหาตรงกลางแล้วมันไปกระจุกอยู่แค่นั้นนะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเดือดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นการพูดแบบโดยตรงถึงเจสันวิลคอกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เพิ่งออกมาแถลงการออกสเตทเมนต์ขอโทษ
1: แต่ตอนอโมริมที่วิจารณ์ผู้บริหารเนี่ยก็โดนปลดเลยนะ
0: นั่นแหละ
1: แต่นักเตะเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนปลดอาจจะโดนปรับมั้ง
0: ก็อาจจะเป็นการลงโทษภายใน
1: มีบทลงโทษไหม
0: ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีออกมาซึ่งลิซันโดเขาบอกว่าตอนที่เขาทำไปเนี่ยมันมาจากแพชชั่นมันมาจากอารมณ์อ่ะคือทีมแพ้แล้วคิดเขาคงคิดว่าเฮ้ยถ้าทีมเรามีนักเตะที่มันเกรดดีกว่านี้ทุ่มทุนมากกว่านี้มันอาจจะดีกว่านี้ไงเขาบอกว่ามันมาจากความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นก็ใช้ส่วนนี้ในการเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นก็คือมันมาจากความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นของผมอะแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปด้วยนะครับก็เพิ่งใจเย็นแล้วก็ออกมาขอโทษนะครับในวันนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวอังกฤษเองเขาก็บอกว่าจริงๆแมนยูเนี่ยมันไม่สามารถทุ่มเงินแบบ
1: เดิมได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้แบบเดิมอีกต่อไปตอนนี้เราก็จะได้ยินข่าวว่าเฮ้ยกลุ่มผู้บริหารหรือว่าเจ้าของต้องรัดเข็มขัดประมาณนึงอะเลยทำให้แมนยูเนี่ยได้เสริมทัพได้แค่นี้เท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ลิซันโดเองก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าแฟนแมนยูบอกว่าไอ้นักเตะที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็ควรเล่นต้องเล่นให้มันดีกว่านี้นะพี่
1: ใช่
0: มั้ยคืออาจจะไม่ได้เป็นทีมที่เพอร์เฟคตามที่นักเตะต้องการเนี่ยแต่ฟอร์มมันจะต้องเวิร์คกว่านี้สิมันไม่ต้องแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี
1: ้ไม่ควรจะต้องลำบากขนาดน
0: ี้ประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูว่าลิซันโดเองเนี่ยก็อาจจะหลังๆเจอไมค์สื่อก็คงต้องเดินหนีหน่อยละเพราะว่าแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู
1: ่
0: เป็นคนที่มีแพชชั่นค่อนข้างสูงนะครับก็คงไปต้องไปคุย
1: แต่อย่างเงี้ยสื่อจะชอบไง
0: ชอบ
1: ก็จะชอบยื่นไมค์ละเอาได้ข่าวแล้ว
0: ไม่ใช่ไปถามแล้วตอบแบบเบสิกตอบแบบว่าเป็นแพทเทิร์นทั่วไปตอบแบบนี้แหละโอ้โหสารงานต่อได้อีกยาว
1: แต่สโมสรเองก็คงเลยว่าเฮ้ยอย่านะไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วนะอะไร
0: ไม่รู้ว่าภายในสโมสรตอนนี้เดินสวนเนี่ยจะสร้างอยู่คอกแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับกรณีของเรอัลมาดริดที่โชเซ่มูรินโญ่เปลี่ยนเอาวินิซุสจูเนียร์ออกนะครับแล้วก็ส่งเอาทั้งคาร์ลอสเอสปีเอาเอนดริกลงมาแป๊บเดียว SP ลงมาแป๊บเดียวพังประตูได้ทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะเอนดริกที่ยิงประตูนะครับด้วยลูกหม่งจากลูกเตะมุมได้ด้วยเนี่ยนะครับโชเซ่มูรินโญ่บอกนะครับชัดเจนว่าเอนดริกเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับที่สโมสรจะปล่อยยืมตัวเขาในช่วงตลาดรอบ2มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะปล่อยให้บรรดาทีมในอิตาลี
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของโรม่าด้วยนะครับแต่ว่าพอมีส่วนสำคัญแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นในการเล่นกับเรอัลมาดริดได้ดีแล้วเมื่อคืนนี้ ถือว่าเป็นทีเด็ดในการลงไปแก้เกมด้วยนะครับบูริโญ่บอกว่าเอนดริกยังคงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็คิดว่ามีศักยภาพสูงนะครับโชคดีที่เขาลงไปแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้นะครับแล้วก็เลยทำให้ทีมเนี่ยกลับมาเก็บชัยชนะได้ในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเขายังคงเป็นส่วนสำคัญแล้วก็อยู่ในทีมต่อไปในระยะยาวแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ผมว่าเอนดิกนี่คือ มาแล้วมันขาดช่วงการพัฒนาไปพักใหญ่เหมือนกันนะพี่คือถ้าได้ลงสนามแบบเป็นตัวสำรองบ้างยิงประตูบ้างแบบไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นพัฒนาการของเอนดิกได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโดนดอง
1: โดนนั่ง
0: แล้วไม่โดนยืมอาไปอยู่กับลียงฟอร์มดีแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บก็อยู่ในสถานการณ์เดิมนะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแย่งตำแหน่งจากวินิสจูเนียร์ได้มากน้อยขนาดไหนแต่สื่อเองก็ชมโชเซ่มูรินโญ่นะครับที่กล้าตัดสินใจถอดวินิสจูเนียร์ออกแล้วการตัดสินใจตรงนั้นทำให้มาดริดเนี่ยกลับมาเก็บชัยชนะได
1: ้ก็คนที่จะงัดวินนี้ได้เนี่ย
0: ต้องแบบนี
1: ้ต้องมูนี่แหละ
0: มันต้องแบบนี้ผมก็คิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่กล้าถอดวินนี่ออกหรอกแต่ว่าวินนี่เองก็มีอาการไม่พอใจเหมือนกันจากการโดนเปลี่ยนตัวออก
1: ก็ถ้าไม่พอใจใส่มูรินโญ่ก็นั่งดิ
0: เอาไว้ล่ะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรอไม่นานหรอกเดี๋ยววินนี่คนเดิมจะกลับมาก็แปลว่าเขาก็ยอมรับว่าตอนนี้ฟอร์มของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม
1: นะ
0: มันไม่เหมือนเดิมก็คือทำอะไรได้แบบเก่าเนี่ยนะครับได้ไม่มากเพียงแต่ว่าขอใช้เวลาอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเอนดริกทาง SP เองก็ค่อยๆนะครับแสดงความสำคัญให้กับเรอัลมาดริดได้ค่อนข้างเยอะแล้ว SP นี่หลายครั้งแล้วนะฤดูกาลเนี้ยพอลงไปปุ๊บยิงประตูได้แก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนเอนดริกเองนะครับแกก็เปิดใจหลังการแข่งขันเหมือนกันว่าเวลาเขาอยู่บนมานั่งสำรองเนี่ย แล้วเขาก็นั่งภาวนาตลอดเวลาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เนี่ยกุนซือจะเปลี่ยนเขาลงไปนะครับแล้วพอเมื่อคืนเนี้ยเขาก็ทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทีมงานมาบอกเขาว่าอ่ะเตรียมลงสนามได้นะครับเขาก็ตกใจเขาบอกเฮ้ยลงเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเพราะปกติมันโอ้มันจะจบเกมกว่าเขาจะได้ลงอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกินคาดและทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำผลงานของตัวเองแบบหนักหน่วงแล้วก็ยังคงยืนยันว่ารักเรอัลมาดริดเหมือนเดิมนะครับและพร้อมจะช่วยเหลือทีมในทุกๆบทบาทแต่ว่าพอได้ลงสนามไปปุ๊บเนี่ยเขาพยายามทำผลงานให้มันชัดแล้วก็เข้าตากุนซือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: กลับมาที่พรีเมียร์ลีกกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะโอ้โหเรียกว่ากลับมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์เนี่ยคู่หัวข้ามเลยคุณอู๋จะเป็นเอเวอร์ตันจะเจอกับเชลซีครับ6โมงครึ่ง18นาฬิกา30นาที
0: เชลซีเตะก่อนเลย
1: ใช่นะครับอันนี้น้ำเงินทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าใครจะช่วยน้ำเงินได้นะฮะท็อฟฟี่สีน้ำเงินกับสิงโตน้ำเงินคราม
0: ครับ
1: เชลซีนะฮะ18นาฬิกา30นาทีประเดิมกันเป็นคู่แรกนะครับแล้วก็ช่วง3ทุ่มของวันเสาร์นะครับ3คู่เตะพร้อมกันครับเบรนท์ฟอร์ดจะเจอกับลิเวอร์พูลฟูลแลมเจอกับเฮาซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอิปสวิชทาวน์นะครับส่วนคู่5ทุ่มครึ่งครับเป็นนิวคาสเซิลเจอกับแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลที่เพิ่งแพ้ควอนทรีมาก็กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็หวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมานะครับส่วนในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เนี่ยบอลพรีเมียร์ลีกคู่2ทุ่มเตะพร้อมกัน3คู่นะครับบอร์นมาธซันเดอร์แลนด์ไบรตันกับคริสตัลพาเลซและลีดส์ยูไนเต็ดจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วคู่4ทุ่มครึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับอาร์เซนอลซึ่งผมน่าจะประจำการคู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับอาร์เซนอลเนี่ยไม่รู้ว่าจะคู่กับคุณอู๋ด้วยหรือไม
0: ่
1: วันอาทิตย์ครับ2ทุ่มลีดกับแมนยูนะครับ
0: ครับ
1: ไปเห็นข่าวนะครับการให้สัมภาษณ์ของลูคัสลาเรเบ้อดีตกองหลังของลีดส์ยูไนเต็ดนะซึ่งเคยเล่นให้กับลีดส์ยูไนเต็ดในยุคต้นทศวรรษที่2000นะครับราเดเบ้เองก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมของดาเนียลฟาเก้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีศักยภาพพอที่จะเก็บ3แต้มเต็มๆเพราะว่าแมนยูของไมเคิลคาริกกำลังเตะตอนนี้กำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหน่วง
0: ครับ
1: คือถ้าอยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยมาเยือนลีดเนี่ยก็หนักแล้วนะ
0: นะ
1: นี่อยู่ในฟอร์มที่มันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะครับก็เลยทำให้การยกคนมาทำศึกสงครามดอกกุหลาบนะครับหรือว่า Battle of Roses เนี่ยท่ามกลางบรรยากาศในสโมสรเองก็ไม่ค่อยจะ สู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าลิซันโดมาร์ติเนส

0: เองก็เพิ่งจะนะระเบิดอารมณ์วิจารณ์ผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้คุณอู๋ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับลาเดเบ้บอกว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันเดือดแน่นอนเกมนี้ผมมีความสุขเหลือเกินที่ได้ลงเล่นในเกมคู่นี้เวลาที่เขาเป็นนักเตะเวลาเขาเป็นนักเตะที่เจอแมนยูทีไรเนี่ยมันเดือดจริงๆนะครับเอลาโรสเนี่ยจะต้องส่งเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่มเลยนะครับการปะทะกันของกุหลาบแดง2ดอกและความเป็นคู่อริกันเนี่ยของคู่นี้เนี่ยทำให้เกมนี้มันน่าสนใจมากๆแต่เกมนี้ก็จะต่างออกไปจากเดิมคาริกำลังจะต้องมาเยือนเอรันโรสด้วยความกดดันครับพาทีมมาเยือนเอรันโรสด้วยโอ้ความกดดันสุดๆแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่น่าเรื่นรมเท่าไหร่เวลาที่จะต้องมาเยือนยามที่คุณเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือว่าหลังพิงฝาแล้ว
1: ค
0: ุณแพ้อีกไม่ได้แล้วถ้าแพ้อีกเนี่ยเก้าอี้คุณเนี่ยจากที่ร้อนเฉยๆเนี่ยคุณไฟจะลุกขาเก้าอี้สักสองข้างแล้วล่ะ
1: เนี่ยแหละไอ้ช่วงที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกเนี่ยฟอร์มจะกลับมาดีไหม
0: เฮ้ย
1: เนี่ยมันชอบจะแบบพอคุณเละเทะมากกว่านี้มันจะโดนไล่ออกไง
0: นะฮะซึ่งทางลาเดเบ้ย้ำนะครับบอกว่าลีดส์มีโอกาสที่จะเอาชนะแมนยูได้อีกครั้งแล้วก็เก็บ3แต้มเต็ม
1: ครับ
0: แล้วผมคิดว่าพวกเรานะก็คือหมายถึงลีดส์เนี่ยมีความสามารถพอที่จะทำแบบนั้นได้โอ้โหนี่พวกเขามั่นใจเต็มที่นะ
1: ใช่ก็คือแมนยูตอนนี้ผูกใครมองไปก็ตัวไม่ได้ใหญ่แล้วคือถ้าพอฟัดกับลีดได้คือ
0: ดูป่าแล้วอ่ะ
1: ลีดเขาไปมั่นใจกับแมนซิตี้ขนาดนั้นได้พอมองแมนยูตอนนี้ผมว่าความมั่นใจของนักเตะลีดเนี่ยก็คิดว่าก็ชนะแมนยูได้แน่ๆไม่ต้องไปกลัวอะไรแมนยูอีกแล้ว
0: ด้านพอเมอร์สันครับซึ่งเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลและก็เป็นอดีตนักเตะของอาร์ซนอลนะครับก็มาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือนลีดในวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ครับ
0: พอมาซานบอกว่าเกมเจอลีดในวันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นเกมใหญ่นะผมพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์และนี่คือจุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้ถ้าแฟนบอลลีดเดินออกจากสนามเอโรโรสช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยความพ่ายแพ้พวกเขาคงจะช็อกกันหมดนะฮะก็คงจะอึ้งกันไปเลยเพราะว่าโอ้โหไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเจอกับแมนยูได้ดีเท่าช่วงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยตลอดหลายปีที่ผ่านมาระหว่างการเจอกันเนี่ยระหว่างแมนยูกับลีดนี่ไม่ใช่การไม่ให้เกียรติลีดนะเพราะพวกเขาคือสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม
1: ครับ
0: แต่ในอดีตมีกี่ครั้งกันที่ลีดลงสนามที่เอลาโรสพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายชนะในอดีตเนี่ยเมื่อทราบว่าลีดเนี่ยน่าจะเกรงศักดิ์ศรีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะเรียกว่ารู้สึกตรงข้ามเลยคือถ้าไม่ชนะนี่มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยช็อกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่ชนะว่ะอะไร
1: โอ้โหแมนยูเป็นแบบนี้ด้วย
0: โอ้โห
1: แล้วเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากนะครับลีดอ่ะคือไม่ต้องเฉพาะเจอแมนยูหรอกเจอกับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้เลยอ
0: ่
1: ะในบ้านเนี่ยเอลเลนโรสนี่เขาไม่กลัวใครอยู่แล้ว
0: เหนื่อยแทน
1: เหนื่อยแทนนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูก็ไม่ชนะลีดนะในลีกอ่ะนะครับที่โอทักฟอร์ดที่คาบ้านแพ้ลีดคาบ้าน1-2
0: ครับ
1: ไปเยือนเอลเลนโรสเสมอกัน1-1ก็จะมีนะครับแมตช์อุ่นเครื่องนี่แหละที่ชนะลีดได
0: ้
1: ซึ่งไม่นับ แล้วชนะจุดโทษด้วยนะครับช่วงปรีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มต้นซีซั่นนะครับก็
0: โอ้โหแมนยู
1: ลำบาก
0: ดู10เกมหลังนี่แดงเถือกเลยนะมีชนะ2เกมก็คือในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับซาบ้าบากูนะ
1: โอ้ซาบ้านี่ต้องชนะแล้ว
0: แล้วก็เกมที่ชนะอิปสวิชทาวน์ 5-2
1: แล้วดูแต่ละทีมที่ชนะนี่หลังๆเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยอิปสวิชซาบาโอ้โหเจอทีมอื่นตอนนี้นี่ชนะไม่ได้เลยอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเลย
1: เหนื่อยครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอขอบคุณครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอรี่เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักรอบนึงนะครับช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟุตบอลมาพรีวิวเกมที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี
1: ้
0: นะครับในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับพักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99 Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเนี่ย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: อ่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูนะครับมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99กันสักนิดหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางประจำปีครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวและคนรู้ใจครับออกเดินทางไปกับแรนรี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหา R4 สักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28-29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับ
1: ครับชวนไปตีกอล์ฟกันหน่อยนะครับก็ทาง FM 99ของเรานะครับชวนเชิญท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจใครสนใจฟังดีๆนะครับร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันนะครับปีนี้เรามีทีมสีแดงที่นำโดยป่าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตส่วนทีมสีน้ำเงินครับนำโดยณหังอัจฉพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายครับเจอกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตการเที่ยงตรงนะครับรายได้ส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142และ080-919-5365ติดต่อได้อีกหนึ่งช่องทางที่เพจ Facebook ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะพี่เอกชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมหลอยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงด้วยนะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

0: แดนครับไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่อของเบตงก็คือไก่เบตงนั่นเองเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายสุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนครับเราจะไปวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142และ0809195365ครับ
1: ครับผมอ่ะมาดูฟุตบอลในคืนนี้นะครับ โปรแกรมฟุตบอลถ้วยเล็กของยุโรปนะครับก็มีลงเตะกันตั้งแต่ช่วง 5:45 นะครับยูโรปาลีกในรอบลีกเฟสแล้วก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบลีกเฟสเช่นเดียวกันครับ 5:45 ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคุณอู๋นะช่วง 5:45 รอบ1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ช่วงดึกนะครับจะมีตอน 2:00 อีกช่วงหนึ่งก็ใครดูจบทั้ง2คู่ก็ยอมอ่ะผมยอมเลย
0: มีเยอะด้วยแฟนรายการเราเนี่ย
1: เหรอขาดึกนะครับ
0: ครับ
1: ในยูโรปาลีกก่อนดีกว่ามีโปรแกรมในช่วง 5:45 คู่ที่น่าสนใจนะครับก็มีเลชพอชนั่นจะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ 5:45 นะครับโอลิมปิกลียงจะเปิดบ้านเจอคริสตัลพาเลซเนี่ยคู่นี้ก็น่า
0: โอ้ยนี่บิ๊กแมตช์เลย
1: คู่นี้น่าดูนะครับแล้วก็มีโอ้คู่นี้ก็น่าดูครับยูเนียนเซนชิโลนะครับนี่ทีมจากฝูงเบลเยียมเลยนะครับจะเจอกับเรอัลโซเซดาดนะครับแล้วก็ทางเรดบูลซาวบวกเจอกับเอซีมิลานนะครับนี่เป็นเกมในช่วง 5:45 แล้วก็มีคู่ทอรินเจอกับซันเดอร์แลนด
0: ์น่าจะหวานเจี๊ยบไหมซันเดอร์แลนด์แต่ทอรินนี่เป็นทีมจากโปรตุเกสนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าทอรินเซ่ที่บางคนเรียกนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ในช่วง 2:00 นะครับของยูโรปาลีกเหมือนกันเนี่ยยังมีเบนฟิก้าเจอเซลติกนะครับบอนมัดเจอสตูมกราสครับคู่นี้ก็สนุกครับเซลตาบิโก้จะเจอยูเวนตุสครับนะครับคุณหนูเอาเลือกสัก2คู่3คู่ไหม
0: พรีเมียร์ลีกแล้วกัน
1: เอ
0: าทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับสำหรับยูโรปาลีกอย่างที่บอกไปลียงกับคริสตัลพาเลซก่อนแล้วกันนะครับโอลิมปิกลียงเนี่ยนะครับเกมล่าสุดเล่นบิ๊กแมตช์กับลองส์แล้วก็ไปแพ้ลองส์มา1-2ส่วนคริสตัลพาเลซนะครับเกมล่าสุดผลงานเยี่ยมเลยเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3-1
1: ครับ
0: ส่วนเกมแรกที่ลงเล่นในยูโรปาลีกเนี่ยนะครับลียงบุกไปเอาชนะอันเดเลสได้2-1นี่ถือว่าเป็นเกมยากเลยนะครับไปชนะที่เบลเยียมได้ขณะที่คริสตัลพาเลซเล่นในบ้านตัวเองเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากอย่างเลสปอตนันจากโปแลนด์พาเลซก็เลยโชว์คลาสถล่มเลสปอตนันไปขาดลอย4-0นะครับเป็น2ทีมที่ต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะมาได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับพอมาเจอกันตรงนี้นี่ก็มีความสำคัญเพราะว่าพอมันเป็นทีมจาก5ลีกดังด้วยกันเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในถ้วยใบนี้อยู่แล้ว
1: คู่นี้เคยเจอกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: มาเมื่อปี2023ครับคริสตัลพาเลซเนี่ยเอาชนะโอลิมปิกลียงไป2-0นะครับ
0: ครับ
1: เป็นเกมอุ่นเครื่องนะไม่ได้เป็นเกมในรอบลีกเฟสหรือรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยุโรปอะไรนะครับเจอกันในเกมอุ่นเครื่องพาเลซชนะลียง 2-0 ซึ่งก็เป็นเกมเดียวที่ทั้งคู่เจอกัน
0: คือการที่พาเลซมาเล่นบอลยุโรปได้มันก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วลียงนี่เขาเล่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
1: คู่นี้เป็นไง
0: คู่นี้เนี่ยความพร้อมเล็กๆน้อยๆนิดนึงแล้วกันนะครับทางฝั่งของคริสตัลพาเลซเองนะครับวันนี้เนี่ยทั้งดีนเฮนเดอร์สันยังคงมีอาการบาดเจ็บชองฟิลิปมาเตต้าทาเคฮิโรโทมิยาสึชารีริอาดนะครับหมดสิทธิ์ลงเล่นนะครับแต่ทีนี้นะครับเอ็กเซลดีซาซี่น่าจะได้ลงเพราะว่าพ้นโทษแบนจากการโดนไล่ออกไปแล้วนะครับ พราะฉะนั้นขุมกำลังของคริสตัลพาเลซวันนี้เนี่ยถ้าเป็นแนวรุกด้านหน้าก็จะมีทั้งเยอร์เกนสไตลาเซนเยเรมีปีโนไดจิคามาดะไทริกมิทเชลอดัมวอร์ตันควินเทนทิมเบอร์นะครับถือว่าอยู่ในทีมที่สมบูรณ์แล้วก็เกมรับจะมีทั้งคิดริชาร์ดเอ็กเซลดีซาซี่อย่างที่บอกไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวใหม่ทางฝั่งขวาอย่างคาไลลี่ด้านซ้ายเป็นอาฮานอร์นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเบนินเตสนั่นเองขณะที่โอลิมปิกลียงนะครับวันนี้เนี่ยโลอิสโพเพนด้ามีอาการบาดเจ็บหนักอยู่นะครับมูซาเดียคาเต้เจ็บเอ็นร้อยหวายแล้วก็โมเมดนะครับอูเอ็ดราโกอันนี้ก็มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรุกของโอลิมปิกลียงเองเนี่ยก็จะมีนะครับโกลองแตงโตลิโซอันนี้ตัวเก่าในการคุมทัพมีไทเลอร์มอร์ตัน
1: อ
0: ดีตมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลก็ยังเป็นแกนหลักอยู่นะครับรวมทั้งนะครับเจ้าซูสกองหน้าชาวเช็กวันนี้ก็จะลงล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับ
1: คร
0: ับผมว่าวันนี้คริสตัลพาเลซไม่แพ้ลียง
1: สถิติก่อนหน้านี้คุณหนู
0: ไม่แพ้
1: บวกไปเพิ่ม
0: ครับ
1: ลียงไม่ชนะเลยในการเจอทีมจากอังกฤษมา4นัดติดต่อแล้วนะคร
0: ับ เอาแล้ว
1: เสมอ2แพ้2
0: อือ
1: ขณะที่สถิติการเจอทีมจากฝรั่งเศสของพาเลซเนี่ยก
0: ็
1: เจอกันครั้งเดียวเมื่อฤดูกาลที่แล้วไปแพ้สตราสบูร์ก 1-2
0: อือ
1: นะครับ4จาก5นัดหลังสุดในเกมยุโรปของลียงเนี่ยจบลงด้วยการที่ทั้ง2ทีมทำประตูกันได้ทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: 4จาก5นัดนะแสดงว่า
0: วันนี้ยิงแน่ๆ
1: มียิงกันแน่นอนนะครับส่วน6จาก7นัดหลังสุดของพาเลซนะฮะเขาบอกว่ามีสกอร์รวมสูงกว่า2ประตู
0: นั่นแน่
1: 2.5 ประตู
0: เฮ้ยอันนี้แปลว่าเกมเปิด
1: เกม
0: เปิดเกมเปิด
1: นั่นแน่ก็เอาไปเป็นข้อมูลในการรักชอบทีมไหน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไม่น่าแพ้เผลอๆนี่ถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยการที่พาเลซบุกชนะลียงได้ผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราคิดว่ามันจะเกินคาดเกินไปนะ
1: แต่จริงๆ
0: ก็ยากนะแต่ยาก
1: ก็ใกล้เคียงกันนะ
0: ใกล้เคียงกัน
1: ผมว่าโอกาสที่จะเสมอกันก็มีสูง
0: แพ้ชนะกันได
1: ้อืม
0: คือใครแพ้ใครชนะผมว่าคู่นี้ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: โอเค
0: นะครับแต่คิดว่าพาเลซไม่น่าจะแพ้นะครับ
1: ครับอ่ะอีกคู่หนึ่งคู่ไหนดี
0: บอนมัดกับสตรอมการ์ดแล้วกันเพราะว่าเราติดตามทีมในพรีเมียร์ลีกกันไปก่อนแล้วกันนะครับบอนมัดเนี่ยผลงานการเล่นในลีกนัดล่าสุดโอ้โหช็อกช้ำครับโดนเชลซีเล่นไป 5-1 แล้วก็เลยทำให้แพ้ต่อเนื่องจากการที่แพ้ลิเวอร์พูลมาด้วยก็เจอโปรแกรมยากในลีกครับก็เลยแพ้2เกมเพียงแต่ว่าการออกสตาร์ทในยูโรปาลีกของบอนมัดเนี่ยผลงานมาสเตอร์พีซเลยนะบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดาดที่สเปนได้อะ2ประตูต่อ1ส่วนสโตมการ์ดนะครับผู้มาเยือนจากออสเตรียเนี่ยเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เดินหน้าเก็บชัยได้แบบต่อเนื่องบุกไปเอาชนะออสเตรียเวนามา2ประตูต่อ0ในยูโรปาลีกเริ่มมาไม่ได้ดีมากนะครับเล่นในบ้านเสมอกับแบรนด์1ทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสมา0ประตูต่อ0ก็เท่ากับว่าบอนมัดมี3คะแนนส่วนสโตมการ์ดเนี่ยมีแค่แต้มเดียวจากการที่ลงเล่นไปนะครับ
1: ครับบอนมัดเองเนี่ยก็พึ่งพ่ายให้กับเชลซี
0: ครับ
1: ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเละเทะเลย
0: โดนยิงเร็วด้วยไงวันนั้น
1: อ
0: ่ะโดนตลอดช่วงต้นเกมเน
1: ี่
0: ย
1: โดนไป 1-5 นะครับก็ทำให้ในลีกเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะครับผู้จัดการทีมอย่างมาโกโรเซอร์ที่พาทีมแพ้มา2นัดติดตั้งแต่บุกไปชนะเรอัลโซเซดาด 2-1 ในเกมประเดิมสนามฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็ลุ้นสร้างสถิติเป็นสโมสรแรกจากอังกฤษนะครับที่นับจากโบตันวันเดอร์เลอร์ในฤดูกาล 2005-2006 ที่คว้าชัยชนะในเกมฟุตบอลยุโรป
0: ครับ
1: ได้2นัดแรกติดต่อกันหมายความว่าลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกก็ชนะ2เกมติดกันลุ้นเป็นทีมแรกนับตั้งแต่โบตันเมื่อปี2006นะครับอันนี้บอนมัดก็ลุ้น
0: ไม่มีโอกาสนะเนี่ย
1: ก็แม้ว่าสถิติการเล่นในบ้านตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยจะชนะเพียง4เกมก็ตามเสมอ8แล้วก็แพ้2ก็ต้องลุ้นเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับขณะที่สตอร์มกราสเนี่ยจากออสเตรียนะครับก็มีประสบการณ์ในศึกยุโรปมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับก็ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มรอบลีกเฟสในบอลยุโรปมาเป็น ฤดูกาลที่6ติดต่อกันแล้วนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะตกรอบแรกแล้วก็แพ้เกมเยือนอะไรประมาณนี้แต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างมากกว่าในเกมยุโรปนะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าสถิติในการพ่ายแพ้ของสตูมกราสเนี่ยก็น่าเกลียดจริงฮะแพ้ถึง10จาก11เกมเยือนหลังสุดในฟุตบอลยุโรป
0: ในลีกตัวเองเขาก็เป็นทีมแค่อันดับ4ตอนนี้นะก็ไม่ได้แบบนำจ่าฝูงเพราะว่าตอนนี้จ่าฝูงในลีกออสเตรียคือราปิดเวนนาแล้วก็ตามมาด้วยซาลซ์บวร์กแล้วก็ลาสลินที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี
1: ้
0: เขาเป็นอันดับ4
1: ย้ำความมั่นใจให้กับบอลมัดอีกสักนิดนึง
0: ครับ
1: ทีมจากออสเตรียเนี่ยไม่เคยเอาชนะทีมจากอังกฤษได้เลยในฟุตบอลยุโรป
0: น่า
1: สำค
0: ั
1: ญนะฮะตั้งแต่ปี1991
0: ครับ
1: นู่นนะฮะโอ้โหเรียกว่ายาวๆไปนะครับด้านตัวผู้เล่นเนี่ยบอลมัดเนี่ยจะไม่มีอเล็กซ์สก็อตนะครับแล้วก็จัสตินไครวอร์ดที่บาดเจ็บส่วนทางสตูมกราสเองก็ต้องเช็คสภาพความฟิตของโอตาคิตาอิชวิลลี่นะครับแล้วก็กิโชมามาเกอิชวิลลี
0: ่ครับ
1: ซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
0: ผมก็เช่นกัน
1: ครับผมอันนี้เราก็บอกตรงๆเลยนะใครวะก็ประมาณนี
0: ้
1: คิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับบอลนัด
0: ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าตัวเลือกในการเล่นเกมรุกเนี่ยวันนี้มีข่าวว่านักเตะอย่างเบนโดกมีโอกาสสอดแทรกลงเล่นเป็นเกมรุกด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้ตัวเดิมอย่างรายานมาคัสเทเวเนียเดวิดบรูคกองหน้าก็จะเป็นเอวานิลสันเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ผมว่าจากการที่เขาแพ้ลิเวอร์พูลแพ้เชลซีพอมาเล่นในเกมยุโรปและในบ้านตัวเองด้วยเนี่ยผมว่าอย่างนั้นบอลมาต้องเรียกความมั่นใจตัวเองขึ้นมาแล้วคู่แข่งอย่างสโตมการ์ดอย่างที่พี่เอกไล่ไปเนี่ยผลงานเฮดทูเฮดก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีมากนะยังมองว่าบอลมัดเป็นฝ่ายที่ดีกว่า3คะแนนเป็นของเจ้าบ้านได้ไม่น่ายากด้วย
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ครับจะชนะยากชนะง่ายแต่เชื่อว่าน่าจะชนะได้ถ้าไม่ชนะเนี่ยน่าผิดหวัง
1: ไม่ชนะก็โทษอูคนเดียว
0: ใช่โทษผมคนเดียวเลยมาลงที่ผมเลย ปรากฏว่าแพ้ครับว่า
1: เอาดูข้อความกันหน่อยสลับกันหน่อยนะครับบอกว่าปีนี้ทีม UCL จากอิตาลีไม่ไหวจริงๆครับแพ้ทุกทีมทุกนัดผลงานไม่ดีเลยพอกับเสือใต้เลยฟอร์มเริ่มบู่ทั้งในลีกกับ UCL สรุปทีมรักทั้ง2เอกจะทั้ง2อจะไม่เอาสักถ้วยใช่ไหมนะฮะเห็นป่าแปะแกบอกแบบนี้ทุกวัน
0: ครับ
1: นะจากพี่โบยนะครับโอ้โหส่งมายาวมากก็อ่านขออ่านประมาณนี้เนาะแล้วก็มีถามว่าพี่ว่าเอ็มบัปเป้จะได้ย้ายทีมไปไหนครับนะแล้วก็ดานโลกับเวียดใครแย่กว่ากัน
0: น่าจะตอบง่ายนะเนี่ยผมว่าดาโล่เดี๋ยวดาโล่ผมเห็นความแย่เขายาวๆเวียดนี่เพิ่งมาอาจจะเล่นไม่ดีบ้างแต่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไง
1: ครับมีถามว่าถ้าอูนายเอเมรี่ออกจากแอสตันวิลล่าแล้วมาคุมแมนยูจะดีไหม
0: อันนี้ผมว่าน่าสนใจเลย
1: นะ
0: แต่ความรู้สึกเราอะเวลาอูนายเอเมรี่เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาคุมทีมในระดับบิ๊กเนมไม่ต้องมองว่าฟอร์มดีนะบิ๊กเนมเนี่ยผมว่ามันไม่สุดอะทั้งเปย์แอชเชคือในลีกอ่ะมันง่ายอยู่แล้วแต่ความสำเร็จในบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่สุดมากกับเปย์แอชเช
1: ผมว่าเขา
0: ก็ยังน้อยไป
1: เขาถนัดกับการคุมทีมที่มันเพรสเชอร์ไม่เยอะอ่ะแพ้นัดหนึ่งสองนัดก็ไม่ได้เป็นเพรสเชอร์อะไรมากมาย
0: แบบไซส์บีอะไรอย่างเงี้ย
1: บีบวกก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นใหญ่เลยมันความมันไม่ใช่ต้องต่อสู้กับการทำงานในทีมอย่างเดียวสู้กับนักข่าวสู้ทั้งโซเชียลสู้ทั้งแรงกดดันจากผู้บริหารอีกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: แล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จขนาดไหนกับเซบีย่า
1: ใช่
0: กับวิลล่าตอนนี
1: ้
0: ทีมอาจจะขายนักเตะระดับหัวกะทิไปเยอะแต่เขาก็กำลังที่ทำให้ทีมกลับมาให้ได
1: ้หมุนเก่ง
0: กลับมาให้ได้แล้วเมื่อคืนนี้ทำให้เห็นแล้วว่าโอ้โหการยิง6ลูกในแชมเปี้ยนลีกมันก็ไม่ธรรมดาเด้อ
1: ใช
0: ่ก็เสียตัวหลักไปทุกตำแหน่งเลยอ่ะดีไห
1: ม
0: ดีต้องลองแต่ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าม
1: ีขออะไรชื่อบีจีปทุมวันน
0: ี้ได้
1: มีเตะใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวบีจีจะเตะนะ AFC Champions League
1: ครับ
0: วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับ Adelaide United ทีมจากออสเตรเลียนะครับวันนี้รายชื่อออกแล้วเดี๋ยวเขาจะลงเล่นกันตอนทุ่ม15นาทีนะครับผู้รักษาประตูเป็นสรานนท์อนุอินนะเกมรับเซนเตอร์วันนี้ใช้เชอร์เซอร์กับควินทาน่า
1: ครับ
0: แบ็กซ้ายเป็นยานากิ แบ็คขวาเป็นกฤษฎากาแมนอันนี้ตามผังที่เขาขึ้นมาแต่ไม่รู้จริงๆจะยืนแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยมีรามาเบลมองแล้วก็สารัตอยู่เย็นแนวรุกมีอันเดอร์เซนยูรีนาแล้วก็แพทริกกุตตาฟสันมีนักเตะไทยเนี่ยกุตตาฟสันสารัตกฤษฎาสรานนท์แค่3คนถ้า4คนนอกนั้นต่างชาติหมดเลยนะครับ
1: Okay. ข้อความทาง Facebook นะคร
0: ับ
1: คุณชาตินะฮะคุณสนธยาบอกสวัสดีครับคืนนี้ไบรตันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาด
0: ู
1: กันนะไบรตันตีสองนะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีก
0: คอนเฟอเรนซ
1: ์แล้วก็คุณเพชรพิชิตบอก BG จะคู่หน้าให้ไทยลีกได้ไหมแต่ละทีมดูไม่จืดเลย
0: สุดยับเลย
1: แล้ว
0: เหลือเมื่อวานนี้หนักเลย
1: ใช่ไหมคุณสกายแมนก็ทักทายเข้ามาด้วยนะ
0: ครับไปดูไบรตันกันดีกว่าพี่วันนี้เนี่ยเจอยักษ์ใหญ่ด้วย
1: อุ๊ย
0: ไบตันเนี่ยเล่นในบ้านแล้วเจอกับคาโน่ซาวกิริส
1: โอ้โห
0: เพียงอย่าเพิ่งเปิดอันนี้มาจากประเทศอะไร
1: อ่ะให้เดานะ ไม่ได้เซาวกิริ
0: สผมยังไม่รู้นะถ้าให้ผมเดานะพวก
1: กรีซหรอหรือไซปัสอะไรงี้หรอ
0: ไอ้พวกสโลเวเนียเอสโตเนียอะไรแถวนั้นไหมแถบแบบเทือกๆนั่นน่ะสโลวาเกียผมว่าหนีไม่พ้น 3-4 ประเทศเนี่ยเอสโตเนียสโลวาเกียสโลวีเนียผมเดาอ่ะ3ประเทศเนี้ย
1: หรอผม
0: ประเทศ
1: เซากิริส
0: เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะ
1: ผมว่าจะเป็นแต่ไม่เคยได้ยินเลยนะเราอ่านบอลกรีซก็ไม่เคย
0: ผมเคยเจอแต่ผมจำไม่ได้เนี
1: ่ยไซปัสหรือว่าลิทัวเนียอ๋อ
0: ตกตรงลิทัวเนียใช่ไหม
1: ลิทัวเนียอ๋อ
0: ไม่ใช่เอสโตเนียไม่ใช่สโลเนียไม่ใช่สโลวาเกียด้วย
1: ก็นี่แหละไอ้คาโน่คาวนัสอะไรก็อารมณ์ประมาณเนี้ย
0: อ๋อนี่จากลิทัวเนีย
1: ลิทัวเนีย
0: โอ้อย่างนี้คืนนี้นี่ไบตันนี่บอกเลยขวัญใจ
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเอาจริงนะอันนี้เปิดใจคุยกันเลยนะฮะ
0: ไบตันเนี่ยนะครับผลงานการเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกเกมแรกเนี่ยนะครับไปเอาชนะเดี๋ยวผมดูผลของไบตันก่อนนะเอาในพรีเมียร์ลีกก่อนพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดหรือแม้กระทั่ง4นัดหลังสุดในทุกรายการของไบรตันเนี่ยโอ้โหผลงานเยี่ยมเลยนะพี่เอกชนะมา4เกมรวดแล้วก็เป็นทีมที่เอาชนะอาร์เซนอลได้อันนี้สำคัญสอนบอลอาร์เซนอลไปวันนั้นนี่3ประตูต่อ0น่ะเนาะๆเลยนะครับแล้วก็ผลงานการเล่นในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคอนเฟอเรนซ์นัดแรกเดี๋ยวผมดูตารางการแข่งขันของคอนเฟอเรนซ์แป๊บหนึ่งนะครับ
1: ผมเพิ่มให้กูดูแล้วกัน
0: ได้ขอบคุณพี่เอกด้วย
1: ทางไบรตันเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นในฟุตบอลยุโรป
0: ครับ
1: เป็นฤดูกาลที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับ
0: ครับ
1: แต่ในรายการนี้คอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยยกให้เป็นเต็งหนึ่งของ
0: แน่นอน
1: ของรายการนี้นะ
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกใจอะไรครับเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่ยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: ลูกทีมของฟาเบียนเฮเซเลอร์นะครับชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะเหลือ10คนนะครับแต่ก็บุกไปอัดซันเดอร์แลนด์มา 2-0
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่ในท็อป3ของพรีเมียร์ลีกเวลานี้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็เพิ่งถล่มทรอมโซมานะ 4-0 2นัดเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้สำเร็จ
0: ก็เป็นการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟที่ทุกทีมต้องเล่นรอบนี้
1: ใช่
0: ในคอนเฟอเรนซ์ไม่มีทีมไหนได้เข้ารอบนะครับลีกสเตทหรือละลีกเฟดไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นเกมแรกในการลงเล่นประเดิมของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับพูดถึงคาโน่ซาวกิริสนิดนึง
1: ครับ
0: สถานการณ์ในลีกเนี่ยตอนนี้นะครับที่หลายๆคนมองว่ามาเล่นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกได้เนี่ยนะครับในลีกผลงานจะดีมากน้อยขนาดไหนเพราะปกติเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในลีกของตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูตารางนิดนึงว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่อันดับอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูตารางแป๊บหนึ่งแต่ว่ารายชื่อนักเตะความพร้อมของซาวกิริสนี่ไม่ต้องนะ
1: ก็พวกเขาเนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่เคยได้ยิน
0: ค
1: ือหนู
0: ครั้งแรก
1: เพราะว่าพวกเขาเป็นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของลิทัวเนียได้เป็นครั้งแรกแล้วก็การคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรก
0: ครับ
1: และก็เป็นสโมสรลำดับที่4ของประเทศที่ทำได
0: ้
1: คือเราเนี่ยแทบจะไม่ได้เคยได้ยินสโมสรจากลิทัวเนียผ่านเข้าไปในรอบลึกๆไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ หนักหนาสาหัสครับสำหรับทางซาลกิริสนะฮะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยระบุว่ายังไม่เคยมีทีมจากลิทัวเนียทีมไหนเนี่ยคว้าชัยชนะใน

0: โอ้แล้วก็บอกว่าไบรตันเนี่ยยิงได้อย่างน้อย3ประตูในการเล่นเกมเย่าทุกรายการ5นัดหลังสุด
1: ครับ
0: โอ้ยยิงยาวไป
1: เออวันนี้ผมว่าอาจจะเป็นผลการแข่งขันที่ดูง่ายแล้วก็ขาดลอยที่ไบรตันเนี่ยควรจะต้องชนะให้ได้แบบนั้น
0: ยาวๆไป
1: ยาวๆไปวันนี
0: ้ไม่น่ามีปัญหา
1: ผมว่าวันนี้นี่ถล่มเละเทะ
0: 4-0 ไป
1: ผมไม่5เลย
0: เฮ้ยคุณ
1: ไบรตันตัวนี้กำลังโหดด้วย
0: คุณขิงผมอีกประตูนึงเลยอ่ะ
1: ใช่เผื่อครึ่งโหลเลยเพราะว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยิง6ประตูกันเยอะ
0: เออว่ะ
1: อืม
0: แต่อย่า 7-0 นะ
1: ครับ
0: ไปเท่า
1: เกินเกินไปก็ได
0: ้เออไปเกิดจะไป8ไป5ไป6ไปได้อย่า7
1: คือตอนนี้ซาวกิริสเขากำลังลุ้นแชมป์ลีกอยู่กับสโมสรซูดูว่า
0: ครับ
1: เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วก็นำซูดูว่าเนี่ยอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับคือสถานการณ์ในลีกตัวเองเขาก็กำลังเข้มข้นโอ้โหแล้วดูโปรแกรมลีกต่อไปเนี่ยเขาจะเจอกับซูดูว่าโดยตรงเลยนะพี่เอกเฮ้ยอันนี้อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ไปลงเล่นในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้แทนไหม
0: จริงๆเนี่ยทีมในลิทัวเนียในลีกลิทัวเนียนะมีซาวกิริสอยู่2ทีมนะคุณอู๋เห็นไหมมีคาโน่ซาวกิริส
1: กับ
0: ทีมซาวกิริสเฉยๆ
1: อ๋อไม่มีคาโน
0: ่ไม่มี
1: คาโน่ข้างหน้าโอ้โหยากเหลือเกิน
0: แล้วแต่ละทีมเนี่ยไม่คุ้นเลยสักทีมหนึ่ง
1: เฮ้ยผมว่าเขาห่วงหน้าพวงหลังซาวกิริสเนี่ยสุดสัปดาห์เขาต้องไปตัดแชมป์กับซูดูว่าแล้วจะต้องเล่นเจอกันเองด้วยอันนี้ผมว่าเขาน่าจะซีเรียสอยู่เหมือนกัน
0: เอ้ามีอะไรเนี่ยขอทีเด็ดเอกม้าขาวหน่อยแล้วเอกม้าขาวอยู่ไหนอยู่นอกนู่นเนี่ย
1: บอกเลยไบตันแน่นอนพี่เอก
0: เอามีคู่อื่นเพิ่มเติมไหมฮะ
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube เพิ่มเติมนะครับคุณนันทพงศ์คุณนัทศรนิวสรูมคุณนศวะคุงถามว่าวินิซิวส์เนี่ยตัวปลอมจริงไหมครับพี
1: ่แต่เดี๋ยวนี้เขาดูผมว่าเขาแบบน้ำหนักขึ้นนะ
0: เหรอ
1: แล้วก็
0: อวบขึ้น
1: ไว้หนวดไว้อะไรนะเดี๋ยวนี้ไว้หนวดนะเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบเฟิร์มเลยอ่ะ
0: คุณมิสมอสบอกพี่เอกแมนยูเป็นไงอีนะเรียบร้อยสิครับแมนยูนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณนายมาคุมผีประธานเป้มาแน่คุณนายมาคุมผี
1: นายอะไรอ่ะเป้มาแมนยูอ่ะโอ้โหน่าจะตื่นจากฝันก่อนอ่ะ
0: คุณนายไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
0: คุณณรงค์นะส่งมาใหม่แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: คุณธัญเทพบอกผมยังเชื่อว่าฤดูกาลนี้แมนยูจะจบท็อป4ฮะถึงแม้ว่าจะหัว6ก้นขวิดก็เถอะมันคงไม่แย่ไปกว่านี้นะฮะ
1: ก็ต้องดูกันยาวๆ
0: เอาประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: มีอีกสักคู่ไหมสั้นๆคุณหนู
1: อ่ะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมของฟุตบอลไปเลือกคู่บิ๊กแมตช์นิดนึงแล้วกันเนาะนะครับในยูโรปาลีกของค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูนะริมหน่อยแล้วกัน
0: ซาวส์บวกมิลานใช่ไหม
1: กับเอซีมิลานเพราะว่าซาวส์บวกเองเนี่ยปกติเนี่ยควรจะเป็นทีมที่ต้องเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าพอมาเล่นในยูโรปาลีกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งเหมือนกันนะครับเกมแรกที่ลงเล่นไปก็เก็บชัยชนะบุกไปชนะเลฟสกี้โซเฟียที่บัลแกเรียได้1-0ส่วนมิลานเนี่ยโอ้โหเกมแรกในยูโรปาก็เจอของหนักเลยครับไปเจอเบนฟิก้าก็เล่นแล้วก็ไปแพ้คาบ้านให้กับเบนฟิก้า0-2ในลีกนัดล่าสุดของมิลานเนี่ยก็เพิ่งไปบุกไปเสมอกับซาโซโล1-1ทำให้ตอนนี้ปีศาจแดงดำเอซีมิลาน5นัดหลังสุดรวมกับยูโรปาลีกด้วยเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากออกตัวมาเนี่ยนัลลิมออกตัวแรงไง
0: ท
1: ำไปทำมาเนี่ยดูไม่ค่อยดีละนะฮะขณะที่ซาวส์บวกเนี่ยสถานการณ์ในลีกหลังๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ร้อนแรงยิงใครถล่มในลีกออสเตรียเหมือนเดิมแล้วนะนะครับอย่างนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับเกรเซอร์มา0-0นะครับเจอกันมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทั้งคู่โลดแล่นอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยกันทั้งคู่ล่าสุดเจอกันเมื่อ4ปีที่แล้วเอซีมิลานเปิดบ้านชนะไป4-0แล้วก็บุกไปเสมอกับซาวส์บวก1-1
0: ครับ
1: นะครับพอมาเจอกันในค่ำคืนวันนี้เนี่ยผมว่าซาวส์บวกไม่แพ้มิลานซาวส์บวกจะเอาอยู่เผลอๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ชนะเอซีมิลาน
0: คุณไม่เลยอ่ะคุณไม่รักอโมลิมมาดิ
1: ไม่รักพี
0: ่ไม่รัก
1: ไม่รักไม่รัก
0: อ่ะก็
1: ไม่ง่ายไม่ง่ายมิลานวันนี้
0: เจ้าบ้านไม่แพ้
1: ใช่นะครับ
0: นะครับวันนี้

0: หมดแล้วครับ
1: ครับ
0: มาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
6: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
9: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
10: อล
9: ์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
12: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้โจอี้กับสมชายโจอี้ว่ายนี่ยังกับปลุกของเลย
2: ละอุ้ยกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสมชายซ้ายลมอาจารย์ปูสิทธิ์พี่ของโจอี้ครับ
1: โอ้โหโจอี้นี่ก็ทำงานตามๆกันมาเลยนะ
2: ทำไม
1: พอผมออกจากโลกกีฬาโจอี้ก็มาเสียบเลย
2: ผมตามเข้าไปเพราะผมกะจะเจอคุณสมชายเนี่ย
1: แล้วโจอี้อยู่ที่โลกกีฬากี่ปีครับ
2: ตั้งแต่ปี2538
1: จนถึง
2: จนถึง2540
1: โอ้โห
2: 2ปี
1: 2ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่คมชัดลึก
2: ที่ทำตรงนั้นเนี่ยถึง40นี่จริงๆยังไม่อยากจะออกมานะแต่วัฏจักรโลกกีฬาตอนนั้นนี่อย่าเรียกว่าเจ๊งนะ
1: ขาดทุน
2: ปิดปรับปรุงตลอดชีวิตนะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดี
1: แล้วโจอี้ไปย้ายอยู่ไหนต่อ
2: จากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่ที่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: โอ้เพื่อนตรงนั้นมีพอดีใช่ไหม
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: โอ้ยอย่างนี้ก็เลยได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการแข่งขันมาด้วยนะ
2: ครับ
1: เตรียมงานพวกเพจเซ็นเตอร์ข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆนะ
2: ดีมากเลยตอนนั้นผมเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับ
1: โอ้แต่จะยุ่งมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีผลการแข่งขัน
2: ถูกต้อง
1: มันมีโอ้วุ่นวายขายปลาช่อนมาก
2: ในปี2541ที่ผมเข้าไปเลยเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมตอนนั้นนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
2: เขาถึงขั้นว่าเดี๋ยวเราจัดเอเชียนเกมไปด้วยและเราจะทำมาสเตอร์แพลนในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกไปด้วย
1: โอ้โห
2: แบบนั้นเลยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยต้องเชิญคนอย่างผมเข้าไป
1: เลยแล้วยังไงเรียบร้อยฮะทำแล้วเรียบร้อยดีใช่ไหม
2: เข้าไปหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ
1: ทำอะไรบ้างฮะ
2: ขับรถส่งของให้มันครบแล้วกันนะของย้ายขาดเท่านั้นเอง
1: แหม
2: อุ้ยเอาความจริงมาพูดทำไมเนี่ยคุณสมชายนี่มาถามถึงอดีตนะครับ
1: แหมก็ธรรมดานะ
2: เหรออ ื
1: ม
2: ก็เข้าไปตามอยากจะเจอคุณสมชายสายลมมากๆเลยในตอนนั้นเข้าไปแล้วบอกว่าออกไปแล้วคุณสมชายเขามีคนซื้อตัวไป
1: ผม
2: ไปอยู่เดลินิวเขาบอกงั้นอ่ะตอนนั้น
1: พูดซื้อตัวสิ
2: ซื้อตัวเลยแบบนักบอลน่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่า
2: อย่ามาถ่อมตัว
1: อาจารย์นงอาจใจทัศกุลเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็เดินไปเดินมาผมไปเดินเซ็นทรัลพอดีเลย
2: โอ้ย
1: เซ็นทรัลลาดพร้าว
2: เอิญเหรอเนี่ย
1: แถลงข่าวก็เคยไปเจอในซีเกมอะไรต่อมีอะไรมาบ้างแล้ว
2: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็เขาก็เห็นว่าผมทำข่าวมวยสากลสมัครเล่นอยู่
2: อ๋อ
1: แต่นี้สายมวยแกขาด
2: อ๋อเฮ้ยพอดีนะเนี่ย
1: เออแกก็เฮ้ยมาอยู่กูไหม
2: เออ
1: ไม่เลยผมก็ไม่ทันเลยไปครับอาจารย์
2: ใช้เวลาคิด2วิอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้อง2วิเลยฮะ
2: ทันทีเลย
1: แกพูดจบปุ๊บผมตอบปั๊บเลย อ้าวแล้วขออภัยนะ
2: ครับ
1: อ้าวแล้วเองไม่ต้องไปลาต้อง
2: นู่
1: น
2: ต้อง
1: น
2: ั่
1: น
2: ก็
1: เออไม่ต้องไปทำงานสักเดือนนึงเหรอ
2: ครับ
1: เรากลัวเขาจะไม่รับเรา
2: เด
1: ี๋ยวเกิดรอไปแป๊บเดี๋ยวมันมีคนอื่นมาเสียบยุ่งเลย
2: ไม่ได้เลยตรงนี้
1: อ๋อผมทำได้เลยครับพรุ่งนี้ไปได้เลยครับ
2: เหมือนที่เขาชวนไปอยู่คณะตลกไงบอกไปอยู่กับค่อยไหมตอบได้คำเดียวเลยบ้านคุณอยู่ไหนไม่ใช่รับงานอย่างเดียวนี่จะไปอยู่ที่บ้านคุณด้วยเลยทันทีทันที
1: ก็ทันทีเพราะเราก็โหอยู่เล่มเล็กอ่ะ
2: ครับ
1: มันไปไหนมาไหนนี่คนไม่เคยรู้จักหรอกแล้วก็เป็นความใฝ่ฝัน
2: น่
1: ะให้เราต้องอยู่เดลินิวไทยรัฐให้ได้เว
2: ้ยนี่ฉบับใหญ่อ่ะ
1: ทำงานอย่างนี้เนี่ยมันต้องแล้วเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมก็พยายามโชว์ไง
2: เฮ้ยโชว์อะไร
1: ข่าวพิมพ์ตุ๊ดเฮ้ยมวยเป็นไงบ้างวะสมชายมวยเป็นไงบ้างพี่ไปพิมพ์เรียบร้อยแล้วปุ๊บ
2: คร
1: ับ เอ้ยอย่างนี้มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่งให้เขาดูอะไรเงี้ย
2: โชว์ถึงความแบบมืออาชีพอ่ะ
1: เขาก็ดูเฮ้ยอ๋อนี่มันถ้ามวยมันต้องไอ้นี่เว้ยเฮ้ยนี่มันขยันเว้ยอะไรเงี้ย
2: สายมวยแล้วแบบคล่องแคล่วว่องไว
1: เออแล้วข่าวองค์ข่าวอื่นพิมพ์ได้เอาแล้วพิมพ์ได้หมดเลยถ่ายรูปได้ด้วยเราก็พยายามโชว์ไง
2: ครับ
1: โชว์เลยเข้าตากรรมการมีเหยื่อมาแล้วแหมปลามาตอดปุ๊บเนี่ยปกติเขาต้องรอให้นิดนึงนะ
2: เออ
1: ปลาตกปลาเนี่ยเวลาปลา
2: เออ
1: มันต้องฮุบ
2: หลอก
1: ตอดใช่ไหมผมนี่ตอดนิดเดียวงัดฟุตเลย ก็เลยได้มาทำงานที่เดลินิว
2: ก็เลยพังงาดขึ้นมานะครับ
1: ไม่พังงาดไปใหม่นี่จะตายให้ได้เลย
2: ทำไม
1: ก็อยู่วัฒจักรโลกกีฬาเงินเดือนเกือบหมื่นแล้วอะ
2: เฮ้ย
1: ไปอยู่เดนิวเงินเดือนเท่าไหร่รู้ป่ะ
2: เท่าไหร
1: ่ 6,500 หายไป 4,000 น่ะไม่พอกิน
2: เออเหรอ
1: โอ้
2: แล้วเราแก้ไขปัญหายังไงหาอาชีพเสริมไหม
1: ก็อาจารย์อาจก็ให้เขียนสกู๊ปเขียนอะไรบ้าง
2: เออมันต้องมีรายได้เสริมนะ
1: สกู๊ปก็250บาท
2: เออ
1: แล้วก็พอหนักๆเข้าก็เขียนนิยายนิยายนี่ได้เดือนละ 5,000
2: นี่เขียนนิยายด้วยเนี่ย
1: เขียนนิยาย 5,000 แต่ว่าหักแล้วเหลือ400 4,000 หักไป500 4,000
2: เขียนนิยาย
1: 500บาท
2: ก็ลงตีพิมพ์ในเดลินิวเนี่ยแหละ
1: ลงในเดลินิวไง
2: เฮ้ยแล้วบอกชื่อเรื่องได้ไหมหรือว่าแนว
1: มีเรื่องอะไรเรื่องเปาวุ้นจิ้นที่ผมเขียนยาวๆเลยอ่ะ
2: เฮ้ย
1: เปาวุ้นจิ้นตอนนั้นของช่อง3นะ
2: เขียนได้ไงอ่ะ
1: เปาวุ้นจิ้นก็วิธีการเขียนนวนิยายแล้วให้มาเป็นเขียนบทละครทีวีให้เป็นนวนิยายไม่ยากหรอก
2: เอาบทละครเข้ามา
1: แปลบทละครที่ทีวีมา
2: ครับ
1: หรือถ้าเป็นเปาจิ้นจะยุ่งหน่อยนึงเปาจิ้นเวลามันจะสู้กันเนี่ยมันจะมีเอื้อเราก็จะไม่รู้ว่า
2: โอ้ยต้องมีสำเนียงด้วย
1: มึงทำอะไรวะมึงเป็นอะไรตายวะอะไรอย่างเงี้ยในบทละครมันไม่มี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขียนเปาจิ้นเนี่ยมันต้องเอาเทปมาดูด้วยต้องไปรับเทปมาดูแล้วก็นั่งเขียนนั่งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เฮ้ยนี่เงินดีแน่อะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ความสามารถนะเนี่ย
1: โหพิมพ์เงินตุกตักมาก่อนนี่ผมนี่จิ้มดีดเนี่ยเร็วกว่าคนที่เรียนพิมพ์ดีดไม่ก
2: ็เออใช่อ๋อแต่เราไม่ได้พื้นฐานฟอหอกอดอใช่ไหม
1: ไม่มีใช้จิ้มเอาตุ้งปักปึ้งเสร็จวันหนึ่งบางทีเขาโอ้วันนี้ไม่มีโฆษณาเลยสมชายขอ3แผ่นนะมีกรอบหวยด้วยขอเป็น4แผ่นแล้วกัน
2: อ๋อเพื่อตีพิมพ์ให้ผู้อ่านเดลินิวรายวันเนี่ยได้รับทราบเนื้อหา
1: คนรออ่านนะ
2: โอ้โหใช่ๆๆไอ้พ
1: วกนิยายเนี่ยมันมีตอนน่ะเขียนเรื่องเปาจิ้นเขียนเรื่องอะไรไม่รู้ละครช่อง3ช่องอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: คนก็รออ่านแบบโอ้โหเขียนนี่แบบเยอะเลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวมวยเราก็ไม่ทำละใช่ไหมแล้วก็มาทางเปาจิ้นอย่างเดียวเลย
1: ก็ทำโอ้โหได้เดือนละ 5,000 น่ะ
2: บวกกับเงินเดือนเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะหมื่นแล้วนะ
1: เออแล้วหลังๆมานี่เขามีการปรับเงินเดือนที่เดลินิว
2: ครับ
1: ก็เคยยังชั่วหน่อยโอ้โหไม่งั้นนี่โอ้โหบัตรเครดิตพอสิ้นปีแต่เดลินิวเนี่ยมันดีอย่าง
2: ครับ
1: มันจะมีโบนัส2หน
2: อ๋อกลางปีด้วยเหรอ
1: มีกลางปีด้วย
2: เฮ้ยกลางปี
1: ด่านคุณทศแหละ
2: ว้าย
1: มีกลางปีมีปลายปี
2: ครับ
1: ปลายปีนี่จะเยอะหน่อยปลายปีนี่ก็ประมาณ
2: กี่เดือน
1: ก็ประมาณสัก 5-6,000 ได้มั้ง
2: โอ้โห
1: 5-6,000 เงินเดือน 6-7,000 น่ะ
2: เฮ
1: ้
2: ย
1: เยอะนะ
2: อย่างนี้ต้องบิน first class ใส่โรเล็กแล้ว
1: แล้วก็พอกลางปีก็ประมาณสัก 20,000
2: อู้ฟู่แล้วก็ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยพ.ศ.
1: 2-5-3-6-3-7-3-8อะไรประมาณพวกน
2: ี้เห็นไหมใกล้ใกล้กับเราเลย
1: ช่วงนั้นจะพีคที่สุดแต่พอมาไอ้ช่วงมีเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ย
2: สัก40ต้มยำกุ้งอ่ะ
1: ตอนนี้โบนัสก็เริ่มลดลงแต่ก็ยังมีอยู่นะ
2: ครับ
1: ผมก็เอาโบนัสเนี่ยก็ไปจ่ายบัตรเครดิต
2: เ
1: พราะว่าปีทั้งปีเนี่ยเราติดบัตรเครดิตกันปึ๊กเลยเอาบัตรนู้นไปใส่บัตรนี้บัตรนี้ไปใส่บัตรนู้น
2: เห็นไหมฟู่ฟ้าไงเห็นไหมล่ะ
1: ใครผมว่าคนที่อายุมาสัก50ขึ้นน่าจะเคยเป็นแบบผม
2: ยังไง
1: คือมีบัตรเครดิต2ใบ
2: ไม่ใช่ใบเดียวนะ
1: ยืมติดบัตรนี้เอาไปกดเงินสดบัตรนู้นมาใส่บัตรนี้แล้วบัตรนี้ไปใส่วนไปเรื่อย
2: ๆแล้วเอามาโปะครับ
1: มันไม่พอใช
2: ้
1: พอเงินโบนัสออกทีก็เคร่งชั่วนะ
2: ต่อชีวิต
1: ลืมตาอ้าปากได
2: ้แต่โดยรวมแล้วก็เรียกว่าเสียได้แล้วกันนะ
1: ไม่เสียสิเกือบเสียฮะแต่ดีว่าหลังๆมาหนีมาทำวิทยุมาทำวิทยุ
2: ก็รายได้ดีอีกเช่นเดียวกัน
1: โอ้ทำวิทยุนี่ถือว่าเป็นรายได้หลักเลย
2: เหรอ
1: เงินเดือนเดนิวนี่แทบไม่ได้กดมาใช้เลยยามอู้ฟู่นะแต่ยามนี้เนี่ยโอ้โหกดแล้วกดอีกกดจนเกลี้ยงเลย
2: ดูซิจากปาบุญจินมาอยู่วงการวิทยุอีกบัตรเครดิตก็เพิ่มจาก2ใบเนี่ยเป็น4ใบ
1: เพิ่มหลังๆมาก็คืนหมดเลยว่าไม่เอาเลย
2: กลับสู่สามัญ
1: ไม่ไหว
2: นี่นะครับคุณสมชายสายลมก็ได้นำชีวประวัติของท่านเนี่ยมาพูดในช่วงเวลาที่เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ IMF แล้วก็ World Bank อยู่พอดี
1: ประชุม World Bank IMF นี่ผมเนี่ยจำติดตาติดหูติดตาเลย
2: ทำไม
1: เพราะมันมาทวงตังค์เราบ่อยๆ IMF นี่เมื่อก่อนมันเป็นเจ้าของประเทศไทยเลยนะ
2: ก็เราไปกู้เขานี่
1: ใช่โอ้โหมันสั่งให้เราทำอะไรต้องทำหมดอะ
2: ต้องทำ
1: เพราะว่า IMF บอกต้องทำนะคุณไม่ทำนะนี่คุณอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะโอ้โหตอนนั้นเราเป็นทาสเขาไปกู้เข้ามา
2: ใช่แต่เราก็ต้องก็ต้องใช้หนี้แหละถูกไหมล่ะ
1: อ้าวกูก็ต้องใช้หนี้
2: เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้เขานี่
1: จะมาไม่จ่ายแบบประเทศไทยแบบเป็นหนี้แล้วแบบขอร้องให้รัฐบาลช่วยปลดหนี้ไม่ได้
2: เอ้แล้วเอเชียนเกมช่วยได้ไหมตอนเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเนี่ยปี41นี่เป็นอีเวนต์ใหญ่ของเราเนี่ยนะ
1: ผมว่าม
2: ันก็มีผลนะ
1: มีผลเยอะเลยคุณโจอี้เพราะว่าที่ผมไปพัทยาบางแสนเนี่ยเขาแข่งวินเซิร์ฟเรือใบแล้วก็มีอะไรสักอย่างอีก 2-3 ชนิดเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้มันก็คึกคักสิ
2: คึกคัก
1: คนมากินข้าวคนมาพอฝรั่งมันเห็นคนเยอะมันก็ดูคึกคักก็ชวนกันมาเที่ยวกันอะไรต่อมีอะไร
2: เพราะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะแล้วก็เอเชียนี่45ชาติเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ไม่ใช่แค่เอเชียอยู่ฝรั่งเนี่ยเขาเห็นเขาชอบกีฬาเนี่ย
1: เขามาดูกัน
2: กีฬาหลายอย่างที่เป็นเอเชียนี่ก็เป็นระดับโลกเหมือนกันนะมันก็เลยมีคนเข้ามาเยอะประกอบกับมีผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันอยู่ด้วยเน
1: ี่
2: ย
1: มันก็เลยยิ่งเยอะเข้าไปตอนนี้แหละ
2: ประสบความสำเร็จที่สุดเลยในประวัติศาสตร
1: ์นะถ้าไม่ได้โจอี้เนี่ยจัดไม่ได้หรอก
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเอกสารและอะไรต่างๆโจอี้ขับรถไปไม่ทัน
2: แล้วของจะเอาที่ไหนถ้าผมไม่ขับไปส่ง
1: ถือว่าสำคัญที่สุดเลย
2: นี่คุยตลอดชีวิตเลยนะ
1: ครับ
2: เอดีการ์ดผมมีมีดกับซ่อมด้วยนะ
1: เฮ้ย
2: นี่พูดได้ดีแหลมสิงฟังนี่ดีแหลมสิงยังต้องถอยให้ผมอ่ะ
1: คือท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
2: ครับ
1: คือนักข่าวที่ไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ย
2: เออ
1: บ่อยๆเนี่ยคือไอดีการ์ดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพคุณจะเป็นช่างภาพกับนักข่าวเนี่ยเขาจะแยกกันนะ
2: ใช
1: ่ช่างภาพมันจะเป็นอะไรนะ EP
2: กับ E
1: E
2: นี่คือหนังสือพิมพ
1: ์
2: ถ
1: ้า P ก็โฟโต้
2: แล้วก็จะมีทีวีอีกก็อักษรทีวีอะไรก็เยอะแยะ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
1: ไม่มีรูปช้อนซ่อม
2: ไม่มี
1: คือหมายความว่าคุณไปทำงานเข้าที่นู่นเข้าที่นี่ได้ตามลักษณะของการทำงานแต่คุณไม่สามารถไปกินข้าวฟรีได
2: ้ครับ
1: ยกเว้นคุณมีช้อนซ่อมเนี่ยคุณจะเข้าไปกินอาหารฟรีได
2: ้ไอ้ที่พูดนี่คือภายในหมู่บ้านนักกีฬานะ
1: เออ
2: คุณจะไปกินที่ไหนก็ไปได้หมดแหละแต่ว่าภายในหมู่บ้านนักกีฬานี
1: ่
2: เอดีการ์ผมมีมีดกับซ่อมอยู
1: ่โอ้โห
2: ติดบัตรอยู
1: ่นี่คือกิน
2: ได้ไหม
1: กินแบบเท่มากเลย
2: เพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงรายงานกว่าเรากว่าจะเลิกเนี่ยปาก็ไป5ทุ่มเที่ยงคืนไม่มีที่กิน
1: แล้วมีแฮปกลับบ้านไหมแบบแอปปงแอปเปิ้ลอะไรเงี้ย
2: ไม่ใช่หลีหมิงนี่ไปทำอย่างนั้นทำไมเพราะว่ากินได้ทุกวันอยู่แล้ว
1: กินทุกวันอยู่แล้ว
2: แล้วกินได้ทุกเวลาด้วย
1: เออ
2: ก็เลยรายวันไป
1: อาหารที่โชว์เลยไหมอาหารในหมู่บ้านนักกีฬาไทยเป็นไงบ้าง
2: หมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมในปี41ตอนนั้นเนี่ยรับผิดชอบดำเนินการโดยการบินไทย
1: โอ้ครัวการบินไทย
2: ถูกต้องครับ
1: ป
2: รีเปรม
1: เอออาหารอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าการบินไทยนี่เขารวมอาหารอร่อย
2: ถูกต้องอินเตอร์ด้วยอาหารทั้งไทยทั้งหลายชาตินานาชาติ
1: การบินไทยก็ได้ข่าวช่วงนี้นี่เขาเปลี่ยนผู้บริหารแล้วมั้ง
2: เหรอ
1: เรื่องกระเป๋าอะ
2: ที่มีปัญหาตอนน้ำท่วมใช่ไหม
1: กระเป๋า
2: บุคลากรนี่ไม่เพียงพอทำให้กระเป๋านี่โอ้โหต่อแถวกันเป็นร้อยเมตร
1: ไม่ใช่ร้อยเมตรดิโอ้โหรอกัน
2: หลายชั่วโมงใช่ไหม
1: นานอะมันคือเป็นวิกฤตเลย
2: อ๋อบางทีวันนี้ไม่ได้ต้องกลับบ้านไปก่อน
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นไงแต่ว่าก็บางคนก็บอกว่ามันมีสายสนกลในต้องการอะไรต่อมีอะไรกันเราก็ไม่รู้รายละเอียด
2: อันนี้เป็นปัญหาการบริหารภายในทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: รู้ว่ามันรู้ว่ามีปัญหาสำหรับผู้โดยสาร
2: ครับเดือดร้อนนะเดือดร้อนนะ
1: โอ้โหมันไม่ให้เดือดร้อนในประเทศเดียวมันไปถึงเอเชียนเกมก็ใช่ไหม
2: ใช่เห็นว่า
1: ดีเลย์กันน่าดู
2: เฮวเตอร์แม่กองกับภรรยาก็มีปัญหาได้รับผลกระทบเหมือนกัน
1: มีไหม
2: เพราะเดินทางช่วงนั้นพอดี
1: โอ้โหจังหวะพอดี
2: คุณเต้ยนี่เขาไปดูนาโกย่า
1: เ
2: อเชียนเก
1: ม
2: ภรรยาเนี่ยบินไปเที่ยวเมืองข้าง
1: ๆ
2: เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมสามี
1: โอ้อยู่
2: แถวๆนั้น
1: แถวๆนั้น
2: วนเวียนกันไปแล้วพอขากลับนี่ก
1: ็
2: ดีเลย์มั่ง
1: โอ้โห
2: กระเป๋ามั่งอะไรเงี้ย
1: นะ
2: ว่ากันไป8ชั่วโมง10ชั่วโมง
1: ก็ช่วงนั้นน้ำท่วมเลยจริงๆก็วันแรกๆเนี่ยทุกสายการบินดีเลย์หมด
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการบินไทยออกจะช้ากว่าเขาหน่อยนึง
2: เออ
1: ออกจะแบบหลายวันหน่อยกินเวลา
2: คือพอมีปัญหาแล้วก็มันอยู่ที่ การแก้ไขปัญหาหน้างาน
1: ใช่
2: ก็แล้วแต่สายการบินนะ
1: สายการบินแต่การบินไทยมันก็ดีขึ้นนึงเยอะ
2: ครับ
1: คือจากที่เป็นหนี้มากมายก่ายกองตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นมีกำไรเป็นกอบเป็นกำแถมมีโบนัสด้วยซ้ำไปอ่ะ
2: ต้องมีคือปุ๊บควรจะมีกำไรนะใช่ไหมล่ะแม่มันสายการบินอันดับหนึ่งอ่ะ
1: เวลาจะเปลี่ยนผู้บริหารดูให้ดีนะ
2: ทำไม
1: เอากว่าเขาจะหลุดพ้นขาดทุนมาตั้งนานพอมีกำไรแล้วพอเปลี่ยนถ้าได้ CEO มาแล้วไม่เก่งเนี่ยมันก็ถอยกลับไปที่เดิมอีกนะ
2: เออ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วหน่วยงานบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เยอะ
2: ครับ
1: พวกรัฐวิสาหกิจอะไรที่มันมีต้องง้อทางราชการเนี่ยพอง้อทางราชการปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวเรื่องนักการเมืองอีกที่ต้องส่งแบบว่าก็ดูกกท.เลย
2: อ้าวทำไม
1: ก็ดูต้องส่งแบบนี่ต้องส่งแบบว่าเฮ้ยลูกหลานลูกท่านหลานเธอมาดูเฮ้ยคนนี้มาสังเกตได้เวลาถ้ามี
2: ตอนสมัครใช่ไหม
1: ตอนสมัครสังเกตได้ถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ย
2: ครับ
1: มีในใจอยู่แล้วเนี่ยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ย
2: ส่งมาเงี้ยเหรอ
1: คนสมัครจะมีแค่2คนหรือไม่ก็ไอ้คนที่ตัวเต็งต้องไปตามเพื่อนมา เอ้ยมาสมัครเป็นเพื่อนกูหน่อยวะ
2: คู่เทียบเนี่ย
1: คือเฮ้ยเดี๋ยวกูสมัครคนเดียวแล้วมันก็อายเขาดิใช่ไหมใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดยังผู้ว่าโปรดเนี่ย
2: ครับคราวนี้ไม่มีคราวนี้ไม่มี
1: คราวนี้ไม่มีไงผมยังงงเลยไม่มีได้ไงวะ
2: คราวนี้นี่ผู้สมัครทั้งหมดนี่10คนด้วยก
1: ัน ใช่
2: ครับ
1: แล้วผู้ว่าโปรดเนี่ยเห็นไหมมาจังหวะถือว่ามีวาสนาโชคดี
2: จังหวะ
1: นอกจากฝีมือแล้วฝีมือไม่ต้องพูดหรอกเพราะเขาอยู่กกท.อยู่แล้ว
2: ตลอดคนใน
1: เขารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง
2: ครับ
1: แล้วผู้ว่าโปรดเนี่ยเขาก็โตมาจากสำนักผู้ว่าด้วย
2: ใช่
1: แล้วก็โตมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ
2: ์
1: ก็จะรู้เรื่องข่าวเรื่องนักข่าวเรื่องอะไรดี
2: ตำแหน่งสำคัญของท่านเนี่ยก็คือทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ
1: ์ใช
2: ่เพราะฉะนั้นการข่าวทั้งหมดเนี่ย
1: อ
2: ยู่ในมือท่านอยู่ในตัวท่านอยู่แล้ว
1: แล้วก็ไปอยู่สำนักผู้ว่าอย่างเงี้ยสำนักผู้ว่าเนี่ย
2: ใช่
1: มีอะไรเนี่ยสายตรงปึ้งปึ้งปึ้งทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยมันก็ถือว่า
2: พอมาเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการเนี่ย
1: เข
2: าเรียกแม่บ้าน
1: แม่บ้าน
2: ทุกเรื่องของกกท.ต้องอยู่ที่ท่าน
1: ต้องรู้หมด
2: นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าการอีก3ฝ่ายด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนะครับ
1: โอ้โห
2: ไม่รู้ว่าจะพรุ่งนี้จะไปงานที่บีแรมสิงห์เขาบอกหรือเปล่า
1: ผู้ว่านะได้ยินไหมผู้ว่า
2: ฮะ
1: เวลาชมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะ แต่เวลาด่าเนี่ยนะโอ้ยแป๊บเดียวเองรู้เรื่องแล้ว
2: เหมือนเดิมนะเหมือนเดิม
1: คือยังไง
2: คือความสัมพันธ์ความรักยังคงเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนี่คือไม่มีอะไรใช่ไหม
2: มีนี่พรุ่งนี้เขาจะเชิญไปงานเนี่ยจะไปหรือเปล่าไม่รู้
1: อะไรครับ
2: ที่บีแรมสิงห์เขาไปคนข่าวไงขายของอ่ะ
1: ขายของที่เมื่อก่อนอยู่บางบุญคลอง
2: ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่จัดงานที
1: ่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านคุณธนาชัยประสิทธ
2: ิ์พาราไดซ์อ่ะ
1: พาราไดซ์อะไรนะ
2: ใกล้ๆซีคอน
1: อ
2: ่ะ
1: เออแถวๆนั้น
2: อ่ะที่สมาคมรู้สึกจะ3สมาคมใช่ไหมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะจัดงานคนข่าวกีฬา
1: เ
2: ปิดท้ายเปิดบั้นท้ายขายของอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขาต้องเชิญนักกีฬาไปไง
1: เขาต้องเชิญเดี๋ยวมันต้อง
2: มีบุริพลอย่างเงี้ย
1: เชิญคู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬาไป
2: ครับ
1: อะไรต่อเมื่อไรเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปอะไรต่อเมื่อไรเงี้ย
2: ก็ต้องเชิญผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยอย่างเงี้ยไปนะถ้าโอลิมปิกไทยเชิญได้กับว่างออกมา
1: ใช่
2: คนกีฬาเขาอยากเจออ
1: ยากเจอ
2: แล้วก็ได้คุยได้เสวนากันอะไรเงี้ย
1: นั่นสิ
2: จะไปป่ะไม่รู้เดี๋ยวเราไปดีกว่า
1: ต้องถามต้องไปดักไง
2: พรุ่งนี้ไงศุกร์เสาร์อาทิตย์3วัน
1: ไปดักที่นี่เลยกกท.ดีกว่า
2: พรุ่งนี้วันหยุด
1: อ๋อพรุ่งนี้วันหยุด
2: พรุ่งนี้เป็นวันหยุดที่เขา
1: หยุดประชุมแบงค์
2: จัดการประชุมธนาคารโลกเนี่ย
1: ก็
2: เลยเป็นวันหยุดพิเศษไง
1: วันหยุดเขาพวกหยุดไปอาทิตย์เลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่ราชการเนี่ยแต่ว่าเอกชนเขาไม่หยุดกันนะ
2: เอกชนก็แล้วแต่ work from home บ้างอะไรบ้าง
1: แล้วก็พยาหมอกับพยาบาลนี่เขาไม่หยุดก็ทำงานนะ
2: ต้องทำ
1: โอ้ถ้าหยุดนี่ยุ่งเลย
2: ไม่ได้หมอกับพยาบาลนี่ต้องแบบเซเว่นต้องทำ24ชั่วโมง
1: ทำไป
2: น
1: ี่แต่พูดถึงเซเว่นเนี่ย
2: ครับ
1: ผมนี่อยากได้เสื้อเซเว่นไอ้ตัวปัจจุบันเนี่ย
2: ชุดพนักงานเนี่ยเหรอ
1: ชุดพนักงาน
2: เจ้าไปทำไม
1: ใส่กางเกงยีนมันดูเท่ดีอ่ะ
2: เอางั้นเหรอ
1: เออใส่มีท่านไหนแบบไอ้เสื้อเซเว่นเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนไอ้ชุดนี้นะ
2: แบบฟอร์มแบบฟอร์ม
1: ฟอร์มนี่นะฟอร์มนี่นะเอาเสื้ออย่างเดียวนะ
2: เอาแบบเก่าได้ไหมล่ะ
1: แบบเก่าไม่เอา
2: คือผมเคยเห็นของญี่ปุ่นนะแบบมือสองอะไรเงี้ยขายตัวละ500,500อะไรเงี้ยนะแบบเป็นของคลาสสิกอะไรเงี้ย
1: แต่ว่า
2: ไม่หรอ
1: ไอ้ชุดเซเว่นชุดล่าสุดเนี่ยมันสวย
2: อ๋อสวยใช่ไหม
1: มันทำลายเสื้อทำอะไรสวยทำอะไรเงี้ยสวยชุดเนี้ยสวย
2: แล้วชุดเนนาเรียอะไรของเราเนี่ยยังอยู่ไหมเน
1: ี่ยเอาแล้วเข้าเซเว่นไปเดี๋ยวใส่ชุดนี้เลยรับฮอตดอกเพิ่มไหมคะ
2: ไม่มีฮอตดอกด้วยเดี๋ยวลองถามคุณผู้ฟังดูนะ4689899นะครับ
1: ใครมีนะหรือชี้ช่องทางให้หน่อยนึง
2: แล้วก็ทาง YouTube และ Facebook หาฟอร์มให้สักชุดหนึ่งเอาของแท้นะ
1: ของแท้ดิ
2: เหรอแต่จริงๆเขาอาจจะไม่มีให้เราซื้อได้นะ
1: เที่ยวใส่เดินห้างเดินอะไรเงี้ยเดินห้างรู้แล้วใส่แล้วกวนบาทาชาวบ้านนี่เดิน
2: เคยมีชุดฟอร์มอยู่อาชีพนึง
1: ครับ
2: ที่เขาไม่สามารถขายให้คุณได
1: ้อะไร
2: คือสาวยาคู
1: อ๋อ
2: เพราะชุดสาวยาคูก็เป็นเอกลักษณ์
1: มันมีแต่ผู้หญิงอ่ะ
2: บางคนชอบนะแต่ปรากฏว่าทางยาคูเนี่ยเขาบอกอยู่ข้างเดนิวนิ่งไหมเหรอ
1: โอ้เขาเจ้าของเดียวเดนิว
2: เขาบอกว่าไม่สามารถให้ได้หรือขายได้เนื่องจากว่าสาวยาคูเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเข้าไปได้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกคนต้อนรับอย่างดี
1: โอ้ยังงี้ก็
2: แต่ถ้าเกิด
1: MI6 แบบเหมือนจะปลอมตัวเข้าไปตึกเนี่ยนะ
2: ถ้าชุดนี้เผยแพร่ออกไปให้คนมีได้ง่ายๆเนี่ย
1: อ
2: ันตรายได้
1: แล้วถ้าผมใส่เสื้อไอ้เซเว่นนี่จะเป็นยังไง
2: คุณเขาอาจจะกลัวว่าคุณอาจจะไปทำอันตรายให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
1: เปิดตู้เย็นหยิบของออกมานอกเลยแต่ว่าคนเซเว่นเองซื้อของมันต้องจ่ายตังค์เนี่ยนะ
2: จ่ายตังค์แซ่ต้องเข้าระบบเขาโอ้ยดูสิ
1: วุ่นวายขายไปซ่อนจริงเลย
2: อยู่ดีๆก็อยากจะได้ชุดเซเว่นซะงั้น
1: สวยสวยวะนะผมดูเฮ้ย
2: แล้ว
1: โอ้โหแล้วสีมันเขียวกับเขียวอ่อน
2: เขียวขอดเขียวเป็นลายทางใช่ไหม
1: เออแล้วตัดกันแล้วใส่กางเกงยีนสีเข้มๆหน่อยโอ้โหเท่เลยอ่ะ
2: แล้วก็คุณสมชายก็เอามาใส่ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายคลิปสักนิดหนึ่งทำอะไรฮาๆสักอย่างได้ไหม
1: ไม่เข้าเซเว่นเลยใส่
2: เดี๋ยวมันเสียองค์กรเนี่ยจริงๆ
1: เข้าไปเลย
2: เขาไม่ให้ชุดเราง่ายๆหรอกคิดว่าอย่างที่บอกไปนะ
1: คิดว่านะ
2: เราอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ดี
1: ก็ได้ไม่เหมือนไอ้เสื้อมอไซที่อะไรแก๊ปอ่ะที่มันส่งอาหารอะไรเงี้ยโอ้โหใส่กัน
2: หึ่มเลย
1: ถ้าผมเป็นเจ้าของนะ
2: ครับ
1: โทษทีนะ
2: ผ
1: มจะเปลี่ยนให้แบบ6เดือนเปลี่ยนที
2: อ๋อให้มันดูแบบใหม่หน่อยใช่ไหม
1: เออโหบางคนใส่แบบ
2: เขาสมบูรณ์สมบัติ
1: เขียวมันสีเขียวนะ
2: ครับ
1: มันจนซีจากเขียวแก่เป็นเขียวอ่อนจะเป็นสีขาวแล้ว
2: เออ
1: เป็นผมนะเขาใส่แล้วมันเป็นโฆษณา
2: แต่มันเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าขององค์กร
1: ถ้าเป็นผมมันเป็นแก๊ปหรือเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะ
2: นั่นแหละแก๊ปอะ
1: ส่งอาหารเนี่ยนะ
2: ส่งอาหาร
1: เป็นผม
2: ลายอะไรพวกนั้นอะ
1: ผมจะขายแผ่นป้ายกลางหลังให้นี
2: ่ยังไง
1: มอไซค์ที่เขาใส่เสื้ออย่างเงี้ย
2: ใ
1: ส่เสื้อส่งหานะผมจะขายแบบพื้นที่โฆษณาตรงนี้เป็นพื้นที่โฆษณาตัวนี้ของสิงห์ต
2: ั
1: วนี้ของSCG ตัวนี้ของอะไร
2: พลอยๆหน่อยเหรอ
1: เพราะพวกนี้เยอะมากเห็นป่ะ
2: เหมือนพวกชุดแข่งฟอร์มูล่า1อะไรเงี้ยเหรอ
1: เออเห็นป่ะ
2: แปะให้พลอย
1: ๆเยอะมากโอ้โหวิ่งกันยั่วเยี่ยไปหมดเลย
2: แม่หัวดีจริงๆเลยเนี่ยการค้าอย่างไรคุณสมชายเนี่ย
1: การค้าเลย
2: มันต้องมีเราต้องหาอะไรได้เสริมอ่ะ
1: นี่พูดถึงสิงห์เนี่ยวันนี้คุณต๊อดปิติพิรมภักดีเนี่ย
2: ทำไม
1: แกก็คงคุณต๊อดนี่เขาก็เป็นนักแข่งรถเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
1: แกก็อดทนไม่ไหวมั้ง
2: ทำไมครับ
1: ไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับว่าผิดไม่ผิดไอ้รถโกคาร์ทอ่ะ
2: อ๋อที่วันนี้ทาง
1: ราชยานยนต
2: ์ออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วรถยานยนต์ก็ดีครับทำงานไม่ได้ช้าเกินไปคือมีเวลาตรวจสรุปแล้วเนี่ยเสื้อสูบผิดจริง
2: มันผิดแบบใช่ไหมผิดสเปคใช่ปะ
1: ผิดสเปคไปหน่อย
2: ที่เขาแข่งกันมันต้องรุ่นหนึ่ง
1: รุ่นปีนี
2: ้
1: แต่เสื้อสูบตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นอีกปีนึงซึ่งมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
2: ครับ
1: ทีนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กนะ
2: เ
1: พราะว่าเด็กเนี่ยเป็นคนขับเขาไม่รู้เรื่องหรอก
2: ครับ
1: แล้วแต่มันเกี่ยวกับพวกทีมงาน
2: ทีมสตาฟทีมแข่งอะไรเขา
1: แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบฝ่ายกองเชียร์นะ
2: ครับ
1: มันก็ซัดกันไปอุตลุดไปแล้วอะ โอ้โหมายิ่งกว่ามวยชิงยก3มวยสากลสมัครเล่นนี่
2: ก็เนื่องจากแข่งขันกันไปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็มีการสงสัยแล้วยื่นเรื่องประท้วงไป
1: โอ้โหด่ากันเละเลยพูดง่ายๆเงี้ย
2: อุปกรณ์เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม
1: ่ใช่ๆแต่นี่คุณต๊อดก็บอกให้พอเถอะ
2: อ๋อ
1: คือมันก็ว่ากันไป
2: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของเด็กจะได้ไม่ได้มีสมาธิทำอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเงี้ยถึงแม้ไม่เอ่ยถึงเด็กแต่เด็กก็อยู่ในเหตุการณ์ไง
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เขาก็จะแบบนึกว่าเฮ้ยมันอะไรตัวเพราะเด็กมันอายุเท่าไหร่8 9ปีเอง
2: ใช่ครับยูยู9อะไรประมาณ
1: เด็กยังเล็กอยู่แต่ว่าออกมาเรียบร้อยแล้ว
2: เ
1: ขาก็ว่าผิดกติกา
2: เอออ
1: าจจะแบบเหมือนสมัยนู้นอะไรนะไม่เจตนาผิดไม่เจตนา
2: ครับ
1: เออ
2: ก็บกพร่องโดยสุจริตอะไรเงี้ยเหร
1: อสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างงี
2: ้แต่คราวนี้พออันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้จัดใช่มั้ยว่าจะจัดการยังไงต่อไป
1: ก็ต้องปรับไปว่าจะให้แข่งใหม่หรือจะให้ที่2กลายมาเป็นที่1หรืออะไรก็ว่าไป
2: ครับอันนี้ผู้จัดก็รับไปเห็นว่า
1: อันนี้นี่ทางผู้จัดเขาก็ไปคงไปจัดการ
2: อ
1: ่ะเพราะมันมีประเด็นเป็นเรื่องกันผู้ปกครองกองเชียร์อะไรตัวนี้อะไรอยู
2: ่ครับ
1: ก็ต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนแต่ออกมาอย่างนี้มันก็ชัดเจนแล้วแหละ
2: ใช่จริงๆมันก็นิดเดียวถูกไหมวันที่คุยกับคุณสมชายไปเมื่อวานนี้นะครับว่าขอมันก็นิดเดียวถ้ายื่นเรื่องมาว่าอุปกรณ์นี่มันผิดแบบหรือเปล่าน
1: ี่
2: มันก็ตรวจไม่ยาก
1: ตรวจไม่ยาก
2: ถ
1: ู
2: กไหมพอตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยก็ว่าไปตามกฎกติกาที่มีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่ากฎกติกาและความยุติธรร
1: ม
2: ก็คือลูกหลานของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราหรือไม่เนี่ยโดยรวมแล้วเขาเป็นลูกหลานของเรา
1: ใช่
2: นะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ทำทั้งนั้นนะมีคนจะแหมพยายามจะปกป้องเด็กจริงๆก็ต้องทำนั่นแหละเพียงแต่ว่ากีฬาอันนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีเด็กมาเกี่ยวข้องเนี่ย
1: ผมดูข่าวตั้งแรกก็แหละเขาก็ไม่ได้ว่าเด็กหรอก
2: ครับ
1: เขาก็ส่วนมากเขาก็กระแทกกับพวกทีมเทคนิค
2: เ
1: ออผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้ปกครองก็มีเน็บกันบ้าง
2: เอออย่างเงี้ย
1: นะ
2: สุดท้ายแล้วนี่นะเด็กที่ได้รับผลเรื่องนี้อยู่พอสมควรเนี่ยเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้
1: ใช่
2: เรียนรู้ว่าก
1: ติกาเป็นยังไง
2: แล้วผู้ใหญ่ทำอะไรไว้บ้าง
1: เพราะว่าไอ้เรื่องของรถเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะมันตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ MotoGP ยัน F1 น่ะ
2: ครับ
1: ก็จะมีปัญหาว่าไอ้บริษัทไอ้ทีมนี้มันไปเอาน้ำมันทั้งนู้นมาใส่
2: เฮ้ยน้ำมันด้วยใช่ไหม
1: น้ำมันก็มีส่วน
2: นอกเหนือจากเครื่องยนต์กลไกแล้วเนี่ย
1: ยางรถยนต
2: ์เฮ้ยยางอีกใช่
1: ลมยางต้องเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของหลักแอโรไดนามิกคุณจะใส่สเกิร์ตสปอยเลอร
2: ์นี
1: ่จะใส่อะไรต่อมีอะไรลงไป
2: ขยายความอีกทีดิเสื้อสูบคืออะไรเสื้อสูบ
1: เสื้อสูบก็คือตัวที่หุ้มกับลูกสูบอ่ะ
2: ครับ
1: สมมติมี1ลูกสูบมันก็จะมีเสื้อสูบเนี่ยหุ้มอยู
2: ่ครอบเอาไว
1: ้ครอบเอาไว
2: ้อ่า
1: ครอบเอาไว
2: ้แล้วมันมีผลใช่ไหมล่ะต่อกำลัง
1: มีดิ
2: ของเครื่องใช่ไหม
1: เออก็อย่างที่บอกครับไอ้ลูกสูบหลวมไว
2: ้อ่า
1: ลูกสูบหลวมน้ำมันเครื่องหลวมรถไม่มีกำลัง
2: เออ
1: ถ้าเกิดลูกสูบแน่นๆมีแหวนลูกสูบดี
2: ๆแหวนอีก
1: รถจะมีกำลังหรือว่าไปเพิ่มอะไรเงี้ยเพิ่ม
2: ครับ
1: ลูกสูบเสื้อสูบอะไรเงี้ยมันก็มีผลก็มีผล
2: กีฬาแข่งรถนี่มันเป็นเรื่องของคือแข่งกันด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์กลไกแท้ๆเลย
1: ก็ผมบอก
2: เป็นหลักเลยนะ
1: F1 น่ะ
2: ครับ
1: ทุกปีมันจะต้องมีการขยับเปลี่ยนกฎละเฮ้ยเครื่องตัวนี้ใช้ได้ไอตัวนี้ใช้ไม่ได้ทั้งๆที่เครื่องพวกนี้มันจะเขาทำมาเพื่อแบบแข่งขันแต่ว่าเขาจะมีเส้นเลยว่าคุณห้ามเกินเส้นนี้นะคุณจะแต่งยังไงก็แล้วแต่คุณห้ามเกินเส้นนี้เขาจะมีของเขาเลย อย่าง F1 สูตรหนึ่งนะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ GP ก็เหมือนกัน
2: ครับ
1: ที่กล้องสมเกียรติจันทาแข่งแฟนบอกทำไมของสมเกียรติเนี่ยมันสปอยเลอร์มันน้อยว่าตัวดักลมหางลมทำไมไม่มีว่าอะไรมีเลยซึ่งมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละช่าง
2: แต่ละทีม
1: ว่าคุณจะใส่ยังไงใส่หางปลาใส่นู่นใส่นี
2: ่ครับ
1: ก็แล้วแต่คุณ
2: หางปลาเลยเหรอ
1: หางเราเรียกภาษาชาวบ้าน
2: แล้วมีหนวดกุ้งไหมหนวดกุ้ง
1: มีหนวดกุ้งไว้ดูทีวี
2: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: เนื้อก้างปลา
1: อันเนี้ยมันก็ยังมีปัญหากันเนืองๆเลยอย่างไอ้วันเนี่ยฟ้องกันอุตลุดไปหมดเหมือนก
2: ัน
1: แต่ละปีพอปีนี้เมอร์ซีเดสมันได้แชมป์มา 4-5 ปีเขาเปลี่ยนกฎปุ๊บอ้าวทีนี้เมอร์เซเดสเงียบเลยไอทีมอื่นมันก็ขึ้นมาแทน
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ซึ่งมันก็ต้อง

0: ประชุมแล้วก็ประกาศทุกปีใช่ไหม
1: มันก็แล้วแต
0: ่ต่าง
1: ๆเพราะว่าพวกนี้มันก็มีควบคุมกันแล้วก็ตรวจสอบกันพวกนี้เป็นพวกเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกับเราไล่ตามพวกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์มันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่อย
0: ๆมันก็จะมีแบบเหมือนเขาหาวิธีใหม่ๆมา
1: จากบัญชีเดียวเดี๋ยวนี้มีบัญชีม้า
0: ใช่
1: ไอ้ตำรวจที่มันเคยจับอยู่บัญชีเดียวมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้
0: ใช่
1: เองต้องไปตามจับบัญชีม้าพอบัญชีม้าเสร็จปุ๊บเฮ้ยเองต้องไปตามจับปลายทางว่ามันส่งให้ใคร
0: อ
1: ะไรเงี้ยมันก็เทคโนโลยีมันเรื่อยๆ
0: ต้องไล่ตามกัน
1: ต้องไล่ปรับ
0: เหมือนตำรวจไงเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจไซเบอร
1: ์ตำรวจก็ต้องมีกล้องติดคือถ้าตำรวจไม่มีกล้องเนี่ยมันเวลามันจับแล้วมันจะได้มีหลักฐานชัดเจนไง
0: ต้องรู้เท่าทัน
1: อะไรประมาณ
0: จะได้ตามไปจับถูกนะครับ
1: ดีแล้วเรื่องมันจบสักที
0: ใช่
1: ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหวุ่นวายขายปลาช่อนมากเลย
0: อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่กฎกติกาหรือความยุติธรรมใดๆนะครับสิ่งที่สำคัญคือลูกหลานของท่านนี่เอง
1: ใช่
0: นะเขาแข่งไปเนี่ยนะชนะก็ดีใจใช่ไหมล่ะแพ้ก็ขอให้แพ้อย่างมีคุณภาพนะครับแพ้แล้วก็กลับมาฝึกฝนใหม
1: ่ฝึกฝนใหม่
0: แล้วก็ซ้อมแล้วก็กลับไปแข่งมา
1: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องสอดใส่เรื่องของน้ำใจนักกีฬา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: รู้แพ้รู้คือมันต้องรู้จักคำว่าแพ
0: ้ครับ
1: นักกีฬาไม่ใช่ว่ามันจะชนะทุกสนามหรอก
0: คำนี้ถูกเลยเพราะว่าโค้ชออสกิติพงษ์อ่ะวอลเลย์บอล
1: อ
0: ่ะแกพูดดีแกบอกชนะแล้วเราก็ดีใจนะแต่เวลาเราแพ้เราก็ต้องแพ้ให้เป็นเท่านั้นแหละ
1: มันไม่ชนะทุกสนามหรอกแม้กระทั่งไอ้รายการใหญ่ๆนักกอล์ฟดังๆนักแข่งดังๆ F1 F2 FT เนี่ยมันไม่ชนะทุกสนามหรอก
0: มันสำคัญตอนแพ้นี่แหละคนเราเนี่ยเวลาชนะนี่มันก็เริงรื่นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แค่จะมองไม่เห็นอะไรจะกลับมาได้หรือไม่แล้วจะเก่งต่อไปในอนาคตหรือไม่คุณต้องแพ้ซะวันนี้ก่อนนะครับ
1: แม่วันนี้มีสาระมากเลยรายการเรา
0: ขอบคุณมากจะลาไปเลยใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่าผู้ปกครองท่านไหนจะเอาอะไรมาให้มึงหรือเปล่านะ
0: ไม่ก็ที่ผมบอกคุณสมชายไปนะผมไปดูลูกหลานเล่นกีฬากันนี
1: ่
0: ก็เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหเขาเชียร์กีฬากันดุเดือดมาก
1: ถามอ๋อวังโอ่งกันแล้วกันลูกไปตีแบตอ
0: ่
1: ะมีปัญหากับการตัดสินไม่มีปัญหากับการวางเกมการแข่งขันไหมทุกมันมีหมดแหละ
0: มันมี
1: ได้เปรียบเสียเปรียบบางทีเอ้าช่วงนี้เปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้เอ้าแข่งนู่นทำไมมาแข่งอย่างเงี้ย
0: แ
1: ล้วมีไทมิ่งเวลาอะไร
0: ก็อย่างลูกคุณอ๋อวังโอ่งเนี่ยนะเด็กโตแล้วนะแข่งจริงจังแล้วใช่ไหมไอ้ที่ผมไปดูเนี่ย9ขวบนี่แหละโอ้โหแต่คุณพ่อคุณแม่นี่นะ
1: เอ
0: าเป็นเอาตายอ่ะ
1: โอ้โหเชียร์ยังไงเชียร์ยังไงนี่เลยเชียร์อย่างอาชีพเลย
0: เหมือนเด็กเขาเล่นบอลตามโค้ดสั่งใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อก็ไปสั่งแข่งกับโค้ดอ่ะคือไม่ได้แพ้ไม่ได้ยอมต้องชนะอะไรแบบนั้นน่ะ
1: ธรรมดาบางคุณพ่อบางท่านเนี่ยลูกแพ้ออกมาเนี่ยมียก5ต่อยก6ต่อด้วยนะ
0: แล้วมันจะไปทำอย่างนั้นใช่ไหม
1: โอ้ไล่ตีลูกรอบสนามเลยอะไรเงี้ย
0: มันก็คือสร้างแรงกดดันให้เด็กมากจนเกินไป
1: ไม่ควร
0: นะครับเด็กนี่สำคัญที่สุดนะครับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายก็ตามต้องให้เขาสนุกก่อน
1: ให
0: ้เขาสนุกและให้เขาอยากมาเล่น
1: อย่าไปบังคับตั้งแต่แรก
0: มาเจอเพื่อนแล้วเล่นได้ดีหรือไม่ดีนี่ค่อยว่ากันออกมาวันนี้แพ้เพราะอะไร1 2 3กลับไปซ้อมใหม่
1: น
0: ะแล้วกลับมาเล่นต่อให้เขาสนุกเอาไว้ก่อนนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปลายทาง
1: แม่
0: นะครับ
1: วันนี้นี่ได้เต็มๆเลยนะ
0: อะไร
1: สาระไง
0: ไอ
1: ้ปกติรายการเราเนี่ยสาระจะน้อยมาก วันนี้เนี่ยได้สาระเต็มๆเลย
0: สาระแล้วบวกบันเทิงด้วยเจ้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มีบันเทิงไหมมีบันเทิงไหม
1: บันเทิงเดี๋ยวมีแน่นอน
0: มีเ
1: ซ่บันเทิงเรื่อยๆเลย
0: จริงๆมันมีเรื่องไม่บันเทิงจะมาปรึกษาคุณสมชายนะ
1: อะไร
0: เรื่องการเงิน
1: การเงินเออสัญญาณไม่ค่อยดีว่ะ
0: ใช่ไหม
1: ห้ามยืมตังค์ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
0: จริงเพราะเวลาเราปรึกษาเรื่องการเงินกับใครนะคำแนะนำเนี่ยไม่ค่อยอยากได้หรอกสุดท้ายบอกมีสัก2,000ไหม
1: โอ้ยเหรอยืมสวนแหละ
0: ปรึกษาเรื่องการเงิน
1: เอามา500ก่อนได้ไหมเอามาให้พี่500ก่อน
0: ผมมีสวนกลับมาด้วยเหรอ
1: โ
0: อ
1: ้โหเดี๋ยวนี้คนยืมตังค์นี่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะจุกอะ
0: ครับ
1: เจอคนยืมตังค์นี่แต่ว่าตั้งแต่ออกจากเดลินิวเนี่ยสบายเลย
0: เป็นยังไง
1: ก็อ้างได้ไง
0: อ๋อว่าแบบ
1: ตกงานแล้ว
0: ออกงานแหละ
1: ไม่มีใครมายืมเลย
0: เมื่อก่อนเราก็เจอแบบนี้นะเราก็บอกว่าโอ้ ATM ผมอยู่ที่ภรรยา นี่เป็นวิธีปัดอย่างนึง
1: โอ้อย่าง
0: น
1: ี้เขารู้เลย
0: ว่าไง
1: โกหกแบบง่ายเกินไปอะ
0: แต่มันเป็นเรื่องจริงนะ
1: ไม่เชื่อหรอก
0: ไม่เชื่อ
1: เขาดูโจอี้แล้วไม่มีทาง
0: แล้วเขาบอกยังไงรู้ไหมพอผมบอกอย่างนั้นอ่ะ
1: อ๋อ
0: ไม่มี ATM เหรอ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ก็มีแอปโอนแล้วนะ
1: เขาโอนแล้วนะ
0: รู้ทุกเรื่อง
1: สองสามวันนี้ที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้รู้สึกผมใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย
0: ครับ
1: เขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนภาพข้างในมันนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เวอร์ชันเหรอเป็นเวอร์ชันเหรอ
1: ไม่เออประมาณเวอร์ชันแล้วเปลี่ยนพวกกราฟิกข้างในเออ
0: ครับ
1: เปลี่ยนสีสันอะไรตัวนี้อะไรก็จะงงๆอยู่วันแรกวันสองวัน
0: และคล่องยัง
1: มันต้องคล่องครับเพราะมันจ่ายทุกวันนะ
0: มันเราต้องทำทุกวันใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมล่ะผมได้ปรึกษาคุณสมชายถูกแล้วเรื่องการเงิน
1: ดีมาก
0: ใช่ไหมล่ะแต่คุณสมชายก็แนะนำมานะครับว่าเงินไม่พอก็หาอาชีพเสริม
1: อาชีพเสริม
0: เท่านั้นแหละเหมือนที่คุณสมชายเขาก็บอกว่าทำข่าวได้เงินเท่านี้แล้วก็ต้องไปเขียนนิยายปาบุญจินใช่ไหมก็ได้เงินเพิ่มแล้ว
1: ได้เงินเพิ่มคุณต้องไปหางานที่สอง
0: อาชีพที่สองใช่ไหม
1: อาชีพที่สองคือผมเนี่ยได้ความรู้เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนไปสหรัฐอเมริกา
0: ทำไม
1: แล้วก็เจอคนไทยอ่ะเจอคนไทยเยอะ
0: ครับ
1: คนไทยเยอะที่นั่นเขาก็เอ้าพี่วันนี้พี่มาทำกระเป๋าเขาก็อยู่แต่อยู่กันอยู่ในแอร์พอร์ตวันนี้ก็มานั่งจัดกระเป๋าเป็นคนวางกระเป๋าทำนู่นทำนี
0: ่ครับ
1: เฮ้ยอีกวันนึงเจออ
0: ๋
1: อเดี๋ยวรอพี่แป๊บนะ
0: เฮ้ย
1: พี่ทำอะไรอ่ะ
0: อาชีพใหม่ละ
1: มานี่มาเป็นคนเก็บบัตรรถยนต์ตู้เปิดปุ๊บปุ๊บ
0: โอ้อาชีพหลากหลาย
1: เราก็ถามเขาบอกพี่แล้วทำไมต้องโอ้ยทำงานอย่างเดียวไม่พอหรอก
0: เอออ
1: ยู่ประเทศนี้มันต้องทำงาน2 อย่างเป็นต้นไป
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยกี่เหรียญกี่เหรียญเลยผมก็เออว่ะไอ้พวกนี้เขาทำนี้เฮ้ยถ้ากลับไปเราทำหนังสือพิมพ์อย่างเดียวมันจะพอกินเหรอวะผมก็เลยเริ่มหางานที่2ทำ
0: ครับ
1: แต่ทำก็ไม่ใช่ว่าทำหาปุ๊บแล้วรวยปั๊บได้ดีเลยนะใหม่ๆก็ผิดๆถูกๆทำนู่นลงทุนนี่เจ๊งเปิดร้านอาหารเยอะแยะหมด
0: ครัวเอชิ่นเกม
1: ถูกต้องเลย
0: เป็นยังไงบ้างอยู่ได้กี่ปี
1: อยู่ได้เจ๊งอ่ะเอาเลย
0: บอกว่าอย่าพูดว่าเจ๊งป
1: ิ
0: ดปรับปรุงตลอดชีวิต
1: ปิดปรับปรุงตลอดชีวิต
0: เ
1: จ๊งอ่ะ
0: หลายหุ้นนะสิ
1: ก็หลายหุ้น
0: แล้วหุ้นไม่ช่วยอะไรเลยเหรอ
1: โอ้ก็ต่างคนต่างเจ๊งไม่ทะเลาะกันก็บุญเท่าไหร่แล้ว
0: มาคือมารวมกันทำงานนะครับ
1: รวมกัน
0: ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเจ๊งนะครับ
1: ก็ธรรมดาก็พยายามหาไอ้เรื่องของคนที่จะทำงานถ้าขยันนะ
0: ครับ
1: ทำตรงนี้เสร็จไปทำตรงนู้นแล้วอาชีพที่ผมมองว่าคนไม่เคยทำนะ
0: เฮ้ยอะไร
1: เด็กเสิร์ฟเนี่ยได้ตังค์ดีมาก
0: เงินเดือนด้วยทิปด้วยเงี้ยเหรอ
1: โหเด็กเสิร์ฟเนี่ยได้ตังค์ดีมาก
0: ร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมหรือว่าผับบาร
1: ์ร้านอาหารทั่วไปผับบาร์อยู่ที่การบริการ
0: เออ
1: คุณบริการเขาคุณมีไฟแช็กมีไม้จิ้มฟันพกติดตัวไปเลย
0: อุปกรณ์พร้อม
1: เออเวลาเขามองปุ๊บปุ๊บส่งมาจิ้มฟันปุ๊บ
0: ทันที
1: ไม่ทิปกูก็ไม่ทิป
0: กันอะไรอยู่แล
1: ้
0: ว
1: มันก็หินแล้ว
0: เออแล้วลีลาช่วยได้ไหม
1: ลีลา
0: น้
1: ำ
0: เย็น
1: น้ำเนื้ออะไรเงี้ยส่งเผลอปุ๊บถึงโต๊ะกำลังกินข้าวอยู่โอ้ยนี่มันเศษอาหารเยอะเกลี่ย
0: น้ำแข็งก้อนนี้ไม่เย็นหยิบออกแล้วเอาก้อนที่เย็นกว่าใส่ลงไป
1: คือโดยสามัญประจำบ้านอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้าคนมีใจหน่อยเขาให้ติดแน่นอนมี20บาทถ้าไปเจอพวกใจถึงพึ่งได้
0: ใจถึง
1: อย่างสมชายนี่นะต้องมี50ถึง100
0: นี่ไงนี่ไงแต่ถ้าไปเจอคนอมหิตล่ะ
1: เจอแบบรีมิงเนี่ยจะไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปดิ
0: ทำไปก่อนใช
1: ่ๆ
0: ต้องเน้นความถี
1: ่เพราะอาชีพอย่างพวกนี้มันหายาก
0: ครับ
1: เด็กเสิร์ฟส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติหมด
0: เออใช่นะเดี๋ยวนี้นะ
1: ไม่ค่อยทำชาติหมดอะไรที่ถ้าเราไม่เก่งอะไรเลยเราต้องขายความซื่อสัตย
0: ์
1: ความซื่อสัตย์สมมติขายความซื่อสัตย์คุณไปอยู่บ้านนู้นคุณช่วยดูแลเขาหน่อยนึง
0: ครับ
1: ซื่อสัตย์ไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่อะไรเขาก็เชื่อใจคุณ
0: เ
1: ฮ้ยวันนี้สมชายไปกดตังค์ให้น้าหน่อยด้วย
0: โอ้โหอันนี้ความมั่นใจมาละ
1: มาแล้ว
0: ความเชื่อใจ
1: อะไรต่าง
0: ๆให้ถึงขั้นนั้นให้ได
1: ้ถึงแม้จะคุณจะขับวินมอไซค์ก็ตามแต
0: ่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนนิสัยดีๆคุณขับแท็กซี่เลยคนก็จะจดเบอร์คุณไปพ
0: ี่
1: มีอะไรเดี๋ยวพี่โทรเรียกเองนะรับพี่ที่บ้านนะ
0: มีชุมชนบางอันก็เป็นอย่างนั้น
1: มี
0: รวมกันแล้วเวลาออกมาจากซอยเนี่ยก็โทรหา
1: เหมือน
0: เป็นวินเป็นแกร็บเป็นอะไรเงี้ยนะ
1: มอไซค์ไปรับลูกให้หน่อยสมมติถ้าเราไว้ใจเนี่ย
0: ครับ
1: นอกจากรับตัวเราเสร็จปุ๊บเนี่ยไปรับลูกหน่อยลูกกลับจากโรงเรียนแล้วไม่ต้องไปอันนี้ก็บึงปื้ดไป
0: ขอให้มีความซื่อสัตย์และ

0: ีความขยัน
1: มีความขยัน
0: นี่เห็นไหม
1: ขยัน
0: บอกแล้วเนี่ยปรึกษาการเงินเนี่ยของคุณสมชายเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะครับ
1: เออ
0: แต่ตอนนี้ต้องพักก่อนป่ะเนี่ย
1: ดีเหมือนกันฮะโม้ไปเยอะเลยฮะ
0: ก็ขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงที่2ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
7: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
8: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
9: สนับสนุนโดย
10: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
11: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: มาในช่วงที่2ครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าใต้ภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรครับ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาไม่อัมพวันนะฮะอัมพวันนี่มันบ้านสี่เสา
0: ครับ
1: เทเวศ
0: ซึ่งเราไปบ่อย
1: เราไปบ่อย
0: ครับ
1: ก็กลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บเสื้อผ้าได้เลยครับแล้วก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวเนี่ยแหละครับนะไปแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวามีการขับรถก็หา RC นะเป็นเรื่องปกติของการแข่งแรลลี่นะ
0: ครับ
1: สักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนี่วัดดังเลยนะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาพัฒนานุรักษ์แล้วก็ถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองนะครับพบกับงานเลี้ยงนะครับสุดประทับใจนะครับในแบบฉบับ Thailand Only แล้วก็ลุ้นรางวัลมากมายนะครับพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาตินอนในบ้านนะครับไม่ใช่นอนนอกบ้านนะฮะ บางทีบอกนอนธรรมชาติเนี่ยบางคนเข้าใจผิด
0: นอนในบ้านท่ามกลางธรรมชาติ
1: ท่ามกลางธรรมชาตินึกว่านอนกลางแจ้งนะฮะ

0: 28-29พฤศจิกายนนี้ครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0925315142ครับ0809195365หรือว่าทาง Facebook FM99
1: ครับ
0: ตื่นตื่น
1: มีตื่นด้วย
0: ครับ
1: อีกงานหนึ่งนะครับ FM99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจร่วมระเบิดความมันนะ
0: ครับ
1: ดวลวงสวินประจำปีการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับพบกันเป็นการพบกันระหว่างทีมสีแดงนะครับนำทีมโดยป๊าแปะนะครับค
0: ุ
1: ณเจี๊ยบคทาทองคุณเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับอันนี้มุมแดงนะมุมแดง
0: โอ้โหดีดังๆทั้งนั้นเลยครับ
1: ไม่ต่อยกันนะอันนี้มุมน้ำเงินเนี่ย
0: ครับ
1: นำโดยน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมานะครับต้นประวินโปรคิวโปรเตพิชชี่พิชชี่นะครับ
0: โอ้โหนี่ฝั่งนี้ได้เปรียบหรือว่าโปรเยอะมากเลย
1: ใช่ใช่นะครับแต่คงจะสู้กันสนุกนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีงานเลี้ยงยามค่ำคืนอันสุดแสนประทับใจ
0: โอ้โห
1: ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับแล้วก็0809195365นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook FM99 ก็ได้
0: อยากไปด้วยแต่ไม่อยากตีกอล์ฟ
1: จะทำอะไร
0: คือไปงานเลี้ยงเลยได้ไหมครับ
1: ค่ำคืนอันสุดแสนประทับใจใช่ไหม
0: เราชอบไปงานเลี้ยงไง
1: ถูกต้องต้องมี
0: แ
1: ม่ซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตอนแรลลี่อะไรก็ทำนี
0: ่แรลลี่ก็ต้องไป
1: แรลลี่เขาเปล่า
0: โอ้ผมเนี่ยไปแทบทุกปีเลย
1: ไปแรลลี
0: ่แรลลี่
1: แล้ว
0: ก็ไปสร้างความบันเทิงให้เขาอะ
1: ดีมาก
0: ขึ้นไปร้องเพลงบ้าง
1: เฮ้ย
0: ไปทอล์กโชว์บ้าง
1: โยนไม้ป่ะ
0: ไม่โยนเนี่ยโยนนี่พี่ตู่ด่าเละเลย
1: พี่ตู่ไม่ว่าใช่ไหม
0: แต่อันนี้รู้สึกเขาจะไม่มีเป็นมินิคอนเสิร์ตนะ
1: ครับ
0: เขาจัดอีกแบบนึง
1: ก็เรานี่แหละที่จะเป็นศิลปินในการร้องเพลง
0: ไม่ได้นะมันต้องบอกล่วงหน้านะผมต้องไปเตรียมเพลงก่อน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วก็จะเพลงอะไรก็ต้องบอกด้วย
0: ต้องไปขออนุญาตทางต้นสังกัดด้วย
1: มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ไงเดี๋ยวไปร้องที่ซัวนี่เดี๋ยวต้นสังกัดว่าน
1: ี่บางทีก็แบบร้องที่นี่ไม่ได้เพราะติดเซ็นสัญญาไว้ที่นึง
0: ครับ พูดไปงั้นแหละครับ เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาน้องเน่
1: ๆครับ
0: ไปร้องเพลงตามงานอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อันดับหนึ่งเลย
0: คือน้องเน่ๆเดี๋ยวนี้น่าจะออกงานได้แล้วมั้ง
1: ได้ไหมล่ะ
0: น่าจะนะ
1: กลับมานี่ก็ไปที่บ้านใช่ไหม
0: ที่ภูเก็ตอะไปสิงคโปร์ทีก็เริ่มมีงานเมแจมกับพวกวงใหญ่
1: ๆอ๋อแ
0: ล้วก็ผมว่าอีกหน่อยอะถ้ามันไม่ติดอะไรมากมายเนี่ยผมว่าเขาออกงานได้เยอะแหละ
1: ครับ
0: เพราะถือเป็นคนดังของโลกนะไม่ใช่ของประเทศ
1: อันดับหนึ่งแล้วตอนนี
0: ้คนดังของโลกนะแล้วในฐานะที่เราเป็นประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องใช้ความดังของน้องเน่ๆเขาให้เต็มที่เลย
1: แบบซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ย
0: ซอฟต์หรือไม่
1: เหมือนน้องลิซ่าใช่ป่ะ
0: เราต้องใช้ความดังเขา
1: อ
0: ย่าเอาตังไปเก็บไว้คนเดียวฮะแบ่งๆลูกๆหลานๆบ้าง
1: อย่างน้องเราบ้าง
0: โครงการบ้าบอคอแตกอมเงินไปอะไรตัวไม่อะไรเยอะแยะเอาเงี้ยให้มันเป็นเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยอยู่แล้ว
1: คือชัดเจน
0: ชัดเจน
1: ใช่ไหม
0: คือไม่ต้องไปจ้างเขาหรอกที่เขาไปทำเนี่ยมันก็ซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วไปประกวดเนี่ยแต่ทีนี้พอเขามาถึงเมืองไทยเนี่ยก
1: ็
0: จับเขาการท่องเที่ยวหรืออะไรต่อมีอะไรก็จับเขามาเซ็นสัญญาทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปเอาเท่าที่ทำได้นะ
1: แล้วเป็นคนไทยอยู่แล้วด้วยนะ
0: คนไทยอยู่แล้ว
1: ทำเพื่อเราอยู่แล้ว
0: เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคือสปอนเซอร์ที่ไหนจะเอาก็มา
1: ครับ
0: เพราะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคิดว่ามันยังไม่มีสปอนเซอร์หรอก
1: ม
0: ันยังไม่ติดสปอนเซอร์จากไอรายการท็อปทาเลนต์หรอกใช่ไหม
1: เฮ้ยเราเข้าไปดีไหมแผนกแผนกสร้างภาพลักษณ
0: ์ไม่ทันแล้ว
1: ให้น้องเนเน
0: ่เนเน่
1: เสื้อผ้าหน้าผมด้วย
0: เนเน่บอกพี
1: ่
0: ลายที่10แล้ว
1: เหรอที่ติดต่อมาเงี้ยเหรอ
0: น่าจะลายที่ร้อยแล้วพี
1: ่โอ้ช้าไป
0: ช้าไป
1: แต่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มาก
0: เนเน
1: ่ฟังไปน้าแอดน้าแอด
0: อ๋อน้าแอดร้อง
1: น้าแอดร้องกับน้องปานธนพร
0: ที่คนไปว่าแกแบบโบราณ
1: ว่าทำไมแต่จริงๆก็ต้องให้นายแอ๊กแกทำนะ
0: ก็ไม่รู้อ่ะคืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มาด่ากันเงี้ยมันพวกนี้มันต้องการให้มันดีๆมันก็ดีหมดอ่ะนะมันไม่ใช่แบบเอ้ยเขามาแต่งเพลงด่าหรืออะไรหรือเขามาด่าคุณในออนไลน์อะไรพวกนี้ก็

0: เมืองอื่นมันไม่ใช่นายแอดไง
1: ที่บอกว่าให้แกทำนี่ก็เนื่องจากว่านายแอดนี่แกเคยบอกว่าย
0: ังไงครับ
1: ผมเห็นอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะแต่งเพลงไปซะทุกอย่างเลย
0: โอ้โหดี
1: ด้วยความที่แกเป็นอัจฉริยะทางด้านการแต่งเพลงนะครับ
0: แอดพอสัก2นาทีอะไรเงี้ย99สักหน่อยนึงเพลง
1: แกได้เลยแกได้เลย
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าอย่างที่พี่ปูบอกสไตล์แกนะ
0: มันต้องเป็นเขาไง
1: ฟังแล้วต้องให้รู้ว่านี่ลายเส้นของ
0: ลายเส้น
1: ยืนยงโอภากุลแบบเนี้ย
0: เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดังนะเขาคนดังนะ
1: อันนี้คุณชอบหรือไม่ชอบนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่บอกว่าให้แกทำก็เนื่องจากว่าถ้าคนเราแบบนี้นะแบบเห็นอะไรก็อยากจะผลิตงานออกมาอยากจะแต่งเพลงออกมาเนี่ยต้องให้แกทำ
0: ใช่
1: ต้องให้แกทำ
0: นะ
1: แล้วก็เหมือนตอนเอเชียนเกมไงส่งใจไปนาโกย่าอย่างเงี้ยแล้วแอคแกก็แต่งนะ
0: ใช่ใช่
1: คนชอบมีไม่ชอบก็มี
0: ก็แล้วแต
1: ่ก็แล้วแต่ว่าเป็นยังไง
0: เพลงเนี่ยมันบางเพลงก็ดังบางเพลงมันมีหน้า A หน้า B สมัยก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เทปคัสเซ็ตอ่ะ
1: เอ้ย
0: ใช่ไหม
1: อุ้ย
0: มันก็จะเพลงเอาเพลงดีๆมันจะมาโปะอยู่หน้า A อ่ะ
1: ของเรายุคแผ่นเสียงมาสู่คัสเซ็ต
0: คัสเซ็ต
1: เออ
0: เพลงดีๆก็อยู่หน้า A
1: เพลงหนึ่งหน้าหนึ่ง
0: พอไปเปิดหน้าบีนี่เพลงอะไรว่าไม่เคยดังเท่าไหร
1: ่
0: แต่ก็มีหลายเพลงนะที่อยู่หน้าบีแล้วกลับมาดังนะ
1: มี
0: อย่างผ่องพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เนี่ย
1: ครับ
0: อยากรู้ไว้ที่บอกให้รู้ไว
1: ้หัวใจรักจริง
0: อันนี้อยู่หน้าบีเพลง
1: หน้าบีเหรอ
0: หน้าบีไม่เคยทอดทิ้ง
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: บางทีกลับมาดังหรือคนไปตามหา
0: คือมันไปดังเพราะว่าคนที่มันร้องตามผับตามบาร์เนี่ย
1: ครับ
0: มันไปร้องแล้วมันเฮ้ยมันเพาะเว้ย
1: มัน
0: เฮ้เว้ยโอ้โหมันก็ดังขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ดังขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ
1: จริงๆเพลงนึงเนี่ยนะจะดังจะติดหูคนเนี่ยบางทีมันไม่แน่ไม่นอนนะ
0: ไม่แน่
1: บางทีโปรโมทแทบแย่เนี่ยก็จางไปแต่บางทีเพลงบางเพลงลองฟังสักครั้งหนึ่งเอ้ยเกิดคุ้นขึ้นมาแล้วถ้าบุตรสื่อช่วยด้วยกระหน่ำสัก2-3 วัน
0: เหมือน
1: กลายเป็นเพลงฮิตซะงั้น
0: เหมือนเพลงไอ้ที่เนเน่มันร้องวันชิง
1: ครับ
0: ชื่อเพลงอะไร7-7
1: อะไรที่ของฝรั่งที่เกี่ยวกับฟุตบอลด้วยนะ
0: เพราะว่าพยองเดชเคยพูดแล้วก็ไอ้เจ้าคม
1: ครับ
0: ก็เคยพูด
1: ขับบลูส์ยังไงเนี่ยเจอกับ AC มิลานอะยุคนั้นอะ
0: แล้วผมก็ไปเปิดฟังใน YouTube มันก็ไม่น่าฟังดีจังหวะมันตึงๆ แต่ว่ามันเป็น
1: ครั้งแรกใช่ป่ะ
0: มันเป็นจังหวะที่แบบร้องตามง่ายมันเหมือนกับตึดึดึดึดึดึดึดึดึดึดึมันใครก็ร้องได้เพลง
1: คล้ายๆเพลงมาร์ชอย่างนั้นอ่ะ
0: มันแบบใครก็มันเป็นเพลงง่าย
1: ๆ
0: จังหวะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไร
1: ในวัตถุประสงค์เลยนะที่เน่เอามาใช้นะมันจะติดหูได้ไม่ยาก
0: อ๋อแล้วมันเหมือนแบบเรียกมวลชนอ่ะ
1: เ
0: วลาร้องเสร็จไอ้คนก็รู้จักหมดมันมวลชน
1: อ
0: ่ะ
1: ยิ่งเป็นเพลงในแบบฟังกันในสนามกีฬาเงี้ยมวลชนฟังกันเป็นหมื่นแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะ
0: แล้วก็วงใหญ่ๆเวลามันร้องอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าวช่วยกันร้องหน่อยอ้าวโอ้กูเสียตังค์ไปตั้ง 5-6,000 กูต้องมาร้องให้มึงอย่างเนี้ย
1: มันร้องร่วมกันแ
0: จ้แล้วบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวนี้บ่อยมาก
1: อ
0: ้าวช่วยกันร้องหน่อยอ้าวอีกแล้ว
1: โยนไมค์โยนไมค์เพราะว่าผมเล่นหลายรอบเพราะช่วยกันร้องหน่อยสิ
0: ช่วยกันร้องหน่อยคือบางเพลงผมก็อินก็ร้องนะแต่บางเพลงมันไม่อินก็บ่อยเกินช่วยกันร้องหน่อยช่วยร้องหน่อย
1: บอกเอ้ยนักร้องนี่ผมมาฟังคุณร้องแท้ๆ
0: แล้วตังกูก็เสียเต็มนะ
1: กินแรงแล้วเกิน
0: มาจ่ายมาสองให้ช่วยร้องนี่คืนบัตรมาครึ่งแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยจะไปคิดเงินนักร้องอีก
0: ช่วยกันร้องหน่อยเอาละต้องพักแล้ว
1: ตอนนี้20:00แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับมานินทากันในช่วงสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมสนับสนุนโดย
3: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิต

0: มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกยารามกรุงเทพมหานครวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปากรเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเปิร์สเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกริยกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัติกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกริยกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาท จนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ก็เคลียวเคียวโปเต
5: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
4: อ่ะมาแล้ว
5: ครับ
4: กำลังนินทาคนเลย ไม่เคยชมใคร
5: ชมหน่อยเซ่ขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับนี่เราคุยกันไปตั้งนานนี่นะมีผลกีฬาอะไรบ้างไหมเนี่ย
4: ก็มีบิวภูริพลวันนี้เขาจัดอันดับ
5: เฮ้ย
4: นะครับประกาศจัดอันดับเป็นสัปดาห์ประจำสัปดาห์นะ
5: ครับ
4: เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยยุ่งเลยเพราะว่ากีทาบ้านเรามันห่างไกลกับการจัดอันดับมากเลย
5: เนี่ยเพิ่งดูเอเชียนเกมจบไปเนี่ยนะดูกีทาสนุกที่สุด
4: ใช่ไหม
5: คนไทยนะทั้งประเทศนะ
4: ดูคลิปที่ผมชอบมากเลย
5: คลิปอีกแล้วทันใจดี
4: ทันใจมันไม่มาถ้าดูมันก็ทำให้คนเราเคยตัวนะความอดทนไม่มีรอดู
5: แบบดูยาวๆดูสักชั่วโมงนึงก็ไม่ค่อยอดทนละ
4: เดี๋ยวนี้เริ่มดูหนังไอแนวตั้งเนี่ย
5: ครับ
4: ไอหนังที่มายืน4คนแล้วก็ด่าพระเอกสลับกันด่าสลับกันด่าสลับกันด่าผมก็ไม่ดูละคือแบบถ้ามันมาแนวนี้มันจะมีหนังแนวนี้นะสลับกันด่าไอ้คนถอยไอ้คนไร้ค่าไอ้กระจอกไอ้ค้างคกจะกินเนื้อหงอันนี้ใช้บ่อยมาก
5: เฮ้ยสำนวนจีนนี
4: ่สำนวนจีนค้างคกจะกินเนื้อหงเนี่ยใช้บ่อยมาก
5: สมละที่เขียนปาบุญจีนมาก่อน
4: โอ้โหแล้วก็ดูผมก็เปลี่ยนแล้วไม่ดูแล้วเรื่องนี
5: ้แล้วพี่บิวเป็นไงพี่บิว
4: ภูริพลเนี่ยจัดอันดับจาก World Athletic เนี่ยนะฮะก็เขาจัดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมา
5: ครับ
4: นะครับก็ปรากฏว่าไอ้พวกวิ่ง100เมตร50เมตร55เมตร60เมตรเนี่ยนะฮะคนอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากจาเมกา
5: ครับ
4: ชื่อแกชื่อออบลีกนะฮะออบลีกเซบีเย่
5: ออบลีกหรือเปล่า
4: ก็ประมาณอย่างนั
5: ้
4: นแล้วแต่เขาจะกดแต่ผมก็อ่านให้มันกวนๆบาทาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไป
5: ดีมาก
4: คนอะไรว่าชื่อออบลีกว่ะแม่ดีไม่เป็นปอบลีกไปคะแนนเขา 1,445 แสดงว่าเร็วที่สุดไอ้คนนี้อันดับ2นี่เป็นคนสหรัฐนะครับเคนเนกเบกนาเล็ก
5: เบนาเล็ก
4: นะฮะ
5: อันนี้จาเมกาป่ะ
4: ไม่อันนี้อเมริกา
5: อเมริกาใช่ไหม
4: อเมริกาดูชื่อนามกุลน่าจะไม่แต่อเมริกามันก็มีหลายเผ่าพันธุ์อยู่แล้วส่วนบิลภูริพลบุญสอนเนี่ยอยู่ที่29นะเราหนึ่งในเอเชียก็จริงนะแต่ว่าเราอยู่อันดับที่29คะแนนอันดับ1

0: เนี่ยมันมี 1,400 เศษๆแล้วกันเอาง่ายๆเศษไม่ต้องคิด
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยของบิลเนี่ย 1,257
1: นะนี่เป็นนอกเหนือจากทำสถิติออกมาแล้วเขามีคะแนนให้ด้วยนะ
0: มีคะแนน
1: ในการจัดอันดับ
0: จัดอันดับไง
1: ครับ
0: นะฮะของเราก็ถือว่าสูงสุดของแจ้ในเอเชียแล้วแหละ
1: เพราะว่าเขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้วก็สถิติเอเชียนเกมใหม่ด้วยพี่บิวก็เร็วที่สุดในเอเชีย
0: แล้วก็ตามมาก็คือโอมาน
1: ครับ
0: อาลีอักบาลูบาลูชีนะครับจากโอมาน
1: แต่คนนี้ก็แข่งเอเชียนเกมด้วยกัน
0: แข่งด้วยกัน
1: เออ
0: ไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้นะ
1: ทำไม
0: เจอมันต้องเอาไม้หน้าสามข้อหน้าแข้งมัน
1: ตีหน้าแข้งซะให้แตก
0: ตีหน้าแข้ง
1: อย่าไปทำอย่างนั้นพี่บิวเขาเร็วอยู่แล้ว
0: เวลาพวกเราเนี่ยมีโมโหกันขับรถเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ควักมีดควักอะไรมาไม่ต้องไปพกมีดพกอะไรหรอกครับ
1: ทำใหม
0: ่แป๊บสักอันนึงฮะเล็กๆมันต้องใหญ่มาก
1: เอาคันเกียร์ไหม
0: คันเกียร์นั่นพกสิบล้อ โอ้โหกว่าจะพกกว่าจะถอดมาได้เนี่ยแป๊บไม่ต้องไปตีหัวตี
1: เ
0: ลยเคาะหน้าแข้งโป๊กเดียวเท่านั้นแหละครับ
1: เราโอย
0: งอเป็นไส้เดือนโดนขี้เท่าอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นะ
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่าไปทำนะเกิดเรื่องเกิดราวมันยุ่ง
1: นึกว่าเคยทำมาแล้ว
0: ไม่ทำไม่ทำจะไปทะเลาะกันทำไม
1: ดี
0: ด่ากันในรถด่าในรถ
1: เออ
0: เขาไม่ได้ยินหรอก
1: ด่าให้เมียฟังดีกว่า
0: ด่าในรถนี่มันขับรถในเรื่องเลยได้ราวอะไรเลยเงี้ยด่าในรถ
1: มีนะขับรถด่าในรถใช่ไหมแล้วมาจอดปั๊บเนี่ยไอ้คันหลังนี่มันตามมาม ันจอดเทียบเลยแล้วบอกว่าเมื่อกี้ด่าอะไรอ่านปากดู
0: เหรอ
1: รู้ว่าด่าผมอ่ะ
0: มันเรียนภาษาศาสตร์มาหรือเปล่า
1: ขนาดนี้เลยคนจะมีเรื่องอ่ะ
0: เหรอ
1: เพราะฉะนั้นพกคันเกียร์ไว้อันหนึ่ง
0: คันเกียร์นะ
1: ครับ
0: ของผมมันเกียร์ออโต้เดี๋ยวมันจะถอดยังไง
1: ถอดไม่ออกซะละ
0: เดี๋ยวนี้เกียร์รถสมัยนี้เนี่ยมันไม่เป็นหัวเกียร์อย่างเงี้ยนะมันใช้มือกดเราก็มีนะ
1: มีละรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเหรอ
0: รถไฟฟ้ารถอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ Honda CRV นี่ก็ใช้มือแล้วคือเป็นสติ๊กจอยอย่างเงี้ยดันปึ้งเดียวอะไรเงี้ย
1: อย่างเล่นเกม
0: เหม
1: ือนเล่นเกมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเกียร์10ล้อแล้ว
1: ไม่มีแล้วใช่มั
0: ้ยไม่มีอีกข่าวหนึ่งก็น่าสนใจหลังจากที่เราคุยเรื่องอื่นๆมาเยอะแล้ว
1: อะไร
0: เขาบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจภาค3เนี่ยนะครับมอบโล่นะ
1: ให้ใคร
0: ไม่โล่กันกระสุนนะฮะ
1: โล่เกียรติยศครับ
0: โล่เกียรติยศให้กับน้องโฟกัส
1: อันนี้
0: น้องโฟกัสเนี่ยแกเป็นตำรวจนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่คุณซีซัวซีซัวไปว่าแกไปด่าแกจับได้นะยศแกนี่10ตำรวจตีหญิงนะครับนัทนิชาจงโป่งกลาง
1: ครับ
0: นะครับเป็นตำรวจอ่ะ
1: ครับ
0: นะอีกหน่อยนี่ต้องขึ้นในนี่แล้วขึ้นนายตำรวจแน่นอน
1: เหรียญทองหนึ่งเดียวมวยสากล
0: อีกหน่อยต้อง
1: จากนาโกย่านะครับ
0: คือพวกนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีความหวังอย่างนี้กันคือเล่นกีฬามันก็เล่นได้ประมาณนึง
1: ถูกต้อง
0: อายุสัก30กว่า35เนี่ยมันก็เริ่มหาฝั่งหาฝาเกาะแล้ว
1: อยากได้อะไรมากที่สุด
0: เขาก็ต้องหางานทำ
1: ที่เป็นหลักประกันให้กับชีวิต
0: เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรนี่โชคดีนะบ้านเราเนี่ยนะครับยังมี4เหล่าทัพ5เหล่าทัพเนี่ย
1: ครับ
0: มาช่วยวงการกีฬาทหารเรือหาอากาศทหารบก
1: ครับตำรวจ
0: ตำรวจลิเกไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะฮะลิเกไม่มีแล้วก็มีค่ายแบบเอกชนของสิงของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็
1: สนับสนุนอยู
0: ่สนับสนุนรับนักกีฬาเข้าไปเป็นพนักงาน
1: ครับรัฐวิสาหกิจด้วย
0: รัฐวิสาหกิจอย่างประปาไฟฟ้า
1: โทรศัพท์
0: พวกเนี้ยโทรศัพท์
1: มีอีกไหมการบินการวิทยุการบิน
0: วิทยุการบินมี
1: อย่างเงี้ย
0: การบินไทยไม่มีการท่ามีไห
1: มมี
0: นะ
1: กกท.ด้วย
0: กกท.
1: อุ้ย
0: ที่พูดมาเนี่ย
1: ทำไม
0: รู้จักต้องรู้จักบ้างนะ
1: ฝากได้ใช่ไหม
0: เปล่าฮะน่าจะรู้นะ ผมก็พูดคอแห้งๆฮะมีไหม เนี่ยก็น้องเขาก็ได้รับโล่กิตติยศ
1: ครับ
0: นะครับน้องโฟกัส
1: ก็สำคัญเลยก็
0: ไม่ตำรวจนะครับคือเวลาเรียกน้องโฟกัสก็เรียกเขาหมู่หรือหมู่ก็ได
1: ้ต้องเรียกว่าอะไร
0: หมู
1: ่โฟกัส
0: หมู่หมู่กัดหมู่กัด
1: หมู่กัดใช่ไหม
0: เขาไม่รู้เป็นไรเนี่ยตรงนั้นรองเท้ากองเต็มหน้าบ้านเลย
1: เอ้า
0: ดูแล้วน่าจะเล่นไพ่กันแน่นอนเลย
1: หมู่กัดแหม
0: ช่วยแต่งชุดไปรษณีย์ไปจับให้หน่อยครับ
1: ใช่เลยล่ะรองเท้ากองกัน
0: รองเท้ากองเต็มหน้าบ้านเลย
1: แล้วเงียบกิ๊บเลยนะ
0: แล้วแต่งชุดตำรวจไปไม่หนีนะฮะ ต้องแต่งตัวเป็นไปรษณีย
1: ์อ๋อเหรอ
0: เออโอ้โหวิ่งกันป่าราบเลย
1: ถวายไปรษณีย์ก่อนเนี่ย
0: เอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งผมมาส่งไปรษณีย์ครับเมื่อก่อนคนมาตรวจค่าน้ำ
1: ครับ
0: ตรวจไฟไปรษณีย์ที่มาส่งของแล้วต้องใส่ชุดสีกากีมาเลย
1: กากีมานี่แหละ
0: เออมาไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้ชาวบ้านนี่ก็ตำรวจไงวิ่งกันป่าราบเลย
1: โอ้แต่ถึงบอกก็ต้องมีคนดูต้นทาง
0: มีก็ไอ้นี่แหละเด็กดูต้นทางนี่แหละ
1: ช่วยหน่อย
0: ไม่รู้ไง
1: เออ
0: เรียนหนังสือได้แค่ป.4 เองออก
1: เห็นชุดกากีมาก
0: ็ไม่รู้อะไรเห็นกากีมาตำรวจว่าตำรวจมานะตำรวจไอ้คนนั้นก็วิ่งกันกาวเลยโอ
1: ้เอ้นี่มีผลฟุตบอลมาฝากนะเนี่ย
0: มีด้วยใช่ไหม
1: ACL Champions League Tour อ่ะ
0: เรียนเชิญ
1: คุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: BG กับ Adelaideของออสเตรเลียเนี่ย1ประตูต่อ1อยู่นะ
0: โอ้ยดีเว้ยดีเกินคาดเว้ย
1: แล้วทำไมเครื่องแฮงนะครับท่านผู้ฟังส่งสกอร์มาเพิ่มเติมด้วยนะถ้ามีสกอร์ขยับนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
0: BG นี่มันเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอ
1: BG นี่เป็นวงดนตรีพี่น้อง
0: อ๋อ3พี่น้อง
1: I started a joke นะครับ
0: ร้องเสียงใหญ่ไม่ได
1: ้ที่ตลกเขาชอบไป
0: ร้องแบบพี่สันติเนี่ยไม่ได้เลย
1: เขาต้อง tragedy เสียงต้องแหลมๆหน่อย
0: ใช่
1: แล้วตลกเอาไปแซวว่าจะสั่งโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ไข่อะไรเงี้ยเนื้อหาแปลงเป็นไทยเรียบร้อยแล
0: ้
1: วแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพี่หลีหมิงมาร้องให้ฟัง
0: อุ้ยดีมากเลย ถ้าหลีหมิงร้องเนี่ยเขาก็ว่าเขาร้องเพลงเพราะนะ
1: เพราะ
0: เขาร้องเพลงเพราะนะ
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: แล้วก็มีลูกคอด้วยไอ้ลูกคอที่มันลูกคอที่นักร้องเขาร้องมันมาจากปอดจากอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: แต่หลีหมิงเนี่ยใช้ปากทำให้เป็นเสียงแบบเอ็กโคอ่ะ
1: เล่นทำเอ็กโคด้วยตัวเองสวัสดีครับครับครับครับอย่างเงี้ยเหรอ
0: ครับนะทำไปเพื่ออะไรวะ
1: วันหลังจะให้ร้องแต่เพลงบรรเลงแล้วเนื้อไม่เอา
0: โอ้ยปกตินี่ก็เกือบบรรเลงแล้วครับเพราะแกมมั่วอย่างเดียวเลย
1: เหร
0: อ
1: มีผลแบดมินตันน่ะ
0: ครับ
1: ของเดนมาร์กโอเพ่นนะครับแต่ว่าคู่ที่แข่งกันไปก่อนหน้านี้นานแล้วนี่นะ
0: ครับ
1: บาสเฟมนะเดชาพลกับสุพิศลาเนี่ยก็แพ้คู่จากมาเลเซียไปแล้วนะครับ7ต่อ21แล้วก็11ต่อ21
0: บาสนะครับนี่เขาว่าเจ็บแล้วไม่คืนฟอร์มเลยนะ
1: ฟอร์มยังไม่มา
0: เจ็บแบบยาวเลย
1: นะครับแต่ว่าที่แข่งกันไปอยู่ในช่วงเวลาที่เราจัดรายการอยู่นี่นะ
0: ครับ
1: พีรัชชัยสุขพันธ์กับภักพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยเขาเอาชนะคู่จากจีนได้นะเหอจีถิงกับเหรินเชียงอี้เนี่ย2ต่อ1เกมด้วยกัน
0: โอ้นะครับ
1: 21 1713 21แล้วก็22ต่อ20ชนะเข้ารอบ8คู่สุดท้ายไปได้นะครับสำหรับพีรัชชัยกับภักพลนะครับ
0: นี่พยายามจะเปิดดูไอ้ AFC
1: แล้วช่วยดูด้วย BG เป็นไงบ้าง
0: เยอะมาก
1: ไ
0: งแล้วในไลน์สกอร์กดแล้วท
1: ้
0: อเมื่อไหร่จะถึงทีวะเนี่ย
1: แล้วก็มิวพรประวีมิวพรประวีก็เอาชนะริโกกันจิได้จะกำจัดญี่ปุ่น2ต่อ1เกมเหมือนกันแพ้ไปก่อนนะ17 21แล้วก็มาชนะ2เกมหลัง21 8 21 15นะครับ
0: ครับผม
1: หมิวก็เข้ารอบได้นะฮะนี่เดนมาร์กโอเพ่นเดี๋ยวยังรออีกมีอีกคนหนึ่งตีอยู่เอ้ยกำลังจะตี
0: ครับ
1: พนิษฐ์พลธีรรัตน์สกุลเนี่ยจะเจอกับคริสโตโปป๊อป
0: โปป๊อปก็เก่งนะ
1: เก่งๆก็เป็นมือวางอันดับ2อยู
0: ่
1: นะครับก็เดนมาร์กตีกันอยู่ที่แดนโคนมนะครับ
0: น่าไปมากเลยเดนมาร์ก
1: ทำไม
0: พวกยุโรปนี่ตอนนี้มันก็พวกยุโรปทั้งหลายแหละตอนนี้มันก็จะมีปัญหากับทางรัสเซียกันนะ
1: เหรอ
0: เพราะยุโรปมันจะมีพวกนาโต้เนโต้อะไรแล้วแต่วีโต้เนี่ยประมาณพวกนี
1: ้เอ๊ะวีโต้มันเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่ใช่เหร
0: อบังคับเต่าไม่ให้เต่าหอมอ่ะ
1: ยาฆ่าเต่า
0: เออ
1: นะครับ
0: โอ้โหวุ่นวายนะตอนนี้พวกยุโรปเน
1: ี่
0: ย
1: เฮ้ยแล้วซาอุเป็นไงเออไม่ต้องถามเลยเนี่ยซาอุ
0: ซาอุดีตอนนี้ก็รบกับพวกนักรบที่เป็นลูกน้องของอิหร่านอยู่อ่ะ
1: ที่ว่าสนามบินถูกโจมตีจู่โจมอะไรสักอย่าง
0: โดนโจมตีอ่ะ
1: ครับ
0: คือแต่ว่าซาอุเขาพยายามปิดข่าวว่าไม่รายงานเรื่องความเสียหาย
1: แล้วก็
0: แต่ว่าเที่ยวบินที่ซาอุเนี่ยร่วมกับพันธมิตรของเขาเนี่ยไปโจมตีเนี่ย
1: ครับ
0: กลุ่มฮูตีเนี่ยก็วันหนึ่งหลายเที่ยวเลยนะทิ้งระบงแต่ว่าพวกนี้มันเก่งนะ
1: ครับ
0: คือประเทศพวกนี้มันเป็นภูเขามั่งเป็นหินมั่งก็ซ่อนตำแหน่งยิงขีปนาวุธแล้วขีปนาวุธสมัยเนี้ยเป็นรถ รถหกล้อรถอะไรเงี้ยยิงเสร็จไปยิงเสร็จไปจะยิงก็ออกมาแล้วก็ยิงยากกว่าการที่จะทำลาย
1: ครับ
0: ที่ว่าก็เลยทำให้น้ำมันมันแพง
1: ที่ว่าต้องติดตามเนื่องจากซาอุเขาเป็นเจ้าภาพกีฬาหลายอย่าง
0: โอ้โหเขาต้องผมว่าเขาต้องเยื่อน
1: นะ
0: เยื่อนแน่
1: เดี๋ยวปลายปีนี่เขาจัดเอเชียมาร์เชียลอาร์ตเกมอ่ะธันวานะแล้วไปต่อเดือนมกรานี่เอเชียนคัพ
0: ผมว่าร
1: อบสุดท้ายอ่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยเวอร์แอสเลติกเนี่ยคงจะไม่รับรองสถิติการวิ่งแน่เลย
1: อ้าวทำไม
0: เพราะมันต้องวิ่งเร็วกว่าเดิมอ่ะ
1: โอ้ยไปกีทาได้ไง
0: เวลามีเปี้ยงขึ้นมาเงี้ยโอ้โหไปแล
1: ้
0: ว
1: โ
0: หแนบเลยวิ่งแบบไม่ต้องกลับเลย
1: หรือทำอย่างนั้นซาอุก็เลยดูจะมีปัญหานิดนึงแต่เป็นประเทศที่พร้อมอยู่แล้วไง
0: คือซาอุเขามีตังค
1: ์แต่พอเกิดเรื่องเนี่ยก็เราก็ต้องติดตาม
0: ทีนี้ไอ้ลิฟก๊อปลิฟก๊อปอะไรของที่ซาอุมันก็ไปหมดเลยตอนนี้มันเละเทะหมดอ่ะ
1: ลิฟก๊อปเอเชียนทัวร์อะไรอย่างงี้นะที่จะต้องไปแข่งที่นั่นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเลื่อนไหมแล้วมีฟุตบอลลีกภายในของเขาพี่โดก็อยู่ที่นั่นก็ต้องเลื่อนอะไรอย่างง
0: ี้
1: นะ
0: ไม่รู้ลีกเขาก็นี่มีแต่ว่าโอ้โหมันระเบิดถึงริยาดอ่ะ
1: มันค่อนข้างจะคือต้องติดตามเพราะว่าความปลอดภัยนี่มันเป็น
0: มีอยู่เมืองเดียวจังหวัดเดียวที่พวกนี้ไม่กล้า
1: เมืองอะไร
0: ไม่กล้าแย้มเลย
1: ครับ
0: คือเมกกะที
1: ่
0: เขาไปแสวงบุญ
1: ไม่ได้เซ่นี่เมืองสำคัญ
0: พวกนี้ไม่กล้าไม่กล้าเลยน่านฟ้านี้ห้ามเด็ดขาด
1: อันนี้รู้กันใช่ไหม
0: รู้กัน
1: เออ
0: ถ้าเกิดขืนแม้เสี้ยวเดียวอะไรทุกนี้นะทีนี้ยุ่งเลยเพราะว่าหลายหลายประเทศนี่ใส่จะลุมลุมมารุมมาตุ้มรักแมรี่แหละ
1: มันจะไปกันใหญ่ละโอ้ยลุมมาตุ้มรักแมรี่โอ้ยแคเมรอนดิอาส
0: ใช่
1: แ
0: ล้วอย่างศาสนาพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีหลายนิกาย
1: เออใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่มีหลายนิกายมีพระจีนพระทิเบต
1: ครับ
0: พระญี่ปุ่น
1: อือ
0: ใช่ป่ะ
1: พระ
0: ไทย
1: หินยานมหายาน
0: เนี่ยครับขนาดพระไทยเนี่ยก็ยังมีแบบสายป่าฉันมื้อเดียว
1: ครับ
0: กับสายวัดทั่วๆไปที่ฉันสองมื้ออ
1: ือ
0: ก็แยกขนาดของเราแยกศาสนามุสลิมก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็มีแยกเป็นสามนิกาย
1: คือหลายนิกายหลายสายใช่ไหม
0: มีสายนี่ครับไม่ถูกกันก็ไม่ถูกกันก็รุนแรงพอสมควร
1: ถูกต้อง
0: นะว่า
1: ครับ
0: เขาจะมีชีอะกับอะไรอีกชื่อหนึ่งนะเขาก็จะแยกกันไป
1: เดี๋ยวต้องอ่านข้อความไหมเนี่ย
0: อ่านดิ
1: ในช่วงท้ายแล้วนะเนี่ย
0: นะ
1: อ่านสักนิดนึงนะ
0: โอ
1: ้ไม่นิดแหละต้องอ่านเยอะเลย
0: นิดนึงนิดนึงสำหรับแฟนฟุตบอลชายหาดครับอย่าลืมไปชมกันที่จังหวัดตะกั่วป่าเขาเรียกอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: เหรอฟุตบอลชายหาดเหรอ
0: คุ้มเลยอ่ะ
1: เ
0: พราะพังงาเนี่ยมันสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะ
1: ท่องเที่ยวไง
0: เที่ยวเกาะนะบนพังงาก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเที่ยวเกาะมันสวยงาม
1: ก็เที่ยวพังงาด้วยดูฟุตบอลชายหาดด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้รายการอะไรอ่ะ
0: ก็รายการแชมป์เอเชีย
1: ฟุตบอลชายหาดนะอย่าลืมไปดูกัน
0: เหมือนวงชาตีเขาร้องไว
1: ้เพลงอะไร
0: ที่เที่ยวกาญจนบุรี
1: อ้าวเมืองนี้ช่างมีความหมายใช่ป่ะ
0: เ
1: ออฟังอยู่เพลงนี้
0: ฟังอยู่นะโอ้ดีนะ
1: อุ้ยดีนะเราเตรียมมา
0: หมิงเนี่ยเพราะผมขึ้นไปเนี่ยมันก็ผิดคีย์แล้ว
1: เอ้ยแต่คุณหลีหมิงก็ชอบร้องเพลงของชาตรี
0: อ๋อชาตรีเหรอ
1: เขาก็ร้องหลายเพลงละตั้งแต่ไปหาดใหญ่เขานั้นฉันยังจดจำอ่ะเขาชอบเขาชอบ
0: เขาชอบร้องเพลงหน้าเอ
1: หน้าเอใช่
0: แต่เที่ยวเมืองการเนี่ยมันตอนนั้นมันออกแบบกึ่งๆหน้าเอแบบท้ายๆอ่ะ
1: เออครับแต่จังหวัดทางนู้นเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร
0: ่โอ้ยไป
1: นะครับนักกอล์ฟคนไหนชอบวาดรูปตอบมาโก้เพน
0: อ
1: ามซ่านะครับ
0: อามซ่านะ
1: สวัสดีนะพี่ปูพี่โจอี้อามซ่ามาแย้วพี่สมครับพอจะบอกยี่ห้อคาราไมล์ของญี่ปุ่นได้ไหมครับ
0: ผมอ่านไม่ออกว่ะ มันเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ะ
1: วันหลังเสิร์ชมาดูนะแล้วเดี๋ยวเอาสลากมาดูว่า
0: เอางี้
1: อ่านยังไง
0: พี่เข้าไปร้านญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: ร้านญี่ปุ่นเนี่ยมันบางร้านมันจะมีเป็นภาษาไทยเลย
1: เออ
0: แล้วก็บอกคาราไมล์คาราไมล์สั่ง
1: มีคาราไมล์สั่งด้วย
0: บอกเขาคาราไมล์เดี๋ยวเขาต้องมีสักคนที่ต้องรู้จัก
1: โจอี้เฮียสมช่วยเล่าเรื่องโกคาร์ตตั้งแต่แรกหน่อยงงไม่ต้องงงนะก็เอาเป็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้นั้นมันผิดแบบแล้วกัน
0: ก็คือแข่งไปแข่งมาคนที่เข้าที่หนึ่งเนี่ยถูกร้องเรียนจากคู่แข่ง
1: ครับ
0: ว่าเครื่องยนต์เนี่ยผิดสเปคแล้วก็เดือดร้อนทางราชยานยนต์ก็มาตัดสินให้
1: ราชยานยนต์ก็ออกกฎเรียบร้อยละช
0: ี้
1: แจงแล้วก็เดี๋ยวรอผู้จัดเขาว่าสรุปอีกทีนึง
0: ก็จบไป
1: พี่สมช่วยเล่าผลประกอบการครัวเอเชียนเกมหน่อยกำไรเยอะไหม
0: โอ้โหเจ๊งไง พี่จะถามซ้ำทำไมอีกล่ะ เขาบอกว่าเจ๊งแล้วยังจะมาถามอีก
1: ตอกย้ำอยู่เรื่อย
0: ซ่อมซ่อมยังไม่ได้เลย
1: คุณสมชายอยากได้ชุดเซเว่นเจอรี่หมิงอยากได้ชุด3อะไรเนี่ย
0: ชุดอะไร
1: ตัว3อะไรไม่รู้เนี่ยตกลงชุดเซเว่นนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ย
0: เอาดิ
1: แต่ผมว่าได้ยากอย่างที่บอก
0: ใส่เที่ยวใส่เที่ยว
1: ชุดมีปัญหาเดี๋ยวคุณเอาไปใส่แล้วมันจะฮากันใหญ่
0: ใส่ไปเที่ยวไง
1: เหรอโอ้ใส่เที่ยวด้วย
0: โอ้เท่เลย
1: เดี๋ยวไปทำอะไรเข้าแล้วองค์กรเขาเดือดร้อน
0: ไม่มี
1: นะ
0: โอ้โหระดับผมแล้วไม่ต้องกลัวหรอก
1: เดี๋ยวหาก่
0: อ
1: นนะครับพี่สมก็รู้ว่าเขาสัญญาณไม่ดียังให้เขาเป็นตัวหลักใจคอโหดเหี้ยมจริง
0: ๆใช
1: ่สัญญาณไม่ดี
0: แล้วรีมิงนี่นะขออภัย
1: ตั้งวันเนี่ยเหรอ
0: ขออภัยนะ
1: ครับ
0: นิดนึง1นาทีนะ
1: ว่าไป
0: ด้วยความที่แกขี้เหนียวอ่ะแกไม่ได้ประหยัดนะแกบ่นขี้เหนียวนะ
1: เออ
0: แล้วพอโทรศัพท์แกหาย
1: ครับ
0: หรือซิมหายแกก็ไปเปลี่ยนแล้วเด็กก็อุ๊ยพี่นี่พี่โทรศัพท์น้อยมากเลยพี่ต้องลดโปรประหยัดแกก็ไปลดโปรพอแกลดโปรปุ๊บอินเทอร์เน็ตก็ลงลดไปด้วยจากเดิมที่แย่ไปแล้วแย่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่แล้วคิดดูจัดรายการทางซูมเนี่ยมันมีที่ไหนว่านั่งจัดอยู่แล้วเขาบอกเนี่ย เด็กมาเสิร์ฟขนมจีนเนี่ยลาดใส่โทรศัพท์เลยหายไปประมาณ5หรือ10นาที
1: มันจริงก็บอกว่าเนี่ย
0: มันมีด้วยเหรอวะ
1: น
0: ั่งจัดรายการอยู่จัดแบบจัดนอกสถานที่นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: ครับ
0: เนี่ยเด็กมาเสิร์ฟขนมจีนแล้วขนมจีนเนี่ยลาดใส่โทรศัพท์มันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: เหตุการณ์ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือ
0: โอ้โหสารดูแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักการเลย
1: ฟังไม่ขึ้น
0: ทั้งจำทั้งปรับ
1: ทั้งปั๊มทั้งจับได้ไม่ได้เลย
0: แต่เดี๋ยวฐานะที่ไม่เคยทำผิดมาก่อนเนี่ยให้รอลงอาญา
1: ดีมากนะครับ
0: ไปโบย30ทีไป
1: รอเขามาอุทธรณ์แล้วกันเด
0: ี๋
1: ยวเขาอาจจะขออุทธรณ์ได้นะครับ
0: ต่อไป
1: ฟังรุ่นใหญ่เพลินเลยเฮียสมคุณโจอี้มาบ่อยๆครับคู่นี
0: ้ครับ
1: นะต้องมาแล้วล่ะนี่อยู่ยังไม่ได้พูดอีกเรื่องนะเนี่ย
0: เรื่องอะไรครับ
1: ไปดูหนังต้องคุยกับคุณแน่เพราะว่าคุณสมชายนี่คอหนัง
0: ช่วงหลังๆมานี่ไม่เคยหนังแล้วครับ
1: เหรอ
0: ส่วนมากก็จะเป็นคากิฮะ
1: ว้ายนั่นมันข้าวขาหมู
0: ฮะ
1: เดี๋ยวไอ้สัปดาห์หน้าแล้วกัน
0: สัปดาห์หน้า
1: แล้วกันยุคนี้วัยรุ่นไทยไม่ทำแล้วครับเด็กเสิร์ฟผู้ชายวิ่งแกร็บโบวันเป็นพันผู้หญิงเป็นดาว TikTok โชว์วิวได้เงินเยอะกว่า
0: ก็แล้วแต่นะบางคนไม่มีความสามารถอย่างนั้นทำอะไรง่ายๆใกล้ๆตัวรับจ้างง่ายๆใกล้ตัวมีความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียร
1: รับจ้างนี่แหละ
0: เอาใจคนเก่ง
1: เอาตามที่ทำถนัดนะครับ
0: ซื่อสัตย์เนี่ยคุณเข้าตลาดเนี่ยใครๆก็ฝากคุณเอ้ยไปกดตังค์ให้พี่หน่อยทำนู่นเอ้ยหยิบนี่หยิบนี่อะไร
1: แล้วเราก็เชิดบัตร ATM
0: อย่าสิ
1: พี่สมชายเคยดูหนังเรื่องเฉิมไหมครับ
0: คุ้นๆนะ
1: พี่มัมกับคุณนุ่นวรนุชเล่นพี่มัมเล่นเป็นคนขับแท็กซี่อ่ะ
0: ดูผ่าน
1: สมบัติดีพร้อมนะครับ
0: ครับ
1: นักก๊อปคนไหนที่พูดโกหกตอบเฟกคะแนบ
0: โอ้โหเอาจนได้นะคุณอานนี่คุณเอาจนได้เลยนะ
1: เรื่องที่พี่สมเป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ไปทำข่าวมวยแต่ต้องหันมาถามน้องๆทุกครั้งจนอาจารย์อาจแทบจะเป็นลมจริงไหมครับจาก FC เบ่ง
0: ไม่ใช่ไม่เรียบเรียมมาจากไหนวะเนี่ยคืออาจารย์อ่านในเวลาเขาเขียนคอลัมน์อยู่เดนิวเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเป็นหัวหน้
1: า
0: แล้วผมอยู่มวยเนี่ยเขาจะเขียนเฮ้ยสมชายไอชนะปาวินเนี่ยมันต่อยไอ้นี่มันต่อยที่ไหนวะมันชนะยังไงวะอย่างเงี้ยใครจะไปจำได้วะ มวยมันต่อยมาแบบโหช่วงนั้นมวยเนี่ย
1: ครับ
0: มีชนะปาวินสงครามปาวิน
1: เฮ้ยแฝด
0: มีโอ้แสนสอเพลินจิต
1: เฮ้ยโอ้ยดังดังหลายคน
0: มีโอ้โหนักมวยแบบแชมป์โลกเกือบ10คนน่ะต่อยทุกอาทิตย
1: ์นี่ค่ายเดียวกันเหรอเนี่ย
0: คนละค่าย
1: คนละค่ายนะแต่เวทีนี้ใช่ไหม
0: ยกไทยสิทธิ์อพิชิตชอสิริวัฒน
1: ์เฮ้ย
0: เยอะไปหมดอะ
1: เยอะๆตัวดังทั้งนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้ว่ะแล้วแกถามทุกวัน
1: อ
0: ะเออไรๆนี่มันชนะกันต่อยกันที่ไหนวะจังหวัดอะไรมันชนะยังไงวะเฮ้ยจะต้องพักถามเหรอเราเนื้อใจจานจะเขียนจานไม่รู้เลยว่าแล้วพอเราเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนอะไรว่ามึงอยู่มวยไม่รู้เรื่องแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มี Google
1: เออใช่
0: ผมจดไว้ผมจะมีเป็นสมุดแชร์ไว้จดว่าไอ้นี่มันต่อยเดือนไหนชกอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมจดก็เวลาแกถามก็ต้องเปิดสมุดมาอ่านให้ฟัง
1: ครับ
0: โดนด่าเละเลย
1: โอ้ยตามนี้นะทาง YouTube นะโอ้คุณปลั๊กคุณสรัชชัยคุณตุนนี่นะ
0: ครับ
1: พี่ณัฐพงษ์แล้วก็คุณบ๊อบเพชรพี่เดอะแมนโอ้ส่งเข้ามาอ่านจะไม่ทันเอานะครับแต่มีญาติท่านนึงถามว่าพี่ปูจะได้บรรยายพาราลิมปิกไหมครับแต่เป็นเอเชียนพาราเกม
0: อ๋อแม่เขา พวกนี้มันต้องเป็นเขาเรียกเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนั้น
1: จาก
0: ทางนะ
1: พี่จักรวาลพี่ณัฐพงศ์โอ้ส่งเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะ
1: เอเชียพาราเกมอย่าลืมชมนะเดี๋ยวเริ่มแข่งพรุ่งนี้ละ
0: วันที่18
1: แต่ว่ามันจะแข่งวันที่18

0: แต่พรุ่งนี้เริ่มแข่งแล้ว
1: โอ้โห
0: ทีสปอร์ตกับ PPTV ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อาจารย์สมชายสายลมและมิสเตอร์โจอี้นะครับนินทากีฬาโลกลาไปก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุย
1: เรื่อง
0: หนัง
1: ดีมาก
0: วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
7: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
7: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ FacebookFM 99
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมน

0: ฤดูที่แตกต่างครับแต่ว่ายังไม่แตกต่างเลยครับว่าฝนยังตกอยู่นะครับเมื่อไหร่มันจะแตกต่างสักทีครับ
1: นะฮะตั้งแต่ใกล้แล้วล่ะ
0: คือ ออกพรรษาก็ยังจะตกอยู่แหละคุณเอก
1: น่าจะปลายเดือนเนี้ย
0: จบไหม
1: จบ
0: จบนะ
1: จบ
0: ผมว่ามันไม่จบผมว่ามันจะถึงลอยกระทงนะแล้วลอยกระทงยาวด้วยเดี๋ยวลอยกระทงนี้ไปเกือบสิ้นเดือนหน้า
1: ออกพรรษาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไปอีกเดือนนึง
0: เออ
1: เพราะว่าออกพรรษาเนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน11
0: ใช่อันนั้น15ค่ำเดือน12เดือนนึง
1: ออกพรรษาปีนี้น่าจะมาสักปลายเดือน
0: ปลายเดือนปลายเดือนพฤศจ
1: ิกใช่ๆๆๆ
0: ปลายเดือนพฤศจิก
1: น
0: ะครับซึ่งถ้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคือ November Rain จริงๆเลยนะมัน
1: ไม่น่าจะหนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาไหมจัง
0: เพราะภาวนาครับภาวนาให้มันไม่ได้หนักอะไร
1: ก็ทุกวันนี้ก็คาดเดายากเหมือนกันเนาะเรื่องฟ้าฝนเน
0: า
1: ะ
0: คุณจะไปคาดยังไงอ่ะของผมมันขับมาไม่ตกแต่คุณเองบอกโอ้โหรางกำแพงตก
1: ของผมช่วงบ่าย3ประมาณนั้นตกหนักยันมาทางด่วนเลยอสมทก็มีตกนะ
0: ของผมไม่มีวันนี้ผมอยู่ฝั่งทางใต้ของกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับอยู่แถวบางบอนแถวเพชรเกษมแถวอะไรพวกนั้นไม่มีนะครับเออแห้งๆแต่คึ้มๆเว้ยคึ้มๆแล้วก็คิดว่าเคยไม่รอดเว้ยวันนี้ไม่มีเว้ยขับมาก็แห้ง
1: ก็แสดงว่ามันก็ตกบางแค่บางพื้นที
0: ่บางพื้นที่ไม่ครอบคลุม
1: เพราะว่าผมก็ถามอู่เล็กผมก็เป็นห่วงน้องมันเพราะว่าที่นู่น
0: อ
1: ่ะก็แถวร่มเกล้าอ
0: ่
1: ะ
0: ยับโอ้ยับดิ
1: มันบอกว่าไม่ตก
0: ก็โอเค
1: ตอน
0: นี้แห้งแล้วมั้ง
1: ตอนออกมาจัดรายการ
0: แห้งยัง
1: น่าจะแห้งละ
0: แห้งนะ
1: เข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูก็เยียวยากันไป
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะแต่ยังไม่ได้คำตอบเรื่องแก้มลิงเลยเห็นเงียบอยู่นะฮะอูเล็กน่าห่วงอูใหญ่ไม่ห่วงเหรออ
1: ูใหญ่วันนี้พาเมียไปทำฟัน
0: คุณเอาอีกแล้วนะคุณเอาอีกแล้วนะ
1: ดีที่ผมอยู่นะ
0: คุณไม่ห่วงอูใหญ่มั้งเหรองานเขาเยอะเลยนะเขาต้องไปรับใช้เมียกัน
1: เขาคือไอดอลของผม
0: อันนี้เห็นด้วย
1: บุคคลที่รักเมียเป็นชีวิตจิตใจ
0: เขาเรียกอย่าคุณพูดคำนี้ไม่ถูกรักเมียเป็นชีวิตนี่ไม่ใช่
1: พี่ต้องใ
0: ช้รักเมียยิ่งกว่าชีวิต
1: ผมก็กลัวว่าพี่จะพูดว่ามันกลัวเมีย
0: ไม่ใช่คำว่ากลัวกับคำบูชาครับว่าคำว่าบูชาเคารพรักไม่เหมือนกันนะกลัวคือกลัวเวลากลัวเนี่ยคุณรับหลังเขาเนี่ยโอ้โหนี่ไฟออกเลยเขาเนี่ยแต่ถ้าคุณเคารพคุณบูชาคุณเทิดทูนต่อหน้าและหลังเหมือนกัน
1: อ๋อมันต่างกันตรงนี
0: ้มันต่างกันกลัวก็กลัวแค่ต่อหน้ารับหลังก็ถูกไอ้พวกนี้เหมือนลิงโชคขาด
1: ใช่จันอู่เวลาคุยกันแบบนี้เขาก็บอกให้เขารักเมียคนเดียว
0: อ่ะแน่นอน
1: เขารักเมียคนเดียว
0: เขาบูชาเขาบูชาก็ผมถึงพูดไม่ได้อย่างนี้งูนะเมย์ต้องอยู่นานๆถ้าเมย์ไปก่อนเนี่ยไอ้อู่ตามไม่ถึง3วัน
1: รู้จักพี่มนพี่อู่มาเนี่ยประมาณสัก20ปีแต่สนิทกันจริงๆเนี่ยน่าจะสัก10กว่าปีที่ผมเห็นในชีวิตเขาจริงๆเนี่ยหนึ่งคือภาคบอลทำงานนี่แหละสองติดเกมอันนี้ติดเกมแน่นอนจันอู่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ติดเกม
0: มันยังจับโปเกมอนอยู่เลยนะวันน
1: ี้และสามคือเรื่องเมียนี่แหละที่เขาแบบพูดมาตลอดสามสิ่งที่ผมได้เห็นว่าเขาทำเป็นประจำนี่คือภารกิจหน้าที
0: ่
1: ที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี
0: ้
1: งานเกม
0: เ
1: มีย
0: ผมเพิ่มอีกอย่างได้ไห
1: ม
0: จริงงานก็ใช่แหละนะฮะเกมก็ไม่ติดนะฮะเมียเนี่ยถูกต้องอยู่แล้ว อีกเรื่องนึงที่คุณไม่รู้คือนอน
1: ก็ปกติไหม
0: ไม่ปกติคุณถ้าคุณรู้จักคุณจะรู้ว่าไม่ปกติไม่ปกติ
1: แต่เป็นคนขี้นอนอ่ะชอบนอนอ่ะ
0: คุณเอกผมพูดแล้วถ้าไม่มีหลักฐาน
1: ด
0: ีจะหา
1: การก็ดีกว่าไปสัมมะเลเทเมาม
0: ันก็ดีไงครับที่ผมพูดมันเป็นเรื่องที่ดีไม่มีใครที่มีชีวิตดีเท่าอาจารย์โอ๋แล้วผมพูดจริงๆนะ
1: แล้วเมียเขาโชคดีมากเนาะ
0: ก็ดีนี่เวลาไปรับไปส่งทำนู่นทำนี
1: ่นี่โทรมาหาผมช่วงทุ่มครึ่งบอกว่าติดธุระพาแฟนไปหาหม
0: อฟันเน
1: ี่
0: ย
1: ผมก็เลย
0: ไม่มีฟันยังไม่จบ
1: เลยถ้าบอกว่าโหพี่ขี้เกียจอันนี้ผมถ้าขี้เกียจเลยผมไม่เอาเลยนะก็ไม่รู้ว่าถ้าพี่ขี้เกียจมาผมจะไม่แทนแต่ที่เอ้ยพาแฟนไปทำธุระ
0: อันนี้ไม่ได้
1: ไปทำอันนี้ไม่ได
0: ้เป็นความรับผิดชอบสูงสุด
1: เราต้องสนับสนุน
0: ถูกต้องผมก็อยากจะรู้นะผมจัดฟันมานะผมผ่านการจัดฟันมาหมอนัดพบเจอเดือนละครั้ง มันทำอะไรผมอยากรู้ว่าที่หมอนัดทุกอาทิตย์เนี่ยมันทำอะไร
1: แต่ตอนเย็นทำเสร็จปุ๊บกลางคืนทะเลาะกันตบเมียกันล่วง
0: โอ้โหคุณไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่มีทางลงไม้ลงมืออะไรอยู่แล้ว
1: ถ้าพี่อู๋กับแฟนถ้าทะเลาะกันใครจะโดน
0: แต่อู๋ไม่เคยทะเลาะด้วยอู๋ไม่กล้าทะเลาะอยู่แล้วเขาแค่มองไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องว่าอู๋ก็เงียบ
1: เราต้องเรียกเขาอะไรซ้อ
0: เล็กซ้อเล็กซ้อ
1: พี่สะใภ้
0: เล็กซ้อได้ได้อาจารย์หนูก็อายุเยอะ
1: เล็กเจ้อย่างงี้ได้มั้ย
0: ไม่ได้ต้องเล็กซ้อ
1: เอาต้องเล็กซ้อ
0: ต้องเล็กซ้อที่บ้านเขาก็เรียกอ่ะซ้อ
1: เหมือนลูกเฮียเล็กมาเรียกผมเรียกอะไรว่าเรียกแปะเรียกแปะไอ้เราก็คิดใจไอ้แปะมันคือน้าหรือลุงหรืออะไรวะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ลุง
1: แปะเอกแปะเอกก็เรียกแปะเอก
0: เรียกได้หมดอ่ะจะเรียกเจ๊กก็ได้เรียกแปะก็ได้ได้หมด
1: ถ้าพี่มนน่ะ
0: ผมเหรอ
1: แล้วมันต้องพ่อเหมือนกันนี่
0: ป้าเนี่ยต้องเรียกป้าผมเพื่อนมันผมเพื่อนไอ้เล็กไงไม่เรียกป้าไม่ได้ไม่เกี่ยวเรียกถ้าเรียกเป็นภาษาจีนต้องเรียกผมเรียกอาเจกดีกว่ามันดูเล็กกว่าแปะหน่อยป้าแปะดูแก่เหลือเกิน
1: แปะคืออู
0: แปะคือลุง
1: แปะคืออูใหญ
0: ่ลุงแปะคือลุงไม่ใช่แปะคืออูแปะคือลุง
1: แล้วอาโกอ่ะโก
0: อาโกนี่คืออาผู้หญิงเจกอาผู้ชายฝั่งพ่อนะอานะ
1: เขาก็ต้องเรียกเจติกว่า
0: อาโก
1: ครา
0: วนี้มันก็มีแบบมีอาตัวโกหยีโกเขาว่ากันไปนะเรียกโกติกก็ได้กระจบแต่ถ้าเป็นน้าเรียกอีถ้าเป็นพี่น้องแม่ผู้ชายเรียกอากู
1: โอ้แล้วโคตรเงา
0: จีนผมไม่รู้เรื่องได้ยังไงวะ
1: โคตรเงาจีนเป็นจีนผมตายหมดแล้วตัวน
0: ี้ผมไม่เคยจะเรียกชัด
1: ได้แค่ไปว่าได้แค่ไปไหว้หลุมศพตอนเช็งเม้งอย่างเดียว
0: คือเอาจริงนะณวันเนี้ย
1: ไอ้ที่พูดถึงนี่ยังเข้าเทศกาลอยู่นะ
0: กินเจอยู่ผมก็กินเจอยู่คือเอาจริงๆคุณผู้ฟังผมพูดจากใจเลยนะณวันนี้ผมเพิ่งมีความรู้อะไรบางอย่างให้คุณเอกกับคุณผู้ฟังฟังเรื่องหนึ่งกันไหมคุณรู้ไหมภาษาจีนแต้จิ๋วที่เราคุยกันอยู่เนี่ยที่คุณได้ยินกันอยู่เนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่มันมั่วเลยคุณรู้ป่ะมันมั่ว
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมพูดถึงอากงอาม่าเราเนี่ยหลายคนก็งงมั่วไงวะโอ้โหโคตรมั่วเลยคุณผู้ฟังผมเพิ่งมันรู้
1: นี่คือภาษาจีน
0: ที่มันคุยในบ้านเราเนี่ย
1: จีนแต้จิ๋ว
0: ที่คุยในบ้านเราเนี่ยที่คุยในบ้านเราเนี่ยโคตรมั่วเลยมั่วจริง
1: ๆมันมั่วตอนมาอยู่บ้านเราหรือว่าม
0: ั่วตอนมาอยู่บ้านเรา
1: ตั้งแต
0: ่มั่วตอนมาอยู่บ้านเราให้คนจีนพูดด้วยคนที่แบบอาม่าเป็นคนจีนอันเหล่าม่าเป็นคนจีนอันเหล่ากงให้มันพูดเนี่ยนี่อะโตมั่วรู้ทำไมมั่ว
1: ทำไมเนี่ย
0: ก็ถูกผมก็เพิ่งมีความรู้ว่าทำไมมั่วผมเคยไปแต้จิ๋วคนแต้จิ๋วพูดภาษาแต้จิ๋วถูกป่ะไอเราเนี่ยไม่ใช่คนแต้จิ๋วเราเป็นคนอิตาเลียนแต่อากงผมม
1: า
0: ดันไปอยู่ในสังคมแต้จิ๋วก็เลยได้ภาษาแต้จิ๋วมาเป็นฝรั่งพูดจีนเอางี้แล้วกันก็เลยมีความรู้ตรงนี
1: ้
0: เวลาไปแล้วก็คุยภาษาแต้จิ๋วกับคนแต้จิ
1: ๋
0: วบางคำคุยกันไม่รู้เรื่องผมพูดคำ
1: กะว่าไปสบายแน่ๆ
0: โอ้โหกะหวานเจี๊ยบเลย
1: จีนแต้จิ๋วแน่ๆ
0: กะหวานเจี๊ยบเลยเรียบร้อย
1: แล้วเขาฟังเราไม่รู้เรื่องหรอ
0: คุณฟังผมนะหมูภาษาจีนเนี่ยคุณเคยน่าจะเคยได้ยินเรียกว่าอะไรตือบะ
1: ตือบะ
0: เคยได้ยินใช่ไหมคำว่าตือนี่หมูบะนี่เนื้อ
1: ตือฮวน
0: นะตือฮวนมันไส
1: ้ตือบะคือหมู
0: เนื้อหมูผมไปเจอเกาเหลาเลือดหมูที่แท้จิ๋ว
1: อ
0: าหารมันเหมือนเราเกาเหลาเลือดหมูแต่ผมงงไอ้หมูมันแดงๆไว้มันเนื้อบอกว่าเราไม่กินเนื้อไงเราก็ถามว่าเนี่ยหมูหรือเปล่าแล้วก็ใช้คำว่าตือบะมันตอบว่าไงไหมฮะอ้าวมันฮะมาผมก็ฮะ
1: เขาไม่รู้หรอ
0: ไม่รู้
1: อ้าวไม่ใช่
0: ภาษามาเราก็ฮะผมไม่ต้องวิ่งไปถามแม่ผมเ
1: อ
0: ้ยมาถามมันอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องใช้ว่าอะไรตือบะไม่ใช่ที่นี่เขาใช้คำว่าตือเน็ก
1: ตือเน็ก
0: เน็ก
1: ตือเน็ก
0: เน็กคออ่ะผมเกิดมาในชีวิตไม่เคยได้ยิน
1: บ้านเราเรียกตือบะ
0: ตือบะก็กูได้ยินตือบะมาตลอด
1: อ
0: สุดท้ายผมมันมีความรู้ผมไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยเป็นคนเชื้อสายจีนนี่แหละแต่ไปเรียนที่เมืองจีนไปอยู่แต้จิ๋วแล้วก็ใช้ภาษาแต้จิ๋วเก่งมาก
1: ครับ
0: เขาก็มาแล้วก็พูดให้ฟังว่าแต้จิ๋วมันมีหลายเมืองหนึ่งอ่ะมันมีหลายอำเภอแม่ผมก็เล่านะแต่ละอำเภอใช้คำพูดไม่เหมือนกันประเพณีไม่เหมือนกันคำพูดภาษาแต้จิ๋วเนี่ยเหมือนกันอยู่มาสัก 85% แต่มันจะมีสัก 15% ที่หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ใช้อย่างนี้หมู่บ้านนี
1: ้เป็นเฉพาะถิ่นอะไรเงี้ยเหรอจ๊ะ
0: เป็นเฉพาะถิ่นประเพณีแต่งงานก็ไม่เหมือนกันงานศพก็ไม่เหมือนกันแต่จิ๋วเหมือนกันนะคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไห
1: ม
0: และทำไมประเทศไทยถึงมั่วเพราะประเทศไทยเนี่ยคนจีนอพยพแต่จิ๋วทุกอำเภอมาอยู่นี
1: ่
0: มีฮกเกี้ยนเข้ามา
1: อ่าม
0: ีฮักกาเข้ามา
1: อ่า
0: ฮักกาคือจีนแคะเข้ามาพวกลูกชิ้นแคะเข้ามาผสมกันมั่วไปหมด มีไหหลำเข้ามาภาษามัน
1: ก็ได้เป็นภาษาใหม่อะไรเงี้ย
0: มันมากองรวมกันไงคุณเข้าใจอารมณ์ป่ะคือมันเป็นภาษาที่มากองรวมกันน่ะแล้วมันผสมกันจนแบบมันใช้ได้เฉพาะประเทศไทย
1: ใช้กันที่นี่มานาน
0: เออ
1: แต่พอไปต้นตำรับเขาจริ งๆ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: เขาไม่รู้เรื่อง
0: มันมีหลายคำที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่พื้นฐานส่วนใหญ่ถ้าไปคุยภาษาไทยจิ๋วนู่น 70% ฟังรู้เรื่องแต่ 30% ถ้าเป็นคำอย่างน้ำเขาอาจจะเรียกอย่างนึงเราเรียกอย่างนี้จุ้ยเงี้ยไอ้นั้นอาจจะไม่เรียกจุ้ยก็ได
1: ้
0: คราวนี้ปวดหัวเลยคราวนี
1: ้
0: อันนี้วุ่นวายละมันเหมือนเพื่อนผมว่าอยู่ใต้เขาบอกใต้สุราษฎร์กับใต้หัดใหญ
1: ่
0: ใต้กระบี่ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนอาจารย
0: ์เอออารมณ์ประมาณนั้น
1: ใต้ชุมพรก็ไม่เหมือน
0: อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแต่ถ้าสมมติเขา
1: เป็นอีสานก็ไม่เหมือน
0: เออแต่พอมากอง
1: หลายสำเนียง
0: แต่พอมากองรวมกันมันผสมไงคุณเข้าใจอารมณ์ไหมมันย้ายต่างถิ่นมันก็มิกซ์เข้ามาไงหัวกระบาลอะไรงานนี
1: ้อ๋อที่พี่มาเมื่อกี้พูดอะไรนะจุ้ยจุ้ย
0: จุ้ยน้ำน้ำ
1: แต่แล้วว่าไอ้คำว่าห่วงจุ้ยก็มีเกี่ยว
0: ลมกับน้ำห่วงจุ้ยมันคือลมกับน้ำอยู่แล้วห่วงจุ้ยแต่คนไทยชอบเรียกห่วงซุยมันค
1: ืออันเดียวกันใช่ไหม
0: มันคืออันเดียวกัน
1: ห่วงจุ้ยกับห่วงซุยคืออ
0: ันเดียวกันแต่เราจะไปสื่อเรื่องหลุมศพจริงไม่ใช่มันคือลมและน้ำมันคือการดู
1: ทิศทางลมแต่คนจีนเขาซื้อพวกนี้ล่วงหน้านะ
0: ก็ซื้อเลยเขาซ
1: ื้อแพงนะ
0: แ
1: พงนะ
0: เมื่อก่อนไม่แพงเมื่อก่อนตอนนี้แพงมาก
1: เอ้ยจานที่เมืองจีนปลอดภัยไหมมีอันตรายไหมผมรู้สึก
0: ปลอดภัยดิ
1: ผมรู้สึกว่าเด็กไทยไปเรียนที่จีนเยอะ
0: ปลอดภัยปลอดภัยคือนะวันนี้จีนเขาพัฒนาไปไกลมากแล้วครับจีนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วฟังเลยนะแต่เขาบอกเขาเป็นกำลังพัฒนาจริงๆมันพัฒนาแล้วนะครับเมืองจีนเนี่ยแล้วเขามีกล้องวงจรปิดนี
1: ่
0: ทุกถนนท
1: ุกแยกเราก็รู้สึกเสียวว่าจีน
0: ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
1: จีนเทามันอยู่ที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จีนเทามันอยู่ในประเทศไม่ได
1: ้
0: มันต้องมาทำเทาที่ประเทศอื่น
1: เ
0: ขาจะล้มไหมประเทศเขาปราบ
1: ม
0: ันไม่ได้เออจะบอกว่าจีนมันน่ากลัวไม่น่ากลัวหรอก
1: ม
0: ันก็มันณวันนี้ที่ประเทศจีนนะไม่มีอะไรน่ากลัวกลัวในบ้านเราเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: ข้างบ้านน่ะ
0: ด้วยแหละข้างบ้านก็ต้องว่ากันไป
1: คุยเรื่องบอลไหมชิม
0: ไ
1: ม่
0: เดี๋ยวเทบอลค่อยเอาเดี๋ยวนิดนึงไอ้นี่ก่อนไอ้นี่นะแชมเปี้ยนลีกคุยไป
1: ผลบอลคัน
0: ผมไม่อยากรู้เรื่องแชมเปี้ยนลีกไปคุยอะไรเอาเรื่องนี้ก่อนเอา
1: ผมติดใจสัปดาห์ก่อน
0: เอาเรื่องนี้ก่อน
1: พี่ว่าพี่จะไปตบตามองตาหมีอะไร
0: เมื่อกี้ผมฟังเบตงของทาง99จะทำไปเบตงอ
1: ันนี้เป็นทริปที่ป้าแปะพาไปกินหรูอยู่สบาย
0: สไตล์ป้าแปะ
1: ใช่
0: คนเดียวอันนี้บอกก่อนนะ
1: ใครไปอ่ะเขาก็อยู่สุขสบาย
0: ค
1: ือ
0: แกกินสบายแค่ก็อยู่คนสบายคนเดียวอ่ะ
1: ถ้าแปะไปผมบอกเลยแกทั้งเอนเตอร์เทนคนฟังคนดูของกงของกินอ่ะไม่มีขาดตกแน่ๆ
0: ไปยังไงวะเบตง
1: ผมยังไม่ได้ถามรายละเอียด
0: คำถาม
1: ผมสนใจแต่แลนลี่เดี๋ยวว่าให้พี่มนพูดเบตงก่อน
0: ผมอยากรู้เบตง
1: ไปเป็นจังหวัดที่เอาจริงๆอ่ะผมก็อยากไปนะ
0: ผมอยากไปมากเลยคือ
1: ถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัด
0: ไม่ใช่จังหวัด
1: อำเภออ
0: ยู่ยะลา
1: อยู่ยะลา
0: อำเภอเบตงนะครับคือผมไหนๆพูดแล้วขอนิดหนึ่งได้ไหมครับด้วยความที่ผมอึดอัดมานานใครมีความรู้ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะผมอาจจะเป็นคนที่ด้อยความรู้ครับคำถามก็คือว่าเบตงเพิ่งสร้างสนามบินใหม่เมื่อไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เปิดใช้ได้อยู่แวบเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช
1: ้
0: สนามบินใหม่กิ๊กเลยครับคำถามผมก็คือว่าผมอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโครงการทางสนามบินนี้ช่วยบอกผมนิดนึงครับบอกนิดนึงการท่าหรือว่าจังหวัดหรืออะไรยังไงบอกผมหน่อยครับผมด้วยความไม่รู้คำถามก็คือว่าคุณสร้างสนามบินใหม่เนี่ยทำไมคุณทำรันเวย์แค่ 1,600 เมตร
1: มันถือว่าเล็กไป
0: เครื่องบินเลยลงได้ตอนนี
1: ้
0: คุณใช้เครื่องบินเทอร์โบพร็อพลงไอ้เครื่องบินใบพัดอ่ะไม่คุณเพิ่งสร้างสนามบินถูกไหมคุณต้องมีการคำนวณพื้นที่อะไรถูกไห
1: ม
0: แล้วทำไมมึงไม่สร้าง
1: พื้นที่มันจำกัดไหม
0: ไม่กี่แล้วจำกัดแล้วจะไปสร้างทำไมอ่ะให้เปลืองงบประมาณเครื่องบินมันลงไม่ได้
1: จะเป็นเครื่องบินเล็กอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเครื่องบินเล็กเอาไปทำไมคุณสร้างทั้งทีเป็นพันล้านทำไมคุณไม่สร้างรันเวย์สองกิโล
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่รู
0: ้สองโลสองอันนั้นคือมาตรฐานสองโลเนี่ยพวกไอเนี่ย A320 A300ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันลงได
1: ้เครื่องบินพันนี้ใหญ่ใหญ
0: ่เออมันลงได้มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นแบบนี้มันอันนี้มันแค่ร้อยกว่าที่นั่งเองมันลงได้คุณสร้างทั้งทีมันไม่ใช่สนามบินเก่าถ้าเป็นสนามบินเก่าผมไม่ว่านะคุณมาเรโนเวทอ่ะนี่คุณสร้างไปทำไมวะคุณสร้างไปเพื่ออะไรแล้วสร้างแล้ววันนี้ก็ปิดเพราะไม่มีเครื่องบินลง
1: อันนี้ไม่ทราบจริง
0: สายการบินบางสายการบินไม่มีเทอร์โบพร็อพแล้วเข้าใจอารมณ์ป่ะมันไม่มีแล้วไอ้เครื่องบินใบพัดอ่ะ ไอ้ ATR มันไม่มีแล้ว
1: ตอนนี้มีใช้งานอยู่ไหม
0: มีบางสายการบินแต่บางสายการบินเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปบินลงที่ยะลานี่หว่
1: า
0: ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดครับ
1: แสดงว่าก็มีบินตรงไปถึงที่นู่น
0: ไอ้ตรงเนี้ยมีคนตรวจสอบไปยังแม่งโคตรเปลืองงบประมาณแผ่นดินเลยผมถามหน่อยถ้าเป็นเอกชนสร้างไม่ว่ากันอ่ะก็ถือว่ามึงโง่ไปแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐเอาเงินภาษีไปทำเนี่ยช่วยตรวจสอบนิดนึงได้ไหมทำไมสร้างทั้งทีทำไมไม่สร้างทั้ง2กิโลสร้างทำไมสั้นๆทำไม
1: มันขาดเท่าไหร่ขาด400
0: 400มั้งหรือ 1,800 1,600 คือลงไม่ได้อ่ะมันต้องอย่างน้อยมันต้อง2กิโลอ่ะ 2,000 เมตรอ่ะทำไมทำไมสร้างทั้งทีมันไม่สร้าง
1: มาตรฐานของรันเวย์เมืองใหญ่ๆก็ประมาณ2โล
0: ต้อง2โล
1: 2โลกว่า
0: 2โล2
1: เชียงใหม่
0: 2โล2 2โล2โล2ใช่อะไ
1: รพวกเนี้ยนะ
0: ใช่2โล2พวกนั้น2โล2หมดสุวรรณภูมิเนี่ย4โล5โลนะ3 4โลอ่ะก็คือยาวอ่ะผมจำไม่ได้แต่มันยาวเฟื้อยอ่ะคือต้อนรับเครื่องบินขนาดใหญ่เขาจะหลุมใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าสร้างขึ้นมาแค่2กิโลก็พอ

0: เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่อยากไปนะ
1: ยะลายะลายังไงยะลาย
0: ะลาเนี่ยผมก็อยากไปไม่เคยไปเที่ยวอยากไปกิน
1: คือพี่ไปคนเดียวไม่สนุกหรอกพี่ต้องไปหาใครไปสักคน
0: มันมีไหมล่ะมันมีก็ได
1: ้ถ้าหาตั้งแต่แรกมันมีไปแล้ว
0: ไม่จะว่าถ้าจะไปมันค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะมันต้องนั่งรถจากหาดใหญ่ไป4ชั่วโมงกว่า
1: พี่ถ้านั่งรถไปกับผู้หญิงเนี่ย10โลก็นั่งได
0: ้มันอยู่ที่ว่าครบ
1: สิบชั่วโมงก็นั่งได้
0: ครบนานหรือยัง
1: มาครบกันใหม่ๆเนี่ย
0: ครบกันใหม่ๆ
1: ใจยิ่งดี
0: ที่ไหน
1: เอ้ย
0: ผมยังเหมือนจันหนู
1: เออ
0: กี่สิบปีก็เหมือนเดิม
1: เฮ้ยคนนี้เขาต้องเหมือนต้นเสมอปลาย
0: ผมยังเหมือนเขานะฮะแล้วก็ฝ่ายเรื่องนะฮะสำหรับ Active Radio นะครับก็มีกอล์ฟประจำปี The Charity Golf นะครับก็มาลุ้นกันนะสีแดงก็นำโดยนะฮะป๋าแป๊ะบานาน่านะครับนะฮะเจี๊ยบคาถาทองพี่ซิ่งเฉลิมวงศ
1: ์
0: นะฮะอาจารย์โอ๊ตดุสิตแล้วก็ตัวแบกทีมคือผมเองนะครับส่วนสีน้ำเงินครับโอ้โหอัตพงศ์สีมาน่าจะหมูแหละครับผมพูดเลยต้นปวีเนี่ยหมู
1: สีน้ำเงินนี่เขาว่าเป็นว่าที่แชมป์หรอ
0: ผมไม่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ละโปรคิวอย่างนี้โปรเตอย่างนี้แต่ละตัวไอพิชชี่เด็กสร้างผมด้วยนะฮะก็ไปอยู่กันนะครับว่ากันไปครับที่สนามกอล์ฟดูวินเทจนะสมัครกันได้แล้วนะครับวันนี้นะวันพฤหัสที่29ตุลาคมนะครับช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ก็ส่วนหนึ่งนะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนต่างจังหวัดด้วยนะฮะใครสนใจก็0925315142นะครับ0809195365หรือไม่ก็ทาง inbox Facebook FM99 ด้วยนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันอ่ะช่วงนี้ก็นิดนึงเลยนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับผม
0: ผมไม่คุยเรื่องแชมเปี้ยนลีกได้ไหม
1: ผมก็เฉยกับรายการนี้นะเพราะว่า2นัด6แต้ม
0: อะไรนะ
1: 2นัด6แต้ม
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ไม่ค่อยอินเหรอแชมเปี้ยนลีกเท่าไหร
0: ่ก็ไม่คุย
1: แล้วจะปีสัปดาห์นี้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นอะไรอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เห็นเขาบอกมีบอมอะไร
0: ก็แค่หมูไม่มีอะไร
1: แพ้สองทีมเลยหรอ
0: ก็หมูเองไม่มีอะไรมีอะไรที่ไหนก็แค่
1: แบบไหนโอ้พี่อวดว่าแบบจะไปตบตาหมีถึง
0: สิบคน
1: สเปน
0: สิบคนผมสิบคน
1: อ่
0: ะพูดให้จบเบรกนี้แล้วไม่พูดแล้วนะ
1: เกี่ยว
0: ผมสิบคน
1: สิบคนสเปอร์เขาก็ไม่แพ้คนซิตี้เขายังชนะ
0: มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าใจด้วย
1: สรุปที่แคมป์ผีแดงจะแตกไหม
0: ไม่แตกหรอกแตก
1: บ้าเลยออกมาให้สัมภาษณ์ขนาดนั้น
0: ควรจะเอามันออกเอเล็กซานโดเนี่ยตัวหมูเนี่ยกองหลังบ้าไม่มองบอลเล
1: ่ตั้งแต่นัดเจอสเปอร์นะ
0: มันเก่งตรงไหนผมถามจริงไง
1: อ้าวก็แชมป์โลกนะ
0: เนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยคือชอบพูดอะไรที่แบบ
1: เอากระแชกก็จริงวะล่ะ
0: แล้วผมถามไอ้กอลัมเบอร์ก็แชมป์โลกคุณไอ้คริสเซนกอลัมเบอร์มันเก่งไหมล่ะ
1: เก่ง
0: พักสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขามาเถียงต่อ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชั

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกเปิดเวทีภาคประชาสังคมห่วงการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล AI และเศรษฐกิจสีเขียวอาจซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อ

0: หนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 นถึง 13:00 นรถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ทย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ทที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทางนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: กลับมาครับในชั่วโมงที่2ของสปอร์ตรีแลกเนาะนะฮะผมโมนามี่ครับแล้วก็คุณเอกนพดลเนาะ
2: ครับผม
1: นะฮะเจอกันเป็นประจำนะครับ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มนะเส้นทางในการติดต่อเราค่ำคืนวันนี้ครับ
2: เอสเอฟช่องทางหลักนะครับก็4689899ก็เอสเอ็มเอสมาพูดคุยกัน
1: ครับ
2: ส่วน
1: เบอร์โทรโซ
2: เชียลเบอร์โทรเอาก่อนแล้วกัน022-985-9363-7เดี๋ยวเบรกสุดท้ายมาคุยกัน
1: ครับ
2: เพจ Facebook YouTube ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ
1: ได้
2: ครับเซิร์ชไปเลย M99 Active Radio
1: ครับนะฮะก็เมื่อกี้ไปนั่งขุดเรื่องของสนามบินเนาะตอนนี้ความยาว 1,800 เมตรซึ่งไม่มีเครื่องบินลงนะฮะมีแผนสรุปเป็นสนามบินของกรมท่าอากาศยานนะ มีแผนเป็น 2,500 เมตรเพื่อรองรับอากาศยานขนาด180ที่นั่งไอ้2,500เนี่ยมันยังไงมันก็ใหญ่กว่านั้นก็ยังได
2: ้
1: นะครับคำถามของผมไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีแผนจะขยายไม่ขยายคำถามผมคือทำไมคุณไม่ทำทีเดียว
2: ผมมองงี้มองแบบทำประมาณนี้ก่อนเผื่อถ้ามันไม่บูมมันก็จะเรียกว่าเจ๊งน้อย
1: ไม่ใช่
2: ไม่พี่
1: ไม่ใช่ไม่มาฟังก่อนคุณทำประมาณนี้แต่มันมีเครื่องบินลงเลยคุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
2: ถ้าทำใหญ่อะมันจะไม่หมดก็ประมาณมากกว่าทำเล็ก
1: แล้วคุณทำทำไมก็ทำคือทำตอนนี้มันทิ้งล้างมันไม่มีเครื่องบินลง
2: แต่เขาอาจจะคาดการไว้ก่อนว่าอาจจะมีสายการบินมาลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
1: ันไม่มีใครเขาใช้เทอร์โบพ็อปแล้วไงคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
2: เข้าใจ
1: มันไม่มีแล้ว
2: ก็ยังไงก็มีแผนรองรับต่อไงก็ถ้ามันบูมคุณก็
1: คือไม่
2: ได้ไปทำเพิ่มไง
1: คือถ้าคิดแบบเนี้ยคิดอย่างนี้อย่าไปคิดครับคือถ้าทำแล้วทำทีเดียวเชื่อผม
2: สมมติว่าพี่ทำแบบ 2,500 ถ้ามันเป็นเหมือนทุกวันนี้อ่ะ
1: มันไม่เป็นหรอกเชื่อผมเพราะว่าอะไรเพราะเบตงเป็นจังหวัดที่เดินทางยากคุณฟังผมก่อนนะถ้าคุณจะเอาโคราชบ้านคุณมาเปรียบเทียบเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ฟังโคราชเนี่ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครคือโคราชเคยมีแบบมีไฟกันบินโคราชหาดใหญ่โคราชเชียงใหม่แต่คุณต้องเข้าใจว่าการเดินทางจากคนโคราชจะไปเชียงใหม่หรือคนเชียงใหม่จะมาโคราชมันน้อยคุณเข้าใจก่อนนะเอาล่ะเบตงเนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนอยากไปเที่ยวเยอะคุณฟังก่อนนะมันอาจจะไม่ได้บูมถึงขนาดแบบบึ้มบั้มหรอกแต่ผมเชื่อว่ามีเที่ยวบินสามารถบินไปลงได้ทุกวัน
2: อ
1: ารมณ์เหมือนสนามบินผมถามจังหวัดที่คุณคิดว่าจะมีคนไปเยอะขนาดนั้นเหรออย่างนครพนมเนี่ยนครพนมมีเที่ยวบินทุกวัน
2: โอ้พี่นครพนมเป็นจังหวัดที่เขาไปไหว้พงไหว้พระมีพระธาตุนะ
1: ใช่ๆแต่เบตงไงเบตงเป็นจังหวัดที่มีป้ายทะเบียนที่เป็นเบตงที่เดียวนะที่เป็นอำเภอนะแล้วติดมาเลเซียนะผมว่าจริงๆมันขยายพื้นที่ในการท่องเที่ยวได้เยอะแล้วคนอยากไปเที่ยวเบตงเยอะเชื่อผมดิ
2: มาเลเซียเขาก็ไม่ได้ยอมนั่งเครื่องมาเปล่า
1: ไม่หมายถึงคนไทยไปแล้วก็ต่อมาเลเซียได้ไงถูกปะล่ะมันต่อได้ไง
2: ถ้าไปมาเลมันทำไมต้องไปเบตงก็บินเอเชียไปไม่ดีกว่าหรอ
1: เวลาผมไปปีนังผมก็ไปจังหวัดใหญ
2: ่
1: ผมนั่งรถไป
2: ทำไมไม่นั่งเครื่องไปลง
1: ผมเที่ยว2ที่ไง
2: นี่เลยอ่ะ
1: คือถ้าใจมันอยากจะไปเที่ยวปีนังก็บินไปปีนังเลยใช่ไหมแต่ผมอยากไปกินไปเที่ยวหาดใหญ่ไปหาน้องผมค่อยไปลุยต
2: ่อ
1: มันมีแบบนี
2: ้
1: นะครับคือถ้าคิดแบบคุณเอกไม่ต้องสร้างเลยก็เป็นจังหวัดที่ไม่มีสนามบินลงใครอยากจะไปก็เอารถไปคือถ้าคิดจะทำแล้วทำให้มันใหญ
2: ่ผมเดาว่างบประมาณมันแบบมันไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรกล้าสร้างทีเดียวเลยอะไรเงี้ย
1: มันก็ไม่ถูก
2: กระแสก่อนหรือเปล่า
1: ไม่ต้องมาดูกระแสสร้างสนามบินมาดูกระแสไม่เกี่ยวคือสร้างแล้วลงใช้ไม่ได้แล้วสร้างทำไมผมบอกคุณมีงบเนี่ย1,800 ล้าน1,900 ล้านคุณสร้างไปแต่ไม่มีเครื่องบินลงคุณสร้างไปทำไมไงที่คำถามผมไง
2: นี่ไงก็
1: คุณเอา1,900 ล้านไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: เนี่ยแต่ก็เสียแค่1,900ไง
1: ก็ไม่ต้องเสียดีกว่าไหม
2: แต่ถ้าทำใหญ่อ่ะพี่การันตีได้เหรอว่ามันจะได้กำไร
1: ผมว่ามันมีเครื่องบินลง
2: ถ้าสมมติว่าทำ2,500คุณหมดไป3,000 ล้านเงี้ย
1: คือสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเข้าใจ
2: แล้วถ้าสร้าง2,500
1: ถ้าคิดอย่างนี้อย่าสร้างถ้าคิดอย่างนี้ไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องเอาเงินลงไปทำเลยถ้าคิดอย่างนี้ไม่ต้องพัฒนาประเทศแล้วถ้าคิดแล้วเฮ้ยเอาทำไปก่อนเดี๋ยวเผื่อสมมติมอเตอร์เวย
2: ์
1: ทำครึ่งๆทางไว้ไปลงทักสระบุรีพอไม่ลงถึงโคราชแล้วกันกลัวมันจะไม่มีคนใช้อย่าพัฒนาประเทศ
2: อ
1: ันนี้ผมพูดเลยนะถ้าจะทำให้มันสุดถ้าทำให้มันสุด
2: ไปพอเปล่าม
1: ันเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่หรอก
2: โอ้นี่ไม่รู
1: ้มันเพิ่มไม่เท่าไหร่หรอก
2: เออนี่ไม่รู
1: ้2,000นึง
2: ไม่พี่อย่างรถไฟไปอีสาน
1: อ
2: ะความเร็วสูงอ่ะเขาทำล็อตแรก
1: เป็นแสนล้าน
2: ไม่เขาทำล็อตแรกเขาก็ไม่เขาก็ทำแค่โคราชก่อน
1: อันนั้นเป็นแสนล้านคุณเอกอันนั้นเป็นแสนล้านมันไม่เหมือนกันอันนี้หลักพัน มันไม่ได้เยอะอันนั้นเป็นแสนคุณเอาตัวเลขมาเทียบกันไม่ได
2: ้
1: อันนั้นก็ประมาณแผ่นดินมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ
2: ไม่เที่ยวบินไปเบตงใช่ไห
1: ม
2: วันหนึ่งมันกี่เที่ยวกันเยอะไหม
1: ตอนนี้เราพูดไม่ได้เพราะอะไรไหมคุณฟังเพราะเราไม่มันเครื่องบินมันลงไม่ได
2: ้
1: ถ้ามันมีเครื่องบินลงอันนี้มันจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งการท่าทั้งอะไรมันสามารถขอร้องสายการบิน
2: ได้ไม่ได้ว่ามีสนามบินใหญ่อยู่ที่หาดใหญ่อยู่แล้ว
1: โอ้โห4ชั่วโมงคุณไปยังไงนั่งจากหาดใหญ่นั่งรถไป4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะเลาะเขาเลาะนู่นเลาะนี่ผมถึงถามว่ามันถ้านั่งไปหาดใหญ่ก็นั่งได้ไงแต่ว่านั่งรถ4ชั่วโมงก็ท่าสนามบินแล้วก็
2: ท่านั่งขึ้นลงใต้ผมสุดก็แค่หาดใหญ่
1: ไม่มีที
2: ่ไม่ผมไงผมบินไปแค่หาดใหญ
1: ่เพราะมีสนามบินที่นราธิวาสมีสนามบินที่นราธิวาส
2: อันนี้เป็นของพาณิชย์ใช่ไหม
1: สนามบิน
2: ไม่ใช่กองบินนะ
1: ไม่ใช่สนามบินของการท่าอากาศยานนี่แหละสนามบินใต้ฝั่งตะวันออกไงตะวันออกก็มีที่สงขลามีที่นราธิวาสใช่ป่ะสุราษฎร
2: ์
1: ชุมพร
2: โอ้โหชุมพร
1: มาพูดให้ฟังมันมีที่ไหนบ้าง
2: โคตรไกลตัวเมืองเลย
1: มาพูดให้ฟังก็มีที่ไหนบ้างมีชุมพรมีสุราษฎร
2: ์
1: มีหัดใหญ่สงขล
2: า
1: แล้วมีนราธิวาสถ้าฝั่งตะวันตก
2: นครมีไหมอาจารย
1: ์นครเฮ้ยนครก็มีนครจังหวัดใหญ่นครก็มีฝั่งตะวันตกมีระนองระนองก็จังหวัดที่แบบก็เหมือนที่เนี้ยเหมือนเบตงอ่ะมันก็จังหวัดมันต้องเข้าไปอ
2: ่
1: ะ
2: ระนองก็แยกออกจากชุมพรไปอีก
1: ระนองในฝั่งอันดามันแล้วนะกระบี่ภูเก็ตพังงาไม่มีมีตรังมีมันก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างครอบคลุมแหละ
2: แต่ที่เหนือพะเยาไม่มี
1: พะเยามันติดกับนี่ไงมันติดกับ
2: เชียงราย
1: มันติดกับเชียงราย
2: ใครที่จะไปพะเยาต้องนั่งเครื่องไปลงเชียงรายก่อน
1: มันก็เหมือนลำพูนเนี่ยลำพูนก็ติดเชียงใหม
2: ่อ่า
1: แต่ทางเหนือมีลำปางอันนี้ล้อมลำพูนอยู่แล้ว
2: เชียงใหม
1: ่มีแพร
2: ่
1: มีน้ำบินถูกป่ะลำปางมีแพร่
2: สุดก็แค่ไปเชียงใหม
1: ่ก็แต่เชียงรายผมก็ไป
2: แล้วไปแต่ไปลำพูนบริเวณก็นั่งรถจากเชียงใหม่ไปไงจ้ะไม่ไกลมันติดกันน่ะ
1: ใช่30 โล
2: นิดเดียว
1: นิดเดียวนะฮะก็คุยให้ฟังแหละไม่ใช่หรอเพราะว่านี่จะไปเบตงผ
2: ม
1: ได้ถามไปยังไงแต่มันมีเครื่องบินเล็กจากหาดใหญ่บินไปที่เบตงต้องบินจากหาดใหญ่บินไป
2: ก็บินไปพัดใช่ไหม
1: แล้วจุไม่กี่คน30 คน 30 ที่แต่มันมีนะมันมีต
2: ้
1: องบินแต่ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะ
2: ไม่รู้เพราะมองเรื่องความคุ้มค่าไม่คุ้มค่า
1: ก็อย่าสร้างถ้ามาอย่างนี้อย่าสร้างครับก็แค่นั้นเองมันเปลืองงบประมาณเอาพุ่งตรงถ้าสร้างอย่างนี้อย่าทำจบไปไม่ต้องไปสร้างมัน
2: มันมีอะไรมันมีสิ่งก่อสร้างไหนไหมที่ทำแล้วมันมีต่อเติมเพิ่มอ่ะถนน
1: มันมี
2: สนามบ
1: ินแต่มันต้องใช้ให้ได้ก่อนถ้าสร้างมาแล้วใช้ไม่ได้อย่าสร้างผมไม่ได้เถียงถ้าคุณจะต่อเติมเนี่ยแต่คุณต้องสร้างมาให้มันใช้ให้ได้ก่อนแต่สร้างมาแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยสร้างมาทำไ
2: ม
1: นี่คือคำถามผมไงต้องตอบให้ผมไม่ได้ไง
2: แสดงว่าที่เขาไม่นิยมใช้กันคือรันเวย์มันสั้นไป
1: มันลงไม่ได
2: ้
1: มันลงไม่ได้มันไม่ใช่ไม่นิยม
2: แค่มัน
1: ลงไม่ได้
2: เครื่องบินใบพัดลงได
1: ้เครื่องบินเจ็ตมันลงไม่ได้ลงมันสุดทาง
2: ยากเลยยืมฮอจะหลูไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านนะ
1: ให้มันคุยกับเมียมัน
2: พอส่วนตัว
1: คุยกับเมียมันก่อนคุณก็พูดไปเรื่อยนะครับให้มันคุยกับเมียมันนิดนึงอ่ะมาครับวันนี้ครับนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ฟุตบอลเพียบเลยเนี่ย
1: เราไม่คุยนะ
2: พี่จะเอาของเก่าของใหม่บอกมา
1: ไม่คุยได้ไหมเอาของใหม่ดีกว่า
2: ของใหม่วันนี้ก็โอ้โห
1: ทำไมคุณอยากคุยของเก่าเ
2: นี่ย
1: คุณไปถล่มเขา6 ลูกเนี่ยคุณอยากคุยมาก
2: เนี่ยผมดูรีรันทางบีนทางทูสปอร์ตได
1: ้ก็เมื่อวานเนี่ยผมก็เต็มที่กับลิเวอร์พูลอยู่แล้วจะเอามันถล่มอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคุณเป็นเด็กผีคุณมาปันใจเชียร์ผมมันใช่เหรอ
1: ผมขออย่างนี้นิดเดียวก่อนนะไอ้เรื่องผมไม่ต้องคุยจบแค่นั้นพออ
2: ุ้ยแต่ผม
1: เพราะผม10 คน
2: ผมเข้ารีแลกเนี่ยมันของเรามันรีแลกเพราะรหัสสุขไงจ
1: ้
2: า
1: จ
2: ะไม่พูดหน่อยหรอ
1: คนผม10 คนแต่ผมขอยืนยันคำพูดผมกับไอ้มาเลสก้าเหมือนเดิมว่าไอ้ตัวเนี้ยของปลอม
2: เดี๋ยวพี่ไปยุ่งเลยซิตี้อะ
1: ผมไม่รู้ผมไม่ชอบมัน
2: พี่คาริกเต็ง1โดนปลดนะ

0: ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมเซฟอยู
1: ่อยากได้ใครเอ้ยอย่าเอาของเก่านะไม่เอานะคุณกืนน้ำลายนะเอาของเก่าอ่ะ
0: ผมยังเซฟอยู
1: ่แต่นะผมไม่ได้จะว่านะฮักไม่ได้เป็นผู้เลยฮะ
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาน
1: ันลินก็ติดสังกัดใหม่นะ
0: ก็ปล่อยได้
1: เดี๋ยวนันลินนันลินพามิลานเล่น
0: เหลืออยู่คนนะเหลืออยู่คนนะ
1: เฮ้ยจะข้าพี่จะข้ามภาคเลยเหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืออยู่คนนะ
1: จะเอานั้นล็อตเลยเฮ้ยโซชาก็ว่างกัน
0: เอาจริงๆจากใจเลยนะผมอ่ะยังยืนยันคำพูดเดิมว่าปลุกผียังไงต้องใช้ผี
1: ปลุกผีต้องใช้ผีโอ้ต้องเอาสไตล์ดุดันลอยคีนไหม
0: ไว้ก่อนดีกว่า
1: แต่เมื่อช่วงเย็นฟังเอกคิมกับอู๋เล็กเขาออกมาบอกแล้วว่
0: า
1: เสื้อเกรดเซาเกตอ่ะเขาจะไม่กลับมาทำทีมฟุตบอลเนี่ย
0: จริงเหรออ
1: ังกฤษ
0: งอนเลยดิ
1: ไม่เขาบอกว่าเขาเหมือนผมว่าเขาคงอิ่มตัวคงเบื่อกับฟุตบอล
0: อ
1: ่ะ
0: เออขนาดนั้นเลย
1: ผมพี่เป็นกุนซือทีมชาติมานานมากนะ
0: 4-5 ปีเองไม่นานเลยหรอก
1: ก็ยูโรเข้าชิง6ปีต้องมี6อ่ะ
0: โอ้โหลาเซอร์เลฟกูสัน30ปีไม่เบื่อตาย
1: แต่คุมฟุตบอลลีกมันสนุกนะพี
0: ่ก็สนุก
1: เหมือนกับสมมติว่ายิ่งคุมทีมแล้วประสบความสำเร็จ
0: อ
1: ่ะมันยิ่งแบบมันอ่ะแต่ถ้าคุมทีมแล้วแบบโห
0: ไม่แต่เซาเกตไม่มีเลือดแมนยูอ่ะผมอยากได้เลือด
1: ยังเป็นอังกฤษ
0: เอาจริงนะผมยืนยันตรงเนี้ยผมยังเซฟคาริกอยู
1: ่
0: ผมยังเชื่อใจเขาผมยังรักเขาอยู่แต่ถ้าสมมติว่ามีใครมาแทนเขานะผมขอเป็นเพื่อนเขาดีกว่า
1: อาร์เซเว่นไป
0: ไม่เอาขอเป็นเพื่อนเขาอันนั้นมันงี่เง่าผมไม่ชอบมัน
1: อ่ะนี่เขาอยากเป็นโค้ชไง
0: ไม่เอามันไปจากแมนยูไม่ดีด้วยผมอยากได้เพ
1: ื่อ
0: นอ
1: ดีตนักเตะแมนยูที่ออก
0: นี่ไอ้คนนี้แหละ
1: เป็นโค้ชใครดีสุด
0: ผมอยากได้เพื่อนเขา
1: เพื่อนใคร
0: เพื่อนคาริกนี่แหละ
1: เพื่อนคาริก
0: คุณรู้ไหมใคร
1: กิ๊กเหรออ
0: ืมไม่ใช่
1: ใคร
0: แกรี่เนวิล
1: โอ
0: ้โหนี่คือที่ผมเล็งเลยนะผมเล็งไว้เลยนะคือโคตรเจ๋งอ่ะตอนเป็นคุมบาเลนเซียนี่มีถีบโต๊ะถีบอะไรนะผมชอบ
1: บาเลนเซียยังโดนไล่อ่ะ
0: ผมชอบอารมณ์มันดีผมชอบบาเลนเซียมันใช้คนไม่เป็น
1: เอ้ถึงขนาดแฟนบอลไม่ได้ด่าแค่เนวิลนะด่าเจ้าของทีมอ่ะเอามาได้ยังไงเอามาได้ยังไง
0: แล้วคุณคิดจะเอา
1: ใครผมว่าเนวิลอ่ะผมว่าคนน้องอ่ะยังดีกว่าอีกฟิลเนวิลอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนโค้ชหรอกครับเปลี่ยนแค่สัญญา
1: คุมทีละปีไป
0: 6เดือน
1: เป็นสัญญาจ้าง
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: เปลี่ยนสัญญาพ
1: อ
0: จากไอ้5ปีเนี่ยลดเหลือ6เดือนทีมดีแน่นอนพอ6เดือนแล้วก็ต่อมันใหม
1: ่ไอ้ที่พี่บอกว่าหลังจากกลับมาจากฟีฟ่าเดย์คุณจะเก็บ20แต้ม30แต้ม
0: ก็ลดไปเรื่อย
1: ๆแข่งแล้ว2นัดแพ้2นัดเลยนะ
0: 21พฤศจิกา
1: เดี๋ยว
0: เช็ดน้ำตาคาแอนฟิลผมยังใช้คำนี้อยู่
1: ก่อน21เดี๋ยวสัปดาห์นี้สงครามดอกกุหลาบนะ
0: ก็3คะแนนไง
1: 3แ
0: กก็3คะแนนไง
1: 3แกบ้านใครเน
0: ี่ยบ้านลีด
1: เฮ้ยโอ้โห
0: ผมเพิ่งได้ถ้วยจากลีดคุณเอก
1: ที่ออสโล
0: ออสโลผมเพิ่งได้ถ้วยมา
1: เดี๋ยวลีดเราเอาคืนไงเราเอาคืน
0: ไม่มีเพราะนั้นมันคือนัดชิงแชมป์อันนี้นัดในลีก
1: เดี๋ยวแฟนลีกเขาจะทำถ้วยพิเศษ
0: ผมชอบเลยยิ่งแพ้มาเนี่ยเพราะลีกนี่ยิ่งประมาทผม
1: โอ้โดนคาเวิร์ตลูวินยิงนี่ฮาเลยนะท่าน
0: อ้าวยิงก็ยิงมาเอโบโม่ผมฟาดแฮตทริกได้อยู่
1: แชมเปี้ยนลีกโล่งๆไม่เข้าเลย วันนั้นแมนยูไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ
0: ย้ำทำไม
1: ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแมนยูนั่นแหละ
0: อะไรไม่ดีผมไม่ดูแต่รู้ไอ
1: ้ดูพี่
0: ผมไม่ดูไม่ดู
1: ทำเป็นหลับ
0: ผมหลับ
1: คุณได้ดูแมนซิตี
0: ้ซิตี้ไม่ดูไฮไลท์เพราะสะใจเจอของ
1: จริงถ้าสะใจผมว่าซิตี้เบเชสู้มาดริดไม่ได้อันนั้นผมว่าโหโคตรดราม่าอันนั้นน่าสะใจกว่านะ
0: ไอ้ซิตี้กับอะไร
1: ไม่หมายถึงว่าถ้าจะมองว่าซิตี้กับเบเชแบบมัน
0: อ
1: ่ะผมยกให้คู่มาดริด
0: โอ้มัน
1: โหดกว่า
0: 5นาที3ลูก
1: เออดราม่าสุดๆ
0: โคตรเวอร์เลยอ่ะ
1: จะแพ้อยู่แล้วอ่ะ
0: 3-1 กลับมาแซงอ่ะ
1: ใช่
0: บ้าบอมากอีมูรินโญ่นี่ยิงทีมเก่าด้วย
1: ใช
0: ่แต่กลับมาที่มาเลสก้าหน่อยผมยังยืนยันคำพูดเดิมว่ามันอยู่ไม่ครบเทอมและนี่คือจุดเริ่มต้นของไอ้มาเลสก้าที่มันจะนัดหน้ามันก็จะไม่ชนะอีฟสวิท
1: เขาจ่าฝูงพี่
0: ก็ให้มันจ่าไปไม่เป็นไร
1: 6-38
0: ก็ให้มันจ่าไปไม่มีปัญหามันอยู่ไม่ครบเทอมแล้วกันไอ้มาเลสก้า
1: จริงเหรอ
0: ผมใช้คำนี้เลยผมพูดจริงนะวันที่มันชนะลิเวอร์พูลอะลิเวอร์พูลถ้าไม่10คนนะแล้วลิเวอร์พูลมีกองหน้านะผมว่ามันพังซิตี้พังเอาผมพูดจริงไอ้ผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่ผมพูดตามเนื้อผ้าเลย
1: ผมดูสัปดาห์นี้แมนยูเจอลีดใช่ไหม
0: เออ
1: ลิเวอร์พูลเยือเบรนท์ฟอร์ด
0: อุ้ยตัวบีแล้วเจอตัวบีแล้ว
1: ซิตี้เจอใครนะเจออิปวิทเหรอ
0: เจออิปวิทบ้านในบ้าน
1: โอ้เคี้ยวหมูเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูอีฟสวิตเนี่ย
1: ม
0: า
1: ไ
0: ม่กี่กะโหลกในงานเนี้ย
1: อีฟสวิตอ่ะไม่น่าไม่น่ารอดอ
0: ่
1: ะ
0: ซิตี้ไม่รอด
1: อีฟสวิต
0: เอาเป็นว่าอันนี้ถ้าไม่รอดนะคุณเอกฟังนะยังเก่งก็ลูกเดียวเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมยังเก่งก็ลูกเดียว
1: เอเวอร์ตันเจอเชลซีโอ้โหน้ำเงิน
0: ทีมนะทีมนะ
1: ทัพพี่สีน้ำเงิน
0: เจอกับ
1: เจอกับสิงสิงบลู
0: ขอชื่อ
1: เชลซี
0: โอ้ยโอ้ยหายแล้วชื่อนี้ขึ้นมาหัวร้อยอีกแล้วนี
1: ่นี่เสียดายว่าสิงโตลอนดอนเนี่ยมันเป็นฉายาของเวสต์แฮมไอ้ของมิลวอลไงไม่งั้นน่ะมันควรเหมาะกับเชลซีมากกว่าสิงโตแห่งกรุงลอนดอนเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่อะ
0: ก็มันดูก็ถามว่าเขาพูดได้มันเขาก็พูดได้แหละเพราะเขาเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว
1: ลอนดอนอีสต์บลู
0: ก็ได้ก็ได้เพราะว่าไอ้พวกทีมอื่นมันไม่เคยได้แล้วก็มีโอเคเชลซีเขาก็พูดได
1: ้เชลซีมันได้ครบทุกถ้วยนะ
0: ครบทุกถ้วยไงแต่ว่าอย่ามันอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าทีมผมไม่ได้อันนี้ก็คุยก่อนนะ
1: เอาแค่เรื่องโทฟี่นะผมบอกก็เลยผมว่าเชลซีแม่งยิ่งใหญ่สุดว่ะ
0: ในลอนดอนเนี่ยยิ่งใหญ่สุด
1: ในอังกฤษเลยอาจารย
0: ์มันจะยิ่งใหญ่ยังไง
1: อ่า
0: ผมแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยว่า
1: 15
0: สมัย
1: ไม่รู
0: ้จะมาอะไรยิ่งใหญ่ผม
1: แชมป์พรีเมียร์ก็ได้มาแล้ว
0: เอาได้ไง
1: แชมป์ดิวิชั่นหนึ่งเดิมก็ได
0: ้ได้ได้ได
1: ้เอก็ได
0: ้ได
1: ้คาราบาวครับได
0: ้ไม่มีปัญหา
1: จะเป็นโคคาโคล่าลีกครับจะ
0: ได้หมด
1: ฟุตบอลถ้วยได
0: ้ได้หมด
1: แชมเปี้ยนลีกได
0: ้ได้
1: อยู่ฟ้า
0: ก็ได้อ
1: ยู่ฟ้าได
0: ้ได้
1: คอนเฟอเรนซ์ได
0: ้ได
1: ้พี่ได้คอนเฟอเรนซ์เปล่า
0: ไม่มีแต่ที่มันได้ทั้งหมดเนี่ยอย่าชิงกับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยคือไอ้ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยอย่าชิงกับผมถ้าชิงกับผมคือไม่ได
1: ้พี่ไม่ต้องถึงเชลซีหรอก
0: ตีศูนย์เลย
1: พี่ไปชนะสเปอร์ก่อนชิงล่าสุดพี่ยังแพ้สเปอร
0: ์ผมพูดจริงนะ
1: โอ้ยโอ้โหพูดถึงสเปอร์นี่เจ็บจี๊ดนะนัดล่าสุดพี่ก็โดนสเปอร์นะ
0: ต้องเข้าใจนะช่วยกันเซฟเซฟแดแชบี้ไว้เราต้องช่วยกันเซฟไว
1: ้ผมอ่ะเอานะพี่มนนะผมเดาเลยล็อตเนี่ยนะถ้าแมนยูผลงานไม่ดีอ่ะผมว่าฟีฟ่าเดย์นี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอ้าคาริกจะไปไง
0: ไม่ไปหรอก
1: เพราะฉะนั้นถ้าคาริกไปในช่วงเบรกฟีฟ่าเดย์
0: ไม่ไปหรอก
1: พี่
0: คุณก็พูดไป
1: เรื่อยเป็นโค้ชใหม่เลย
0: คุณก็พูด
1: มาเท่าไหร่นะ21ใช่ไหม
0: เออ
1: เนี่ยแมนยูนะอันนี้ผมเจาะเอาแมนยูนะทีมรักพี่มนนะนี่ผมเซฟทั้งพี่เซฟทั้งคาริกนะสัปดาห์นี้นะพี่มนเอาแค่พี่เมียก่อนแมนยูจะบุกไปเยือนลีด
0: ชนะลีด
1: แมตช์เดย์ที่7
0: ชนะลีด
1: แมตช์เดย์ที่8แมนยูเจอบอนมัด
0: ชนะบอนมัด
1: บอนมัดไม่เท่าไหร่แต่จะไปเจอไบตันนะช่วงนี้เสร็จปุ๊บแมตช์เดย์ที่9หูยแมนยูเชลซี
0: ชนะเชลซีอันนี้ไม่อยากชนะก็ชนะไง
1: เป็น
0: ชนะอยู่แล้วอ่ะ
1: เป็นสัปดาห์ที่เขาปรับเวลาเป็นช่วงหน้าหนาว
0: อุ้ย
1: หนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่ง
0: หน้าหนาวแล้ว
1: ไอพี่ไปเย็นแซมพอร์ตบริดนะไม่กลัวหรอ
0: ปีที่แล้วก็ชนะโอ้ยปีก่อนก็ชนะ
1: อันนั้นมันปีที่แล้ว
0: โอ้ยปีไหนก็ชนะ
1: ปีแล้ว
0: ไม่กลัวเลย
1: แล้วก็นัดสุดท้ายก่อนเบรกฟีฟ่าเดย
0: ์อ่ะฮะ
1: แมนยูเจอกับวิลล่า
0: ฉันโลมิกอะวิลล่ามีอะไรวะ
1: ไอพี่ชนะทุกเกมเลยว่ะ
0: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: แมตช์เดย์ที่7แมตช์เดย์ที่8แมตช์เดย์ที่9
0: ใช่
1: แล้วก็แมตช์เดย์ที่10
0: ถูก
1: เพราะแดงเดือดมันแมตช์เดย์11
0: ใช่
1: หวังว่าโค้ชของแมนยูวันนั้นเนี่ยจะเป็นคาลิคแดงเดือดอ่ะอย่าเป็นนาเกลสมันอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นคอนเต้เลยนะ
0: ถ้าไปไอ้นายเกลมัน
1: ไอ้อ
0: ย่างนี้ไม่แน
1: ่สมมตินะพี่มนอันนี้คุยกันเล่น
0: ๆ
1: ถ้าตอนเนี้ยแมนยูเอาแค่2คนเนี่ยนาเกลสมันกับทางด้านคอนเต้อ่ะที่เลือกใคร
0: ผมไม่เลือกคอนเต้อยู่แล้ว
1: นาเกลมัน
0: เออแต่ว่า
1: ถ้าบอกว่าพี่จะต้องผลงานไม่ดีนะก่อนเบรกทีมชาติอ่ะ
0: จะได้เพื่อจะมานัดที่11ผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่เชลซีมันเราอยากแพ้มันไม่แพ้ไงมันไม่แพ้อยู่แล้วไงเข้าใจ
1: ผมว่าผมว่านัดในเชลซีก็ไม่แพ้
0: เราอยากแพ้แต่มันไม่แพ้ไง
1: เสมอไป
0: คือแต่ทุกครั้งนะที่ใครจะมาเซ็นสัญญาวันแรกเนี่ยคุณถ้าใครตามโซเชียลมีเดียผมเนี่ยผมจะขึ้นคำว่าเซฟทุกคนเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญ
1: า
0: คาลิกเนี่ยวันแรกเซ็นปั๊บจะเซ็นถาวรจะเซ็นชั่วคราวผมก็ขึ้นมาเซฟคาลิกนะหลายคนไม่เชื่อมาหัวเราะย่อผ
1: ม
0: พี่เซฟอะไรวะมันเพิ่งมาแล้วทุกวันนี้เป็นไงต้องเซฟมั้ยล่ะ
1: เซฟไง
0: ก็เซฟไงผมเซฟแต่วันแรกอยู่แล้วทุกคนเทนหงเทนฮากบ้าบอคอแตกกันที่มาเนี่ยเซฟตั้งแต่วันแรก
1: ชอบคุณซื้อคนไหนมากที่สุดหรือว่าทุกคน
0: ผมชอบอยู่แล้ว
1: มันเป็นปีศาจก็ต้องชอบนะ
0: คุณต้องให้เวลาเขาหน่อยอย่างน้อยๆ7ปี10ปีก็ต้องให้เขาผมพูดเลยทำไมคุณไม่ให้อ่ะอ่ะคุณดูอาร์เตต้า
1: อา
0: ร์เตต้าเอานี่เป็นแถวนะ
1: อาร์เตต้าเขามีเอฟเอ
0: กับคนทองพับยืนตรงนี
1: ้ค้ำคออยู
0: ่ยืนตรงที่คุณเลยผมเบื่อผมโอ้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากพูดอาร์เซนอลแล้วผม ผมเบื่อเดต้า
1: พี่ป๋องไม่เอาเดต้า
0: ผมไม่เห็นหน้ามัน

0: ฮะ
1: ไม่ต้องคุยอาร์เจนต้าได้มั้ยอย่าให้มันไปๆนะทีอาร์เจนต้าเนี่ยนี่คำนี้ผมจำได้
0: แต่ปีที่แล้วเขาก็มีรอยยิ้มกับอาร์เจนต้านะ
1: ก็ต้องให้เวลาไงก็ผมนึกพูดว่าทำไมไม่ให้เวลาเข
0: า
1: คือคุณต้องให้เวลาคาลีกมันจะทำทีมตกชั้นก็ให้มันทำมันจะล่วงมาอยู่ดีว่าชั้น4แล้วก็ต้องให้โอกาสเขา
0: เบอร์ไม่ใหญ่หรือเปล่าเขาก็เลยไม่เสริมกองหลังไม่เสริมอะไรมาให
1: ้กองหลังดีจะตายยกเว้นไอ้มาร์ติเนสเนี่ย
0: แบ็คซ้ายก็ได้เซ็นเตอร์ได้
1: นี่ไงนี่ไงโยโล่เป็นไงล่ะเป็นไงลงมาเป็นไง
0: ดาโล
1: เป็นของดีของผมนี่คือตำนานคนต่อไป
0: แล้วเอ้ยแมนยูนี่เป็นทีมที่แปลกนะ
1: ทำไม
0: เพราะไม่ค่อยมีทีมไหนที่ซื้อนักเตะมารักษาร
1: ักษาอะไร
0: มาไทเดลิกโอ้โหเวลามานั่งรีวิวฟุตบอลทีอ่ะพอไปเห็นโอ้ยมูมิทาเดลิกยังอยู่แมนยูอีกเหรอวะ
1: เจ็บตลอดเลย
0: เออ
1: มันไม่ค่อยได้ลงหรอก
0: เห็นรายชื่อที่อ่ะถ้าแมนยูถ้าลิฟูมีพวกเจลมาติปอ่ะแมนยูก็มีเดลิกอ่ะ
1: คือผมก็ไม่เข้าใจพวกฮอลแลนด์มันเหมือนมันปอด
0: มันเจ็บหนักช่วงไหนช่วงบ
1: าเยิร์นจำไม่ได
0: ้ตอนอยู่ยูเว่ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: โอเคอยู่บาเยิร์นก็โอเคไม่มีอะไรมันมาแมนยูนี่แหละเจ็บไม่รู้ใช้มันยังไงมันเจ็บอะแต่ไม่คือคนเป็นฮอลแลนด์
0: แต่แจกชุดนั้นของเทนฮากว่าที่เข้าถึงรอบรองมันพีคทุกตัวนะพี
1: ่ใช่
0: มันขายแบบขายล็อตนั้นอะได้เยอะมากนะ
1: ก็ใช่ไงคล้ายๆโรมัยหลุยฟันเกาที่ทำอาแจก
0: พ
1: ี่ได้ไ
0: หมพี่ขายพี่เอาเด็กมาฆ่าหมดเลยนะนอนนี่ฟาเดอร์เบกพี่ก็มาฆ่า
1: ผมไม่ได้มาฆ่าผมมาให้โอกาส
0: อันนั้นก็มาดองจนแบบ
1: เออคือบางคนมันก็ใช้ไม่เป็น
0: อ
1: ะอะไรตัวใช้เป็นที่ไหน
0: ลิซันโดนี่ก็เด็กเก่าแจกนะ
1: แต่ตัวนี้ไม่ดี
0: มาไทเดลิกนี่ก็ใช่
1: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมศรัทธาแมนย
0: ูโอนาน่านี่ก็ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมให้กำลังใจแฟนแมนยูแล้วก็ให้กำลังใจนักฟุตบอลแมนยูทุกคนนะยกเว้นไอ้มาร์ติเนสไอ้กา
0: เฮ้ยเพิ่งมานี่ป่ะหรือว่าตั้งนานแล้ว
1: ผมไม่ชอบมันอยู่แล้วคือมันเป็นกองหลังที่ห่วยแตกผมไม่รู้คนไปชมมันเก่งได้ไงผมไม่เข้าใจคุณดูฟุตบอลกันเป็นป่ะวะคุณดูมันเก่งตรงไหนผมไม่อยากรู
0: ้คุณ
1: ม
0: ันเก่งตรงไหนเขาชอบคน
1: แล้วคุณดูตอนนี้มันคือคุณดูมันเป็นโค้ดมันเป็นกองหลังบ้าอะไรมึงประกบมึงไปประกบใครไปประกบไปโชว์ลันเก้ผมถามหน่อยมึงสูงเท่าไหร่มันสูงเท่าไหร่142ป่ะ
0: มันก็วิ่งตาม
1: มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่มัน142 152
0: ทำไมแม็กควายไม่ประกบบางกันอะ
1: แม็กควายมันก็คือเข้าใจผมเข้าใจแต่ถ้ามึงจะประกบไม่ว่ากันนะแต่ช่วยดูบอลด้วยพี่พี่ดูแต่คนแล้วมึงเอาหัวสอดมาหม่งอะด้วยความทุเรศแม่หัวสอดมาหม่ง
0: ไม่พี่จังหวะนั้น
1: หม่งเบาๆหม่งชั้นแลบอะ
0: ดูบอลก็ไม่ถึงหรอกเพราะมันคนละไซส
1: ์ยังไงก็ต้องดูบอลคือคุณเป็นกองหลังคุณต้องดูบอลนั่นมาทางไหนคุณมาดูคนคุณจะเห็นเนี่ยมันจะกระโดดไม่กระโดดบอลมึงเป็นกองหลังอะไรก่อนแล้วมันเอาหัวสอดมาหม่งเจ็บปวดตรงนี้มันเอาหัวค่อยๆชั้นแลบสอดมาหม่งเนี่ย
0: ถ้าเป็นโยโรดาโรเนี่ยน่าจะกัดได้
1: มันมองบอลอยู่แล้วเขาจะแม็กไกวนี่โทษนะแม็กไกวพอเห็นบอลปั๊บนี่ทิ้งในโซลันเก้กระโดดขึ้นไปเนี่ยกระโดดปั๊บเอาหัวโขกหนึ่งทีคุณเห็นตะก้อไหมตะก้อหัวดอกปุ๊บเอาลงมาปั๊บเอาเท้าเกี่ยวแล้วจังหวะที่ลงถึงพื้นเลี้ยงบอลจากจุดนั้นหลบไป20กว่าคนยิงประตูนี่คือแม็กไกวของผม
0: จากจะโดนตีเสมอ 1-1
1: กับชนะด้วย
0: 2-0
1: ถูกต้อง
0: โอ้เป็นลิซโนตัวเดียว
1: มันตัวเดียว
0: ไม่ใช่แม็กไกวไม่อยากประกบโซลันกี้หนีโซลันกี้แล้วโยนขี้ให้ลิซันโด
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่
1: คุณได้ปิดโอกาสอย่างนี้ได้ไงแล้วคุณเอาตัวอะไรลงมาผมถามว่าตัวอะไรมันคือตัวอะไรก่อนไปนิยมชมชอบมันได้ยังไงไอ้ตัวเนี้ยตัวอะไร
0: นัดหน้าจัดไปแฮร์รี่แม็กควายกับโยโร่ป่ะ
1: อันนี้ของดี
0: หรือไอ้เฮเว่นใช่ไหม
1: ก็ได
0: ้ก็ได้
1: ไอ้นี่ก็เจ็บเจ็บวาระแดนเหมือนกันอะไรมันก็ไม่รู้
0: เอาลงมาก็ได
1: ้ไล่บ้าโยโร่ลงมาก็โดนใบแดงอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะฮะ
0: โอ้ลูกเดียวมันว่ากันไม่ได้หรอก
1: ก็ใช่ไง
0: ถ้าไม่แดงก็โดนยิงอยู่ดีมันอยู่
1: ถูก
0: จังหวะแบบนี้นะพี่มนผมว่าคนที่จะตัดสินใจอ่ะลำบากนะ
1: ใช
0: ่บางคนถ้าบางคนบอกถ้าลูกเนี้ยเขาไม่ทำฟาวล์แล้วหลุดไปยิงทำไมมึงไม่ตัดฟาวล์วะ
1: โดนได
0: ้เล่นสิบคนอาจจะยื้อได
1: ้โดนได้
0: แต่พอมันโดนใบแดงทำไมมึงไม่ปล่อยให้มันหลุดเข้าไปยิงว่
1: า
0: เรา11คนยังเอาคืนได้หรือมันหลุดไปเราก็ซื้อเลย
1: อาจจะซูดเซฟ
0: เล่นอะไรเงี้ย
1: ใช่ไ
0: หมแต่มันเป็นเสี้ยวนาทีเสี้ยววินาทีที่แบบ
1: ตัดสินใจ
0: ยาก
1: ตัดสินใจแต่ผมสนับสนุนดาโล่เหมือนเดิ
0: ม
1: ดาโล่คือดวงใจ
0: แต่ผมชอบมากเลยพี่เป็นนักเตะที่แบบผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาสอนมาดี
1: เอ้ยนี่เด็กมีมารยาท
0: เขาเป็นคนที่แบบคะแนนจิตวิสัยโรงเรียนน่าจะเต็ม
1: สุดยอดไม่เคยมีอาการแบบพึดพัดไม่ม
0: ีใช่แล้วดูการแต่งเนื้อแต่งตัว
1: โอ้โหเรียบร้อยกางเกงนี่เรียบเปี้ยใส่เสื้อรัดในกางเกงนี่เป็นไงล่ะดึงสายครับ
0: ตอนเรียนประถมที่โปรตุเกส อาจารย์ที่อุตส่าห์ได้ชื่อคุณครูระเบียบ
1: โอ้โหผมเรียบแป
0: ้โหเรียบแป้แล้วเก่งแล้วเก่งกับเสื้อแล้วเนี่ย
1: สุดยอดก็ผมถึงพูดนี่คือ
0: สไตล์สไตล์พวกโรดี้
1: ใช่ๆๆเซ
0: ซ่าแอสปริโกเอต้าร
1: อกว่าพวกนั้นเยอะเพราะเป็นโปรตุเกสสเปนเองดูแบบยังดูแบบหยาบ
0: ๆนี่ว่าที่กัปตันเลยเหรอ
1: กัปตันทีมชาติสืบสานตำนานต่อจากคริสเตียโนโรนัลโด
0: ต้องรู
1: ้ต้องรูนัลโด
0: แล้วบูโน่บูโน่ไม่
1: บูโน่ก็ได้แต่บูโน่มันกุ้ย
0: คุณสมบัติ
1: ภาพลักษณ์ไงภาพลักษณ์ไงคุณต้องดูภาพลักษณ์เลย
0: ชอบบ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: เออมันกุ้ย
0: สุด
1: ยอดเ
0: ล
1: ย
0: ดาโลมันสมาร์ทนะพี่
1: ผู้ดีนี่เด็กผู้ดีเลยเนี่ย
0: เท่ด้วย
1: บ้านมีตังค์นะไม่โถอยากเล่นบอลเฉยอยู่ได้สุขสบายทั้งชาติเนี่ย
0: โอ้รู้เงี้ยดาโลบอกรู้ที่กูไปบาซ่าบาซ่ามาดริดอยากได้บาซ่าไม่อยากได้แล้วไม่ไปอ่ะ
1: จะไปทำบ้า
0: เฮ้ยโอ้โหนี่ดูบาโคล่าแฮตทริกมากัน
1: ก็ได้แหละ
0: มันดูมีความสุขอ่ะ
1: ก็ผมถึงพูดเนี่ยผมบอ
0: ก
1: ถ้าวันนั้นไอ้ลิเวอร์พูลไม่โดน10คนในการเป็นแบบไม่โดน2เหลืองนี่นะซิตี้ไม่มีทางชนะเลยเผื่อจะโดนแต่ถ้ามันมีกองหน้านะลิเวอร์พูลมีกองหน้าด้วยนะมันไม่มีกองหน้าด้วยนะถูกป่ะล่ะมันบ่อยมาเลสก้าเนี่ยของเก
0: ้
1: ถ้าเจ๋งจริงมึงมาเอามาร์ติเนส
0: เดี๋ยวเจอกันเก้ไม่เก้เดี๋ยวเอาไว้วัดกันผมดูให้โปรแกรมแมตช์เดย์ที่น่าจะแมตช์เดย์ที่9
1: อ
0: ่ะเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ้นเดือนตุลาคมพอดีเฮ้ยฮาโลวีนเหรอ
1: ฮาโลวีนเลย
0: ผีอารวาสว่ะ
1: แต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะให้มันแพ้ๆก็ดีนะเนเกมันว่างเฮ้ยเป็นไปได้นะเพราะเนเกมันก็มีข่าวแมนยูก่อนหน้านี
0: ้สรุปเสื้อกระเด็ดสเกตนี่กลับลำขอเป็นโค้ชแมนยู
1: ผมไม่ติดหรอกใครก็ได้แต่จริงๆอ่ะผมก็อยากให้โอกาสของเขานะเข้าไปเรื่อยๆนะสำหรับแต่ด้านของไมเคิลคาริเนี่ยอย่าเพิ่งไปไล่เขาเลยให้มันอยู่อย่างนี้แหละให้มันพามันตกชั้นก็ให้มันทาไปผมก็ไม่ว่าอะไรขอชนะแค่สองเกมพอ
0: พี่มนถ้ามันแย่เนี่ยคิดว่านักเตะแบบจะไม่เอาโค้ชไหม
1: ไม่รู้พูดไม่ได้
0: แต่ผมว่าคาแรคเตอร์คาริคงไม่เด็กๆคงไม่ถึงขนาดจะไม่เอาหรอกมั้งเนาะ
1: ก็ผมก็ไม่รู้ไงเพราะเด็กรุ่นนี้มันก็ไม่ได้ทันคาริป่ะด้วยอิทธิพลอะไรมันถ้ามันเป็นเด็ก
0: ที่แต่คาริกอ่ะเล่นให้ตายอ่ะเป็นไอดอลนักเตะน้อย
1: ใช่
0: แต่ถามว่ามีไหมคนชอบสไตล์เนี่ยมีพวกคาริกพวกโรดี้พวกเฮนโดมีไอพวกประเภทมิดฟิลด์ที่แบบเล่นแล้วดีแต่ว่าไม่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์มีความเป็นซูเปอร์สตาร์น้อย
1: ตัวมันไม่มีอยู่แล้วเพราะมันไม่น่ามี
0: ถึงบอกไงว่าโอ้คนที่จะเอาพวกคาริกเฮนเดอร์สันเป็นไอดอลอ่ะ
1: น้อย
0: เพราะถ้าเกิดว่าคุณเล่นในตำแหน่งนี้แล้วเล่นแบบเนี้ยตามจ็อบที่โค้ชสั่งอ่ะนะอาจจะใช่
1: ถูก
0: ใช่ไหมถ้าตำแหน่งนี้โอ้โหคุณต้อง
1: เล่นแบบใครหรือเปล่า
0: ลิคาโดกาก้าคุณต้องแบบ
1: นี่ต้องเล่นแบบแรดฟอร์ดนี่ไอดอลเลยแรดฟอร์ด
0: ดร.แรด
1: ต้องใช้ให้เป็นนะส่วนใหญ่จะใช้ไม่เป็น
0: มันเจอสเปอร์จะจบแล้วต้องส่งลงมาน
1: ี่ไงตัวลงมาแต่แรกสเปอร์มันเละไปแล้ว
0: อันนี้ดึงราคาอ๋อพี่ลืมไหมคาริเขาได้เก่าสเปอร์
1: มันใช่ไงมันก็
0: ขอกันมา
1: หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่
1: ไหมล่ะ
0: น่าจะมีขอวันน
1: ั้นมันน่าจะสูเอียกันแหละจริงๆก็เอาไปตรงๆกันเละไปแล้วสเปอร
0: ์
1: โถเอ้ยนะฮะสเปอร์เจอใครว่าเสา
0: แต่ลูกพี่ผมนี่ได้ข่าวว่าตู้บาพังนะประตูโซลันกี้มงได้เนี่ยก็ทุ่ม
1: มงเช็ดนะ
0: เขาเรียกว่าแล้วไอ้ดัมเบลอ่ะ
1: ไอ้บ้าเอา
0: ดัมเบลทุ่มใส่ตู้ปลานะสะใจไงโซลันกี้ยิงตีเสมอ
1: แหลมๆมามงนะครับทุเรศจริงๆไอ้มาร์ติเนสนะครับอ้าวเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับรับสายกันนะทาง022485937นะครับพักสักครู่นึงครับ
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: ร้อน
5: นี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรง

0: ลมนิ่มเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่

0: ชีวิตการร้อย
1: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวรับสายกันนะทาง022485936-7นะครับช่วงนี้ไปดูข้อความสักนิดหนึ่งสิ
2: ก็เดี๋ยวจะพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่มาจัดรายการนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: เฮ้ยผมยังไม่ได้จ่ายเขาเลยว่ะผมต้อง
2: รีบจ่ายนะคุณต้องจ่ายก่อนเที่ยงคืนนะ
1: โอ้นี่แกบ่นอีก
2: เออถ้าคุณไปจ่ายวันหวยออกนี่ถ้าไม่ถูกหวยนี่พี่โดนด่าเลยนะ
1: เออนี่แกบ่นอีก
2: หรือไม่ก็ทำหรือไม่ก็วันหลังหวยออกอ่ะค่อยเคลียร์ให้แก
1: เอาไงอ่ะหลังหวยออกอ่ะ
2: เออแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็จ่ายไปแล้ว
1: เดี๋ยวผมเลิกรายการแล้วว่ากันไปแล้ว
2: อูไนเอมิรี่คุมแมนยูได้ไหมพี่มน
1: อูไนเหรออูไนเขาก็ยังอยู่วิลล่าไงมันก
2: ็ยาก
1: มันก็ยาก
2: เพราะว่าวิลล่าเล่นแชมเปี้ยนส์อยู
1: ่เออมันก็ยาก
2: ครับผมขอเอาหวยน้องเทยก่
1: อ
2: นหวยที่นำมาแชร์วันนี้ของหนูมาราคา281 291แล้วก็2829
1: จ้ะ
2: เน้นไปที่2นะขอให้ทุกท่านโชคดีจากน้องเทยลงทุน
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ281-291-2829นะ
2: ใช่ใช่
1: เอาเดี๋ยวจะลองตามดู
2: พี่มนครับผมเชียร์รอยคีนครับ
1: ให้มาโดนไล่ออกอย่าเลยครับ
2: คุยกับคุณบอลดีกว่า
1: เชิญสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่มนแล้วก็พี่เอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอลครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
3: ถ้าทางสัปดาห์นี้น่าจะมีประเด็นอยู่เยอะด้วย
1: อะไร
3: จริงๆก็มองสองขอเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องบอลไทยก่อนกรรมการด้วยจริงๆวันเสาร์คู่บีจียุทธยาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจังหวะประตู1-1เนี่ยผู้เล่นของบีจีคนหนึ่งเบอร์45เนี่ยเขาวิ่งไปคือไม่ยิงประตูแต่ว่าไปยั่วใส่แฟนบอลทางฝั่งทีมเยือนยุทธยาแล้วมันนี่มันเกิดการทะเลาะกันระหว่างสองฝั่งระหว่างทางโซนฝั่งเจ้าบ้านกับทีมเยือนด้วยแล้วทีเนี้ยผมเคยไปสนามอยู่นั่งโซนเยือนแล้วมันไม่มีรั้วกั้นเหมือนของเมืองทองแล้วประเด็นมันจะตีกันง่ายด้วยไงสนามเนี้ยผมเคยไปอยู่เอาครั้งหนึ่งนั่งอยู่โซนเยือนแล้วมันไม่มีรั้วกั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วเหมือนช็อตปัญหาไอ้ใบแดงของยุทธยาก็50-50นะ
1: ผมไม่ได้ดูนะ
2: มันก็อาจจะทั้งตามอารมณ์ของเกมแล้วก็มีการยุแฟนบอลด้วยเนาะ
1: เออ
3: จริงๆต้องบอกว่าปีจีฟอร์มไม่ดีด้วยคือในบอลลีกก็บอลตัวเห็นล่าสุดแพ้ในบ้านด้วยนะ
1: เอ้ยเดี๋ยวพูดถึงบีจีตอนนี้โดนนำแล้วด้วยAFC อ่ะตอนนี้โดนไอ้ทีมจากออสเตรเลียนั่นแหละก็คือถ้าพูดถึงปัญหาบีจีเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกครับปัญหาก็คือเปลี่ยนโค้ชบ่อยเหลือเกิน3 เดือนคนเฉลี่ยแล้วอ่ะคือจะเปลี่ยนอะไรนักหนาเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเปลี่ยนอยู่นะแล้ววุ่นวายจังไปเรียนโค้ชเอาก็ได้ทำไมต้องมาทั้ง
3: ตัวปีจีแล้วจริงๆแล้วเจอจุดจ่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะ
2: พี่เกมขอขัดน้องบอลนิดนึงเดี๋ยวลืมบีจีแพ้ไปแล้วนะ
1: แพ้แล้วเหรอ
2: แพ้1-2
1: โอ้โหเรียบร้อยเนี่ยโค้ชนี่ก็เดี๋ยวโดนไล่ออกอีกอ่ะเชื่อดิจับเดียว
3: ก็นั่นแหละครับก็บีจีผมว่าจริงๆคือทีมมันโอเคแต่ว่าโค้ชมันไม่ค่อยลงตัวนักเตะ
1: ไม่ใช่คือโค้ชอ่ะคือเอาโค้ชหลายๆคนดีๆมาดี

0: แต่ไปวุ่นวายกับเขาไงก็ไม่ต้องวุ่นวายไงก็ผมถึงพูดก็ปล่อยเขาทำไปไงแล้วคุณก็ตั้ง KPI ไปดิ
1: BG ไม่ต้องใช้โค้ดนอกหรอกครับ
0: เออใช้โค้ดอะไรก็ได้แต่อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ครั้งล่าสุดก็โค้ดไทยนี่แหละ
0: เ
1: ออแชมป์อ่ะ
0: คือคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไมค
1: ุ
0: ณจะไปวุ่นวายเขาทำไมทำไมเที่ยงต้องส่งรายชื่อทำไมเออไม่ต้องมายุ่งกับเขาปล่อยเขาสิแล้วคุณก็ตั้ง KPI ปีนี้เอาเท่าไหร่ปีหน้าจะต้องอะไรอ่ะคุณตั้งมาสัก2ปีง่ายๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไม่ต้องมีคนโทรศัพท์ข้างๆอ่างอ่ะโทรมาไม่ต้องมันเป็นล่ามให้ไม่ต้องผมไม่เอ่ยแล้วกันใครอ้าวเดี๋ยวหาผมไม่รู้จริงโ
1: ถ
2: จริงอีกคู่หนึ่งคู่ประจวบศิลาอันนี้มีประเด็นเรื่องไอ้ตรงจุดโทษของที่ประจวบได
0: ้
2: เหมือนกันก็จังหวะผู้เล่นคุณไอ้บาซิลอ่ะเขาเล่นบอลใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นว่ามีข้างหลังมาแล้วมันกลายเป็นประเด็นอีกแล้ววันจันทร์ที่พี่ยุทธ์อยู่เข้าวันช่วงเย็น
0: อ
2: ่ะผมไม่ฟังเพราะแกพูดทั้งสองคนนะคือแกมองจุดเดียวกันเลยคือเรื่องมาตรฐานของกรรมการแล้วทีเนี้ยมาตรฐานของกรรมการเราเนี่ยมันไม่ดีมันตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก
0: ็กรรมการดูด่า
2: คือมันกำลังจะทำลายระบบบอลไทยด้วย
1: กับการว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยไทยลีกท็อปฟอร์มกว่าพี่เมียเนาะ
0: อบรมมันยังไง
1: ไม่กับพี่เมียก็มีแต่ว่าของไทยลีกมันเหมือนจะมีทุกสัปดาห์นะน้องบอล
0: ทุกสัปดาห์อาทิตย์นี
1: ้แล้วใช่ไหมแล้วแต่ละเคสแต่ละคู่ที่มันมีประเด็นโอ้โหมันเอาไงมันดูน่าเกลียดน่าชังอ่ะ
2: มันจังหวะแบบจังหวะที่ควรได้มันก็ไม่ควรได้แต่จังหวะที่ไม่ควรจะได้ก็ได้มันเป็นอย่างนี้ไงผมแบบมันมีความแบบรู้สึกว่าโหมันหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่มันอาจจะยิ่งกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำนะเพราะว่าโอ้โห
1: ต้นฤดูกาลหนักกว่าผมบอกเลย
0: แล้วมันมี VR ไว้ทำไมวะมี VR ไว้ทำไมวะบางทีผมก็อยากจะถามเหมือนกันแล้วมี VR ไว้ทำไม
2: มันจะหมดสนุกแต่ตรงเนี้ยคือการตัดสินแล้วเรื่องแล้วการที่สมาคมไม่ค่อยจะรีแอคชั่น
0: อ
2: ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าคุณกำลังจะทำลายระบบธรรมศาสตร์ฟุตบอลไทยแบบตรงๆเลยไม่ได้อ้อมแล้วมันจะตรงเลยแหละพวกประเด็นทุกสัปดาห์มีให้พูดกันปวดหัวเอาประมาณนี้อย่างเรื่องที่สองอย่างแมนยูเหมือนกันก็จะบอกว่าก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยต้องมาเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วหรอวะคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกว่าต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่แบบอย่างซิตี้หรือลิเวอร์พูลอ่ะซิตี้อ่ะเป๊ปเนี่ยอยู่10ปีไม่มีออกเนี่ยแล้วแมนยูเปลี่ยนกี่คนอ่ะตั้งแต่มูรินโญ่โซชามาโอ้แต่ละคนแบบอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่นานด้วยอยู่ไม่ยืนด้วยผมว่าจริงๆก็บอร์ดก็ส่วนหนึ่งโค้ชก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่จริงๆถามว่ามันก็มีปัญหาก็เนี่ยแหละผลงานด้วยแล้วก็ไอ้เนี่ยตระกูลนี้ด้วยโอ้โหมันปัญหามันเยอะมากแล้วแบบมันแทนที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมแต่ว่ามันยังย่ำอยู่ที่เดิ
0: ม
2: ยังไม่ได้เป็นเห็นเลย
0: ก็อย่าเปลี่ยนโค้ด
2: ต้องมาแบบเอาตัวรอดตัววันต้องมาเตะอย่างนี้แล้วแบบเรานักเตะก็ไอ้ที่มีอ่ะถ้าดันเจ็บอยากใช้ก็คือเจ็บซะงั้นโอ้โหผมแบบมันด้วยความปวดผมมากแต่ก็ต้องเชียร์ต่อไปแหละไม่ได้แบบเปลี่ยนทีมแล้วเพราะว่าอย่างนี้ก็ต้องเชียร์ต่อ
0: เราขอแค่นัดที่11
1: มันมีอะไรเนี่ย
0: อ
1: ินบ็อกซ์มาคุยกับพี่มนได้นะถ้าอยากจะเสริมความแข็งแกร่งเรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเราต้องยืนหยัดสู้เพื่อทีมนะ
0: ถูกบอลเราอย่าไปท้อ
1: เลยไม่ว่าทีมจะตกต่ำแค่ไหนเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องกำหมัดสู้
0: เราไม่ได้ขออะไรเยอะบอลจะตกชั้นก็ยอมขอนัดที่11ต้องชนะเท่านั้นแหละ
1: โอ้มั่นใจละทีนี
0: ้นั่นแหละไม่เป็นไร
1: เราต้องอย่าง
0: น
1: ั้น
0: เพราะว่าเรามีอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีตุนไว้ประมาณ12คะแนนแน่นอนเพราะว่าได้จากฝั่งไอ้เมืองท่าเนี่ย26คะแนนแล้วก็มาจากไอ้ลอนดอนฝั่งไอ้ติดสะพานใน6คะแนน
1: เอาอีก
0: มันก็แล้วโอเคมันไม่อยากได้แต่มันได้แล้วมันช่วยไม่ได้มันบังคับมันเล่นคนเดียวมันก็ชนะนะเราไม่ต้องห่วงมันสนใจอะไรเราก็ทำใจแล้วก็สู้มันต่อไป
2: จริงๆต้องผ่านไปให้ได้อย่างคนหนึ่งที่เขาโทรมาเล่าแฟนปืน
0: อ
2: ่ะเขาบอกว่าเขาเคยผ่านจุดที่เคยแย่มาแล้วอ่ะ
0: ก็ใช่ไงมันก็ต้องยอมป่ะวะจะไปไล่อะไรนักหนา
2: จริงๆผมว่าอเนต้าเขาอยู่นานสุดนะเพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่นานเหมือนกันเพราะว่าคือกว่าจะหาจุดสมดุลจุดที่ลงตัวจุดที่มันควรจะใช่มันโหไม่ง่าย
0: กี่ปี
2: น่
0: าจะ
2: ใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะทำประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะตั้งลำกว่าจะสร้างอะไรเนี่ยนั่นมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่ากรุงโรมสร้างเดียวเสร็จในวันเดียวอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: ใช้เวลานาน
0: ใช่ใช่
2: ก็นี่แหละครับก็ต้องก็ตามเชียร์ต่อไปแต่ก็หวังว่าแบบไอ้สโมสรจะดีขึ้นแต่ว่าวันอาทิตย์เนี้ยก็ไปเยือนลีกก็ไม่ง่ายเหมือนก
0: ัน ก็โอ้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจในมุมพี่นะไม่ต้องสนใจ
2: ครับผม
0: ก
2: ็อย่างไรก็ต้องเชียร์ตามมันต่อไปครับผม
0: ก็ตามนั้น
2: ส่วนเรื่องบอลไทยก็ยังไงก็โอ้โหก็ต้องตามดูต่อไปว่าจะยังไงต่อนี่ครับนี่แหละครับก็ไงเขาฝากไว้ด้วยครับผมก็ดูแลสุขภาพทั้งสองคนนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณมากคุณบอล
2: มิ
0: ครับผมมิเกลเตต้าเนี่ยมาคุมทีมอาร์เซนอลปีธันวาคม2019ก็ถ้าถึงธันวานี้ก็7ปีแล้วนะ
1: คืออเดต้าเขาดีเขาเรียกเขาโชคดีที่เขามี FA คัมไว้ไงนะ
0: มีถ้วยเบ
1: ค
0: ครับ
1: เลยถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ไปถ้วยนั้นป่านนี้เขาก็
0: ไปแล้ว
1: ไม่น่ารอด
0: เอ๊ะอารมณ์เหมือนเซอร์เล็กฟูสันเนี
1: ่ยแต่ว่าใช่
0: ที่มีถ้วยเบคคัมไว้ก่อน
1: แต่เซอร์กว่าจะได้อ่ะพี
0: ่นานมากนะ
1: นานเข้ามาปี86
0: ได
1: ้แชมป์ FA ปีนั้นมันปีเดียวกับที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ดิวิชั่น188 89
0: ก็3 4ปี3ปี3
1: ปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งสุดท้ายคือ89แล้วเป็นปีแรกของ
0: เซอร์
1: ที่ได้แชมป
0: ์ FA ครับ
1: ที่เขาว่ากันว่าถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่น่ารอดอ่ะ
0: ก็น่าจะไป
1: ก็น่าจะไปก็4ปีแล้วไง
0: ใช่นะฮะก็ผมว่ามันกำลังเหมาะอ่ะ3ปี4ปีเนี่ยให้เวลาเขาหน่อยไม่ใช่3เดือน5เดือน
1: เดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันสูงมาก
0: ก็
1: มันรอไม่ได้ไง
0: มันรอไม่ได้แล้วยังไงรอไม่ได้มันก็มันอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์ใช่ไห
1: ม
0: ก็คุณหาโค้ชคุณก็หาให้มันแบบ
1: หรือว่าดูแล้วทิศทางมันคงไม่ดีไปกว่านี้อย่างเช่นพวกเป๊ปคล็อปเนี่ยมันเห็นทรงเห็นสไตล์เห็น
0: อันนั้นมันยอดโค้ชสองคนนั้นมันยอดโค้ชมันยังไงต่อให้ไม่เห็นสไตล์มันยอดโค้ชความเชื่อมั่นมันมี
1: จริงๆอ่ะนะฮะกันนี่คือยอดโค้ช
0: เอ้ย
1: คุณไปปลดเขาเร็วเกินไปนะกูคุณแชมป์เอลซี่ฮอลแลนด
0: ์นี่กูพูดได้ใจผมเลยนะ
1: จริง
0: เหมือนคุณอ่ะ
1: นั่นลิมเงี้ย
0: คุณก็ไปปลดพี่ล็อตเขาเกินไปแล้วแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะนะ
1: จริงๆอยากให้อยู่มาก
0: นั่นคือแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะนะ
1: แต่คือ
0: คุณไปปลดเขา
1: ป๋าจอนอ่ะอยากให้อยู
0: ่
1: แต่เมียเขาไม่ชอบ
0: เอ้า
1: เจลินดาบอกไม่ชอบ
0: เอาเมียใหญ่กว่า
1: เ
0: หมือนจันอุ๋ยนั่นแหละนะฮะคุณสิงโตมา
1: สวัสดีคุณสิงโตฮะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่มอน
0: สวัสดีจ้าว่าไงจ้า
3: ก่อนอื่นนะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชค
1: มา
0: เลยเฮ้ยมา
3: 51ครับพี
0: ่51นะโอเค
3: 18
0: 18
3: แล้วก็518ครับพี
0: ่18 518โอเค
3: ครับ
0: เฮ้ย51มาวันที่แล้วคุณให้7เนี่ย7มานะ
1: ของเรามีอยู่ในหมวดนี้มั้ยจ
0: ้าเฮ้ยงวดนี้คุณให้5น่าจะพอมีวิ่ง
1: อ
0: ่ะ
3: ปีสัตงวดนี้นี่บริษัทมนอูเพชรอูนี่จัดไปกี่ใบแล้วพี
0: ่ต้องถามจันเพชรนุ่นแต่ปกติก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้น20 30ใบ
1: เรามอบอำนาจให้
0: ที่เพชรจัดการ
1: ให้จันเพชรเป็นคนจัดการ
3: แล้วอย่างสมมติว่าถูกรางวัลนี่นอกจากค่าลอตเตอรี่ค่าภาษีที่ต้องเสียนี่พี่เพชรเขามีคิดค่าชาร์จเซอร์วิสชาร์จไหมพี
0: ่ไม่ชาร์จแต่ชอบเก็บเกิน
1: เขาหักทุกเดือนอยู่แล้ว
0: เออเขาหักนู่นหักนี่หักเกินทุกเดือนอยู่แล้วคือสมมติถ้าได้รางวัลมาแบ่งกันสมมติถ้าได้มาคนละ 2,000 เนี่ยเราจะเหลือประมาณสักคนละน่าจะ800มั้ง
1: อ
0: ะไรประมาณเนี้ยเออแต่ 2,000 แล้วก็800แต่เขาจะมีเหตุผลนั้นนู่นนี่นั่น
1: แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเยอะคุณสิงโต
0: เออ
1: ซื้อทีกว่าละ200 300เขาเรียกว่าซื้อพอได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่ได้ซื้อแบบโอ้โหทีละ30 40ใบนี่ไม่ใช่นะ
0: อ
1: ันนั้นก็ไม่ไหวนะครับซื้อพอได้ลุ้นสนุกด้วยแหละครับ
0: แต่ที่เราสังเกตนะสังเกตคือว่าไอ้พวกเราหุ้นเนี่ยไม่ถูกแต่เขาก็จะโพสต์ว่าเขาถูกหวย
1: แต่พี่เพชรถูกทุกงวดแต่ทำไมคนหุ้นไม่ถูกอ่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะมีงงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคทำไมไปละ
3: แต่ว่าพี่เอกเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยอมพี่มนเรื่องนึงนะเพราะว่าแมนยูเป็น1ใน2ทีมที่เป็นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรก
0: นี
3: ่แล้วครั้งต่อไปป้องกันแชมป์ได
0: ้นี่
3: ไม่ต้องเชลซีนะแต่ลิเวอร์พูลทำไม่ได้นะอย่าลืมนะ
0: นี่ มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: แชมเปี้ยนลีกใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: พรีเมียร์ลีกดิ
1: อ๋อพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ล
3: ีกมีแค่สองทีมไง
0: น
3: ั้นไม่มีใครทำได้เลย
0: อาร์เซนอลปีนี้ไม่ได้ทำได้ป่ะนะ
3: ผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือถ้ายังเกาะอยู่สามสี่คะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีสิ
0: ทธิ์ไม่แต่ผม
1: ลุ้นยาวโหนอน
0: ผมว่าอาร์เซนอลทำได
1: ้นอนลุ้นยาว
0: เพราะอะไรเพราะว่าผมว่าไอ้มาเลก้าไม่มีอะไรไง
1: อ๋อจะแสดงว่าซิตี้จะหลุดเพราะว่าโค้ชใช่ไหมอาจารย
0: ์มันไม่มีอะไรมาเลก้าเดี๋ยวก็ดูมันก็ไม่มีอะไรไงผมว่าอาร์เซนอลน่าจะได้
3: คือถ้าซิตี้เบียดได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ต้องให้เครดิตนักเตะ 60% นะโค้ชเนี่ยแค่อย่างที่พี่มนพูดอ่ะมันส่วนน้อยอ่ะพ
0: ี่บอกมีไกด์เลยนะตัวไอ้มาเลก้าเนี่ย
3: แต่ผมดูที่โมโนเขาถ่ายวอลเลย์บอลลีกหญิงของโปแลนด์นี
0: ่
3: สาวสาวน่ารักทุกคนเลยนะพี่มนลองไปดูดิพี
0: ่จริงเหรอ
3: จริงที
0: ่มอสาวโปแลนด์โอเคอยู
1: ่
0: ขาวๆเชียว
3: แต่ว่าโมโนคงโดนสมาชิกด่าเยอะพี่เพราะว่าตอนแรกแถลงข่าวว่าได้ลิขสิทธิ์ถ่ายสดวอลเลย์บอลลีกหญิงอิตาลี
0: เฮ้ยน่าดู
1: ก็อย่างลีกโปแลนด์สตีเซียกังเล่นอยู่ในลีกตัวเองไหมหรือว่าเขาไปเล่นที่อื่น
0: ไม่รู้เดี๋ยวจะเช็คก่อน
3: ไม่ค่อยแต่ถึงเวลาเนี่ยลีกหญิงอิตาลีตอนนี้แข่งแล้วแต่ไม่ทันเพราะว่าที่เขาไปซื้อเนี่ยลีกเขาไม่ต่อสัญญาคือไม่ถ่ายไม่เป็นไรพี่ไม่แจ้งเลยพี่แล้วเวลาสมาชิกถามไปสมมติพี่มนเป็นลูกค้าใช่ไห
0: ม
3: อยากดูไปถามในเพจบอกไม่น่าผมก็เลยงงว่าเวลาคุณโฆษณาเนี่ยโลโก้กรีดยิงคุณยังตั้งหลาอยู่เลย
1: อ๋อตอนแรกเขาแจ้งว่ามีถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: มีพี่สมมติพี่เอกอยากดูอิตาลีเลยแต่ถึงเวลาไม่ถ่ายไม่แจ้ง
0: อันนี้ก็
1: ดูอิตาลีไม่อยากดูแล้วผมรู้ว่ามายูน่าจะย้ายไปเล่นที่ตุรกีแล
0: ้วไอ้นี่ย้ายไปมิลานไอ้ซาโนะ
1: ซาโตะ
0: ไอ้ซาโตะ
1: เพราะมายูก่อนอันนี้เขาก็ย้ายไปมิลานนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับไปเล่นที่ตุรกีผมดูตุรกีลีกเดียวครับผมชอบซาริฮาซาฮินนะ
0: โอ้โหน่ารักนะครับสตีเชียกไปอยู่บาซิลครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ลีกบาซิล
1: โอ้โห
3: อันนี้แต่
0: โอซาสโก
3: เป็นสมาชิกโมโนเนี่ยพี่มนลองเปิดดูสักไฮไลท์ก็ได้พี่ไฮไลท์สั้น
0: อ
3: ่ะของหญิงโปแลนด์นะคร
0: ับ
3: ท
0: ุกคนน่าดูโปแลนด์ก็เป็นทีมดีแต่ต้องกระเสือกกระสนในการไปโอลิมปิกหน่อยนะโปแลนด์ปีนี้
3: แต่ขออีกนึงนะตั้งแต่มี VNL เนี่ยผู้หญิงเนี่ยชุดใหญ่นะปีไหนที่มีโอลิมปิกเนี่ยทีมแชมป์มักจะเป็นทีมแชมป์เป็นทีมเดียวกัน2รอบแล้วอเมริกากับอิตาลีนะพี่
0: ถ้าอะไรนะถ้ามียังไงนะมีแชมป์โอลิมปีปีไหนมีโอลิมปิกแล้วมี
3: VNL ไง
0: แล้วมี VNL อ๋อ
3: แต่อเมริกานี่ตกไปนานเลยนะพี่ไม่รู้จะฟื้นมาเมื่อไหร่นะพี่นะผู้หญิงนะ
0: เพราะเขาลีกเขาเยอะลีกเขาแบบโหลีกมันเยอะมากมันมีตั้ง 4-5 ลีกอะไรกันไม่รู้เยอะแยะนักหนาอันนี้ก็งงคือลีกเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้งงเลยนะครับ
1: ของเราก็ไปเล่นที่อเมริกาเยอะ
0: 6-7 คนนะวันนี้ไปเล่นที่ลีกอเมริกาน ะฮะแล้วก็ประกาศตัวเองเป็นลีกสูงสุดหมดด้วยนะ
1: เตรียมพร้อมไหมนะสิงโตผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าอันนี้ได้ข่าวจากรุ่นน้องนะ
3: คร
1: ับ ฤดูกาลหน้า VNL อ่ะเราอาจจะได้จัดสนามใดสนามหนึ่ง
0: เขาก็คุยกันแล้วชิงนะสนาม8
1: รอบไฟนอลเอทไม่น่าใช่กันเพราะมันมีประเทศนึงที่เขาไม่อยากให้มาจัดที่ไทย
0: จีน
1: แล้วเขาก็อาจจะแบบเหมือนไปขอทางฝั่ง
0: วอลเลย์บอล
1: แต่ผมมาเป็นคนชอบดูวอลเลย์บอลที่อยากให้จัดสนามใดสนามหนึ่งมากกว่าเพราะว่าคือถ้าเล่นไฟนอลเอทนะขออภัยนะผมว่าไทยไม่น่ารอดอ่ะ
0: ไม่รอดหรอก
1: มันจะตกรอบ8ทีมก่อนไง
0: โอ้แล้วปีหน้ามีรัสเซียด้วย
1: ใช่
3: โอ
1: ้
3: โห
0: ปีหน้ามี19ทีม
1: แต่มันดีอยู่อย่างนึงคือจัดรอบไฟนอลเอทเนี่ยมันการันตีไม่ตกชั้นแน่ๆ
0: ใช่ได้ที่8แน่นอน
1: เพราะว่ามันยังได้อยู่แน่ๆแต่ทีเนี้ยพอเราสมมติว่าเราจัดสนาม2เงี้ยพี่ผมว่าแม้แต่กระทั่งนักกีฬาต่างชาติอ่ะเขาแฮปปี้มากๆนะที่มาเล่นเมืองไทยเพราะมาเล่นที่เมืองไทยมันมีแฟนคลับ
0: ใช่
1: ๆขนาดโซนแอฟริกามาเล่นชิงแชมป์โลกอ่ะโอ้โหเขายังใช่ไหมแฟนวอลเลย์บอลไทยเรายังชอบอ่ะ
0: ว่าแต่ถ้าอยากไม่ตกชั้นอ่ะมันยังไงก็ต้องเป็นรอบสุดท้ายถ้าแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพปีหน้าเราเอาตัวรอดได้นะแต่ผมคือผมอยากจะเก็บโควต้านี้ไว้อีกปีนึงผมไม่อยากใหเป็นปีหน้าคล้ายๆคุณเอกนะผมว่าเป็นรอบไหนก็ได้สักรอบหนึ่งผมว่าปีหน้าศักยภาพเรายังเอาประคองตัวไม่ตกชั้นได้แต่อีกปีนึงเนี่ยขอเป็นไฟนอลเองอันนี้เซฟแน่นอนปีนั้นอาจจะเป็นช่วงถ่ายเลือดละเพราะเป็นช่วงปีโอลิมปิกพอดีถูกป่ะหรืออาจจะหลังโอลิมปิกก็ได้เป็นขอไฟนอลเองเพราะว่า ผมว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอ่ะมันอาจ

0: นะเอาที่เก่าจริงๆนะที่ผมยอมรับแล้วกันนะที่เก่านะมีซาลาตัน
1: ม
0: ีโจอี้บาตัน
1: ม
0: ีเอวินนี่โจนมีไอเปเป้มีไอกัตตูโซมาเต้ผมเฉยไอรีโบเยอร์มันนักเลงกับพวกเดียวกันส่วนไอรอยคีนไอป๊อตผมพูดเลยไอเนี่ยตัวป๊อต
1: นี่สายบู๊เลยนะ
0: โอ้โหโคตรป๊อตเลยถามมันเนี่ยมันกล้ากับซาโมราโน่ป่ะมันกล้าไก่วินนี่โจนป่ะถามแค่นี
1: ้พี่ต้องไปดูมาเตลซี่ช่วงที่แบบเกลียนๆนะ
0: มันก็เกลียน
1: มันก็สายบู
0: ๊อันนั้นก็บู
1: ๊ไม่ใช่แค่บู๊เลยนะโคตรถอยโคตรเถื่อน
0: อ่ะมันแต่มันอันนี้มันบู๊ตุกติกเข้าใจอารมณ์ป่ะคือมันตุกติกกับใส่เขาแต่มันไม่ได้บู๊แบบหาเรื่องอ่ะถ้าหาเรื่องใหญ่วินนี่โจน
1: นะโดนโหนมาก
0: คุณไปดูเทปไอ้วินนี่โจน
1: บีบใครเหรอ
0: ทั้งไอ้คันโตน่าทั้งไอ้ลอยคีนโดนมันเตะสองมันคนเดียวมันเตะ2คนไอ้ลอยคีนหญิงยังก็หมา
1: โอ้ยลอยคีนตอนนั้นน้องมันพึ่งขึ้นมา
0: หญิงยังก็หมา
1: เจอวินนี่โจนรุ่นใหญ่มันก็ไม่กล้าไง
0: ให้มันรุ่นใหญ่ด้วยเจอซาโมราโน่
1: เดี๋ยวพี่อย่าว่าแต่วินนี่โจนเลยลอยคีนเนี่ยไปเจอพวกเดนิสไวท์ก็ไม่
0: กล้าก็ไม่เอา
1: เพราะมันคนละเจน
0: เจอสแตนคอลิมอร
1: ์
0: หญิงยังก็หมาชิสุ
1: เพราะมันคนละเจนแต่ถ้าเป็นเจนเดียวกันดิ
0: เฮ้ยสแตนคอลิมอร์เจนเดียวกัน
1: ไม่คอริมอร์น่าจะก่อน
0: คอริมอร์ก่อนเหรอ
1: ไม่เด็กเบรกรุ่นพี่ก่อน
0: มั้งไม่ผมว่าสแตนคอริมอร์รุ่นเดียวกันเดี๋ยวผม
1: เช็คมันเล่นทันกันอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสแตนคอริมอร์อาจจะก่อนหรือถ้าแก่ก็ไม่แก่กันแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: า
0: คุณอ่านข้อความ
1: ถ้าเป็นรอยคีนกับวีล่าอ่ะเนี่ยเจนใกล้เคียงกัน
0: อ
1: ันเนี้ยซัดกันมันแน่แต่รอยคีนคอริมอร์นี่มันเด็กฟอร์เรสด้วยกันทั้งคู่
0: อ่ะคอริมอร์71คอริมอร์71นะคอริมอร์71ไอ้คอริมอร์เนี่ยของจริงผมบอกเลยตัวนี้ของจริง
1: ทั้งนอกและในอ่ะบอก
0: อันนี้ของจริงนะฮะ
1: แต่คอริมอร์มันจะเป็นพวกสาย
0: อายุเท่ากัน
1: สายคลาสสิกด้วย
0: อายุเท่ากันมัน71มันรุ่นเดียวกันมันก็ไม่กล้ากับคอริมอร
1: ์
0: ปะโถมันรุ่นเดียวกันมันเจอคอริมอร์มันก็หญิงปะโถคอริมอร์ไม่พูดอะไรเลยเดินมันหลบหน้าหลบไม่เอามันจะแจ๋วตรงไหนไอ้เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกโถ่เอ้ย
1: ถ้าลอยคีมันต้องเจอวีล่ามันถึงจะมัน
0: พูดจริงวันที่มันชี้ในอุโมงค์อ่ะไอวีล่าเตะมันทั้งเกมนะแต่วีล่าหน้าเฉย
1: ๆ
0: ผมยอมใจวีล่าไอวีล่ามันไม่พูดเยอะแต่มันเตะแล้วมันเตะจริงๆไอลอยคีชี้ไอเดี๋ยวมึงเจอกูในสนามเจ
1: อ
0: ลงไปโดยวีล่าเตะแล้วยิ้มด้วยมีอะไรเปล่า
1: ไอเกม
0: ของจริงไอวีล่าของจริง
1: วันไหนวันที่โดนพิซซ่าหรอ
0: ก็วันนั้นน่ะที่มัน
1: ทะเลาะ
0: เ
1: ตะพิซซ่าเหรอฮ
0: ะ
1: ใช่เชสเตะพิซซ่าป่ะ
0: ไม่รู้แต่วันที่มันทะเลาะกันในอุโมงค์ก่อนเนี่ยก่อนลงสนามแล้วมันชี้อ่ะผมก็นึกว่าโอ้ยมันกะไปเตะวีเอร่าโดนวีเอร่าเตะทั้งเกมไปดูได้จริงหรือเปล่าแล้ววีเอร่ามันไม่นักเลงคือผมชอบวีเอร่าเนี่ยวีเอร่าไม่เคยนักเลงกับใครนะมันดุแต่มันไม่เคยนักเลงกับ
1: พี่มันต้องไปดูพี่ต้องไปดูแมตช์ที่แมนยูชนะอาร์เซนอลเกมหยุดไล่พ่ายอาร์เซนอล
0: อ
1: ่ะผมว่าเกมนั้นกรรมการเอียงว่ะ
0: ไม่รู้มันต้องเอียงเนี่ยเพรา
1: ะแมนยูแบบจังหวะจะโดนใบดงใบแดงก็ไม่มี
0: ตอนนั้นยิ่งใหญ่ไง
1: แต่เรื่องพวกนี้นะผมว่ามันกรรมการรุนรุนนะนักเตะเวลาเจอกันมันบู๊มันคู่เดือดคู่อะไรกันแต่ผมรู้สึกว่าอย่างเลเยสโดนเสียบเนวิลหูกว่าจะโดนเหลืองสองก็โดนแดงแบบ
0: หนักหน่อย
1: กรรมการปล่อยได้ไงวะ
0: อ
1: ันโตนิโอเลเยสตอนนั้นอยู่กับอาร์เซนอลนะผมว่าโอเคเนี่ยไปหาดูผมว่
0: าจะมีใบสั่งหรือเปล่าให้หยุดหน่อยดิมัน
1: ผมก็รู้สึกแบบแต่มันก็คิดอยู่ในใจนะมันเฮ้ยฟุตบอลพรีเมียร์นะเว้ยมันจะมีเหรอวะ
0: มันมีหมดแล้วมันเป็นเรื่องของ
1: แต่ใจอ่ะเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าผมว่าบอลทั่วโลกอ่ะมีงานทุกที
0: ่
1: แต่มันจะมากน้อยนิด
0: ว่ากัน
1: ก็ว่ากันไ
0: ป
1: แต่เราอ่ะพอเห็นมันเป็นโลโก้ยี่ห้อพรีเมียร
0: ์
1: นับภาษาอะไรพรีเมียร์ยัน
0: เ
1: กาโชที่ว่าแน่ๆเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะนะ
0: ใช่
1: ยังโดนมาแล้วอ่ะ
0: โอ้กันโชว์นี่ตัว
1: เสียยังมีมาแล้วนะครับ
0: ผมอ่านข้อความเก็บตกซะหน่อยนะครับก่อนจะนั่นนะสวัสดีครับพี่เอกพี่เอกด้นพี่มนนะฮะสวัสดีครับออกภาษา26ตุลาคมนี้ครับนะครับแต่ว่าลอยกระทงมันก็จะเป็น
1: สิ้นเดือนนะออกภาษาไปหนองคายกันไหม
0: เอ้ยก็น่าสนใจนะ
1: ไปดูบ้างไฟพญานาคก
0: ัน ก็น่าสนใจนะโมมี่ไม่น่ามาเป็นนักข่าวนะสสสวน่าจะเหมาะกว่านะฮะแล้วเฉียงพูดนะกับผมไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับเราก็พูดในมุมที่เรารู้สึกอะนะครับโดนตั้งแต่นาทีแรกเลยแหละครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับโอ้จะย้ำทำไมวะมาถึงก็โดนก่อนเลยไงแอดมาติดนาทีแรกเลยนะครับเหลือเซาเกตนะพี่มนเนวิลนะฮะสวัสดีครับพี่เอกพี่มนสวัสดีครับอาจารย์เอกช่วงนี้ขิงกันมนใหญ่เลยนะ คือถ้าเขาไม่ชนะไปถล่มเขาเขาก็ชิงผมไม่ได้เพราะว่าโดนเยอะ
1: พี่อู๋สั่งผมมาว่าเฮ้ยเอกอะไรเจอให้มนสู้ๆเขาหน่อยแบบ

0: จะให้พี่มนแบบมาไล่ตบแล้วอย่างเนี้ยคือผมว่าสู้ไม่ได้หรอกนักมวยเวลาต่อยกัน
1: อ
0: ่ะเฮ้ยต่อให้รู้ว่าแพ้แต่ขอสักขอได้ต่อยสักหมัด2หมัดมันก็ยังโอเค
1: คุณเอกคุณสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นแค่แชมป์2สมัยคุณจะมาสู้ผม
0: แต
1: ่ผม13สมัยแล้วว่าที่อีก2สมัยผมจะมี15แล้วนะ
0: แต่ผมก็ภาคภูมิใจว่า
1: คุณแค่2
0: จะไอ้2ครั้งที่ผมได้แชมป์อ่ะ
1: คุณจะมาพูด
0: มันมีสกอร์7-0มันก็พี่จะแชมป์24สมัยผมก็ไม่ได้แชมป์อัน
1: นี้อันนี้คุณหัก4ลูกคุณหัก4ลูกไปเหลือ30
0: ไม่เอา
1: หักราชมังดิ
0: ต่อให้ผมเป็นรองแชมป์3สมัยติดแต่ถ้ามันมีสกอร์7-0ผมก็ภูมิใจ
1: ไม่แต่คุณไม่หักอ่ะคุณต้องหักด้วยแล้วทำไมคุณไม่พูดปีแล้วคุณแพ้ผมไปกลับอ่ะคุณแพ้ผม2เกมนะปีแล้วอ่ะ
0: มันสกอร์มันออก
1: แต่แพ้ไงแต่คุณแพ้2เกมไง
0: คือราชมังไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับทีมสตาร์ลิพูเขามาคุยกัน
1: ร้องไม่เอามีร้องไห้นะมีร้องไห้นะ
0: เขาบอกว่ามันไม่มีที่ขนส่งไปเขาก็เลยไม่เอา
1: คนไทยส่งให้
0: เพื่อราชมังอ่ะ
1: แหมคุณก็พูดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ขาดถ้วยราชมังนะเชลซีถูกนะครับอะไรเนี่ยอะไรไล่ทุกคนเจ๊ก็ไล่ก็ทั้งที่เขาสโมสรมาตั้งนานคืออะไรวะอ๋อนะครับดลิกกลับมาลุ้นแชมป์เต็มตัวพี่นะฮะเป็นแฟนผีปลอมให้ดูเนียนยังไงครับพี่เอกครับไอ้บ้า
0: เขาของจริง
1: เออคุณนี่คุณเอกเขายืนยันคอนเฟิร์มนะฮะเจอกันพรุ่งนี้ครับกับสปอร์ตลิแหละครับ20:30นะฮะผมกับคุณเอกไปก่อนดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะ
0: ครับผม
1: วันนี้เราสองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตลิแหละดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันท ั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
18: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99

0: าแล้วนะครับเวลาดีเลยนะนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการในที่นายไลท์นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับอยู่กับคุณนนท์รัศมีพี่มนรากรและผมเจตศักดิ์ศักดิ์วันน้ำจิตนะครับจำชื่อของนนท์ไม่ได้ขออภัยนะครับเพราะว่าจัดรายการกับผู้ชายคนหนึ่งนะอุ้ยสมองเบลอหมดเลยฮะรวนหมดเลยเออเร่อหมดเลย
1: โอ้คนเมื่อวานหรือเปล่าฮะ
0: ใช่ก็เลยถามเขาว่าวันนี้เนี่ยมาจัดรายการหรือเปล่าเขาขึ้น IG Story และพิมพ์แคปชั่นสุดเท่ว่าพัฒนาแล้วก็ต่อยอด
1: โอ้ยแม่เป็นคน
0: ที่พี่จัดรายการกับเขาเป็นภาพแคปชั่นนะฮะแล้วเขาก็เขียนว่าพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะสู่คนเป็นเลิศ
1: เฮ้ยโอ้ยทัศนคติ mindset เขาดีมาก
0: ดีมากเลยแต่ว่า30ปีแล้วนะมันน่าจะดีขึ้นนะ
1: แต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการไงยังไม่พอใจ
0: อ
1: ๋
0: อโปรเซสอยู่ใช่ไหม
1: สักวัน
0: เหรอ
1: ต้องมีสักวัน
0: เมื่อไหร
1: ่ตอนนี้3ปี4ปีแล้วใช่ไหม
0: 3ปี4ปีแล้ว
1: อาจจะให้เวลาอีกสัก
0: เมื่อไหร่บ้านเขาจะไฟฟ้าเข้าพัฒนาหรือว่าไงครับเมื่อไหร่จะพัฒนาทีหรือว่าไง
1: เขาหมายถึงพัฒนาสกิลการจัดรายการ
0: จัดรายการนะ
1: เพื่อที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในเลเวลเดียวกับพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหร
1: อ
0: โอ้โหยากแหละนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมันบรรลุโสดาบันละ
1: โอ้โห
0: เป็นไงแหมมีขิงซะด้วย
1: เชื่อว่าวันนี้พี่เอ็มแอบฟังอยู่แน่นอน
0: แอบฟังอยู่แน่นอนเมื่อกี้ก็ทักไปว่าเอ้าเอ็มไม่ได้มาจัดรายการเหรอวันนี้อ๋อเป็นพี่นนท์ครับพี่เลยบอกโอ้ยโล่งอกเลย
1: เอ้ยต้องง้อเขาหน่อยสิแบบว่าเอ้ยพี่เอ็มมาหน่อยอยากจัดกับพี่เอ็ม
0: โอ้เหรอก็ขนาดจัดรายการอะไรพี่แอตตี้บริษัทดีกับเขายังส่งมาแล้วอุ้ยน้องคนนี้เด็กสร้างเนี่ยเขาบอก
1: สร้างปัญหาชัว
0: ร์สร้างนี่สร้างเสียงพี่สร้างขอบคุณของพี
1: ่มันต้องอย่างนี้แหละแรกๆคนเราแต่หลังๆผมว่าก็เหมือนเดิมอะ
0: นะเขาดีขึ้นตอนนี้เขาตัดหน้าพี่แล้วเขารายการเขาตัดหน้าพี่นี่
1: อุ
0: ้ยรายการก็หรือว่าออกรายการก็ออกแขกอ่ะเขาก็ตัดหน้าพี่เลย
1: อุ้ยเขารู้จังหวะแล้วไง
0: รู้จังหวะแล้วว่ายังไงนะ
1: เขาจับทางพี่เจ๋งแล้วนะ
0: ใช่อาซาเขาเล็กน้อยนะครับวันนี้เขาไม่มาเดี๋ยวก็รู้สึกแบบปลอดๆมากเลย นะครับตัวไม่ต้องแบกแล้วนะฮะ วันนี้ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะช่วงนี้อาจจะสบายหน่อยครับสำหรับ

0: ใครที่ขับรถขับรานะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีการประชุมที่บ้านเราใช่ไหม
1: IMF World Bank
0: ครับเรื่องการเงินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เห็นเนี้ยสำนักข่าวไทยก็ไปทำข่าวกันเยอะอยู่นะก็ติดตามได้ทางสำนักข่าวไทยนะครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของ FM 99นะครับเมื่อกี้ก็เปิดเพลงของการท่าเรือไป
1: สิงเจ้าท่าไง
0: สิงเจ้าท่าทีมเขาแพ้เมื่อวานนี้นะครับลามเอาแล้วพี่ไม่เกี่ยวนะลามนะลามรับผิดชอบนะ
1: หมายถึงว่าเปิดให้กำลังใจ
0: กัน
1: ไม่ได้เปิดเยาะเย้ย
0: ไม่ได้เปิดเยาะเย้ยนะ
1: เราคนไทยด้วยกัน
0: ครับเพราะว่าลามซึ่งเป็นช่างรูปหล่อของเรานะไม่รู้เขามีกี่ล่างนะโหทำงานหนักมากเลยอ่ะมันติดหนี้อ่ะครับเหมือนมาติดหนี้อ่ะ
1: เด็กๆก็อย่างเงี้ยแหละ
0: มีพลังไง
1: มีพลังต้องรีบปั๊มต้องรีบกอบโกยก่อน
0: หมดไปกับสาวหรือทรงอ่ะหมดกับหญิงอ่ะหรือทรงละหมดไปกับหญิงอ่ะ
1: เหนื่อยฟรี
0: ครับเหนื่อยฟรี
1: โดนหญิงหลอก
0: เหมือนพี่ละเอาหัวเราะอีกนะเดี๋ยวขอสละใช่นะอ้าวก็ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะครับให้กับการท่าเรือ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ดู ACL แชมเปี้ยนลีกอีลิปไงโอ้ไปเยือนเขาก็บอลของของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบอย่างนี้จริงเนาะติ๊กตอกไปเรื่อยเนาะหาช่องจนมีช่องจนได้อ่ะแล้วก็มีสปีดความเร็วพวกเนี่ยนะพวกปีกเนาะ
1: ครับ
0: ที่คัมแบ็กกลับมาแล้วก็แบบมินาเมโนะแล้วก็ตบกลับมาตรงกันแล้วก็ยิงเข้าไปเน
1: า
0: ะเมื่อวานนี้ไปเยือนทีม
1: คาชิวะเรโซ่
0: ใช่ไหมโดนไปแบบโอ้โหกระจุยกระจายนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เนาะท่าเรือโดนไป5เมล็ดเตะดวงใจนะ
1: ครับ
0: ครึ่งแรกก็5ลูกแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนอน
1: ใช่ครับ
0: 5ลูกอ่ะ
1: มาเป็นพายุ
0: โอ้พี่ดูอยู่เมื่อวานนี้เขายิงสดทางบีจีสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ดูอยู่ฮะปรากฏว่านาทีที่3นาทีที่10 15 26 28ฮะเรียบร้อย
1: มาตั้งแต่3นาทีแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ช็อตแรกนี่ลังเลอยู่ว่าจะล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายเขาก็ได้ไปพอได้ลูกแรกปุ๊บเขาก็ยังลุยต่อแล้วแต่ละลูกนี่ลูก2ก็แบบจ่อๆเลย
0: ใช่
1: ซ้ำเข้าไปนะครับ
0: ครับ
1: ลูก3ก็จุดโทษ
0: จุดโทษอีกโดนอีกนาที26โดนอีก28โดนที่มีหลายจังหวะที่เขามีโอกาสที่จะได้ลูก6ลูก7แต่ว่ายิงข้ามคานบ้างยิงหลุดไปบ้างนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นในครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาจากพันแก้วพรมพิรวัตรอัครธรรมจุดสุดซับเบลลงมาด้วยเอ้ยจุดลงมาเล่นฝั่งซ้ายดีนะนนกระชากลากเลยมีอยู่ช็อตหนึ่งที่กระชากเข้าไปบริเวณฮาฟสเปซก็คือบริเวณระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กขว
1: าก
0: ับตัวนั้นอ่ะกระชากไปปุ๊บแล้วก็ตบเข้ามาเพื่อนชาร์จไปถึงก็ลูกจิกเป็นไอ้กัปตันทีมอ่ะชาวญี่ปุ่นอ่ะชิมุระไหมถ้าเกิดเป็นชิมุระนะเมื่อวานเห็นเป็นสวมบทกัปตันทีมนัมโบรชิมุระที่โดนใบแดงนัดล่าสุดในเกมลีกแต่ว่านัดนี้ลงเล่นได้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเพราะว่าคนละรายการเลยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรามาได้ประตูเราคือท่าเรือนะมาได้ประตูจากกลู่คอนเนอร์ฮะชัยพลดทนนะเปิดเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นมาเนลทอมเบียครับที่มงเช็ดที่เสาแรกเข้าไปครับก็ไล่มา1-5หลังจากนั้นก็เราก็พยายามสู้นะแต่ไม่ไหวอ่ะโอ้โหทีมคาชิเวเลโซโหดจริงฮะก็เปิดบ้านเอาชนะไปนะครับ5ประตูต่อ1นะครับ
1: หลังเกมนี่โค้ชโบซิด้าบันโดวิชของการท่าเรือบอกยอมรับเลยครึ่งแรกวางแผนใช้หลัง4เนี่ยผิดพลาดทำให้ทีมตั้งรับไม่ทันแล้วก็เสีย5ลูกติดเลย
0: ครับ
1: แต่เขามองว่าครึ่งหลังพอปรับแก้แท็กติกแล้วทีมเล่นดีขึ้นนะแต่ก็ยอมรับว่าคู่แข่งอย่างคาชัวเรโซนี่เขามาตรฐานสูงอ่ะ
0: ครับ
1: จ่าฝูงอยู่ด้วยอ่ะ
0: เห็นว่าขนาดไม่ได้เอาตัวต่างชาติลงเยอะนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะคาชิวาเรโซฉายาเขาเลยนะไอ้คิงซันอะไรนะซันคิงอ่ะเจ้าชายสุริยะนะ
1: โอ
0: ้ราชาพระอาทิตย์วันนี้แหละครับฉายาเขาคาชิวาเรโซแล้วก็เป็นก็จิตจ่าฝูงเจลิกนะนี่ขนาดเขาแบบถ้าเอาตัวต่างชาติไปโหหนักกว่านี้เลยอ่ะ
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเรือนี่เตะ2นัดยังไม่มีแต้มนะ
0: ครับ
1: นัดต่อไปก็หนักนะ
0: เออ
1: ไปเยือนยะโฮดารุทาชิ
0: เดือนยาโหทีมแกร่งของมาเลเซียด้วยนะครับ
1: 27ตุลาคมนะครับก็ถ้าเรือจะไปเยือนยาโหนะเท่ากับว่าผลงานสโมสรของไทยใน AFC Champions League Elite ก็คือถ้วยใบใหญ่ปีนี้นี่3ทีม
0: ครับ
1: บุรีรัมย์ราชบุรีท่าเรือลงเล่นไป2นัดยังไม่มีทีมไหนชนะเลยนะราชบุรีกับการท่าเรือนี่แพ้2นัดรวดเลยส
0: ่
1: วนบุรีรัมย์นี่เสมอ1แพ้1มีแต้ม1
0: ไหวปะโอ้โหทีมจากท่าเรือโดยเฉพาะบูสตาบันดูวิชใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: โค้ชของท่าเรือนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ใครเพิ่งมาเหมือนกันเนี่ยพร้อมกับโค้ชของบุรีรัมย์ใช่ไหมล่ะเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งก็อันแบบเหลือเชื่อเหมือนกันเนาะในนั้นล่าสุดอะเตะไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนาะ
1: ครับ
0: โค้ชมาโรซิวาไหวไหมโค้ชชาวโปรตุเกสฮะ
1: ต้องรีบปรับตัวนะ
0: โอ้ต้องรีบไปนะ
1: บุรีรัมย์นี่ช้าไม่ได้นะอยู่บุรีรัมย์นี่ปรับตัวนานไม่ได
0: ้ครับ
1: มาริโอซินวานี่ก็โปรไฟล์ดีตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้ว
0: อยู่โปรตุเกสอยู่ปอร์โต้ใช่ไหม
1: อยู่ปอร์โต้ชุดได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
0: ครับ
1: ยุคโจเซ่มูรินโญ่นู่นเลยนะแล้วก็เคยคุมทีมทั้งอัลเมเรียอย่างในสเปนมาแล้วมีทีมในซาอุก็คุมมาแล้วด้วยต้องรีบปรับตัวหน่อยเพราะว่าบุรีรัมย์นี่ต้องการความสำเร็จทันทีนะ
0: ครับ
1: แต่ดูแล้วก็ยังต้องให้โอกาสอยู่แหละมันเพิ่งเริ่
0: ม
1: การแข่งขันมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าต้องเร่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะมาโดซิวานะครับโค้ชของทีมบุรีรัมย์นะครับดูผลงานก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นี่ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่
0: ช่วงนี้
1: ใช่แล้วยังแบบติดขัดๆอยู
0: ่ครับเพราะว่าแล้วต่อไปเดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยจะไปเยือนปัตตานีนะ
1: ครับ
0: ในวันที่18ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา19นาฬิกานะครับ
1: ก็ส่วนวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลสโมสรเอเชีย
0: มีไหม
1: ACL 2
0: ครับ
1: บีจีปทุ
0: ม
1: จะลงเล่นนะ
0: ลงเตะนะ
1: เล่นในบ้านเจอแอดิเลดยูไนเต็ด
0: ครับ
1: มีถ่ายทอดสดทาง BG Sport 1:15 น.แล้วก็จะมีไทยลีก2ด้วยนะ
0: วันนี้ใช่ไหม
1: 6 โมงเย็นอุตรดิตถ์ FC เจอ PT สตูล FC แล้วก็1:00 น.ขอนแก่นยูไนเต็ดจะเจอกับชัยนาทคอนบิวนี่เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยนะวันนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: มีลงสนามกันด้วยนะ
0: ก็ต่อเนื่องนะเอเชียทูนะ
1: ครับ
0: ก็เจอกับทีมจากออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียอะ
1: ใช่แล้ว
0: แอดิเลด
1: ก็ตอนนี้แอดิเลดก็อยู่ในช่วงฟอร์มดีนะนัดแรกนี่ถล่มไทยโปไป 3-0 ทำให้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะจริงๆเขายังอยู่ในช่วงพรีซีซั่นอยู่นะลีกใน
0: ยังไม่เปิดใช่ไหม
1: ยังไม่เปิดนะส่วน BG ของวลาดิเมียร์วูโจวิชนี่ก็หวังคว้า3แต้มแรกในบ้านให้ได้นะหลังจากนัดแรกนี่บุกไปเสมอกับไลออนซิตี้เซลเลอร์สมา 1-1 ตอนนี้ก็ยังฝืดๆอยู่นะ BG ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในลีกก็เพิ่งเสมออยุธยามา 1-1
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูว่านัดนี้จะเก็บชัยชนะได้ไหมนะฮะ
0: นั่นคือเรื่องของบอลไทยนะอีกเรื่องนึงก็ตามพี่โกโก้ดอนเดอร์สกอร์ทอลล์เป็นไงบ้างอะเห็นว่าอาการก็ไม่ได้เจ็บหนักอะเนาะแล้วชอบท้องเหลาไงนะครับพี่โกโก้นะอดีตกองกลางทีมชาติไทยนะครับยุคคลาสสิกเลยนะครับก็เห็นโกโก้ดอนเดอร์สกอร์ทอลล์นะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
1: ์ที
0: ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับขณะกำลังเดินทางด้วยรถตู้พร้อมครอบครัวเดินรถได้รับความเสียหายแต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหนักเนาะซึ่งตัวเดอะสกอร์ก็จะไม่มากส่วนภรรยาและลูกๆก็ปลอดภัยดีครับก็ล่าสุดเดอะสกอร์ทอลล์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากขอบคุณฟ้าขอบคุณบุญกุศลที่ได้นำมาได้ทำมาเนาะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักและศรัทธาที่ยังคุ้มครองพวกเราครับผมบาดเจ็บไม่มากในคนหัวแตกเย็บนิดหน่อยส่วนภรรยาและลูกๆรวมถึงทุกคนปลอดภัยดีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโชคดีที่ไม่มีใครเป็นไรมากขอบคุณฟ้าขอบคุณบุญกุศลที่ได้ทำมานะครับและคุ้มครองเรานะ
1: ครับ
0: ก็อาการก็ขอให้ยังไงล่ะปลอดภัยดีนะครับก็เป็นห่วงเนาะนะครับก็ระมัดระวังเนาะเรื่องของคาร์บอนรานะ
1: ครับ
0: ทางตรงไงนนไอเส้นไปเนี่ยพี่ไปบ่อยพี่กลับบ้านบ่อยกลับบ้านเกิดอะไปจังหวัดอะ
1: เว
0: เวลาเส้นทางปากช่องมันเป็นทางตรง
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยถ้าว่างงเหมือนกันนะมันจะมีไอ้มอเตอร์เวย์ขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าปกติพี่ขี้เหนียวไงไม่กี่บาทหรอกลงข้างล่างดีกว่
1: า
0: ครับไม่รู้ไม่คือขึ้นข้างบนแล้วมันหวาดเสียวไม่ใช่หรอกมันสูงเราเป็นคนขี้กลัวด้วยไง
1: อ
0: ันนี้เราจริงนะ
1: ไปข้างล่างดีกว่าค่อยๆไป
0: เออไปข้างล่างมันอาจยังมีติดมีอะไรนะมีถ้าว่ามีอะไรเนี่ยมันก็สามารถจะแวะข้างทางไว้อะไรได้ไงแต่ว่าถ้าขึ้นทางด่วนปั๊บเนี่ยเรื่องเงินด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มันสูงด้วยนน
1: ครับ
0: มันต้องขับรถด้วยระยะอะไรนะด้วยความเร็วเฉลี่ยที่เป็นความเร็วเฉลี่ยที่เร็วด้วยนะไอ้เราก็ขับช้าเนี่ยพี่ก็เลยขับข้างล่างดีกว่าสบายใจ
1: ปลอดภัย
0: เออจริงๆอ้าวมาค้างจะแวะเซเว่นแวะของแวะซื้ออะไรแวะดื่มน้ำปัสสาวะอะไรนี่ฮะ
1: ดื่มน้ำปัสสาวะ
0: ดื่มน้ำแล้วปัสสาวะไงมันก็สบายตัวสบายกว่าก็ไม่ได้มาว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่นะถ้าว่ามันยังไงแหละช่วงเทศกาลอะไรเงี้ย
1: รถติด
0: ขึ้นฟรีไง
1: เน้นประหยัด
0: เน้นประหยัดไม่ใช่ก็ขึ้นเยอะถ้าว่าแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นนะทักสิบครั้งเนี่ยขึ้นครั้งนึงหรือไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับด้วยความที่ตัวเองก็แบบมันชอบขับข้างล่างไงแต่ว่ามันเป็นทางตรงตรงปากช่องแต่อะไรเงี้ยมันทางตรงไง
1: ใช้ความเร็วกัน
0: ใช้ความเร็วกันแล้วก็ลองระวังด้วยแล้วก็มันมีสองข้างทางเพราะเป็นถนนจะเป็นถนนสี่เลนนะสี่เลนน่าจะสี่เลนคนละฝั่งอ่ะเออมันจะมีเกาะตรงบริเวณกลางถนนไม่ใช่เกาะเขาเรียกว่าเป็นคูอ่ะเข้าใจไหม
1: คูน้ำ
0: เหมือนแต่ว่าไม่มีน้ำงงไหม
1: อยู่ตรงกลางอ่ะ
0: อยู่ตรงกลางมันจะเป็นไอ้ที่ลงไปอ่ะชันลงไปอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นนะซึ่งทางเดอะสกอตแลนด์จะลงตรงนั้นอ่ะเนาะข้างทาง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ขอให้หายไวๆแล้วกัน
0: น้องระวังเรื่องของขับรถขับลานะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ช่วงหยุดด้วยไงช่วงวันหยุดน่าจะแบบ
0: วันหยุดยาวนะเพราะว่าวันนี้ก็หลายๆที่หยุดกัน
1: ครับ
0: จะมาในช่วงที่เราหยุดมาประชุมกันแล้วเนาะนะครับ
1: ใครจะเดินทางไปไหนนะช่วง
0: โอ้ระมัดระวังเลยเนี่ยเดินหลายคนเนี่ยก
1: ็
0: เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต้องรีบนะครับก็เชื่อว่าเพราะมันพรุ่งนี้ก็วันหยุดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: วันหยุดยาวเนาะเทศกาลหยุดยาวนะครับสาวันลองเอียนไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไปนะเดินทางด้วยความปลอดภัยแต่ว่าใครไม่ได้ไปที่ไหนก็ติดตามเราได้นะครับ FM 99นะครับหรือจะไปเที่ยวกับเรา
1: อุ้ย
0: ฝากด้วยร่อยแรงแรงตายนะครับ FM 99 Active Radio นะครับชวนฟังรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ยังไปไม่กันนะเบตงนะไม่เคยไปเลยแต่ประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเราเลยกินแม้ไก่ไม่ต้องไปลิ้นรสกันได้กับเรานะเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยอเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดนะอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามและขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะครับ14ถึง17พฤศจิกายน14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะเดือนหน้าแล้วนะครับมากันเร็วๆเนาะนะครับเก็บกระเป๋ามาเด็ดตัวกินหรูอยู่สบายนะครับสไตล์ FM 99นะครับสนใจสอบถามเลยได้ที่092 531 5142 092 531 5142หรืออีกเบอร์นะครับเบอร์ของ M นะ080 9195365 0819 5365หรืออาจจะเขาไม่ติดหรือยังไงนะครับโทรมาที่แอดมาที่แฟนเพจ FF99 ทิ้งข้อความมาเราจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในเร็ววันนี้นะนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ FM99 นะครับเชิญใครที่เป็นนักกอล์ฟชื่นชอบกีฬาวงสวิงนะฮะสนใจนะครับมาร่วมระเบิดคอมมันในศึกดูโรสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นะปีนี้สีแดงนำโดยป่าแปะฮะยินดีผมไม่เฉลิดนะพี่เจี๊ยบคทาทองเฉลียววงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะนำทีมโดยน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมา
1: โอ้โหปั่นโค้งๆแน่นอน
0: ปีโค้งๆนะฮะน้าหังรับปากแล้วว่าจะมานะนะครับพีเตอร์ประวินโปคิวโปรโมทพี่ชี่นะครับพี่ชี่ก็มาด้วยนะพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนในสวนแสงประทับใจลุ้นของรางวัลมากมายนะครับพบกันนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับจังหวัด สมุทรปราการรับชัดการเที่ยงตรงแต่ได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้อ

0: กรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับก็อีก2สัปดาห์นะมาทีกอล์ฟกันนะครับมาใครเครียดใครแล้วมาเนี่ยมากับป๋ามากับนักหาเนี่ยสบายนะครับผม
1: ตีแบบสนุกสนุก
0: สนุกสนุกนะ
1: หรือถ้าใครจะเอาจริงก็ได
0: ้เหรอ
1: เพราะว่าแต่ละคนก็เก่งเก่งทั้งนั้น
0: เก่งนะ
1: แต่ถามว่าถ้าใครแบบอาจจะไม่ได้โปรมาก
0: อ
1: ยากจะมาพบปะดีเจอยากจะมาตีแบบสนุกสนุกก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่ต้องจริงจังมาก
0: ใช่แล้วก็อย่าลืมและเรื่องของเรานะกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะครับร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับไทยแลนด์โอลี่พร้อมลุ้นล้ำขอรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับและ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับ
1: กิจกรรมเพียบเลย FM 99ของเรานี
0: ่ครับ
1: แหมเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใครจะชอบตีกอล์ฟก็มีใครจะชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาติก็มี
0: มีนะ
1: ใครจะชอบแรลลี่ก็มี
0: ครับ
1: สมัครกันเข้ามาได้ชอบกิจกรรมไหนก็ไปกับเรา
0: ฝากไปด้วยนะ FM Cast ของเรานะครับกิจกรรมของเรานะ3กิจกรรมในช่วงปลายปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในงานบอลไทยสโมสรไทยที่ไปเล่นในลีกเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปเดี๋ยวช่วงหน้ารายงานผลฟุตบอลของลิเวอร์พูลของเราเนี่ยมั้ยเป็นยังไง
1: ได้เลยครับ
0: บางคนอาจจะตื่นมาอาจจะยังไม่ได้ทราบผลเนี่ยรายงานให้เดี๋ยวจัดให้ช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่เนาะ
1: ได้คร
0: ับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป๋าแป๊ะเจฟคทาทอง เฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายสบายสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
12: M
3: Concord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live นะครับจะว่าก่อติดเอเชียนเกมก็ก่อติดเอเชียนพาราเกมด้วยนะนนนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เริ่มเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ในวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็จะได้คนที่ถือธงแต่โรงนะนะครับนำนักกีฬาไทยนะครับไปในพิธีเปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ล่าสุดเราได้แจ็คกาลินไอ้คุณบอสอ่ะ
1: จมอส
0: จมอสจักรินดัมมูนีนะครับเป็นนักวิ่งระยะสั้นเจ้าของสอเลนทองเอเชียนพาราเกมในครั้งที่แล้วที่หางโจเอเชียนพาราเกมในครั้งที่4นะที่ประเทศจีนนะครับเมื่อ3ปีก่อนเจ้าตัวก็บอกว่าปลื้มใจอย่างมากนะที่ได้ถือธงไตรโรงนำขบวนทัพนักกีฬาไทยนะครับเข้าสู่ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตร400เมตรและคลาสเทนิส3นะร้อยเมตร400เมตรถ้าคลาสที่13จะเป็นคลาสที่มองเห็นเรือรางมองเห็นบ้าง
1: ครับ
0: อาจจะไม่ถึงต้องเอาไกด์ลันเนอร์เลขตัวเลขยิ่งน้อยแสดงว่าหมายถึงว่ามันจะสูงหน่อยแต่ถ้าตัวเลขมากหมายถึงว่าอาจจะเห็นเรือรางก็จะมีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับหรือเขาจะมีแบ่งระดับ
0: แบ่งคลาสก็แล้วคลาส
1: แบ่งระดับความพิการให้มันยุติธรรมอ่ะ
0: ใช่
1: ให้มาแข่งกันอย่างเจ้ามอสนี่ก็อยู่ในคลาส T13
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่เหมือนใน Asian Games เราได้เห็นเทพบิลระเบิดฟอร์
0: ม
1: จากการแข่งขันวิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาไฮไลท์เหมือนกันเจ้ามอสนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นลมกรดเหมือนกัน
0: ใช่
1: แชมป์เก่าด้วยเจ้าของ2เหรียญทองAsian Para Games ครั้งที่4
0: ครับ
1: ก็ตัวเรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งเหมือนกันกีฬาวิ่งนี่มักจะเป็นไฮไลท์ในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครั้งนี้จะไปป้องกันแชมป์100เมตรและ400เมตรชายด้วยนะครั้งนี้ก็เตรียมตัวอย่างดี
0: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวรอดูเจ้ามอสแล้วก็นักกีฬาไทยกันในพิธีเปิดนะวันที่18ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี้นะครับที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮสนามเดิมกับเอเชียนเกมส์เลย
0: สนามเปิดในเอเชียนเกมที่เจ้าบิวโพลิพลบุญสอนทำสถิติเอเชียนเกมทางการวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรไง
1: ใช่แล้ว
0: สนามนี้นะสนามมิซูโฮปาร์คนี่แหละฮะปาโลมามิซูโฮปาร์คนะมิโซะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะแถวนั้นแหละ
1: ก็ครั้งนี้เราวางเป้าหมายไว้27เหรียญทองนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอ
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยหรือมากกว่านะนี่คือ เป้าหมายของคุณปรปาสมานิต
1: ครับ
0: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้ว่าการหญิงคนใหม่ของกทไง
1: ครับ
0: ครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ใช่แล้วจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาอยากให้ดูการแข่งขันด้วยความสนุกนะผมเคยสัมภาษณ์นักปิงปองลุงโรจน์ไทยนิยม
0: ลุงโรจน์ครับ
1: ลุงโรจน์บอกว่าดูเนี่ยดูแบบคนปกติทั่วไปดูเนี่ยอยากให้ดูเอามันดูสนุกเลยนะเพราะว่าเขาตีรวดเร็วว่องไวไม่แพ้คนธรรมดานะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่อยากให้ดูแล้วแบบว่าพูดตรงๆคือแบบรู้สึกสงสารพวกเขาคือเขาเป็นนักกีฬาเขาไปแข่งขันเนี่ยเขาต้องฝึกซ้อมมาเรียกว่าเขามีทักษะที่ ดีกว่าคนธรรมดา
0: ครับ
1: เออดูแบบดูสนุกสนุกเลยดูแบบเหมือนเราดูกีฬาปกติเลยไม่ต้องไปดูแล้วแบบ

0: โอ้รู้สึกแบบสงสารนักกีฬาที่เขาแบบอาจจะร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยนักกีฬาเขาอยากให้เราดูแบบดูสนุกสนุก
1: ครับ
0: หลายๆกีฬาคุณลองไปดูเขาเก่งกว่าคนธรรมดาอีก
1: ใช่เขาซ้อมหนักนะ
0: ใช่คอยเชียร์กันด้วยนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอเชียนเกมจบไปแล้วแต่จริงๆยังมีเอเชียนพาราเกมส์มาต่อนะ
1: ประมาณ10วัน
0: 10วันก็สนุกนะ
1: ใช่นะครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเราคอยอัปเดต
1: ฝากไว้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดไอจินะครับก็มีการวิ่งครบเพลิงเรียบร้อยก็มีการเรียกว่าจุดไฟนะนะครับถูกจุดเนี่ยครั้งแรกด้วยโคมไฟแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นก่อนจะถูกส่งต่อไปยังครบเพลิงอย่างเป็นทางการนะครับเส้นทางวิ่งครบเพลิงจะเคลื่อนไปยังเมืองต่างๆนะ
0: ครับ
1: คาริยะชิริวอินุยามะนะครับโตโยต้าและฮิกาชิอุระครับก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่นาโกย่านะครับมีผู้วิ่งครบเพลิง230คนนะครับรวมกันนะส่งต่อเปลวไฟไปยัง31พื้นที่ทั่วจังหวัดไอจินะครับก็พิธีรวมไฟจัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: ก็คือวันนี้สิใช่ไหมฮะนะครับนะคอนเสิร์ตทอสวนสาธารณะสิรุมาอินะครับ
0: ครับ
1: ข่าวราจะมีอย่างเช่นคุณมาจิราชิตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชียนะฮิเดอากิโอมระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมทั้งฮิโรยุกิมิซากะนะครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกของญี่ปุ่นก็มาด้วยก่อนการวิ่งครบเพลิงจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนะนอตการ์เด้นภายในสวนสาธารณะเมโจในวันที่17ตุลาคมนี้หรือ1วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมจะเริ่มขึ้นครับ
0: ครับ
1: โดยจะมีเคจิโร่ยามาชิตะนะสมาชิกวงเจโซบราเตอร์3นะเป็นประธานในงานด้วยพร้อมด้วยนักร้องอย่างฮิโตมิและนักแสดงหนุ่มจูสุเกะคาซามะซึ่งจะได้รับที่เป็นผู้วิ่งครบเพลิงคนสุดท้ายมาปรากฏตัวในงานนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ตอนนี้สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขาก็เริ่มรายงานภาพบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทของจังหวัดไอจิแล้วนะเขาบอกตอนนี้นักกีฬามากันเยอะแล้วนะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆเดินมาถึงเดินทางมาถึงแล้วเพื่อปรับสภาพร่างกายนะครับก็มีคณะนักกรีฑาจากซาอุดิอาระเบียทีมวิวแชร์บาสเกตบอลจากอิหร่านรวมไปถึงทัพนักกีฬาจากจีนนี่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะในการแข่งขันออกนอกประเทศนะครับในการแข่งขันนอกประเทศนะ312คนเดินทางมาถึงเป็นกลุ่มแรกเลยมาปรับสภาพร่างกายกันก่อน
1: ครับ
0: ส่วนพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้นะฮะเขามีธีมออกมาแล้วก็คือ WABI WABI ก็คือ We are beautiful individuals difference togetherนะครับเพื่อสะท้อนความงามของความแตกต่างแล้วก็จะมีการแสดงที่สอดแทรกวัฒนธรรมเด่นของไอจิเช่นเขาจะมีเทศกาลยักษ
1: ์
0: หรือว่าโอนิเฟสติวัลมาร่วมสร้างสีสันด้วย
1: ครับ
0: ส่วนการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเลยนะของญี่ปุ่นนะสำหรับเอเชียนพาราเกมส์นะ
1: เพราะว่ามีครั้งนี้เป็นครั้งที่5เอง
0: ใช่
1: ตอนนั้นที่ฮิโรชิมาเกมในปี94นน
0: ครับยังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: นี่ถือเป็นครั้งแรก
1: มีน่าจะครั้งที่5ก็น่าจะเป็นตอนบูซานมั้ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนแป๊บนึงต้องดูก่อน
0: แต่ว่าญี่ปุ่นเขาเคยมีประสบการณ์ในการจัดโตเกียวพาราลิมปิก
1: ถูกต้องใช่
0: นะฮะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วหลังจบโอลิมปิกก็จะมีการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพมาแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ปีที่แล้วนี่เขามีโตเกียวเดฟลิมปิกที่จัดเมื่อปีที่แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในฐานะเจ้าภา
1: พ
0: น่าจะจัดได้ดีครั้งนี
1: ้มีครั้งแรกที่กวางโจวนะปี2010อินชอน2014นน
0: ครั
1: ้งที่2ครั้งที่3ที่จาตาแล้วก็ครั้งที่4ที่หางโจฮะ
0: ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพที่ทำให้นักกีฬาประทับใจได้
1: คราวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่
1: าจะมีประสบการณ์แล้วนะครับในเอเชียนเกมที่ผ่านมาปัญหาตรงไหนแก้ตรงไหนก็เดี๋ยวเขาจัดการแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วจำนวนนักกีฬาในเอเชียนพาราเกมส์

0: สเกลน้อยกว่าด้วยจำนวนก็น้อยกว่าเชื่อว่าน่าจะราบรื่นนักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปก็น่าจะได้แฮปปี้กันกับบรรยากาศหลังแข่งก็น่าจะได้ไปเที่ยวกันน่าจะมีความสุขกันนะฮะของเรานี่จริงๆก็มีสตาร์หลายคนนะ
1: ใช่
0: นำทัพโดยสายสุนีจันนะแน่นอนพี่แววของเรา
1: ครับ
0: นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกนะครับ
1: โอ้ยระดับโลกเลย
0: รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักติงปองของเราก็ยังอยู่เจ้ากรพงศกรแปยอเจ้าบีมชัยวัฒน์รัตนานี่สองเรียกว่าสองสตาร์ของกรีฑาวีลแชร์ไทยก็ไปเรียกว่าชุดใหญ่ไปกันหมด
1: ครับหลายคนนะ
0: สนุกแน
1: ่พงศกรแปยอสายสุนิจันทะ
0: ครับ
1: โอ้นักกรีฑาเราจะผลงานดีวีลแชร์ฟันดาบเลยพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงอัปเดตข่าวเนี่ยพี่รายงานไปแล้วช่วงเช้าๆนะที่บอกว่าพี่นี่ไงอำนาจเลือดเริงจะสรุปแล้วยังไงฮะได้ไปสปอร์ตเราจริงไหมอ่ะหลังจากที่อำนาจได้อำลาคุณจอร์ดี้มือปราบเนาะที่จดบนในงานกลับบ้านเกิดที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับและจอร์ดี้โพสต์ว่าอำนาจเริ่มกลับไปดื่มอีกแล้วใช่ไหมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับก็อยากเด็ดว่ายังไม่ปล่อยมือเด็ดขาดนะนะครับพี่สาวเจ้าอำนาจดื่มตั้งแต่เมื่อคืนเล่าก็คือแบบขวดเขียวกับเบียร์แล้วนะโอ้โหครับผมเช้าก็ดื่มต่ออีกนะมันรู้ยังไงบ้างนะครับ
0: ก็ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเซ็นสัญญาไปสปป.ลาวเนาะ
1: เป็นยังไงอ่ะจริงหรือเปล่า
0: เตรียมเดินทางจะไปทำงานเป็นครูมวยที่ประเทศสปป.ลาว
1: อันนั้นที่มีคนไปถามมาเน
0: า
1: ะมันรู้จิตได้แค่ไหนนะ
0: ใช่ครับแต่ยังไม่ได้ไปนะ
1: เดี๋ยวมันไปไหม
0: มีแค่กระแสข่าวมาซึ่งมาจากเจ้าตัวแหละยังไม่ได้เดินทางไปจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็เป็นการตกลงผ่านแชทอะพี่อำนาจนี่ก็ได้เซ็นสัญญาผ่านทางแชทข้อความกับค่ายมวยค่ายหนึ่งในสปป.ลาวแต่ว่าก่อนจะไปนี่ขอกลับมาพักที่ศรีราชาบ้านเกิดก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็รอให้ทางค่ายมวยจากลาวเนี่ยจะมารับตัวเดินทางไปทำงานเป็นเทรนเนอร์สอนมวยก็แฟนคลับของพี่อำนาจแล้วก็คนในวงการมวยส่วนใหญ่ก็ยังแบบเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าพี่อำนาจนี่เพิ่งขอลากลับมาจากค่ายของจอนนี่มือปราบโดยอ้างว่ามีการเจ็บจนสอนไม่ไหวแต่ทันทีที่ถึงศรีราชาก็มีภาพหลุดว่าเขาแม่กลับไปดื่ม
1: กลับไปแล้วเหรอโ
0: อ้ทำให้คนเป็นห่วงว่าเรื่องการเซ็นสัญญาไปลาวเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ศรีราชานะอยู่ที่ชลบุรี
1: ก็คือมีคนไปถามมันว่ายังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะนะครับมาเรื่องของฟุตบอลดีกว่าไหม
0: ได้ครับ
1: ครับฟุตบอลต่างประเทศดีกว่านะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงลิเวอร์พูลของเรา
0: ลิเวอร์พูลของเราก็ตามคาดนะเพราะว
1: ่
0: าเจอกับ LAS Kellins นี่
1: หรือว่าลาสลินใช่ไหม
0: ชื่อก็ไม่น่าจะสู้อะไรได
1: ้
0: ลิเวอร์พูลก็เลยจัดให้เลยเรียกความมั่นใจ
1: ครับ
0: หลังจากแพ้ซิตี้มา
1: โอ้โห
0: เลยยิงไป6เมล็ดเลย
1: 6เมล็ดเตะดวงใจนะ
0: ก็แบรดลีย์บาโคล่าหลายคนที่เรียกร้องอยากจะเห็นฟอร์มก็โชว์แฮตทริกให้เห็นเลย
1: ครับ
0: แฟนลิเวอร์พูลน่าจะชื้นขึ้นมาหน่อย
1: น
0: ี่ไหมตัวแทน
1: ยิงประตูแรกนะ
0: นิวซาร่า
1: แบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกโมงลูกแรกของไอ้โรนัลโฮประตูแรกของเขาเลย
0: ครับ
1: ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะฮะก็ลิเวอร์พูลนำก่อนตั้ง 4-0 นะครับโรนัลโฮนาที22บาโคล่า24แล้ว37นะแล้วก็ฟริปปงยังยิง51อ่ะคิดดูด้วยกันแล้วก็เขาไล่มา15 1114เนาะบาโคล่ายิง51นะฮะแล้วก็ลุยส์คูมาร์ยิงนาที6 72เป็น61จากนั้นเนี่ยเขาก็ไล่มานาที74แล้วก็77แต่ว่าก็ไม่ทัน
0: ครับ
1: ลินก็แพ้ไปนะครับ3-6นะครับก่อนหลังลิเวอร์พูลก็ยังเสียเหมือนเดิมโดยเฉพาะฟริปปง

0: อีกต่อจากเจอราด
1: ครับ
0: อืมคือเมื่อวานนี้ก็เล่นดีนะ
1: เล่นดีเล่นดี
0: เจสคูมาสเนี่ย
1: ลูกชายของเจสันคูมาสเนี่ยเจสันคูมาสอดีตตัวรุกกองหน้าทีมชาติเวลนะครับเป็นคุณพ่อเป็นนักเตะบ้านของลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่เคยขึ้นชุดใหญ่เลยแต่ว่าลูกชายสามารถขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วก็ทำประตูได้ด้วยเมื่อวานนี้พอลุสคูมัตทำประตูได้นะเจ้าตัวแบบสะใจกับกองเชียร์ดีใจแล้วก็เอามือไปทุบอกอะแล้วก็ร้องโอ้ย
0: ร้องนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ทำไมคูมัตแต่
1: เอามือเลยแตะอกแตะอกว่าเฮ้ยเนี่ยลิเวอร์พูลคุณพ่อได้ทำตามความฝันคุณพ่อได้แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มียิงเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วมีโดนจับล้ำนงล้ำหน้าอะไรด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงจนได้นะดูแล้วจบสกอร์คมนะจังหวะยิงเนี่ย
1: ใช้ได้
0: เลยนะเออแล้วก็ทางอันโตนี่เยราล่าก็ให้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะก็ดูแล้วน่าจะมีแววนะสำหรับเจ้าหนูคนนี้ส่วนบาโคล่านี
1: ่เป็นไง
0: ถือว่าเด่นเมื่อคืนนี้แฮตทริกเลย
1: ก็AI ไง
0: AI ก็คืออ
1: ันโตนี่เยราล่าไง
0: ไม่ใช่ artificial intelligence
1: ไม่ใช่ AI ฮะไม่ใช่ artificial intelligence นี่นะไม่ใช่ฮะ
0: ครับ
1: เฮดของลิเวอร์พูลเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ได้แปลกใจนี่อ๋ออ
0: ืมเป็นคนใต้แล้ว
1: คนใต้ไม่ใช่ใช
0: ่นี
1: ่ว่าไม่แปลกใจที่บาโคล่าทำให้ถึกได้เนื่องจากเห็นสัญญาณเชิงบนตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วพร้อมบอกว่ารับผิดพลาดในเรื่องการเปลี่ยนเซ็นเตอร์ฮับออกพร้อมกัน2คนในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แล้ว
1: ในการเล่นกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้ายมาจากเปเช่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยยิงแฮตทริกแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ว่าตอนซ้อมเนี่ยอุ้ยมีความกระตือรือร้นนะสดชื่นมากนะครับประมาณนี้นะนอกจากนี้ยังก็บอกว่าราโฮและชลิมิชาเก้นะครับเป็นโกเมสและก็ฟาไดก่อนจะโดนยิง3ประตูใน15นาทีว่าคิดว่ามีเหตุผลที่ผู้จัดการทีมมักไม่เปลี่ยนตัวเซ็นเตอร์แบ็กพร้อมกันออก2คนไงนะครับก็ต้องคำนึงถึงหน้าต่อไปด้วยเพราะมีโปรแกรมแข่งในอีก3วันไง
0: ครับ
1: ก็มองว่าการเปลี่ยนเซ็นเตอร์ทั้ง2คนพร้อมกันอาจจะไม่สิ่งที่ควรทำแต่ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99

0: เที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะมาประจำการเช่นเคยคุณผู้ฟังเคยอดนอนไหมคะเนาะอาจจะเคยอดนอนแล้วหลายคนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนชดเชยเสาร์อาทิตย์กันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะเมื่อวานอ่านบทความสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการอดนอนอันตรายแค่ไหนคุณผู้ฟังคะถ้าหากเราง่วงนั่นหมายความว่าร่างกายเราพร้อมที่จะพักผ่อนแต่บางคนบอกว่าพยายามนอนเต็มที่ก็ข่มตาให้หลับยังไงก็ไม่หลับนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเป็นบทความข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงชวนนท์พิมลศรีนำมาฝากกันนะคะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: กูมันเคยไหมคะบางทีเนี่ยมันเลยเวลานอนเนาะพอเลยเวลานอนอ่ะอย่างตอนนี้สามทุ่มต้องนอนละแต่วันไหนถ้ามันเลยเวลานอนเช่น4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่ง 5 นอนนี่มันจะนอนไม่หลับเลยนะแต่ถ้าช่วงไหนที่ประมาณว่าสัก2 ทุ่มครึ่งเริ่มง่วง3 ทุ่มนี่ก็เริ่มปิดสวิตช์นี่ก็ขอให้นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายคนที่ชอบทำกิจกรรมตอนกลางคืนเช่นดูละครบ้างทำงานบ้างเล่นเกมบ้างมือถือที่ปฏิเสธไม่ได้ถ่ายอยู่ทุกวี่ถ่ายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทำให้เหลือเวลาในการนอนพักผ่อนน้อยเราต้องตื่นไปทำงานในตอนเช้ามันเกิดอาการคือการนอนไม่เพียงพอหรือที่เราเรียกว่าการอดนอนมันทำให้ส่งผลเสียในหลายๆมิติหลายๆด้านนะคะเช่นสมาธินะน้อยลงอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายควบคุมอารมณ์ได้ลำบากคุณบังเคยไหมช่วงไหนที่อดนอนจะรู้สึกทำไมมันปวดหัวมันเพลียแบบนี้คิดไม่ค่อยโล่งสมองมันตื้อๆตึงๆนะคะหากอดนอนระยะยาวอาจจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้ทำให้เจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะ

0: จากนี้ยังส่งผลต่อความจำกระบวนการความคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญกับวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานการนอนชดเชยเมื่ออดนอนทำได้ไหมนะอาจารย์หมอบอกว่าหลายคนอาจคิดว่าอดนอนนานๆแล้วไปนอนชดเชยในช่วงสุดสัปดาห์แท้จริงแล้ววิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการอดนอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะโดยควรนอนให้มีคุณภาพอย่าอดนอนนอนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีการนอนไม่พอหรืออดนอนนะคะแล้วก็พยายามนอนชดเชยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วนะคะยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารทำให้หิวบ่อยขึ้นจริงหรือเปล่าและมักจะรับประทานอาหารผิดเวลาระบบการย่อยอาหารของร่างกายเสียสมดุล นะคะคุณผู้ฟังอาจทำให้มีไขมันเกาะที่บริเวณรอบเอวแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลผิดปกติไปน้ำตาลในเลือดสูงค่ะความดันโลหิตสูงจ้าทั้งยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสมองขาดเลือดนะคุณผู้ฟังแล้วก็วิตกกังวลทีนี้มาดูหน่อยการนอนอย่างมีคุณภาพคือยังไงการนอนอย่างมีคุณภาพนะเคลิ้มหลับภายใน3นาทีจริงคุณผู้ฟังเอาเข้าจริงมันไม่30นาทีไม่มีจริงนะบางทีก็เกินแหละนะเขาบอกว่าควรเคลิ้มหลับภายใน30นาทีนะคะหลังจากเข้านอนนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนตื่นไม่เกิน1ครั้งหรือตื่นแล้วใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในการกลับไปหลับต่อนะคะผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงซึ่งการนอนอย่างมีคุณภาพทำได้ไม่ยากค่ะนะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกก็เคยบอกพวกเราประจำนั่นคือเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาห้องนอนนะคะอุณหภูมิให้เหมาะทำให้ห้องนอนเหมาะสมกับการนอนหลับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปไม่มีแสงรบกวนนะไม่มีเสียงดังงดการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ช่วง30นาทีก่อนเข้านอนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนเข้านอนแล้วก็ไม่ออกกำลังกายหักโหมก่อนนอนนะคะแต่คุณผู้ฟังคะเชื่อมั้ยคะว่าพอเรานอนตื่นมาแล้วเนี่ยเราหลับไม่หลับต่ออ่ะล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนนอนไม่เกิน 3:00 นเนาะแล้วก็ตื่นมาทีคุณผู้ฟังเชื่อมั้ย 2:00 3:00 แล้วมันก็ไม่หลับต่อนะคะเอาจริงมันไม่หลับต่อเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าเราแก่แล้วหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงชวนนท์พิมลศรีนะคะจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชกรุณและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณมาฟังค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899วันก่อนอาจารย์พูดคุยถึงเรื่องของเส้นผมเนาะแล้วก็เมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องของเล็บโหแต่เมื่อเช้าอาบน้ำนะคิดถึงคำพูดของหมอเลยนะว่าผมคนเรามันจะร่วงได้ไม่เกินกี่เส้นผมคนเรามันควรจะร่วงได้ตามธรรมชาติเป็นอย่างไรโหแต่เมื่อเช้าผมร่วงนะคิดหนักเลยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าน้อนะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต่อด้วยซีรีส์ที่เราพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับความที่สิ่งที่ทำให้เราสวยๆงามๆนะผิวหนังครับผมยอมรับนะครับว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นจุดที่คนจะเห็นดูเห็นความผ่องใสของผิวหนังเห็นความมัวหมองผิวหนังนะครับรวมทั้งการที่มีไฝฝ้าเม็ดต่างๆกระตากที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่มาทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาหาว่าเราแก่บางคนเรียกป้าเรียกลุงเอาเป็นกันเองนะครับเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนกับเราเนี่ยดูสุดโทรมอ่ะดูแก่ไป
0: น
2: ี่ก็บวกกับผมขาวๆที่มันแซมๆมาด้วยนะเด็กๆบางทีก็เรียกลุงเลยเฉยเลยเนาะเต่าเนาะ
0: ไม่ยอมนะเรียกพี่ก็ได้ ไม่ต้อง เรียกพี่ได้ไหมให้ค่าขนมอะไร
2: เห็นไหมมีการให้รางวัลด้วยนะการเรียกเต่าเนี่ยคือสุดสุดคือถ้าเกิดเรามีผิวหนังที่สดใสสวยงามอย่างน้อยก็ดูรู้สึกว่าน่าชื่นชมอ่ะนะดีกว่าทำอะไรถ้าหน้าตาทุดโทรมบางทีอารมณ์ไม่ค่อยดียิ่งไปใช้สีหน้าที่มันไม่ดีด้วยก็ทำให้เราดูแก่ขึ้นได้นะครับผิวหนังคนเรามี2ชั้นนะครับท่านผู้ฟังชั้นนอกสุดเป็นเซลล์เฉพาะพิเศษเรียกว่าผิวหนังกำพร้านะครับส่วนชั้นในเข้าไปทีมันมาคู่กันชั้นในจะมีความหนากว่าผิวชั้นนอกสักนิดหนึ่งเพราะผิวชั้นนอกนั้นเตรียมตัวให้เซลล์ที่อายุมากแล้วได้หลุดออกไปเช ช่นถ้าในเด็กก็จะเป็นขี้ไข่คือเศษผิวหนังชั้นนอกนะต่างๆนะที่มันถูกจะไปตามวัยของเขาแต่ว่าผู้ใหญ่เองก็จะมีการลอกหลุดเหมือนกันครับลอกหลุดเหมือนกันที่เซลล์ผิวชั้นนอกสุดคือเซลล์ที่มันอายุมากขึ้นส่วนเซลล์ชั้นในเรียกว่าหนังแท้นะครับก็จะเป็นเซลล์ที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่แบ่งตัวขึ้นมาใหม่ๆก็จะดูสดใสถ้าเราดันเอาเซลล์แก่ๆอายุมากๆแล้วออกไปให้พ้นนะครับก็จะลอยขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาเรียกว่าหนังกำพร้านั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็จะหลุดล่อนลงไปทุกวันที่เราอาบน้ำเราทาขัดถูสบู่นะครับก็จะหลุดออกตามฟองสบู่เหล่านั้นไปด้วยเซลล์ต่างก็จะหลุดออกไปค่อยๆไปทยอยกันหลุดออกไปเซลล์ใหม่ๆที่หนุ่มสาวกว่าก็จะขึ้นมาชดเชยซึ่งผมคิดว่าการดูแลเซลล์เหล่านี้ให้ดีมีความสำคัญโดยยิ่งทำให้เราดูสดใสขึ้นอย่างที่เราปรารถนานะครับเซลล์ต่างๆที่เกิดในหนังนี่เองในหนังแท้ชั้นล่างสุดชั้นล่างของมันนะครับจะมีพวกต่อมต่างๆอยู่ด้วยนะท่านผู้ฟังครับต่อมเหงื่อต่อมไขมันต่างๆเหล่านี้ครับบางทีก็ทำให้เราเนี่ยดูผิวพรรณไม่แห้งแกร่งเกินไปไม่แห้งกร้านเกินไปนะครับที่ต่อมเหงื่อเพราะเวลาออกกำลังกายก็จะเห็นมีเหงื่อออกมาทั้งหลายแหล่านี้ครับรวมทั้งรูขุมขนด้วยก็จะอยู่ที่ผิวหนังแต่อยู่ที่ชั้นในก็คือนักชั้นหนังแท้เท่านั้นนะครับส่วนชั้นนอกที่เป็นหนังกำพร้านั้นคือตัวที่ปกคลุมอยู่เฉยๆรอการหลุดล่อนออกไปที่เราเป็นขี้ไข่นั่นแหละครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราในเรื่องเบื้องต้นนะชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยครับก็จะไปรู้ว่ามันจะต้องใช้ครีมอะไรบำรุงต้องการอะไรสารอะไรวิตามินซีต่างๆครับเพียงแต่รู้ว่าผิวพรรณจะสดใสตามวัยของเราจริงโดยธรรมชาติแต่หน้าที่เราคือป้องกันไม่ให้มีตัวทำลายผิวหนังที่สำคัญกว่าเพราะว่าตัวที่มาทำลายผิวหนังของเราเนี่ยครับมันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยดูหมองดูแก่วัยผิดจากธรรมชาติความจริงเมื่อเทียบกับอายุของเราจนกระทั่งเด็กๆบางคนต้องเรียกว่าคุณป้าคุณลุงเพราะเขามองด้วยตาของเด็กกันนะเขาเห็นว่าเอ้ยมันเทียบกับคนที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเราดูสุดโทรมไปดูผิวหน้าจนคล้อยลงไปดูหมองคล้ำลงไปบางทีให้มีรอยตีนเป็ดตีนกาอยู่ด้วยอีกด้วยนะครับรวมทั้งแววตาเราที่มันสุดโทรมจากอารมณ์ของเราที่ไม่ดีด้วยที่ทำให้ผิวหน้าเราเป็นศัตรูในการให้มันดูสดใสด้วยอารมณ์มีความสำคัญเพราะในผิวหน้าใช้เป็นหน้าที่มันคือถ่ายทอดอารมณ์ของเราด้วยนะครับความรู้สึกอารมณ์ภายในเนี่ยจะถ่ายทอดมาทางสีหน้าซึ่งคนไทยเราคุ้นชินในการดูแลสีหน้านะตอบดูสีหน้าเป็นไหมคนไทยกำลังมองๆใครกำลังอารมณ์ไม่ดีไง
0: โอ้โหจ้านี่เลยนะรีเลยนะบอกเฮ้ยวันนี้ทำไมหน้ามืดจังเนื้อโดนของมาหรือเปล่าทั้งที่เขาอาจจะอดนอนมาเมื่อคืนก็ได้
2: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็
2: ที่จำชัดมากก็คืออดนอนออกตอนเช้าเลยตื่นมาเราก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นสดชื่นนะ
0: เราก็เดาว่าโดนของว้าบอกว่าอารมณ์ไม่จอยอะไรอย่างเงี้ย
2: ไอ้ก็สายมือก็อย่างนั้นนะใช่ใช่ก็ตัวเองนั่นแหละคือนี่สายมือถือนานก็ไม่หลับเต็มที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนี่ก็ถือเป็นศัตรูอันหนึ่งของเรานะครับแต่ไม่ได้ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นศัตรูที่สองเช่นพวกฝุ่นละอองต่างปัจจุบันก็มีพวก PM 2.5 โมเลกุลเล็กๆเหล่านี้ครับจับที่ผิวหนังก็ทำให้ผิวหนังนั้นทรุดโทรมไปเร็วกว่าธรรมดาแต่สำคัญที่สุดก็คือที่มันโดนผิวหนังเราทุกวันเป็นศัตรูตัวสำคัญความจริงก็มันมีประโยชน์ครับแต่มองในแง่ของศัตรูก็คือศัตรูต่อผิวหนังผิวทุกส่วนของเราเลยตั้งแต่หน้าข้อแขนต่างนะครับถ้ามันหมองลงไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนจนกระทั่งคนอื่นเห็นเรียกว่าป้าเรียกว่าลุงนั่นคือแสงแดดครับท่านครับ
0: เรียกป้าเรียกลุงมีเรียกซิมเรียกกงเมื่อไหร่แย่เลยนะจ๊ะ
2: อันนั้นก็ถือว่าตัวตนเองไม่ดูแลร่างกายดีนะครับทันทีก็แสงแดดเนี่ยเป็นศัตรูที่มักจะเจอเป็นประจำถึงแม้จะมีศัตรูตัวอื่นๆมาทำลายผิวหนังบ้างนะครับอย่างที่เรากล่าวแล้วอดนอนบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ครับฝุ่นละอองบ้างแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือแสงอาทิตย์ครับแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะเราต้องพึ่งพาเขาด้วยไงแสงอาทิตย์ถ้าไม่มีจริงโลกเราก็จะเป็นหิมะทั้งทุกประเทศเลยเพราะมันหนาวเย็นมันดำสีหลายอย่างมาในแสงแดดนะครับ แสงแดดอย่างหนึ่งเนี่ยมีรังสีแบบชนิดอื่น คลื่นแสงอื่นๆที่ให้ผลต่อมนุษย์ทั้งโลกนี้นะครับทั้งทุกคนมีชีวิตอยู่ปกติได้ก็เพราะว่าแสงอาทิตย์แม้กระทั่งต้นไม้ยังอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเลยทั้งเต่าเ
0: ค
2: ยเรียนมาตอนมัธยมแล้วนะประถมมัธยมเนี่ย
0: ใช่
2: และแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้ต้นไม้เองให้เขาอยู่รอดได้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับต้องการแสงแดดมาช่วยนะอย่างนั้นก็สร้างวิตามินดีเห็นไหมครับถ้ามีแสงแดดเนี่ย 80% ของวิตามินดีที่ร่างกายใช้ต่อวันเนี่ย 80% เกิดจากแสงแดดมาสัมผัสผิวหนังเราและผิวหนังสร้างวิตามินดีขึ้นมาเป็นแบบที่เราใช้ได้เลยในกลุ่มที่เป็น D3 Active ออกฤทธิ์เลยจะไปกินจากที่อื่นมากินจากเม็ดที่หมอให้มาเป็นวิตามินดีก็แค่ดูดซึมเข้าแค่ 20% ที่เราใช้ต่อวันอีก 80% ร่างกายกักเอาไว้ให้สร้างโดยแสงแดดเพราะมันสร้างด้วยตัวเราเองมันจึงไม่มีปัญหาปริมาณต่างๆพอดีกับที่ร่างกายต้องการใช้ร่างกายยังเลือกใช้เลือกสร้าง 80% ของวิตามินดีจากแสงแดดนี่ก็รู้ว่าเป็นประโยชน์ที่ดีๆและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับช่วยถ้าดูร่างกายดูกระดูกเราให้มันแข็งแรงไม่เปราะบางมากอะไรแค่ข้อป้ากันไปนั่นก็ส่วนดีเราพูดกันบ่อยๆอยู่แล้วในรายการเทลติทานนะครับส่วนร้ายที่มันทำให้ร่างกายเสียหายมักจะไปเจอที่ผิวหนังครับเพราะแสงแดดมีสัดส่วนของคลื่นแสงหลายช่วงช่วงที่สำคัญมากคือส่วนดีอีกอันหนึ่งก็คือทำให้เรามองเห็นภาพต่างๆครับเพราะแสงแดดมีช่วงแสงที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่าช่วงแสงนี้มีนำเอาแสง7 สีรวมกันอยู่ในนั้นซึ่งก็จะเห็นได้สายรุ้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่มาถึงดวงตาเราดวงตาก็จะไปเห็นภาพต่างๆที่แปรเป็นสีจัดสีเนี่ยครับผสมกันเป็นสีโน้นสีนี้เป็นแบบขึ้นมาอ่อนเหลืองแก่เขียวแก่อะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปดวงตาจับภาพได้เฉพาะคลื่นแสงบล็อกนี้เท่านั้นเองนะครับคือแสงที่มนุษย์เห็นตาด้วยตาสังสีรุ้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพ้นจากช่วงนี้แล้วเนี่ยดวงตามนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได
0: ้
2: เช่นแสงอินฟราเรดนะครับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นตัวอย่างที่เราเจอแต่แสง2กลุ่มที่ผมพูดถึงเนี่ยครับทั้งอินฟราเรดทั้งอัลตราไวโอเลตเนี่ยคือสิ่งที่มันทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเป็นศัตรูผิวหนังได้แม้จะเคยมันช่วยสร้างก็ตามแต่เช่นสร้างวิตามินดีที่กล่าวแล้วนะครับอินฟราเรดเรย์เนี่ยคนพูดถึงน้อยนะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับแต่ว่ามนุษย์ก็สร้างหลอดที่สร้างมาแทนดวงอาทิตย์มาใช้ได้ในการรักษาพยาบาลเช่นคุณหมอระบบการแพทย์เนี่ยแต่ก่อนนู้นสมัยเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะครับเราใช้แสงอินฟราเรดซึ่งผลิตออกเป็นหลอดได้เลยนะเพื่อส่งแสงคลื่นแสงอินฟราเรดเนี่ยครับเราต้องสร้างใส่สีไปด้วยให้เห็นว่าสีแดงๆจะได้แยกแยะออกได้ว่าเนี่ยมันผสมปนเปอยู่กับอินฟราเรดเรย์เราใช้ในคนที่หลังคลอดคุณแม่หลังคลอดนะครับบริเวณปากช่องคลอดที่เด็กผ่านออกมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะบวมนิดๆนะครับซึ่งทำให้เกิดการยุบบวมเร็วก็เพราะใช้แสงอินฟราเรดเรย์เป็นหลอดเป็นโคมเฉพาะเลยสร้างเป็นเครื่องมือแพทย์มาเลยหลังคลอดตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่แค่2-3 วันก่อนจะเอาพาลูกกลับบ้านได้คุณพยาบาลก็จะเอาแสงหลอดไฟอินฟราเรดเรย์นะครับมาอบตรงช่องคลอดเพื่อให้มันรับแสงพวกนี้แล้วก็จะยุบบวมเร็วขึ้นอีก2-3 วันลูกแข็งแรงดีอุ้มลูกกลับบ้านเลยคุณแม่ก็จะยุบบวมหมดแทบจะหมดละก็สบายกลับบ้านก็สะดวกขึ้นมันมีการเร่งกระบวนการในการทำให้เกิดโครงสร้างเสพโดยผลิตเป็นแสงเป็นความร้อนขึ้นมานะครับอินฟราเรดเรย์จึงเป็นตัวที่ให้ความร้อนกับเราทุกครั้งที่คุณตื่นเช้ามาอากาศเย็นๆหน้าหนาวเราไปผึ่งแดดใช่ไหมเขาเรียกอะไรผึ่งแดดใช่ไหมครับ
0: ไปรับแดด
2: ผึ่งแดดตัวอากาศมันไม่เย็นมากนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะเป็นตัวอย่างนะตอนไปโรงเรียนเช้าครูจะให้มาเข้าแถวที่รอบสนามฟุตบอลข้างล่างนะครับแทนที่จะเข้าหน้าห้องนะเพราะว่าให้นักเรียนมารับแสงแดดในหน้าหนาวแล้วอุ่นๆทีเข้าเรียนก็จะไม่หนาวมากนักที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าแสงแดดนำเอาความร้อนมาด้วยเพื่อให้เราสัมผัสแล้วก็จะมีความอบอุ่น ครั้งนี้นะครับมาทางคลื่นแสงที่ชื่อว่าอินฟราเรดเรย์สัญญาณช่วงนี้ครับมันจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็จริงแต่ว่ามันมาแล้วสัมผัสผิวหนังเมื่อไหร่มนุษย์จะรู้สึกอบอุ่นโลกทั้งโลกก็จะไม่เป็นหิมะจะเป็นอากาศธรรมดาอย่างเช่นเมืองไทยเป็นตัวอย่างนะเราจะมีแนวรุ่นเราอยู่แนวศูนย์สูตรเป็นศูนย์สูตรทำให้รับแสงอินฟราเรดเรย์เนี่ยครับนำความร้อนมาเนี่ยได้เยอะเมืองไทยก็เลยเมืองที่มีอากาศไม่หนาวร้อนนะครับประเทศอยู่ใกล้ขั้วโลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเช่นประเทศฝรั่งก็จะมีหิมะมากขึ้นเพราะว่ามันรับแสงอินฟราเรดเรย์ชุดนี้ครับได้น้อยในบางฤดูกาลเพราะโลกหมุนตัวเองก็จะบังขึ้นใกล้ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะมีอากาศหนาวเย็นกว่ามีหิมะตกปีหนึ่งสองสามเดือนบ้างสามสี่เดือนมากก็ว่ากันไปแต่ประเทศแต่ประเทศเราไม่มีหิมะตกเพราะเราอยู่ตรงจุดศูนย์สูตรของโลกนี่เลย
0: มีแต่ลูกเห็บตก
2: ใช่ใช่ลูกเห็บไปเห็นแต่ทีนี้ฤดูกาลนี้เห็นหลายที่ในลูกเห็บนะครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคลื่นแสงที่เรียกว่าอินฟราเรดเรย์ถึงขนาดระบบแพทย์ต่อตั้งชื่ออินฟราเรดเรย์ว่าเป็น the king of heat เป็นพระราชาแห่งความร้
0: อ
2: นเพราะโลกที่ทั้งโลกไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อแก๊สซื้อไฟฟ้ามาอุ่นเครื่องนะครับรับแสงแดดอย่างเดียวก็ได้ความร้อนมาช่วยแล้วของฟรีแดดไม่เคยคิดตังค์เราเลยให้เราใช้ตลอดทุกวันทุกวันความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จึงมาจากออริจินอลออริจินอลก็คือ the king of heat infrared ray นะครับแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะนำไปใช้ประโยชน์มันเองโดยที่ใช้ในธรรมชาติข้ามไปถึงลำแสงที่สองที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดปัญหากับร่างกายเป็นศัตรูที่สำคัญที่เราคิดว่าจะมีปัญหาต่อผิวหนังชัดเจนนะครับถึงแม้ความร้อนจะทำให้ผิวหนังมันไหม้มันเบิร์นได้เวลาคุณไปเที่ยวชายทะเลจาก The King of Heat ที่พูดไปแล้วแต่แสง UV ไม่มีความร้อนมานะครับแสง UV เป็นช่วงคลื่นที่มีทำให้เกิดสัญญาณต่างๆหลายอย่างมาช่วยเราเช่นมากระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีจาก UV ชนิดที่เรียกว่า UVB นะครับเขาจึงรู้เลยทักว่าอ๋อ UV มันแบ่งเป็น3ช่วงนะครับในตัวเองตั้งชื่อเป็น UVAUVB กลางๆแล้วก็ UVC นะครับ A B C ที่เป็นเขาแบ่งแสง UV ออกเป็น3ช่วงช่วง UVA นะครับมีขึ้นแสงที่สั้นกว่านิดหน่อยก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะที่โทรมผิวหนังนานๆทำให้เราดูแก
0: ่
2: ดูสุดโทรมหนังเหี่ยวย่นลงดูด้วยกันก็หมองๆยังไงก็ชอบก้นนะครับเพราะฉะนั้น UVA ผ่านระบบบรรยากาศของโลกซึ่งมีชั้นโอโซนอยู่รอบๆโลกเนี่ยเข้ามาถึงโลกได้เยอะพอสมควรถ้ามาสัมผัสผิวหนังของคนเราที่ทำงานต่างๆโดยที่อาชีพเกษตรกรรมจะเห็นผิวหนังของคุณลุงคุณป้าที่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาที่โดนแดดประจำประจำในการทำนาทำไร่นะครับผิวหนังแกจะดูคล้ำๆหมองๆไปกว่าคนในเมืองหลวงที่ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะแถมไปทายากันแดดทุกวันด้วยแต่งตัวนะครับก็ทำให้มีปัญหาตรงนี้เรื่องนี้มันเกิดจาก UV ชนิด A นะทำให้ผิวหนังดูอายุมัน
0: ร่วงโรยแก่ก่อนวัย
2: ใช่ๆคำนี้เลยนะครับ UV ที่สองก็คือ UV ชนิด B กลุ่ม B จะเป็นกลุ่มคลื่นแสงอยู่ขนาดกลางๆครับต้องสุขสภาพผิวหนังเนี่ยโดยผิวหนังฟัวเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราเกิดเป็นที่เรียกว่าวิตามินดีขึ้นที่เมื่อกี้เราข้ามไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเพราะวิตามินดีจึงเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสผิวหนังจากแสง UV ชนิด B จำไว้เลยครับท่านผู้ฟังได้วิตามินดีไปใช้ 80% ของทุกวันที่คุณใช้วิตามินดีอยู่ร่างกายเกิดจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนังเมื่อสร้างผิวหนังมันวิตามินดีขึ้นมาแล้วก็จะเก็บไว้ในชั้นผิวหนังชั้นไขมันใต้ผิวหนังมันติดกันนั่นแหละครับจากหนังแท้ลงไปก็ลึกเข้าไปก็คือชั้นมีไขมันถ้าคนอ้วนชั้นนี้ก็จะชั้นไขมันนี้ก็จะหนากว่าธรรมดาถ้าคนรูปร่างปกติชั้นผิวหนังนี้ก็จะพอดีผิวหนังใต้ผิวหนังไขมันใต้ผิวหนังนี่เองครับเป็นตัวที่ใช้ในการเก็บวิตามินที่สร้างมาแล้วรอการเบิกจ่ายจากร่างกายเราต้องการใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ขอสัก 50% นะ
0: ค่ะ
2: เพราะร่างกายมีได้นิดหน่อยเขาจะละลายจากไขมันที่ใต้ผิวหนังนะครับส่งเข้ากระแสเลือด ให้ผ่านที่ตับผ่านที่ไตสองอวัยวะนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เรียกว่า D3 ออกฤทธิ์ได้ทันทีในร่างกายเรากระบวนการที่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอัตโนมัติในร่างกายแล้วก็ให้เบิกไปใช้ตามขนาดพอดีพอดีวิตามินดีไม่มีทางเกินเพราะว่ามันทำโดยร่างกายเองสร้างก็สร้างเองเอาแสง UV ชนิด B มาโดนผิวหนังก็จะเกิดวิตามินดีขึ้นมาเก็บวัตถุดิบเหล่านี้ไว้ที่ไขมันใต้ผิวหนังพอร่างกายต้องการใช้สายๆแต่ต้องการออกแรงในการทำต้องการจะวิ่งจ็อกกิ้งกระดูกกระทบกระเทือนเอาเบิกวิตามินดีธรรมดาเลยครับไปใช้ 50% แล้วเอาส่งไปเปลี่ยนที่ตับที่ไตกลายเป็นดีซินดีเรียกว่า D3แต่วัตถุดิบที่ผิวหนังแต่เป็น D3 แล้วใช้ได้เลยขนาดที่ต้องการเบิกก็พอดีพอดีกับที่ร่างกายต้องการใช้ร่างกายมันรู้ดีว่าต้องการสักกี่เปอร์เซ็นต์ของวันนี้อะไรเงี้ยครับก็เบิกไปก่อนเลยเห็นไหมครับว่าร่างกายฉลาดในการสร้างเองไม่เสียตังค์เพราะแดดให้มาฟรีถ้ามาเก็บเป็นวัตถุดิบของวิตามินดีไว้รอการเบิกจ่ายไปผ่านตับผ่านไตแล้วก็กลายเป็น D3เป็นตัวที่แอคทีฟออกฤทธิ์ในการช่วยทำให้กระดูกกระเดี่ยวของคุณแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อมีพลังดังเนี่ยครับรุนแรงจะเกิดขึ้นเพราะร่างกายควบคุมตัวเองจากการสั่งการของรหัสที่ DNA นะครับทำให้คุณพอดีพอดีไม่มีทางเกินการกินไปถึงเบรกไปที่ 20% ถ้าคุณกินยังไงก็ตามแต่กินไปกี่เข่งก็ตามแต่เยอะแค่ไหนก็ตามแต่มันจะดูดซึมเข้าสายเลือดไปแค่ 20% ของวันนั้นเท่านั้นเองที่เหลือส่งไปที่อุจจาระหมดออกส้วมลงส้วมชักโครกไปนะครับวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับว่าร่างกายควบคุมการกินจากระบบการกินคุมไม่ได้จริงไม่ยอมลดปริมาณการถูกใช้จากเนี้ยวิตามินดียูวีเอสบีสัมผัสผิวหนังวิตามินดีที่ผิวหนังเกิดขึ้นร่างกายควบคุมปริมาณได้ไม่เกินถ้าน้อยก็เบิกขึ้นเพื่อเป็น 80% ขอเพิ่มขึ้นเต็มที่เลยวันนี้ก็การใช้วิตามินดีเยอะร่างกายจะส่งวัตถุดิบให้เปลี่ยนกลายเป็นดีที่ใช้ปริมาณมากๆเห็นไหมครับว่าไม่มีทางเกินถึงขาดเยอะก็เบิกเยอะขาดน้อยก็เบิกน้อยตามที่ร่างกายต้องการใช้ต่อวันแอคทิวิตี้เราเป็นตัวบอกว่ากระดูกต้องการรับแรงกระแทกเยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะเบิกไปดูดีไปใช้เพื่อเอาแคลเซียมเข้ากระดูกได้มากน้อยตามไปด้วยเป็นไปตามกระบวนการอัตโนมัตินะครับ UVC ตัวสุดท้ายคือ UVC นี่โอ้โหมันร้ายแรงมันทะลุทะลวงผิวหนังได้เยอะพอทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงท้ายไฝบางเม็ดคุณกลายเป็นเนื้อไม่ดีกลายเป็นเนื้อไม่ดีนะครับที่เรียกว่าเมลาโตมานะครับบางเม็ดผิวหนังบางอันกลายเป็นกระกระตุ้นให้เกิดกระไปกระตุ้นที่ดวงตาคุณกลายเป็นต่อกระจกเห็นไหมครับมันหลายประเด็นเลยไอ UV ชนิด C เนี่ยร่างกายไม่ต้องการเท่าไหร่แต่มันดันติดมาในถึงโลกเราได้เพราะว่าบรรยากาศเราชั้นโอโซนเนี่ยครับมนุษย์ไปตัดไม้ทำลายป่าไปทำอุตสาหกรรมเยอะสารที่เกิดจากควันเหล่านี้ก็จะขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศแล้วทำลายชั้นโอโซนชั้นบางลงบางลงบางลงโอโซนจึงกัน UVC ไว้ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีหลุดรั่วมาได้สักปัจจุบันวัดได้ประมาณ 6% ที่รั่วลงถึงที่พื้นโลกจนทุกเต็มรับUVC ไปถึงโลกได้ 6% แล้วตอนนี้นะครับเพราะคุณไปทำร้ายบรรยากาศคุณหวังสล่ำจะรวยนะครับไปตัดไม้ทำลายป่าจนหมดเลยภูเขาโหดร้อนไปหมดแล้วตอนนี้นะครับทำอุตสาหกรรมสร้างควันพิษต่างๆออกไปเยอะแยะหมดเลยเข้าสู่บรรยากาศไปทำลายโอโซนชั้นที่เราปกป้องกัน UVC ไว้มันก็เลยทะลุทะลวงผ่านไปได้ 6% แล้วท่านผู้ฟังตอนนี้นะอีก50 ปีข้างหน้าจะผ่านมาได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามนุษย์ทำอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เยอะนะครับใช้รถยนต์กันเยอะพวกนี้เป็นตัวอย่างงั้นเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันเหล่านี้ด้วยนอกจากโรคร้อนอย่างเดียวก็จะเกิดผลเสียต่อผิวหนังคุณด้วยทำให้คุณแก่เร็วเม็ดไฝฟ้าต่างๆในผิวหนังจะกลายเป็นตัวที่เปลี่ยนไปเป็นตัวที่ร้ายๆจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้อันนี้คือตัวสำคัญเกิดจาก UVC สรุปคือ A นะครับทำให้เราดูเหี่ยวดูแก่ดูหมองB UVB ช่วยทำสร้างวิตามินดีให้เราใช้ประโยชน์กระดูกกระเดี่ยวได้แข็งแรง UVC ทำให้เปลี่ยนแปลงของดีๆในร่างกายเม็ดไฝเม็ดฝ้าสวยๆเท่ๆกลายเป็น เปลี่ยนเป็นมะเร็งได้โดยขอบมันจะเริ่มขรุขระเม็ดขยายใหญ่โตขึ้นเม็ดไฝโตขึ้นเร็ว

0: รุณาไปพบคุณหมอนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงไปดีเป็นร้ายยังไงก็ตามแต่หมอเขาเจอเขาตัดเรียบปัจจุบันใช้พวกเลเซอร์ช่วยก็จะตัดสะดวกนะท่านผู้ฟังไม่ต้องวุ่นวายมากไม่ต้องโดนมีดเฉือนเจาะที่ผิวหนังมากมายนักก็ลองศึกษาดูนะครับ UVA B C เป็นศัตรูตัวร้ายของผิวหนังมนุษย์โดยธรรมชาติเลยนะครับ
1: พูดถึงทั้ง3ตัว A B C ดูจะมีประโยชน์ไอ้ตัว B นะอาจารย
0: ์
1: ไอ้ตัวที่เป็นผู้ร้ายสุดๆคือตัว C ไอ้ตัว C หรือเปล่าอาจารย์ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังอันนี้หนูถามตรงๆ
0: เลยครับใช่เลยครับเพราะฉะนั้นสุดๆคือแม้กระทั่งธรรมชาติเองก็ยังเลือกมัชฌิมาปฏิปทา UVB นี่ครับความคือความถี่มันขนาดกลางๆนะท่านผู้ฟังอยู่ตรงกลางระหว่าง A ที่น้อยกว่า C ที่แรงกว่าตรงกลางนะครับเป็นประโยชน์กับร่างกายเราต้องการใช้มันสร้างวิตามินดีหลักการมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระพุทธองค์สอนมนุษย์คนไทยศาสนาพุทธเราเนี่ยครับเดินสายกลางสิลูกนะเป็นตัวสำคัญมากที่ใช้ได้กับทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นคำพ่อสอนวันนี้มัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางดีกว่านะลูก
1: ๆนะคะอ่ะ A B C นะคะดูเหมือน C ตัวร้ายแรงที่สุดแล้วก็ C ในทุกวันนี้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น
0: 6% แล้วจ้ะ 6% แล้วติดโลกเราได้ทะลุทะลวงผ่านชั้นโอโซนมาได้ 6%
1: นะคะกระตุ้นให้เกิดกระกระตุ้นให้เกิดต้อนะต่างๆมากมายเอาเป็นว่าเดินทางสายกลางอยู่แบบพอด้ามพอดีเนาะอาจารย์แล้วถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็หาร่มหาอะไรป้องกันไปนะคะ
0: ช่วยไปป้องกันไปยากันแดดก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไปทาทั้งร่างกายเลยร่างกายก็ไม่ได้รับ UVB ที่เราต้องการมาสร้างวิตามินดีสิจ้ะงั้นก็จะปล่อยให้มันมาบ้างแหละเอาตรงกลางๆพอด้ามพอดีเหมาะที่สุดทุกอย่างนะครับเรื่องการกินก็เอาพอดีเยอะไปก็อ้วนนะครับเรื่องอารมณ์โหตัวโสมากเกินไปก็ไม่ไหวนะครับเอาอารมณ์ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสซะบ้างก็จะเป็นคนที่น่ารักเหล่านี้เราจะได้ยึดหลักของความพอดีทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
7: ้ถามมาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของผิวหนังกับแสงแดดนะคะโดยเฉพาะแสงแดด A UVA UVB และ UVC นะคะพักเรื่องนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะไปตีกอล์ฟเนี่ยเราจะเจอกับแสงแดดประเภทไหนแต่เรามีวิธีป้องกันเนี่ยคุณผู้ฟังชวนไปออกรอบกันนิดหนึ่ง FM 99ของเรานะชวนนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่สนใจนะจ๊ะไปออกรอบกันนะคะไปออกเขาเรียกว่าอะไรไประเบิดความหมั่นในศึกดวลวงสวิงประจำปีของเรานะ The Charity Golf 2026นะคะสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยนำโดยป้าแป๊ะนะคะยุทธพงศ์วิชัยติดนะคะแล้วก็สีน้ำเงินจะนำโดยอัชพงศ์สีมาหลายคนบอกว่าเอ๊คุ้นๆน้าหางนั่นแหละแต่ก็จะไปปั่นโค้งๆกับลูกกอล์ฟเนี่ยได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันน้าหางนะคะคุณต้นประวีณโปเตนะคะเราจะพบกันนะคะคุณผู้ฟัง29ตุลาคมนี้นะคะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตการเที่ยงตรงนะคะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเรารู้ว่าต่างจังหวัดเนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะคะคุณผู้ฟังไปเห็นแล้วก็อยากจะไปช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมค่ะ092-531-5142นะคะแล้วก็080-919-5365หรือว่าทางเพจของ Facebook FM 99ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะคะไปลัลลี่อัมพวากันนะคะคุณผู้ฟังกลับไปอีกครั้งหนึ่งลัลลี่ประจำปีของเราไปใกล้ๆนะคะมหัศจรรย์อัมพวาคุณผู้ฟังคะเราจะไปหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ไปงานเลี้ยงกันแบบประทับใจ Thailand Only อยากจะแต่งอะไรก็แต่งมานะคะเสื้อคอกระเช้าบ้านเราเรียกว่าเสื้อหมักกระแหล่งนี่แหละนะคะจงกระเบนอะไรก็ว่ามานะคะคุณผู้ฟังพักสบายๆท่ามกลางธรรมชาตินะคะ 28-29 พฤศจิกายนนี้0925315142หรือจะเป็น0809195365จ้ะอ่ะกลับมาเรื่องราวของเราต่อนะคะคุณผู้ฟังมีโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในระบบคืออะไรคะคุณผู้ฟัง022485937เดี๋ยวเราพูดคุยกันด้วยนะเปิดสายพูดคุยกันด้วยแล้วก็อาจารย์หมอก็จะมาตอบคำถามกันด้วยอาจารย์ขากลับมาค่ะ
8: มาแล้วครับคุณฟังครับเบรก2นะครับเราต่อกันได้เลยระหว่างความสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องผิวหนังเป็นเรื่องที่เราแคร์กันมากปัจจุบั

0: นี้ด้วยนะครับโดยยิ่งขนาดหมอผิวหนังเนี่ยร่ำรวยเลยแหละ
1: โอ้สกินแคร์ตัวนี้ใช่
0: เห็นไหมเห็นไหมถ้าเพียงนี้ก็สาขาโรคผิวหนังเนี่ยครับสมัยก่อนนู้นนะนะคนไข้ไม่ได้ไปหาหมอผิวหนังหรอกเพราะมันก็เป็นก็ทายาดูทายานี่ชื่อตามราคายามีเป็นหลอดๆแต่นี้เขาไม่ได้เลยครับทุกอย่างประคบประงมอย่างดีแล้วยิ่งคนอายุไปทำงานซึ่งพอมีสตางค์แล้วก็ให้ผิวหนังสวยหรูนะครับก็ดีแล้วตัวเองอดนอนแยะทางผิวหนังมันหมองก็ไม่รู้ตัวนะครับเอาแต่เข้าหาหมอที่คลินิกสิวเป็นอะไรก็รักษาในการจัดการเรื่องสิวซะถึงพอดีแล้วสิวนี่ครับถ้าไม่เครียดมากอ่ะไม่กังวลมากอ่ะจิตใจดีๆอ่ะมันก็ยุบไปเองตามธรรมชาติของท่านอยู่แล้วละครับฮอร์โมนที่จริงเมื่อชามันเปลี่ยนแปลงนะครับท่าน
1: ใช่อาจารย์รู้ไหมคนเราห่วงผิวหนังกลัวผิวหนังคล้ำกลัวผิวหนังไม่สวย เดี๋ยวนี้นะอาจารย์เขามีขั้นถึงฉีดกันเลยนะฉีดให้ผิวหนังดูดีเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลตลอดเวลา
0: ครับแต่พออายุมากขึ้นท่านจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นกระปุ่มกระป๋ำที่ใบหน้าเนี่ยมองจริงจากตาพวกหมอที่มีศิลปะนี่ครับหน้าคนเราเนี่ยครับใบหน้าท่านฟังมันต้องเรียบเนียนกลมกล่อมกับด้านข้างๆข้างเคียงต่างๆทั้งหมดเข้าสัดเข้าส่วนใบหน้าแต่พวกฉีดเยอะๆเหล่านี้ครับตอนแรกก็ดูเป่งดูปลั่งดีเพราะคุณหมอก็ฉีดจุดที่มันบั๋มๆโป่งๆอะไรค่อยแต่พออายุมากกว่านั้นอีกสักนิดนึงท่านฟังเอ้ยมันจะโชว์มาให้เลยครับไอ้ที่คุณดูเนียนเมื่อตอนสาวๆกว่านี้35 40 45พอเข้าสู่50กว่ามันจะดูเป็นตะปุ่มตะป่ำได้นะเป็นไหลไหลเนื้อกันนะว่ากันเถอะ
1: มันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะอาจารย์
0: มันเป็นคลื่นอะเรียกเป็นคลื่น
1: มันไม่สมดุล
0: พี่นันที่หน้าคนเราครับยังไงก็ต้องเนียนเนียบอายุบ้านเท่าไหร่ก็ต้องเนียนเนียบแค่มีรอยตีนเป็ดตีกามาขวางแต่มันจะไม่เป็นคลื่นคลื่นที่เต่าพูดถึงแต่ผลจากการฉีดนี่ครับจะทำให้มีปัญหาได้คุณไปลองดูสิครับคนอายุวัยกลางคนนะไอ้ที่หน้ามันเป็นคลื่นคลื่นฉีดเยอะทางนั้นนะครับ
1: ค่ะนะโชคดีนะหนูไม่ได้กินเงินหนูหรอกพวกนี้อาจารย์ขอแยกไปที่คำถามของคุณเล็กนิดนึงนะอาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่พูดคุยในวันนี้ดิฉันอายุ72ค่ะคุณหมอสูง155น้ำหนัก54นะคะขออนุญาตถามเกี่ยวกับวัคซีนมูสวัดมีทั้งเชื้อเป็นแล้วก็เชื้อตายเราควรฉีดแบบไหนดีคะอาจารย
0: ์ฉีดเวอร์ชันใหม่เลยครับถ้าฉีดตอนนี้นะท่านฟังกันมันได้ผลดีกว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตัวที่เรียกว่าเป็นมูสวัดเนี่ยมันขึ้นได้ดีกว่าขันอีกแล้วกระเป๋าท่านก็จะแฟบได้เยอะกว่าด้วยนะราคาแพงกว่ากันนะต้องตอบเคยไปสอบสวนราคาด้วยกันว่าประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้อาจารย์ละการก็ปาดเหงื่ออยู่เหมือนกันนะวัคซี
0: น
1: แต่ว่าฉีดไปเถอะค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเป็นแล้วอ่ะมันจะทรมานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันไม่หายหรอกทีจะมันนำคานอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเวอร์ชันใหม่นี่แหละครับท่านฟังผลการสร้างภูมิในร่างกายจะเยอะป้องกันโรคได้ดีกว่าแถมอยู่ได้ยาวกว่าด้วย
1: ลองไป
0: บอกว่ามันอยู่ถ้าทั้งถึงแก่เลยนะทีเดียวเนี่ยครับคุ้มพอคิดราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นแล้วมันไปคูณกับเวลาที่มันจะอยู่กับร่างกายเราได้นานไปถึงแก่แค่ไหนเนี่ยครับมันก็คุ้มนะรวมทั้งการสร้างภูมิที่เยอะกว่าด้วยนะท่านก็บอกที่คุณหมอที่เขาดูแลเอาผมก็เลยเอาเนี่ยครับเตรียมกระเป๋ามาแล้วล่ะ
1: นะคะคือลองไปที่ส่วนราชการเช่นหน่วยงานราชการเช่นสถานสัมภาระอาจจะ2ใบเทา3ใบเทาแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกเอกชนน่ะอาจจะ3 4 5ใบเทาก็ว่ากันไปเนาะนะเดี๋ยวเพิ่งพูดใบเทาเดี๋ยว
0: ตัวบาลบาลตัวไปก็ได้นะเต่าจ๋า
1: ได้
0: ถ้าจะถูกลงเยอะเลยคร
1: ับ ใช่นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนไปปุ๊บดูแลปั๊บอะไรอาจจะหลายใบเทาอยู่นะ
0: ต้อง
1: พูดเป็นใบเทาอาจารย์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตกใจ
0: สรุปคือเอาเวอร์ชันใหม่ครับท่านฟังครับ
1: นะคะขออนุญาตถามคำถามอาจารย์เมื่อวานนี้มีคำถามค้างอยู่2ท่าน6551บอกว่าเวลาเราไว้เล็บนิ้วโป้งยาวๆแล้วค่อยตัดเพื่อป้องกันเล็บขบใต้มุมเล็บจะเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกไหมครับอาจารย์เพราะว่าเข้าใจว่าเนื้อใต้เล็บจะไม่ติดกับตัวเล็บมาถึงเล็บเท้า
0: บางทีมองเห็นดำๆด้วย
1: ใช่
0: มันไม่ได้สกปรกแบบมีเชื้อโรคครับท่านฟังครับเพราะมันถูกอาบน้ำทุกวันก็จะเป็นที่สะสมของฝุ่น แต่คุณไม่ต้องไว้ยาวขนาดที่มันจะเยอะขนาดนั้นหรอกเอาแค่พ้นเนื้อหมดสักนิดนึงขอเพียงแค่มุมอ่ะให้มันยืดไปนิดนึงขอให้ดูว่ามันพ้นไอ้เนื้อโคโค่ที่มันคุมขอบเล็บขอบซ้ายขอบขวาเนี่ยนี่มันขอบแต่ครับมัน
1: ค่ะ
0: เนื้อมันคุณเรามองได้ว่าแค่ไหนคุณปล่อยให้มันยาวแค่พอดีพอดีกับขอบก็ได้อ่ะหรือพ้นออกไปแล้วก็ได้แต่จะยาวสักนิดนึงแล้วตับใบตัวนี้ให้มันวนๆสบายสบายครับเล็มนิดๆเล็มสักหน่อยก็ได้อย่างนั้นนอกก็ดูแลเอานะครับตัวนี้มันพ้นมาแล้วมันไม่กดจนถึงขนาดเกิดเป็นแผลแล้วนิ้วเท้าคุณจะไม่เป็นเล็บขบอีกเลยถึงแก่ถึงเท่าเลยครับสบายใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นดำๆก็ค่อยๆฉีดน้ำล้างตัดใหม่ๆแล้วเล็บมันจะเปิดนะครับก็ล้างหน่อยบางคนก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆต่างๆ
1: แซะๆหน่อยแต่ว่าแนะนำว่าคุณผู้ฟังแช่น้ำสักหน่อยอาบน้ำไปสักพักหนึ่งเล็บสุดท้ายค่อยขัดมันจะออกง่ายนะ
0: ครับแปรงที่วันเก่าๆที่ใช้มานานๆแล้วมันก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งมากแล้วก็ใช้ถูลงไปตั้งขอบๆนะครับมันจะพายฝุ่นนี้ก็รักษาไว้แต่แรกๆอาทิตย์ขัดกันสักทีนึงนะมันหยุดตึ๊ดๆแล้วก็จบละรักษาไปให้แม่มีฝุ่นก็ทำให้ผู้หญิงจะให้สวยก็คือแปรงเก่าๆแปรงที่ฟันเก่าๆที่ใช้แล้วยักไว้สักแปรงหนึ่งอย่าไปทิ้งมาชักถูตรงนี้มันก็เป็นวิธีการที่แบบพูดกับชาวบ้านกันเลยนะเนี่ยใช้การจริงๆมันก็ได้ผลดีครับไม่ต้องน่าเกลียดขนาดมีจุดดำๆนะครับ
1: อืมนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณอารีหรือเปล่าฮะโทรไปที่ไหนไม่ได้คะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่เคลียร์สายแล้ว02-2485937นะคะลองอีกครั้งนึงนะคะ02-2485937ค่ะอ่ะมาที่คำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์อายุ68ปีมีปัญหาลิ้นขบถ้าถูกตัดเว้าเข้าไปแล้วน่ะความไม่รู้ไม่ให้ช่างเล็บตัดเข้าไปปัญหาคือพอยาวหน่อยมันก็แทงเนื้อเจ็บต้องไปตัดทุก20วันเลยสังเกตเล็บหนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมากและโค้งลงด้านข้างน่ะจะทำยังไงดีอาจารย์ผู้หญิงค่ะ
0: ผม
1: บอกไปแล้วนะที่
0: นะตอนนี้ก็มีคอนเซปต์ในการดูแลละช่วงประมาณสัก20วันแรกเนี่ยมันจะไปก็คลายเครื่องมันนิดหน่อยหรือเกิดเป็นเล็บขบตุ่มเล็กๆขึ้นมาเราทนเอาปล่อยให้มันยาวขึ้นไปเรื่อยๆให้มันผ่านพ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันยาวพ้นตรงขอบเล็บไปไหลแล้วนะครับคุณจะพ้นวิธีการเป็นเล็บขบได้เลยอันช่วงนั้นถ้าเกิดเป็นยังก็ซื้อเบตาดีนที่สีน้ำตาลเนี่ยหยอดไว้ก่อนกันไม่ให้ติดเชื้อมากมันได้ไม่เป็นเล็บขบเยอะนะครับปล่อยภาพไปครับยอมให้มันค่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะเล็บเราเนี่ยมันยาว10วันครึ่งมิลเล็บเท้านะมันไม่ยาวเหมือนนิ้วมือนะครับนิ้วมือมันยาว10วันมิล10วันมิลแล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆครับเล็บมันจะยาวไปเรื่อยๆจนถ้ามันพ้นขอบเล็บขอบของมุมที่เล็บเนี่ยครับมันพ้นออกไปแล้วจากนี้ไปก็อยู่ในเซฟโซนนะครับก็คือตัดก็คือเล็มจะแต่งไงก็ได้ไม่ว่ากันเนี่ยมันจะไม่ขวนเนื้อคนอื่นก็แล้วกันนะครับวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ยอมเสียครั้งเดียวประมาณสัก1เดือนแรกให้มันยาวผ่านไปให้ได้ผ่านจุดที่มันจะไปกดขอบเนื้อเราให้ได้ตรงมุมนะครับแล้วมันผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรไปกดมันอีกแล้วก็ไม่เกิดแผลเล็กๆอีกแล้วก็ไม่เกิดตุ่มหนองอีกแล้วจึงไม่เป็นเล็บขบเพราะเหตุนี้เองนะครับ
1: อืมนะคะคุณผู้ฟังหนูไม่เคยเป็นอาจารย์แต่หนูชอบดูเวลาเขาตัดเล็บขบ นะคะว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟัง2752บอกว่าแสงอินฟราเรดกับการอยู่ไฟในอดีตแบบโบราณอาจารย์อันไหนดีกว่ากัน
0: คือแสงอินฟราเรดเนี่ยมันอยู่ไฟตรงช่องระหว่างช่องคลอดอ่ะมันไม่สะดวกไงคุณฟังทางการแพทย์ก็เลยสร้างเป็นเครื่องเป็นโป๊ะไฟขึ้นมาที่วางได้พอดีเลยนะแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยเพราะวางเดี๋ยวจะก็จับเวลาพยาบาลก็จับเวลาไว้กี่นาทีผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมา move โป๊ะออกไปมันช่วยทำให้การคลอดนะครับเนื้อเยื่อตัวนั้นมันยุบบวมได้เร็วมากเลยขอบอกแต่ผลดีมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับยาแทนยืนยาพวกจะยุบบวมมากๆเนี่ยมันมียาพวกนี้ขึ้นมาได้ก็เลยใช้ยาแทนไม่อยากให้ต้องมานอนประคบโคมไฟเหมือนสมัยก่อนนู้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่แผนกสูติกรรมนะครับที่คุณแค่นอนหลังคลอดอ่ะโอ้ใช้โคมไฟทั้งนั้นแหละครับ
1: ไม่มีอยู่ไฟเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะอาจารย์หนูยังท

0: ทันไม่หมายความว่าไม่ได้อยู่ไฟเองแต่เห็นนาอยู่ไฟ
1: ครับครับ
0: นะอาจารย์ก็จะเอาหม้อใหญ่ๆมาต้มไฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาต้มน้ำร้อน
1: คร
0: ับแต่ก็ผสมกันไป
1: สไตล์เดียวกันแต่โบราณก็ใช้เป็นเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ไฟเมื่อเก่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ทำเป็นกระโจมอาจารย์ถ้าเป็นกระโจมแล้วก็เอาหม้อน้ำร้อนมาอยู่ตรงกลาง
1: หลักการคือไม่ให้ความร้อนกับร่างกาย
0: ใช่ไห
1: มแต่ที่โรงพยาบาลก็ใช้วิธีการสร้างโป๊ะมาเลยเล็กๆขนาดถ้ามันหลอดไฟเล็กๆครับเซฟตี้สูงมากป้องกันทุกอย่างรอบละรอบไปเลยพยาบาลให้มาเป็นกล่องกล่องเล็กๆนะครับและหีบมันก็ช่วยเราได้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้สายไฟเสียบนะครับ
0: มีคุณผู้ฟังถามว่าการที่ผิวหนังของเราแบบว่าคือผิวหนังที่เกิดขึ้นแต่ละคนอาจารย์จะสะท้อนสุขภาพภายในได้จริงไหม
1: จริงครับที่เราฟังเมื่อคืนตอนต้นเบรกครับเบรกที่หนึ่งนะส่วนหนึ่งนะตอนนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดหนังแท้ที่เฮลตี้ไม่กระด้างเกินไปหนังกำพร้านี่มันบางนิดเดียวไม่ค่อยมีผลอะไรครับมันก็จะร่อนๆออกไปด้วยสำคัญที่หนังแท้แถมหนังแท้สร้างต่อมที่มันดีๆท่านฟังต่อมที่ไม่อุดตันบ่อยๆต่อมไขมันที่ไม่อุดตันมากก็จะไม่เป็นสิวครับเพราะสิวก็คือต่อมไขมันที่อุดตันมันทำให้เกิดเป็นเม็ดสิวบางทีสิวหัวช้างต่อรู้จักสิวหัวช้างบ้าง
0: หัวใหญ่ๆฝังแน่น
1: นั่นแหละต่อมหนึ่งต่อมครับต่อมไขมันหนึ่งต่อมอุดตันสร้างไขมันแล้วออกมาไม่ได้จากต่อมไม่ได้ก็ตันอยู่ข้างในก็เกิดเป็นสิวหัวช้างครับท่านผู้ฟังแต่ที่ผิวหนังที่ดีๆเฮลตี้เนี่ยโอ้ยต่อมพวกนี้มันแอคทีฟมากเลยครับมันไม่มีการอุดตันหรอกครับมันจะดูแท้สนใจมากแล้วก็ผิวหนังจะดูสดใสนะครับสร้างไขมันออกมาได้พอดีกับร่างกายเราหนังจะได้ไม่แห้งเกินไปเหงื่อก็ออกดีเวลาออกกำลังกายไม่อุดไม่เงียบมากเกินไปจะออกได้สนใจทุกอย่างแล้วแหละนะครับรวมทั้งขนคุณก็จะดูสดใสได้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เปิดเผยผู้จักขนลุกไม่ท่านฟังเวลาจะพูดเรื่องขนลุกให้ฟังว่ามันเกิดขนลุกเพราะอะไรแล้วเราเคยขนลุกปะ
0: เคย
1: ฟังเรื่องผีอ่ะ
0: มันมีศพขนลุกเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอาจารย์หนึ่งขอโทษคุณผู้ฟังมีวันหนึ่งติดไฟแดงแล้วอาจารย์แบบปวดท้องมากนะ
1: โอ้เดี๋ยว
0: อันเนี้ยคนลุกคิดในใจแล้วอีกนิดมันจะถึงอสมทอ่ะติดอยู่ผังเมืองเนี่ยคนลุกขนพองอันนั้นลุกอีกแบบหนึ่งแต่คนลุกอีกแบบหนึ่งคือลุกกลัวผีอาจารย์ฟังเรื่องล่าหลูสยองนั่งคนลุก
1: ใช่ครับใช่เรื่องสายมูเนี่ยก็จะทำให้คนลุกได้บ่อยนะคร
0: ับแล้ว
1: ตามหนาวเย็นอีกอย่าง
0: ตามหนาวเย็นใช่
1: เราไม่หนาวเย็นมากเราไม่ถึงก็คนลุกหรอกครับจะเป็นไปอยู่ในแถวเชียงรายแถวทางเหนือนะยอดดอยอาจจะขนลุกได้เพราะหนาวจัดนะครับ
0: นะคะขนลุกอีกเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเจ้านายเรียกขนลุกขนพองโดนแห่วันนี้โดนแห่อะไรต้นแล้วฟังแต่ขนลุกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไปนะคุณฟังมันจะมีอะไรมาสะต่อมมาสะกิดสักอย่างหนึ่งอ่ะถึงเป็น
1: พอศึกษาทางการแพทย์พบเลยว่าโอ้ขนทุกเส้นนี่มีตัวกำกับมันด้วยเราจะเล่าให้ฟังเป็นไฮไลท์สักสัปดาห์แล้วอันที่มีเวลาสะดวกเล่าให้ฟังนะครับท่านต้องรู้จักขนลุกว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะไปโทษมันเลยเกิดเพราะร่างกายเราเองนะครับเรสปอนต่อกระบวนการกระตุ้นเหล่านี้มากเช่นกลัวผีต้องตอบว่าก็ปวดตึใช่ไหม
0: เป็น
1: คนนะครับจะมีขนลุกได้แต่เราเข้าใจปั๊บเราก็จะเฉยๆกับมันเพราะนี่ก็ธรรมชาติเป็นกระบวนการตามธรรมชาติครับขนลุกเนี่ยหลักการต้องการสร้างให้สร้างความร้อนขึ้นมาร่างกายเราหนาวเกินไปมันเลยขนลุกเพื่อเกิดปุ้นให้เกิดมีความร้อนขึ้นในผิวหนังจะได้ไม่หนาวจัดเกินไปนักนะครับ
0: นะคะค่า SPF กับค่า PA ในครีมกันแดดมันต่างกันไหมคะอาจารย์แล้วก็คนทำงานในสำนักงานในออฟฟิศเนี่ยควรจะเลือกค่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีคะ
1: อันนี้คำถามที่ดีเลยครับยาครีมกันแดดที่ดีๆยี่ห้อดีๆเขาผสมมาตามสัดส่วนบางขายในเมืองไทยก็จะมีสัดส่วนเขาเฉพาะนะครับ PA บวกเนี่ยกี่บวกก็ตามแต่บวกมากก็จะมีความเข้มข้นสูงใช้ในการป้องกัน UV ชนิด A นั้น PA มันจำง่ายๆจำได้คือ PA มีตัว A อยู่ด้วยเนี่ยไอ้ส่วนนี้ครับส่วนที่กัน UV A ที่ทำให้ผิวหนังเราหมองแก่โซมนะครับUVB ก็คือตัวที่กันไม่ให้เกิดวิตามินดีนะครับป้องกัน UV ชนิด B วิตามินดีก็จะสร้างไม่มากเท่าไหร่ซึ่งทาพวกนี้นะครับคือตัวที่พวกหมอเรากังวลล่ะเพราะคุณทา UV มันมีส่วนผสม UVB ด้วยก็จะกันไม่ให้แดดมาโดนผิวหนังคุณ

0: 50เลยเพราะผมอยู่ที่กลางสนาม4ชั่วโมงขึ้นถึง5ชั่วโมงเล่นกอล์ฟ18หลุมเนี่ยครับก็นานพอสมควรนะแค่มีร่มใบคันเดียวที่ก็ป้องกันตัวเองนะก็ทาแล้วกันแดดช่วยก็ทาแค่ตรงนั้นครับผมไม่เคยทาเรื่องอื่นเลยนะครับเด็กก็คือเล่นกอล์ฟทาเรื่องพ่อทั้งลูกทาแล้วกันพร้อมกันนั่นแหละครับ
1: เห็นหน้าลอยมาจากกายนะแขนหน้าเนี่ยโอ้โหขาวออกมาเลยก็คือกันไว้เลยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่คุณผู้ฟังอาจารย์8391นะคะน่าจะได้อยู่นะคะบอกว่าอายุ43ไม่แน่ใจว่าถามอาจารย์มานะคะอายุ43เป็นผู้หญิงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเล่นบอดี้คอมแบทไหมแล้วมีอาการเจ็บแฮมสตริงขาขวาด้านหลังมาเดือนกว่าแล้วก็เดินปกตินะคะแต่พอยกขาพับไปข้างหลังมันเจ็บแบบแป๊บๆแบบนี้สามารถหายเองได้ไหมคะหรือว่าต้องหาหมอทายาแล้วก็ไม่หายค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยต้องทำไงดีคะคุณหมอ
0: หลังคนนี้คงเกิดจากการที่เล่นบริคอมแบทนั่นแหละครับเพราะว่าแฮมสตริงด้านหลังขาเนี่ยแฮมสตริงขาเนี่ยอยู่ต้นด้านหลังต้นขานะท่านฝั่งด้านหลังนะครับถ้าด้านหน้าที่ว่าควอดริเซปด้านหน้าเป็นกล้ามเนื้อสี่มัดแต่ถ้าต้นขาด้านหลังเรียกว่าแฮมสตริงนะครับมีจุดเกาะที่ใกล้ๆสะโพกจุดเกาะตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นเมื่อคุณยกขาสูงๆเท่านั้นนะที่มันจะกระตุกกล้ามเนื้อแฮมสตริงปึกปึกปึกปึกตลอดจนถ้าเกิดอักเสบขึ้นได้กล้ามเนื้อมัดนี้ใหญ่มากครับอักเสบยากมากธรรมชาติสร้างไว้ทนทานโคตรทนเลยครับขอโทษทนมากมากกว่านั้นครับ
1: ซุปเปอร์ทนซุปเปอร์ทน
0: แต่เวลากระตาเด็กที่มันถูกเราทำเกินไปกระตุกมันแรงเกินไปใช้งานเร็วเกินไปรีบด่วนฉุกเฉินจิบจิบจับจับหรือว่ายกขาขึ้นสูงเกินไปนะครับพวกเทควันโดพวกนั้นจะมีปัญหาโรคพวกนี้เยอะมากเลยแล้วมันจะหายยากมากถ้ากรณีของแฮมสตริงอักเสบนะครับที่ผมเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตัวเองนะครับให้หมอรักษาเลยเพราะคุณปล่อยให้มันเป็นหายเองมันแทบจะไม่หายเอาเลยนะสองเดือนสามเดือนผ่านไปก็ไม่หายสักทีเพราะธรรมชาติมันเกิดขึ้นเพราะมันล้ำแดงเกินไปเรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งโอเวอร์มากมากเกินไปร่างกายทนไม่ได้นี่เกิดจากการเจ็บปวดขึ้นได้ฉะนั้นใช้ช่วยโดยการใช้ให้หมอช่วยครับยาช่วยใช้กายภาพบัตรช่วยด้วยครบสูตรไปเลยจะได้หายเร็วหน่อยอย่างน้อยก็3สัปดาห์ถึงจะหายได้นะครับแต่ขอให้ถ้าตกจบโรคนี้นะถ้าถามผมตรงๆผมก็บอกว่าหาหมอดีกว่าเพราะว่ามันไม่หายเองง่ายๆหรอกครับมันสุดๆมันสร้างเกิดการเจ็บปวดจากความแค้นที่เราใช้มันเยอะเกินไปนะครับ
1: จ
0: ะเอาคืนเรานะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับพรุ่งนี้ไฮไลท์นะครับเอาเรื่องอะไรดีเนาะพรุ่งนี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วล่ะนึกออกได้ละแต่พูดนี่ฟังนะครับส่วนคนลุกนั้นไว้พูดหลังนะครับท่านผู้ฟัง
1: ได้นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาเขมุกแล้วตอนน้อยค่ะลาไปพร้อมๆกันนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่า

0: ื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวาไรตี้ทาวเวลพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
6: ครับผม
5: วันนี้เรามาถ้าพูดถึงถ้าเกิดวันเป็นวันพุธที่เป็นวันเกิดก็จะเป็นอีกแบบด้วยนะ
6: ใช่
5: เพราะว่ามันจะมีหลายมิติมากคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธ
6: ใช่
5: คนอื่นวันอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่บังเอิญผมรู้เพราะว่าผมเป็นคนเกิดวันพุธ
6: เอาเหมือนกัน
5: ครับ
6: เราเหมือนกัน
5: อ๋อ
6: นี่พุธอะไรพุธเช้าพุธเย็น
5: พุธกลางวันพุธเช้าพุธเย็นไม่เคยได้ยินไม่ได้พุธกลางวันพุธกลางคืนพุธกลางวัน
6: อ๋อเหมือนกัน
5: ฮะ
6: พวกหากิน
5: ครับ
6: พวกกลางวันพวกตั้งใจทำงานนี่แหละถึงมาต้องมาจัดนี่แหละ
5: ครับแล้วก็เกิดปีเมียอีกด้วย
6: เออเมียนี่
5: คือต้องทำมาหากินแล้วก็ต้องวิ่งอย่าหยุดนะ
6: เป็นคาแรคเตอร์ของคนปีนี้นะ
5: ครับ
6: ก็คือกลายเป็นขยันทำงานหากินวิ่งอย่าหยุด
5: ดวงผมนี่ถ้าเอาตามที่หมอดูว่านะอย่าไปคาดหวังจะมีรายได้จากซื้อลอตเตอรี่นะรางวัลใหญ่ไม่มี
6: เอาตายแล้วทำไมดวงเราเหมือนกันขนาดนี
5: ้ต้องทำงานอย่างเดียว
6: ดวงเราก็เหมือนกันขนาด
5: ถึงจะมีตัง
6: เกิดมาซื้อหวยถูกครั้งเดียวอ่ะ
5: ครับ
6: โอ้โหซื้อเยอะมากไม่ซื้อไปเยอะมาก
5: อ
6: ันนี้ก็แต่ว่าเอ้ยหวยนี่เป็นหวยนี่ได้ไปอ่านงานวิจัยเรื่องหวยนะ
5: ครับ
6: เศรษฐศาสตร์หวยนี่เขาเป็นอีกแบบนึงนะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกลายเป็นปัจจัยความสุขคุณเม่ง
5: อ๋อ
6: เป็นความบันเทิง
5: ความเป็นความหวัง
6: คนเล่นหวยไม่ได้เล่นเพราะอยากได้เงินอย่างเดียวแต่แลกมาซึ่งความลุ้นด้วยแลกมาซึ่งความหวังและความบันเทิงในความจันลงใจ
5: แบบไม่เล่นก็จะดีกว่าในมุมผมนะแต่ถ้าเล่นแล้วถ้าเล่นแต่พอดีมันก็จะช่วยในเรื่องของการบำบัดใช่ไหมสร้างความสุขให้กับการมีชีวิต
6: สร้างความหวัง
5: สร้างความหวัง
6: ใช่สร้างความหวังนะครับในงานวิจัยเป็นแบบนี้คุณเหม่ง
5: แต่ถ้ามันน่ามืดงมงายเข้ากั้นผีพนันก็อีกเรื่องแล้วนะ
6: ก็อาจจะคือเขาบอกว่าอย่างนี้บางทีมันมีงานวิจัยนะอันนี้เล่าเชิงจิตวิทยาให้ฟังนิดนึงนะอ
5: ัน
6: นี้อาจจะเป็นแบบวิจัยเชิงจิตวิทยานิดหน่อยเขามีการทดลองหนึ่งมีให้หนูเดี๋ยวคุณเหม่งลองทายไปกับผมนะให้หนูมาว่ายน้ำในหลอดทดลองหนูอันนี้อาจจะฟังดูต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ทำ
5: วิทยาศาสตร์นิดนึง
6: ผมไม่ได้ทำนะ
5: อ
6: ันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำกันมาอาจจะดูทรมานสัตว์นะแต่ว่าให้ท่าน
5: ข้ามไป
6: เดี๋ยวโอ้โหดูเดี๋ยวหน่วยงานรักสัตว์มา
5: ไม่หมายถึงว่าพูดได้แต่ว่าไม่ต้องไปออกตัว
6: เราไม่ได้ทำ
5: เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้สัตว์อยู่แล้ว
6: ใช้สัตว์อยู่แล้วถ้าเป็นหนูมีหนูสองประเภท
5: ครับ
6: หนูเขาเอาหนูป่าที่อยู่ในป่าซึ่งว่ายน้ำได
5: ้
6: กับหนูในห้องทดลองหนูขาวๆอ
5: ่
6: ะเอามาใส่ในอ่างแล้วก็ให้มันว่ายน้ำคุณเม่งทายหนูตัวไหนจะว่ายแล้วจมว่ายจนหมดแรงแล้วจมน้ำก่อน
5: เอาอีกทีได้ไหม
6: มีหนูป่า
5: ครับ
6: หนึ่งตัวแต่หนูในห้องทดลองหนูขาวๆหนึ่งตัวเอาใส่ในน้ำแล้วให้มันว่ายน้ำจนหมดแรงแล้วหนูตัวไหนจะจมน้ำก่อนว่ายจนไม่ว่ายไม่ไหวอ่ะ
5: หนูในห้องทดลองสิ
6: น่าจะจมก่อน
5: ใช่
6: เพราะหนูป่ามันต้องแจ๋วใช่
5: มันต้องแหมมัน
6: ดึด
5: มันดูแลตัวเองมาตั้งนาน
6: ใช่ป่ะ
5: ไม่มีใครดูแล
6: ใช่ป่ะมันช่วยเหลือตัวเองได้

0: มันต้องอึดกว่าผิด
1: อ้าว
0: การทดลองนี้พบว่าหนูจากป่าจมน้ำก่อนครับ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่เคยว่ายน้ำแบบนี
1: ้แต่หนูในห้องทดลอง
0: ไม่อันนี้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แบบนี้หนูป่าจมน้ำก่อนเพราะว่าในการว่ายน้ำในป่าของมันอ่ะมันว่ายไปมันจะมีจุดจบ
1: อ๋อเห็นฟัง
0: มันจะมีกิ่งไม้ว่ายไปเห็นฟัง
1: อ๋อไม่เหนื่อยชีวิตตัวเอง
0: มันมีสัญชาตญาณว่าม
1: ันลงน้ำเพราะว่ามันเห็นว่ามีโอกาสรอดเห็นฟังอยู่ไกล
0: มันเห็นฟังอยู่ไกลกลายเป็นแบบว่าหนูอ่ะหนูที่เป็นในหนูป่าจมน้ำก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่เห็นฟัง
1: อารมณ์เดียวกับซื้อหวย
0: เดี๋ยวย้อนกลับเข้ามาการทดลองนี้ยังมีต่อเนื่องอยู
2: ่ครับครับ
0: การทดลองนี้ยังมีต่อเนื่องอยู่ในขณะอันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะว่าถ้ามองไม่เห็นฝั่งอ่ะคนจะหมดความหวังมองไม่เห็นฝั่งจะหมดความหวังซึ่งเดี๋ยวมันจะโยงไปเรื่องหวยนะไม่น่าเชื่อนะเห็นป่ะเรื่องหนู
1: ผมว่าจะต้องเรื่องเที่ยวแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรเราเรื่องนี้ไปก่อนอีกนิดนึงได้แต่แล้วก็มีการทดลองใหม่ก็คือเพิ่มเติมโยนลงไปปุ๊บแล้วพอมันจะจมอ่ะมันจะจมอ่ะให้เอากระชอนไปยกมันขึ้นนึกกระชอนปลาออกนะยกมันขึ้นแล้วก็พอมันได้พักสักพักนึงปล่อยมันว่ายต่อแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่เชื่อก็นะไม่เชื่อก็แบบว่าไม่แบบเป็นเรื่องแปลกมากหนูกับว่ายน้ำได้อึดขึ้นเยอะเลย
1: อ
0: ีกเยอะมากเลย
1: ฮะ
0: ข้อสรุปเป็นแบบนี้สรุปคล้ายๆคนเลยทางจิตวิทยาเวลาว่ายถ้ามีความรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสจะถึงอ่ะมันยังอาจจะรอดอ่ะเราจะมีแรงว่ายอีกแปลกนะหนูตัวเดียวกันหนูแบบเดียวกันคือว่ายอยู่หมดแรงแล้วเอากระชอนไปรับไว้แป๊บนึงแล้วปล่อยไปใหม่ไหว้ได้อีกแล้วถ้าพักนึงพอจะจบไหว้คือยืดระยะเวลาของความเหนื่อยล้าออกไปได้อีกก็คือใช้ให้ความหวังไงกระชอนคือความหวังว่าจะรอดชีวิตการจะรอดชีวิตกลายเป็นว่าไหว้ได้ยาวนานมากขึ้นกว่าครั้งแรกเยอะเลยบทสรุปนี้เป็นบทสรุปแบบนี้คร
1: ับ
0: กลับมาเรื่องหวยเลยเราจะซื้อเราจะถูกมันจะถูกน้อย
1: ๆ
0: นั่นน่ะคือการยึดความหวัง
1: มันต้องถูกเลยนะแต่ว่าหมายความว่าต้องถูกเลยนะ
0: ถ้าคุณไม่ถูกเลยคุณจะเป็นหนูพวกแรกหนูป่าคุณจะเลิกไปเลยแต่มันเผอิญว่าคุณซื้อเยอะไง
1: ครับ
0: คุณก็จะถูกเลขท้ายถูก2ตัวถูกเฉียดนี่ก็เกี่ยวนะคุณเหม่งพอคุณเหมือนคุณเหม่งได้กระชอนอุ๊ยมันแตะอ่ะอุ๊ยมันจะโดนแล้ว
1: มีหน้าล่ะแม่
0: เราออกไม่ได้
1: เลิกไม่ได้เพราะว่าถูกเล็กถูกน้อย
0: ถูกเล็กถูกน้อยถูกติดถูกเนี่ยมันเป็นกลเค้าเรียกว่าเป็นกลไกของสมองคุณเหม่งเขาไม่ได้ติดหวยไม่ใช่พฤติกรรมนะ
1: ฮะ
0: พี่ๆที่ติดหวยอยู่นั่นคือความต้องการของสมองคุณน่ะถูกบำบัดด้วยการถูกกระชอนน่ะ
1: ไอ้คนที่ไม่ถูกเลยทำไงล่ะ
0: คนที่ถูกเลยก็จะตายเลิกไปไงแต่คนที่แต่กระชอนมันเยอะมากนะคุณเหม่งลองดูดิเลขท้าย2ตัวเยอะมั้ยอ่ะเลขท้าย3ตัวเยอะไหมอ่ะเลขหน้าเลขหลังเยอะไหมอ่ะเยอะครับคุณเหม่งครับนี่แหละกระชอนน่ะมันช่วยสิ่งนี้อยู่อันนี้เราพูดเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกท่านต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งกินเวลาไปประมาณ7นาทีแล้ว
1: ทั้งบนทั้งล่างพอแล้วเรื่องหวย
0: เรื่องหวยประมาณนี้ท่านที่เล่นอยู่ก็ใช้วิจารณญาณละกัน
1: ครับ
0: เอ้ยเรากลับมาถึงเรื่องไหนเนี่ย
1: ก็เป็นความหวังอ่ะทุกสองสัปดาห์ก
0: ็ไม่ได้ยังไม่จบเดี๋ยว
1: กลับมาเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องของท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลที่ถือว่าเป็นเทศกาลที่
0: โอ้ยคุณเมง
1: อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกินแล้วตัวเบาๆ
0: ทฤษฎีเดียวกัน
1: ฮะ
0: เอามาโยงเทศกาลนี้ได้ด้วย
1: โอ้
0: ทฤษฎีเดียวกันเลยนะคุณเมงนะ
1: เติมบุญเติมเจนี่เหรอ
0: ใช่ทฤษฎีเดียวกันเลยก็คือการมีอะไรมากระตุ้นงั้นกลายเป็นว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยเราจะไม่ซบเซาคุณเหม่งถ้าเรามีกระชอนมาเรื่อย
1: ๆ
0: มีกระชอนมาเรื่อยๆประเทศไทยโชคดีมากคุณเหม่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกระชอนทุกเดือนนี่แหละคือสาเหตุที่ผมคิด
1: ถึงหวยออกทุกครึ่งเดือนน่ะเหรอ
0: ถูกต้องประเทศไทยวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีกระชอนทุกเดือน
1: แล้วไอ้ประเทศที่หวยออกทุกวันน่ะเห็นเคยได้ยินอยู่มีอยู่นะ
0: นี่เลยก็ยิ่งหนักเลยอ่ะเราต้องทำยังไง
1: กำลังใจมาทุกวันเลย
0: เราต้องทำการท่องเที่ยวให้เหมือนกระชอนที่มาช่วยผู้ประกอบการทุกเดือน
1: ครับ
0: นั่นคือเหตุแต่ว่าข้อดีของประเทศไทยก็คือ
1: กิจกรรมท่องเที่ยว
0: นี่เลย
1: ส่งเสริมท่องเที่ยว
0: มันกลับไปเป็นเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเบื้องต้นเหมือนแบบเป็นเรื่อง psychology นะ
1: อารมณ์เดียวกับพวกเงินเดือนป่ะ
0: ถูกต้อง
1: มีเงินเดือนเข้าทุกเดือน
0: ถูกต้อง
1: โอ้
0: ทุกเมงจริงๆมีเงินเดือนเข้าทุกๆครึ่งเดือนยิ่งดีนะ
1: ฮะ
0: ยิ่งกระตุ้นมากกว่าอีก
1: ไม่ดีผมเคยเข้าทุกครึ่งเดือนแล้ว
0: หมด
1: แต่ไม่เงินมันแบบน้อยไปหน่อยอ่ะมันมีฟีลลิ่งแบบอารมณ์ประมาณว่าทำรายวันอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: คุณเมงพวกรายวันน่ะเขารับครึ่งเดือน
1: ครับ
0: เขาจะมีรับแบบโรงงานน่ะเขามีรับครึ่งเดือนนะก็มีอะไรอย่างนั้นนะอ่ะ เราขอเล่าเรื่องนี้นะอาจจะโยงไปอีกนิดนึงโยงไปอีกนิดนึงนอกเรื่องไปนิดหน่อยแต่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการน่ะไม่มีเงินหมุน
1: ครับ
0: ผมได้รับเคล็ดลับนี้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านทำฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ
1: ่
0: ท่านบริหารฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ผู้ประกอบการขายดีมากเลยคุณเม่งแต่ท่านก็ไปเดินสำรวจดูไปเดินสำรวจฟาสต์ฟู้ดแล้วก็พบว่าทำไมของมันน้อยลงวะทำไมอาหารมันดูมันไม่เต็ม
1: เงินสดหมุนเวียน
0: เงินสดมันไม่มี
1: ที่เอามาใช้จ่ายเนี่ย
0: โอ้โหผู้ประกอบไปถามพอไปดิ๊กจริงๆโอ้โหขายดีแต่เวลาได้มาเป็นคูปองเอาคูปองไปขึ้นเงินยังไม่เข้าบัญชีเพราะเดี๋ยวเคลียร์ทุกๆ15วัน
1: โดนเครดิตแต่เวลาจ่ายเนี่ยจ
0: ่ายสด
1: แต่ของสดเครดิตเข้าไป
0: เลยเจอเครดิตเข้าไปต้องแก้เลยนะคุณแม่ทำไงว่าต้องเคลียร์ทุกวันเคลียร์ทุกวันเพราะนั้นโครงการที่สำเร็จอ่ะจะเป็นแบบนี้หมดเลยเห็นป่ะโครงการคนละครึ่งเคลียร์ยอดเลยเคลียร์ยอดเลยผู้ประกอบการอยากได้เงินสดเนี่ยแบบเดียวกันเลยผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็อยากได้กระชอนนี่แหละมันได้เดียวกันเห็นป่ะกระชอนที่มาช่วยทุกๆเดือนประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากครับเพราะเรามีเทศกาลทุกเดือน
1: ครับ
0: เราก็จะมีพลวัตเขาเรียกว่าการหมุนเวียนของเทศกาลที่เดี๋ยวก็เข้าฤดูฝนก็มีงานโน้นงานนี้เข้าฤดูหนาวมีงานฤดูหนาวเข้าตรุษจีนมีงานตรุษจีนนี่คือเหตุผลที่กิจกรรมทางการตลาดทางการท่องเที่ยวต้องเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็โยงมาที่เรากำลังจะพูดถึงเลย
1: คร
0: ับเทศกาลกินเจก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: คุณเม่งก็เริ่มกินกันแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: และตลาดคุณเม่งปกติผักอะราคานึงอะเทศกาลนี้ผักเป็นไงผักแพง
1: โอ้ยมันแพงตั้งแต่ก่อนกินเจอีกเพราะน้ำมันท่วม
0: ถูก
1: ฮะ
0: ตอนนี้ก็สองเด้งเลยแต่ไม่เป็นไรเราช่วยกันเพราะชาวสวนเขาของน้อยดีมาสปายมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วช่วยกันกินเจได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้กินผัก พูดจริงทางฟังชั่นแนล 100% ได้กินผักครับ
1: ดีต่อร่างกาย
0: ดีต่อร่างกาย
1: วิตามินจากผัก
0: อยากกินแป้งเยอะนะผักนะคุณจะซัดแป้งตามเข้าไปด้วย
1: มันจะเจอพวกอาหารปรุงแต่งเกลือ
0: แ
1: ป้งแล้วก็น้ำมัน
0: คุณต้องดูดีๆนะน้ำมันแป้งไม่ดีน
1: ้
0: ำมันแป้งนี่กินมากไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันมีความจำเป็นแต่ต้องกินให้น้อยน้ำมันแป้งโพเดียมเนี่ยคุณต้องระวังในหน้าเจแต่ผักดีแน่นอนเต้าหู้ถั่วเหลืองดีแน่นอนโปรตีนเกษตรดีแน่นอนทานได้ไม
1: ่
0: มีปัญหาได้โปรตีนจากสารอาหารแล้วต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ไม่สบายระยะเรื้อรังอ่ะก็อาจจะกินไม่ได้ยาวก็ต้องระวังฟังชั่นแนลคุณได้กินผักได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเพิ่มนิดหน่อยอีโมชั่นแนลล้วนๆกินเจพูดจริง
1: ครับ
0: บุญความเชื่อเรื่องบุญโอ้โหคุณเม่งแต่
1: เดี๋ยวยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันว่าบุญมีจริงกับบาปมีจริงหรือเปล่า
0: แต่ร่างกายดีแน่ๆ
1: แต่เป็นความเชื
0: ่อร่างกายที่ดีขึ้น
1: แต่ใจอะได้แล้ว
0: จิตใจดีขึ้นนะความเชื่อ
1: ร่างกายได้แล้วจิตใจได้แล้ว
0: จิตใจได้แล้วมันจะส่งผลแน่นอนมันกลับมาจิตวิทยาของเราเลยมันจะส่งฮอร์โมนที่ดีออกมาคุณเม่ง
1: ครับ
0: กินฮอร์โมนที่ดีออกมาถอยกลับไปประเพณีกินเจเริ่มต้นยังไงเจียชายเริ่มต้นที่กระทู้นุ่น
1: ครับ
0: ผมเคยไปศาลเจ้านี้
1: กระทู้ที่
0: ภูเก็ตครับเจียชายภูเก็ตแล้วกันนะอาจจะมาพร้อมๆกันแต่ว่าผมเอาว่าที่ภูเก็ตก็คือมีคณะงิ้ว
1: ครับ
0: เขาแบบว่ามาเล่นงิ้วคณะงิ้วนี่ก็มันจะล่องมาเรื่อยๆล่องไปตามที่ต่างๆเนาะปรากฏว่ามาช่วงนั้นน่ะป่วยป่วยไม่สบายกระสอบกระแสก็มันเป็นหน้าฝนของภูเก็ตด้วยอ่ะก็คงเป็นไข้เป็นอะไรกันอ่ะเรื้อรังอ่ะแล้วเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้างั้นต้องถือศีลแล้วก็ลองเอาประเพณีการกินเจี๋ยชายอ่ะมาใช
1: ้เลิกทักษะสัตว์ชีวิต
0: พักเนื้อสัตว์บ้าง
1: มาทานอาหารที่มันเป็นมังสวิรัตไม่รบกวนเบียดเบียนชีวิตใคร
0: กลายเป็นกินเจกลายเป็นกินเจแล้วก็หายจากโรคก็เลยเชื่อว่าโอ้เทพบันดาลก็คงมาพร้อมกับสองเรื่องเนาะธาตุการบริหารธาตุก็คงดีขึ้นสองก็คือจิตใจสบายรู้สึกแล้วมันก็เบาลงก็คือร่างกายมันทำงานน้อยลงย่อยอาหารง่ายขึ้นเจียฉ่ายเนาะกินผักมันก็ย่อยง่ายไฟเบอร์เยอะ
1: ก็ใจเป็นกายนายเป็นบ่าวใจดีซะอย่าง
0: เนี่ยก็เลยกลายเป็น
1: ร่างกายก็ดีไปด้วย
0: กลายเป็นความเชื่อต่อเนื่องกันมา
1: ครับ
0: กลายเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของภูเก็ตและภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นชาวจีนพ้นทะเล
1: เดี๋ยวนี้ทุกจังหวัดเลยนะ
0: ใช่
1: บางที่เขาก็บอกว่ามาจากหนังกำลังภายใน
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: เออเป็นมาไงอ่ะอันนี้ไม่เคยได้ยิน
1: นี่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วนะคือการกินเจนะมีหนังในหนังจีนกำลังภายในในที่เขาทำฉายไปทั่วทั้งเอเชียที่ผลิตโดยฮ่องกงนี่แหละนะครับก็เป็นหนังยุคที่หลิวเต้าหัวยังนมอะไรพวกนี้เนี่ยเออมีเรื่องหลงจีนแม่ชีที่กินเจกัน
0: อ๋อ ข้าใจไม่ได้
1: แต่ว่า
0: สวิรัต
1: แต่จีนแท้ๆเนี่ยหมายถึงว่าในฮ่องกงไม่มีนะ
0: ไม่ม
1: ีไม่มีนะจีนแบบยิ่งใหญ่ไม่มีไม่มี
0: ใช่เน
1: ี่
0: ยคนก็กลายเลย
1: จีนทั้งโลก
0: ไม่มี
1: ไม่มีมีที่ในประเทศไทยที่เดียว
0: จีนประเทศไทยมีกินเจ
1: นี่เดียว
0: กลับมาเรื่องหนู
1: ครับ
0: ที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เบื้องต้นเลยนี่คือกระชอนอีกกระชอนนึงที่มาช่วยให้ลมหายใจของการทำการท่องเที่ยวอ่ะคุณเมงต้องยอมรับเลยหน้านี้หน้าลมภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยว
1: เดี๋ยวนี้เขากินกันทั้งประเทศแล้ว
0: หมายว่าแต่ว่าภาคใต้อ่ะหน้าลมเนี่ยหน้าตุลา
1: ครับ
0: กันยาตุลานี่เป็นหน้าลมเรารู้เลยฝน8แดด4เนี่ยโอ้โหยังตก
1: ฮะ
0: และกำลังจะตกมากตกเยอะอ่ะ
1: กำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
0: มากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำเนาะจนกว่าจะซาลงไปอ่ะ
1: จนพอถึงสิ้นปีนี่แหละ
0: ใช่ใช่จนกว่าจะไฮซีซั่นสิ้นปีอ
1: ่
0: ะฝนเนี่ยช่วงนี้ฝนเยอะมากลายเป็นคนลงไปเจียฉ่ายกันก็คือลงไปกินเจลงไปทำพิธีกรรมทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องmindfulก็คือเรื่องของจิตใจอ่
1: ะ
0: เนี่ยกลายเป็นจุดขายขึ้นมาโรงแรมเต็ม
1: ครับ
0: ภูเก็ตผมเคยอยู่ในเหตุการณ
1: ์ผมว่าเผลอๆนะไปถามจีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่บอกไม่มีครับในจีนที่ในประเทศไทยมีเหรอเผลอๆจีนแผ่นดินใหญ่อยากมาเที่ยวกินเจที่ประเทศไทยด้วยนะ
0: จะพูดเรื่องนี
1: ้ฮะ
0: เขามาเที่ยวกันเรื่องนี้เลยครับ
1: โอ
0: ้เขามาเจียฉ่ายกัน
1: เ
0: หม่งเพราะว่า
1: แล้วก็มาดูโชว์แทงทะลุแก้ม
0: ด้วย
1: นี่ไง
0: แต่เจ้า
1: ก็
0: ค่อยมาผมก็อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะวิเคราะห์เองไม่ใช่ไม่ได้มีใครช่วยวิเคราะห์นะ
1: มาดูโชว์เย็บแผ่นตะปู
0: คุณหมิงดูไหมอ่ะผมยังดู
1: ดู
0: แล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ไปหนึ่งมาเจียมาเจียก็คือมากินของกินก็อร่อยคือเจภูเก็ตนี่กินโอ้โหเลิศเลยใครชอบผักนี่และฟรี
1: ครับ
0: คุณหมิงมันฟรีแบบบริจาคอ่ะ
1: จังหวัดอื่นก็ไม่เลยนะกินเจอ่ะ
0: ก็มากันทั่วทุกสารทิศอ่ะ
1: ครับแต่ว่าที่ภูเก็ตแถวๆพังงากระบี่มันจะมีโชว์อลังการหน่อย
0: คราวนี้สันเจ้าพอไปสันเจ้าปุ๊บสันเจ้าก็จะแข่งกันเรื่องเมนู
1: ครับ
0: แข่งกันเรื่องบุญก็กินฟรีไหว้พระทำบุญเงินไปยังไงเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจคือกินข้าวฟรีแล้วคุณเหม่งจะไม่ทำบุญเหร
1: อ
0: ต้องให้ไหว้เจ้าเอาโชคลาภขอโชคลาภประทานพรปึ๊บไหว้พระทำละจิตใจให้สบายออกจากศาลเจ้ามาท้องอิ่มใจสบายไปไหนต่อในศาลเจ้ายังไม่จบมีแต่ละวัดแต่ละศาลเจ้ามีวันที่องค์แต่ละองค์จะมาลง
1: องค์เทพเจ้า
0: องค์เทพพระเจ้าจะมาลง
1: อิ่มมั่ง
0: เจ้าแม่
1: ทั้งหลายโลกซิล
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ปู่เจ้าแม่เจ้าย่าทั้งหลาย
0: เต็มไปหมดนะ
1: เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ถูก
0: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็จะลงมาที่เรียกว่าคนทรงคนที่รับร่างถูกป่ะแล้วก็คนที่รับร่างนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเขาบนไว้บ้างเขาขอไว้บ้างถ้าได้สิ่งที่เขาสำเร็จเขาจะมาทำแบบนี้เขาจะมาบวชตัวเป็นเขาเรียกผมก็จำชื่อภาษาจีนไม่ได้เป็นคนที่ทรมานอ่ะ
1: อ๋อเป็นคนที่
0: รับเขาเรียกว่าเหมือนกับทำสิ่งนี้เพื่อทดแทนแบบว่า
1: เหมือนเป็นลูกศิษย์อารมณ์ประมาณลูกศิษย
0: ์
1: ลูกศิษย์สาวก
0: เป็นเหมือนม้าเครื่องม้าใช่ไห
1: ม
0: ม้าเจ็กอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมขอโทษนะจำชื่อไม่ได้ครับเป็นม้ารับใช้อ่ะ
1: ครับ
0: นั้นก็เขาจะมีความเชื่อของการบำเพ็ญเพียรมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะก็จะมาแทงเหยียบตะปูแทงแก้มทะลุแก้มอะไรกันไป
1: ไอ้ที่วิ่งลุยฟืนไอ้ลุยไฟ
0: ดู
1: ขาดแดงๆก็ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอภินิหารเนาะเป็นการแสดงเขาอิทธิฤทธิ์และการอิทธิฤทธิ์ของแต่ละความเชื่อละกันเราไม่ลบหลู
1: ่
0: เราก็ดูคนดูคิดผมว่าคิดไม่ต่างจากผมกินเสร็จทำบุญเสร็จจิตใจสบายดูโชว์
1: อ
0: ่ะนี่คือโชว์ประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: จะเป็นโชว์ของความเชื่อนะไม่ได้ดูโชว์ไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ดูแบบคุณเหม่งใจเต้นไหมคุณเหม่งเห็นครั้งแรกอ่ะ
1: โอ้ย
0: โอ้โหผมไม
1: ่เลือดนะ
0: โอ้โห
1: เลือดไหลจริงนะ
0: ใช่ผมแบบไม่เจ็บหรอ
1: ครับ
0: ไม่เจ็บหรอ
1: เดินเหยียบบนตะปูแผ่นตะปู
0: ไม่เจ็บหรอลุยไฟไม่ร้อนเหรอถูกปะก็มีเทคนิคกันไปว่ากันไปเธอถ้าท่านไปดูทางวิทยาศาสตร์เขามีเทคนิคมาบอกอันนี้เราไม่ลบหลู
1: ่ใส่แผ่นรองไง
0: เราไม่ลบหลู่แต่เราเห็นความเชื่อเราเห็นศรัทธาและผมชอบเรื่องนี้ความมีศรัทธาเนี่ยมันสร้างความสามัคคีคุณเอง
1: ครับ
0: มันกลายเป็นแบบว่าแต่ละศาลเจ้า
1: แต่ละคนพอมารวมกันมีศรัทธาแรงกล้ามันทำให้เกิดอุปทานหมู่ว่าม
0: ันให้เกิดเขาเรียกว่าแรงพลังอุปทานทางด้านบวกแล้วกันอุปทานหมู่ทางด้านบวก
1: พอมารวมกันเยอะเราก็คือก็ไม่อยากอธิบายให้มันเป็นวิชาการมากนะแต่สรุปแล้วก็คือพอมาความเชื่อมารวมกันกลายเป็น มีศรัทธาแรงกล้ากล้าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงพวกนี้ถ้าทำได้
0: ใช่แล้วก็จริงๆมัน
1: จะบาดเจ็บหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ซึ่งอันนั้นเป็นตัวอย่างของการมีศรัทธาในการทำสิ่งที่เสี่ยงแล้วกัน
1: ค่ะ
0: แต่พอศรัทธาเนี่ยมันปรากฏกับตัวเราอ่ะของที่เราแบบคิดไว้ในใจอ่ะมันเป็นพลังผักนะเฮ้ยเขายังทำอย่างนี้เลยเราไอ้ที่เราตั้งมั่นไว้อ่ะปีใหม่เนี้ยหลังจากออกเจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจดูม้าที่วิ่งอยู่ม้าเนี่ยปีม้าเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีกเพราะว่าโอ้ไปไหว้มาแล้ว6 7สาร8สารแบบฉ่ําเลยบุญฉ่ํามาเลยมันมีพลังใจคุณเองไม่กลายเป็นพลังใจในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นเราไม่รู้ตัวนะแต่เราเวลาเหมือนเราไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คนที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็เราเห็นอภินิหารที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะมันก็ส่งแรงเข้าไปเชิงจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์มากๆกลับมาให้เราอ่ะมีพลังในการกลับมาสู้งานกลับมาเลี้ยงลูกกลับมาทำงานกลับมาคอนเซนเทรตกับร่างกาย
1: อารมณ์เดียวกับพวกสายมูความเชื่อศาสนานี่แหละไม่ต่างกันมากเท่าไหร
0: ่อารมณ์เดียวกัน
1: แล้วครับ
0: อะไรก็อารมณ์เดียวกันกับสายมูใช่แล้วก็อารมณ์เดียวกันกับคนที่เขาเรียกไลฟ์โค้ช
1: พญานาคก็แบบเดียวกันไลฟ์โค้ชก็ใช่
0: ใช่ป่ะไลฟ์โค้ช
1: ไลฟ์โค้ช
0: ผมก็เห็นนะไลฟ์โค้ชวิ่งลุยไฟนะ
1: ครับ
0: ไลฟ์โค้ชอเมริกาวิ่งลุยไฟอ่ะผมก็เห็นอยู่นะ
1: ไลฟ์โค้ชเลยเหรอ
0: ไลฟ์โค้ช
1: ครับ
0: มีคนมาเข้าห้องประชุมแล้วก็พูดบุกเล้าให้บำบัดตัวเองด้วยแบบวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายออกไปพิสูจน์ตัวเองด้วยการวิ่งลุยไฟนะผมเห็นนะ
1: ไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามรถวิ่งไกลๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วิ่งลุยไฟเลยเดินบนไฟเลยเหมือนโทษขอโทษนะผมว่าเขาแรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้าภูเก็ตผมนี่แหละ
1: โอ้
0: ก็คือเมื่อคุณมุ่งมั่นเมื่อคุณตั้งใจแรงกล้าคุณจะสามารถทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ได้ก็ลองเดินลุยไฟกันดูอย่างเงี้ยก็เดินลุยฐานแดงๆก็ดูลุยๆๆๆไม่เหมือนกันเลยขอโทษนะครับเหมือนที่เราเห็นที่หน้าอาร์มน้ำภูเก็ตทั้งหลายอ่ะแต่ศาลเจ้าภูเก็ตเขาเรียกว่าอาร์มนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงอ่ะอาร์มแต่ละอาร์มเนี่ยเขาเรียกกันแบบนี้ก็มาเดินลุยไฟกันมาทำอภินิหารกันซึ่งสำหรับผมคือแรงบันดาลใจในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่มิติใหม่ของชีวิตในช่วงไฮซีซั่นโอ้โหคุณ
1: ในมุมของท่องเที่ยวก็คือเป็นเฟสติวัลอย่าง
0: เดียวใช่
1: เทศกาลกินเจคนก็มากินเจมารวมกลุ่มกัน
0: ใช่
1: เศรษฐกิจหมุนเวียนทานผักกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มาดูโชว
0: ์มาดูเอพินิหารแล้วกันเรียกว่าโชว์เดี๋ยวก็ว่าพี่วิ่งเขาบอกว่า
1: ก็แต่มันจะมีการเดินทางนะผมว่าคือมันก็ต้องเดินทางนะอย่างเช่นจะไปกินเจที่ภูเก็ตเขาไปสักครั้งนึงในชีวิตเป็นบุญ
0: โอ้โหคุณยังไป
1: กินเจ
0: คุณเป็นมากี่ครั้งละ
1: คือถ้าเดินทางเลยเนี่ยที่ภูเก็ตผมไม่เคยอ๋อนะแต่ว่าถ้าเปิดไปที่ชลบุรีไปจังหวัดอื
0: ่
1: นๆทางเชียงใหม่ไปแต่เดินทางไปถึงภูเก็ตยังไม่เคยถามว่าอยากไปไหมอยากไป
0: ผมไป2ครั้ง
1: ครับ
0: 2ครั้งจำไม่ลืมเลยจำไม่ลืมเลยเพราะมันยิ่งใหญ่มากจำไม่ลืมแบบขบวนแห่ขอโทษนะผมยืนช็อกอีกแล้วผมไปยืนช็อกตรงหอนาฬิกาหอนาฬิกาภูเก็ตเลยตรง
1: โอ้มันทำอะไรกันทั้งเมือง
0: ฮะอย่างนี้เลยคุณเอง
1: ฮะ
0: เฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรที่เรากำลังอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ย
1: อยู่กรุงเทพนี่ก็เยอะแล้ว
0: ใช่แต่เจอที่ภูเก็ตนี่แล้วทุกบ้านนะทุกบ้านเขาแต่งขาวขอโทษนะร้านอร่อยที่เราเคยกินเขาปิด
1: พร้อมเพรียงกันหมด
0: เขาไม่
1: ทั้งจังหวัด
0: เขางดสัตว์งดเนื้อสัตว์นะงดท่าตัดถือศีลทำอาหารเจทำบุญบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีโอ้โหเดี๋ยวจะเล่าอีกมันมีอีกเรื่องราวอีกเยอะที่มาต่อเนื่องจากการกินเจออกมาน
1: ั่นคือจังหวัดเขาทำแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วย
0: ใช่ใช่
1: มันก็ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดที่กินเจแล้วมีการแสดงมีไม่ใช่มีการขบวนแห่ที่อลังการดึงดูดตรึงให้ติดตามให้ดูอ่ะ
0: ใช่ครับนี่แหละ
1: อ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Warrior Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Quality Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุจิกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 นถึง16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
8: ครับ
7: กำลังพาท่านผู้ฟังไปกินเจกันอยู
8: ่เราเรื่องกินเจออกแบบออกรถออกชาติ
7: ฮะ
8: ประสบการณ์ของคุณเม้งเป็นยังไงเวลาไปต่างจังหวัด
7: เอาไปกินเจที่ต่างจังหวัดเหรอก็จะมีความรู้สึกว่าคนมากินเจกันเพียบเลยอย่างที่ผมเคยกินที่ตัวเมืองชลบุรีเลยนะฮะคือ
8: ชลบุรีนี่ก็เขาดังอยู่นะ
7: เขาจะมีไปกินตามกินเจเนี่ยเราไม่ได้กินแบบจ่ายตังค์ด้วยนะไปกินเจตามโรงทานโรงเจโรงทานศาลเจ้าต่างๆครับก็จะมีอาหารหลากหลายแต่ที่แน่ๆก็คือฟรี นะฮะ
8: แล้วก็หิวเลยเนี่ย
7: แล้วก็มีรสชาติที่เป็นเจอ่ะ
8: ใช่
7: เขาเวลาไปทานเจพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกอาหารปิ้งของทอดบ้างเป็นผัดหมี่บ้างมันจะมีรสชาติที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวของเจ
8: ใช่
7: ครับแต่ว่าที่ชื่นชอบอย่างนึงของเจนะที่ผมทานมาเนี่ยในช่วงของกินเจนะครับก็ไม่ว่าจะไปทานที่ไหนก็ตามมันจะมีการไปทานอาหารเจที่ต้องบอกว่าทานเพื่อกินเอารสเอาชาติ
8: อ่
7: ะมันมีรสชาติอาหารเจที่เป็นเมนูโปรดของผมด้วยอย่างพวกต้มกะหล่ำเจอย่างเง
8: ี้
7: ยไม่ชอบมากครับเป็นเลิฟเวอร์ต้มกะหล่ำเลย
8: นี่ซึ่งแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
7: แต่ว่าก็จะมีย่านที่ต้องไปกินนะม
8: ัน
7: ก็จะมีร้านประจำอยู่ในย่านที่เราไปกินประจำด้วย อย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงชีวิตนึงนะพอถึงหน้ากินเจปุ๊บก็ต้องไปถนนจันทร
8: ์
7: ที่บางรักกรุงเทพมหานครถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ต้องแล้วก็ต้องมานั่งกินร้านนี้ด้วยนะคนก็มันรอต่อคิวกันเพียบด้วย
8: ร้านที่ถนนจันทร์
7: ครับ
8: ตอนแถวสามแยก
7: ใช่
8: ในร้านเดียวกันแล้วก็จริงจมันจะมีย่านของมันเล่าเรื่องภูเก็ตก่อนแล้วเดี๋ยวโอนกลับมาที่กรุงเทพชาวกรุงเทพนะที่ภูเก็ตเนี่ยเขาแข่งกันด้วยพี่เม่ง
7: ครับ
8: อาร์มนี้หรือศาลเจ้านี้ทำอันนี้อร่อย
7: อ
8: าร์มนี้ผัดหมี่อร่อยอันนี้ผมไม่เฟิร์มนะแต่ว่าเขาอวดอวดอวดไม่เป็นคนแบบฝีมือแม่ครัวเชฟจากร้านนี้อะไรเงี้ยคือแต่ละอาร์มจะมีเชฟในสังกัด
7: ครับ
8: จะมีแม่ครัวที่แบบว่าทั้งปีไม่ทำอาหารแต่ปีนึงทำอาหารงานนี้เท่านั้นก็มีนะอิมพอร์ตอย่างบ้านผมแม่ภรรยาผมนี่เป็นคนถูกอิมพอร์ตไปนะค
7: ือ
8: เป็นคนทำอาหารเก่งอ่ะก็จะมีคนแต่แม่ผมไปที่จังหวัดตรังก
7: ็
8: ไปทำอาหารที่ศาลเจ้าหนึ่งคือก็จะมีเขาจองตัวกันแต่ละปีก็บางปีไหวก็ไปบางปีไม่ไหวก็ไม่ไปนะเออแบบแต่ว่าเขาจะทำบุญน่ะก็จะไปทำ7วัน
7: มือทำอาหารเจ
8: มืออาหารเจก็ปกติทำอาหารปกติก็อร่อย
7: คือ
8: คนอาหารเจก็อร่อย
7: คือเจเนี่ยถ้าคนที่เคร่งมากๆเนี่ยเคร่งกัน
8: เขาถือศีล
7: ยันกระทั่งคนทำอาหารด้วย
8: ตัวเขาถือศีล
7: ครับ
8: ใช่ตัวเขาต้องถือศีลกินเจก่อนล่วงหน้าด้วยนะ
7: นุ่งขาวห่มขาวแล้วเป็นเนื้อทานเนื้อสัตว
8: ์แล้วต้องเป็นทานเจแล้วก็สวดมนต
7: ์ครับ
8: สวดมนต์สามเวลา
7: โอ้โห
8: จริงจังจริงจังคือทำเจเพื่อให้คนกินได้บุญต
7: ั
8: วเขาได้ทำบุญเขาคิดแบบกันแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเลยคุณเม่งก็จะกลายเป็นว่าแต่ละที่แต่ละโรงเจอ่ะมีพ่อครัวที่อิมพอร์ตบางคนเป็นเชฟในร้านอาหารจีนแบบเชฟเก่งอ่ะก็ทุกช่วงเจก็ไม่ทำแล้วก็มาทำกับข้าวเจให้โรงทานอ
7: ่
8: ะ
7: แหมทานอาหารทั้งทีนะกินเจก็ต้องกินให้อร่อยได้ไหม
8: ใช่แล้วเขาก็จะอวดว่าเน
7: ี่
8: ยนะโรงเจเรานี่จากภัตตาคารนี่เลยพ่อครัวแต่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เราก็ฟังอ่ะ
7: แต่กินแล้วก็อร่อยไหมอ่ะ
8: อร่อย
7: ครับ
8: ก็อร่อยอร่อยก็โอเค
7: เออ
8: บางร้านบางเจ้าก็บางเจ้าสิเพราะเรากินฟรีบางโรงเจก็ผัดกะเพราอร่อยบางโรงเจก็กะหล่ำที่คุณเหม่งชอบผมก็ชอบกะหล่ำบางโรงเจก็จับชายบางโรงเจก็ผัดหมี่กึ่งก็คือหมี่ผัด
7: มีเหลืองผัด
8: มีเหลืองผัดบางโรงเจก็เป็นเห็ดหอมคั่วซีอิ๊วอ่ะ
7: เรื่องบางเรื่องก็แปลกนะคือพี่กำลังพูดถึงเมนู
8: ใช่
7: นะแต่ว่าเรากำลังพูดถ
8: ึ
7: งว่าเวลากินเจมันจะมีข้อกำหนดบางอย่างให้ผักที่มีกลิ่นฉุน
8: ใช่
7: จะเทียมขึ้นใช่พริกขี้หนูไม่ได้
8: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือ
7: แต่บางที่เนี่ยกินหอยนางรมไม่ก็เป็นเจนะ
8: ก็นี่ไงก็กลายเป็น
7: ความเชื่อ
8: ว่าเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ความเชื่อเจ้าแม่กวนอิมซึ่งผมถามไปลึกๆเนี่ยก็ในเชิงศาสนาจริงๆก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้นะ
7: ก็มีที่ไทยที่เดียวนี่แหละ
8: เออก็คือเจ้าแม่กวนอิมท่านไปติดเกาะใช่ป่ะแต่ผมลำเรื่องเล่านะครับ
7: ไม่มีอะไรจะกิน
8: ไม่มีไม่สามารถหาเจทานได้แต่ว่าบนเกาะก็มีเฉพาะหอยนางรมท่านก็เลยต้องทานหอยนางรมประทังชีวิตอ
7: ่
8: ะเออกลายเป็นแบบเป็นมีคุณอุปการต่อท่านก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์แต่กินได้
7: คนติดเกาะแล้วขอเจ้าแม่กวนอิมหรือแม่เจ้าแม่กวนอิมติดเกาะผมเคยได้ยินว่าคนติดเกาะนะ
8: ของเหม่งเนี่ยทำไมมันฮะพอเป็นเรื่อง
7: ขอโทษ
8: แม่กวนอิมขอโทษพระองค์ท่าน
7: ครับ
8: ขอโทษพระ
7: ตาย
8: แล
7: ้
8: วแย่แล้วผมมนมึนไปหมดแล้ว
7: พิการ
8: ใช่ครับคนติดเกาะเออคุณเหม่งถูกคนติดเกาะแล้วขอท่านเนาะแล้วท่านให้ว่าละเรื่องนี้ไปได้หนึ่งเรื่อง
7: ครับ
8: ถ้านับถือกันได้ก็คือก็ยังสามารถเป็นทิศว่าเป็นเจก็กินเพื่อประทังชีวิตอ่ะ
7: ครับ
8: ก็ค่าตัดสินชีวิตน้อยที่สุดก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นะหอยนางรมน้อย มีแต่ซอสหอยนางรมใช่ป่ะ
7: ฮะ
8: แล้วที่เขาใช้กันซึ่งซอสหอยนางรมไม่ใช่ซอสหอยนางรมนะ
7: เฮ้ยผมว่าก็มันแล้วแต่คนนะบางคนเขากินจริงจังนะหอยนางรมอ่ะแถวชลบุรีเนี่ยตัดสีทัยชาเนี่ยเพื่อนผมอ่ะกินหอยนางรมกันช่วงกินเจ
8: ช่วงเจโอเคโอเคอ่ะอย่ากินดิบมากนะฮะเดี๋ยวมันอันตรายอ่ะว่ากันต่
7: อ
8: ก็กลายเป็นว่าแต่ละอาร์มแต่ละสารจ้า

0: ้าแต่ละโรงเจก็มาประกวดประชันกันด้วย credibility ของความอร่อยแต่จริงๆแล้วก็ได้บุญหมดนะคุณเหม่งเพราะว่าสุดท้ายผมว่ามันกลายเป็นกิจกรรมแบบนี้คุณเหม่ง
1: ฮะ
0: แก้เบื่อเช่นผมไปอยู่ภูเก็ตนะพี่เจ้าถิ่นผมเนี่ยก็จะวันนี้เราจะกินอามนี้อามนี้อันนี้อร่อย
1: โอ้ยก็มันพร้อมเพียงทั้งจังหวัดอ่ะ
0: ก็ใช่ไงเราก็จะอย่างงี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายหลอกให้เราอ่ะหลอกให้เราเนี่ยไปอามนั้นไปศาลเจ้าอ่ะไปศาลเจ้าบางเหนียว
1: บ
0: างหน้าศาลเจ้าบางเหนียวอันนี้อร่อยผมจำไม่ได้นะผมจำเมนูเชะไม่ได้ศาลเจ้าอันนี้อร่อยศาลเจ้ากวนอูอันนี้อร่อยศาลเจ้าอันนี้อร่อยเราก็เล่นแร
1: ่
0: ก็ไม่ซับซ้อนนะเราก็สายชิมอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นอร่อยอ่ะพะอันนี้อร่อยแล้วอันนั้นอร่อยกว่านี้ไหมอันนู้นอร่อยเอ้ยเมื่อวานอันนั้นอร่อยกว่าอ้าวโ
1: จกลายเป็น enjoy eating แล้ว
0: กิจกรรม
1: ครับ
0: กลายเป็นกิจกรรมเหมือนกันร้านนี้ผักต้มอร่อยคุณเหม่งก็ต้องสรรหาไปเด็ดไปฮะใช่ไห
1: ม
0: ถนนจันทร
1: ์ครับ
0: ร้านนี้อยู่เยาวราชอันนี้มีผัดอร่อยแฟนผมภรรยาผมนี่เลยต้องไปกินซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเนี่ยผมต้องไปกินอันนี้ก๋วยจั๊บเจหน้ามูลนิธิปอเต็กตึงปีนึงขายครั้งเดียว
1: ครับมูลนิธิปอเต็กตึงนี่มันอยู่แถวไหนแล้วเนี่ย
0: ปอเต็กตึงก็อยู่หลังวัดมังกร
1: อ๋อครับ
0: ซอยถนนตัดลัดวัดตลาดวัดมังกรมาตรง5แยกพระพาชัยวิ่งเข้าไปมูลนิธิปอเต็กตึงอยู่ตรงนั้นมีศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงข้ามก็อยู่หน้ามูลนิธิปอเต็กตึงเลยไม่มีที่จอดรถเลยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ต้องวนรถเอาต้องส่งภรรยาวิ่งลงไปซื้อกลับมากินบ้านก็เหมือนกันก๋วยจั๊บเจ
1: ฮะ
0: ตรงนั้น
1: พี่ศรัทธาหรือว่าความอยากจะกิน
0: ความอยากจะกินล้วนๆเลยผสมกับแรงศรัทธาแหมพูดให้ดีหน่อยสิม
1: ัน
0: ก็ต้องมีนิดนึงผมก็แรงศรัทธาว่าแบบเฮ้ยเรามีศรัทธาในสิ่งนี้แต่จริงๆศรัทธาอยากจะอร่อยอ่ะเสร็จก็ต้องไปกินมีก๋วยจั๊บร้านนี้เอาว่าอร่อยก็ต้องมีก๋วยจั๊บร้านอื่นถูกป่ะ
1: ครับ
0: ก๋วยจั๊บร้านอื่นที่เป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นเดิมๆอยู่แถวๆตาตาเขาเรียกว่าเวิร์งนครเกษม
1: อ
0: ันใหม่เขาย้ายอย่างแล้วไปแล้วเมื่อก่อนอยู่เวิร์งนครเกษมที่สร้างเป็นโรงแรมอยู่ตอนน
1: ี้แต่เป็นก๋วยจั๊บเจ
0: แต่เป็นเดิมเป็นก๋วยจั๊บถ้าหน้าไม่เจเขาเป็นก๋วยจั๊บธรรมดา
1: อ๋อมีเนื้อสา
0: ดมีเนื้อสา
1: ดปกติแต่พอมีเจก็ปรับเป็นก๋วยจั๊บเจ
0: เขาก็ถือศีลกินเจทำกับข้าวเจ
1: เฮ้ยอย่างนี้เก่งนะ
0: กลายเป็นก๋วยจั๊บเจ
1: ครับ
0: เราก็ต้องไปชิมอีกก็ต้องแข่งกันอ้าวหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊งอร่อยหรือก๋วยจั๊บเวิร์งนครเกษมเจอร่อยกว่ากัน
1: ต้องมีมิชลินเจแล้วแหละผมว่านะให้ดาวเนี่ย
0: คุณเหม่ง
1: ลิปกูมอง
0: กลับไปเรื่องที่เราเล่าเรื่องหนูเลย
1: ครับ
0: เห็นป่ะนี่คือกระชอนของการท่องเที่ยวเห็นป่ะคือการแรงกระตุ้น
1: ครับ
0: ทำให้ลมหายใจมันต่อเนื่องไปทำให้เรามีความสุขกับกันคุณเหม่งเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะคุณเหม่งกินเจ7วันอ่ะคุณเหม่งกินร้านเดิมๆคุณเหม่งเบื่อนะแต่พอคุณเหม่งได้ exploreก็เหมือนมีกระชอนมาช่วยให้คุณเหม่งไปต่อ7วันแป๊บเดียวนะ7วันกิน7ที่นี่ไม่เบื่อเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: กลายเป็นกินได้3วันเที่ยวแล้วก็เที่ยวใช่มั้ยพอออกนอกพื้นที่ออกนอกภูเก็ตแล้วก็กินปกติได้มั้ยก็ได
0: ้ก็ได้ไม่หมายถ้าคนจะกินจริงๆ7วันน่ะแล้วก็ไม่เดือดร้อนที่จะ explore ไปกินของใหม
1: ่
0: ๆรวมทั้งก๋วยจั๊บเจมีเจผัดกะเพราเจมีกึ่งแล้วที่ผมชอบมากเลยโง่กล้วย
1: โง่กล้วย
0: เจ๊กหนอซา4โง่5ผัด5ชนิด
1: แล้วมาทำผัดกัน
0: เอามาผัดรวมกันก็จะมี
1: ผัดไฟแดงนี้แหละครับ
0: ไม่ใช่หวานหวานไงโง่กล้วยจะมีเกาลัดถั่วไม่มะม่วงใช่ไหมมีแห้ว
1: ผัดห้าอย่าง
0: ห้าอย่าง
1: ผัดแห้วห้าอย่าง
0: แล้วก็เหลืองๆอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรอ่ะเหลืองๆดูดิลืมชื
1: ่อไออะไรเนี่ยอาทิกินแล้วแก้ความจำเสื่อมไปมัน
0: อ่ะถูกต้อง
1: อะไรนะ
0: ดูดิ
1: ไปเก็กโก
0: ้ดูดิเราลืมเห็นป่ะแล้วก็อาจจะมีอะไรอีกสักอย่างนึงซึ่งหมูกล้วยก็ผัด5อย่างแล้วก็มันจะหวานหวาน
1: ฮะ
0: มีอ๋อแล้วก็พุทราจีนเนี่ยหมูกล้วยแล้วก็ผัดโอ้อร่อย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นแฟนคลับของผัดหมูกล้วยกลายเป็นว่าผมไปร้านเจที่ไหนนะ
1: ฮะ
0: ผมก็ซื้อแต่หมูกล้วย
1: โอ้
0: ผมชอบกินผัดหมูกล้วย
1: ครับ
0: ชอบกินดอกไม้จีน
1: ดอกไม้จีนดอกไม้แห้งจีน
0: ดอกไม้แห้งจีน
1: อ่ะไอ้ผมก็ชอบ
0: แล้วก็ต้มในซีอิ๊วแล้วทำชำ
1: ต้มกับจะบอกว่าต้มกับซี่โครงหมูเอ้ยกินเจนี่หว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้จีนต้มซีอิ๊ว
1: ก็ต้มแบบเจนี่แหละ
0: ใช่ต้มเจนี่ก็อร่อยอ่ะแล้วก็ใบกะหล่ำที่คุณเหม่งบอกนะจับฉ่ายที่คุณเหม่งบอกนะแล้วก็ผัดกะเพราเจโปรตีนเจโปรตีนเกษตรทอดที่ผัดแบบ ขาเรียกว่าผัดพริกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับพริกแดงๆอ่ะ
1: อืม
0: เรียกอะไรผัดรู้ว่า
1: ไม่รู
0: ้เออแต่อร่อยอะคั่วคั่ว
1: โอ้มันเยอะเหลือเกินเมนูเจนะพี่การเล่นไล่แต่ละเมนู
0: โอ้หิวเลยเนี่ยน้ำลายไหลเลยคั่วคั่วเนี่ยโอ้โห

0: ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออัดรายการตอนเที่ยงด้วย
1: โอ้โหนี่แบบมาแล้วเนี่ย
0: พอพูดแล้วใจมันก็พะวงไปอะไรวะอะไรวะอะไรวะอยากกินแล้วหิวแล้วเว้ย
1: แปะกล้วย
0: แปะกล้วย
1: เดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่าแปะกล้วย
0: เม็ดโกมคือมันคือมันพอเป็นต้นเนี่ยลูกออกมาเป็นแปะกล้วยแปะใบเป็นเก๊กโก
1: ้
0: กินแก้ความจำเสื่อม
1: นี่เลยครับจะบอกว่าพอเป็นเรื่องเมนูเราก็จะมาแข่งขันกันเรื่องเมนูความอร่อยแล้วก็เปลี่ยนที่ไปได้เนี่ยเป็นกระชอนในการท่องเที่ยวคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มาวิเคราะห์เชิงจิตวิทยานักท่องเที่ยวมาคนจีนมานี่ตื่นตาตื่นใจนะ
0: โอ้ดึงดูดนะท่องเที่ยวชาวจีน
1: จีน
0: แท้แท
1: ้ใหญ่จีนแท้แท้นี่จีนแท้แท้นี
0: ่ฮะ
1: งง
0: มาดูเลย
1: ที่ต้อง
0: ม
1: าดูคืออะไรวะ
0: ครับ
1: งงกินกันโอ้โหโอ้นี่แล้วทุกคนก็จะแต่อันนี้เรากินอันนี้ว่าเราเรียกว่าตามประเพณีนะของก็จะเทรนดิชันแนลมีพวกแอดวานซ์ขึ้นไปอีกกลายเป็นหมูแดงอันนี้ผมเลี่ยงนะแต่ว่า
0: อันนั้นก็จะเป็นสายที่เขาเป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต
1: เป็ด
0: ครับเป็ดเจ
1: หูคุณเหม่ง
0: หมึกเจหมูเจ
1: เหมือนมาก
0: ค่ะ
1: ข้าวหมูแดงเจนี่ผมตกใจเลยอ่ะ
0: ละเอียดขึ้นอีกนะไส้เจไส้หมูเจ
1: ซึ่งผมก็จะเลี่ยงนะคือ
0: ไอ้พ่อผมเนี่ยเป็นพ่อผมกินมังสวิรัติมา30ปีแล้ว
1: นี
0: ่ก็จะมีพวกรถอย่างเงี้ยวิ่งมาส่งบ้างกินแก้เบื่อไง
1: เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นไส้หมูเจซึ่งทำจากเขียวเหลือง
0: ครับ
1: ไส้หมูเจแดงได
0: ้ไม่รู้ทำอะไรจะบุกจะเบิกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: มีกึ่งอ่ะเยอะ
0: นะฮะ
1: มีกึ่งเนี่ยคือ
0: แต่ทานแล้วรสชาติความละไม้คล้ายคลึงมากมาก
1: หูเหมือนเลยฮะข้าวหมูแดงเจนี่เหมือนมาก
0: ครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจนี่ผมตกใจอ่ะกินแบบโอ้ my god คือมันเหมือนมากก็คือน้ำซุปซีอิ๊วขอโทษนะเท็กเจอร์ที่ฝานมามีปุ้มเหมือน
0: แต่ละพ่อครัวที่เขาถึงใครแค่ว่ารังสรรค์นะเชฟเนี่ย
1: เก่งมากก็คือผมรับรองได้เลยว่านี่เป็นเรื่อง Amazing ผมเคยเดินตามกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนึงที่เยาวราชช่วงเจเดินไปตลาดน้อยเนี่ยเดินไปตรงที่มีขายข้าวเยอะๆเขาลอง Amazing อะ Amazing Oh my god แล้วทุกคน Vegetable นะ This is a vegetable Huh? This is pork No it's not pork it's a vegetable What เขาตึกงงงงคืออะไรอ่ะก็หน้ามันหมูเห็นเลยอ่ะขอโทษนะบางอันเป็นรูปสัตว์อ่ะหอย
0: ครับ
1: ก็มีกุ้งปลาหมึกอ่ะคุณเหม่งปลาหมึกเจอ่ะโอ้โหบ้างมันนี่เหมือนปลาหมึกเลยอ่ะ
0: กินหมดแล้วผม
1: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือแต่ว่าทำจากบุกก็จริงๆแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพนะก็เป็นไฟเบอร์เป็นบุกเป็นอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นโปรตีนเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวถั่วเหลืองแนวแบบนี้อ่ะนี่สายแบบต้มผัดแกงแนวนี
0: ้
1: อีกสายหนึ่งคือสายทอด
0: ทอดโอ้โหของทอดเจนี่เยอะแยะ
1: โอ้โหผม
0: เลือกทอด
1: ผมชอบมากเลยแต่ผมต้องเลี่ยงเพราะผมบอกไม่ได้ผมพวก LDL เยอะ
0: อ๋อมันอุ้มมันทอดแล้วมันอุ้มน้ำมัน
1: ใช่ LDL เยอะคือน้ำมันพืชเนี่ยผมต้องเลี่ยงไงเบเกอรี่อะไรครับโอ้แต่คุณเม่งอะไรอร่อยบ้างอะเผือก
0: ครับ
1: ฮะมันเผือกเต้าหู้สารพัดทอดอ่ะ
0: ถั่วลิสงที่เขามา
1: ชั่วแพรชุบแพรข้าวโพดทอด
0: ครับ
1: โอ้โหมีทุกอย่าง นี่อันนี้
0: คนที่ชอบของทอดเนี่ยมันก็พอไม่กินก็จะแบบเออ
1: ใช่
0: ใช่กิน
1: อ่ะแล้วผมล่าสุดผมเจออันนี้พีคเลยปากหม้อเฮ้ยคุณเมงปากหม้อ
0: มันยังไงครับมันยังไง
1: ก็เหมือนขนมเข้าเกลียบปากหม้
0: อ
1: ปากหม้อก็เป็นแป้ง
0: ครับ
1: นะแป้งก็เจอยู่แล้ว
0: ก็แบบเดียวกัน
1: แล้วก็ใส่ใช่ป่ะก็ใส่อะไรอ่ะ
0: ใส่ไส้เจเหรอ
1: ไส้เจ
0: ไส้ผัก
1: ไส้ผักมาเลยข้าวโพดเผือกนะเต้าหู้แล้วก็มีไอ้ผักอะไรอ่ะกุ้ยช่ายเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำซุปเหมือนก๋วยจั๊บกลายเป็นปากหม้อเจโอ้โห
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเพราะว่าใส่น้ำซุปด้วยใส่ผัก
1: กลายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกลายเป
0: ็
1: นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแต่เป็นเจ
0: อารมณ์หน้าตาประมาณเกี๊ยวแต่ตัวเป็นปากหม้อ
1: แถวพนัสนิคม
0: ครับ
1: แถวเมืองชนเทียบเลยเนี่ยกลายเป็นเจไปอีก
0: ครับ
1: โหสุดยอดความอร่อยมันรวมตัวกันในหน้านี้เทศกาลนี้กี่วันนะ10วัน
0: 10ถึง18ป่ะ
1: อ่า10ประมาณ
0: บางคือประมาณ10วันอะ
1: ล้างท้องอีกวันนึง
0: ครับ
1: ส่งท้ายอีกวันนึงที่เขาแถมกันอยู
0: ่
1: 10วัน
0: แต่บางที่เขาก็มีขยับขยับตามความสะดวกของพื้นที่เขาน
1: ี่เลยเนี่ยเป็นเสน่ห์ของอาหารประเทศไทยนะพอพูดถึงเรื่องเจมก็จะกลายเป็นเรื่องความแข่งขันกันแบบไกลๆแต่พอกินเข้าไปอิ่มบุญอิ่มใจทำบุญได้ถือศีลกินเจกลายเป็นเศรษฐกิจดี
0: ก็ปีนึงกินสักครั้งหนึ่งผมว่าก็ดีติ ดต่อกันสัก10วัน10เก้าวันสิบวันอย่างเงี้ยสิบวันเก้าคืน
1: ใช่
0: ก็ดี
1: แล้วก็เมนูเหล่านี้ก็อยู่ในก็ถูกก็เรียกว่าแอปพลายมาอย่างนี้เราต้องไปกินถนนจันทร
0: ์ครับ
1: บินเยาวราชเดี๋ยวนี้เราเข้าห้าง
0: มีหมดแล้ว
1: โอ้เนี่ยเลยใกล้บ้านคุณ

0: เหม่งนี่เลย
1: นั่งกินอยู่บ้านก็มี
0: เสรีเซ็นเตอร์เสรีคอนสแควร์ตลาดเสรี
1: เก่าเกินเสรีเซ็นเตอร์ไปถึงพระดายใช่ไหม
0: พระดายพัก
1: ขอโทษ
0: ตลาดเสรี
1: ครับ
0: ก็มี
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วไม่มีหรอ
1: ก็ไอที่เขามีป้าทุบรถไง
0: เอาเหร
1: อเออ
0: ปัดโท
1: ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเออแต่ว่าเขามีคนมาจอดปิดหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาจะเนี่ยเขาจะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปไม่ได้ไง
0: อ๋อเกิดเหตุไปแล้ว
1: ครับ
0: อ้าว
1: เป็นกรณีที่เคยเป็นข่าว
0: อ๋อ
1: ตลาดก็เลยเลิกหมดเลย
0: อ้าวโถเอ้ยโถเอ้ย
1: แต่ว่าในห้างที่เป็นศูนย์อาหารยังมีอยู่
0: อ่าแล้วก็เจอที่ตลาดเสรีเหมือนกัน
1: ใหม่ๆก็เป็นศูนย์อาหารเลย
0: อ๋อโอเคก็เป็นศูนย์อาหารแล้วก็เข้าไปก็ซื้ออาหารได้
1: ศูนย์อาหารเนี่ยกับไอ้ตรงตลาดมันเป็นคนละกลุ่มคนขายกันไม่เกี่ยวกันเลย
0: โอเค
1: ก็วงก็แตกกันไป
0: อ่านี่
1: แล้วก็สานซ่านเซ็น
0: ก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องเล่า
1: ครา
0: วนี้เราอยากกินถ้าท่านมีท่านฟังมีเมนูเด็ดก็ส่งเข้ามาผ่าน Facebook
1: ไลฟ์ YouTube
0: ไลฟ์ YouTube ฝากส่งเข้ามาแนะนำกันไปว่าใครมีอะไรอร่อยอย่างเช่นคุณเหม่งก็ชอบผักอะไรนะผักอะไร
1: ต้มกะหล่ำปี
0: ต้มกะหล่ำปี
1: เจซึ่งจริงๆแล้วนอกจากช่วงเจเนี่ยคือผมก็กินด้วยนะก็ไปต้มกับพวกโครงกระดูกกับหมูสับแทน
0: โอ้พูดไม่ได้พูดหมูบาปไปแล้วตอนเน
1: ี้
0: ยวันนี้ห้ามพูด
1: ได้ก็ไม่ได้กินเจก็ไม่พูดไม่ได้พูดได้ครับ
0: นี่นะนะแล้วก็ผมมีคนก็ถามผมก็ถามถึงนะคุณเหม่งถามไปว่าพี่กล้ากินเจป่ะผมก็บอกว่ากินแล้วอ้าวเมื่อกี้เห็นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย
1: ก็มีบางคนน่ะกินบางมื้อ
0: กิน
1: กินเจกิน
0: เพิ่ม
1: กินบางมื้อ
0: กินของผมไม่กินเจเพิ่มจากอาหารปกติ
1: อ
0: ๋
1: อคือ
0: กินข้าวอยู่แล้วก็อาหารเจก็ตามมาด้วย
1: อ๋อประกอบกันเลยล่ะ
0: หนักเลย
1: คราวนี
0: ้หนักเลย
1: ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งไขมัน
0: โอ้โหไม่ผมก็เลี่ยงก็พวกของทอดผมก็เลยต้องเลี่ยงบ้างแต่พวกของต้มของผัดผมก็ไม่เลี่ยงเลยผมชอบแฮปปี้แต่ว่าอันที่น้ำมันเยอะๆผมก็ต้องเลี่ยงจริงๆถ้าไม่ไหวจริงบางครั้งแต่ว่าผมก็เคยถามอาม่าก็คือคุณแม่ยายเนี่ยถามว่าอาม่าทำไมต้องผัดให้มันน้ำมันเยอะอาม่าบอกว่าบางทีมันต้องรัดผัก
1: อันนี้มันเป็นว่า
0: เป็นเทคนิค
1: ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็รับวัฒนธรรมการใช้น้ำมันมาไง
0: ใช่ๆ
1: ไม่ผัดอะไรต้องจะผัดอะไรก็ต้องใช้น้ำมัน
0: ใช่
1: ๆครับแต่พอมีถ้าเกิดมีโรคภัยบางครั้งเนี่ยผัดโดยใช้น้ำก็ทำได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าผัดให้รัดหน่อยมันจะหอม
1: มันได้เรื่องความนิ่ม
0: นิ่มแล้วก็หอมแล้วก็ได้กลิ่น
1: ครับ
0: กลิ่นกระทะมันจะออกอะไร
1: ไม่ผัดก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ใช่หน่อย
0: ใช่ซะหน่อยเงี้ยก็เป็นเคล็ดลับของเขาแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมโปรดมากๆเลยนะก็คือเป็นเราหิวใช่ไหมเราถึงพูดเรื่องถอนกิน
1: เอาเถอะ
0: ก็เป็น
1: บูชขนาดดีแล้ว
0: เขาเรียกว่าเขาเรียกโปรตีนเกษตรแต่มันเม็ดเล็กๆอ่ะคล้ายๆหมูสับ
1: อ๋อ
0: นึกออกนะคุณเหม่งนึกออก
1: นึกหน้าตานึกออกฮะ
0: คล้ายๆหมูสับแต่ไปผัดกะเพรา
1: อืม
0: โอ้โหเลิศนี่อ่ะกินเนี่ยโอ้โหกินยาว
1: ๆพี่กานี่กินเพื่ออยู่แล้วอยู่เพื่อกิน
0: เราอยู่เพื่อกิน
1: แต่ enjoy eating แน่นอน
0: เราอยู่เพื่อกินเราชัดเจนแล้วเราอยู่เพื่อกิน
1: ครับ
0: เราอยู่เพื่อกินแม้กระทั่งตอนเจเราก็อยู่เพื่อกิน
1: นานๆกินทีก็อร่อยดี
0: อร่อยมากด้วย
1: แล้วผมได้มีประสบการณ์เพราะว่าคุณพ่อทำมังสวิรัติก็จะมีร้านประจำที่เป็นร้านมังสวิรัติเนี่ยเขาขายทั้งปีก็จะมีเมนูเจแปลกๆน้ำพริกมะขามเจขาเห็ดหอมเจ
0: ขาเห็ดหอมนี่ก็อร่อย
1: อร่อยกัดแล้วกรุบกรุบกรุบกรุบกรุบฟองเต้าหู้เจ
0: เป็นแข็งแข็ง
1: แข็งแข็งกัดแล้วกรอบกร
0: อบกรอบกรอบไม่แข็งแข็งเป็นแนวแข็งแต่กรอบ
1: ต้มกะหล่ำปีที่พูดถึงต้มจับฉ่ายที่พูดถึงแล้วก็พวกแกงกะทิต่างๆที่เป็นเจทั้งหลาย
0: แกง
1: เขียวหวาน
0: แกงเจฟักนี่ฮะ
1: แกงแดง
0: มีแบบนี้อีกนะ
1: แล้วแทนที่เขาจะ
0: ผัดพริกแกงโปรตีนเกษตรผัดพริกแกงนี่
1: ครับ
0: สุดยอดนะ
1: ใส่น้ำนมถั่วเหลืองแทนกะทิ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: กะทิก็เจใช่ไหม
1: กะทิก็เจ
0: ไอ้ก็เจ
1: ไม่รู้บางคือบางทีเจมันมีความเข้มไม่เข้มไง
0: อ๋อ
1: แต่พอเดินพ่อผมมันเป็นมังสวิรัติมันก็จะกินไข่ได้กินเต้าหู้กินนมวัวได
0: ้นี่เลยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่แต่ละท่านเนี่ยก็จะได้ดูแลสุขภาพ
1: ครับ
0: สุขภาพจิตให้ดีสุขภาพกายดีแล้วอาหารโอเคแล้ว
2: นอกจากจะไปไหว้พระทำบุญแล้วยังไปเที่ยวได้ด้วยครับพี่ก้า
0: ใช่ก็มีกิจกรรมอื่นๆไงอย่
1: าง
0: เช่นแบบเราไปเยี่ยมชุมชน
2: ไปภูเก็ตทั้งทีแล้วเนี่ยไปถึงนู่นแล้วกินเจไปดูงานเขาแห่เจไปกินอาหารเจที่ภูเก็ต
0: เพียบ
2: โอ้โหไปศาลเจ้าไหว้ต่างๆมันยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้ไปอีก
0: ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเจ
2: ภูเก็ตช่วงนี้นี่นักท่องเที่ยวพวกยุโรปเยอะไหม
0: เยอะ
2: มันดูมันกินเขาไม่กินเจได้หรอ
0: ไม
2: ่ไม่รู้เฉย
0: ก็คือพี่อยากออกไปสำรวจเลยนะซื้อสงสัยเหมือนกันว่าเออเรากินเจอ่ะเขาจะอยู่ยังไง
1: ครับ
0: เขาก็มา explore เจคือเขาก็มีบางส่วนก็เขามา explore เจแต่อีกส่วนหนึ่งก็ทำชีวิตก็เหมือนเดิมคุณเหม่งคือชัดเจนมากว่าคนที่ต้องเซอร์วิสนะท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาถือศีลก็คือส่วนใหญ่คนถือศีลจะอยู่ในเมือง
1: ครับ
0: พอออกไปชายหาดชายทะเลที่ไกลๆออกไปก็เป็นม บางท่านก็เป็นพี่ๆอิส

0: ลามด้วยนะเขาก็
1: เขาตามความสะดวก
0: ตามความสะดวกเขาทำงานเขาก็ไม่ทำสิ่งนี
1: ้มือเขากินเจเป็นบางมื้อก็ไม่เป็นไปได
0: ้ก็มา
1: เห็นอยู
0: ่ก็มา explore มากินเหมือนนักท่องเที่ยวอ
1: ่
0: ะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ต้องถือศีลเพราะว่าเขาไม่สะดวกเพราะเขาต้องทำงานบริการเนาะโอ้โหฝรั่งกินเจ7วันนี่ตายนะฟายไดนิ่งฉันหายไปไหนลงห้องอาหารมังสวิรัติเอ้ยห้องอาหารฟายไดนิ่งของฉันที่เป็นมิชลิน
1: ไม่ตายหรอกพวกวีแกนก็มีเวเจเทเรียนก็มี
0: แต่เจนี่มันยิ่งกว่าวีแกนอีกนะ
1: ครับ
0: มันเฉพาะทางอ่ะเออมันก็กลายเป็นว่าก็จะมีคนที่ต้องทำเขาเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ความสามารถในการที่ต้องรับมือกับการบริหารเรื่องครอบครัวอาจจะกินเจแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทานก็ไปให้เซอร์วิสกับนักท่องเที่ยวซึ่งก็เยอะเหมือนเดิมเลย
1: ครับ
0: คือภูเก็ตตอนนี้ไม่มีฤดูกาลแล้วคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: ทุกฤดูคนมาหมดกลายเป็นแบบว่าภูเก็ตนี่หายก็ยิ่งเยอะและแพงโลก็ยังเยอะ
1: คนก็ยังมากันเยอะอยู
0: ่เขามันเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอ
1: ่
0: ะ
1: มันกลายเป็นเมืองที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท่องมาแล้วท่องเที่ยวเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: มันเป็นเมืองที่มาเพื่ออยู่อาศัยเป็นอาสาริมทรัพย์ด้วย
0: โอ้โหเขามีเขา
1: อยู่กันยาวๆ
0: การเติบโตทางอสังหาริมทรัพย์สูงมากนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามาลองสเตย์กันอ่ะก็ต้องอย่างที่คนแบบว่าสแกนดิเนเวียนี่พวกแบบว่าหนีหนาวเนี่ยก็เริ่มมาแล้ว
1: มาอยู่ที่ภูเก็ตกันยาว
0: ๆเล
1: ย6เดือน
0: เริ่มมาแล้วเนี่ย
1: ถามว่าทั้งปีเขาหนาวไหมหนาวแต่ว่าช่วงหนาวนี่มันหนาวจนอยู่ไม่ได
0: ้ก็คือหนาวเนี่ยมกราคมธันวามกราคมมีนาเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้
1: ทำไมเขาไม่อยู่เชียงใหม่บ้างครับ
0: รู้แหละก็มา
1: แล้วแต่
0: ชอบแต่ว่าภูเก็ตอ่ะพอช่วงนั้นอ่ะมันเรามีแดดมันตรงข้ามเลยไง
1: ใครๆมาประเทศไทยก็อยากไปทะเลกันทั้งนั้นแหละ
0: ทะเลฮะซันแซนซีอ
1: ่
0: ะก็เห็นแสงแดดอยากกินอาหารอร่อยอยากกินซีฟู้ดเขาก็รู้สึกได้ว่ามันตรงข้ามกับความหนาวเขาแต่จริงๆไง
1: คนนอร์เวย์ที่ผมรู้จักเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่เฉพาะทะเลเท่านั้นนะเขาก็ไปทั่วเลยที่เที่ยวที่สำคัญเด่นๆต้องที่ต้องมาประเทศไทยแล้วต้องไปอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะมาประเทศไทยแล้วต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งพัทยากรุงเทพมหานครก็มีสีลมเดี๋ยวก็ไป
0: ใช่
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มาอยู่แต่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าจุดหลักอ่ะก็อาจจะอยู่ที่เขาหลักที่เพราะว่าอยู่ยาวๆแล้วก็เขาเรียกนักท่องเที่ยวหนีหนาวเนี่ยก็กลายเป็นอีกเทศกาลเห็นป่ะดูที่กลายเป็นว่าเทศกาลนึงอ่ะม
1: ัน
0: ชูทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมันเติบโตขึ้นและมีมุมในการขายมุมใหม
1: ่ๆ
0: กลายเป็นแต่ผมว่าที่เขาไม่ไปที่ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ไปเชียงใหม่ไม่ไปเชียงรายมันหนาวหนีหนาวมาแล้วหนาวไงก็มาเจอหนาวไง
1: โอ้ยฝรั่งก็รู้สึกเย็นๆมากเผื่อร้อนด้วย
0: ขำก็อาจจะหนาวไงแบบโอ้ยได้อินใช้ได้อยู่น
1: ะ
0: แต่เราอยู่กับหนาวแต่เขาอยู่กับโอ้ยร้อน
1: ประเทศเขาติดลบหรือเปล่า
0: ใช่ประเทศเขาติดลบกว่าด้วยลบ30
1: เลยแต่ว่าพวกกินเจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกินแต่เราที่เราพูดกันมีกรุงเทพมีภูเก็ตโอ้โหภาคใต้ก็กินอย่างภาคใต้ด้วย
0: ใช่ตรังก็ไม่น้อย
1: อีสานกับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาค
0: นครสวรรค์
1: ภาคเหนือกินกันหมดเลย
0: นครสวรรค์พิจิตรแน่นเลย
1: มีศาลเจ้ากันทุกจังหวัด
0: ใช่
1: ทุกจังหวัดของไทยเนี่ยมีหมดเลย
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อที่ต่อเนื่องไปคุณเหม่งก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนจีนพ้นทะเลเนาะก็คือเรามีความเชื่อคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ความคิดรากของความคิดอ่ะมันมาจากมันต่อยอดขึ้นไปอ่ะก็คือที่ไหนที่มีศาลเจ้าเขาก็เอาประเพณีไปเป็นประเพณีร่วมของการถือศีลกินเจในเดือนตุลาคมอย่างเงี้ยปลายเดือนตุลาคมเงี้ยของทุกๆปีซึ่งก็จะเวียนวันไปนะไม่ได้ตรง 100% นะมันก็ตามจันทรคติแต่ก็จะเหมือนว่าถูกสืบทอดต่อไปแล้วก็กลายเป็นจุดขายของแต่ละจังหวัดคุณเม่ง
1: ครับ
0: นี่ก็ภูเก็ตก็แข่งกับตรังนะฮะแล้วก็มีความแข่งกันอยู่นิดแต่ภูเก็ตยังเป็นเจ้าอยู่
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดก็เห็นกินกันหมด
0: ใช่ภาคตะวันออกนครสวรรค์อย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งคนจีนเยอะก็ทานก็กลายเป็นเขาเรียกว่าประเพณีร่วมของประเทศเราซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาซึ่งสำหรับผมมันแบบเป็นตัวช่วยการท่องเที่ยวสุดๆเลยนะมันทำให้ช่วงโลซีซั่นแบบนี้มีสีสันขึ้นม
1: าไฮซีซั่นตุลาไฮซีซั่น
0: หายแล้วเหรอ
1: หายครับ
0: หายแล้วเหรอ
1: ตุลานี่นับเป็นไฮซีซั่นแต่เพื่อเริ่มต้น
0: เริ่ม
1: ฤดูกาล
0: ก็เป็นการคิด
1: แต่ว่าเดี๋ยวพอจบจากกินเจ
0: นี่
1: เทศกาลกินเจก็ไปต่อออกพรรษาพอดีโอ้โหอันนี้ก็เคลื่อนตัวกันทั้ง
0: ออกพรรษา
1: ประเทศ
0: ก็คือมันตรงกันเลยนะเห็นไหม
1: ครับ
0: งดเหล้าเข้าพรรษาก็กินเจถือศีลเรียบร้อยออกพรรษาเสร็จคราวนี้แหละ
1: ฉลองเลย
0: ฉลองอะไรมา
1: ทำบุญก่อนวันออกพรรษาแล้วก็วันตักบาตรเทโวโหรณะก็ทำบุญกันก่อนให้เรียบร้อย
0: ใช่
1: จากนั้นก็รื่นเริงกันนะเต็มที
0: ่ก็เริ่มเลยก็เข้ารอย

0: ตรงนี้แหละหวังอย่างเดียวเองคือเป็นห่วงฝนเนี่ย
1: ก็ฝนมันก็มาของมันแหละ
0: เออฝนถ้าเกิดเนี่ยมันผ่านทางภาคกลางไปได้เรียบร้อย
1: ใช่
0: ครับก็เริ่มลงใต้ไปเรื่อย
1: ใช่
0: ก็หวังว่าจะไม่ไปท่วมที่ไหนที่ในโซนของภาคใต้นะ
1: ก็หาดใหญ่ก็ระมัดระวังกันไว
0: ้เอ้ยแต่มันเป็นฝนแช่นะ
1: ก็ระวังยังไงนะหาดใหญ่ก็ต้องระวังกันไว้ก็นี่ไงก็คราวที่แล้วก็แช่ไงแหละ
0: ต้องคล่องน้ำนะต้องคล่องน้ำ
1: คล่องน้ำรอแล้วก็พี่น้องหันอ๋อเนี่ยแล้วใต้หาดใหญ่เขากินกัน
0: ครับ
1: ใช่ป่ะกินเจก็มีที่หาดใหญ่ด้วย
0: อุ้ยภาคใต้นี่จีนทั้งนั้น
1: ใช่
0: แต่มีทั้งไหนของประเทศไทยที่ไม่มีจีนบ้างคนไทยจะถ่ายจีนเต็มไปหมด
1: ใช
0: ่อุดรธานีโอ้โหนี่ก็จีนเต็มไปหมด
1: ถูกต้องเลยเนี่ยกำลังจะบอกว่าอีโคซิสเต็มของการท่องเที่ยวอ่ะมันพึ่งเนี่ยมันกลับไปเรื่องแรกที่เล่าเลยกระชอน
0: ฮะ
1: ถ้าท่านนึกภาพออกก็คือการมีเทศกาลเนี่ยเป็นกระชอนทำให้เรามีความหวังด้วยเหม่งเราในทางจิตวิทยาเราก็อาจจะท้อถอยเนาะเพราะว่าท่องเที่ยวมันน้อยลงหรือมีอุปสรรคอื่นๆอาจจะดีจะดีน้ำก็ท่วมจะดีจะดีก็เกิดภัยพิบัติจะดีจะดีก็ท้องไอ้พิทัมก็ทะเลาะกันกับสงครามอาวีมันจะดีจะดีอ่ะมันก็เป็นแบบแต่ว่ามันเป็นชีวิตอ่ะเราก็ต้องมีความหวังมีกระชอนมาเป็นช่วยไว้เราก็จะพายได้เราต้องสู้ไปทีมันสู้ไปด้วยกันหมดนะทั้งวาไรตี้แท็บเวลทั้งผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกันรวมทั้งพี่ๆที่กำลังทำงานเรื่องการท่องเที่ยวอยู่อ่ะก็กลายเป็นความหวังทั้งนั้นแหละในเรื่องของช่วงคลายซีซั่นนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจชั้นดีอ่ะที่จะทำให้เม็ดเงินทางการท่องเที่ยวมันสูงมากนะ
0: มีเงินไว้ก่อนครับชีวิตก็จะดีขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เที่ยวเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตด้วย
1: แล้วก็เล่ากลับไปเป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวมันกระจายรายได้ไปสู่ทุกเซกเตอร์อ่ะ
0: ครับ
1: การมีการท่องเที่ยวภัตตาคารก็จะดีขึ้นโลจิสติกดีขึ้นของฝากของที่ระลึกอาหารโรงแรมที่พักใช่ไหมการบริการร้านนวดสปา
0: เอาเป็นว่ามีเงินน่ะมีรายได้ไว้ก่อนนะครับดีที่สุดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับว
1: ัน
0: นี้เรา2คนผมเอกพันธ์แล้วก็พี่การันทรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์การันทรเบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวัน

0: ั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยงางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy
5: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการ

0: ทีวีเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลน์นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการประจำรายการรายงานตัวเหมือนเดิมพูดอะไรวะเนี่ยอ่ะอยู่ประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลน์นะครับเบลอๆอยู่เมื่อกี้วิ่งวุ่นอยู่มีเหตุไม่คาดฝันสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะก็อยู่กันเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radioนะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้นะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยบน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899ทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับนอกเวลารายการเหมือนเดิมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับทิ้งคำถามของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งมาแล้วเดี๋ยวผมตามไปตอบให้เองไม่ต้องห่วงตามนั้นนะครับเด็กข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะก็เมื่อคืนหัวค่ำประมาณ2 ทุ่มก็เป็นไปตามที่รู้ไม่มีพลิกโผใดๆเลยกับงาน Welcome Home ของ Apple ผมไม่ล

รายละเอียดเยอะนะครับเก็บไว้ให้ดร.พุฑิตพรุ่งนี้ด้วยแต่สั้นๆก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกไปไม่มีอะไรพลิกโผล่แต่อย่างใดมีการเปิดตัวหลักๆ3อุปกรณ์ก็ตามที่ลือกันเป๊ะๆก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่นะครับตัว HomePod Mini รุ่นที่2แล้วก็ตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับ Apple Home View ในส่วนของ Apple TV 4K เนี่ยราคาไทยเคาะแล้วนะครับมีรุ่นเดียวเลยก็คือ128 GB Wi-Fi บวก Ethernet นะครับคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ไอตัว Gen 3อันนี้นับเป็นอันนี้นับว่าเป็น Gen 4เนาะตัว Gen 3ที่ออกในปี2022อ่ะมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นความจุ64 GB ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เท่านั้นแล้วก็จะมีรุ่นความจุ128 GB ที่จะรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็ทั้งสายแลนก็คืออินเทอร์เน็ตแต่ว่าในปี2026รุ่นใหม่เนี่ยมีให้เลือกแค่โมเดลเดียวเลยเป็นโมเดลตัวท็อปก็คือความจุ128 GB รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็คือต่อสายแลนได้นะครับภายในของ Apple TV 4K ก็มีการอัปเกรดชิปขึ้นมาจากเดิม A15 Bionic กระโดดข้ามมาเป็น A19 เลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกคล้ายๆเดิมมีย้ายตำแหน่งไฟอะไรนิดๆหน่อยๆขนาดก็ใกล้เคียงเดิมน้ำหนักก็ใกล้เคียงเดิมสิ่งที่จะเปลี่ยนหลักๆจะอยู่ที่ตัวของรีโมทนะครับตัวรีโมทจะมีเพิ่มในส่วนของตัวพวกไมโครโฟนแล้วก็มีปุ่ม Siri AI เข้ามาให้แล้วก็ตัวเครื่องของ Apple TV 4K เองก็มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ด้วยเพราะนั้นเวลาจะพูดจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดใส่ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องพูดใส่รีโมทคอนโทรลก็ได้พูดใส่ตัวเครื่องโดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำงานร่วมกับตัว HomePod Mini 2หรือ HomePod รุ่นที่2นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อลำโพงพร้อมกันได้4ตัวแล้วก็ให้เสียงแบบที่เป็นเซอร์ราวด์ได้แต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็น Dolby Atmos นะซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นแหละเพราะมันยิงขึ้นข้างบนไม่ได้เนาะมันเป็นเสียงรอบข้างมันเชื่อมต่อได้4ตัวถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเชื่อมต่อได้แค่2ประมาณนี้นะครับมันต้องเป็น Home ถ้าเป็น HomePod Mini ต้องเป็น HomePod Mini รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อคืนด้วยนะจะเป็นตัว HomePod Mini รุ่นแรกที่ออกมาในปี2020ไม่ได้นะครับตัวนั้นไม่รองรับตัวนั้นเชื่อมต่อได้สูงสุดแค่2อันนี้จะเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง4ตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้ราคาไทยเคาะอยู่ที่ 1,900 บาทยังไม่กำหนดว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่แต่ในต่างประเทศอ่ะถ้าอิงสหรัฐจะเริ่มขายกลางเดือนหน้าเลยนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของไทยก็น่าจะเป็นช่วงนู้นแหละคิดว่านะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นตัว HomePod Mini นะครับเรานับว่าเป็น HomePod Mini 2นะครับก็เว้นว่างจาก HomePod Mini รุ่นแรกนานถึง6ปีเพราะ HomePod Mini รุ่นแรกออกตอนปี2020ของ Apple TV นั้นเว้น4ปีอันนี้เว้นนานกว่านั้นอีก6ปีนะครับก็อัปเกรดภายในหลายอย่างครับมาใช้ชิปตัว Apple S10 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้4ตัวแล้วจากเดิมที่ได้2ตอนนี้เพิ่มรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด4ตัวนะครับอัปเกรดพออัปเกรดชิปก็อัปเกรดพวกการเชื่อมต่อต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่น Wi-Fi ก็จะได้เป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6E แล้วอะไรประมาณนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์ Mac ที่ผ่าน Wi-Fi ด้วยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวประมาณนี้แล้วก็มีโหมดแสดงแสงสีที่มันแบบเข้ากับแอมเบียนหรือสิ่งที่กำลังเปิดอยู่ประมาณนี้ราคาไทยเคาะมาอยู่ที่ 5,200 บาทก็แพงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรของเดิมมันเปิดอยู่เท่าไหร่ 3,000 กลางๆอันนี้ก็ 5,200 นะครับผมบอกวันนี้รุ่นเก่ายังหาได้อยู่นะจะขายอยู่ประมาณ 2,900 ณราคาปัจจุบันเนาะยังพอหาได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ใหม่ที่เปิดอีกตัวหนึ่งก็คือ Apple Home View นะครับเป็นเหมือนกับตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ที่เป็น Apple Smart Home Hub นะประมาณนี้มีหน้าจอมาให้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะเป็นสแควร์1ต่อ1นะครับแล้วก็สามารถใช้ FaceTime ได้มีกล้องในตัวมีไมค์ในตัวนะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็น
ตั้งโต๊ะแล้วก็รูปแบบที่แบบแขวนผนังแล้วแต่คุณจะใช้งานเลยรองรับ Siri AI ได้นะครับชิปที่เขาใช้จะเป็นตัว A18 แปลกใจเหมือนกันเพราะว่า Apple TV ใช้ A19 แต่พอเป็น Home View ซึ่งมันดูใช้งานน่าจะแอดวานซ์กว่าไหมทำไมมันลงไปเป็น A18ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ตัวกล้องที่เขาใช้จะเป็นกล้องตัว Center Stage นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็ฟีเจอร์สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการจดจำใบหน้าได้สูงสุด6คนหมายความว่าถ้าเกิดคุณกำลังใช้งาน FaceTime อยู่หรือกำลังทำอ่านอะไรที่เป็นของคุณอยู่ที่เป็นโปรไฟล์ของคุณถ้าคุณละจากหน้าจอแล้วมีอีกคนนึงเข้ามาส่วนของคุณก็จะถูกบล็อกการเข้าถึงก็คือมันก็จะสวิตช์โปรไฟล์ตามหน้าที่อยู่บนหน้าจอที่แบบหน้าจอมันมองเห็นด้วยอัตโนมัติประมาณนั้นนะครับแล้วก็การใช้งานต้องใช้งานร่วมกับทั้ง iPhone หรือ iPad ก็ได้นะครับซึ่ง iPhone กับ iPad ที่จะมาใช้จะต้องรองรับ iOS เวอร์ชั่น 27.2 เป็นต้นไปประมาณนี้ซึ่งตัว Apple Home View เนี่ยในไทยยังไม่เคาะราคานะครับแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยเขาราคาอยู่ที่300เหรียญหรือว่า299เหรียญก็ประมาณ300เหรียญก็ประมาณสัก10,000-11,000ประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูราคาไทยอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าหน้าเว็บประเทศไทยยังไม่ขึ้นหน้าเว็บประเทศไทยขึ้นแค่ตัวของ Apple TV 4K รุ่นใหม่กับตัว HomePod Mini 2เท่านั้นตัว Apple Home View ยังไม่ขึ้นก็มีแนวโน้มสูงแล้วกันว่าคงยังไม่มาเดือนหน้าเพราะในสหรัฐจะเริ่มวางจำหน่ายเดือนหน้านะครับซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศไว้แหละว่าในกลุ่มประเทศแรกก็แรกจะเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยก็คือจะมีสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหราชอาณาจักรหรือว่า UK นะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีอย่างในโซนเอเชียก็จะมีสิงคโปร์ด้วยแล้วก็จะมีโซนแอฟริกาใต้ที่กำหนดวางจำหน่ายภายในปีนี้ในไทยยังไม่มีกำหนดก็คิดว่าอาจจะไม่ทันปีนี้นะครับส่วนอาจจะมีเรื่องของหลายๆอย่างแหละเรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของราคาเรื่องของการต้องขออนุญาตต่างๆนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์3ตัวที่เปิดใหม่เขายังเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Apple Home Collection นะครับก็คือเป็นการจับมือกับผู้ผลิตภายนอกเพื่อใช้งานร่วมกันให้มาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันก็เป็นไปตามข่าวลือที่เล่าเมื่อวานก็คือจะมีทางฝั่งของ LGการทางด้านของ Schneider Electric นะครับก็อุปกรณ์ก็จะตามนั้นเลยที่ลือกันนะครับของ LG หลักๆอุปกรณ์ที่เข้ามาก็จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของ Home Security นะครับก็คือพวก Digital Door Lock Digital Doorbell กล้อง Digital IP Camera อะไรประมาณนี้นะครับส่วนของ Schneider Electric นะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกยากจังวะไอ้กลุ่มที่แบบเอาไว้เป็นตัวเทอร์โมสแตตมันเอาไว้อะไรอะแดปเตอร์แปลงไฟประมาณนี้มีเทอร์โมสแตตอะไรประมาณนี้ที่เป็นอุปกรณ์เพราะว่าชไนเดอร์เขาจะเด่นเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นได้อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปมาพวกเกี่ยวกับพวกปลั๊กเกี่ยวกับพวกการอะแดปเตอร์แปลงอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็จะเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็แต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีไทยเหมือนเดิมนะครับก็เบื้องต้นจะวางจำหน่ายกลุ่มสินค้าพวกนี้จะหาซื้อได้ในเว็บ Apple ด้วยแล้วก็เข้าไปในคอลเลกชันของตัว Apple Home Collection ด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายหลักๆก็ใน3ประเทศก่อนก็คือในสหรัฐแคนาดาแล้วก็ UK สหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับนั่นคือข่าวของ Apple นะครับก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับรายละเอียดเดี๋ยวให้พรุ่งนี้ดร.บุดิษเก็บเอาสิ่งที่ต้องรอลุ้นต่อของแฟนๆ Apple ก็คือวันอังคารที่27ตุลาคมที่มาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กก็ออกมาให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าต่อจากงานวันที่13ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาคิวต่อไปจะเป็น27ตุลาคมซึ่งสินค้าที่จะเปิดหลักๆในวันที่27ตุลาคมตามข้อมูลของมาร์คเกอร์แมนก็คือจะมี iPad mini ที่เป็นหน้าจอ OLED นะครับจะมี Apple มี MacBook Pro รุ่นใหม่All New Design ที่มาพร้อมหน้าจอแบบที่เป็น OLED นะครับในกลุ่มตัวพวก M5 Pro M5 Max อะไรประมาณนี้ส่วนจะมี iMac ใหม่ไหมจะมี MacBook Pro รุ่นพื้นฐานใหม่ไหมอันนั้นต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้แล้วก็รอลุ้นสัปดาห์หน้าว่า Apple จะมีการส่งบัตรเชิญเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มไหมว่าจะมีการจัดงานในวันที่27แต่ว่าอย่างที่บอกงานถ้ามีนะครับงานวันที่27ก็จะเหมือนกับเมื่อวานก็คือ
Apple ไม่ได้จัดไลฟ์ใดๆทั้งสิ้นพอถึงเวลาเขาก็จะมีการโพสต์วิดีโอแนะนำตัว

0: เอา product ใหม่ๆออกมาแล้วก็หน้าเว็บ Apple Store เองก็จะมีการอัปเดต product ใหม่ๆประมาณนี้จะมันไม่ใช่งานแบบอีเวนต์เปิดตัวเหมือนตอน iPhone ที่มี live streaming ราวๆนั้นนะครับมาเรื่องราวของมือถือบ้างมาดูอุปกรณ์มือถือประจำในไทยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี Honor 600S 5G เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเคาะราคา13,999 บาทกับรุ่นความจุแรม8สตอเรจ256นะครับสเปคที่จะได้สำหรับ Honor 600S 5G จะเป็นรุ่นต่ำกว่า Honor 600ธรรมดานะครับเอาจริงมันน่าจะต่ำกว่า600ไลน์ด้วย เพราะว่าในราคา 13,999 บาทสิ่งที่คุณจะได้คือหน้าจอ LCD ขนาด 6.87 นิ้วความละเอียดHD Plus ไม่ใช่ Full HD นะคุณ HD Plus นะ1592x720 พิกเซลไม่ใช่ Full HD ด้วยนะโอเคได้120เฮิรตซ์ก็จริงแต่ HD Plus กับราคา 14,000 คุณเอาเรื่องแล้วก็ตัวชิปจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4นะครับก็ไม่ใช่ใหม่สุดอีกเพราะว่าในสกุลแซนด์บัคกอน4ตัวใหม่สุดจะเป็น4 Gen 5 4 Gen 4ประมาณนี้แล้วก็โมเดลที่ขายในไทยอย่างที่บอกเป็นตัว RAM 8 Storage 256เนาะกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับได้ลำโพงคู่ ZO ได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เบ้งแบตอึดแน่ๆเพราะว่าจอมันแค่ HD Plus แล้วก็ยังให้แบตมาถึง 8,100 มิลลิแอมอาวร์นะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับ 5G ได้นะครับกันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP68696 9K นะครับตัวสแกนและนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างเครื่องที่ปุ่ม power เนาะไม่ได้สแกนบนหน้าจอนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเปิดราคาได้ดุดันไม่เกรงใครประมาณนี้ข้ามไปที่เมืองนอกนะครับข้ามไปที่จีนนะครับ OnePlus ก็เปิดตัว OnePlus 16เรือธงประจำปี2027ของเขาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสเปคก็เป็นตามที่ลือก่อนหน้านี้เลยหน้าจอ OLED LTPO 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh Rate 1-185 เฮิรตซ์นะครับความสว่างสูงสุด 2,000 นิตชิปเป็นเรือธงตัวใหม่ Qualcomm Snapdragon 8 EdictExtreme Gen 6นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้ตัวเซนเซอร์ Samsung ISOCELL HPE 1:1.4 นิ้วนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านใช้เป็น Omnivision OV50D ที่เป็นเซนเซอร์ขนาด 1:2.88 นิ้วแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์เป็น Sony IMX882 เซนเซอร์ขนาดครึ่งนิ้ว 1:1.95 นิ้วนะครับออปติคอลซูม3เท่ากล้องหน้า50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแบตเตอรี่ให้มาใหญ่มาก 9,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับมาได้27วัตต์ลำโพงคู่สเตอริโอพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68696 9K มีสแกนและนิ้วมือบนหน้าจอแบบ Ultrasonic ใช้คลื่นนะถือว่าดีแล้วก็มี IR Browser ก็คืออินฟราเรดสั่งงานมาให้นะครับราคาที่จีนเคาะเริ่มต้นเนี่ย 5,999 หยวนสำหรับรุ่นความจุ12256ก็ราคาประมาณสัก 3,500 บาทโดยประมาณนะครับตัวท็อปสุดจะเป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เคาะราคาอยู่ที่ 8,499 หยวนประมาณ 42,500 บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวรอลุ้นแต่ในไทยวันพัฒน์ไม่ได้ทำตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็อาจจะในไทยก็เน้นเครื่องยิ้วเอาแล้วกันถ้าใครสนใจนะครับขณะเดียวกันเมื่อวันก่อนสิคือ Oppo เขาจะมีคิวเปิดตัว Oppo Find X10 Series Global Launch นะครับในสัปดาห์หน้านะ21ตุลาคมก็คือพุธหน้านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครสนใจจริงๆ ทางฝั่งของOppo ประเทศไทยเขาเริ่มเปิด Blind Booking ในส่วนของตัว Oppo Find X10 Series แล้วนะครับก็เปิด Blind Booking ตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับ14ตุลาจนถึง27ตุลาคมก็เป็นการบอกแหละว่าในไทยน่าจะมีการเปิดตัวในวันที่ มา27ก็28แต่ให้เดาว่า28นะครับก็ตามนั้นเขายังไม่เคาะราคานะเขายังไม่เคาะราคานะครับสิ่งที่จะได้กับตัวโปรโมชั่น Early Bird ก็คือถ้าเป็น Oppo Find X10จะรับตัว eVIP Card นะครับประกันจอแตกนะครับเคลมได้ฟรี1ครั้งภายใน2ปีที่เป็นการรับประกันตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่นาน2ปีด้วยนะครับเราก็จะได้ของแถมเป็นตัว Capture Reality Portable Camera Bag นะครับส่วนตัว Oppo Find X10 Pro Max นะครับก็จะได้ตัว eVIP Card เหมือนกันประกันตัวเครื่อง2ปีเหมือนกันได้ของแถมแบบเดียวกันเลยคือ Capture Reality Portable Camera Bag นะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์นิดๆก็คือนอกเหนือจากตัว Oppo Find X10 Series ที่ตอนนี้เปิด Buy Booking แล้ว Oppo ไทยยังมีการเปิดตัว Buy Booking ในส่วนของตัว Oppo Pad Mini ด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็คอนเฟิร์มแล้วแหละว่า Oppo แผ่นนี้ทำตลาดนอกประเทศจีนแน่ๆทำตลาดโกลบอลแน่ๆนะครับทวนสเปคแต่ว่าย้ำอีกทีว่าอันนี้สเปคจีนซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องของแบตต้องไปลุ้นว่าจะเท่าจีนไหมนะครับ Oppo แผ่นนี้น่าจะเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กที่หลายคนน่าจะอยากได้ไม่ใช่น้อยอ่ะสเปคมันดูน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไซส์กำลังสวยงามเลย 8.8 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLEDAMOLED อ่ะเนาะความละเอียดก็คือ full ใช้คำว่าอะไร 2K อ่ะความละเอียด 2K plus 2520 คูณ 1680 นะครับอัตรา refresh rate อยู่ที่144 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5นะครับกล้องหลัง1ตัว13ล้านกล้องหน้า1ตัว8ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว67วัตต์นะครับรองรับ Wi-Fi 7รองรับ Bluetooth 6.0 พอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1นะครับแล้วก็รองรับการใช้ปากกาเขียนหน้าจอด้วยปากกาก็จะเป็นตัว Apple ไม่ใช่ Apple โทษ Oppo Pencil 3 Pro Focus Pen ชื่อจะยาวไปไหนครับเนี่ยนะครับส่วนรุ่นความจุถ้าจำไม่ผิดในจีนน่าจะมีมาความจุเดียวคือ RAM 8 Storage 256นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นราคาในไทยกันอีกทีนึงว่าแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วล่ะแล้วก็อย่างที่บอกตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่เป็น Matte Display ด้วยคือหน้าจอด้านนะครับก็เหมาะกับทั้งเรื่องของการลดแสงสะท้อนแล้วก็ทั้งเรื่องของการเขียนที่อาจจะดูสมูทหน่อยก็เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับหมายว่าเปิด Early Bird เรียบร้อยนะครับก็เราไปดูในหน้าเว็บของ Oppo ประเทศไทยก็ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการเปิดBlind Booking ทั้ง Oppo Find X10 Series แล้วเผื่อใครไม่รู้จองเนี่ยมันเสียค่าจอง 1,000 บาทยังไม่ต้องจ่ายตัวเครื่องนะจ่ายเสียค่าจองอย่างเดียว 1,000 บาทประมาณนี้นะครับนั่นคือ Blind Booking เนาะนอกเหนือจากนั้นก็ในตลาด Global นะครับOppo ก็มีการเปิดตัว ColorOS 17ในตลาด Global อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดกำหนดการว่ารุ่นไหนจะได้อัปเดตเมื่อไหร่ผมคงไล่ไม่ทุกรุ่นนะซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งแบรนด์อย่าง Oppo OnePlus แล้วก็ Realme นะครับซึ่งอย่างภายในเดือนนี้ปลายเดือนนี้ 29-30 ตุลาคมนะครับพวก Oppo Find X9 Series ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น X9 X9S X9 Pro X9 Ultra นะครับรวมถึงตัว Oppo Find N6 ก็จะได้อัปเดตเป็น ColorOS 17นะครับในวันที่29ตุลาคมเช่นเดียวกับตัว OnePlus 15แล้วก็ OnePlus Pad 4ซึ่ง2ตัวนี้ไม่มีขายในไทยเนาะอีกส่วนฝั่ง Realme ที่จะอัปเดตในวันเดียวกันก็จะมีตัว Realme GT 8 Pro กับตัว Realme GT 8 Pro Dream Edition นะครับแล้วก็ถัดไป1วัน30ตุลาคมก็จะเป็นคิวของเรือธงปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Oppo Find X8 Series Oppo Find N5 นะครับ Oppo Reno 16 Series ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 16F 16C 16ธรรมดา16 Pro อะไรพวกเนี้ยก็รวดเดียวในวันที่30นะครับส่วนของ OnePlus ก็จะเป็น OnePlus 15R OnePlus 13 OnePlus 13S Realme ก็จะเป็นตระกูลของ Realme GT 7 Pro Realme 16 Pro แล้วก็ Pro Plus Series นะครับหลังจากนั้นก็จะข้ามไปเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่กำหนดวันนะครับแต่ว่าโอ้เยอะเลยไล่ตั้งแต่พวกไฟ N3 Series Reno 15 Series Reno 14 Series รุ่นเล็กๆก็จะเป็นพวก K14 K15 Series Series S ก็ไล่ตั้งแต่ F29 F31 F33 พวกนี้ก็จะได้อัปเดตทั้งหมดนะครับในเดือน ในเดือนหน้าแต่ยังไม่บอกนะว่าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับส่วน OnePlus ก็จะเป็นคิวของ OnePlus Open OnePlus 13R OnePlus 12OnePlus Nord 6ทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นนารุโตะนะครับOnePlus Nord SE 6แล้วก็ OnePlus Pad 3 Realme ก็จะเป็นในกลุ่มของ Realme GT 7 Series รวมถึง Realme GT 7T ด้วยนะแล้วก็ Realme 16 Series Realme 15 Series ซึ่งครอบคลุมถึงตัว Realme 15X แล้วก็ 15T ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Realme P4 Series ทั้ง P4 P4 Pro แล้วก็ Narzo 90ทั้ง90ธรรมดาแล้วก็ 90X ที่เหลือและอีกหลายรุ่นมันจะข้ามไปเป็นช่วงก่อนสิ้นปีนะครับซึ่งไปนั่งไล่ดูในหน้าเว็บของ ColorOS หรือหน้าเว็บ Oppo แล้วกันครับมีการลงไว้อันนี้ก็ลงไว้ให้คร่าวๆลงไว้ให้คร่าวๆนะครับนอกเหนือจากฝั่งของ Oppo ก็จะมีทางฝั่งของ iQOO กับตัว Origin OS 7นะครับก็มีการประกาศแล้วซึ่งชิงประกาศก่อน Vivo นะอย่าลืมว่า iQOO กับ Vivo ใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันก็คือ Origin OS 7แต่ว่า Vivo ยังไม่ประกาศนะว่า Global จะมีการปล่อยอัปเดตรุ่นไหนอะไรอย่างไรเมื่อไหร่แต่ iQOO ชิงประกาศก่อนแล้วนะครับโดยที่ภายในสิ้นเดือนนี้รุ่นที่จะได้ก็คือเรือธงปีที่แล้วนะครับ iQOO 15แล้วก็กลางเดือนหน้าจะเป็นคิวของ iQOO 13กับ iQOO 15R นะครับแล้วก็ไปทีก็คือกลางเดือนธันวาคมจะเป็นคิวของ iQOO 12แล้วก็ iQOO Neo 10 Series นะครับทั้ง Neo 10 Neo 10R ข้ามไปก็จะเป็นสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าก็จะเป็นคิวของ iQOO Neo 9 Pro แล้วก็ iQOO Z10 Z11 Series ยกเว้น Z10X 5G ที่จะไปได้ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คร่าวๆประมาณนี้ส่วนของ Vivo คาดว่าน่าจะประกาศตอนที่งานเปิดตัวของ Vivo X 500 Pro Max นะครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับฝั่งของVivo ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่อย่างไรนะครับพูดถึง iQOO นะครับก็อันนี้ก็ยืนยันจากฝั่งจีนว่าที่จีนเขาก็เตรียมเปิดตัว iQOO Neo 12 Series ที่จีนภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเปิดตัวแน่ๆนะครับสเปคที่ออกมาสำหรับตัวท็อปสุดนะของ iQOO Neo 12เนี่ยคุณจะได้หน้าจอความละเอียด 2K อัตรา refresh rate 185Hz นะครับตัวชิปตามข้อมูลจะได้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5เรือธงปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแรม 16GB ด้วยพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,000 มิลลิแอมป์แอร์อันนี้คือตามข้อมูลนะแต่เปิดมาทรงนี้ราคาไม่ถูกแน่ๆนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะก่อนจะไปข่าวดีทิ้งท้ายเรื่องเกมสั้นๆแล้วกันมีข่าวลือออกมานะครับเว็บไซต์เกมบีทอ้างแหล่งข่าวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในจาก Rockstar นะครับบอกว่าล็อกซาได้กำหนดคร่าวๆไว้แล้วนะครับว่าเตรียมเปิดตัวเกม GTA 6ในเวอร์ชันของ PC นะครับภายในไตรมาสแรกปีหน้าก็คือจะเร็วมากๆอ่ะหมายความว่าเดือนหน้าเป็นคิวของ PS5 ใช่ไหมเป็นคิวของคอนโซล PS5 กับ Xbox ส่วน PC จะน่าจะได้คืออาจน่าจะเป็นคอนโซล Exclusive แค่ประมาณ3เดือนน่ะเพราะนั้นเราจะได้เห็นงานเปิดตัวประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาเราใครที่เล็งๆว่าเฮ้ยจะซื้อ PS5 เพื่อมาเล่น GTA ดีไหมหรือจะอยู่กับ PC ต่อไปผมว่าถ้ามี PC อยู่แล้วแล้วแรงอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วกำเงินรอไม่ต้องซื้อ PS5 แล้วไปรอเล่นเวอร์ชัน PC เอาดีกว่าเพราะมาทรงนี้มาเร็วแน่ๆนะครับใช้คำว่ามาเร็วแน่ๆซึ่งถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าจริงๆอย่างถ้าเกิดในประวัติที่ผ่านๆมาของ Rockstar เนี่ยมันจะเป็นแบบ Red Dead Redemption ภาค2 GTA 5เนี่ยกว่าจะคอนโซลจะมาลง PC นี่คือเกิน1ปีนะ Red Dead นี่ประมาณ1ปีท้วนๆ GTA 5นี่ประมาณปีครึ่งกว่าจะลง PC แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับ GTA 6ถือว่าเป็นเกมที่มีการลงทุนมีต้นทุนในการพัฒนาสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องพยายามหาทางรีบเอาทุนคืนให้ได้เพราะนั้นก็การขายมากแพลตฟอร์มที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้พักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสด

0: มีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะครับผมนะฮะช่วงนี้ Acer ฝากโน้ตบุ๊กอีก1ตัวแล้วกันเผื่อใครอยากหาโน้ตบุ๊กราคาย่อมยาวหน่อย 20,000 กลางๆแต่ว่าได้แรม16กิกนะครับกับตัว Acer Aspire Lite 15รหัส AL15-21P นะครับจะได้ตัว CPU เป็น AMD Ryzen 5 40นะครับได้แรม LPDDR5 16กิกได้สตอเรจ512 GB แบบที่เป็น Solid State Disk M.2 NVMe นะครับได้หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับ 1090p เนาะก็คือ 1920x1080 นะครับแล้วก็ได้แน่นอนได้ Windows 11 Home 64-bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มแล้วก็ได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้แบบออนไลน์ได้อีก1ปีก็คือ12เดือนเนาะได้ประกัน2ปีนะครับได้บริการออนไซต์ตลอด2ปีด้วยแล้วก็2ปีนั้นครอบคลุมค่าแรงค่าอะไรหมดแล้วนะครับที่สำคัญคือคอสราคาอยู่ที่ 24,990 บาทแล้วหน้าจอ 15.6 นิ้วแต่น้ำหนักกลับเบาเพียงแค่ 1.39 กิโลกรัมเท่านั้นด้วยนะถือว่าค่อนข้างเบานะสำหรับหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับก็ลองดูได้สำหรับใช้งานพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับใช้งานตัดต่อวิดีโอเล็กๆก็ถือว่าไหวอยู่นะสำหรับตัว Acer Aspire Lite 15นะครับก็ฝากไว้ด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศแล้วก็ที่ Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th นะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมใน YouTube FM 99 Active Radio นะเดี๋ยวไป YouTube นะขอตอบ SMS แป๊บลงท้ายด้วย7311ครับฟังแปลกๆทำไงให้ลงท้ายว่าค่ะได้ตั้งเสียงจีมินายเป็นเสียงผู้หญิงแต่เวลาพูดเรากะลงท้ายครับตลอดเลยบอกตัวจีมินายเลยครับว่าต่อไปนี้เวลาคุยกับฉันให้ลงท้ายด้วยค่ะไปเลยได้นะครับหรือเราสามารถบอกให้กำหนดเราคือ AI อ่ะเราสามารถกำหนดโรให้เขาได้ด้วยเช่นเราจะบอกว่าต่อไปนี้พูดกับเราอ่ะให้พูดให้ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหน่อยเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ก็ได้รูปแบบคำพูดมันก็จะต่างไปอันนี้มันใช้ได้กับตัว AI ที่เป็นแชทบอทแทบทุกอันเลยทำได้หมดเลยเพราะนั้นคุณบอกกับเขาได้เลยไม่ต้องไปตั้งค่าเซตติ้งที่บอก AI เลยว่าต่อไปนี้คุยกับฉันให้ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะไม่ห้ามพูดคำว่าครับได้เลยบอกเขาได้เลยนะครับตามนั้นลงท้ายด้วยรับรองว่าเขาไม่ดื้อเหมือนผมแน่นอนนะครับผมดื้อจัดเลยลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถาม iPhone 18 Pro ที่ขายที่มังคองร้าน NASA ราคาถูกกว่า Shop Apple ในคอนสยามร้าน NASA ของแท้หรือเครื่องเก็บดีของแท้ของใหม่ด้วยแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเครื่องที่ activate แล้วก็คือมีการเดินคือเป็นของใหม่ที่ถูก activate แล้วไม่งงเนาะก็คือถูกยิงเข้าระบบไปแล้วหมายความว่าประกันเริ่มเดินแล้วนะครับประกันอีมี่เข้าระบบไปแล้วประกันเริ่มเดินไปแล้วส่วนใหญ่มันจะเดินแค่ประมาณไม่เกินเดือนหรอกเดือนหรือเต็มที่ก็2เดือนอันนี้เช็คกับที่

ที่นาซาได้เลยนะครับแล้วเครื่องนาซาจริงๆมันก็ไม่ต่างเอาจริงมันสถานะมันคือเครื่องที่รับจากฟินิกซ์มานั่นแหละเพราะงั้นสถานะก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องที่ขายตามพวกบานาน่าพาวเวอร์บายเพียงแต่ว่าเขาอย่างที่บอกบางทีมันเป็นเครื่องแอคทีเวตมาแล้ว1 2ก็คือเขาอาศัยเขาเรียกอะไรอะไลฟ์เทลที่สั้นเทอร์โนเวอร์ที่เร็วเขาก็เลยเอากำไรต่อตัวต่อชิ้นน้อยหน่อยเพราะต้นทุนเขาไม่เหมือนพวกช็อปใหญ่ๆที่มันมีต้นทุนพนักงานต้นทุนค่าเช่าที่มันสูงมากๆอะไรประมาณนี้เล่นได้ครับเล่นได้มันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของ NASA ซื้อได้ครับซื้อได้มันไม่ใช่เครื่องเกรดดีไม่ใช่เครื่องรีโฟบิดเป็นของใหม่ปกติเลยนะครับเป็นของใหม่ปกติเลยใช้คำว่าปกติอันนี้จะผมคอนเฟิร์มเฉพาะของ NASA นะที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ผมคอนเฟิร์มให้ของ NASA ก่อนนะเดี๋ยวจะใช้มาตรฐานนี้ไปกับทุกร้านตู้ไม่ได้นะเฮ้ยมันยังมีร้านตู้บางอันที่มันโกงด้วยนะแต่ NASA เขาอยู่มานานจัดๆอ่ะตั้งแต่สมัยผมยังเดินมังคองเล่นมือถือยุคแรกก็แรกอ่ะเล่นสมัยซิมเบียนอ่ะก็คิดดูแล้วกันว่ากี่ปี20ปีบวกๆกับคุณ NASA ไว้ใจได้ครับสำหรับ NASA หายห่วงนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาขายเฉพาะเงินสดนะถ้าคุณไปรูดบัตรเขามีชาร์จเพิ่มนะครับเพราะนั้นราคาที่คุณเห็นอย่างซึ่งจริงมันก็ถูกกว่าแค่พันเดียวนะมันถูกกว่าพันเดียวนะคุณอย่างตัว iPhone 18 Pro 256เนี้ย NASA ขายอยู่479ซึ่งมันก็ถูกกว่าในช็อปหมายความว่าในถ้าคุณเฉพาะอิงเฉพาะใน Apple Store เนาะก็ถูกกว่าแค่พันเดียวเพราะที่ Apple Store ทั้ง Central World หรือที่ Icon สยามขายอยู่ 48,900 ก็อยู่ที่ว่าคุณรู้สึกว่า 1,000 บาทนั้นคุ้มไหมถ้ารู้สึกคุ้มก็ไปจัดได้ของแท้ครับของใหม่ 100%อันนี้คอนเฟิร์มว่าแต่มันถูกกว่าแค่พันเดียวไงมันถูกกว่าพันเดียวมันถูกกว่าพันเดียวไม่ได้ถูกกว่าเยอะกว่าจะถูกกว่าเยอะนู่นครึ่งปีบวกๆอ่ะกว่าจะเริ่มแบบส่วนต่างสักประมาณ 2-3 พันอ่ะอีกนานเลยอีกแบบครึ่งปีบวกๆไปเลยนะครับอ่ะสวัสดีคุณนักทศน์ด้วยนะครับคุณบิวคุณกระเพราหมูกรอบ A นะครับเรียวมี 4P Powerตัว RAM 1226กับ Redmi 17 Pro Max RAM 4RAM 8 256ไปตัวไหนดีใช้งานทั่วไปไม่เน้นกล้องแบตออกโอเคถ้าไม่เน้นกล้องแล้วเน้นเรื่องของแบตอึดไป Realme 4ไป Realme P4 Power ครับไป Realme P4 Power เพราะว่าแบตอึดกว่าผมไม่ได้มองเรื่อง RAM อะไรเลยแต่โดยสภาพโดยภาพรวมของ P4 มันแบตอึดเยอะกว่าให้แบตมาเยอะกว่าแล้วก็สภาพรวมแบตอึดกว่าตัว Redmi 17 Pro Max อยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าถ้าไม่เน้นกล้องอะเนาะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่า P4 Power น่าจะหาได้ราคาถูกกว่าตัว Redmi 17 Pro Max พอสมควรด้วยนะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีคุณบอสยังไม่ได้ดู RE อีกเหรอครับไปไหนไม่ได้คือออกจากบ้านได้นะแต่ออกจากบ้านมีลิมิตเวลาอยู่ว่าสักประมาณชั่วโมงบวกลบไม่เกินนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องแมวทิ้งไม่ได้นะครับยังอยู่ในการที่ต้องเฝ้าระวังก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เดี๋ยวคงรอดูสตรีมมิ่งแหละนะครับนี่อุตส่าห์อดทนไม่ไปโหลดบิดดูด้วยนะเป็นคนดีไหม คือใจรู้สึกว่าแบบรอดูสตรีมมิ่งก็ได้วะอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะรู้สปอยหมดแล้วนะเพราะดูใน YouTube มาสปอยกันหมดแล้วอะ แค่เห็นกล่องกระสุนช็อตช็อตกันผมก็ภูมิใจแล้วครับหนังผ่านไป15นาทีที่เหลือโคตรระทึกก็ชื่อของแซคเครเกอร์ไว้ใจได้สำหรับผมนะสำหรับแนวแบบที่เป็นทริลเลอร์สยองขวัญ นะผมเห็นแฟน RE เดนตายบางคนละกันออกมาบ่นว่าหนังมันโบ๊ะบะไปหน่อยมันจะมีจังหวะที่แบบมีความฮาๆอยู่บ้างซึ่งผมมองว่าตัว Resident Evil จริงๆมันก็มีใส่จังหวะแบบนั้นอยู่บ้างนะแล้วคือเกมกับหนังมันซีเควนซ์การเล่าหรือบรรยากาศการเล่ามันไม่ควรเหมือนกันอ่ะเพราะรูปแบบการเสพเกมกับหนังมันต่างกันนะเนาะไม่อยากให้ไปยึดติดมากขนาดนั้นนะถามผมนะแล้วก็ตอนนี้Resident Evil ในฉบับของ Zack Cracker ขึ้นแท่นเป็นหนัง Resident Evil ที่ทำรายได้สูงที่สุดไปแล้วนะครับแต่ส่วนจะกำไรไหมไปลุ้นอีกทีนึงนะเพราะก็นอกเหนือจะทำรายได้ทั่วโลกเยอะที่สุดนะเวลานี้ไปแล้วและยังนับอยู่มันยังเป็น Resident Evil ที่ภาคที่ใช้ต้นทุนในการสร้างสูงสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันจะกำไรไหมนะครับวิธีดูมันก็คือต้องไปดูว่าทุนสร้างเท่าไหร่แล้วรายได้รวมถึง2เท่าหรือยังถ้าถึง2เท่าคือจุดคุ้มทุนของเขานะครับหลังจากนั้นคือกำไรละนะครับประมาณนี้คุณวิฟิตแมนฮาร์ดดิสก์ WD พกพา2 TB หัว C ดีกว่าเดิมไหม

ที่มีสีดีกว่าเดิมไหมเหรอผมว่ามันก็ประมาณเดิมเพียงแต่ว่าก็ปรับดีไซน์ให้ดูสวยขึ้นแล้วก็ปรับตัวพอร์ตให้ใช้คำว่าอะไรดีเข้ายุคเข้าสมัยขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าก็ประมาณเดิมนะครับคุณคัพเค้กพี่บอสครับไหวไหมครับคืนนี้กับLASK นะครับอาร์เซนอลถล่มไปแล้ว 3-0 กับลิเวอร์พูลใช่ไหมเอานะน่าจะมีแต้มแต่อาจจะแบบรูปทรงเกมไม่ดีเท่าไหร่อาจจะ 1-0 2-1 ประมาณนั้นนะฮะคุณเกษมศักดิ์ราคาแรมแพงกระฉูดแบบนี้ไปซื้อแรมมือ2ที่มีประกันประกันไลฟ์ไทม์ร้านอวร้านอวคืออะไรวะแทนพอได้ไหมถ้ามีปัญหาจะได้เคลมไหมไม่ได้เคลมหรือคืนเงินอย่างเดียวปัจจุบันถ้าเป็น DDR5 น่าจะคืนเงิน 100% หมายว่าคืนเงินแบบถ้าจะทุกเคสแต่ถ้าเป็น DDR4 อาจจะขึ้นอยู่กับตัวจะมีทั้งที่ได้เคลมแล้วก็มีทั้งที่คืนเงินและคืนเงินไม่ใช่คืนเงินราคาปัจจุบันนะคุณมันคืนเงินราคาเก่าเนอะเพราะมันเป็นลำมือสองมันไม่ใช่ซีเรียลปัจจุบันหลายคนถึงงงไงว่าทำไมนะพอแรมแพงแล้วทำไมแต่ละแบรนด์ขยันออกแรมรุ่นใหม่กันจังเหตุผลเพราะว่าเขาออก SKU ใหม่เพื่อให้เป็นการนับว่า SKU นี้ออกมาในยุคที่ราคามันเป็นยังไงนึกออกป่ะพอคุณเอาแรมที่เป็นแรมมือสองที่เป็น SKU เก่าไปเคลมเขาก็รู้อ๋อมันไม่ใช่ล็อตแพงเพราะฉะนั้นเขาก็คืนเงินในราคาล็อตเก่าเช่นสมมติว่า16กิก DDR4 บัต 3,200 สมมุตินะครับถ้าเป็นยุคสมัยโน้นมุดเป็นคิงสัน16กิกเมื่อก่อนอยู่เท่าไหร่ 1,900 ปัจจุบันอยู่ 3,000 กว่าบาทนะปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,000 3,000 กลางๆ 4,000 อ่ะเขาไม่ได้คืนคุณ 3,500 4,000 นะเขาก็คืนคุณประมาณ 1,900 นั่นแหละจบง่ายๆเพราะมันเป็น SKU เดิมอ้างอิงจาก SKU นะครับประมาณนี้แล้วก็คุณเกษมศักดิ์ถามต่อแล้วทุกวันนี้อุปกรณ์พวกแรมฮาร์ดดิสก์ solid state disk SD card ถ้าเสียคนนำเข้าและคนขายอย่าง Cinex Ingram Advice กับ JB ไม่ใช่คนนำเข้านะครับเป็นแค่คนขายอย่างเดียวนะครับจะยังเปลี่ยนของให้ไหมหรือคืนเงินอย่างเดียวถ้าเป็นแรมณปัจจุบันน่าจะ 90% คืนเงินส่วนถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ถ้าเป็นกลุ่มฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กแล้วไม่ใช่รุ่นพิเศษหรือรุ่นที่แบบคือรุ่นปกติอ่ะเช่นแบบ WD Blue อะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีสต็อกของอยู่น่าจะมีลุ้นได้เปลี่ยนตัวใหม่แบบ50-50อยู่เช่นเดียวกันกับตัว Solid State Disk กับ SD Card SD Card สมมุติว่าผมยกตัวอย่างของ SanDisk ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกตระกูลแบบถ้าเป็นตระกูลธรรมดาไอ้ตระกูลสีดำธรรมดาไม่ใช่แบบสีทองสีแดงทองอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าน่าจะเคลมได้นะครับอาจจะมีลุ้น50-50ที่จะได้เป็นของเคลมมาSolid State Disk ก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นพวกรุ่นแบบรุ่นเรียบมี DRAM Cache ในตัวพวกแบบก็90 Pro ของ Samsung อะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าคืนเงินไม่น่าได้เคลม ไม่น่าได้เคลมคิดว่านะเพราะว่ามันไม่มีของแล้วก็ตัวใหม่ๆมันราคาสูงไปหมดแล้วราคาแบบพุ่งกระฉูดไปหมดแล้วนะครับคุณเขาเกียร์พี่บอสครับเมนบอร์ดที่มีสล็อต M.2 NVMe เราจะใส่ตัว Solid State Disk ที่เป็น M.2 SATA ที่มี2เขี้ยวได้ไหมจริงๆต้องไปดูที่ตัวสล็อตครับว่ามันรองรับตัว B-Key ไหมเผื่องงอีกสล็อต M.2 มันจะมีอยู่2ไทป์นะครับถ้าเป็นไทป์สำหรับตัว NVMe เราจะเรียกกันว่า M-Key ถ้าเกิดเป็นไทป์สำหรับ SATA ที่เป็น2เขี้ยวเราจะเรียกว่า B-Keyเพียงแต่ว่ามันจะมีบางสล็อตที่มันจะเขียนเลยว่ารองรับทั้ง B-Key ก็คือใส่ M.2 SATA ก็ได้แล้วก็รองรับ M-Key ด้วยก็คือใส่ M.2 NVMe ก็ได้แต่เอาตรงๆผมไม่ค่อยเห็นสล็อตแบบนี้บนเมนบอร์ดปกติส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในพวกที่เป็นพวก Enclosure ครับ Enclosure คือไอ้กล่องที่เอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์คือใส่กรณีนี้คือใส่ Solid State Disk M.2 เพื่อแบบเป็นพกพาอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะเห็นบ่อยซึ่งข้อจำกัดของสล็อตแบบนี้ก็คือมันจะไม่รองรับในกรณีที่ทำงานร่วมกับตัว M.2 NVMe ก็คือสล็อต M-Key อ่ะ
มันจะไม่รองรับพวกแบบความเร็วสูงสูงส่วนใหญ่มันจะรองรับสูงสุดก็แค่ประมาณแบบ PCIe 2.0 3.0 แค่นี้มันจะไม่รองรับ 4.0 หรือ 5.0 ถ้าเกิดเป็นพวกสล็อตใหม่ๆที่เป็นแบบสล็อต PCIe 4.0 5.0 ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะ 99% เผื่อใจไว้ก่อนเผื่อมันมีหลุดรอดที่ผมไม่เคยเห็นน่าจะเป็น M key อย่างเดียวทั้งหมดมันก็ลองไปเช็คดูก็ได้นะครับลองไปเช็คดูก็ได้ประมาณนี้ฮะไปที่ SMS แป๊บนึงลงท้ายด้วย2300ฮาร์ดดิสก์ติดโน้ตบุ๊ก512 500กิกจะพอใช้หรือครับจะปรับตัวยังไงผมว่าพอใช้ไม่พอใช้อยู่ที่เราต้องเป็นคน manage สำหรับผมพอไหมถ้าใช้จริงๆก็พอก็คือเรารู้ข้อจำกัดอะเนาะสมมติคุณซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วไม่มีสตอเรจ512เราไม่มีตังค์ไปเพิ่มแน่ๆนะครับเราก็คงไม่ยัดทุกสิ่งทุกอย่างไปใน512ไม่คุณนึกออกปะเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นไหมเช่นสมมุติถ้าคุณเป็นสายเกมสมมุตินะสมมุติคุณซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอาจจะราคาไม่สูงให้สตอเรจมา512 GB แน่นอนเหลือใช้จริงประมาณสัก400ประมาณ470 480 GB อาจจะลง Windows ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคุณก็คงไม่ลงเกมขนาดแบบ200 GB 2เกมพร้อมกันไหมมันก็คือผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะเรารู้ข้อจำกัดของสิ่งที่เราซื้อมาแล้วว่ามีความจุเท่านี้แล้วเราไม่มีตังค์เพิ่มเราก็แค่แมเนจสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันสมเหตุสมผลกับที่เราจะใช้อ่ะแค่นั้นเออแค่นั้นถ้าในกรณีไม่มีตังค์เพิ่มจริงๆแล้วก็อะไรที่มันไม่สำคัญก็อาจจะไปอัปเดตขึ้นคลาวก็ได้ถ้ามีตังค์เช่าคลาวอีกลองดูซิมี Eternal Hard Disk เก่าๆไหมถ้ามีก็ลองเอามาแบบสำรองไฟล์ก็ได้เป็นต้นนะครับอะไรอย่างนี้อยู่ที่เราถ้าถามผมคือถ้าเอาจริงก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครใช้ไม่ใช้แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าก็สุดท้ายเราซื้อมาแล้วอ่ะแล้วเราดูข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมาแล้วว่ามันประมาณนี้เราก็ใช้คำว่าก็รู้ข้อจำกัดมันซะนึกออกปะประมาณนี้เหมือนเช่นแบบอันเนี้ยคุณไปซื้อโน้ตบุ๊ก CPU จะเป็นแบบ Ryzen 3คำถามคือคุณจะมารัน local AI มั้ยอ่ะคุณก็คงไม่เพราะมันรู้ว่าเขาจำกัดฮาร์ดแวร์มันไม่ได้มันไม่ไหวมันรับพารามิเตอร์เยอะๆไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลงมั้ยก็แค่นั้นครับแค่นี้เลยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันแค่นี้จริงๆไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันถ้าคำตอบไม่ดีขออภัยด้วยแต่นั่นแหละมันคือความจริงเนาะคุณมาพี่บอส LG Ally สีขาวตัวแรกเล่น GTA 6ไหวไหมผมจะเขาว่าเปิดเล่นได้แต่เล่นแล้วเล่นได้จริงๆไหมอีกเรื่องนึงคือเล่นได้จริงหมายว่าเฟรมเรทมันยอมรับได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่แน่นอนมันเปิดเล่นได้แน่ๆนะครับคุณคับเค้กต้องขอขอบคุณ Rockstar GTA 6 PC ครับที่ออกมาปราบวัยรุ่นรีเซล PS5 ใช่ไหมผมว่าเขาความตั้งใจมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ใครแบบฉันจะมาช่วยโลกไอ้ PS5 รีเซลแพงเหรอได้ฉันออกบิ๊กไม่หรอกเขาแค่ต้องการต้นทุนและกำไรกลับไปเพื่อให้เขาหล่อเลี้ยงบริษัทเขาได้เขาไม่ได้คิดเป็นฮีโร่ใดๆทั้งนั้นครับผมคุณเกษมศักดิ์เคยเจอคนตั้งค่า AI บอกให้อย่ามาตามใจมากโอ้โหแย้งยับใช่ก็คืออย่างงี้ AI แชทโดยเฉพาะ AI แชทบอทนะมันคือการโรลเพลย์อ่ะคุณอยากให้เขาเป็นยังไงคุณบอกเขาได้เลยคุณอยากให้เขาเป็นแบบเป็นสายอวยบอกเขาได้คุณอยากให้เขาแสดงความเห็นที่หลากหลายมากขึ้นบอกเขาได้จริงอันนี้ to be fair บอกเขาได้เลยเนี่ยมันคือหลายคนถึงสนุกกับการใช้ AI แชทบอทไงหลายคนถึงสนุกกับการใช้ AI แชทบอทไงนะครับประเด็นคือมันเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมได้ไหมได้บอกเขาช่วยกลับไปเป็นเหมือนครั้งแรกอะไรเงี้ยได้บอกได้บอกได้ครับบอกได้คุณ NW ลืมสวัสดีพี่บอสพี่เสี่ยวมี่ Redmi Series รุ่นล่าสุดราคาแพงขึ้นไม่น้อยยังคุ้มค่าอยู่ไหมมีตัวชนไหม Honor 600หรือ Vivo V70 Series ยังดีกว่าอยู่หรือเปล่าเน้นกล้องการใช้งานทั่วไปถ้าพูดให้แฟร์กับเสี่ยวมี่ก็ต้องบอกว่าไม่เฉพาะเสี่ยวมี่ที่แพงขึ้นแพงขึ้นทุกตัวครับก่อนจากนี้คุณจะเห็นว่ามันแพงคือก่อนหน้านี้มันก็เห็นแล้วแพงขึ้นรุ่นที่ขายมาแล้วเปิดตัวมาแล้วก็มีการขยับราคาขึ้นเช่นอย่างพวก Vivo V70 ก็ขยับราคาขึ้นไปแล้วถึงออกปะ
ถ้าถามว่าอย่างตัวของ Redmi ก็น่า

0: ผมยกตัวอย่างอย่างตัว Redmi Note 17 Pro Max ถ้าในราคาที่ชนกับ Vivo V70 เลยคุณจะได้สตอเรจที่เยอะกว่าก็คือถ้าเป็น Vivo คุณจะได้สตอเรจแค่256แต่ถ้าเป็น Redmi Note 17 Pro Max คุณจะได้สตอเรจ512แต่ว่าพวกชิปพวกกล้องจะเป็นรองลงมานิดนึงแต่ไม่ได้มากนะครับถามว่าคุ้มไหมผมไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าผมว่าราคานั้นผมชอบพวก Vivo V70 ผมชอบ Honor 600มากกว่านะครับโอเคพี่บอสครับร้านหนังเรื่องอะไรที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกเท่าไหร่น่าจะอวตารมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ไม่ได้เช็คนะแต่ถ้าอันนี้ไม่ได้เสิร์ช Google นะครับแต่ว่าเสิร์ชคุณก็เคเสิร์ช Google ดูก็ได้แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นจะเป็นซีรีส์อวตารมั้ยคุณเกษมศักดิ์ Zenbook 14X i9 19 13900H RDX 3050เล่นเกมระดับไหนไหวบ้างพวกเกมขับรถเกมฟุตบอลปรับได้ขนาดไหนถ้าหมายถึงพวก EA Sport FC 27ผมแนะนำให้ปรับระดับ low บวก medium ที่ Full HD พอไหวอยู่เพราะ RTX 3050มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับหรือถ้าเกมแข่งรถอย่าง Forza Horizon 6เล่นได้แต่ก็คงแน่นอนปรับกราฟิกระดับ high ไม่ไหวหรอกก็มีเดียมบวก high มีเดียมบวก low แล้วกันประมาณนี้น่าจะเล่นได้ลื่นอยู่หลักๆ ก็คือต้องการเฟรมเรทระดับประมาณสัก 45-50 นิ่งๆขึ้นไปก็ต้องปรับลงมาพอสมควรคือ CPU มันยังถือว่าแรงแต่ว่าการ์ดจอมันเก่าไปนิดนะครับ RTX 3050มันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ VRAM มันก็น้อยด้วย VRAM ให้มาแค่ 4GB เพราะฉะนั้นก็เล่นที่ความเรียบ Full HD ถ้าเกิดเปิด DLSS ได้ก็แนะนำให้เปิดนะครับเพื่อจะได้แบบช่วยพยุงเฟรมเรทได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาวันนี้ในบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อน

0: ร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ
9: โอ้โหรถซิ่งนี่ว่า
8: เอ๊ะหล่อไหมหล่อไหม
9: เ
8: จอกันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับเพียรนัทครับ
9: ผมว่าต้องทำเครื่องละ
8: มา
9: เครื่องต้องทำแล้ว
8: เอาแบบขับแบบรอพอไม่ต้องแรงแล้วทุกวันนี้ไม่เอาแล้วความแรง
9: อย่างนะอย
8: ่
9: าง
8: กระเป๋าเลยฮะ
9: มีในรูปรถพิกัดมีผิดระบบอยู่อย่าง
8: อะไรฮะ
9: ยาดม
8: อายาดม
9: ยาดมยาดมกระปุกนั้นนะยาดมอยู่โอ้พี่จากจะวัยรุ่นเอ้ยไม่วัยรุ่นแล้วนี่หวานที่ทรงลุง
8: มาพูดอีกกันเหมือนเดิมนะฮะ
9: ถ้าพูดยังถามว่าอันนี้ต้องบอกไปแล้วกันเดี๋ยวดูดรูปเลยดูดรูปเลยดูดเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยมาเล่าให้ฟังดิมาเล่าให้ฟังดิวันนี้ด้วยความที่ไม่ว่าง
8: ครับ
9: นะด้วยความที่ไม่ว่างแต่ก็อยากจะมีเวลาก็เลยไปพี่กำก็เลยไปเปลี่ยนพวงมาลัยมาหนึ่งวง
8: ที่คินิเทคนะฮะของมูเก้นตัวแทนนำเข้ามูเก้นในประเทศไทย
9: อารมณ์ไหนวะพี่อารมณ์ไหน
8: จริงๆเห็นมานานแล้วแล้วก็เอ้ยคืออารมณ์ไหนเหรออารมณ์ที่บ้านมีพวงมาลัยอยู่สองวงไงเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นคนไม่ได้ชอบขายของไงนึกออกปะ
9: ม
8: ีโมโม่หนังกลับอิตาลีหนึ่งวงแล้วก็มูเก้นหนังธรรมดาหนึ่งวง
9: ซึ่ง
8: ไอ้สองวงเนี้ยซื้อมาตั้งแต่คันเหลืองยังอยู่นะเอาง่ายว่ามันอยู่ในกล่องเนี่ยประมาณ5-6 ปีแล้ว
9: มันนอนอยู่นิ่งๆของมันเน
8: ี่
9: ย
8: มันนอนนิ่งๆซึ่งเราก็ไม่งั้นเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลเลยกับเรื่องคอพวงมาลัยจริงๆคออะไรก็ใส่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ใส่เนี่ยมันต้องย้ายอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ที่เป็นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยอ่ะมาต่อซึ่งไอ้พวกมัลติฟังก์ชันที่มันต่อแบบราคาถูกอ่ะนึกออกว่าแบบไม่โอเคอ่ะมันก็ดูแบบ
9: กล่องแข็งอ่ะ
8: มันดูกล่องแข็งอ่ะเราก็พอยี่ห้อนี้มาปุ๊บ เฮ้ยโอ้มันโดนว่ะแล้วยี่ห้อนี้มันใส่กับรถยุโรปด้วยไง
9: ใช่ไหม
8: เออนั่นน่ะเราก็เฮ้ยถามดูว่ามีไหมอะไรเงี้ยพอถามไปถามมามีของมีเดี๋ยวสั่งให้เลยพรีออเดอร์ได้อะไรเงี้ยเราก็รอเดือนกว่าๆจนของมาเนี่ยน่ะพอของมาเสร็จก็นัดวันเข้าไปใส่แล้ววันนี้ก็เลยเดี๋ยววันนี้เลยแล้วกันเว้ยคือจริงๆเมื่อวานเขาหยุดไงวันนี้เราก็เลยเอาวิ่งเข้าไปใส่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
9: เดินสายเยอะไหมเดินสายเยอะไหม
8: ไม่ต้องเดินเสียบอย่างเดียวแล้วก็จูเนา
9: อันเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยพวกคงส่งเครื่องเสียงใช้ยังใช้ได้อยู่ไหม
8: ใช้ได้ทุกอย่างครบหมดเลย
9: ฮัตเดิลชิปทำงานได้
8: ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
9: ปุ่มในตัดเนี่ยยังทำงานได้อยู่ไหม
8: มีเหลือรออยู
9: ่แมปเนี่ยแมป A แมป B เนี่ยต้องมีละอันเนี้ย
8: มันเพิ่มได้เราสามารถทำเพิ่มได้แต่ว่ามันมีปุ่มฟังก์ชันเหลือแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้มันอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถพวงมาลัยเดิมแล้วก็เลยอยากใส่พวงมาลัยแบบแต่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยนั่นนะครับนั่นนะ
9: ผ่านหน้าที่ซื้อไปแล้วตอนนี้มันหมักได้ที่ยัง
8: ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยเนี่ยไม่ได้ให้ด้วยไว้ไหนในอู่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของบ้านของอู่นี่แหละก็เลยอ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่หรอกว่างๆก็ทำรถบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
9: ไม่หน่อย
8: ทุกวันนี้ต้องบอกว่าม
9: ีพวงเนี้ยถ้าคนเดินมาส่องไม่หน่อยแล้วเขาขอดูฝาโปร่งแล้ว
8: ถ้ามีพวงนี้เนี่ยเวลาจอดที่ไหนไม่ต้องกลัวว่ารถจะโดนขโมยปลดพวงอะไรออกมาได้เลยปลดถือออกมาเลยนะฮะเหมือนพรมล่าวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
9: สาเหตุของการแต่งก็คืออยากทำอะไรเหลือ
8: พวงอะไรเหลือ
9: คือ
8: ถ้าพวงอะไร
9: ถ้า
8: ผมไม่มีพวงอะไรผมก็ไม่ทำ
9: ผ
8: มมีวงเหลือต้องสองวงไงแล้วก็เลยมันนอนอยู่กับที่ไม่ได้จะทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยกับต้องเพิ่มเงินอีกครึ่งแสนอะเพื่อที่เอาไอ้นี่มา
9: ก็ใช่เลย
8: โอ้โหนี่ก็เลยถามแม็กมูเก้นด้วยแม็กมูเก้นที่เป็น BBS อ่ะตัวเดียว BBS อ่ะ40,000 กว่าบาทต่อวง
9: รับได
8: ้119ใช่แต่ออฟเซ็ตไม่ได้ใส่กันไม่ได้ต้องแปลงดุม
9: ออฟเซ็ตใส่กันไม่ได้คือรูไม่ได
8: ้เหรอรูไม่ได้ PCD ไม่ได้ PCD ไม่ได้แต่ความลึกอ่ะมูเก้นอ่ะออฟบวก50นู่นโอ้ย60ไอ้ที่ใส่อยู่คือบวก30กว่าถามว่าเอามาใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่ต้องทำอะแดปไงทำสเปเซอร์เอาอะไรเงี้ยแต่เอาไว้ก่อนพอแล้วถ้าไอ้นั้นอีก 200,000 กว่าไม่ไหว
9: ทำไมไม่เชื่อก่อนมองว่าน่าจะมัดจำไปแล้วด้วยซ้ำว่ะ
8: ไม่ยัง
9: ไม่มีนะยังอยู่นะ
8: โอ้ชัด E40 ยังสวยอยู่
9: อ๋อโอเค
8: ครับผมเอาประเด็นร้อนแรงหน่อยไหม
9: คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคนที่ชอบมูเก้นเนี่ยตอนนี้ตัวแทนบ้านเราเนี่ยแกขยันเบิกอะไรมาสต็อกบ้านเราด้วยนะ
8: อืมใช่
9: คือผมพูดตรงๆเมื่อก่อนก็มีตัวแทนก็ไม่ได้ว่าอะไรกันตอนหลังก็อาจจะคันแซงเข้ามาดีอาจจะไม่ได้ทำกันต่ออ
8: ืมครับผม
9: ไอวัยรุ่นเจ้าของคีนเทคเนี่ย
8: อืม
9: ไม่ก็ยังไม่ได้เป็นคนอายุเยอะถูกไหมพี่
8: อืมใช่
9: เป็นคนบ้าเลือดนะเพราะมันเบิกโอ้โหน้องมันเบิก MF 10ดำทองเบิกของรออ่ะโดยปกติไม่ค่อยเจออ ื
8: ม
9: เออเบิกน้องมันเบิกรอเลยอ่ะพร้อมบวกก็ลองไปเดินดูกัน
8: ครับ
9: เพราะว่าเราเองก็ไปซื้อแบบคนปกติกันนี่แหละ
8: อืม
9: ใครชอบใครชอบในสไตล์คนทำธุรกิจว่า
8: อืม
9: คือมันเบิกไว้ทุกรุ่นแหละแต่มันก็คงไม่คิดหรอกว่าจะมี 1.5 เทอร์โบไปใส่อ่ะ
8: อืม
9: อันนี้ก็เลยต้องเบิกหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นตระกูล Civic ตัวท้าย R อย่าง FL5 อย่างอะไรอย่างเงี้ยไอชุดพวงมาลัยอย่างที่พี่กำซื้อเนี่ยก็น่าจะมีเลย
8: อืมครับอืม
9: เน
8: าะนะก็ลองดูนะฮะมันก็เป็นสีสันเนาะของคนที่ชอบแต่งรถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม
9: อย่างสมัยนึงเนี่ยเคยไปเอาล้อ MF10 ให้พี่กั๋มชุดนึงอ่ะตกใจเหมือนกันนะขับเข้าไปในซอยอ
8: ่
9: ะซอยรถสวนไม่ได้นะผมจำได้เลย
8: อ่าครับ
9: ใจมึงกูจะโดนปะวะอะไรเงี้ย
8: อ๋อไอ้ที่ออฟลึกๆใช่ไหมตอนนั้น
9: เออออฟลึกเลย
8: ออ
9: ฟลึกหน้ากว้างผิดปกติมนุษย์มานาเขาอะในชุดนั้น
8: อ
9: ะชุดนั้นถ้าเก็บไว้วันนี้นะโหละโหละ
8: แล้วมูเก้นที่เขาทำกลับขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ทำไซส์นี้ด้วยนะ
9: เออ
8: เขาข้ามไซส์นี้ไปเลยนะ
9: เออ
8: เหมือนไซส์นี้แบบเป็นแรร์ไอเทมไปเลยอะไรประมาณนี
9: ้ดิสคอนแล้วเลิก
8: ใช่ถูกต้องครับผม
9: ครับก็ของบางอย่างก็นะวันนี้มันโล่มก็ทำให้เราจับต้องง่ายขึ้นนะครับ
8: ครับ
9: อ้าวมาฮะ
8: เรื่องเอาเรื่องที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์หน่อยไม่ใช่นะ
9: โอคัสเหร
8: ออืม
9: ผมอะตามแล้วแล้วก็รู้อ่านกฎกติกาของคาเด็บบีแล้วแต่ผมยังเล่าไม่ได
8: ้
9: ก็ผมทำงานกับรยศทนะผมก็เป็นที่จอดให้กับงานมาเลยก็เลยพอจะรู้จักพี่ๆอยู่บ้าง
8: ครับผม
9: นะฮะก็เลยโทรไปเอ้ยมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ถามผลการตัดสินนะผมถามว่ากติกามันยังไง
8: ก็คือกติกาคำว่า one makes late เนี่ยทุกรถทุกคัน
9: อ
8: ่ะจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหมดใช่ป่ะทุกอย่างทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยแต่ในคำว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีปีกย่อยในข้อแต่ละข้อหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงเนาะซึ่งเออเราก็ไม่รู้ไงครับผม
9: ตอนนี้ก็รอทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8: คือผมว่ารอยต่อทอคงงนะนี่มันใหญ่หรือ
9: ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะ
8: ใช่นี่ถึงขนาดออกข่าวกับทุกช่องเลยนะเฮนั
9: ท
8: โอ้นะนี่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ลูกชมพู่อารยาเนี่ยไม่รู้จะได้ออกข่าวขนาดนี้ป่ะนะ
9: เออมันก็โอเคแต่ถ้ามองในมุมเนาะในมุมในมุมว่า
8: ครับ
9: การไปแข่งของยุ้ยอ่ะ
8: พายุอ่ะพายุ
9: มันก็ทำให้ด้วยความน่ารักของเด็กๆแล้วกันนะผมก็
8: ใช่ใช่ใช
9: ่สมมติว่าลูกผมไปแข่งก็คงมีเพื่อนผมหรืออะไรก็ตามแต่ก็คงไปดูไปเชียร์กันอะไรเงี้ยเป็นแ
8: บบ
9: ว่าสเกลความคนรู้จักของเรากับเขาอาจจะไม่เหมือนกัน
8: คนละสเกลกันใช่ไหม
9: คือไอ้คันจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าคนรู้จักนัดกรรมกับคนรู้จักชมพู่กับพี่น็อตมันก็คงจะคนละปริมาณกันอ่ะ
8: ไม่ที่มันเป็นไวรัลอ่ะเพราะเป็นลูกไงแต่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกอ่ะผมว่าไวรัลมันคงไม่ดังไม่เลย
9: คนอาจจะไม่ไม่ได้สปอตไลท์ไม่ได้ส่องเบอร์นี้อะไร
8: ถูกต้องใช่
9: แต่ว่าอย่างมันมีอ่ะในเอกสารอะไรอ่ะโฮมโลเคชั่นมันใช้คำว่าออนะ
8: อ
9: ันนี้หรือซึ่งรหัสเครื่องมันเป็นรหัสเดียวกันไง
8: ครับ
9: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนทักท้วงว่าเอามันต้องเหมือนกันดิอะไรอย่างเง
8: ี
9: ้ยก็เลยโอเคตอนเนี้ยก็อยู่ที่การตัดสินใจการตัดสินของไม่ใช่การตัดสินใจเนาะเป็นการตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอันนี
8: ้
9: ก็ขออนุญาตเป็นผู้ชมละกันแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็มีการตรวจมีการส่งเอกสารกำกับทุกอย่างและตัวเครื่องก็มีการตรวจสอบไปหมดละผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องมีความชัดเจนแหละแต่ส่วนหนึ่งสำหรับผมเองอ่ะถ้ามองในมุมของลูกอ่ะก็คงแบบ
8: มันผ่านไปแล้ว มันจบไปแล้ว
9: เด็กมันจะยังเด็กจะเข้าใจไหมเด็กจะรับได้ไหม
8: ใช่ใช่ใช่
9: เด็กจะอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า
8: ซึ่งเด็กทำรถไม่เป็นนะ
9: เ
8: ด็กไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยเด็กมีหน้าที่อย่างเดียวคือหนูลงไปขับแล้วหนูต้องชนะให้ได้แค่นั้นเองแล้วที่เหลือคือเรื่องของสปิริตน้ำใจนักกีฬาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูข่าวแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพราะตอนนี้มันเป็นไวรัลแล้วก็เป็นแบบมีการถกเถียงกันในหมู่ผู้ใหญ่แล้วกันเนาะผู้ใหญ่ก็คงมีทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้อะไรก็มาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเถียงกันก็ถ้ามีประโยชน์ก็ดีอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับ
9: เนาะก็รอไปตีความสักแป๊บนึง
8: คือครับ
9: เหมือนกับอะไรมันมีคนบอกว่าก็เขาใช้แดดกับไนกี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ขออนุญาตไม่พูดถึง อย่างโพสต์ที่อายุ12ของพายุเองก็บอกชัดเจนครับว่าจริงๆการจะไปถึงมอเตอร์สปอร์ตระดับที่สูงกว่านี
8: ้
9: มันต้องเจอ

0: ติเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงเนี้ยก็ขอให้อดทนผ่านไปให้ได้แล้วก็รออย่างใจเย็น
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สงสัยเลยหลังจากผมดูกับพ่อเนี่ยเมื่อก่อนพ่อผมก็เป็นนักแข่งรถนะหรืออย่างเพื่อนพ่อที่เขามีการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์คนสูงอายุแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าวิธีคิดหรือการขับขี่ไม่ธรรมดาเลยเด็กกลุ่มนี
1: ้โอ้คือเอาง่ายนะขับเหมือนผู้ใหญ่อ่ะงี้ดีกว่าถ้าเราเห็นนะขับเหมือนผู้ใหญ่มีการบังลายก
0: ัน
1: แบบทุกอย่างแบบเฮ้ยนี่เด็กอายุ10ขวบเหรอวะขับได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: จริงจริงๆถ้าใครดูในภาพตอนแข่งเนี่ยผมว่าสนุกดีนะ
0: ใช่ครับโดนแซงไปแล้วก็ใจเย็นครับไม่ออกลูกรถบัมป์ไม่อะไร
1: ใช่
0: เลือกในการที่จะเลือกว่าจะแซงใช้ก็
1: เวลาไหนเวลาไหนช่วงไหน
0: เป็นการ
1: ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คลีนเทคโอเวอร์จริง
1: ๆ
0: ครับไม่ได้แบบบังแล้วเอาให้กินหญ้ากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นการขับขี่ที่ผมว่าใช้ว่าเกินอายุแล้วกันในแง่ของความนิ่งหรืออะไรก็ตามแต
1: ่แล้วอีกอย่างคือเขาเรียกถ้าภาษาแบบชาวบ้านแล้วกันนะไม่มีคำว่าสกปรกอ่ะ
0: เออ
1: เอางี้ดีกว่ามันก็ถือว่าเก่งอ่ะเก่งทั้งทุกคนแล้วกันนะผมว่าเด็ก
0: ใช่
1: คือมันเรื่องมาอย่างถูกทางแล้วมาอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ส่วนเรื่องไอ้ตกนั้นก็ปล่อยให้เป็นอย่างที่เฮนัทบอกเป็นทางรยศทออกมาชี้แจงแล้วกันว่าคือจริงๆรยศทออ่ะควรจะต้องรีบออกมาได้แล้วนะถูกไม่ผิดไม่ผิดไปเลย
0: ยังอึดไม่ได้เมื่อวานหยุด
1: เขาเมื่อวานหยุด
0: เมื่อวานหยุดแล้วก็การ
1: ไม่คือจะได้บอกเลยว่าเอ้ยคงจะได้ไม่คือถ้าทางนู้นฟันธงมาว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจบเลยนะเฮียนัท
0: ก็ใช่ครับ
1: มันก็จะจบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้เพราะอะไรหรือว่ากติกามีข้อย่อยในนั้นหรือเปล่าคุณก็มาดูกันนั่นแหละครับ
0: จะมาจะเป็นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะสมมติว่าR18เครื่องยนต์นะสมมติกำหนดเครื่องยนต์ R18 แต่ R18 มันก็มี R18A R18B ที่อยู่ในแต่ละโมเดลอีกถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกไหมมันคือเงื่อนไขตรงนั้นเปล่า
1: อ
0: ย่างใน F1 เองก็มีก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของการใช้ระบบ DRS
1: ครับ
0: ใช่ไหมแดก Reduction System
1: อ
0: ันปรับองศาแล้วพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพอมันใช้แล้วมันเกิดความได้เปรียบหรืออะไรก็ตามแต
1: ่จ
0: ะมีการกำหนดช่วงของการใช้ DRS ขึ้น
1: ให้มันไม่ได้เหลื่อมล้ำกันเยอะไง
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือการออกแบบลักษณะเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยมันทางเดินของ ID อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างแล้วกันในเครื่องยนต์ที่มีขนาดเดียวกันรหัสเดียวกันแต่อาจจะมีรุ่นปลีกย่อยกันออกไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายท้ายสุดอันเนี้ยเป็นแค่ความเห็นส่วนบุคคลทุกคนก็ไปรอฟังรอยศท.ว่าจะว่ายังไงผมก็พูดตรงๆว่าถูกใจกับถูกต้องอ่ะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราต้องคุยกันแล้วก็ต้องเข้าใจกัน
1: ต้องแยกแยะให้ได้นะฮะ
0: ถูกไหมแต่ในกรณีทีมที่ดูแลรถให้กับทางพายุก็คือ DT Motorsport เนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่มีการดูและอ่านโดยผมเองนะ
1: เ
0: ขาก็ลงรายละเอียดของตัวเครื่องกับกฎกติกาเขาเรียกอะไรกฎกติกาของการแข่งขันและข้ออนุญาตต่างๆไว้ชัดเจนพอสมควร
1: ก็คือพูดง่ายว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ไม่ผิดลักษณะอย่างนั้นได้เห็นที่ผมบอกว่ามันมีข้อย่อยข้างในเห็นนะลักษณะอย่างนั้นแหละ
0: ถูก
1: นั่นแหละครับ
0: สงสัยกดเฟซบุ๊กพิมพ์ DT Motorsport เจอเลย
1: นั่นแหละครับ
0: เขาก็อธิบายไว้ชัดเจน
1: ไอ้ตรงนั้นผมก็ได้อ่านอยู่ผมก็ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนอย่างที่เห็นนะพูดแต่ว่าอย่างในการแข่งขันระดับโลกอ่ะมันก็จะมีปีกย่อยข้างในไงนึกออกว่าที่มันสามารถอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับแต่ทั้งที่ในก็ต้องอยู่ที่ว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะจะออกมาว่ายังไงว่าได้หรือไม่ได้ เออ

0: ถ้าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าได้ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อืม
0: นั่นแหละฮะก็เราเป็นผู้เสพเราก็ไม่รู้จักใครเราก็แค่ดูว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับ
1: เนาะคืออย่างในเอกสารที่แนบมาจากทาง DT Motorsport เนี่ย
0: อืม
1: ตัวชุดกระบอกท่อนบนมั้งเรื่องเรือท่อนบนเน
0: า
1: ะ
0: ฝาสูบ
1: ฝาสูบเนี่ยมัน
0: ครับ
1: ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น identify ตัว marking ที่เป็นตัวบอก
0: อืม
1: อยู่
0: ครับ
1: มันจะมีตัวโลโก้ที่เป็นตัว A แล้วก็มีวงอยู่ด้านในก่อนกับอีกตัวนึงจะเขียน I A M E ตัวใหญ่เลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: มันมีคำว่า R อยู่ตรงนั้น
0: อืมครับ
1: หรืออย่างนี
0: ้
1: ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องไปดูว่าเป็นยังไง
0: อืม
1: นะครับตอนนี้ก็ต้องรอเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเอกสารทุกหน้า
0: อืมครับ
1: นะครับก็ลองดูว่ามันอยู่ที่มุมมองของทีมเราเข้าใจมันแบบไหนยังไงอะไรเงี้ย
0: อืมครับ
1: อืมนะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับ
0: อืม
1: ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะไรเป็นพิเศษ
0: เขาไม่รู้จักใคร
1: เลยหรือแบบแต่ชื่นชมนะแต่ชื่นชมว่าเก่งแล้วก็
0: เก่ง
1: มีความต
0: ั้
1: งใจอะไรเงี้ยลูกผมยังใส่ชุดลมไดโนเสาร์วิ่งอยู่ที่บ้านเลยกับพายุไปแข่งโกคาร์แล้วอ่ะเออถูกไหมคือเราชื่นชมได้เหมือนเราชื่นชมลิซ่าอ่ะลิซ่าไม่รู้จักไหมก็ไม่รู้จักหรอกพี่แต่ภูมิใจว่ะหรือดิวที่วิ่งในเอเชียนเกมต่ำกว่า10วิเก่งเว้ย
0: ซึ่งยังยี่สิบนิดเองเนาะยังเรียนไม่จบมหาลัยเลยดีกว่า
1: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าผ่านได้ก็เป็นเพชรเลยอ่ะ
0: อืมอื
1: ม
0: ครับ
1: เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งที่ผมชอบก็คือน้องสุภาพสตรีพิกเกตมั้งที่ไปแข่งกับเขาด้วยเนี่ย
0: อืม
1: อันเนี้ยผมก็ชื่นชมนะเก่ง
0: อืมอืมอ
1: ืมผมก็เปิดดูแล้วก็บอกลูกสาวว่าไปไหมพี่ละถ้าโกคาร์คิดว่าพ่อไหวนะ
0: อืมครับ
1: จะบอกว่าขอลองขับดูก่อน
0: ครับ
1: นะครับอะไรบอกเดี๋ยวค่อยไปหาสนามลองกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวนี้สนามตรงเมื่อก่อนมันจะมีแดดตรงในกรุงเทพก็ดังๆแล้วแดดในมิดใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับอืมก็จริงๆสนามมอมันมีนี่ไงเห็นนะไอ้เมืองทองไงแต่เป็นไฟฟ้าไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออเมืองทองเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตาม RCA ยังมีอยู่ไม่รู้นะอื
1: ม
0: น่าเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ
1: ไฟฟ้าเหมือนกันไหมล่าสุดก็คุณบุญตา
0: อืม
1: โอ๊ต
0: อืม
1: พร้อมแข่งตลอดแล้วก็พร้อมขายอยู่สองคันด้วย
0: เอาจริงๆนะผมว่ามันก็ดีอย่างว่าจะมันเป็นแกแสเลยเนาะ
1: อืม
0: มันทำให้รถแบบเอ้ยคนรู้จักมากขึ้นทำให้คนเอ้ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือการแข่งขันโกคาร์ทหรออะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นคลิปเห็นวิธีการขับเห็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะที่ทำให้แบบกิจกรรมตรงเนี้ยมันเกิดการตื่นตัวขึ้นมานะครับผม
1: เนาะอย่างคุณพอปิติก็โพสต์ภาพแข่งโกคาร์ทนะ
0: อืม
1: ตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกัน
0: อืมอืม
1: สมัยก่อนน่าจะโรแท็กมั้ง
0: อ่ะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นใช
1: ่นะครับ
0: ประมาณนั้นลองดูนะฮะก็อย่าไปทะเลาะกันในหมู่ครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วกันกับเรื่องตรงนี้นะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราแค่เสพแล้วเราก็ดูเอาว่าใครถูกต้องใครผิดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ควรจะปลูกฝังเด็กก็คือความมีน้ำใจนักกีฬานะครับผมนะแพ้ได้นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับไม่ถ้าคิดว่าแพ้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแข่งเลยเชื่อผ
1: ม
0: เพราะมันจะทำให้เสื่อมเสียกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับ
1: กีฬามันมีทั้งชนะมีทั้งแพ้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ถูกต้องครับใช่
1: วันที่เราแพ้เราได้อะไรจากมัน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: วันที่ชนะเราได้อะไรใหม่อะไรเงี้ย
0: ครับอืม
1: โอเควันนี้เรามีความสม่ำเสมอสูงนะ
0: อืม
1: นักแข่งที่ขับดีไม่ใช่นักแข่งที่ขับเร็วที่สุดเสมอไปนะเป็นนักแข่งที่ขับได้สม่ำเสมอ
0: ครับผมถูกต้อง
1: ทุกรอบใกล้เคียงกัน
0: อืออ
1: ะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอะไรมีหลักในการขับขี่ที่เรียกว่าเหมือนกับขุนยนต์แล้ว
0: อืออือ
1: แต่คนหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยเข้าใจก็

0: คือดาวิเดนะ
1: ไอ้ดีขับอะไรก็เก่ง
0: ครับก็เร็วไปสนามก็เร็วนักแข่งเขาจะไม่ตัวใหญ่ไอ้นี่ตัวใหญ่นั่งวันเมกเลสเนี่ยโอ้โหหัวจะเลยหลังคาอยู่แล้ว
1: คือต้องแข่งนักแข่งเนี่ยส่วนใหญ่ตำหนักจะต้องไม่เยอะไงนี่บอกว่า
0: ถูก
1: เอาอย่างพวกฟอร์มูล่าวันอ่ะคุณบอกไปดูนักแข่งแต่ละคนนี่อย่างลุยส์แฮมิลตันนี่ตัวเตี้ยนิดเดียวนะ
0: ตัว
1: ไม่ได้ตัวสูงนะจะบอกให้มีถ้าเห็นนักแข่งที่ตัวสูงสูงก็น่าจะเป็นเวทเทลมั้งเซบาสเตียนเวทเทลอย่างแม็กเวอร์สแทปเพนก็ไม่สูงไอ้เหี้ยนัด
0: แฮมิลตันเนี่ยสูงเท่าผมนะ174
1: ไม่สูงนะจะบอกให้อ่าฮะครับผมอืมเพราะผู้ใหญ่นักแข่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาแข่งรถเอาถ้ากีฬา
0: เทลเนี่ย175
1: เห็นไหมก็ไม่สูงนั่นแหละเพราะว่าอย่างกีฬาแข่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ตัวเตี้ยนะพวกขับแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ตัวเล็ก
0: แ
1: ม็ก
0: เวอร์สแทปเพนเนี่ยสูงหน่อย181
1: ครับนะก็ผมว่ากีฬาแข่งรถเนี่ยมันก็เรื่องน้ำหนักกับสรีระรูปร่างเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเนาะอืม
0: เนาะอย่างชาวเลอแคร์นี่180
1: อืมแต่อย่างที่เฮนัทพูดอะอย่างล่าสุดนี่อย่างฟอร์มูล่าวันเนี่ยคนที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้ยังวัยละอ่อนอยู่เลยนะ
0: อ
1: ืมเขายังเขาเข้าวงการฟอร์มูล่าวันเขายังเรียนหนังสือไม่จบเลยเห็นไหมคิดดูแล้วกันนะ
0: โ
1: อ้อายีต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งนะในเกือบทุกกีฬาเลยบอกว่าแต่ละกีฬาเนี่ยคนเก่งอายุน้อยลงเรื่อยๆนะจะบอกให
0: ้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าขิงพ่อตัวเองนะแต่ใน Adidas application
1: อ
0: ่ะผมซื้อเสื้อคิมี่อันโตเนลลี่ให้พ่อไปนะก็ที่หนึ่งแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ก็คือพ่อเขาดูทุกสนามพ่อดูเหมือนแข่งเองอ่ะแล้วเวลาดูเสร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมาคุยว่าเนี่ยดูหรือเปล่าลูกเนี่ยสนามเมื่อวานเนี่ยนั่นนี่นู่นไม่ได้ดูพ่อหลับพ่อบอกเนี่ยต้องดูนะอันโดเรนลี่มันขับดีมากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นพ่อนอนไม่นอนหรอวะก็บอกว่าพ่อตื่นทุกวันเที่ยงคืนพ่อก็ตื่นแล้วลูกเขาก็บอกเลยว่าอันเนี้ยอันโตเนลลี่เนี่ยอันเนี้ยจะขึ้นแน่เหมือนก่อนหน้านี้บอกว่าโปรจีนเนี่ยถึงแน่นอน
1: โปรจีน
0: อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีพ่อดูกีฬาก็แต่พ่อตื่นเที่ยงคืนเนี่ยก็จะสบายหน่อยก็อัปเดตผลกีฬาให้ตอนเช้า
1: ครับ
0: อย่างอันโตคิมี่เนี่ยอันโตเนลลี่เนี่ยอายุเพิ่ง20เองนะ
1: ใช่ยังเรียนอยู่เลยนะแล้วอย่างปีที่แล้วถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ไม่นะมาปีนี้เหมือนกับทุกอย่างมันลงตัวสำหรับเขาเลยไงในช่วงแรกๆเดี๋ยวใครเห็นเนี่ยคือเขาอะน่าจะขึ้นโพเดียมเกือบทุกสนามเลยนะช่วงแรกๆอะ
0: อายุ16อ่ะทุกอันแต่ไหนก็คุยเรื่องนี้แล้วอายุ16ไปแข่งอิตาเลียน F4 Championship ใช่ไหม
1: อ่ะจำไว้นะอายุ16ยัง F4 อยู่เลยนะ
0: ใช่ไหมปีผ่านมามันมาอยู่ F1 แล้ว
1: เห็นว่าเร็วปะล่ะแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องมีของนะ
0: โอ้ไม่ธรรมดาครับ
1: คือถ้าไม่มีของอ่ะโหมันไม่ได้เร็วขนาดนี้หรอกรับเดียวเองอ่ะ4ปีนี่เข้ามา F1 แล้วอ่ะนะครับผมแต่ปีนี้ก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะได้เพราะอย่างดูอย่างแม็กเวอร์สแตปเปนแล้วมันไม่น่าจะได้หมายถึงว่าอีกไกลอ่ะอีกเป็นร้อยคะแนนกว่าจะตามทันในนัดคือเขาช่วงแรกเขาไม่ดีเลยไงมาดีครับสองสามสนามนี่แหละที่ผ่านมานี่แหละนะครับใครที่เป็นวงคอวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ติดตาม
0: ที่18สนามฤดูกาลนี้คิมี
1: ่
0: ตอนนี้เหลือที่อเมริกาเม็กซิโกเซาเปาโลลาสเวกัสกาตาร์แล้วก็อาบูดาบี
1: อีกไม่กี่สนามเองนะครับ
0: เหลืออีกกี่เดือนวะเนี่ยปีนี้มันเหลืออีกหลายเดือนเลยมันสนามมันเยอะ
1: อีกสามเดือนอีกหกเดือนสามเดือนสามเดือนก็เดือนละสองสนามน่าจะได้ครับผม
0: ปีนี้แข่งเดือนสามสนามโอ้โห
1: ถ้าแข่ง20กว่าสนามนี่ถ้าเกิดเฉลี่ยเดือนละสองสนามไม่ได้นะ
0: ก็ตอนนี้ใช่แล้วล่ะเพราะว่า23แล้วปีนี
1: ้ครับลองดูแล้วกันนะครับผม มาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ใครที่มีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งมาได้นะครับผมอ่ะมีคำถามข้อความมาน้องนัทต้องกลับไปดูรถมือ2เห็นหลายยี่ห้อราคาถูกพอควรเขาบอกรับประกันทุกคันเชื่อได้ไหมครับจากเล็กเสี่ยวหงบางเต็นเชื่อถือได้ครับเอางี้ผมไม่ใช่บางเต็นแล้วกันผมว่าเต็นส่วนมากน่าจะเชื่อถือได้คงมีส่วนน้อยที่อาจจะน่ากังวลแล้วอย่าลืมว่าทุกวันเนี่ยเวลาคุณขายรถเนี่ยคุณจะต้องการันตีเรื่องของรถจมน้ำน้ำท่วมด้วยนะ
2: ถูก
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องพูดกันเลยนะว่าถ้าเจอว่ารถคันนี้ตรวจสอบมาว่าเคยน้ำท่วมจมน้ำมายินดีซื้อคืน 100% เต็มอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเลยนะลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ก็ถามว่าอาจจะปัจจัยเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของณเวลาเนี้ยผมว่ารถไฟฟ้าราคามันถูกด้วยไงสมมติว่าคุณขายรถคันหนึ่งจะซื้อรถมือสองในราคาที่ระดับนี้เนี่ยแต่รถไฟฟ้ามันราคาแค่เนี้ยคุณก็คิดละคิดอีกนะว่าจะเอาไงดีวะอะไรเงี้ย
2: ออ
1: กม
2: า
1: ครับผมอ่ะก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวนะฮะผมว่าเด็กไม่ผิดพ่อแม่ไม่ผิดแต่กติกาไม่เคลียร์กับกรรมการผิดหรือเปล่าครับเฮียแบบนี้
0: ผมว่าจริงๆแล้วตอนกระจวดหน้าสนามก็น่าจะก็ควรจะมีการตัดสินใจเบื้องต้นได้ครับแต่ว่าก็คงจะให้หน่วยงานที่กำกับดูแลหลักๆเนี่ยส่งรุ่นใหญ่ฟันเลยดีกว่าว่าจะยังไง
1: ไม่อย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมบอกว่าในข้อหัวข้อใหญ่มันอาจจะมีรายละเอียดข้อย่อยอยู่ข้างในอีกทีและอย่างคือมันอาจจะไม่ผิดในรายละเอียดข้อย่อยหรือเปล่าก็คือแต่ก็ต้องยอมรับอย่างว่ารถที่ไม่ปกติหรือว่าผิดปกติมีอยู่แค่ครับ
0: รถที่ไม่เหมือน
1: เนี่ยไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้วกัน
0: มันจะบอกว่าผิดปกติไหมมันเป็นรหัสเดียวกันเนี่ย
1: ม
0: ันก็เป็นรหัสเดียวกันเนี่ยผมก็
1: แต่มันมีความต่างอยู่อย่างอันเดียวแล้วกันที่ไม่เหมือนนะ
0: โลโก้ที่ฝาสูบนะอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันต่างเพราะว่าทุกคนใช้ X30 60 cc อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จ
1: ะมาสองเฮียครับโกคาร์ถ้าปรับแต่งจริงก็ขอตายแป๊บหนึ่งโกงกันตั้งแต่ฟันน้ำนมแบบนี้เลยเหรอคือเด็กไม่รู้เรื่องครับเด็กไม่รู้เรื่องเด็กไม่เกี่ยว
0: คือผมยัง
1: ไม่เรียกว่าครอบครัวก็ไม่รู้เรื่องนะคือมันอยู่ที่ทีมเซอร์วิสแล้วกันเนาะ
0: แล้ว
1: พ่อแม่ก็ทำรถไม่เป็น
0: ผมไม่เห็นด้วย
1: ที่อย่างเดียวคือจ่ายตังค
0: ์ผมไม่เห็นด้วยที่จะเรียกว่าโกงนะ
1: ใช่
0: ผมว่าคำนี้ยังไม่ถูกต้อง
1: มันพูดมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้น
0: ใช่ไหมคือก่อนทำเครื่องเนี่ยทีมต้องส่งทุกอย่างให้กับผู้
1: ใ
0: ช้ในคันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้ามันจะไม่ได้ก็ต้องอนุมัติมา
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ว่าก็ต้องเขียนมาว่าโอเคไม่สามารถใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงแต่ว่าเวลาเครื่องมันปีเก่าปีใหม่อย่างเงี้ยสมมุติว่าออกมาใหม่มันก็มีการรีไวซ์ตัวเองขึ้นมาหรือว่าอัปเกรดบางส่วน
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการจะใช้คำพูดว่าโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปใช่นี่แต่ว่าขอรอให้ข้อเท็จจริงมันกระจ่างก่อนซึ่งวันนี้รอยศทำงานแล้วเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการก็เข้าใจนะหน่วยงาน
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ทันยังได้พรุ่งนี้วันหนึ่งวัน
0: ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องทันแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ควรแล้วต้องจบวันนี
1: ้
0: จะมันเอาผมวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้แล้วผมว่ามันไม่ควรแล้วพี่มันอันนี้เรียกประชุมมาเฮ้ยเองได้ดูข่าวไหมคณะกรรมการระดับที่1 2 3 4ไม่งั้นเดี๋ยวจะโทรหาเองแล้ว
1: ครับครับ
0: ลุงครับประชุมด่วนครับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ไม่งั้นต้องนึกภาพนะครับวันหนึ่งน้องมันโตไป
1: ไ
0: อ้ของเหล่านี้มันยังอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะ
1: ใช่ดิจิตอลฟุตพิ้น
0: มันปล่อยไม่ได้อยากให้มันยืดยาวครับคอมเมนต์ทุกวันนี้แตก900คอมเมนต์หน้าช่างยามอเตอร์สปอร์ตก็ยาวเท่าไหร่แล้ว
1: แต่ถ้าจะคอมเมนต์ก็บางทีการคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็แบบเขาเรียก

0: เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งได้เยอะนะ
1: ก็ใช่คือถ้าไม่ได้ยังไม่ได้เข้าใจมอเตอร์สปอร์ตหรืออ่านกติกาแม่ผมแค่วันนี้ก็แม่ผมผู้ผิดถ้ายังไม่ได้อ่านกติกาเขาทั้งหมดหรือว่าในเอกสารเขาทั้งหมดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
0: ครับ
1: นะอย่าเพียงพำครับจังหวะนี้ผมก็แนะนำแบบนั้น
0: อือฮึครับ
1: เดี๋ยวผมจบรายการเดี๋ยวผมโทรเลยแล้วเดี๋ยวผมอ่ะโทรไปบอกพี่กำด้วยเฮ้เออ
0: ได้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเต็มปากเต็มคำ
0: โอเคโอเคครับ
1: คือคนที่ผมจะโทรหาเนี่ยเคยมาจัดรายการที่นี่ด้วยเป็นรุ่นใหญ่ในวงการพูดไปทุกคนเจอเนี่ยเดินเหมือนต่างภูมิเลย
0: เอาง่ายๆดูแล้วถ้าคุณดูฟอร์มูล่าวันนะคุณก็ได้ยินเสียงแกอยู่แล้ว
1: ต้องได้ยินแล้วแกก็นี่แหละแกก็ดูแลตรงนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะเดี๋ยวเนี่ยโทรตรงเลยเดี๋ยวผมโทรตรงเลย
0: ครับ
1: อะไรวัวไม่ได้หามก็จะเอาคานเข้าไปเสียดอีกูเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองเอากระดูกมาแปะคออีกไหม
0: ครับ
1: อ่ะแปลไม่ไรเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรู้กับพี่กำสองคน
0: เอาพวกสองเฮียล้อแม็กกว้าง9นิ้วใส่ยาง2 3 5 5 5 18ได้ไหมเพราะยาง2 5 5 5 5 18แก้มยางมันยืนรูปพญานาค
1: มันยืน
0: ยืดยืนยืนโอเคก็เดี๋ยวนะ2 3 5 5 5 18อ๋อก็คือเดี๋ยวก่อนนะ2 3 5เนี่ยโอเคมันกับ9นิ้วเนี่ยมันโอเคแล้วแต่พอ255มันใหญ่ไปมั้งเฮียนัทนะมันกว้างเกินไปอ่ะพอมันกว้างเกินไปพวกแก้มยาวมันก็เลยแบบดูแบบออกมาข้างนอกเยอะ
1: เอาสักที่35แก้มมันเอ็นไหม
0: ถ้า9 นิ้วเดี๋ยวก่อนนะถ้า205มัน7นิ้ว215ก็ประมาณ8นิ้ว225ประมาณ9นิ้ว235ได้นะผมว่าก็ได้
1: แต่โอเคแต่ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของยางยี่ห้อนั้นๆด้วยนะ
0: อ่าฮะครับผม
1: แก้มเอ็นแก้มยุ้ยใบยุ้ยอะไรเงี้ยล่าสุดผมเจอลูกค้าเทสลาใส่ยาง295ข้างหลังแก้มตรงแถวเลยโ
0: อ
1: ้โหใจโหคิดว่าปิ้นนะแกขยับขึ้น2เบอร์อ่ะ
0: ค
1: ือถ้าเทียบอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นโมเดลเยียร์2024 2025อย่างไรที่เราใช้เนี่ยแก้มเอ็นฟัดเลย
0: ใช่ครับถูกต
1: ้
0: อง
1: แก้มเอ็นจนแบบมันต้องรุ่งสักวันนะวะซึ่งล่าสุดผมรุ่งไป3ล้อ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เจอลูกค้ามาล้างที่ร้านนี่แหละผมไม่อยากมันใหญ่ตรงวะก็เดินไปส่องดูโอ้โห295ใส่ได้ยังไงวะเนี่ยลูกค้า
0: ครับ
1: ลูกค้าก็บอกผมไปดูครับเมืองนอกเขาใส่กันแต่ล่าสุดที่ผมไปเปลี่ยนผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวไมค์จะพีหรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่เป็นไรใส่ยางเดิมแล้วกัน
0: ครับผม
1: คือถ้าขยับเบอร์แพงเลยไงขยับเบอร์ไป 4-50,000 เลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเอาเบอร์เดิมเหลือ20,000กว่าเอา20,000กว่าแล้วครับผมไม่ได้ขับเร็ว
0: ครับผม
1: คือถามว่าใส่ได้ไหมผมว่าใส่ได้ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวยางด้วย
0: ครับผมอ่ะลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุดสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับ
1: สักครึ่งก็ยังหาเรื่องเสียตังค์กันได
0: ้
1: คร
0: ับ ชาวหงกติกานี่เขามีกี่ร้อยเล่มเหรอครับทำไมเขาโทษกันนานจังผีสามวะฮะ
1: เมื่อวานมันหยุด
0: อย่าไปเครียดครับ
1: วันหยุด
0: อย่าไปเครียดครับเฮียเรื่องรถโกคาร์ดคุยเรื่องแมนยูดีกว่าคุยเรื่องแมนยูดีกว่าเยอะห้าห้าว่าแล้วต้องเป็นที่บอร์ดบริหารจะซื้อนักเตะเกรดเอมาก็ขอให้เอาเกรดบีมาแทนละกันทำไมแล้วดูทำไมชุดนี้ฤดูกาลที่แล้วเล่นดี
1: พอต่อธัญญาวรไม่ดีเลย
0: มันตอบยากนะตรงนี้อือฮึคือต้องบอกนี้ว่าผมว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยด้วยแล้วกันเน
1: า
0: ะอย่างช่วงกลางถึงปลายฤดูกาลเนี่ยแมนยูที่ทำผลงานได้ดีมากเลยนะคือถ้าตัดแค่ครึ่งฤดูกาลเนี่ยเผื่อแมนยูอาจจะอันดับหนึ่งเลยนะตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เห็นด้วย
0: ตอนที่มีคนเอามาทำกราฟิกให้ดูว่าเอาเฉพาะถ้านับแค่ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ย
1: เก้านัดหลัง
0: แมนยูนี่มาที่หนึ่งเลยนะจะบอกให้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเคยมีคนทำอยู่นะไม่หรอกก็ผมยังแซวเลยว่าเดี๋ยวถ้าคาลิกอะไรนะได้ถาวรเนี่ยจะกลับไปลูปเดิมบอกผมว่ามันเป็นอย่างจริงอย่างที่คิดเลยนะนี่ต้องบอกว่าโหเดี๋ยวอะไรนะแมตช์หน้าเขาเจอใครนะเฮียนัทก็ไม่ธรรมดานะแมตช์หน้าเนี่ยแมนยูเนี่ย
1: โหทีบอร์ดทำงานทันที
0: อืม
1: ผมกดไว้อยู่แล้วทีมเพื่อนรักอ่ะ

0: อืม
1: ผมก็ตามมาอยู่แล้วกดเป็นแบบลีดไปเลยเจอลีด
0: ฮะเจอลีดเห็นนะโอ้ยเป็นไงล่ะแล้วลีดเพิ่งแพ้อาร์เซนอลมา 2-1 นะแพ้แบบไม่น่าแพ้ด้วยเอางี้ดีกว่าแล้วลีดปีนี้ดีมากเลยนะอืมอ่ะเดี๋ยวเราเชียร์เพื่อเราต่อนะครับอืม
1: เฮ้ยปีนี้มันโตไปมีแชมเปี้ยนลีกด้วยว่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เฮ้ยความแข็งแกร่งของเพื่อนเราจะไหวป่าวะ
0: อืมก็นี่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยแพ้แอตแลนติกสองอะไรนะแพ้แอตแลนติกไปสองศูนย
1: ์
0: ครับผมเฮียปัญหาบ้านเราตอนนี้คือหน่วยงานที่ควรเป็นกลางมันไม่เป็นกลางเลยสิเมื่อวานพระพุทธรูปยังออกแบบรองได้เลยหรือว่าปีที่แล้วตึกสตง.ยังถล่มได้เลยนะจะเคนมเปรี้ยวก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องเอาละกันเนาะอืม
1: เออ
0: ก็ดูเป็นเรื่องไปนะฮะ
1: ขออนุญาตไม่รวม
0: โทรตอนนี้เลยพี่โฟนอินเลยที่นี่เลยที่เดียวที่แรกพี่ถามว่า
1: มันต้องให้ออกออฟฟิเชียลดิ
0: เออครับผม
1: นี่ไม่อยากจะเปิดกล้องนะเบอร์มีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเลย
0: อืมทอกศูนย์พวงมาลัยไม่ตรงตั้งศูนย์ก็ยังไม่ตรงมิว X 2017ถ้าพวงมาลัยเอียงคือต้องบอกนี้ว่าถ้าปล่อยมือแล้วรถกินซ้ายกินขวาเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องขององศาล้อมุมอย่างนะแต่ถ้าลบตรงแต่พวงมาลัยเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี้ยมาปรับทีหลังได้นะครับอื
1: ม
0: คือถ้าช่างเก่งๆเขาจะรู้วิธีปรับเอานะฮะปรับ45องศา30องศาอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเอาระดับเนี้ยเอากี่องศาดูก่อนแล้วลองดูว่ามันตรงไหมอะไรเงี้ยนะครับอื
1: ออ
0: ่ะลองดูแล้วกันนะครับอือ
1: เนี่ยลูกขึ้นแล้วเนี่ย
0: อืมมาข้อความใน YouTube ต่อเลยนะฮะ
1: เห็นไหมเห็นไหมเ
0: ห็นไหมเดี๋ยวนะ
1: ของผมมันเห็นเป็นครึ่งคันไงผมไม่เห็นว่าจอจะเห็นผมเป็นแบบไหนนะ
0: อ๋อเห็นแล้วฮาร์ดแล้ว
1: ตกลงมานะ
0: อีลิแกนมาไปนิสสันอีลิแกนนะครับส่วนราคาอยู่วิเคราะห์นะ
1: eforce เปิดตัวเดือนหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งเดือนหน้าที่คุยกันเนี่ยมันอีกประมาณสัก
0: ไม่กี่วันครึ่งเดือน
1: 17-18วัน18วัน
0: อือฮึครับ
1: 18วันคือ1พฤศจิกายนละ
0: อือฮึครับ
1: นะเปิดที่งานโตเกียวโมบิลิตี้ปลายปีที่แล้ว
0: อือฮึครับ
1: ตอนเปิดมาตอนนั้นก็ล้ำว่ะ
0: อืมครับ
1: นับเป็นเอที่สามรุ่นที่สามเจนที่สามของเอฟแลนด
0: ์อืมครับ
1: นะครับแล้วก็เปิดราคาที่ญี่ปุ่นเมื่อ16เดือน7ที่ผ่านมา
0: อืม
1: เนาะน่าจะเปิดก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่แหละนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคัน
0: อืมจริงจริงถามว่าก็ถือว่ามาเร็วนะเฮียนันเนาะ
1: มาเร็วมาก
0: อืมครับผม
1: อ่ะผมว่ากล้าพูดนะครับคุณได้ชิมแล้วว่าการนำเซเลน่ามาขายมันทำให้ตัวเลขคุณเขียว
0: ครับ
1: แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่คุณจะไม่เอารุ่นที่มันจะแหวกตลาดไม่อ่านรายกลุ่มแล้วโว้ยมาขายในประเทศไทยบ้าง
0: ครับ
1: ตั้งราคามาเนี่ยเพื่อนค้อนเลย
0: ครับ
1: มีใครพูดผมถามนะผมก็ถามนะมีใครพูดถึงไอ้รุ่นนี้ไปกลับครับเอาลืมเฉยเลยเว้ย
0: 48
1: ไม่ใช่ดิไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรนะ
0: สเต็ปบาคอน
1: สเต็ปมีใครพูดถึงสเต็ปไหมล่ะ
0: ครับ
1: สเต็ปกลายเป็นเงียบ
0: เงียบเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยใช่สเต็ปบาคอนสปาร์ด้า
1: ทั้งที่สเต็ปบาคอนก็เปิดราคาดูดีกันนะล้านเกือบ8
0: เอาตรงๆนะถ้าระหว่างสเต็ปบาคอนกับเซเลน่านะถ้าเทียบกันนะอัตราความสิ้นเปลืองผมบอกให้เลยว่าไม่ต่างกันนะแต่ว่าโอเคเทคโนโลยีคนละอย่างกันสเต็ปคือไฮบริดC28มันเป็นอะไรตัว REV นะฮะขับด้วยไฟฟ้ามีเครื่องยนต์เจนเป็นตัวปั่นไฟเอาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสเต็ปดีกว่าในความคิดส่วนตัวผมนะสเต็ปเบาะหลังเนี่ย180เลยครับไม่เหลือไม่เห็นเลยทุกโมเดลเป็นอย่างนั้นหมดเลยตั้งแต่โมเดล RGR RK อะไรเงี้ยมาหมดเลยเบาะหลังเนี่ยเก็บเข้าไปในรูเลยอะเอางี้ดีกว่าแล้วข้างหลังอะมันพื้นที่จะถอยมันเยอะกว่าไงแต่ยังเซเรน่าเนี่ยมันจะแขวนเอาไงเฮนัท
1: ถูกครับ
0: ซึ่งเบาะแขวนเนี่ยถามตัวส่วนตัวผมไม่ได้ชอบนะ

0: ไม่ชอบ
1: คือมันเหมือนมันเสียพื้นที่ไอ้ตรงที่แขวนไปอ่ะนึกออกป่ะมันเสียพื้นที่ตรงนั้นไปเลยอ่ะแล้วของที่จะวางในรถมันก็วางไม่ได้มันไม่มีที่ที่วางอ่ะอย่างพวกสเต็ปโอ้โหเมื่อก่อนนี้ใต้ท้องนี่มันโล่งเลยไงทุกอย่างโล่งหมดไงนั่นแหละครับ
0: สเต็ปเนี่ยเปิดมาล้าน78
1: ครับอืม
0: เซเลน่าเปิดมาล้าน
1: 69
0: ล้าน69ซื้อโปรแรกล้าน65
1: อืม
0: ส่วนต่างแสนกว่าเทคโนโลยีคนละแบบแต
1: ่
0: เป็นรถประเภทเดียวกัน
1: อืม
0: สเต็ปไม่มีใครผมพูดตรงๆนะผมก็เชื่อว่ายอดจากที่ผมใช้ชีวิตอยู่บนถนนเยอะเอาวันๆนึงอะ
1: ไม่เคยเห็นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เห็นอาจจะเห็นนะเอาผมพูดตรงๆเห็นนะก็ป้ายนำเข้าอิสระก่อนหน้านี้กันทั้งน
1: ั้
0: น
1: พวกเกย์ใช่ไหม
0: เออแล้วตอนเนี้ยเอลแกรนเนี่ยจะมาแล้ว
1: อืม
0: แล้วการคาดการของการเปิดตัวองค์แรกของการเปิดตัวคือต้องต่ำกว่าเอาผ่าน
1: อืม
0: เอาผ่านกำหมัดแล้วโตโยต้ากำหมัดแล้วตอนเนี้ย
1: ครับอือฮึครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้ MPV ไซส์กลางอ่ะผมก็กล้าพูดว่านี่ฝันกินนะเว้ย
1: อืมครับผม
0: แล้วอันนี้ได้ยินเสียงแยกสนั่นปฏิพีเข้ากล้องเข้าอะไรมั้งไหม
1: ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่ม
0: ีนะโอเคตอนนี้คืออยู่ดีก็มาแยกกันไม่เลิกไม่ลาเลยตอนนี้
1: อืมครับผม
0: ใช่ไหมอ้าวกลับมาที่นิสสันเอลแกรนนะฮะ
1: ครับอืม
0: ความยาวของตัวถังเนี่ยถ้าไปจอดเทียบกับเอาผาดจะสั้นกว่า10เซน
1: อืม
0: แต่แนวกว้างจะกว้างกว่า
1: อืม
0: ข้างกว้างกว่าประมาณ 4-5 เซน
1: อืมครับ
0: สูงกว่าตึกนึง
1: อืมครับ
0: 15เมตรก็ประมาณ 1.5 เซน
1: ครับ
0: ไปออกแนวกว้างผมมองในส่วนหนึ่งคือไอ้ที่สั้นกว่ากับเตี้ยกับสูงกว่าเนี่ยแล้วก็กว้างกว่าม ันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเปิดมาไม่ข้ามสามอ่ะเอาวะไม่ข้ามสามคือเอาวะผมเชื่อว่าหลายคนก็เอาวะ
1: และหน้ารถหลังรถดูล้ำดูนะ
0: ใช่ล้ำมากนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรมีเทอร์โบเอาไว้ปั่นไฟ
1: อืมครับ
0: เอาเครื่องระดับ142ม้าปั่นไฟเท่านั้น
1: อือฮึครับ
0: นะครับม้ามียังไงเหรอม้ามันยังไงครับเฮียมอเตอร์หน้า203ม้ามอเตอร์หลัง135ม้าเบ็ดเสร็จ338ม้าครับ
1: โอ้เป็นไง
0: วิ่งลอยบอกเลย
1: เหลือเฟือออกตัวนี่พุ่งกว่าพวกเอาผาดอีกจะบอกให
0: ้บอร์ดแถว2แบบ Lounge Ottoman Seat ม
1: ี
0: ระบบระบายอากาศ
1: ครับ
0: แถว3ยังเน้นแขวนเหมือนเดิมเหมือนเอาผาดผม2020 30ก็น่าจะยังแขวนอยู
1: ่
0: 40นี่ไม่ชัวร
1: ์
0: จอกลาง14นิ้ว
1: ครับ
0: ระบบเสียงให้โบสมาเลยยันหัวหมอนเลย
1: ครับ
0: คือบ่องตรงดูหนังในรถหรืออะไรก็ตามแต
1: ่อืม
0: วิ้งเลยวิ้งเลย
1: อ
0: ้าวผมว่ารอมีคนรอเยอะ
1: ก็จริงๆอ่ะมันก็ถูกพิสูจน์มาจากตัวในรุ่นก่อนหน้าแล้วเนาะว่าเอ้ยมันตอบโจทย์นะกับเรื่องคือเอางี้ถ้าไอ้คันนี้มาแล้วเป็นเทคโนโลยีแบบนี้นะอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยเกือบสิบไปปลายแล้วกันเนาะมันชนะขาดเลยนะ
0: อ่ะส่วนเรื่องถัดไปไอ้เรื่องอัตราเร่งเรื่องการประหยัดเนี่ยผมคิดว่าชนะแน่นอนไม่เถียงเลย
1: ครับ
0: ราคาเนี่ยจะเป็นตัวแปรแล้วการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้ด้วยระบบที
1: ่
0: เขาเรียกของเขาเองว่า e-power เนี่ย
1: ครับ
0: พอมาคำนวณแล้วมันจะโดนภาษีคร่าวๆเนี่ยประมาณ 20% 20% นะ
1: ครับ
0: ถ้าเอามาตัวสัก7ล้านเยนเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณราคาที่ญี่ปุ่นก่อนนะประมาณล้าน6บวกภาษี 20% ก็โดนอีก 3,200 ก็เป็น2ล้าน9กว่าและคิดภาพครับนิสสันบอกขอคันละ300,000
1: อ่าฮะ

0: ต้องมีมาบ้างแต่ว่าคนที่ไม่มีผมก็เชื่อว่าน่าจะอยากเอามาบ้างแหละ
1: ครับผมนะฮะไปข้อความทาง YouTube อีกนิดหน่อยนะฮะสวัสดีครับเฮียถามอาการหุ่นเทียนปลอมที่เฮียเคยเจอเวลามันจะเสื่อมหรือเสียอาการเป็นไงครับรถผมรอบเดินเบาปกติแต่เวลากดคันเร่งกระแทกจะมีอาการสะดุดเกี่ยวไหมครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนมาได้ 50,000 โลมันเป็นทุกครั้งไหมล่ะถ้าเป็นทุกครั้งก็ต้องถอดมาดูครับแล้วดูว่าไอ้ตัวแกนหัวเทียนมันสึกแบบไหนนะครับผมสวัสดีครับ2เฮียประท้วงกันได้แต่สังคมอย่าเสพดราม่า กันเยอะฟังพี่พีทให้สัมภาษณ์กระจ่างเลยแยกย้ายจ้าครับผม
0: คือผมก็ไม่อยากให้ดราม่านะเด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแล้วต้องค
1: ิ
0: ดถึงวันนึงที่น้องมันโตมาอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็คุณนพก้าบอกว่าประเทศนี้เขาดราม่าได้ทุกเรื่องขนาดน้าแอดแต่งเพลงให้น้องเนเน่ยังมีดราม่ากันเลยครับ
0: ผมพูดตรงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกันมาก่อนแล้วเพลงมันดังไหมล่ะมันเข้าไปอยู่ในกลางสมองเลยนะเนเน่ได้ไหมไม่เถียงไม่เถียงไม่ออกดังไม่เถียง
1: คือเขาแต่งตอนที่น้องเขาได้แชมป์บอกว่าเหมือนว่า
0: ได้แชมป์
1: มาคือทุกคนก็อยากรู้จักอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ผมว่าทุกวันนี้นะเราก็ถ้าเราจะเสพอะไรที่มันออนไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยบางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมรับทุกอย่างให้มันรอบคอบหน่อยแล้วกันนะ
0: ใช่
1: ครับผมนะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะหมดเวลากับเรา2คนและวันนี้ผมก็ชนะลาและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทย

0: และต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: ครับสวัสดีครับเป็นรายการสุดรายการกอล์ฟทริกนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจฟกาชาทองไวทยานนท์
9: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีโปเตวิทยาคังดิษฐ์ครับ
8: สวัสดีครับก็วันนี้วันพุธนะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วไปทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับผมตอบคำถามทุกอย่างที่ตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ก็จะหามาตอบแต่ถ้าไหนหาไม่เจอก็รอไปก่อนนะจ๊ะ
9: ครับวันพุธนะครับ9 น.นะครับจนถึง10 น.แล้วก็วันธรรมดาวันทำงานนะครับ9 น.ถึง 10 น.เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับทั้งความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของอุปกรณ์นะครับแก้ไขปัญหาให้นักกอล์ฟนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้น่าจะมีหลายท่านในหยุดงานนะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับอยู่ในช่วงของงานประชุม IIF นะครับก็ถนนทางก็ค่อนข้างโล่งนิดนึงใครจะไปวางแผนออกรอบที่ไหนในช่วงนี้ก็ต้องดูเรื่องของลมฟ้าอากาศสักนิดนึงนะครับเรื่องของน้ำนะครับว่าอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างแล้วก็สนามดริฟท์นะครับหลายที่เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการที่เปิดไปล่าสุดนะครับก็ศูนย์เพื่อนายกีฬากองทัพบกเปิดแล้วนะครับคนแน่นมาก
8: สนามเหลือง
9: ใช่ใช่นะครับก็เป็น เรื่องของสภาวะหลังจากน้ำลดนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นของต้นไม้ต้นหญ้านิดนึงซึ่งอาจจะเรียกว่าในช่วงน้ำท่วมขังเนี่ยแน่นอนว่าต้นหญ้านะครับมันก็ต้องล้มตายแล้วก็มีอาการเน่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นที่มันเกิดจากการเน่าทางชีวภาพแหละนะครับมันก็ยังมีอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะนะครับแต่ว่าหลายคนไม่ชอบแต่ไอ้ที่เป็นปัญหามากๆก็คือยุง
8: มันยุงมันมาไข่ไว้เต็มเดียวเลยช่วงน
9: ี้ใช่นะครับหลังจากฝนตกน้ำลดไปแล้วนะครับพอน้ำแห้งแล้วคราวนี้ไอ้จังหวะที่มันกำลังจะแห้งนี่แหละยุงไปวางไข่เอาไว้เยอะมากพอน้ำนิ่งเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาเยอะมากเพราะนั้นใครที่จะพาน้องๆ นะครับหนูๆไปซ้อมช่วงนี้ก็อย่าลืมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันยุงสักนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดไปที่ผิวหนังนะครับเพราะเด็กหลายคนเนี่ยแพ้นะเด็กผิวบางฉีดไปที่เสื้อผ้าแล้วกันนะครับใช้วิธีฉีดไปที่ชุดนะครับฉีดไปที่ชุดเขาหรือฉีดไปที่ถุงกอล์ฟก็ได้
8: นะ
9: ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ
8: มีหลายอย่างครับพูดไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาพวกยกอ16อะไรอย่างเงี้ย
9: ก็ทั้งที่เป็นเคมีแล้วก็ทั้งที่สกัดจากสารชีวภาพทั้งหลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8: พวกอะไรนะตะไคร้หอม
9: อืมครับสารสกัดจากตะไคร้หอมดีนะผมสนับสนุนนะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยด้วย
8: ใช่พวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพ่นไป
9: นะอันนั้นต้มยำอันนั้นก็เอาพอพ่นเสร็จแล้วก็เอาลูกไปคั่วได้ทำต้มยำกินลูกเองนะครับก็อย่าลืมพกติดถุงเอาไว้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาไปซ้อมผมจะพกเอาไว้เลยนะตะไคร้หอมอย่างที่โปเต้บอกเนี่ยพกติดถุงกอล์ฟไปเลยนะครับ
8: ก็จำได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังมีโอกาสได้ไปแข่งบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีพวกตะไคร้หอมมีพวกเบต้าดีน
9: ครับ
8: มีฟาสเตอร์มีอะไรใส่ไว้เป็นเม็ดคิดอะครับ
9: ครับ
8: อันนั้นมีไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเวลาไปออกรอบและที่สำคัญที่สุดคือยาแก้แพ
9: ้อืม
8: ยาแก้แพ้ที่สำคัญที่สุดยาแก้แพ้ถามว่าทำไมสำคัญที่สุดหนึ่งคือเอาไว้ช่วยเรื่องเวลาเราเกิดอาการแพ้อะไรขึ้นมา
9: ครับ
8: อันที่สองคือเวลานอนไม่หลับซัดตุ้มเดียวหลับได้นอนครับ
9: ประเภทแบบง่วงใช่ไหมยาแก้แพ้เนี่ยจะมีประเภทที่ทานแล้วง่วงนะครับกับทานแล้วไม่ง่วงไอ้ประเภทที่ง่วงเนี่ยต้องระวังด้วยสำหรับใครที่จะขับรถนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการง่วงหรือว่าอาจจะซึมการตัดสินใจอาจจะช้านะครับช็อตนี้แทนที่จะตีพา5เนี่ยตี2ออนได้ก็มัวแต่ยืนมึนอยู่นั่นเอาเหล็กมาวางคุม
8: ขวาไปไกล
9: ๆนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนเราจะดูกอล์ฟกันแบบสนุกสนานโดยไม่ต้องนอนดึกละนะครับดูความสามารถของโปรสาวไทยของเราหลายท่านทีเดียวการแข่งขันรายการบิวอีกนะครับ LPGA
8: ครับ
9: เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งแข่งขันที่ประเทศจีนโดยที่เราไม่ต้องนอนดึกเป็น LPGA ที่เราไม่ต้องนอนดึกเพราะแข่งบุญมากบ้านเร
8: าน
9: ะครับจีโน่แชมป์เก่านะครับมาแน่นอนนะครับ
8: แชมป์
9: ใช่นะครับคราวที่แล้วเธอทำสกอร์ไว้เนี่ย24อันเดอร์นะ
8: คราวที่แล้วลุ้นกันสุดตรงลุ้นกันสุดโค้งจริง
9: ๆครับดูว่าคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เวลาทีไทม์เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่ามีใครอะไรยังไงบ้
8: าง
9: นะครับจะแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กวนแรกเนี่ยจะทีไทม์ในเวลา8:25 ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเร็วกว่าเราไป1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครจะดูทีไทม์ทางโลกออนไลน์นะก็ดูง่ายๆนะครับลบไป1ชั่วโมงนะครับ สาวไทยคนแรกนะครับที่จะแข่งขันก็เป็นโปรเอริยาจุธานุการนะครับ8:58นะครับอยู่ร่วมกวนกับนาตาลียานะครับนาตาลียากูเซว่าแล้วก็
8: แคสซี่พอร์เตอร์
9: ใช่จากออสเตรเลียนะครับ
8: นาตาเลียกูเซว่านี่เป็นนักกอล์ฟจากรัสเซียนะครับ
9: ครับ
8: แต่ปัจจุบันถือธงของ UN ก่อน
9: ครับ
8: เพราะว่าไม่งั้นมีปัญหา
9: อยู่ครับ
8: นะ
9: มีปัญหาก็แก้ไปนะ
8: มีปัญหาแก้ไป
9: ค่อยๆแก้ไปค้างคา
8: แล้วก็อย่าไปอย่าปล่อยน้ำมันออกไปขายให้กับ
9: เฮ้ยเดี๋ยวแต่เย็นลูกพี่เดี๋ยววันนี้เข้าประชุมแม่พ่อกันในงานประชุมระหว่างข้ามการประชุมเลยพี่เล่นดึงประเด็นรัฐบาลประชาชาติไว้ที่นี่เลย
8: ก็เขาไม่มาเขาไม่มา
9: เอามาดูสาวไทยคนต่อไปดีกว
8: ่
9: า
8: ไปต่อไปครับประเทศธนกิจนะครับ
9: 9:53 นะครับฝั่งลุ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ
8: ครับแฟตตี้โทรธนกิจอยู่กับแองเจลยินนะฮะจากอเมริกาแล้วก็หลินซี่หลินลู่สินจากจีน
9: ครับ
8: นะครับเจ้าบ้านแล้วก็ประเทศตัวมีปัญหานะครับแล้วก็
9: ประเทศอะไร
8: ฝั่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งลุ้นสิบ
9: ครับ
8: นะฮะชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินกันนานแล้วนะครับนักธุรกิจตาวงทวีลาบ
9: ครับ
8: หรือว่าซิม300นั่นเอง
9: ครับ
8: ออกกับทางด้านของหลิวยู่จากจีนแล้วก็โซเฟียชูเบิร์ตจากอเมริกานะครับ
9: ครับ
8: นะฮะประเทศที่กำลังต้องการน้ำมันดีเซลอยู่นะครับชั่วโมงนี
9: ้ฝั่งลุ้นสิบเหมือนกันกวนถัดไปเลยนะครับกวนติดกันเลยนะครับ
8: ครับ
9: ปาจารีอนันต์นาฬิกานะครับโปรเมียวออกกับเอริก้าฮานะจากญี่ปุ่นแล้วก็อภิชยาอยู่บนครับเวลา10:04นะครับ
8: ครับผมแล้วก็ต่อกันมาก็
9: ฝั่งหนึ่งครับ10:26
8: ช่วง10โมงกว่าก็จะเป็นชนะตีมนาเสนของเรานะครับเจอกับลอเรนคัฟลิงจากอเมริกาแล้วก็ทางด้านของมาโอไซโกจากญี่ปุ่น
9: ครับ
8: ครับนะ
9: ก็สาวไทยงานนี้ไปกันเยอะมากนะครับใกล้บ้านหลังจากนั้นครับ10นาฬิกา48นาทีฝั่งหลุม1จำดีๆนะครับ10นาฬิกา48นาทีนะครับแชมป์เก่าครับแชมป์เก่าครับจีโน่ทิติกุลของเราอัธยาทิติกุลของเราเนี่ย
8: ครับ
9: คนปิดคนปิดฝั่งหลุม1นะฮะมีหยินดูนินวรัมนี่
8: ครับ
9: เป็นพาร์ทเนอร์กัน
8: ถูกนะครับ
9: ใช่แล้วก็เยเรมี่นอใช่ไหมไม่รู้จะเชียร์ใครเลยอ่ะ
8: ฮะ
9: จีโน่ก็ต้องเชียร์ลอนนี่ก็กำลังมาแรงเหลือเกิน
8: ครับ
9: แต่เยเรมี่นอเนี่ยน่ารักสุดหัวใจ3คนเน
8: ี่
9: ยเชียร์ใครดี
8: มาเวน่ารักแล้วหรอ
9: โอ้
8: น่ารักแล้วมาเวน่ารักแล้ว
9: เยเรมี่น่ารักอ่ะตัวจริงเนี่ยแบ๊วแบบโอ้ยคุณผู้ฟังครับ
8: ถ้าตามกฎหมายยังไม่พ้นคุกเลยมั้ง
9: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเห็นแล้วชุ่มชื่นหัวใจนะ
8: อ
9: ๋
8: อฮะ
9: จีโน่ปิดท้ายนะกวนปิดท้ายฝั่งหลุมหนึ่ง
8: มี
9: ราศีแปดนาที
8: กวนก่อนปิดท้ายก็มีสาวไทยอีกคนนึงนะ
9: ครับครับ
8: คือซิลินบูตีเอครับ
9: แต่ว่าเธอใช้ชื่อชาติฝรั่งเศสนะฮะ
8: กับมิวยามาชิตะแล้วก็โรจางจากอเมริกานะครับ
9: ครับ
8: นะฮะก็ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ด้วยแล้วก็คนไทยเดินทางไปเยอะมากรายการนี
9: ้ใช่ครับ
8: เชียร์ป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับ
9: ครับเมื่อวานนี้ที่ AC นะครับผมไม่เจอปกคริสละไม่เจอโค้ชคริสละโค้ชของโปจิโน่น่าจะไปแล้วล่ะ
8: ไปไหนเอ่ย
9: อ้าวก็ไปรายการนี้อยู่แล้วไปช่วยดูนะครับแล้วก็มีเท่าที่ได้ยินเนี่ยมีคนไทยเดินทางไปดูไปเชียร์จิโน่เยอะมาก
8: ผม
9: นะครับเยอะมากน้องน้องที่รู้จักกันก็หลายคน
8: ผมนึกว่าพี่เขาจะบินไปดูมาร์เบล
9: มาร์เบลตอนนี้ก็ได้ทัวร์การเรียบร้อยแล้ว
8: อืมก็ต้องเตรียมตัวอะไรเผื่อปีหน้าแล้วไงต
9: ้
8: องเข้าไซโคอะไรละ
9: อ๋อครับก็อยู่ในเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเรากำลังพูดถึงใครนะครับน้องชื่อเต็มอะไรนะ
8: มาริเบลติง
9: มาริเบลติงนะครับก็เป็นสาวที่เป็นคนผ่านควอลิฟายไป LPGA แรงอันดับ1นะครับอันนี้ก็เป็น
8: เอฟซันทัวร์แรงอันดับ1
9: ใช่นะครับ
8: Best to the Guard จากมาเลเซีย
9: ครับ
8: แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝั่งอเมริกาเรียบร้อย
9: ครับ
8: ของสาวไทยเราปีนี้ก็มีเพิ่มอีก1คนเช่นกัน
9: ครับ
8: น้องอโปชนชีวาวงรักนะฮะอยู่อันดับ9
9: ครับ
8: ของทางด้าน
9: 6ป่ะ6ได้แล้วอันดับ6
8: เออ6หรือ9ได้แหละอยู่ในเพราะมีช่วงหนึ่งหล่นไป9ด้วย
9: ครับ
8: นะฮะอยู่ในทางด้านของ West to the Guard ของ Epson Tour นะครับก็ได้เข้าไปเพิ่มอีก1คนปีหน้าจะเป็นรุกกี
9: ้ครับ
8: นะจะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับทางด้านของน้องฮัทสุภาพิชาวิเชียรธรรม
9: ครับ
8: ในปีนี
9: ้ยังไม่ได้ฟูลลี่นะครับยังไม่ได้ฟูลลี่แต่ว่าเล่นในรายการสำคัญสำคัญหลายรายการเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูจากทาง L ออกมาว่า
8: น้องอโป
9: ใช่จะได้เล่นรายการไหนบ้างยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนสาวไทยที่กำลังกรุยทางอยู
8: ่
9: เยอะมาก
8: ครับ
9: นะครับส่วนแรงอันเบอร์หนึ่งนะครับที่เราพูดกันน้องติงจากมาเลเซียเนี่ย
8: ครับ
9: ก็คือหนึ่งในสิทธิ์อีกคนหนึ่งของโค้ชคริส
8: ครับ
9: นะครับที่เคยมีคุณผู้ฟังถามว่านอกจากจีโน่แล้วเนี่ยโค้ชของจีโน่เนี่ยสอนใครบ้างนะครับก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั้นได้เล่าให้โปรเตฟังไป
8: ครับผม
9: นะครับว่านี่คนนี้แหละที่เป็นไปแล้งไปเล่นอยู่ที่กำลังไปควอลิฟายอยู่ที่ LPGA แล้วก็ประสบความสำเร็จจบเป็นอันดับ1เลยอ่ะ
8: ครับถัวล่างได้อันดับ1เงินรางวัลสูงสุด
9: ครับ
8: แล้วก็แต้มสูงสุดนะครับ
9: ไปเล่น L นะฟูลลี่นะครับเต็มปีนะครับแล้วก็มี 2-3 คนที่เล่นในเอเชียนทัวร
8: ์ครับ
9: ก็ใครสนใจก็ไปเดินดูได้เพราะหนุ่มก้ามโตๆชอบเดินงอแงงอยู่ที่เอซีแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยสนามฝึกซ้อมกรีนชิปของ AC เสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมอีก2กรีนนะครับ
8: เย่
9: สามารถไปชิปได้แล้วนะครับเปิดให้ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการไดกอล์ฟที่ AC
8: ครับผม
9: นะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสนามอื่นบางทีอาจจะมีเก็บตังค่าชิปค่าอะไรแต่ว่าที่นี่ไม่ต้อง
8: ครับ
9: นะครับอยากให้พัฒนาลูกสั้นนะครับอยากให้พัฒนาลูกสั้นเยอะ
8: ๆฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายการ Asian Tour นะครับ Asian Tour รายการSJM Macau Open นะครับที่มาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับสนามเฉพาะทางอีกแล้ว
9: ครับ
8: นะครับเพราะว่าสนามของมาเก๊าก็ไม่ได้เยอะสนามของฮ่องกงก็ไม่ได้เยอะสนามของไต้หวันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จะมีตำแหน่งการแลนดิ้งที่เจ้าบ้านเขาจะได้เปรียบนะครับ
9: ครับ
8: ก็คนไทยไปเล่นเยอะครับแจ๊สเซียมวัฒนานนท์สุทธิวัฒน์ประทีปเชียงไทย
9: ครับ
8: ประวิตรตั้งอมรกระเสริฐภูมิศักดิ์แสนศิลป์เอกวาริศบัวนวนาศีจันทร์สดมแก้วการจันนา
9: ครับ
8: ดันไทยบุญมานะครับภูสิทธิ์ทรัพย์อัปประมา

0: นี่สาริตสุวรรณรัตน์เศรษฐีประคองเวทนะฮะสุริยงเจริญชัยโปรดากรอติรุธวินัยเจริญชัยปกกันเจริญกุลสารัตวงชัยสิทธิ์วัชระคงวัดใหม
1: ่ครับ
0: มาด้วย Medical and Military Exemption นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะทวิตพลไทยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ธรรมพิสิทธิ์อมสิน
1: ครับ
0: นะอิทธิพัฒน์บุญญารัตนรัตน์นะครับ
1: ครับ
0: นพรัตน์พิชิตผล
1: ครับ
0: นะครับ
1: พันธิผล
0: พันธิผลนะครับท้าทูขอ
1: ไอด้าพี่รอเจออยู่นะไอด้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมานี่เป็นไง
0: ไปเคี่ยวหมูกระทะกับน้องเขายัง
1: ใช่ใช่รอเจอไม่ใช่รอเจอแข่งกับเขานะเขาไม่ได้อะไรไปสู้เขา
0: สั่งได้สุดสมนะครับธนพัฒน์พิชัยกุลรัชนาพงศ์อยู่ประยงอันนี้อยู่ทางด้านของทดลองทดลองพีเจเก่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โคซูเกะฮานาโมโตะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ไทยนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนสุดท้ายที่
1: เข้าฟิลรายการนี
0: ้นะครับเป็นคนสุดท้ายที่เข้าฟิลมานะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แข่งกันวันพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: หนุ่มไทยคนแรกที่จะทีออฟนะครับเริ่มต้นอันนี้เขาเริ่มเร็วนิดนึงนะครับ6:30 นนะนะครับ6:30เลยนะทีออฟเพราะเขากลัวฝนนะครับ
0: ค
1: นแรกเนี่ยก็จะเป็นสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยครับ7:10ฝั่งหลุม1นะครับแล้วก็หลังจากนั้น7:30นะครับอติรุธวินัยเจริญชัยโปรดากอน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเศรษฐีประคองเวทนะครับ7:40นะครับเรียกว่าไล่ไล่กันมาชนิดที่เรียกว่าทุกกวนอ่ะทุกทีทามอ่ะนะครับมีคนไทยอยู่ค่อนข้างแทบจะเต็มก็เรียกแหละจองที่นั่งกันแถวหน้าตลอดนะครับผมยังคุยเล่นๆกับน้องนะครับที่สนิทกันบอกว่าถ้าเลือกไปดูระหว่างสาวไทยนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นกับไปที่มาเก๊าโอเพ่นเนี่ย
0: สาวไทยแข่งจีน
1: สาวไทยแข่งจีนนะครับแล้วก็ไปดูหนุ่มๆนะครับแข่งที่มาเก๊าโอเพ่นเนี่ยเราควรจะไปรายการไหน
0: เราควรจะไปญี่ปุ่นครับ
1: เราควรจะนั่งดูอยู่บ้านครับเพราะได้ดูแต่ทั้งสด2ช่องเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะแล้วก็ไต้หวันเนี่ย
0: ก็รู้สึกหนัก
1: หน่อยนะครับแหมก็เขาถึงพยายามเล่นกันแต่เช้านะครับที่มาเก๊าโอเพ่นอันนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงฝนตกในช่วงบ่ายหรือว่าในช่วงของพายุเข้านะครับพายุเนี่ยประมาณว่าจะเข้าตอนประมาณสัก3:00นะครับสะดมจะทีออฟ10:45 นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงของเรานะครับแล้วก็มีล่าสุดไปออกรอบหลังจากได้เหรียญทองแดงมาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับคนที่เล่นด้วยก็เป็นบังชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมนึกชื่อขอแพ้โปบังนะครับไปออกรอบกันแล้วก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆถึงเบื้องหลังผมได้มีโอกาสพูดคุยกับสะดมนะครับแล้วก็ครอบครัวถึงเบื้องหลังมาเล่าสู่กันฟังในเกมด้วย
0: ครับ
1: นะครับเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบื้องหลังที่ทำให้การแข่งขันระดับเอเชียนเกมเนี่ยมันยาก
0: คุณจะบอกว่าญี่ปุ่นโกง
1: ไม่โกงครับแต่นี่คือความได้เปรียบของเจ้าบ้านครับสนามเนี่ยครับมันเป็นสนามแบบมาตรฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: สปีดกรีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่งานนี้เขาใช้ไอเน่นะ
0: วันนั้นทำนะมีเจ้ามีไอพิธีกรรมเจาะหลุมของเขามีอะไรครบเลยนะ
1: ใช่นะครับมีไอเอมาดูเลยนะคือไอเอคือเป็นหน่วยงานกลางนะครับก็อยู่ที่สหราชอาณาจักร
0: ครับ
1: นะครับทางโอลิมปิกสากลนะครับแล้วก็โอลิมปิกเอเชียเนี่ยขอความร่วมมือเนื่องจากกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาแบบสากลแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นเปิดให้ทั้งนักกีฬาสมัครเล่นแล้วก็อาชีพซึ่งมันก็มีคนใน PGA ทัวร์มาเล่นด้วยไง
0: ต้องให้ specialist มา
1: ใช่
0: เป็นคนทำสนาม
1: ใช่ก็เลยขอ R&A มาช่วยดูตรวจสนามให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ R&A ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นนะครับซึ่งก็เป็นทุกอย่างแต่ในรายละเอียดเนี่ยครับญี่ปุ่นเนี่ยทำ over standard นะครับอย่างเช่นพื้นเขาบอกว่าต้องมีความเรียบเสมอกันนะครับไม่มีน้ำชื้นแฉะอยู่ในสภาพที่เล่นได
0: ้
1: แต่เขาไม่ได้บอกครับว่าต้องเอาแฟร์เวย์นุ่มขนาดไหนโ
0: อ
1: ้ญี่ปุ่นนี่แบบลงทุนกับเรื่องของการทำพื้นสนามเยอะมากแล้วเพื่อยิ่งกรีนนะครับคุณพ่อสัตว์ของสะดมนะครับเล่าให้ฟังว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยการบินไทยมีปัญหาเรื่องของการเลื่อน

0: ใช่ไหมครับก็เลยนักกีฬากอล์ฟไทยเนี่ยต้องนอนในสนามบิน1คืนนะครับแล้วนอนแบบไม่รู้ด้วยว่ามันจะเลื่อนไปยาวนานแค่ไหนก็เลยต้องไม่มีโอกาสไปเปิดโรงแรมนอนอ่ะนอนก็ตรงนั้นแหละตรงจุดพักคอยตรงหลังเช็คอินแล้วนั่นแหละนะครับนอนอยู่ในนอนระเกะระกะ
1: นอนมานั่งตรงนั้น
0: น่ะนะครับก็แทบจะพักผ่อนน้อยนะครับแล้วพอวันพอไปถึงปุ๊บนะครับโรงแรมที่พักกับสนามที่ซ้อมเนี่ยต้องนั่งรถไปเป็นชั่วโมง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ตามสไตล
0: ์แล้วการนั่งรถก็คือรถชัตเตอร์บัสนะครับเป็นรถบัสอย่างที่เวลาการแข่งขันทั่วไปเรามักจะเห็นเขาจะใช้รถบัสขนนักกีฬานักกีฬาก็อัดกันไปนะครับถุงกอล์ฟก็อยู่ในรถนั่นแหละนะครับ
1: ถุงกอล์ฟได้ไปด้วยใช่ไหม
0: ถุงกอล์ฟได้ไปด้วยได้ไปด้วยนะครับ
1: โอเค
0: นะครับ
1: แต่กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ได
0: ้นะครับก็พอไปถึงกว่าจะได้ซ้อมไปถึงสนามก็คือสายละช้ารอบช้าไม่ได้ออกได้ออกแค่9หลุม
1: ครับ
0: นะครับออกแค่9หลุมแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้เล่นต
1: ่อ
0: แล้วพอถึงวันที่2ก็ต้องแข่งเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้9หลุมแรกเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอสะดมไปเล่นในฝั่งที่ไม่ได้ซ้อม9หลุมแรกนะครับช็อต1ก็ตามสไตล์นะครับไม่ได้เล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ช็อต1ก็ตีกลางแฟร์เวย์ไว้ก่อนนะครับไดเวอร์เกียร์2นะครับกลางแฟร์เวย์โป้งไปช็อต2นะครับเห็นแล้วระยะธงนะครับ160นะครับก็ตีลมแรงๆนะครับญี่ปุ่นก็แทงๆไปนะครับเหล็ก8ทางไปโป้งกะว่ายังไงก็ต้องอยู่ป้วนเปี้ยนบนกรีนใกล้ๆธงแหละ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าแค่แทงธรรมดาไม่ได้กดสปินหนักๆไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับบอลตกไปที่บนกรีนปุ๊บแล้วถอยปี๊ดตกกรีน
1: ไม่ได้เกี่ยวกรีนนิ่มแล้วสโลปหนักๆแน่เลย
0: สโลปก็ไม่สโลปเป็นไปตามกฎเลยไม่ได้หนักมากอะไรมากแต่ว่ากรีนนุ่มมากนะครับกรีนนุ่มชนิดที่เรียกว่าสะดมนี่ทำหน้าแบบเฮ้ยทำไม
1: เขาไม่อยู่
0: ขนาดนั้น
1: เขาไม่อยู่
0: ทำไมเอาไม่อยู่ไม่ใช่สะดมคนเดียวนะครับนักกีฬาต่างชาติหลายคนไปที่ไหนถอยปี๊ดตกกรีนนะครับหลุมหนึ่งเป็นอย่างนี้พอหลุมสองเอาอีกฮะพอช็อตขึ้นกรีนนะครับเจอกรีนนุ่มตกปี๊ดถอยเกือบตกกรีนอีกแล
1: ้
0: วนะครับสองช็อตเนี้ยก็เลยทำให้แบบเสียความมั่นใจไปพอสมควรนะครับตั้งแต่นั้นเนี่ยพอหลุมสามไปต้นไปก็เลยตีแบบเข้าโหมดเซฟเลย
1: ได้ย้อยเลย
0: ใช่เพราะปกติการแข่งแบบนี้มหากรรมกีฬานะครับแผนของนักกีฬาทุกคนน่ะจะไปเอาเหรียญทุกคนจะไปแบบ
1: เปิดหน้าแรก
0: เลย
1: เปิดหน้าแรก
0: สู้เป็นเหนียวอยู่แล้วนะครับไม่มียั้งนะครับแต่ว่าคุณอรุณนะครับคุณพ่อของโปสดมเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: เจอ2ช็อตตกกลิ้งเข้าไปนี่ก็ต้องแบบต้องถอยออกมาแล้วล่ะเพราะมันเสียไม่ได้ถ้าเสียนี่คือ1โบกี้ในเอเชียนเกมนี้หมายถึงคุณมีโอกาสชวดเหรียญแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถอยมาเล่นเกมเซฟพอถอยมาเล่นเกมเซฟนะครับหลุมต่อไปตกทงลึกนะครับตกปากกะว่าเอาละมันไม่ไปไหนละอยู่ในแถวนั้นน่ะปรากฏมันกระเด็นตกไปข้างหลังครับ นี่คือแบบโอ้โหความไร้การของเจ้าบ้านนะครับเขาทำสนามเอาไว้ดีมากดีจนที่เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้เลย
1: ดีจนทีมเจ้าบ้านเองบางคนก็เล่นไม่ได้
0: ใช่นะครับแล้วลักษณะของตำแหน่งทงเนี่ยมันบังคับให้ต้องตีแบบพุ่งเข้าหาบอลพินไฮมากไม่ได้ก็เลยทำให้ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับเป็นสนามที่สะดมบอกเลยว่ายากสนามหนึ่งในการแข่งขันเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับแต่ก็ยังได้ตามนะครับก็ต้องบอกว่าพอตั้งหลักได้นะครับในรอบที่3รอบที่4นั่นแหละเราถึงได้เห็นสกอร์ของสะดมเนี่ยลดตรงไปกดลงไป 4-5 อันเดอร์ได้ในวันหลังๆนะครับใน2วันแรกเนี่ยผมเรียนตามตรงดูสกอร์แล้วก็ใจหายเกิดอะไรขึ้นกับเพชรเพราะว่าตัดสินใจเขาตัดสินใจไม่เล่นรายการที่ไต้หวันนะครับเพื่อจะได้เก็บตัวฟิตเต็มที่นะครับแล้วก็ออกรอบซ้อมนะครับปกติซ้อมประจำอยู่ริเวอร์เดลให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์จริงๆแล้วก็ได้ฝึกช็อตสำคัญนะครับลูกสั้นพัดแล้วก็เรื่องของช็อตคอนโทรลไฟบอลต่างๆเนี่ยให้มั่นใจจริงๆเพราะรู้ว่าไปเล่นญี่ปุ่นเนี่ยลมแรงนะครับแล้วแฟร์เวย์แ
1: คบ
0: เตรียมตัวไปอย่างดีนะ
1: คร
0: ับแต่พอเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทำให้เสียความมั่นใจไปพอสมควรทีเดียวนะครับก็ต้องชมว่าน้องสุดยอดนะโปรเพชนี่หัวใจเกินร้อยจริงนะครับสู้จนเอาเหรียญทองแดงกลับมาให้คนไทยได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นใครจะไปดูกอล์ฟรายการนี้นะครับที่จีนนะครับแล้วก็เอเชียนทัวร์เนี่ยก็ต้อง
1: มาเก๊านะครับ
0: มาเก๊านะครับส่งแรงใจเชียร์นักกอล์ฟไทยกันเยอะๆหน่อยนะครับนี่เบื้องหลังนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะกว่าจะได้เหรียญทองแดงไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะครับ

0: แต่สำหรับมาเก๊าเรื่องนี้ก็หนักอยู่นะครับเพราะว่านักกอล์ฟจากลีฟเทมมาหมดนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเฮนริกสเตนสัน
1: ครับ
0: พอลเคซี
1: ่ครับ
0: ซองอิมซังแจก็มานะฮะแคมรอนจอห์นส์ก็มาเรียกว่าคือตอนนี้จะพูดถึงอ่ะเอเชียนทัวร์ต่อไปจะกลายเป็นที่รองรับนักกีฬาจากลิฟแล้วครับ
1: ครับ
0: โดยเต็มตัวเพราะว่า DP World Tour ประกาศแบน
1: ไม่รับ
0: ลิฟเพลเยอร์แล้วนะแล้วก็ทำให้แต้มของทางไรเดอร์ครับของฝั่งยุโรปก็คือคนอย่างจอห์นรามอะไรพวกนี้ที่ไปอยู่กับลิฟแต่ว่าเดิมทีเป็นนักกอล์ฟจากฝั่งสเปน
1: ครับ
0: จะไม่มีสิทธิ์ในการเล่นไรเดอร์ครับแล้ว
1: ก็ตอนนั้นตอนที่คุณจะไปเป็นช่วงเปลี่ยนปีไงเขาถามว่าคุณน่าใจหรือจะไปลิฟก็นักกอล์ฟหลายคนก็บอกเฮ้ยคุณก็ดูตัวเลขดิมันคนละเรื่องนะถ้าDP World Tour ยังให้เงินแค่นี้ผมก็ต้องไปลิฟต์ก่อนนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาลิฟต์ไปต่อไม่ได้กลับมาเขาไม่กลับเขาไม่รับ
0: ไม่โดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นอย่างจอห์นรามันโดนซื้อจาก PGA ทัวร์ไปเป็นเต็มๆอ่ะ
1: ใช่
0: คือเงินก้อนนั้นทั้งก้อนเอาไปเล่นหุ้นปันผลไม่ใช้สมองเลยของฝั่ง SP 500เขาอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไงก็อยู่ได้เป็นทั้งชีวิตอ่ะครับจะว่าแต่อเมริกายิงรัสเซียขึ้นมาจริงๆอย่างเง
1: ี้ยเอ้ยเดี๋ยวใช่เมื่อวันที่คุณดู
0: ดูแอคทีฟแบบ
1: ไปคุณดูดึงเข้าสงครามโลกตลอดเวลานะใจเย็น
0: ก็เขามาแล้วอิสมาอิลฟาเตอร์เขามาประชุมที่บ้านเราแล้วไง
1: ไม่นะฮะ
0: ก็นั่นแหละครับก็องตงลิฟต์ตอนนี้ 2.0 เนี่ยจะลอนช์เมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าลอนช์ปีหน้าแน่
1: รูปแบบน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปพอสมควรนะ
0: เชื่อผมเถอะรูปแบบที่ผมเคยพูดไปดีที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเป็นรูปแบบที่สามารถดึงสปอนเซอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์กีฬาและชุดว่ายน้ำมาได
1: ้ครับ
0: ว่าดีที่สุดแล้วเครื่องสำองเครื่องสำอางดึงมาดีสุดแล้วถึงแม้มันจะดูนุ่มไปหน่อยก็เถอะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: แล้วเวลาอากาศหนาวไปแข่งไง
0: ไม่ต้องแข่งกันหนาวซัมเมอร์ลีกล้วน
1: หรือว่า
0: ไม่แข่งกันหนาวทำไมอากาศหนาวมาเมืองไทย
1: บิกินี่ลีกอะ
0: เรียกอากาศหนาวมาเมืองไทยเลยสบายมานึกภาพ
1: แข่งที่ภูเก็ตนะ
0: ได้สบายเลยนะ
1: ใช่
0: แข่งภูเก็ตสบายเลยนะ
1: ให้เราเวลคัมอยู่แล้วด้วยขอให้มาเถอะ
0: ก็เป็นถ้าเป็นลิฟต์เลดี้มาภูเก็ตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติมาถ้ามันมาเทียบรัศมีมาชนกับฮอนด้าเอลที่พัทยาเงี้ยพี่เจี๊ยบจะไปอันไหน
1: เขาไม่ต้องชนสิก็ลิฟต์แข่งสักปลายปีไงอากาศกำลังดีๆเลย 17-18 องศากรุงเทพแล้วไปภูเก็ตก็สัก
0: ภูเก็ตช่วงนั้นน้ำท่วมหรอช่วงนั้นฝนหนักหรอ
1: หนักหน่อยแต่ว่าก็เล่นได้แล้วเสร็จแล้วก็มกราค่อยมากุมภาค่อยมา
0: ฮอนด้า
1: หรือจะเอา2วีคนะครับวีคเว้นวีคก็ได้อะ
0: อย่างนั้นน่า
1: วีคต้นเดือนกับวีคปลายเดือนจะได้มีแก๊ปตรงกลางให้ทีมงานทำงานได้หน่อย
0: ให้ทีมงานย้ายทัน
1: นะครับ
0: จากพัทยาลงภูเก็ตอะไรเงี้ยก็น่าครับลิฟผมว่าตอนนี้ก็สก็อตโอนิลไม่เรียกว่ามือไก่หน้าผากแล้วเรียกว่าเท้าไก่หน้าผากสองข้างแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ยังไงก็แฟนๆลิฟก็อาจจะช่วยลิฟต์หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สปอนเซอร์หลักไม่พอจากเดิมได้เป็นพันล้านต่อปีก็เหลือแค่300
1: ครับไม่พอค่าบริหารจัดการด้วยซ้ำไป
0: ใช่และก็ไม่พอกับหนี้ที่ยังค้างอยู
1: ่ครับ
0: ในการจ่ายเงินรางวัลการแข่งขันนะไม่ได้จ่ายค่าซื้อตัวนะค่าซื้อตัวจ่ายหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็อันนึงก็จะเป็นทางด้านของที่วัวทัวร์แหละที่แข่งกันที่อินเดียพี่อาร์มเราไปแข่งยังไงก็เสียกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตอบไลน์ซิมเบสก็ตอบคำถามทาง YouTube นะครับส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วย รือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: กอล์ฟทริค
6: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ468-9899นะครับ468-9899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM Social Active Radio ช่วงกอล์ฟทริคได้เลยครับ
8: ครับ
7: อ่ะพี่เจี๊ยบมีคำถามมาจากคุณรับป้านะครับเพื่อป้าถามว่าพี่เจี๊ยบโปเตครับฝึกยังไงให้สะโพกที่เฉยชาในการหมุนพบว่ามีการทุ่มมันอยู่ผมเองดาวสวิงค่อนข้างบ่อยต่อวันมีจับไม้สวิงแต่ดูเหมือนอาการคงติดตัวมีวิธีเข้มข้นไหมครับคือพี่ละป้าครับเอางี้ดีกว่าผมอยากให้พี่ละป้ามองว่าการที่สะโพกพี่ละป้าช้าไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่ผล
8: พวงหาพี
7: ่ผลพวงหลักของอาการทุบ
8: ครับ
7: นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้พี่ลาป้ามองก็คือเมื่อเรามีแรงทอร์กหรือว่า

0: แบนด์วิดต์ด้านข้างที่ค่อนข้างน้อยสิ่งที่จะมาแทนคือแนวทางทางด้านการเคลื่อนที่ด้านข้าง
1: vertical
0: diagonal
1: diagonal
0: การเคลื่อนที่ด้านข้างแล้วก็ vertical ตอนหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาดาวสวิงลงมาให้รู้สึกว่าเราใช้การย้ายด้านข้างก่อนครับ move นิดสไลด์ตูดอ่ะผมใช้คำนี้สไลด์ตูดเข้าหาเป้าก่อนแล้วมันก็จะดึงไม้ลงมาแล้วมันก็จะไม่หลังลูกแล้วค่อยหมุนผ่านตามไป
1: ครับ
0: นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีสะโพกที่ช้าส่วนใหญ่เวลาเข้ามาอยู่ตำแหน่ง impact ปุ๊บเนี่ยการ impact มันจะค่อนข้างสแควร์กว่าชาวบ้านเขา
1: ครับ
0: ถ้าสะโพกเร็วมากๆ impact หน้ามันจะเปิดทันที
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายขนาดนั้นอยากจะให้รู้สึกว่าเวลาตีมีการสไลด์สะโพกก่อน
1: ครับ
0: ภาษาไทยก็คือเหยียบเท้าซ้ายแล้วก็สไลด์สะโพกแล้วก็ค่อยหมุนเก็บหมุนกบหมุนจบอะครับ
1: อ
0: ย่างนั้นดีกว่าครับพี่และป้าจะได้ไม่ต้องมาวอรี่เรื่องการหมุนสะโพกก่อนสะโพกเอาแค่หมุนตามตอนจบเฉย
1: ๆครับ
0: แต่เราต้องมีการถ่ายน้ำหนักหรือการเคลื่อนที่ด้านข้างแบบไดแอกอนอลก่อน
1: ครับ
0: นะครับจะได้ไม่บาดเจ็บครับเพราะว่าจะมีอาการเวลาออกรอบใช่เพราะว่าเวลาที่นั่นมาเวลาเราเล่งไม้ลงมามันทุบแน่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ให้เรารู้สึกว่าเราเยื้องก่อนสไลด์ตูดมาแล้วมันจะเป็นการดึงทุกอย่างลงมาเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเพิ่มเติมโปรเตตรงที่เรื่องของการสไลด์ก้นนิดๆเนี่ยนะครับจริงๆจริงๆมันเป็นแค่ของการกดน้ำหนักลงไปที่เท้าซ้ายนะครับพี่นะครับถ้าพี่หมุนสะโพกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันพี่ถ้าฝืนเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บ
0: ถูก
1: นะครับเอาแค่ว่าความรู้สึกเหมือนกับกดสะโพกกดน้ำหนักลงไว้ที่ปลายเท้าซ้ายก่อนที่เราจะดาวสวิงเนี่ยอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่จังหวะเนี้ยคนส่วนใหญ่พอแบ็กสวิงขึ้นสุดไปถึงจังหวะท็อปสวิงแล้วเนี่ยก็จะตีลงมาเลยนะครับจังหวะเนี้ยพี่ต้องสั่งตัวเองให้ได้นะครับก็คือพอท็อปสวิงแล้วเนี่ยให้รู้สึกว่ามือเนี่ยนะครับยังคาอยู่ตรงนั้นให้ได้อยากจะให้นึกถึงท่าของฮิเดกิมัตสึยามะจริงๆเพราะว่าเมื่อท็อปสวิงขึ้นสุดเนี่ยมือเขาจะลอยอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับเกือบครึ่งวินาทีเลยนะครับในจังหวะที่มือเขาลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับความรู้สึกจะหรือว่าสมาธิก็ได้นะครับจะต้องไปโฟกัสไปตั้งสมาธิอยู่ที่การกดน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าซ้ายนะครับถ้ามีสมาธิตรงนี้ได้ก่อนแล้วค่อยดาวสวิงลงมาอันนี้ผมมั่นใจว่าพี่จะไม่มีอาการคล่อมละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซีเควนซ์ของสวิงที่มันถูกต้องละนะครับดาวสวิงเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับปัญหาของนักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็คือพอเราทำแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามักจะปล่อยให้มือนะครับลงจากข้างบนลงมาเลยแล้วพอมือมาถึงระดับที่เรียกว่าขนานพื้นแล้วนะครับถึงจะเริ่มที่จะบิดสะโพกแล้วส่งแรงออกไปซึ่งอันที่จริงมันผิดขั้นตอนปัญหาที่ตามมามันก็เลยกลายเป็นวงสวิงที่เรียกว่าทุบนะครับหรือเรียกว่าซีเควนซ์เนี่ยมันคาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกสั่งตัวเองให้ได้ครับพี่ตอนแบ็กสวิงที่ไปสุดสู่ท็อปสวิงแล้วเนี่ยให้ชูมือเอาไว้อย่างนั้นนะครับค้างเอาไว้อย่างนั้นให้ได้แล้วทำสมาธินะครับเพ่งสติมาอยู่ที่การกดน้ำหนักลงที่ปลายเท้าซ้ายให้ได้นะครับเมื่อกดน้ำหนักลงมาที่ปลายเท้าซ้ายได้แค่นี้เองพี่ไม่ต้องห่วงว่าสะโพกจะหมุนหรือไม่หมุนพอพี่กดน้ำหนักมาที่ปลายเท้าซ้ายนะครับตัวมันจะสไลด์มาด้านซ้ายโดยธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นพี่ก็แค่ดาวสวิงลงมาตามธรรมชาติเองนะครับแค
0: ่นี้เองถ้าดูฮิเดกิแล้วรู้สึกว่าฮิเดกิเขา
1: ค้างนานไปหน่อย
0: ค้างนานไปหน่อยแล้วเป็นแบบสปินเอาท์เยอะหน่อย
1: ครับ
0: ให้ไปดูคนที่ชื่อว่าเฮลิกสเตนซันคร
1: ับ ก็สวิงเดียวกันนะครับ
0: แต่เฮลิกสเตนซันนี่เราจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนที่ในแนวทอร์คค่อนข้างน้อยกว่าเนื่องจากตัวเขาสูงใหญ่แล้วมือเขาสูงเพราะฉะนั้นถ้าเขาหมุนออกมาโอกาสไม่โดนสูงเขาจะมีการเยื้องสะโพกไปปัดเพื่อถ่ายน้ำหนักแล้วค่อยหมุนเก็บครับจำไว้ว่าสะโพกช้าไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องบาปแต่ต้องดูให้ถูกคนเช่นฮิเดกิมัตสึยามะเฮนริกเซนซันไล่คนหนึ่งที่ผมแนะนำเลยคือจะลุคโดนัล
1: ครับ
0: ลุคโดนัลจะเป็นคนที่สะโพก
1: มาก
0: ช้าแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สะโพกสแควร์กับตำแหน่งอิมแพค
1: ครับหลักการของการหมุนสะโพกก็ตามนะครับหรือเป็นการสไลด์เท้าไปด้านซ้ายก็ตามสำหรับคนถนัดขวาเนี่ยหลักการคือต้องการการถ่ายน้ำหนักครับพี่ถ่ายมวลเนี่ย

0: ลับมาอยู่ตรงเท้าซ้ายให้ได้หรือกลับมาอยู่ตรงด้านในของเท้าซ้ายให้ได้ก่อนที่จะสร้างการตีหรือว่าก่อนที่จะอิมแพคไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สร้างมวลนะครับหรือไม่ดึงมวลกลับมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยลูกจะไม่มีพลังนะครับนึกถึงกรณีอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับชนคนนะฮะเอาแบบคิดเฉยๆไม่ต้องไปชนจริงนะพี่นะกับขับรถยนต์ชนคนนะครับยังไงซะรถยนต์มันต้องสร้างความบาดเจ็บความรุนแรงได้มากกว่าเพราะว่ามวลในความเร็วที่เท่ากันนะครับในความเร็วเท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำหนักของรถยนต์มันมีมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในวงสวิงได้ก็คือเราต้องสามารถถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายนะครับบางคนใช้การหมุนสะโพกถ้าเป็น PGA Tour อันนั้นคือเขามี hip mobility เยอะสะโพกเขาหมุนได้เขาเคลื่อนที่ได้ดีนะครับถ้าเป็นวัยเจนซีนะครับ
1: ซีเนีย
0: ร์ซีเนียร์นะฮะก็จะไม่ค่อยได้หมุนเยอะแค่ถ่ายน้ำหนักแค่กดปลายเท้าซ้ายนะครับดึงน้ำหนักมาทางซ้ายนิดนึงนะครับแล้วดาวสวิงอันนี้ก็จะเป็นการใช้แรงจากทางด้านข้างแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นการหมุนสะโพกให้มันสร้างแรงถ้าพี่หมุนสะโพกได้ดีก็ดีนะครับก็ดีเป็นการสร้างแรงได้เต็มที่แต่ว่าก่อนที่จะหมุนสะโพกได้เนี่ยเท้าซ้ายพี่ต้องมั่นคงและในจังหวะที่หมุนสะโพกแล้วเนี่ยขาพี่ก็ต้องเหยียดให้เร็วให้ทันรับแรงที่มันลงมาในแนวvertical ได้เหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของบอลสไลด์ออกด้านขวาอีกเหมือนกันนะครับ
1: ไม่ต้องซีเรียสครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับ ไม่ต้องซีเรียสนะ
0: ครับ
1: มีสมบอกว่าบิกินี่กอล์ฟเห็นใน Facebook แล้วนะครับครับอันนั้นเขาถ่ายกันเล่นๆแล้วก็ไม่รู้มีลีกหรือเปล่านะแต่ที่เห็นคือส่วนใหญ่ที่ใส่บิกินี่คือเหมือนกับไปถ่ายคอนเทนต์อ่ะ
0: อืมครับ
1: นะฮะ
0: มีพี่รับตาส่งเข้ามาเพิ่มบอกว่าหรือกล้ามเนื้อผมมันมีความจำสั้นครับออกรอบจะมีอาการ 4-5 ครั้งไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับพี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยต้องการทำให้ตัวเราสบายที่สุดนะครับแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาฝืนธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการสวิงหมุนจากด้านข้างมามันฝืนธรรมชาติพี่เขาก็จะพยายามฝืนในตลอดเวลาแหละนะครับเราต้องทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายแล้วถึงจะหมุนสะโพกได้ง่ายนะครับถ้าเราไปเกรงถ้าเราไปเครียดนะครับเมื่อเราเครียดเนี่ยสิ่งที่ตามมาในสภาวะร่างกายคือมันไม่ใช่แค่สมองเครียดอย่างเดียวครับกล้ามเนื้อมันเครียดมันรัดมันเกรงมันตึงไปด้วยยิ่งทำให้เราหมุนยากไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้สงบสบายๆแล้วก็หมุนลงไปนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับ
1: ใจเย็นใจเย็นดูคนเวลาเลือกดูสวิงครับในการแพทเทิร์นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนสะโพกช้าแล้วพยายามดูนักกอล์ฟที่เห็นภาพในการบัมชัดๆ
0: ครับ
1: อย่าไปดูภาพนักกอล์ฟที่สวิงแบบว่าหมุน
0: ครับ
1: มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย
0: ครับถ้าเป็นสักเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วเขาจะเรียกสวิงแบบนี้ว่า stack and tilt เหมือนแทบจะก้าวเท้าซ้ายออกไปเลยนะครับก้าวเท้าซ้ายไปเลยเหมือนจะย่ำเท้าซ้ายไปด้านข้างเลยแล้วค่อยดาวสวิงลงมา
1: อ
0: ันนี้ก็จะช่วยได้นะครับจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บถ้าเกิดไปฝืนมากเดี๋ยวจะบาดเจ็บพี่ไม่คุ้มกันนะครับ
1: ไม่คุ้มนะครับ
0: ครับ
1: คุณตันตสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: TAC มีอะไรครับพี่ละป้า
0: ด้วยเหตุนี้จึงขอคำแนะนำโปรเตพี่เจี๊ยบเพื่อรักษาการทางใจนี้ครับไออาการทางใจเนี่ยเราต้องไปที่อื่นกันพี่ไปที่นี่ไม่ได้หรอกอาการทางกายเดี๋ยวไปรักษาที่เอซีได้ช่วยดูให้แต่การทางใจเนี่ยเราต้องไปวัดพี่ไปวัดไปทำสมาธิ
1: ไปวัดเราอะไรไปวัดปลาหลับเม็ดไหม
0: โปรเตนี่ก็นะฮะนะครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนัดกับทีมงานโปรดิวเซอร์ก่อนว่าเราจะไปซ้อมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งพี่รับป้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเชิญพี่ไปเดี๋ยวจับมือทำเลยนะครับจะได้อธิบายให้พี่เห็นว่าข
1: ั้
0: นตอนซีเควนต์อันนี้ของปัญหาของพี่คือไม่ใช่เรื่องของแรงไม่ใช่เรื่องของกล้ามเนื้อละแต่ว่าเป็นเรื่องของซีเควนต์ออฟสวิงนะครับถ้าซีเควนต์มันถูกเนี่ยพี่จะสวิงลื่นมากก็จะไม่บาดเจ็บนะครับ
1: นะไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องปกติหมายถึงไปรับคำแนะนำแบบถึงเนื้อถึง
0: ตัวครับยินดีครับพี่ดีครับเดี๋ยวอย่างที่เรียนไป
1: ถึงเนื้อถึงตัวเลยเหรอครับ
0: ก็คือจับทำกันเลยล่ะจับตัวเลยนะครับจะได้เข้าใจองค์ประกอบชัดเจนนะครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
0: ครับผม
1: ปกตินะฮะแล้วปกติครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียส

0: ถ้าหลายคนชอบเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่แพทเทิร์นวงคือพอตีพอไม่อยากใช้คำว่าตีกอล์ฟใช้คำว่าพอเริ่มรู้จักกีฬากอล์ฟอะครับเริ่มไปหาวงของนักกอล์ฟที่ฉันชอบ
1: ครับ
0: แล้วพยายามทำตามแต่ว่าอันดับนั้นแล้วก็คุณก็จะไม่รู้ว่าหนึ่งคือแพทเทิร์นที่เขาใช้กับความแข็งแรงของเขาในโซนนั้นแต่ละคนมีจุดเด่นที่ต่างกัน
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าไม่ใช่เฉพาะทางที่มีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจและพยายามทำตามโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการบาดเจ็บหรืออะไรยังไง
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เป็นครับสมัยก่อนตอนช่วงเล่นกอล์ฟใหม่ๆทุกคนก็ไทเกอร์ดิวงไทเกอร์ดิวงไทเกอร
1: ์อยากได้วงไทเกอร
0: ์พอผมเจอจอห์นเดลลี่แค่นั้นแหละชีวิตผมเปลี่ยนเลย
1: ครับเหมือนกันฮะทุกคนบอกว่าเนตี้กับไทเกอร์ผมบอกว่าไทเกอร์สูงร้อยเท่าไหร่ผมในตัวเท่าหัวเข่ามันไม่ตี
0: หัว
1: ไทเกอร
0: ์ผมบอก
1: มันนั่งเตียงสูงยังสูงกว่าผมยืนเลย
0: คือผมบอกว่าถ้าจะให้แพทเทิร์นตามไทเกอร์อ่ะหนึ่งคือร่างกายเรามีจุดหมุนจุดแรง รับแรงได้เหมือนไทเกอร์ไหม
1: ครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าเรานะครับร่างกายเราไม่เท่าเขาเขาเป็นนักกีฬาที่อยู่ในเรื่องของวินัยและฟิตร่างกายมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการสร้างกล้ามเนื้อไว้รองรับวงสวิงแบบนั้นนะครับขนาดเขาฟิตขนาดนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับไทเกอร์ผ่าเข่าไปกี่รอบครับนะครับ
0: รอบหนึ่ง
1: นะฮะเพราะว่าเรื่องของการรับแรงของร่างกายเนี่ยมันยังร่างกายเองก็มีขีดจำกัดนะครับมีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับระยะหลังเนี่ยเวลามีคนมาอยากเรียนกอล์ฟเนี่ยคำถามแรกที่ผมมักจะถามคืออยากเรียนเพื่อให้เล่นกอล์ฟเป็นจริงๆหรืออยากจะเรียนเพื่อให้ตีได้ไกลครับต้องถามให้ชัดเจนนะครับเพราะถ้าคนส่วนใหญ่เวลาเล่นกอล์ฟนะครับปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆบอกว่าเวลาตีกอล์ฟเนี่ยอยากตีให้มันไกลที่สุดนะครับไม่ว่าจะไดเวอร์ไม่ว่าจะเหล็ก7แม้กระทั่งเวทเนี่ยจะตีให้ได้50หลานะครับจะตีให้ไกลที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับผมก็เลยต้องพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการสวิงกอล์ฟเนี่ยมันสิ่งหนึ่งเลยที่นักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะเรียกว่าวัยเจนต่างกันลืมคิดไปในการเล่นกอล์ฟก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ก็คืออ่ะวันนี้เราตั้งใจจะสมมติเราตีอยู่สกอร์80อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ตั้งใจจะเบรกไม่ให้เกิน80ให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำมาสู่เป้าหมายรองนะครับก็คือจะทำยังไงนะครับสกอร์ไม่ให้เกิน80วิธีการก็คือต้องมาแบ่งละนะครับว่าช็อตที่เป็นช็อตเดินทางช็อตไดรฟ์นะครับเราใช้ไปกี่ช็อตนะครับแล้วก็ช็อตที่เป็นลูกสั้นแล้วก็กรีนนะครับเราใช้ไปกี่ช็อตนะครับแล้วเราจะลดตรงไหนลงอันนั้นคือวิธีการนะครับแล้วเข้าสู่เป้าหมายเล็กอย่างเช่นอาพัทนะครับต้องไม่เกิน2พัทเพราะนั้นพัทแรกเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องให้อยู่ใกล้ๆภายในรัศมี3ฟุตจากหลุมไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป้าหมายในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นกอล์ฟแล้วมีเป้าหมายในทุกๆช็อตที่เล่นเนี่ยยังไงซะนะครับคุณคุมสกอร์ได้ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะนักกอล์ฟที่อาจจะยังไม่เข้าใจหลักการนะครับไม่เข้าใจท่องแท้เรื่องของกอล์ฟมาถึงตั้งใจจะตีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนตีไกลแล้วอยากจะตีไกลนะครับ
0: ครับ
1: ก็หวดอย่างเดียวเลยนะครับอันนั้นก็เรียนตามตรงว่าม
0: ันสนุกช่วงแรกครับแต่เดี๋ยวพอมันเจ็บตัวมันก็จะเลิกสนุกเอง
1: ใช่เป้าหมายมันไม่ใช่นะครับพอเป้าหมายมันผิดเพี้ยนเนี่ยแผนที่นะครับหรือวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยครับนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ครับผมมีอะไรแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ส่งอะไรเข้ามาม
1: ีเมื่อวานนี้เอาประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังอีกนิดนึงก็ได้ครับโปรเต
0: ครับผม
1: เรื่องของผมมีลูกศิษย์นะครับเป็นการดูลูกศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดเลยตั้งแต่เคยดูมา
0: ครับ
1: 6ขวบครับ6ขวบนะครับ
0: 6ข
1: วบจริงๆเนี่ยผมยังไม่อยากแนะนำให้เริ่มเล่นกอล์ฟนะครับแต่ว่าในเมื่อน้องอยากเล่นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าเด็กในวัย6ขวบเนี่ยครับเขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนหรอกว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าชอบแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความสนุกน ะครับเขาชอบในความสนุกชอบบรรยากาศนะครับแต่ว่าถามว่าชอบเล่นกอล์ฟจริงจังไหมเนี่ยคงยังไม่ใช่นะครับยังไม่สามารถตอบได้แน่นอนเพราะเด็ก6ขวบนะครับเรื่องของวุฒิภาวะต่างๆคงยังไม่มากพอและสิ่งสำคัญก็คือกล้ามเนื้อนะครับการพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อระบบประสาทต่างๆนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อและกระดูกเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอนะครับที่จะเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นน้องๆเห็นน้องคนนี้นะครับก่อนหน้านี้มีไปเรียนกับผู้สอนท่านอื่นมานะครับแล้วน้องเนี่ยจะเล่นชอบตีมากเด็ก6ขวบตีวันละ4ถาดนะครับเมื่อวานนี้พอเจอกันครั้งแรกๆผมก็เลยต้องสร้างทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูนะครับต้องดูว่าเขาไหวหรือเปล่าเด็กเนี่ยยังไงก็ไหวครับให้ตี10ถาดถ้าเขาชอบเนี่ยยังไงเขาก็จะตีนะครับให้หยุดเนี่ยยากเผลอๆร้องไห้ทะเลาะกันเลยแหละเพราะเขาจะตีเขารู้แต่ว่าเขาสนุกเขาจะตีนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูครับว่าร่างกายเนี่ยเขาไหวหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มสังเกตวงสวิงเขานะครับเริ่มเห็นความผิดเพี้ยนเช่นเอาตัวโยนนะครับโยนด้วยตัวแล้วค่อยตีลงมาหรือขาแทนที่จะงอนะครับเข่างอได้ตลอดวงสวิงเนี่ยกลายเป็นเข่าเหยียดตรงนะครับหรือว่ามือเนี่ยเริ่มที่จะมาพันคอนะครับอันเนี้ยผมว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องรู้เลยว่าตอนเนี้ยร่างกายของลูกเราเนี่ยเดินทางมาถึงใกล้ขีดจำกัดแล้วนะนะครับเขาจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อมาจนหมดเริ่มหมดแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาตีต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้วิธีการก็คือไม่จำเป็นต้องให้เขาเลิกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับค่อยๆ คุยกับเขานะครับให้เขาพักนะครับให้เขาดื่มน้ำให้เขาดื่มขนมนะครับแล้วลองชวนเขาไปทำอย่างอื่นชวนเขาไปพัดดูบ้างนะครับชวนเขาไปซ้อมพัดนะครับชวนเขาไปซ้อมชีพดูบ้างอะไรที่ไม่ต้องใช้แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็เด็กเราก็ต้องดูว่าประเมินเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยความแข็งแรงร่างกายไม่เท่ากันหรอกครับคงไม่สามารถตอบได้ว่าเด็กคนหนึ่งซ้อมได้กี่ถาดถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องดูแล้วครับว่ากายภาพลูกเราเนี่ยมีมายังไงแล้วก็ซ้อมมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ก็วันนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไปนะครับอาจจะมีอีกหลายคนที่อยากจะให้ลูกเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความมุ่งมั่นแหละนะครับเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องทุ่มเทมุ่งมั่นอยากจะให้ลูกซ้อมเต็มที่นะครับแต่ซ้อมเต็มที่ก็ต้องอยู่ในลิมิตที่ร่างกายรับได้ด้วยนะครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าสำหรับนักกอล์ฟที่จะสตาร์ทนะครับถ้าตามตำราที่เราเรียนกันอะสตาร์ทได้ตั้งแต่4ขวบ
1: ครับ
0: แต่4ขวบนั่นคือการใช้ไมโครพลาสติกนะครับเล่นกันขำๆสนุกสนานในครอบครัว
1: ครับ
0: นอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะให้เริ่มเล่นของจริงไม้จริงก็เล่นไม้เด็กก็ควรจะดูอายุด้วยเพราะว่ามันจะไปพ่วงกับความสูงแล้วอย่างพวกแบรนด์ต่างๆของเด็กๆเขาจะพ่วงไม้กับความสูงครับยังไงก็ลองดูก่อนดีๆนะครับ
1: ครับ
0: นะก็งั้นเดี๋ยวก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออย่าลืมวันที่29มาแข่งกอล์ฟกันด้วยนะจ๊ะสำหรับงานของ FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครับ
0: ทีมสีแดงมีพี่เจี๊ยบมีป้าแป๊ะมีพี่มนมัมมี
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาจารย์โอ๊ต
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ฝั่งผมฝั่งสีน้ำเงินก็จะมีน้าหังมีผมมีพี่คิวมีพิชชี่มีพี่พิชชี่แล้วก็มีคุณต้นประวีณ
1: ครับ
0: นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแข่งกัน
1: กติกาสโตกเพย์18หลุม
0: กติกา18หลุมเต็มตุ่ม120ตีทะลุเท่าไหร่เราคิด120เท่านั้น
1: คะแนนนะครับคะแนน
0: ครับผมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานหัวหน้าทีมก็จะจับฉลากขึ้นมา
1: ฝั่งละ5คน
0: ฝั่งละตามฝั่งละ5คน
1: คือการแข่งขันเนี่ยมีประเภททีมนะครับแล้วประเภทกวนเราจะรับฝั่งละ35คนทีมละ35คนใช่มั้ย
0: ประเภทถ้วยทีม
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ12 18ทีมนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของทีมใหญ
1: ่
0: ใช้คำว่าทีมใหญ่แบ่ง2สี
1: ครับ
0: ทีมละ35คน
1: ก็
0: คือฝั่งละ30แล้วก็อ
1: ี
0: ก
1: 5
0: คนกับ5คนนะครับยังไงก็เลือกมาสมัครมาได้เลยนะครับ092531 5142นะครับ0925315142เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอยู่ทีมไหนถ้าอยู่สีแดงก็จะอยู่กับทีมพี่เจี๊ยบถ้าอยู่ทีมสีน้ำเงินก็อยู่กับทีมผมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยววันแข่งจริงๆก็จะได้เจอตัวกันแล้วก็ลงไปเล่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณทุก SMS

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Music Room

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในสมูทโซไซตี้

0: ายที่นายมิวสิกรูม
1: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลด

0: เทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน Nationality Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ FacebookFM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโชอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: อ้าวมาแล้วนะฮะอยากจะเป็นเศรษฐีใช่ไหมคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: นะครับผมชั้นสี่ชั้นสี่สี่มุกตลกนะขอบคุณเพลงเพราะจากน้องฟิลิปลามด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ลามเนี่ยก็อยู่เวรเนี่ยข้าวันข้ามคืนเป็นสบายนะคุณโดนนะไม่รู้เอาเงินไปเก็บไว้ไหนนะ
1: ก็น่าจะล่วงก่อนได้ใช้เงินแล้วฮะดูแล้ว
0: ออกมาได้ว่าในหน้าที่หรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับผมขยันมากเลยอ่ะ
1: ขยันฟิตมากเลย
0: เอาเงินไปเลี้ยงสาวในโดยทรงละเรียนแบบพวกเราอีกแล
1: ้
0: วครับผม
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณเพลงพ่อจากน้องฟิลิปดามด้วยนะครับเพลงอะไรไม่รู้แต่ว่าก็เนี่ยเป็นเพลงที่ตลกออกมาเล่นมั้งที่บอกว่าอะไรนะชายเป็นเศรษฐีใช่ไหมฮะชั้นสี่ชั้นสี่นี้แล้วก็มาแต่งอีกครั้งหนึ่งนั้นคุณนะ
1: ครับ
0: นะครับเอามาทำใหม่ไงเพราะดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกว่าจะเปิดเพลงเนี่ยมาไม่ทันสักทีฮะ
1: อะไร
0: เพลงใน TikTok กำลังดังไงชอบเอาเพลงใน TikTok มาเปิดนะเพลงอะไรนะที่กำลังดัง
1: แอดคาราบาวเหรออ
0: ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ของเน่เน่ฮะเน่เน่อันนั้นดังเขาดังอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมจะอยู่เฉยเฉยเดินเดินเดินเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ อ้าว
1: อ้าว
0: เพลงอะไรนะลาวนะจะอยู่เฉยเฉยอะไรสักอย่างอ่ะเพลงเขามาทำใหม่อ่ะใน TikTok อ่ะคุณดอทอ้าวจำไม่ได้ละอะไรสักอย่างไงเนี่ยเพลงเกี่ยวกับไอ้แบบเปิดให้กับผู้หญิงสวยๆไงคุณโดนฮะ
1: อ๋อครับ
0: จะอยู่เชยเชยดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ละครับผมอ่ะวันนี้ก็
1: เขาไม่ฟังหรอกเขาฟังแต่ยังกูช่วงนี
0: ้โอ้โหครับผมเหรอ
1: เ
0: กำลังตามข่าวรยสทอะไรที่คดีนั้นใช่ไหมคุณโดนนะคดีใหญ่เหมือนกันนะวันนี้นะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: สรุปแล้วยังไงฮะ
1: ก็ตัดสินว่าผิดไง
0: ตัดสินว่าผิดกติกาใช่ไหม
1: อ้
0: าวก็ว่านไปแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าใครก็ตามนะครับใครถูกใครผิดเด็กไม่ผิดนะครับผมก็ทีมงานก็ยอมรับผิดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เนาะก็เมื่อวานนี้โหข่าวใหญ่นะ
1: ครับ
0: เห็นว่าฝ่ายจัดคนที่ฝ่ายจัดต้องโหเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยใช่ไหมโอ้ขนาดนั้นเลยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่มันข่าวใหญ่แล้วเมื่อวานนี้พี่ตุ๋ยก็ไปทำข่าวมาไงบอกว่าเอาข่าวหรือเปล่าหรือว่าเอาสิครับพี่มีพลาดหรือเปล่า
1: อ๋อพี่ตุ๋ยไปทำมาด้วย
0: ทำในตรงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการหรือรยสทนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าให้มาตรวจสอบเสื้อสูบใช่ไหมตรวจเสื้อด้วยเหรอคุณดวดเสื้อกับเครื่องยนต์เหรอ
1: ก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่แหละฮะ
0: อ๋อเขาเรียกเสื้อสูบใช่ไหมหรือเครื่องยนต์รถหมายเลข69ของน้องพายุเนาะ
1: ครับ
0: บุญชายขอคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตนะครับที่ใช้ในการแข่งขันรถโกคาร์ดรายการซูเปอร์คาร์ดทะเลน226รุ่นคาเด็ดบีหรือว่าเยาวชน 8-9 ใช่ไหมฮะก็พบว่าผิดกติกาจริงตามที่ได้มีการประท้วงมา
1: ครับ
0: ล่าสุดต้นสกัดของน้องพายุนะดีทีมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็แถลงขอโทษผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนนะฮะผู้จัดการแข่งขันรยสทนะครับพร้อมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการตีความใบรับรองมาตรฐานและรับปากว่าจะเพิ่มรายละเอียดรอบคอบให้ถี่ถ้วนก่อนแข่งโดยมีใจความก็ว่ากันไปแล้วก็ขอโทษแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นั้นเป็นยังไงนะคุณรถเห็นว่าใช้เครื่องเก่าใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็ใช้เสื้อสูบเก่า
0: เสื้อสูบเก่าเนาะซึ่งมันเป็นตั้งแต่12ปีก่อนใช่ไหม
1: กี่ปีก่อนก็ไม่รู้
0: 2014อ่ะ
1: เขาบอกว่ามันก็
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: รูมใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเหรออ
1: ่ารูมใหญ่ขึ้นก็มันก็ไม่ได้ตามกติกากติกาเขาคือให้ใช้เหมือนกันหมด
0: อ๋อทุกคนก็ใช้วันเมกเลสใช่ไหม
1: มันก็คือวันเมกเลสไง
0: วันเมกเลสต้องเครื่องต้องผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันเมกเลสต้องเครื่องเหมือนกันหมดเลย
1: ก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่ะ
0: ใช่
1: แบบเหมือนกันหมดแล้วก็วัดกันที่ฝีมือคนแข่ง
0: ใช่ก็เรียกวันเมกเลส
1: วันเมกเลสเพราะว่าถ้ากีฬาอย่าง F1 MotoGP เนี่ยคือแต่ละทีมมันก็จะไปสรรหาวิศวกรรมกันมาอะไรงี้แล้วก็ไปแต่งรถแต่งทำมาก็แล้วแต่ยี่ห้ออ
0: ๋อที่แถวว ิภาแถวต่างแถวชานเมืองที่เขาไปแต่งได้ไหมคุณโดนัท
1: อ่าใช
0: ่ที่แต่งแล้วก็ยกขาขึ้นรัดหน้ากับพื้นถนนใช่ไหมฮะหรือว่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่าใช่จะนอนจะขี่จะอะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่อ
0: ันนั้นวันเมกเลสไหม
1: อันนั้นไม่วันเมกเลสเหรอฮะ
0: ที่ตำรวจจราจรจับอยู่นะฮะ
1: เออจับมาก็หลากหลายยี่ห้อแต่ถ้าวันเมกเลสก็จะเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เครื่องเหมือนกัน
0: เออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเครื่องเหมือนกันนะวันเมกเลสเนี่ย
1: ทีนี้นี้เครื่องมันก็ไม่เหมือนไงนั่นแหละก็นั่นแหละนะครับก็คือเอาไปว่าก็ตัดสินไปแล้วนะครับจะได้จบ
0: เ
1: รื่องนี้ไปอย่าง
0: น้อง
1: น
0: ั่น
1: ไปสักทีเพราะว่าก็เป็น

0: ประเด็นมาหลายวัน
1: ครับมาหลายวันแล้วเนาะ
0: ก็เป็นประเด็นมาหลายวันไง
1: เมื่อวาน
0: นี้จริงก็คนเขาก็บอกว่าจริงมันก็สามารถตัดสินได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วหน้างานแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออ เพียงแต่ว่าก็ไม่กล้าฟันธงกันไงฝ่ายจัดอ่ะสุดท้ายก็เลยยื่นเรื่องไปที่รยศทนี่แหละเขาต้องเป็นคนตัดสินซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ครับก็ใช้เวลาเนาะ
0: ใช่
1: อ่ะก็ผิดพลาดก็ว่ากันไปเนาะการตีความอะไรว่ากันไปนะแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าเด็กเขาไม่ผิดเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นการตีความที่เข้าใจคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดนะของทีมงานนะครับ
0: อ่
1: ะก็ว่ากันไปก็เดินหน้าต่อแล้วกันเน
0: า
1: ะมันมีผิดพลาดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะ F1 MotoGP เลยเขาก็มีการประท้วงกันนะคุณโดด
0: เขาก็ประท้วงกันเป็นประจำแล้ว
1: ธรรมดา
0: ทุกสนามแหละ
1: เออ
0: ทุกสนามแหละเพราะว่าคือแต่ว่านั้นมันก็ต้องเข้าใจว่าเขาการแข่งรถมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบชิงแชมป์แบบใหญ่โตอ่ะใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรกันมากอ่ะมันก็เด็กๆกันใช่ไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องอะไรขนาดนั้นไงผลแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีความยุติธรรมกับเด็กคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เขาแข่งก็ตามกฎกติกาเดียวกัน
1: ตามกติกานะนะครับเอ้าก็ว่ากันไปจบไปละครับไม่ต้องถามมาอีกแล้วนะฮะครับผม
0: ครับ
1: มีคนถามมาเยอะไง
0: เออ
1: ผมก็เลยก๊อปข่าวแล้วก็ก๊อปปี้เพจส่งให้เขาเลยฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะไปอ่านเอาฮะครับผม
0: เออ
1: มีคนถามมาไง
0: ก็มีเพจในโซเชียลอ่ะ อะไรนะ Poetry อะไรนะ
1: อ๋ออันนี้เขาเขียนดี
0: เขาก็ไปสรุปให้
1: Poetry
0: ไปอ่านเอาละกัน
1: Of the Byte ใช่มั้ยฮะ
0: อ่านั่นแหละฮะ
1: ขนาดโอ้ยนี่ดีผมชอบอ่านนะ
0: นั่นแหละเขาก็สรุปมาให้รายละเอียดอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้
1: ครับ
0: ก็น่าจะครบถ้วนนะก็ลองไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
1: เพราะว่าเพจนี้จะเขียนข่าวแล้วก็ข่าวที่มันแบบเป็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวแรงๆอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ข่าวในกระแส
0: ใช่
1: แล้วก็จะไล่เรียง1 2 3 4เขียนนี่นะ
0: เขาก็จะ
1: ผมชอบคนเขียนน่าจะเป็นนักเขียนเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: สรุปแบบทุกประเด็นน่ะ
1: เออ
0: สรุปครบถ้วนอ่านแล้วก็เข้าใจตามเรื่องราวได้เลย
1: อ๋อเหรออ่
0: าน
1: ะอ่านได้นะ
0: ครับ
1: เพจนี้นะ
0: เออ
1: เวลามีข่าวดังๆอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ข่าวอาชญากรรมหรือว่าข่าวการเมืองอะไรเงี้ยเขาจะไล่เรียงมาชอบอ่านนะ
0: ครับ
1: เคยมีคดีหนึ่งคดีแบบโอ้โหคดีใหญ่มากคุณด
0: อ
1: นจำได้เลยอ่ะอ่านแล้วผมยังรู้สึกแบบจิตตกอ่ะจิตตกแทนจริงนะ
0: ครับ
1: ข่าวอาชญากรรมข่าวแบบในครอบครัวผมอ่านแล้วโอ้โหเฮ้ยบนโลกใบนี้มีเหตุการณ์แบบนี้จริงเหรอฮะมันจริงอ่ะเนาะเออจะโลกสวยก็ว่าได้นะเพราะว่าอ่านแล้วมันก็แบบเจ็บปวดอ่ะเนาะครับสรุปผลดีกว่านะลามาอ่านสรุปผลดีกว่านะครับยูป้าลีกับคอนเทนเดอร์ลีกไหมคุณดอส
0: ครับ
1: ยังไงฮะเอาคู่เดียวคุณรับมิลานก็ชนะซาบวกเนาะสามประตูต่อสองเนาะครับผม
0: ครับ
1: มีอะไรนะเอ้ย4-0ขออภัยบวกชนะ4-0แล้วนะมิลานเนี่ยมิลานต้องมาเตะยูป้าลีกนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้เหลือ10 คนด้วยนะแต่ละชาโนโดนใบแดงนาที83แต่ว่าทีมนำ4-0แล้วนะครับมีอะไรล่ะเลเวอร์ก็บุกชนะเลสพอสนานจากโปแลนด์ไป4-0นะพาดิชิกยิงจุดโทษ2 ลูกคุณดอด
0: ครับ
1: มาริกทิวแมนเนาะแล้วก็อิบราฮิมมาซาเนี่ยตัวลูกนี่มาซาใช่ไหมฮะทิวแมนก็ตัวลูกก่อนเนาะ
0: ครับ
1: โอ้ตัวลูกหมดเลยยิงอ่ะ
0: ส
1: ี่ประตูเนี่ยครับผมมีโซซิดาเนี่ยก็เสมอกับแซงคิลัสไป1-1นะคุณดอดเบฟิก้าก็ชนะเซติก4-1นะ
0: ครับ
1: บอลมัดนี่ชนะสตอร์มการ์ด3-0เลยสุดยอดนะอะไรล่ะเบสิกตัสก็บุกชนะฮอฟเฟนไทม์3-2นะมาร์กเซแพ้ออนเปโก้1-0
0: ค
1: ุณดอด
0: ครับ
1: ครับส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกมีทีมจากกรีนไหมอ่ะ
0: ก็มีเดี๋ยวยูโรป้ามีนี่ลียงไง
1: ลียงเราไปยิงใช่ไหม
0: ลียงชนะพาเลทเนี่ย2-3
1: พาเลทใช่ไหมยูเวนตุสไงไม่เห็นขอไปบุกชนะเซลต้าบีโชไปนะ
0: ครับ
1: 2-1นะครับประมาณนี้อ่ะเน
0: า
1: ะซันเดอร์แลนด์เนี่ยคุณรถซันเดอร์แลนด์ได้บุกชนะทอร์เรนเซ่ไป2-1นะครับผู้ทีมใหญ่คนนึงก็ไปเตะกันเยอะอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็โหมีเกตาเฟ่เสมอ1-1นะไบรตันนี่ไงเปิดบ้านชนะซาวกิลิสไป4-0นะครับไฟบวกนี่จิ้งจอกแห่งป่าดำใช่ไหม
0: ครับ
1: ชนะยับโดเด็กไป3-2นะวิจิโซกรีโฟลงด้วยคนรถกรีโฟหลังๆนี่เป็นสำรองนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมก็มีนักเตะของยับโดเด็กทางกัมพูชาเองนะก็แม็กซ์เบเลียนเอ็กเกสตายไงนี่กัปตันทีมเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ตัวนี้เนาะฮาร์ดเนี่ย

0: เสมอนะ 1-1 นะครับเทเวนเต้ก็ชนะเพลงหนังไปนะครับ1ประตูต่อ0นะครับFC ทูนไง
1: อ๋อ
0: 1ประตูต่อ0พี่บ๊อบนะครับนะ
1: ครับ
0: มีลีกวันนะครับแมนฟิลด์เสมอกับออกฟอร์ดไป1ประตูต่อ1นะครับอ้าว BG ของเราแพ้ใช่มั้ยเป็นยังไง ACL ทูเป็นยังไงฮะ
1: ก็แพ้
0: แพ้ในบ้านเลยนะ
1: ครับ
0: อุสันนำก่อนด้วยอ่ะแพ้1ต่อ2เน
1: า
0: ะ
1: แพ้อเดเลดยูไนเต็ดนะ1ประตูต่อ2นะครับ
0: ทีมจากออสเตรเลียเนาะ
1: อืม
0: วันนี้นะ
1: ก็เท่ากับว่าแพ้หมดฮะ
0: โอ้โห
1: สัปดาห์นี
0: ้แพ้หมดเลยเหรอ
1: ทีมจากไทยไงในไปเล่นทั่วเอเชียเลยทั้งอีลีทแล้วก็ AFC 2
0: ครับ
1: แพ้หมด
0: แพ้หมดเนาะ
1: อืม
0: เออก็เมื่อวานนี้เห็นนำก่อนด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โดนเขาแซงอะเน
1: า
0: ะอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับ BG นะ
1: ครับ
0: โอ้ทีมจากไทยเนี่ยไปหมดเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเนาะ
1: ก็แพ้หมด
0: แพ้รวดเลยนะ
1: เออ
0: แล้วเมื่อวานนี้มีมาชิตาเซเวียไงก็บุกชนะแทเบเนสโรเวอร์1ประตูต่อ0ครับสวาเรียสมกับเซียสันหัว0-0นะมีอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับตกหล่นไปคนไหนก็สอบถามมานะ4689899นะครับนี่คือผลฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะนะ
1: ครับ
0: หากตกหล่นไปก็อย่าว่ากันนะอย่าเพิ่งว่ากันนะนะครับส่วนแบดมินตันของเราเป็นยังไงเดนมาร์กโอเพนเห็นน้องหมิวเข้ารอบหรือยังไหมฮะ
1: ใช่
0: เข้ารอบนะน้องหมิวนะ
1: ครับ
0: พอดีชอบช่วงนะ
1: ก็ชนะริโกคุนจินะครับจากญี่ปุ่นไป2-1เกมนะ
0: ครับผม
1: เกมแรกแพ้ไปก่อนนะครับ17-21แต่ว่ากลับมาชนะใน2เกมหลังนะครับ21-8แล้วก็21-15ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะสำหรับน้องหมิวแต่ว่าคนอื่นๆก็มีตกรอบกันไปนะครับอีคิวนี่เจอกับคริสโตฟ ปอปนะครับก็ได้เกมแรกไปก่อน21-18นะครับแต่ว่า2เกมหลังแพ้นะคริสโตฟ ปอปชนะไป21-16 21-16ก็อีคิวก็ตกรอบนะครับแพ้ไป1-2เกมนะครับมีโอโม่นะครับโอโม่นี่ชายคู่จับคู่กับพีระชัยสุขพันธ์เจอกับคู่จากจีนนะปรากฏว่าชนะไป 2-1 นะครับคู่โอโม่กับพีระชัยก็เข้าสู่รอบต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามโอโม่ในช่วงเช้านะครับเล่นคู่ผสมนะครับจับกับป้อๆนะครับเอ้ยไม่ใช่สิตกรอบไปแล้วอันนี้ขอไปไอ้นี่บาสเฟมคู่บาสเฟมนะครับก็ช่วงเช้านะครับแพ้คู่จากมาเลเซียไปขาดด้วยนะ0-2เกมอ่ะนะครับก็เดชพลภูวรานุเคราะห์นะครับกับสวิสลาเพียวสมพลานเนาะนะครับแพ้คู่จากมาเลเซียไป7-21แล้วก็11-21นะ
0: ครับ
1: ช่วงหลังก็ผลงานไม่ค่อยดีนะคู่บาสเฟมนะครับก
0: ็
1: ตกรอบไปนะครับ
0: บาสมันจะมีอาการบาดเจ็บด้วยใช่ไหม
1: ใช่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดี
0: มันจะไม่ค่อยฟิตอ่ะเออนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตอนนี้เราก็เหลืออยู่แค่2ประเภท
0: ครับ
1: นะครับที่เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็พีระชัยสุขพันธ์กับโอโม่นะครับวันนี้จะเจอกับคู่จากอินโดนีเซียนะ
0: ครับ
1: ตีเป็นคู่ที่3ของคอร์ต1นะครับฟาจาอัลเฟียนกับทางฟริกรีของอินโดนีเซียนะครับก็เวลาเข้าคร่าวเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 12:40 ตามเวลาที่นู่นนะครับบ้านเราก็เย็นๆน่ะ
0: ครับ
1: นะครับเย็นๆแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับคอร์ตที่2คู่ที่4น้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับเจอกับอากาเนะยามากุชินะนะครับก็บ่ายโมงครึ่งตามเวลาที่เดนมาร์กนะครับบ้านเราก็น่าจะก็ประมาณสัก6โมงครึ่งประมาณนี
0: ้
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เหลืออยู่2ประเภทนะครับสำหรับนักแบดไทยของเรานะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็ส่วนคนอื่นก็ไปแข่งขันในสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ครับ
0: ในรายการเฟรนด์ต่อเพนนะครับซึ่งวิวกรุ๊ปเนี่ยเป็นมือหนึ่งของรายการนะในประเภทชายเดี่ยวเจอกับจูเนียร์โปป๊อปนะฮะอันนี้น้องชายไม่กูโดด
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: จำชื่อไม่ได้แล้วโตมา
0: จูเนียร์ปอปไหม
1: โตจำไม่ได้แล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอ
0: ่
1: ะ
0: แอลเหรอฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเจอจูเนียร์ปอปแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: มันจะมีโตมาจูเนียร์ปอป
0: ครับ
1: กับคริสโตอ่ะ
0: ก
1: ็เดี๋ยวไปดูก่อน
0: คริสโตปอปเป็นมือสามนะ
1: โตมาจูเนียร์จะเป็นพี่เปล่า
0: เป็นพี่ไหม
1: เออโตมาจูเนียร์น่าจะเป็นพี่นะ
0: คริสโตปอปเนี่ยเป็นมือสามของรายการนะ
1: ครับ
0: มือหนึ่งเป็นวิวกรุ๊ปนะครับแล้วก็

0: วิราชัยธนรสกุลนะฮะ
1: อ
0: ีคิวเนี่ยก็เจอกับลีเชียเห่านอกจากไต้หวัน
1: ครับ
0: ครับคิสตี้ก็ไปนะ
1: อืม
0: จดจ่ายคิสตี้มือ4นะฮะก็ไปเอลิสตันเดียนก็แน่นอนนะเจ้าภาพนะฮะโคไดนาเรากับเป็นมือ6ของรายการนะอยู่คนละสายกับเจ้าวิวกรุดนะครับ
1: ครับ
0: แอนเดสแอนโทเซนนะคุณรถเป็นมือ2นะคนละฝ่ายคนละสายกับเจ้าวิวเป็นมือ2ของรายการนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามนะ
1: อืม
0: อีคิวเนี่ยผูกดวงกับอเล็กไม่ก็คริสโตอย่างไรนะ
1: ครับ
0: ธุรการวนไปอยู่เลยฮะ
1: เออ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: อีคิวนะแต่อีคิวว่านี่ก็เสียดายเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ถอนตัวเนี่ยเสร็จแน่นอน
1: อืม
0: คู่แข่งนะคุณรถ
1: อ่าฮะ
0: ว่าไหม
1: คันเล็บ
0: อืมสู้ต่อนะมีเวลาภาคอีสานสี่วันนะคุณรถ
1: เออ
0: ครับ
1: คันแล็บ
0: อืมปอบปอบเนี่ยเอ้ยมันอีคิวเนี่ยชนะอีคิวเจ็บตั้งแต่ตอนเอเชียนเกมเนี่ยใช่ไหม
1: อ่า
0: อืม
1: ก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ช่วงน
0: ี้สภาพร่างกายเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: อ่ะนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เอชเกมจะเริ่มเปิดฉากแล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะนะครับพีพีทีวียินดีสดด้วยนะ
1: อืม
0: ทีสปอร์ต7ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็หากว่าจะดูก็คือทาง AIS Play นะครับยิงสดถึง12ช่องด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: นะในการเอชเกมวันนี้เริ่มเปิดฉากแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับวันนี้จะเริ่มด้วยบาสเกตบอลเวชบาสเกตบอลนะ
1: อืม
0: อืมมีแบดมินตันด้วย
1: ครับ
0: ที่อยากเริ่มแข่งนะคุณรถ
1: เออ
0: เออฝากติดตามก็ด้วยนะ
1: ครับ
0: สำหรับนักกีฬาไทยนะครับในระบบ OTT หรือออนไลน์อย่างเป็นทางการนะสำหรับ AS Play นะครับ
1: อ่าฮะ
0: เอเชียพาราเกมก็14ช่องนะ
1: ครับ
0: คอมชั้นระดับ Full HD ผ่านแพ็คเกจ Play All นะฮะนะครับนี่ก็มีบรรยาย2ช่องนะบรรยายไทยนะคุณดอท
1: อ่าฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: รับชมได้ตลอด24ชั่วโมงและอีก12ช่องที่รับสัญญาณตรงจากนาโกย่านะฮะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่16ถึง24ตุลาคมนี้พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนะครับแฟนๆห้ามพลาดนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่สมัครกันได้นะก็เราไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราก็คือ24เหรียญทองนะครับก็คือเท่ากับครั้งที่แล้วเลย
1: เออ
0: ก็มีโปรสกอร์แปรยอใช่ไหม
1: ครับ
0: และฟิลอธิวัตรแพงเหนือนะครับสอนเด็กราวิชาเรซิ่งซึ่งพกสติเรโดไปล่าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคาดว่าจะคว้ามาได้อย่างน้อย6เหรียญทองอ่ะเป็นไง
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีลุ้นจากแววสัจจนะด้วยนะในกีฬาวิช
1: า
0: ฟันดาบนะครับรวมทั้งกีฬากีตาร์แบดมินตันยิงปืนและเทเบิลเทนนิสนะครับ
1: ครับ
0: สุดยอดนะคุณโดนะฝากติดตามกันด้วยนะครับ
1: ครีบ
0: ในวันนี้นะ
1: คร
0: ับไทยนะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนเราลืมเลยเมื่อกี้ฮะ
1: อะไร
0: ATP Master 1000เป็นยังไงฮะเมื่อวานนี้ไงคุณดอทก็มีเรารายงานและเก็ตกีฬาและเก็ตไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็รายงานผลการแข่งขัน ATP Master 1000ในรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์หน่อยละกันซึ่งก็ผ่านเข้ามาถึงรอบก่อนรอชนะเลิศนะเมื่อวานนี้อเลสเตอร์สเปเรฟก็ชนะอเล็กซ์เดมินอร์นะครับไป 6-4 6-4 นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะต่อไปนะจะเจอกับอาตูไปเจอกับเดวิดเวดโฟคิน่านะ
1: อ
0: ลิฮันโดดาวิดเวดโฟคิน่าที่ซึ่งชนะอาตูเชียไปแบบชนะผ่านอะเพราะว่าตูเชียมีการบาดเจ็บนะ
1: ครับ
0: ครับก็โฟคิน่าก็ชนะผ่าน 4-1 เนาะหลังจากที่เซตแรกนำอยู่ 4-1 ก็เชียขอถอนตัวแล้วอาตูเชียนะขอถอนตัวนะครับก็ทำให้สเปเรฟจะมาเจอกับดาวิดเวดโฟคิน่านะ
1: ครับ
0: โฟคิน่าเป็นคนที่ชอบในขดดชอบใส่ถุงเท้าคนละสีฮะ
1: เ
0: ขาถือโชคลางขาวกับดำฮะ
1: ครับ
0: เป็นเคสของเขานะบอกนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนนี้เนี่ยรอบรองครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะสองคู่นะครับโคด้าครับเจอกับแคสเปอร์รุดครับและเมเวเดฟเจอกับทามิพอนะคู่แรกจะเริ่มแข่งขันใน เวลาบ่ายโมงครึ่งนะนะครับจะต่อด้วยคู่เมเวเดฟกับทามิพอนะครับในเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้นะทาง S Play นะครับ ATP Tour เขาก็ยิงสดเหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเรื่องของกีฬานะ
1: เออ
0: ส่วนบิลของเราเฮล่าสุดเตียกรีธาโลประกาศอันดับนะ
1: ฮะ
0: ขึ้นท็อป30ของโลกนะ
1: เ
0: ห็นว่ายึดอันดับ1ของเอเชียคุณดอท
1: ครับ
0: เป็นยังไงตอนนี้ขึ้นท็อปแล้วนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เฮ้ยเวลาของเราเท่าไหร่นะ

0: 90ใช่ไหม
1: 9.90
0: 9.90 นะก็เว็บไซต์ทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับนักกีฬานะประจำสัปดาห์ออกมาแล้วนะบิลพลพลบุญสอนรับลมกดหนุ่มไทยทำสถิตินะครับขึ้นมาอันดับ1ของเอเชียทั้ง100แล้วก็200เนาะ
1: ครับ
0: ก็100เมตรเท่าไหร่ 9.90 แล้วก็209.98 เอ้ย 19.88 เนาะ200เมตรนะ
1: ครับ
0: 19.88 วินาทีนะครับและได้เงินด้วยจากผลัดผสม4คูณ100เน
1: า
0: ะล่าสุดนะคุณโดนะประกาศมาแล้วนะ
1: ครับ
0: 100เมตรชายนะครับทั้ง50เมตรถึง55เมตรและ60เมตรนะครับบิลเนี่ยอยู่อันดับที่29นะมีอยู่ที่ 1,217 คะแนนนะฮะ
1: ครับ
0: อันดับนักกีฬาเป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากเอเชียด้วย
1: ส
0: ่วน200เมตรนะเมื่อกี้100นะฮะ
1: ครับ
0: 200เมตรเนี่ยพลิพลอยู่อันดับที่23ฮะมีอยู่ที่ 1,223 คะแนนคุณรถเอ้ย238คะแนนฮะ
1: อ
0: ันดับ1เอเชียเช่นกัน
1: ครับ
0: จอร์จชอนเบอร์ลิกสันนะ
1: อ
0: ันดับ70ฮะ400เมตรชายนะมีอยู่ที่1,194 คะแนนอันดับที่6ของเอเชียครับ
1: ครับ
0: จอชัวใช่ไหม
1: เออ
0: ที่แกเขาเชิญน้องเขาเชิญชัยก็ยังอารมณ์ดีใจหรือเสียใจไม่แน่ใจนะ
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: หน้านิ่งๆหน่อย
0: หน้านิ่งนะ
1: ครับ
0: ว่าอันดับ70เหรอ
1: เออ
0: จอชัวเหรอ
1: ใช่
0: อืมนะก็ติดตามนะฮะ
1: ครับ
0: จะต้องดูก่อนอันดับ1ใครวะอันดับ1เขายังสถิติเก่าอยู่ของยูซินโบอยู่เปล่าอ่ะ 9.58 อ่ะ
1: อ๋อนี่มันไม่เกี่ยวแล้ว
0: ไม่เกี่ยวแล้วเหรอ
1: เอออ
0: ๋อต้องปัจจุบันใช่ไหมอ
1: ันนี้มันเอาปัจจุบันไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ก็เป็นเหมือนอันดับโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงมันก็ไม่ค่อยตรงหรอก
0: เอาเหรออ ่
1: าเพราะว่าถ้าไปดูอย่างบิลอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูฟอร์มณปัจจุบันเนี่ยผมว่าบิลน่าจะแบบเบิร์ดสัก10อาจจะสัก10กว่าๆอะไรอย่างงี้มั้งเออแต่อันนี้มันก็อย่างว่าบิลก็อาจจะเพิ่งทำผลงานอะไรเงี้ยเพิ่งทำผลงานได้ไม่นานอะไรเงี้ยเพราะถ้าไปดูบางตัวที่มันอยู่อันดับเหนือบิลเนี่ยเวลาไม่น่าดีกว่าเราอ่ะเออไม่น่าดีกว่าเรานะครับแต่ว่าจะด้วยผลงานในเก่าๆของเขาด้วยมั้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะอย่างที่เคยคุยไปอ่ะเพราะบิลเนี่ยถ้าเอาเวลาที่ทำได้นะไปวัดกับสถิติของรายการก่อนหน้านี
0: ้
1: รายการที่มันเพิ่งจัดกันไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยม
0: ี
1: รายการอะไรอัลติเมท
0: อ
1: ะอัลติเมทที่มันเอาแชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกแชมป์อะไรมาวิ่งกันน่ะก็บิวอยู่ลำดับแบบโหสู้ได้เลยอะมีลุ้นเหรียญทั้ง100แล้วก็200อะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่ามีลุ้นเหรียญละกันแต่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เวลาที่เราทำได้ในเอเชียนเกมอะนะแต่ว่ามันก็คนละสนามกันมันก็วัดกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเวลาตรงนั้นอ่ะของเราก็ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ได้ลุ้นนะก็แต่นี่มันดูแล้วของเราจัดมาเราอยู่ดับ29เลยก็ไกลไปสักนิดนึง
0: ครับ
1: แต่เขาคงมีวิธีการวัดของเขาอ่ะนะเออนะก็คงมีวิธีการวัดของเขาอ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างไอ้ร้อยเมตรใช่ไหมรายการWorld Athletic Ultimate Championship เนี่ยที่มันเอาแชมป์นู่นแชมป์นี่แชมป์อะไรเนี่ยมาวิ่งกันเนี่ยก็เคนนี่เบนเดเรกคนได้แชมป์เนี่ย 9.85 เองอ่ะ
0: ครับ
1: 9.85 เองก็ดีกว่าบิลนิดเดียวคนอันดับ2เนี่ยไอโอเบลิกเซวิลเนี่ย 9.90 เนี่ยเท่ากับเราเลยเท่ากับเราเลยเนี่ยก็อันดับ3นี่เป็นรอนนี่เบเกอร์ใน 9.93 นะแย่กว่าเราอีกเห็นไหมแล้วก็อย่าง200เนี่ย200ก็จะมีเบนาเล็กได้แชมป์เนี่ย 19.52
0: ครับ
1: ไอ้เตบาโก้ได้รองแชมป์เนี่ย 19.76 แล้วก็คอตตี้ลินเซเนี่ยเราได้อันดับ3เนี่ย 19.79 ของเรา 19.88
0: ครับใช่
1: 19.88 ก็ทำจำไม่ผิดรู้สึกจะถ้าเราไปวิ่งแล้วเวลาแบบนี้นะเราก็จะได้อันดับ4เราก็จะได้อันดับ4ใช่มั้ยแล้วก็100เมตรนี่เราจะได้อันดับ2เลยนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็เทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องของสนามเรื่องของลมเรื่องของอะไรต่างๆแต่ว่าเทียบเวลาแล้วเราก็เบิดต้นๆอ่ะตอนนี้
0: ใช่ไหมเออน้องอายุเท่าไหร่20ปีเองนะ
1: ใช่
0: เกิดเดือนมกราคมตอนนั้นที่เราดูในยูเซนโบตอนทำสถิติโลกได้เนี่ยคือ23ปี
1: ครับ
0: เออยูเซนโบเนี่ยเขาเรียนทัวร์โอลิมปิกเกมสามสมัยเน
1: า
0: ะก็ต้องยอมเขาอ่ะ
1: ใช่
0: ขาเขายาวนะฮะ
1: ครับ
0: ของเรานะโอลิมปิกเกมที่ปารีสเกมนะมีรุ่นนะน้องคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: สักทองแดงพอติดท็อปได้ไหมอ่ะ
1: ก็ต้องดูพัฒนาการไปเรื่อยๆฮะ
0: เออ
1: แล้วก็วันแข่งจริงวันอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วแต่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันบางตัวที่มันเป็นซุปตาร์นี่มันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่วันแข่งจริงอ่ะบางทีมันก็โชควาสนาอะไรหลายๆอย่างก็ดูใหญ่มาเซลจาคอบอ่ะแชมป์ที่โตเกียวอ่ะตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้แชมป์อะไรเลย
0: ครับ
1: ถ้าไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยวันนั้นดันวิ่งดีสุดในชีวิตเลย 19.80 เว้ยได้แชมป์เลยได้แชมป์กลายเป็นแชมป์โอลิมปิกไปเลยแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่ค่อยได้แชมป์อะไรนะไอ้มาเซลจาคอบเลยเนี่ยหลังๆก็ตกไปแล้วด้วยนะครับก็นั่นแหละอยู่ที่โชควาสนาอะไรต่างๆก็เหมือนในนี้ไอ้เนี่ยที่เมื่อกี้พูดไปเคนนี่เบนนาเรกเนี่ยนะครับฉายาแกก็คือมิสเตอร์รองแชมป์เมื่
0: อครับ
1: นะครับพอวิ่งทีไรก็เป็นรองแชมป์ทุกทีจนกระทั่งมารายการเนี้ยไอ้อัลติเมทเนี่ยแกได้ทั้ง100ทั้ง200เลยก่อนหน้านี้นะแกก็เป็นรองแชมป์ยันเตะนะครับมิสเตอร์รองแชมป์นะเคนนี่เบนนาเรกนะครับจนกระทั่งเนี่ยมารายการล่าสุดอัลติเมทเนี่ยแกกวาดทั้ง100ทั้ง200ก็นั่นแหละอยู่ที่วันแข่งขันน่ะนะครับว่าจะใครจะรับมือความกดดันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเวลาถ้าเทียบกันมันก็สูสีใกล้เคียงแหละ
0: นะโตเบโก้เนี่ยก็เคยใช่คนนี้ป่ะที่บอกว่าที่สู้กับเราอ่ะช่วงแรกๆอ่ะ
1: ก็ตั้งแต่เยาวชนอ่ะเตโบโก้
0: จำได้เตโบโก้อ่ะ
1: เตโบโก้ตอนนั้นคือแต่เตโบโก้มันอายุมากกว่าเราไงแต่ตอนเยาวชนก็เคยสู้กันทีนึงแล้วก็เตโบโก้เขาก็ขึ้นไประดับโลกก่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นระดับแชมป์โอลิมปิกไปแล้วเตโบโก้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนโอลิมปิกที่ปารีสได้เหรียญทอง200
0: รู้จักได้200ใช
1: ่ไหมใช่
0: เตโบโก้อ่ะ
1: ได้เหรียญทอง200ตอนนั้นแกเป็นแชมป์เยาวชนแชมป์ตอนที่ต่อสู้กับบิลก็ตอนปี2022นะครับเพราะว่าแข่งเจอกันโดยตรงที่ชุดเป็น U20 อ่ะ
0: ครับ
1: แต่เราก็อยู่ไม่เต็มไงเราก็ไปแบบแบกๆใช่ไหมนะครับเตโบโก้ชุดตอนนั้นเป็น U20 อ่ะนะครับก็ที่โคลัมเบียก็เขาได้ที่1
0: ครับ
1: ตอนนั้นที่1ตอนนั้นเขา 9.91 เลยนะเตโบโก้อ่ะ
0: 9.91
1: ก็ช้ากว่าบิลนิดเดียวอ่ะ
0: โอ้
1: เรา 9.90 ไง
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นเตโบโก้มันก็อายุแบบค่อยๆก็จะเรียกว่าประมาณสัก19แล้วประมาณนี
0: ้
1: ประมาณ19แล้วของเราตอนนี้ก็20ไงเราก็ 9.90 งาน
0: ครับ
1: เพราะเราอายุน้อยกว่าเขาสมรำก็อาจจะมองว่าเขาไปได้ก่อนเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าอะไรอย่างงี้ก็แต่ว่าก็ต้องดูอะถ้าเรามีโอกาสไปแข่งพวกรายการระดับโลกบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็มีโอกาสจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกอะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าได้ไปเจอพวกระดับโลกมันก็มีแรงบันดาลใจแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับ
0: นะก็เห็นว่าวางแผนจะไปแข่งเดมอนลีกนะ
1: ใช
0: ่14-15สนามมั้ง
1: ครับ
0: เดมอนลีกเนี่ยเป็นรายการเหมือนแรงกิ้งอะเนาะเก็บคะแนนแล้วก็รายการไอ้มีอะไรนะมีโบนัสด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็14-15สนามไม่เห็นบิวจะไปแข่งด้วยนะแต่ว่ามันต้องดูงบประมาณด้วยนะ
1: ใช่
0: เรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยนะฮะ
1: ก็ต้องนะอย่าให้มีผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยนะครับนักกีฬาแบบนี้มันก็ต้องมีผู้สนับสนุนเนี่ยมันก็จะได้ไปแข่งแบบสบายใจมีคนออกค่าใช้จ่ายให้อะไรนี้ใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินสูง
0: ปีหน้าเนี่ยมีที่โดฮานะที่เซี่ยงไฮ้คุณรสมีโรมมีโอ้โหหลายเมืองอะออสโลพวกนี้นะ
1: คลา
0: ปารีสอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: ลอนดอนด้วยนะบรัสเซลซูริกด้วย
1: ครับ
0: จะมีไดมอนด์ลีกที่ไดมอนด์ลีกไฟนอลเลยนะก็ที่ซูริกนะครับ25-26สิงหาคมนะครับโอ้เขาแข่งวันเดียวนะโดฮาเนี่ย7พฤษภาคมฮะ
1: ครับ
0: โอ้แข่งลู่ลานจบวันเดียวเลยเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอไม่รู้ว่าแข่งหลายวันเนาะ
1: ครับ
0: เนาะมันแข่งวันเดียวเองอะ
1: แข่งวันเดียว
0: ใช่ไหม ครับ
1: ใช
0: ่เอ
1: ก็แล้วแหละมันก็เหมือนเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นนักกีฬาอาชีพอะไรเงี้ยถ้าไปแข่งไดมอนด์ลีกอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเดินสายแข่งไปทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: เน
1: าะนะก็ไม่รู้จะมีผู้สนับสนุนใจดีนะครับอนุเคราะห์ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยถ้าบินไปแข่งพวกนี้ก็ดูโปรแกรมก็น่าจะต้องใช้ตังค์เป็นล้านนะฮะครับ
0: เนาะ
1: ก็เนี่ยเดินทางค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลย
0: เนาะ
1: ใช่ไหมค่าไปกินอยู่ที่นู่นเลยอีก
0: เยอะนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็สมาคมกรีฑาบอกว่าก็น่าจะต้องรีบหานะหาผู้สนับสนุนให้กับเจ้าบิวหน่อย
0: เจ้าบิวหน่อยนะ
1: เออ
0: ถ้าไปได้ทั้ง15สนามเนี่ยคือพัฒนาฝีมือนะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคีรินก็ยังไม่มีเวลานะยังไม่มีคะแนนนะ
0: เ
1: พิ่งมาลงรายการเดียวนะครับคีรินตัติเวทแต่ว่าเจ้าของสถิติอาเซียนไปแล้วนะสำหรับคีรินนะครับเรียกว่าลงรายการเดียวก็ทุบสถิติเลย
0: ก็ขนาดสื่อนะสื่อการวิ่งของอเมริกาไง
1: ครับ
0: นะครับคือโฟร์แท็กนะน่าจะไปล้อกับโฟร์โจหรือเปล่านะฮะก็เป็นสื่อการวิ่งของอเมริกาโพสต์ผลงานของคีรินตัติเวทนะครับนักวิ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษไอ้ไทยอเมริกานะ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยเลยครับกับผลงานทำสถิติประเทศไทยระยะมาราธอนในชิคโก้มาราธอนนะฮะ2ชั่วโมง8นาทีกับอีก1วินาทีเมื่อวันก่อนนะเนาะ24วันที่ก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลงรายละเอียดบอกว่านอกจากการทำลายสถิติประเทศไทยระยะมาราธอนนะครับเมื่อสุดวันที่ผ่านมาเนาะคีรินยังทำลายสถิติประเทศไทยอีก2ระยะคือ25กิโลเมตรและ30กิโลเมตรด้วยนะ
1: ครับ
0: ทำให้ตัวนี้รู้เปล่าคีรินถือของอ๋อถือครองนะฮะสถิติประเทศไทยเท่าไหร่18รายการนะคุณดดโหทำไมเก่งอย่างไรอ่ะ
1: ครับ
0: 18รายการคุณรถ
1: เออ
0: สุดยอดนะ
1: ใช
0: ่พันเมตรนะ 1,500 1ไมล์ในร่ม1ไมล์3,000เมตร3,000เมตรในร่ม5,000เมตรในร่ม5,000เมตรประเภทลู่เนาะ
1: ครับ
0: 10,000เมตรฮะ 10K บนถนน10ไมล์บนถนน 15K บนถนน 20K บนถนนฮาฟมาราธอน 25K ถนน 30K ถนนนะแล้วก็มาราธอนฮะโหโหจังเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คีรินอ่ะ
1: เออเออ
0: โหดไหม
1: อือฮึ
0: สุดยอดนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับที่จริงเขามีกิจกรรมวิ่งกันนะโอ้วันก่อนเนี่ยเจอคุณรู้จักคุณโต้งไหมอ่ะ
1: โต้งไหน
0: คุณโต้งที่เป็นฝ่ายคนตัวเสียงของเรานี่ฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ได้เจอโต้งนานเนี่ยว่าโต้งเขาอยู่ตอนกลางวันเนาะ
1: ครับ
0: เขาอยู่ตอนกลางวันไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะ
1: อ๋อโต้งผมไม่ยาวอ่ะ
0: เออผมยาวอ่ะ
1: ครับ
0: รอๆฮะ
1: เออ
0: โต้งบอกว่าลดน้ำหนักลดไปเนี่ย6ถึง10กิโลคุณดด
1: เหรอ
0: ผมทักเขาเอ้ยโต้งทำไมผอมจังเลยอ่ะเขาบอกเขาวิ่งทุกวันคุณดด
1: ครับ
0: เขาจะไม่ใช่ทุกวันหรอกเขาวิ่งสัปดาห์หนึ่ง3วัน
1: เ
0: ขาบอกหันมาออกกำลังกายแล้วตอนนี้ฮะเออ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ผอมไหมล่ะ
1: เออ
0: ผมจะแปลกใจเฮ้ยทำไมวิ่งกันเลยอ่ะโอ้ผอมรักษาร่างกายแล้วตอนนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับเออเขาวิ่งสามวันอยู่ด้วยความ ปฐมอ่ะก็เลยถามว่าวิ่งสี่คุณสร้อยไหมไม่มีฮะ
1: ครับ
0: เขาวิ่งอยู่ในความปฐมมากเขาบอกสัปดาห์หนึ่งจะวิ่งสามวัน
1: เออ
0: เออผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ
1: ครับ
0: เออดีใจกับเขาด้วยนะหันมาออกกำลังกายเนาะ
1: ก็มีนี่พี่ไทยเขาเห็นวิ่งอยู่อ่ะ
0: อ๋อวิ่งตอนวันที่16กับวันที่1ใช่ไหม
1: อ้าวพี่ชัย
0: นั่นมัน
1: วิ่งหวยฮะ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่ไถ่พงศธรของเราเนี่ย
0: อ้าว
1: ครับ
0: เขาจะพี่ไถ่ไม่ใช่พี่ไผ่ฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออเห็นเขาก็วิ่งอยู่งาน
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ใช่นักจัดของเราก็มีก็นี่ไปที่ไปที่มันดังๆก็นี่ไงชื่ออะไรนะอะไรนะเน็กเจนอะไรนะน้องพลอยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้องพลอย
1: เออ
0: น้องพลอยเนี่ยจะไป
1: เขาก็สายวิ่งด้วยอ่ะคนนั้นอ่ะ
0: โอ้วิ่งรอบโลกเลยอ่ะ
1: เออ
0: ไปทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนาะ
1: ใช่
0: ก็ได้มีความสุขอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เนี่ยคุณเก่งยิ่งยศเนี่ย
0: เออ
1: เออลงมาราธอนประจำเลยคุณเก่งยิ่งยศอ่ะ
0: อ๋อเก่งยิ่งยศนะ
1: อืม
0: เก่งให้ผมไปเล่าเรื่องผีคุณยศ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องผีคุณบอกฮะถ้าว่าผีอะไรนะผีผลักได้ไหมหรือว่าไงฮะ
1: เอา
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมผีตลกได้ไหมอ่ะ
1: เออ
0: เออผีรถเมย์ได้ไห
1: ม
0: ตลกได้ไหมฮะ
1: เออเออ
0: เออไม่ได้ไปเลย
1: ครับ
0: สงสัยโกงงอนแล้วมั้งตอนนั้นนะ
1: เหรอ
0: เอออื
1: ม
0: ก็ให้ผมไปเล่าเรื่องผีในรายการแกไง
1: ครับ
0: ผมไม่ไปนะ
1: เออ
0: เอออย่าพูดน้อยใจนะพอดีไม่มีเรื่องผีอ่ะ
1: ครับ
0: อืมนะฮะเอออ่ะก็ลุ้นกันนะเรื่องของการออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมก่อนนะจอร์จชัวเขาก็ไปได้นะคุณโดดไปวิ่งกันอ่ะจอร์จชัวเนาะ
1: ครับ
0: งานวิ่งซิตี้ดันไงเออนะเส้นทางสนามกีฬาแห่งชาติหัวลำโพงนะคุณโดดนะ
1: ครับ
0: จ้าพญานะมีจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันนักวิ่ง400เมตรทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีนักวิ่งประมาณ60คนแล้วเนาะ
1: เออ
0: โหหลังๆไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่เลยอ่ะ ไม่จะลงมาราธอนเท่าไหร่ฮะเพจของมาราธอนเท่าไหร่ก็รู้บ้างของคิรินนะ 3.02

0: ไงนะ
1: ครับ
0: 1นาทีไอ้1กิโลใช้เวลา 3.02 วินาทีอ่ะคิดดูด้วยกัน
1: อืม
0: เร็วมากเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ขอเครดิตตัตติเวศนะ
1: เออ
0: ครับก็ทัพตะกีดไทยก็ไปแล้วนะ
1: อ่าฮะ
0: เห็นว่ามีเรื่องน่ารักก็คือผู้ได้รับที่นะครับในการขับเครื่องบินดำนี้คือเรืออากาศตรีปิยพงษ์วงปิยกุลนะนักกีฬาอาวุโสทีมชาติไทยคุณดอสไม่ใช่ครั้งแรกที่กัปตันแพทนะทำหน้าที่สำคัญในการให้พาคนกีฬานะครับก่อนหน้านี้เขาเคยสร้างความประทับใจไงและการเป็นกระแสไวรัลโด่งดังจากการประกาศ PA ใช่ไหม
1: ครับ
0: บนเครื่องบินเพื่อยกย่องและขอบคุณทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยช้างศึกในเที่ยวบินขากลับมาจากการแข่งฟุตบอลโลกเมื่อปี2560มาแล้วกัปตันแพทได้รับหน้าที่กับเครื่องบินพาคณะพลาไทยนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: รัดฟ้าสู่นาโกย่านะครับแต่เป็นไฟของความภาคภูมิใจนะก็พาแบบเหมือนมีเสียงด้วยนะบอกว่าก็สุดครับเลยนี้เนาะเรียก PA ใช่ไหม
1: ครับ
0: ประกาศอ่ะก็ประกาศแบบยกย่องเนาะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับนี่กัปตันแพทนะคุณดอนนะเป็นนักกีฬาวุฒิสูตรทีมชาติไทยนะคนนี
1: ้ครับ
0: ครับผมเออได้ยินชื่ออยู่นะคนนี้แล้วคุ้นๆนะว่าไหม
1: ครับ
0: ครับกัปตันนะเน
1: า
0: ะอันนี้เป็นคนขับเครื่องบินนะไม่ใช่กัปตันที่ทำอาหารไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมไม่ใช่กัปตันภูวเนศด้วย
0: ทำไมฮะ
1: อ้าวก็ที่เขาเป็นนักร้องไงกัปตันภูวเนศอะไร
0: อ๋อนักร้อง
1: อ
0: ยู่ยูเอทียูเอทีย
1: ูเอที
0: อ๋อเหรออ ๋
1: อ
0: กัปตันเขาเรียกกัปตัน
1: ครับ
0: อืมอันนี้กัปตันแพทนะคุณโดนะ
1: เออ
0: เป็นนักบินของการบินไทยนะฮะอดีตนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนและโรงเรียนเตรียมทหารนะรวมทั้งเป็นนักกีฬาอาวุโสทีมชาติไทยและนักกีฬาอะไรนะบ็อบสเลดเหรออ๋อบ็อบสเลด
1: อ๋
0: อเหรออ๋อเป็นกัปตันด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬาด้วยเหรอฮะ
1: อืม
0: สวัสดีครับต้องเสียบดีใช่ไหมอ่
1: า
0: ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากเลยครับใช่ไหมฮะ
1: ส่วนมากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหรอกัปตันพูดอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับก็นั่นแหละ
0: เหรออ
1: ืมก็เวลาเราขึ้นเครื่องบินไงกัปตันพูดอะไรมาเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
0: อืม
1: เอ๊ะพูดอะไร
0: อ้าว
1: อืม
0: ภาษาอังกฤษข้อกันนะ
1: ครับ
0: เรื่องจิตเมนสุดที่คลิปผมในนี้นะครับพูดเสียงหล่อนะ
1: เออ
0: เขาบอกเป็นนักบินบริษัทการบินไทยมาตลอดชีวิตในโคโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมเก่งนะนักบินนะโคโดนะ
1: ใช
0: ่เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับ
0: นักบินเขาเก่งอะนะ
1: อ
0: ืมนะครับเอออ้าวก็เออแล้วเดสกอร์ทองเหลายังไงบ้างอะอาการล่าสุดเป็นไงบ้างเดสกอร์โกโก้อะ
1: ไม่ทราบ
0: อ่าประสบอุบัติเหตุไง
1: ครับ
0: พี่โกโก้
1: อ
0: ะเป็นไงบ้างอะก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะ
1: อืม
0: ก็เออหลังจากที่บอกว่าหมอบอกไม่เจ็บเท่า2-0นะอ้าวแมนยูหรือเปล่าฮะ
1: เ
0: รียบร้อย
1: ครับ
0: ก็มีคนสอบถามเรื่องของพี่โก้เนาะเดสกอร์ทองเหลาและครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุไปเมื่อคืนวันก่อนนะเน
1: า
0: ะก็เดินทางกลับมาจากสายมูนะและสายบนที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมระหว่างเดินทางกลับรถตู้ได้ลงจากถนน M6 ปากช่องเนาะเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพขณะกำลังจะเปลี่ยนเลนเข้าสู่ทางหลักรถได้ตกหลุมขนาดใหญ่จนเสียหลักนะและสายไปมาจนถึงบริเวณหน้าร้านไทยเดิมหินอ่อนพนักงานของร้านได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูเหตุการณ์พร้อมแจ้งบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คำว่าขอบคุณรถตู้ที่ยังมีสตินะและคุมรถเอาไว้ได้นะครับทำให้รถไม่พลิกคว่ำนะครับพี่โก้เนี่ยกำลังอุ้มลูกสาวอยู่เนาะซึ่งทำให้ตัวเองเสียหลักนะฮะไหลไปกระแทกกับด้านหน้าของรถจนได้รับบาดเจ็บไม่มากนักหัวโนนะบริเวณคิ้วขวานะฮะและแขนส้นใช่ไหมแขนส้นนิดหน่อยใช่ไหมฮะ
1: น่าจะส้นหรือเปล่าฮะ
0: ส้นเนาะเขาเขียนส้นฮะ
1: อ้าวครับ
0: น่าจะส้นไหมคุณดอน
1: น่าจะเป็นส้นไหม
0: น่าจะใบโถไหม
1: ครับ
0: อันนี้เขาเขียนเป็นแขนส้นไงแขนส้นยังไงแขนขาดเขาส้นหรือเปล่าไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ส้นน่าจะแขนขาดไวเนาะน่าจะขาหูแหว่งอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมใช่ไหมฮะตอนแรกคิดว่าแขนหักนะคุณดอนไม่ใช่นะแขนซ้นนะบอกทุกคนในครอบครัวปลอดภัยนะครับแม้จะมีบาดแผลเล็กน้อยแต่ทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลเรียบร้อยที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่นะ
1: ครับ
0: ครับโอเคนะเป็นห่วงนะโอเดสกอนก็สายมูเหมือนกันนะคุณดอน
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีผ้าด้วยนะคุณดอนใส่เสื้อสเปอร์ด้วย

0: อ้าว
1: เออ
0: เชียร์แมนยูไม่ใช่เหรอ
1: เออแต่มาเชียร์ใส่เสื้อแมนยูเนาะ
0: อ๋อจะใส่ได้หมดหรือมั้ง
1: อืม
0: อืม
1: อ้าวก็ไม่พี่โก้ยังโอเคนะ
0: ครับ
1: ครับห้อยพระด้วยคุณรถ
0: เอออ
1: ืมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหอุบัติเหตุเยอะเนาะ
0: ใช่
1: เส้นทางนั้นมันลงเขาบอกอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยด้วยอ่ะ
0: อืม
1: แล้วทางที่ไปเขาใหญ่เลยมันจะเป็นทางตรงนะคุณรถรู้ไหม
0: ครับ
1: เป็นทางตรงอ่ะถามว่าใครเคยไปอ่ะ
0: อ
1: ือ ฮึอืมแล้วไปปากช่องเส้นนั้นอ่ะมันจะเป็นทางตรงไงอ
0: ืม
1: ไม่มีสองไม่มีสองข้างมันมีตรงกลางอ่ะเป็นเกาะตรงกลางไม่ใช่เกาะนะเป็นทางลงไปตรงกลางอ่ะก็ขับรถต้องระวังนะบางครั้งขับนี่มันช่วงกลางวันนะหลับได้นะ
0: ครับ
1: เพราะมันทางตรงไงผมเนี่ยกลับไปบ่อยฮะหลังๆไม่ค่อยกลับแล้ว
0: ครับ
1: ตอนหลังว่าจะนั่งรถนั้นคุณรถอะไรนะรถขนส่งอ่ะรถบกส.อ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: หลังๆไปแบบนั้นแล้วนะ
0: อ
1: ืมเพราะว่ามันสบายดีนะที่แกขับรถอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: นั่งรถบกส.ดีกว่านะ
0: ก็นั่งรถทัวร์เลยแล้วดีสุดแล้ว
1: จริงๆนะบกส.นะสบายใจอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องขับรถมันเหนื่อย
0: ครับ
1: หลังขับรถไม่ไหวแล้วไงก็คุณโอ๊ตรู้จักพี่บ้อมธนากรศิริพันธ์ไหมพี่บ้อมเนี่ยมาบรรยายเทนนิสที่เอสเพย์เนาะคุณรถ
0: คุณก่อยยังเจออยู่เลย
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แกบรรยายกับพี่แป๊กมั้ง
1: ใช่พี่บ้อมธนากรศิริพันธ์ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณพระดอนศิริพันธ์เนี่ยพ
0: ี่
1: บอลเนี่ยบ
0: อ
1: กว่าพี่มาจากขอนแก่นไงเพราะบ้านเขาอยู่ขอนแก่น
0: อ๋
1: อพี่นั่งรถบกส.มาสบายดีครับ
0: ครับ
1: เป็นคนที่ติดดินมากนะทั้งที่มีเงินมีทองเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใช
1: ่บอกว่าเอาเริ่มขับรถมาหรือเปล่าพี่อ๋อนั่งรถไฟฟ้ามาฮะครับหาซื้อข้าวกินแถวนี้นะสบายสบายแล้วก็นั่งรถไฟเอาแล้วก็นอนก็นอนตรงนั้นฮะครับสมาคมเทนนิสนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับนั่งรถไฟมาชีวิตแบบสมถะมากนะ
0: ครับ
1: ครับขากลับก็
0: จะเซฟเปล่า
1: เอาก็นั่งรถไฟนั่งรถนั่งรถเนี่ยบอกก็สอกลับแกบอกสบายดี
0: ครับ
1: เจ๋งสบายนี่ไม่กี่ร้อยครับผมไม่
0: ถ
1: ึงพัน
0: ครับ
1: ค่าน้ำมันก็ไม่ต้องเปลืองไงแกบอก
0: อ
1: ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ก็คนเขาขี้เกียจขับรถแล้วไง
1: เอา
0: เอาก็นั่งรถสบายๆดีกว่า
1: เนาะแล้วรถตัวนี้ผมชอบดูรถบกส.เข้าขับไปต่างจังหวัดเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เขามีรีวิวไหมนะดีนะคุณรถ
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันมีแบบเฟิร์สคลาสมีอะไรก็มี
1: ไอ้บอดนั่ง
0: นอนปรับนอนได้เลย
1: เหมือนบอกเครื่องบินเลย
0: เหมือนบอกไอ้มิสเซเลตเครื่องบินอ่ะ
1: เอออันนี้เรื่องจริงนะ
0: ก็มีเขานั่งไปเชียงใหม่พันต้นๆน่ะแบบ
1: แพงไหม
0: โหแบบเฟิร์สคลาสเลยแบบดีเลยอ่ะปรับบอกปรับนอนได้เลย
1: ครับ
0: ดูเห็นแล้วก็เออน่าลองนั่งอยู่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็ดูสบายดีอ่ะพอเครื่องบินว่าคุณนั่งเครื่องบินไปมันก็อาจจะเร็วกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วกว่ากันเยอะมากนะเพราะว่าเครื่องบินคุณก็ต้องไปก่อนหลายชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: 3ชั่วโมงอ่ะ 2-3 ชั่วโมงใช่ไห
1: ม
0: บินไปชั่วโมงหนึ่งลงเครื่องแล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเนี่ยคุณก็ไปปั๊บแล้วก็ซื้อตั๋วนั่งรอแป๊บนึงแล้วขึ้นได้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นไอ้พวกอย่างเงี้ยคุณก็นอนไปบนนั้นได
1: ้อ๋อสบายนะ
0: ก็เห็นคนเขาก็ขับรถมันก็ประมาณสมมติไปเชียงใหม่ประมาณ10ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงเงี้ยกูก็หลับไป
1: หลับเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นมาก็ถึงแล้วแล้วมันนอนราบได้นะเดี๋ยวนี
1: ้ปรากฏว่า
0: ไอ้ VIP อ่ะ
1: ตื่นขึ้นมาฮะอ้าวไปสงขลา
0: อ้าว
1: ขึ้นรถผิด
0: ครับใช่แต่ว่ามันก็อาจจะไปแวะกลางทางไงม
1: ัน
0: จะไปแวะกลางทางให้คุณซื้อข้าวกินได้ด้วยก็ดีของงาน
1: นึกถึงสมัยก่อนเนาะ
0: ออ
1: ตอนมาเรียนที่กทมไงต้องนั่งรถรถบกส.ไปนี่แหละ
0: ครับ
1: มันจะมีแบบทั้งบกส.รถของบริษัทต่างๆเน
0: า
1: ะนั่งมาเกือบหมดแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช
1: ่แล้วก็ชอบปลุกมากินข้าวตอนกลางทางใช่ไหมส่วนใหญ่จะพักตอนโคราชใช่ไหม
0: ก็ถ้าไปต่างถ้าไปอีสานนะถ้าไปภาคเหนือก็ส่วนมากก็จะแวะตรงนครสวรรค์อะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: นครสวรรค์เห็นออกไปแต่ว่าไปถึงนครสวรรค์มันก็แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองนะครับไปถึงนครสวรรค์แล้วก็แวะกินข้าวก่อน
1: นครสวรรค์นี่ผ่านตากไหมคุณรถเห็นว่าคนไปนครไปอะไรนะถ้าไปขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกต้องผ่านจังหวัดตากผมเอ๊ะจังหวัดตากมันอยู่ทางซ้ายมือไม่ใช่เหรอมันอยู่ตะวันตกไม่ใช่เหรอ
0: ใช่มันวิ่งเข้าตากไง
1: เอ้ามันไม่ได้วิ่งนครสวรรค์ไปพิษโลกขึ้นไปลำปงลำปางหรือว่าต้องขึ้น
0: ไม่มันจะไปเส้นคือมันจะไปเส้นที
1: ่
0: เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรคือถ้าไปทางนั้นมันเป็นทางรถไฟพวกนั้นบางทีมันวิ่งข้ามเขาข้ามอะไรอย่างนี้
1: อ๋อลำบากใช่ไหม
0: เอออ ๋
1: อเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็แต่แล้วแต่นะบางคนเขาวิ่งไปทางอุตรดิตถ์ก็ได้พิษโลกลำปางอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเส้นหนึ่งอ่ะที่ก็คนก็นิยมงานก็ไปนครสวรรค์กำแพงเพชรไปตากแล้วก็เข้าเชียงใหม่ก็แล้วแต่แล้วแต
1: ่อืม
0: เขาบอกระยะทางมันก็ใกล้เคียงกัน
1: อ่
0: ะใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: ใช่
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นอะไรเขาต้องไปตากเออเคยขึ้นไปเชียงใหม่ไปทำข่าวตอนนั้นขับรถไปอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกผ่านเส้นตากนะ
0: เออ
1: แล้วเอ๊ะทำไมมันไปนครสวรรค์หรอวะ
0: มันจะมี2อันเนี่ยหนึ่งไปทางพหลโยธินอีกอันนึงไปถนนสายเอเชีย
1: อ๋อ
0: เออ
1: เอเชียจะเป็นตากใช่มั้ย
0: ก็เอเชียนี่จะเป็นไอ้ทางนครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่อัน
1: นี้จะสูงหน่อยจะขึ้นทางอันนั้นใช่มั้ย
0: ก็คิดว่านะเพราะจังหวัดพวกนี้อย่างแพร่อย่างไรมันก็มีภูเขาเยอะอะไรพวกนี้นะ
1: คนเราไม่ค่อยขึ้นไปใช่ไหม
0: ก็แต่เขาบอกอันนี้ก็แล้วแต่คนน่ะมันแล้วแต่คนขับอ่ะ
1: เหรอ
0: เออแล้วแต่เส้นทางอย่างนี้มั้งแต่ว่าไปต่างนี่ผมก็เคยเจออ
1: ืม
0: ก็ไปเข้ากำแพงเพชรไปต่างอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ว่าถ้าตอนสมัยเรียนผมก็จะนั่งรถไฟมากกว่า
1: อืม
0: นั่งรถไฟมันก็ปลอดภัยกว่าความรู้สึกนะ
1: อืม
0: เพราะว่าช่วงสมัยเราเรียนมันก็ชอบมีข่าวรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุเยอะเลยเออแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีข่าวแบบนั้นแล้วนะก็เดี๋ยวนี้เขาคงทำดีขึ้นเยอะสมัยก่อนนู่นสมัยแบบ20กว่าปีก่อนมันก็จะมีข่าวรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุบ่อยผมก็ไม่ค่อยอยากนั่งไงผมก็จะนั่งเนี่ย
1: รถไฟ
0: เออนั่งรถไฟเนี่ยสะดวกดีแล้วก็ถ้าแบบสมัยก่อนนั่งสปรินเตอร์มันประมาณ500ถ้านั่งแบบตู้นอนซึ่งไอ้สมัยก่อนในรถทัวร์ยังไม่มีแบบนอนแบบนี้ไงใช่ป่ะนะครับมันก็จะมีเป็นตู้นอนรถไฟอ่ะน
1: ั่
0: งรถไฟตู้นอนมัน600กว่าบาทไม่ถึง700บาทอ่ะเออก็สะดวกกว่าผมก็เลือกเป็นตู้นอนขอตังค์แม่ตู้นอนเน
1: ี่ยอ๋อแล้วก็ไปปรับเป็นราคาต่ำกว่าเดิมแล้วก็มีเงินเก็บใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วก็
1: เขาเรียกอะไรไอ้บัตรอะไรนะที่มันถูกๆอ่ะ
0: ครับชั้นแล้วก็มาซื้อเป็นชั้น3กลับมาฮะ
1: อ้าว
0: แม่งงเลยแม่งงเลย
1: เหรอ
0: ที
1: ่มันจอดทุกสถานีอ่ะ
0: ก็ใช่ก็ชั้น3เว้ย
1: เขาเรียกชั้น3ใช่ไหม
0: ก็รถไฟชั้น3ก็บอกแข็งตั้งตรงแนวเลย
1: แล้วก็มีจอดทุกสถานีอ่ะ
0: จอดทุกสถานีมีไก่ย่างมาขาย
1: มีไก่ย่างมาขายผมจำได
0: ้
1: ผมนั่งมาจากอุบลราชธานีฮะ
0: ก็นั่นแหละผมก็เคยนั่งเข้ากรุงเทพมาก็ออกจากเชียงใหม่ประมาณบ่าย3มั้งมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ11โมงอ่ะกว่าจะถึงบ้านก็โหเกือบ24ชั่วโมงเต็มอ่ะฮะ
1: อ๋อเขาวนแวะเยอะใช่ไหม
0: ก็จอดทุกสถานีเลย
1: บาง
0: ทีจอดแล้วแช่ด้วยนะจอดแช่ด้วยแล้วก็เช้าๆก็จะมีคนมาขายหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: ดีเหมือนกันแล้วก็นั่งโหก็หลังแข็งอะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เบาะมันก็แข็งอะแล้วตรงแนวเลย
1: ครับ
0: เออ90องศาเลยผมไป
1: น
0: ั่ง
1: แล้วก็จอดทุกสถานีก็มีคนมานั่งเยอะด้วยนะ
0: ก็จะมีคนมาเบียด
1: ผมจำได้ว่าพอใกล้ถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีโอ้ผู้ใหญ่จะดีอะคุณรัต
0: ครับ
1: เขาเอาได้มาให้อ่ะผ้าเย็นมาให
0: ้เออ
1: แปะไว้ตรงหน้าขาเราเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ผมดีจังเลยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: แปลว่าขากลับมาพี่20บาทพี่อ้าวโอ้ครับผม
0: เขาก็จะเก็บตังค์ไง
1: ไอ้เราก็รู้ว่าเออให้เราคุณดวงอ่ะ
0: อืม
1: อืมยังไงฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เหมือนโดนหลอกไงไม่รู้อ่ะ
0: แต่มันก็จะแน่นๆหน่อยรถพวกเนี้ย
1: อืม
0: แน่นๆแล้วก็แบบมันใช้เวลานานอ่ะเอานานกว่ากันเยอะแล้วกันใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: อืม
0: เพราะว่ามันก็จอดทุกสถานีวิ่งไปยังไม่ทันจะทำความเร็วเลยเอาจอดอีกแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เหรอ
0: เออหวานแหววมากอ่ะ
1: เหรอ
0: ก็วิ่งกันเกือบยิบหูจากเชียงใหม่โปรตีถ้าเป็นสปินเตอร์นี่มันวิ่งไม่กี่ชั่วโมงเอง
1: อืม
0: เ
1: หรอ
0: ไม่กี่ชั่วโมงเอง
1: สปินเตอร์เนี่ยแพงกว่าใช่ไหม
0: แพงกว่านิดหน่อย
1: เออ
0: ก็แต่ว่าถ้าสมัยก่อนมันก็ถือว่าเยอะนะ
1: แต่ว่า
0: คนเป็นเท่าตัว
1: แต่ว่าคนภาคใต้เขาชอบกลับด้วยรถไฟเขาบอกไม่ค่อยกลับรถทัวร์นะเขาบอก
0: ครับ
1: เขาบอกเอ๊ะทำไมไม่กลับรถทัวร์แต่คนอีสานเนี่ยชอบนั่งรถทัวร
0: ์อืม
1: เออผมนั่งรถทัวร์กลับนะ
0: ก็บางทีมันไม่มีบางจังหวัดมันก็ไม่มีรถไฟไปไง
1: อืม
0: ไม่
1: ต้องนั่งรถท
0: ั
1: ว
0: ร์ใช่มึงนั่งรถทัวร์ก็มันก็สะดวกดีอ่ะหลังๆมันก็รถทัวร์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำแบบโหมี อย่างที่เราบอกครับมีแบบเฟิร์สคลาสมีอะไรเงี้ยดูมันก็น่านั่งดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออ

0: ตายก็ขอตังค์แม่ตู้นอนแล้วก็มานั่งชั้น3
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับอืมเดี๋ยวว่ารู้จักการบริหารงานการเงินบริหารความเสี่ยงเขาบอก
0: เอออ
1: ู้ครับ
0: ครับ
1: อันเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคุณรถ
0: อืม
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: กลับมาครับในเบรก2นะของรอบโลกกีฬานะครับเขาบอกมาว่าเส้นทางจะเหมือนตัววายรับนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางลำพูนเชียงใหม่และอีกเส้นฮะนครสวรรค์พิษโลกพิจิตรอุตรดิตถ์แพร่น่านเชียงรายครับประมาณนี
0: ้อ๋
1: อตัววายคือตอนแรกเขาไปตรงก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยแยกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: เออผมไม่ค่อยได้ไปเส้นทางเหนือไปไม่อีกครั้งเอง
0: ผมก็นั่งรถทัวร์ไม่ครั้งสองครั้งเองมั้ง
1: เหร
0: อส่วนมากจะเป็นรถไฟอย่างที่บอกอ่ะนี่ไงมันก็จะแยกกันไปแล้วมันก็มีคนเคยมาทำว่าอันไหนเร็วกว่ากันอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
1: สรุปแล้วใครเร็วกว่ากันนะ
0: มันแล้วแต่ครั้งอะมั้งพวกเนี้ยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรคือเหมือนเราดู Google Map อะGoogle Map อะไรเงี้ยใช่ไหมบางครั้งมันก็ให้ไปเส้นนี้เร็วกว่า
1: ครับ
0: บางครั้งมันก็ให้ไปอีกเส้นนึงอะไรอย่างงี้เนี่ยมันก็จะแย่ไปก็เนี่ยที่ผมเคยไปก็คือไอ้ผ่านจังหวัดตากนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เออมันจะผ่านจังหวัดตากไปนครสวรรค์แล้วก็ไปวิ่งเข้าจังหวัดตากอ่ะตอนแรกผมก็งงว่ามันไปจังหวัดตากทำไมอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็วิ่งขึ้นไปได้นะวิ่งขึ้นไปได
1: ้ครับเนาะ
0: อ๋อ
1: ไปสองเส้นทางเหรออ ่
0: าใช
1: ่เออ
0: ที่เขาวิ่งวิ่งกันบ่อย
1: อ๋อตากมันออกซ้ายใช่ไหมคุณโดด
0: ก็ออกซ้ายกับออกขวาว่าง่าย
1: แต่ว่าต้องไปแยกที่นครสวรรค์ใช่ไหม
0: ก็ใช่หน้าเนี่ยมันจะมีจุดแยกอยู่เนี่ยเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ย
1: อ๋อไปลำพูนแล้วก็เชียงใหม่เนาะ
0: ครับ
1: อ๋อนะมาว่างเราไปนั่งกันดีกว่าเนาะ
0: เอา
1: ไปทำไมฮะ
0: ครับ
1: เอาครับผม
0: จริงก็นั่งไปเที่ยวก็ได้นะ
1: เออเนาะสบายสบายเนาะ
0: ครับ
1: แบบเครียดจากงานแล้วเน
0: า
1: ะนะครับผมเครียดจากเอ็มเนี่ยผมบางครั้งว่าจะวางแผนไปไม่กันนะ
0: ครับ
1: เครียดจากเอ็มนี่แหละฮะเอ็มทำให้เครียดมากเลยแหละ
0: ครับ
1: จะเป็นไมเกรนเอาฮะส่งอะไรไปก็หาเอ็มนะฮะนั่งรถไฟเล่นดีกว่า
0: ครับ
1: รถทัวร์เล่นดีกว่านะคุณโดนนะ
0: เนี่ยก็นั่งไปแล้วก็นั่งกลับ
1: นั่งกลับเนาะ
0: 24ชั่วโมงไงก็
1: ไม่มีอะไรทำ
0: รวมค่าตั๋วอะไรแบบVIP อะไรก็2รอบก็ประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทก็ถูกกว่าคุณซื้อจองโรงแรมอีก
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: แล้วคุณก็ไปนอนเล่นบนรถบัส
1: ได้เจอผู้คนอ่ะนะ
0: เออ
1: เออ
0: สะดวกจะตาย
1: สะดวกจะตายนะ

0: ครับ
1: นั่งรถเต้นดีกว่า
0: ฮะว่างจัดเถอะ
1: ครับขอเทเด็ดบาสเกตบอลนะจากคุณเปากันเนอร์ครับคุณเปาเนี่ยนักสู้ชีวิตนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหม
0: คุณยังไม่หมดจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกเหรอ
1: นู่นเหรอ
0: ครับ
1: มันปีซีซั่นอยู่ไหมเหรอไอเอ็นบีเอ
0: ปีซีซั่น
1: ครับใช่ไหม
0: แบบ NFL อะไรดีกว่ามั้ง
1: เหรออ
0: ย่างน้อยมันก็ฤดูกาลจริงไงอันนี้มันยังปีซีซั่นอยู่นะบางทีมันก็คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้หรอกฮะ
1: ขอผลโมนาโกเกนอัตแลนต้าแจ็คกิเดลเนียครับพี
0: ่มีอะไรบ้างนะโมนาโก
1: โมนาโกเป็นยังไง
0: เกนนี่ชนะ 1-0 นะ
1: ครับ
0: เกนชนะ 1-0 นะครับแล้วก็มีอะไรนะอัตแลนต้านี่ชนะ 3-1 แล้วก็โมนาโกใช่ไหมโมนาโกนี่ชนะ 2-1 จ้ะน่าจะครบแล้วมั้ย
1: ครบแล้วนะ
0: เออ
1: จิโรเนียล่ะเป็นยังไง
0: ยาจิโรเนียยาจิโรเนีย
1: มีไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมช่วยฮะ
0: ยาจิโร
1: ยาเกียโรเนียเป็นยังไงเอ้า
0: ชนะ 3-1
1: ครับจิโรเนียนะ
0: ครับ
1: 3-1 นะ
0: เออ
1: เออโค้ชบุรีรัมย์กับ BG ใครจะไปก่อนกันครับ
0: ผมว่า BG เปล่าเพราะ BG ก็เห็นแฟนๆก็เริ่มไล่แล้วนะ
1: อ้าว
0: เออ
1: เหรอ
0: เกมล่าสุดอะเห็นมีข่าวก็แฟนบอลก็เริ่มไม่ค่อยโอเคละแต่บุรีรัมย์ก็แล้วแต่ท่านประธานไง
1: อ้าวเหรออ้
0: าว
1: อืม
0: ใช่ไหมแฟนบอลไม่ค่อยไล่หรอกครับบุรีรัมย์แต่ก็แล้วแต่ท่านประธาน
1: มุกยิงเต็มข้อจะบอลบ่าไปตกลงเป็นของทนคงหรือเจ๋งครับจะ FC หยองครับผมนี่มุกเต็มข้อจะบอลไปเหมือนอาบาเซลหรือเปล่าแต่ก่อนอ่ะเออใช่ไหม
0: ครับ
1: ยิงเต็มฐานจะบอลบ่าไปใช่ไหม
0: อันนั้นมันน่าจะเป็นของนักพากย์คนอื่นคนสักคนแล้วกัน
1: เออ
0: เออแล้วก็มันเขาเอามาแซวกัน
1: ครับ
0: เออครับ
1: ยิงเต็มฐานจะบอลบ่าไปใช่ไหม
0: ยิงเต็มข้อจะบอลบ่าไปเหมือนพวกเขา
1: แล้วเราก็งงกันว่าเอ๊ะแต่ว่ายิงเต็มข้อแต่บอลบ่าไป
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: มันก็เลยเอามาแซว
1: เอาเหรอ
0: มันเป็นนักผู้บรรยายในสักคนนึงเลยฮะก็บรรยายเนี่ยออกทีวีอะไรอย่างงี้ไ
1: หมเออแล้วเราก็แซวกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเราก็เอามาแซว
1: ยิงเต็มข้อแต่บอลบ่าไป
0: เออ
1: เออครับได้ยินว่าหลายคนที่ฟังการสกราบบอกว่าได้ดิบได้ดีมีเงินใช้ตั้งตัวได้เพราะเทเด็ดเองมาข่าวจริงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะช่วงเทศกาลผมเคยขับรถไปบ้านแฟนที่สกลนครนะครับ21ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเลิกเลยครับเครื่องบินอย่างเดียวครับผีสามวาครับ
0: ใช่ล้มติด
1: ผมเคยไปช่วงเทศกาล
0: อ
1: ่ะไม่ไหวอ่ะ
0: แต่มันจองเครื่องบินทันเหรอ
1: โอ้มันต้องเทศกาลต้องจองก่อนนะ
0: ต้องจองล่วงหน้านานเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ใช่
0: เออคือขับรถมันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้จองไม่อะไรก็อาจต้องขับรถไปอะไรเงี้ยหรือบางคนไปหลายคนไงใช่ไหมไปหลายคนน่ะขับรถไปมันก็สะดวกคุณไปสัก4คนเนี่ยคุณก็คุ้มแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณไปคน2คนเงี้ยก็นั่งรถทัวร์ก็ดีเหมือนก
1: ันรถทัวร์นะถ้าไปคนเดียวอ่ะสะดวกกว่านะ
0: ใช่
1: รถทัวร์แต่ถ้าไปแบบครอบครัวก็ต้องนั่งก็ขับรถไป
0: แหละพอแม่คุณโดนหัวแล้วเป็นพันนี่ก็ 4-5,000 แล้วใช่มั้ย
1: โอ้ถ้าไป
0: ครอบครัวนึงอ
1: ่ะคือว่า4คนอย่างเงี้ย10,000นึงอ่ะนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: หรือถ้าคุณนั่งเครื่องเงี้ยก็มันก็ไม่ได้พันเดียวนะมันน่าจะเกินกว่านั้น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ป่ะมันก็ต้องขับรถไปแต่ว่าถ้าไปคนเดียวก็นั่งรถบัสก็ได้เดี๋ยวนี้สะดวกดีงาน
1: สวยนะ
0: เราไปหาคลิปดูได้นะใน YouTube มีเต็มเลยนะมันจะมีคนเขาไปรีวิวรถบัสรถอะไรอย่างเงี้ยรถบัสในตอนนี้ที่มันแข่งกันเขามันแข่งกันหลายเจ้าอยู่นะมีพวกนครชัยอะไรเงี้ยสมบัติอะไรเงี้ยลองไปดูก็ได้โกงโกยอะไรเขาดูหน้านั่งดีเหมือน
1: นครชัยนี่เองนะ
0: ใช่
1: ดีนะ
0: เ
1: ออตอนพี่วัดอยู่เชียงใหม่พี่วัดเคยไปเที่ยวอะไรซายุริเหรอฮะเห็นชาดูบอกว่าพี่โอ๊ตเนี่ยชอบไปเที่ยวแนวนั้นนะฮะ
0: ก็เคยไปดูศึกษาประสบการณ์เฉยๆแต่ว่าไม่มีตังค์
1: เอาเหรออื
0: มครับ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วพี่อู๋รู้ยังไงฮะ
0: ชาดูก็พูดไปเรื่อยฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ รู้ทุกเรื่องไอ้ว่าเรื่องจริง
1: แอลพี่วัดครับสกายเต็งชาร์ซูเปอร์โบครับพี่
0: โอ้บอกยากฮะตอนนี้บอกยาก พราะว่ามันเพิ่งแข่งไปไม่นานเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เต็งหนึ่งจำไม่ได้แล้ววันก่อนรู้สึกจะเป็น
1: เคซี่ไหม
0: จำไม่ได้แล้วมันจะมีซานฟรานมีพวกซานฟรานบัฟฟาโลบิลเคซีอะไรพวกเนี้ยแรมก็ยังเขาก็ยังให้เป็นเต็งๆอยู่นะแรมอ่ะแม้ว่าจะออกสตาร์ทยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวมันก็ค่อนข้างจะปึกไงก็ประมาณนี้แต่ว่ามันคือมันต้องดูตัวเจ็บด้วยซึ่งตอนนี้หลายทีมก็เริ่มเจอตัวเจ็บกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ช่วงตัวเจ็บเวลาเข้าเพลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็สำคัญมากๆไงโดยเฉพาะควอเตอร์แบ็กอะนะครับทีมที่ถ้าเกิดมาดีๆแล้วควอเตอร์แบ็กเจ็บไปเงี้ยมันก็โอกาสมันก็น้อยลงไปเยอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: หน้ารถไฟจะไม่ผ่านกำแพงเพชรครับเพราะกำแพงเพชรไม่มีสถานีรถไฟครับแต่คนที่เปิดปืนโต
0: ใช่ใช
1: ่เอาเหรอ
0: ถ้ารถไฟมันจะไปพวกแพร่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไป
1: กำแพงเพชรมันอยู่ซ้ายใช่ไหมคุณรถ
0: ใช่กำแพงเพชรมันจะเป็นรถทัวร์ไงรถทัวร์แล้วก็จะไปกำแพงเพชรแล้วก็ไปตากไปอะไรพวกนี้ใช่แต่ถ้านั่งรถไฟมันจะไปอีกทางหนึ่งมันจะไปจังหวัดแพร่จำได้มีภูเขาเต็มไปหมดเลยจังหวัดแพร่เนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ
1: ๋
0: อแล้วก็ไปมันจะไปอะไรที่อะไรนะขุนตาลอะไรเนี่ยใช่ไหมลำปางอ่ะนั่นแหละแล้วก็ถ้าพอไปถึงลำพูนนี่ก็เราก็ต้องเตรียมตัวละ
1: ทำไมฮะ
0: ก็มันใกล้ถึงแล้วไง
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะถ้าถึงลำพูนนี่ก็
1: ลำพูนก็จะเช้าก่อนถึงเชียงใหม่ใช่ไหม
0: ก่อนถึงเชียงใหม่นิดเดียวเพราะว่าเชียงใหม่คือตัวเมืองมันอยู่ข้างล่างตัวเมืองเชียงใหม่มันอยู่ข้างล่างติดกับลำพูนเลย
1: อ๋อถ้าว่าลำพูนเนี่ย
0: คือถ้าถึง
1: ลำพูนกำลังนอนอยู่ดีๆเขาเปิดไฟแสดงว่าใกล้ถึงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันก็สว่างแล้วแหละฮะส่วนมากเราไปถึงอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ถึงลำพูนมันก็เช้าพอดีอ่ะก็ลุกขึ้นมานั่งคุยไอ้คน
1: ข้าม
0: ข้ามได้แล้ว
1: ปากเหม็นพอดีนะก
0: ิน
1: ใช้ได้เลยนะ
0: ใช่
1: เอาครับ
0: ครับ
1: ล
0: ่างมันก็ลุ้นดีเหมือนกันนะบางทีเราไปคนเดียวเราก็ต้องลุ้นเนี่ยว่าไอ้คนที่นั่งตรงข้ามกับเรานี่มันจะเป็นใคร
1: เราไม่ซื้อตั๋วเดี่ยวอะตั๋วที่นั่งเดี่ยวอะ
0: ที่นั่งเดี่ยวเราต้องซื้อสองตัวไง
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวถ้าเราซื้อตั๋วดีอันเดียวเราก็ต้องไปลุ้นไงสมมติเราซื้อตั๋วนอนข้างบนใช่ไหมตัวนอนข้างบนเราก็ต้องดูว่าอีกคนนอนข้างล่างเป็นใครไงก็วัดดวงเดียวกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: บางทีเคยเจอลุงอยู่คนหนึ่งชวนคุยตลอดทางเลยโอ้โหสะกิดไม่พักเลยอ่ะ
1: อยากจะนอนใช่ไหม
0: เออ
1: ครับบอกว่าถ้าอยากมีกินมีใช้ต้องสวนเองมาข่าวครับผมตามเสียพอสวนกลับแม่นครับเปากันเนอร์คุณเป่าเนี่ยก็ช่วยชีวิตด้วยกันนะว่าไหม
0: ครับ
1: พี่เป่าเนี่ยฮะ
0: เออ
1: เอาข้อความไล่มาหน่อยแล้วกันนะฮะเอาสวัสดีครับคุณเจ๋งฮาหรือเปล่าครับฮาสิฮะพี่สมชายหลังๆไม่มีไอสักแอะแกคืนร่าง 100% แล้วนะครับหยองคิวนินทาแกยาวๆแน่ฮะเห็นจัดรายการแค่จัดแค่วันเดียวนะจะจะผิดนะฮะคนไม่มีเงินแบบผมชีวิตนี้จะไปคาดหวังอะไรก็ได้สู้ๆนะพี่บ๊อบเพชรนะแข่งโกคาร์ดยากเอาเป็นเล่นเนี่ยมาริโอคาร์ดดีกว่าไหมครับเข้าใจง่ายดีครับพี่
0: ฮะ
1: คืออะไรมาริโอคาร์ดฮะ
0: มาริโอคาร์ดเป็นเกม
1: อ๋อเกมเหรอ
0: เกมใน Nintendo
1: อ๋อเหรออ ื
0: ม
1: อย่าได้ยินเสียงฟิลิปรามเนี่ยครับเผื่อจัดดีก็ให้มาจัดยาวๆไปนะจัดไม่ได้หรอกรามอ่ะต้องตีกันไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องมันได้ดิบได้ดีกว่าเราฮะ
0: เ
1: ราตกงานนะว่ามั้ย
0: ใช่อย่าไปจะน้องสงสารน้องเค้านี่ทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้ว
1: ครับผมโอ้นี่อยู่เวร2วัน3วันติดกันเลยเนี
0: ่
1: ยไม่ได้พักเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เงินไปเก็บไว้ไหนเลี้ยงสาวนั่นเลยหมดกับหญิงอ่ะโดยทรงอ่ะราคาทองร่วงหนักเลยคุณโอ๊ตต้องช้อนไหม
0: ก็ไม่รู้เลยฮะ
1: เหรอ
0: มันก็คือลงไงก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคือผมก็ไม่ได้เป็นแบบนักวิเคราะห์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออดูกราฟดูอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับก็ซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ซื้ออย่างทองก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: การที่หยองพยายามขัดขวางไม่ให้เจ๋งกลับไปจัดนินทาเป็นการแข่งข้อชนิดหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ครับผม
0: หยองตัวนี้เขากลับบ้านไม่เหนีย
1: ะอ๋อเหรอ
0: เห็นแกโพสต์อยู่ทะเลอยู่แถวบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: แต่เขาเหมือนจะกลับบ้านเนี่ยพอมีงานเนี่ยเขาหยุดอยู่แล้วเขาอยู่ได้นะ
0: เขาก็ไม่กลับไง
1: อ๋อเหรอ
0: เขาก็เลือกได้ไงเออ แล้วรถผมเหม็นๆไปให้แม่นั่งไง
1: แอ๋ว
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานพี่สมชายนัดกับคุณโจอี้ยึดอำนาจอสอลิมิงแล้วครับน่าจะใช่นะฮะโอโม่ดีครับซักผ้าขาวอันนี้มันปกซักฟอกนะฮะมันอันนี้ไม่ได้กีฬาแบบนะฮะพี่รครับเนี่ยโชว์เพลงซอมบี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจได้โชว์หรือเปล่าครับอ๋อโชว์ให้กับผู้นำประเทศต่างใช่ไหมเน่ไปนะ
0: ครับ
1: น้ำมันเมื่อไหร่จะลงครับคุณรถโอ้ทำไมน้ำมันขึ้นเยอะจังเลยฮะช่วงนี้ฮะ
0: ก็โหคงยังไม่ลงแล้วมั้งก็ตามราคาตลาดโลกแล้วฮะ
1: คุณเจ๋งจองเก้าอี้ราคา 90,000 บาทหรือยังครับเก้าอี้ไหล 90,000 บาท
0: เก้าอี้สตงไงฮะ
1: อ้าว
0: ครับกับเรียนนะเก้าอี้เอ้ยของเรานี่เท่าไหร่เนี่ย
1: เอ้ยของเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมาคุณรถ
0: อ๋ออ
1: ๋อเหรอ
0: น่าจะ 9,000 มั้งประมาณนี้
1: เหร
0: อ
1: 90,000 เลยเหรออื
0: มก็เป็นเก้าอี้กับเรียนเนี่ย
1: เหร
0: ออืม
1: โหเก้าอี้ละ90,000เลยอ่ะซื้อได้ยะยะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: เขาคงซื้อเองนะเงินเขาเองเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: เขาควักกระเป๋าเอง
1: เขาควักกระเป๋าเองก็ไม่ว่าเขาไม่ได้อ่ะ
0: อ้าว
1: อืมใช่เหรอ
0: เออ
1: ไม่ใช่เงินภาษีพวกเราเหรอ
0: ครับ
1: ครับดีครับพอเบงแล้วพอโอ๊ตนะครับขอเพลงพี่แอดคาราบาวของกันเนอร์พี่อะไรสักอย่างไม่แน่ใจบอล UCL คู่โบโดกริมนอกจากดูบอลยังได้ดูแสงเหนือแต่ถ้าบ้านเรามีแสงแหมครับอันนั้นมันสุราเลยนะพี่เขียงฮะคนข้างๆตื่นหรือยังครับบิววิ่ง100วิเลยเหรอฮะเขาบอกมา 98. จุดอะไรนะ 9.88 ใช่ไหมฮะ
0: 9.90
1: เออนี่พูดผิดได้ใครคุณหมอนทอง74ครับตัวเนี้ย
0: มันน่าจะสิไม่รู้เลยโคจุนอยู่ว่า
1: โคจุนอยู่เปล่าเนาะ
0: ไม่เจอโคจุนนานแล้วอ่ะ
1: เอาเหรอไม่ได้มาวิเคราะห์แล้วเหรอ
0: ก็ไม่ตอนนี้มันไม่เจอแกเลยอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: เออน่าจะต้องมีพี่บีอาจจะเจอแกได้บ้างมั้ง
1: ไปนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางถนนเนอะสี่เลนรถไม่เยอะไม่ได้ขึ้นเขาเหมือนไปทางแพร่ครับพี
0: ่
1: เอาเหรอ
0: ใช่ใช่ก็ตอนแรก
1: นั่งถนนสีแดงเยอะกว่าใช่ไหม
0: นั่งก็ยังงงเอ้ยทำไมมาทางนี้อะไร
1: เออมันออกซ้ายไห
0: มอืม
1: เพราะว่าจำได้ว่าตอนขึ้นขับรถไปทำข่าวเขาบอกว่าพี่ต้องออกซ้ายนะเขาบอกนะไปจังหวัดตากเขาบอก
0: ครับ
1: ผมก็เองตากมาติดพม่าไม่ใช่หรือไปทำไมเช่นนั้นฮะงงงงเฉยไม่ใช่นะด้วยความไม่รู้ไงไม่ใช่หรอกนะครับ
0: แต่ว่าก็มันก็ไปได้ไงถ้าเราดูเส้นทางอะไรเงี้ยมันก็ไปเนี่ยเ
1: ออ
0: มันก็เข้าจังหวัดตากจริงอะ
1: สวัสดีครับพี่เจมพี่โอ้นะครับขอข่าวนะแอดคาราบาลเดี๋ยวครับพี่นะเป็นไรไม่แน่ใจ
0: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มีเด็กๆน้องๆเขาแต่งเพลงให้ไง
1: เอาเหรอ
0: เออแต่งให้นายแอดเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลย
1: เหรออ
0: ื
1: มสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกใครเจอใครใครบ้างครับพี่บิ๊กแบบมีไหมอ่ะ
0: โปรแกรมรู้สึกจะแมนยูเจอลีดมั้ง
1: เอาเหรอโอ้ยสงครามดอกกุหลาบเนี่ย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ืม
1: อืม
0: เดี๋ยวดูโปรแกรมให้
1: ครับ
0: นะครับก็มีเอเวอร์ตันเจอเชลซีนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอฮาวนะครับแมนซิตี้เจออิปสวิชเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านพบกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเจอวิลล่านะครับแล้วก็ตึ๊ดไบรตันเจอกับพาเลทบอร์นมัธนะครับพบกับซันเดอร์แลนด์ลีดเจอแมนยูนะครับฟอร์เรสต์เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์พบกับโคเวนทรีนะครับ
1: ครับ
0: สเปอร์โคเวนทรีนี่คือมันสุกเอ้ยไม่ใช่คืนวันจันทร์นะคืนวันจันทร์
1: มาในไหนนะ
0: เออ
1: รามต้องทำแบบช้างครับรับได้ทุกเมื่อเอาเขาแค่พักสายต
0: า
1: เขาชอบฟังเพลงของพี่ปูโปสิกัมพี
0: ครับ
1: พักสายตาทนะคนดีนะฮะแต่พักสายตานานไปนิดต้องใช้ขาสกิดนะฮะ
0: ครับ
1: ครับถ้าตะโกนเรียกแล้วไม่ตื่นเนี่ยฮะ
0: เออ
1: ผมใช้ขาเลยฮะ
0: ครับ
1: เฮ้ยครับผมลาวน่ารัก
0: ลาวนี่ไม่เคยหลับเลย
1: เฮ้ยลาวเนี่ยเขาดี
0: เออนอนบ้างเปล่าเขาไม่รู้อ่ะวันๆน่ะ
1: เขาเป็นมนุษย์ขาขาวอ่ะ
0: อื
1: มครับ
0: เคยหลับเลยลาวเลย
1: เอาเหรออ
0: าจจะยังหนุ่มๆอยู่มั้ง
1: เหรอ
0: วัยรุ่นไง
1: วัยรุ่นไง
0: อืม
1: ระวังนะลาวนะอืมเอาข้อความส่งเข้ามานะครับบอกว่าโอ้ส่งเข้ามาทักทายกันเยอะนะสวัสดีครับคุณปวริศคุณปริยาสวัสดีนะนะครับบาซ่าจ่าฝูสวัสดีครับยามเช้านะฮะขอข่าวแอตเลติกอดอนเป็นยังไง
0: ก็ผลงานดีจ้ะ
1: บาซ่าเห็นแล้วแกบอกว่าโอ้โหตัวอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยไม่มีใครจ่ายแกให้เลยแกเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: มาอยู่บาซ่าโอ้จ่ายเอาจ่ายเอาฮะ
0: ก็แบบมีตัวจ่ายเยอะโดยเฉพาะเปรดี้ไง แกบอกแกก็วิ่งช่องทำทางนี้มาตลอดเลยฮะแต่ไม่มีใครเคยเห็นเลย
1: อ้าว
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า

0: บาซ่าจะเห็นก็ได้มั้ง
1: อ
0: ว่าแกขยันวิ่งอะไรอย่างงี้ก็ไปอยู่นี่ก็ลงตัวดีเร็วเหลือเกินนะ
1: เออปรับตัวได้เน
0: า
1: ะ
0: ปรับตัวได้เร็วดีเหลือเกิน
1: พี่ไอ้คาราบาวแกออกมาให้ข่าวเรื่องเนเน่ด้วยเหรอฮะรันทุกประการจริงๆก็มีบ้างจ่าเจ๋งค่ะโคตรอ้วนโคตรต้นโคตรคือใครไม่แน่ใจนะฮะวิเคราะห์บอลเจลีกหน่อยโอ้โหมันนี่ตามเจลีกเลยอะคาชาวาเลโซนำไม่ใช่เหรอ
0: โอ้ไม่ทราบเลยฮะ
1: เหมือนคาชาวาเลโซที่ชนะไอ้ล่าสุดไอ้โคโด
0: ชนะท่าเรือ
1: ท่าเรือจ่าฝูง
0: ครับ
1: ฉายาแล้วไอ้ซันคิงอ่ะเจ้าชายสุริยะฮะเอเชียนเกมเปิดวันไหนครับพี่เจ๋งฮะก็ปิดไปแล้วจ้ะพวกคุณเลยปิดไปสิบตุลาคมแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับพี่ยศระวังผีวีเจทเลียนนะฮะผีผลักนะฮะเขาบอกมาฮะ
0: อ๋อ
1: วิจิตรเลียนผักมันต้องเวจิเทเบิลไหมเหรอ
0: ครับ
1: วิจิตรเลียนนั่นไม่ใช่นะฮะมาสุวรรณไม่ใช่นะฮะ
0: อืม
1: เฮ้ยหายแล้วฮะเส้นทางออกเหมือนกันนะครับผลแรนเป็นยังไงครับพี่เขาถามมา
0: อะไรนะ
1: แรน
0: นะ
1: เป็นยังไง
0: เรือเป
1: ๊ะไปตากไม่ยากเลยนะครับแต่ต้องซักก่อนนะครับอันนี้ก็มาหาหน้าหังมาบรรยายที่คลื่นแกร้อนเงินใช่ไหมครับผมหรือมาเพื่อเป็นแฟนครับเพื่อเป็นแฟนนะฮะครับ
0: ครับ
1: เขาอยากเจอแฟนนะหางบอกนะคุณดอส
0: ก็ช่วงตอนนั้นบอลโลกเขาอาจจะไม่ได้นั่นไงใช่ไหม
1: เออ
0: ก็แลนชนะ 2-1 นะ
1: ครับ
0: ชนะโอเอฟไวแล้วแกมาต่อเวลาด้วยดิใช่ไหม
1: ใช่แล้วชิงไง
0: เออ
1: แล้วถามแล้วมาแฮไหมเฮ้ยแต่นะหางเนี่ยถามไม่มีนะคุณดอสนะ
0: ครับ
1: แกบอกยังไงก็ได้แกบอกฮะเออค่าตัว
0: ก็ได้ไม่ให้ดิ
1: อ้าวก็ให้ค่าเหนื่อยน้
0: อ
1: ยค่าน้ำมันหน่อยเช
0: ่ครับ
1: เออหน้าก็
0: จะมา2นัดนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วมาบรรยายบอลพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ฮะ
1: ทางคาสปาบรรยายลิเวอร์พูลนี่ฮะ
0: เมื่อไหร
1: ่คืนวันไหนจัดสักวันนะฮะจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: อ๋อมาบรรยายบอลนี่ด้วย
1: ที่คาสปาด้วย
0: พรี
1: เมียร์ลีกด้วยเป็นไง
0: อ๋อ
1: ปัดกรุงกรุง
0: นะห่างเหนือแกชอบตีกอล์ฟนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยใครสนใจก็ไปตีกับแกได
1: ้กอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะ
0: ใช่
1: นะครับเชลตี้กอล์ฟนะนะครับสมัครกันเข้ามาได้นะตกลงหวยออก16หรือ17ครับปกติมัน16ไม่หรอ
0: 16มันจะมีวันหนึ่งเดือนไหนก็ไม่รู้เริ่มไป17อ่ะ
1: ถ้าเป็นวันหยุดอะไรสักอย่างจะไม่ได้17แต่ปกติมันจะเป็นวันที่1กับ16เนี่ยใช่มั้ย
0: วันนี้ปกติจะเป็น1กับ16
1: ใช่ตอนพี่ว่าอยู่เชียงใหม่ผับที่สอยมอเตอร์ไซค์คนอื่นกลับมาหอจริงหรือเปล่าครับพ
0: ี่ไม่มี
1: ผับไหนที่โอ๊ตพี่โอ๊ตสอยฮะครับผม
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: เออแค่แบบขี่มอเตอร์ไซค์คันอื่นของคนอื่นเขามาแค่นั้นเอง
1: เอาเหรอมอเตอร์ไซค์หายบ่อยนะ
0: ก็บ่อย
1: เหรอ
0: มันก็ต้องล็อกคออะไรเงี้ยบางคันบางคนผมเห็นก็เอากุญแจมาเลยแต่ผมก็แค่ล็อกคอไว้เฉยแต่ว่าก็หายบ่อยแหละมันก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะฮะ
1: ส่วนใหญ่ไหม
0: เออตอนแรกผมไปผมขี่ไม่เป็นเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งหัดขี่แล้วก็ซื้อมือสองไปบ่อยแม่ซื้อมือสองให้หน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีมอไซค์ก็ลำบากอะมอเชียงใหม่มันใหญ
1: ่
0: เดินไม่ไหว
1: เดินไม่ไหวนะ
0: เออ
1: เนาะ
0: ใช่มันก็จะได้ไป
1: ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่มอเกษตรเขาก็นั่งรถปั่นจักรยานแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กันอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่อะ
0: ก็ใช
1: ่มันใหญ่ไง
0: มันใหญ่มันเดินไม่ไหวเออแล้วก็อย่างขนาดเราขับรถในมอเกษตรเงี้ยโหยังใช้เวลาตั้งเยอะใช่ไหมไม่ใช่เราดูหญิงไง
1: อ้าวเพลงรักคือการให้ยอดวิวถึงพันล้านหรือยังครับนี่ขนาดกระตุ้นเนี่ยแอร์ไทม์ให้แอร์ไทม์ตั้งเยอะแยะนะเพลงรักคือการให้ของน้องรักเราเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ครับก็ยังไม่ถึงพันนะคุณโดนเน
0: า
1: ะรักคือการให้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ของป๊อปป๊อป
1: ของป๊อปดิจิทัลเนี่ยไปทำอะไรไม่รู้ตัวนี้ป๊อปเนี่ยเขาคงไปสายวิวสายมูแล้วตัวนี้เราเห็นน่าจะไปสายนั้นดีกว่านะ
0: ก็ใช่หรือไปจะเป็นหมอนวดด้วยนะ
1: หมอนวดคือแบบนวดแผนโบราณจริงๆนะ
0: นวดโบราณจริงๆอ่ะนวดจริงๆอ่ะ
1: เออ
0: เขาบอกแกทำนวดด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ที่เขาไปนวดแบบเจ็บแขนข้างซ้ายแล้วพอออกมาจากแกเนี่ยโหเจ็บทุกส่วนของร่างกายเลยไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: หงิกไปหมดเลยอ่ะ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ก็เอาศอกมาคลึงบ้างอะไรบ้าง
1: เหรอ
0: เอาเข่ามาดัดอะไรงี้
1: จากแต่ก่อนขึ้นเจ็บนิดเดียวตอนนี้เจ็บมากเลยใช่ไหม
0: เจ็บกว่าเดิมอีก
1: อ้าว
0: แต่เขาบอกพวกนี้ถ้ามันไม่เจ็บก็ไม่ต้องไปนวดนะเออเพราะว่าถ้าแบบคุณเจ็บแล้วคุณไปนวดมันอาจจะดูสบายนะก็แบบถ้าดีผมเคยแบบไม่เจ็บแล้วไปนวดเนี้ยโอ้โหทรมานอ่ะ
1: เหรอ
0: เออไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเพื่อน
1: เหร
0: โหมันดัดแรงนะนวดที่มันเป็นแผนไทยจริงๆนะ
1: ครับ
0: เอออ
1: ๋อเหรอ
0: แล้วมือก็ไม่นุ่มเลยนะแต่ละคนเนี่ยแข็งๆมาเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เ
0: ออแข็งๆมาเลย
1: ครับ
0: ผมเคยนวดคนที่เป็นร้านแบบคนตาบอดอ่ะเออก็แบบ อยากจะช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็ช่วยเหลือเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าไอ้จะร้องก็อายไง
1: อ๋อเหรอ
0: จะร้องแบบเจ็บก็อายก็เออก็ต้องฝืนทนเอาไว้
1: อ๋อเหรอ
0: ครับโอ้มือหนักทั้งนั้นเลยพวกเนี้ย
1: ม
0: ือหนัก
1: เขาแบบเพื่อให้มัน
0: แรง
1: ให้มันคลึงกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออเขาจะแข็งแรง
1: เวลานวดผมไม่กล้าเข้าไปนวดเพราะว่าบางครั้งเขาต้องให้ใส่เสื้อของเขาใช่ไหมเสื้อเหมือนไอ้ชุดพยาบาลชุดอะไรนั่นไอ้ชุดของที่เราอยู่ในโรงพยาบาล
0: อ
1: ่ะชุดคนไข้อ่ะ
0: ครับ
1: ครับแล้วเวลามาบีบเราแล้วโอ้โหมาตรงหัวหน้าเราคุณโดนฮะมันใกล้กับจุดสำคัญของเราไงแล้วพยายามเป็นผู้หญิงเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วบอกเฮ้ยครับผมได้ด้วยเหรอฮะ
0: เออ
1: แล้วกลัวไง
0: เหรอ
1: ถ้ามาโดนเราเนี่ยครับผมสู้มือนะคุณโดนนะ
0: เออ
1: เออระวังนะ
0: ครับ
1: ครับเอออ่ะเวลาหมดแล้วฮะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับรอบฤกษานะถ้าเป็นคืนสุขก็จะเข้าตอนตีสี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ผมและคุณโดต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
3: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์

0: มัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: 6:34 ค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นะคะต่อน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษในกทม.พื้นที่กทม.นะคะคุณผู้ฟังวันหยุดพิเศษแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหลายคนอยู่บ้านหลายคนก็ทำงานนะคะอย่าง99เราก็มาทำงานนะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนิดนึงใครมีปัญหาปวดหลังใครมีปัญหาปวดเอวแบบเรื้อรังบ้างฟังทางนี้นะคะปวดหลังปวดเอวเรื้อรังระวังนิ่วในไตมาเยือนนะคะซึ่งเป็นข้อมูลนะคะมาจากโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชกรุณนะคะโดยแพทย์หญิงการติมาจงจิตอารีค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: มาค่ะคุณผู้ฟังนิ่วในระบบปัสสาวะนั้นเกิดจากการตกตะกอนของสารในปัสสาวะนะคะในภาวะปกติสารเหล่านี้จะละลายไม่จับตัวกันเป็นนิ่วแต่ว่าในผู้ป่วยนิ่วก็จะมีภาวะที่ทำให้เกิดการตกตะกอนของสารละลายต่างๆง่ายกว่าปกตินะจนจับตัวเป็นก้อนหรือปรากฏเป็นนิ่วในที่สุดนะคะนิ่วในระบบปัสสาวะเกิดได้หลายตำแหน่งคือไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือนิ่วในไตค่ะคุณผู้ฟังอาการของนิ่วในไตมีอาการอย่างไรบ้างนะคะนิ่วในไตหากมีขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดเอวเรื้อรังมีการติดเชื้อในระบบปัสสาวะและทำให้ไตนั้นสูญเสียการทำงานจนเกิดภาวะไตวายได้ส่วนนิ่วในไตที่มีขนาดเล็กนะมักไม่แสดงอาการอาจเจอได้ด้วยความบังเอิญหรือจากการตรวจร่างกายประจำปีแต่นิ่วในไตที่มีขนาดเล็กหากไหลออกมาตามปัสสาวะแล้วเนี่ยมาค้างบริเวณท่อไตแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดกั้นไตแล้วก็ทำให้ไตบวมและเกิดภาวะปวดเฉียบพลันจนผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินมีคำถามถามว่านะมีคำถามถามว่าใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงเป็นนิ่ว ในไตนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในไตคือผู้ที่มีสารละลายต่างๆในปัสสาวะมากกว่าผิดปกติมีความเป็นกรดเป็นด่างในปัสสาวะที่เปลี่ยนไปหรือมีสารป้องกันนิ่วลดลงนะคะก็ได้แก่มีโรคทางพันธุกรรมหรือประวัติครอบครัวที่เป็นนิ่วนะคะคุณผู้ฟังภาวะอ้วนแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากเกินไปผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ที่เป็นโรคไตผู้ที่มีภาวะยูริกในปัสสาวะสูงเช่นกรรมพันธุ์นะคะผู้ป่วยโรคเลือดนะกรรมพันธุ์ผู้ป่วยโรคเลือดที่ได้รับยาขับยูริกนะคะยาบางชนิดเช่นวิตามินซีในขนาดที่สูงยาลดความดันบางชนิดยาสเตียรอยด์นะคะแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในระบบปัสสาวะผู้ที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนควบคุมแคลเซียมผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนผู้ที่มีความผิดปกติของการย่อยอาหารแล้วก็ผู้ที่เคยผ่าตัดต่อลำไส้บางชนิดนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังคะพฤติกรรมบางอย่างก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิ่วแม้จะไม่มีประวัติอื่นมาก่อนก็ตามดื่มน้ำน้อยนี่เสี่ยงเหมือนกันทำให้สารในปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงและการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมหรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในปริมาณมากเกินไปมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างนะคะเฝ้าติดตามนะคะเขาบอกเฝ้าติดตามอาการสลายนิ่วด้วยการเคลื่อนกระแทกจากภายนอกส่องด้วยกล้องขนาดเล็กผ่านท่อไตส่องกล้องเพื่อสลายนิ่วผ่านแผลที่เจาะทางผิวหนังแล้วก็ผ่าตัดนะคะคุณผู้ฟังก็ป้องกันอย่างไรไม่ให้นิ่วถามหาคุณหมอการติมานะคะท่านก็บอกว่าการป้องกันการเกิดนิ่วนะคะสามารถทำโดยทั่วไปดื่มน้ำนะให้เพียงพอต่อวันนะคะอย่าดื่มน้ำน้อยเพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายในปัสสาวะลดปริมาณการบริโภคโซเดียมเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชนะแทนเนื้อสัตว์บางอย่างใครที่เคยเป็นนิ่วแล้วในผู้ป่วยที่เคยเป็นนิ่วแล้วการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำต้องแก้ไขที่สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นรายบุคคลนะคะคุณผู้ฟังหากไม่มั่นใจหากไม่ชัวร์นะคะไปหาคุณหมอนะคะไปหาคุณหมอเพื่อที่จะตรวจจะส่องดูนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเมื่อมีอาการแล้วเนาะคุณผู้ฟังอ่ะนำมาฝากกันสุขภาพหน้าหนึ่งเช้าวันหยุดแบบนี้ค่ะ
6: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
5: พูดคุยด้วยกันจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899เมื่อวานนี้ฝนก็ตกเหมือนกันนะคะแรงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะฝนตกนะคุณผู้ฟังเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เนี่ยใครจะเป็นเศรษฐีในช่วงบ่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเด้อสวัสดีค่ะอาจารย์
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านเต่าครับวันนี้วันปิดท้ายของซีรีส์เรื่องส่วนประกอบที่ทำให้เราเกิดความสวยงามนะครับซึ่งผมจะพูดเรื่องสุดท้ายที่หนึ่งที่ผมพูดชี้ให้เห็นก็คือเรื่องขนคิ้วท่านผู้ฟังครับท่านเต่าครับขนคิ้วนี่เป็นเด็กนายนะเป็นคนของพรรค
5: เหรออาจารย์หนูไม่ค่อยมีคิ้วเท่าไหร่ช่วงนี้
7: เป็นเด็กนายเพราะว่ามีเส้นสายต้องสังเกตสิครับสุภาพสตรีคนหนึ่งเนี่ยนะเดินมาเนี่ยต้องเต่าเห็นว่าตั้งแต่คอขึ้นไปของเขาใบหน้าทั้งหมดเลยครับมีขนอยู่อย่างเดียวคือขนที่เป็นเส้นผมเป็นขนนะแล้วก็ขนอีกอันหนึ่งซึ่งควรจะมีในผู้ชายเช่นหนวดเคราผมขนหนวดทุกวันในข้อว่ามันเป็นผู้ชายไงแต่ผู้หญิงนะครับธรรมชาติก็ให้มาเลยว่าไม่ต้องมีหนวดไม่ต้องมีเคราเพราะต้องการความสวยงามดูอ่อนหวานนะครับเอาหนวดทิ้งไปเลยไม่ต้องมีเส้นมีสายเกี่ยวข้องกับใครนั้นแต่ทำไมคิ้วกันมีเส้นน่ะผู้หญิงก็มีคิ้วถ้ามีความจริงก็มีขนต้องมีแค่ผมสิแต่ขนพิเศษอีกอันนึงที่ขึ้นมาคือขนคิ้วหญิงธรรมชาติยอมให้มีได้ท่านที่หนวดก็ไม่มีนะเออแต่คิ้วมีว่ะมันเป็นเด็กเส้นมีเส้นสายนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับเราแล้วดึงคิ้วขึ้นมาพิจารณากันเลยแม้กระทั่งความสวยงามต่างๆบางทีขึ้นอยู่กับคิ้วเยอะนะต่อเห็นไหมการเขียนคิ้วแต่งคิ้วนะครับ
5: จริ
7: งอะไรต่างๆเนี่ยคิ้วจะเป็นกรณีแต่งหน้าที่มีความสำคัญเดียวนะ เพราะว่าต้องใช้วิธีการตกแต่งเฉพาะ

0: คน ไปโกนคิ้วออกหมดเลยแล้วทำคิ้วถาวรก็มีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมกันเท่าไหร่ละ
1: จริงอาจารย์บางคนก็บอกว่าดูโง่เฮงอ่ะให้ดูที่คิ้วก็มีนะ
0: ตาพูดตรงประเด็นทันทีเลยเพราะว่าคิ้วเนี่ยครับถึงขนาดว่าสินแสของจีนเนี่ยนะนำเรื่องประเด็นเรื่องคิ้วเนี่ยเป็นตัวที่จะไปพยากรณ์ลักษณะต่างๆตามลักษณะโง่เฮงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคิ้วนะครับเขาถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงนะครับเอาคิ้วเป็นหลักเลยเพราะถ้าคนที่มีคิ้วหนาๆ นะเขาว่าเป็นคนเจ้าปัญญาช่างสังเกตช่างคิดแล้วก็เป็นคนที่สุขุมคำพีรภาพพอสมควรคิ้วหนาๆท่านฟังครับผมไปถามสินแสคนเดียวพอดีมีคุณพ่อของเพื่อนหมอคนหนึ่งนะครับแกเป็นสินแสมาจากเมืองจีนเลยตั้งแต่ตอนที่หนุ่มๆนะแล้วแกก็ตอนนี้ก็เป็นคนที่พูดไทยชัดเจนแล้วก็ ดูแลลูกเต้าอย่างดีนะครับพวกเพื่อนๆของลูกก็จริงเป็นเหมือนลูกของท่านเลยนะครับเวลาไปเที่ยวที่บ้านก็จะไปคุยกับพ่อก็เนี่ยพ่อกับสินแสก็จะบอกว่าทุกคนมาให้พ่อดูรับสักให้ไหมเพื่อนไป 3-4 คนพ่อเพื่อนก็บอกว่าดูเป็นคนๆไปนะแต่พ่อจะดูให้เพราะเรื่องของคิ้วเท่านั้นนะเหตุผลที่ว่าในวัยของพวกคุณนะตอนนั้นเอาอายุประมาณสัก20-22ปีประมาณนี้นะครับเราจะดูที่ความเจริญเติบโตในอนาคตต่างๆจะเป็นยังไงการเรียนการอะไรต่างๆเป็นยังไงดูที่คิ้วเพราะมันแสดงออกถึงความเป็นคนเจ้าปัญญาช่างสังเกตช่างคิดเรียนเก่งไม่เก่งออกจากลักษณะของคิ้วเป็นหลักส่วนใหญ่อันนี้คือสิ่งที่คุณจำได้ติดตัวติดตามมาเลยว่าคุณพ่อของเพื่อนเนี้ยท่านชี้ประเด็นเรื่องคิ้วแล้วก็ดูคิ้วให้เพื่อนๆทุกคนเลยว่าเป็นยังไงนะท่านสังเกตดูขนคิ้วดูรูปร่างคิ้วต่างแต่เราก็รับรู้รับทราบว่าคิ้วเป็นมีความสำคัญวันนี้พูดเรื่องขนสัปดาห์นี้พูดเรื่องขนก็เอาขนสุดท้ายเก็บไว้คือเรื่องคิ้วนี่แหละครับผมเก็บไว้พูดวันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเพราะคิ้วมีความสำคัญมากและเป็นเด็กเส้นเป็นเด็กนายแต่ผู้หญิงก็ยังมีเด็กเส้นอันนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากคือคิ้วหน้าที่จริงๆธรรมชาติถ้าเรียนวิชาแพทย์บอกว่ามีหน้าที่เอาไว้กันไม่ให้เหงื่อที่หน้าผากเหงื่อที่ไหลไปจากหน้าผากเวลาออกอากาศร้อนๆเล่นกีฬาทำงานเยอะๆเนี่ยไม่ให้มันไหลเข้าตาธรรมชาติเป็นการเซฟดวงตาไม่ให้มีจุดหยาดเหงื่อที่มีเกลือมีเค็มๆมีอะไรต่างๆเนี่ยไหลพาเชื้อโรคแล้วความเค็มๆมาเข้าตาไม่งั้นตาจะแสบนะครับต้องการให้คนใช้ดวงตามองตลอดเวลาเพราะถ้าดวงตามันมีอะไรไหลเข้ามาเช่นมีเหงื่อไหลลงมาเนี่ยก็จะเกิดน้ำตาไหลต้องขยี้ตาต้องเกิดอักเสบขึ้นก็ต้องปิดตาเป็นช่วงๆปรับกระพริบตาเป็นช่วงทำให้โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุมีสูง
1: ค
0: ิ้วจึงเป็นตัวสำคัญในการที่จะไม่มีเหงื่อไหลลงมาท่านสังเกตไหมครับว่าเหงื่อออกที่หน้าผากเนี่ยเวลาออกเหงื่อเยอะเนี่ยมันก็ไม่ไหลลงมาที่ตาเรานะเพราะมันจะไหลไปตามเส้นขนของคิ้วออกไปทางด้านหางตาแล้วก็ไหลลงที่ตรงขมับซะมากกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนแหละป้องกันได้เยอะนอกจากว่าเหงื่อออกมาเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็เวอร์ไปหรือว่ามีการสาดน้ำที่หน้าเต็มที่อันนั้นก็น้ำเยอะเกินไปก็จะลงเข้าตาแน่แต่ถ้าเป็นเหงื่อธรรมดาที่มนุษย์เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะไม่ไหลเข้าตาคนนะครับอันนี้คือป้องกันจริงๆเลยอันที่สองคือธรรมชาติการให้เพื่อประดับความสวยงามของดวงตาไม่งั้นตาไปดูคงจะดูหลงๆเล็กๆถ้าคุณโกนคิ้วออกโดนเกลี้ยงอ่ะคุณจะเห็นแค่ดวงตาสองดวงปิ๊บๆอยู่เท่านั้นเองมันก็ดูไม่สมแบบนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากเลยความสวยงามของใบหน้ามีส่วนประกอบอันหนึ่งเกิดจากคิ้วแต่คิ้วโก่งคิ้วโค้งแค่ไหนก็แล้วแต่สมัยก่อนก็ชอบเห็นคนคิ้วโค้งนะครับคิ้วโก่งสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้เขาต้องการให้แต่งสะสมเป็นลักษณะเฉพาะของแฟชั่นต่างๆก็ว่ากันไปนะครับคิ้วมีลักษณะพิเศษที่สำคัญก็คือว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้น50-70ปีคิ้วคุณจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆสังเกตเองไหมครับบางคนถึงขนาดต้องหวีคิ้ว เรารู้จักวีคิว
1: เล็ก
0: ๆคือ
1: วีคิวเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตแทรกคุณผู้ฟังนะผู้หญิงคุณสุภาพสตรีเวลาไปซื้อที่สอเขียนคิ้วอะปลายข้างหนึ่งก็จะเป็นสอเขียนคิ้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะมีวีคิวเล็กๆให้ด้วยมาติดมาให้ด้วยพอเราเขียนคิ้วเสร็จเขาก็แปรงเขาเรียกว่าแปรงปัดคิ้วเนาะ
0: คิ้ว
1: ปัดนิด
0: ถ้าผู้ชายจะเรียกว่าหวีคิ้วเลยผู้ชายไม่ค่อยลิมิตละไมเท่าไหร่หวีมันเลยฮะประหยัดเวลาไม่ต้องไปนั่งแปรงไม่ต้องมีกระจกหวีฟูฟูฟูไปทักทิศทางเดียวเพื่อกันไม่ให้ขนคิ้วมันควายไปควายมาปะมันทำให้มันไม่สวยถ้าผู้หญิงก็จะต้องประนีประนอมขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับมีการตัดมีการแปรงมีการต่างและนอกจากหวีคิ้วบางคนถึงขนาดต้องมีการเล็มขนคิ้วบางเส้นยืนเวลาอายุมากขึ้นตอนนั้นผมยังมีปู่อยู่นะตอนที่เติบโตขึ้นมาแล้วปู่ผมเนี่ยครับต้องเล็มคิ้วเลยเล็มขนคิ้วบางเส้นปู่บอกว่ามีขนคิ้วบางเส้นมันยาวเกินไปยาวมากกว่าชาวบ้านเขาผมก็จำไว้คำพูดเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรหรอกแต่พอมาเรียนหมอเท่านั้นแหละครับท่านฟังครับอาจารย์หมอบอกเลยครับขนคิ้วในคนสูงวัยมันจะยาวไม่เท่ากันทุกเส้นส่วนใหญ่แล้ว มันจะร่วงน้อยมากแต่ว่าจะมีบางเส้นที่มันยาวกว่าเขาเพื่อนออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกเป็นพองสามเส้นแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นแล้วแต่จะยาวไปเป็นลูกกระปรางคิ้วให้มันดูยาวอีกนะครับแต่บางเส้นก็ยาวจนล้ำแดนมากเกินไปซึ่งอย่างคุณปู่ผมนี่ก็ต้องมาอาการกันไกลจะมีกันไกลเล็กๆของแกอันหนึ่งครับคอยเล็มดูกระจกแล้วก็นั่งเล็มให้มันไม่ยาวไปอีกสักเดือนต้องเดือนนั่งเล็มอีกแล้วเพราะไอ้ขนพวกนี้ครับไอ้บางเส้นที่มันยาวเยอะๆเนี่ยมันจะยาวต่อไปมันก็ไม่ยอมร่วงตามอายุเพราะธรรมดาแล้วนะธรรมชาติคนทั่วไปขนในบนใบหน้าเนี่ยครับมันจะมีการขึ้นมีการร่วงและมีการหลุดออกไปเช่นผมทั้งที่สาคุณเนี่ยครับ110,000เส้นโดยประมาณมันจะมีการงอกมันมีการร่วงวันหนึ่งเฉลี่ยไม่เกิน100เส้นเสมอเส้นไหนที่กระตามแต่ที่ร่วงไปก็จะมีขนเส้นใหม่ขนผมเส้นใหม่ขอโทษแซมเข้ามาที่รูเดิมนะครับงอกใหม่ไงเรื่อยๆชดเชยไปให้เกิดสมดุลในตอนวัยหนุ่มวัยสาวเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวจึงมีผมดำครับหนาแน่นพอดีเต็มหูเต็มศีรษะโดยยิ่งคนในวัยทำงานแต่มีขนขึ้นและร่วงเนี่ยชดเชยไปเสมอวันหนึ่งไม่เกิน100เส้นถือว่าไม่มีโรคผมร่วงนะครับแต่อาบน้ำก็จะเห็นอย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามันจะไปไหลรวนที่ท่อน้ำทิ้งนะครับปากท่อน้ำทิ้งที่มีตะแกรงเนี่ยก็จะมีผมที่ร่วงทุกวันจะเป็นอย่างนี้เสมออายุมากขึ้นแต่คนนะครับผมเนี่ยก็จะขึ้นเป็นภาวะปกติอายุมากขึ้นก็จะงอกขึ้นช้าลงตามวัยที่แก่ลงแล้วก็มีการร่วงเป็นไปตามปกติขึ้นเท่าไหร่ก็ร่วงไปขนาดนั้นวนกันไปวนกันมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคนถ้าเป็นผมนะครับทั้งขึ้นและทั้งร่วงเนี่ยเป็นไปตามวงจรงอกขึ้นได้แล้วก็ร่วงขึ้นได้ตามปกติผมคนเราเนี่ยครับจะมีข้อการงอกขึ้นเต็มศีรษะ 110,000 เส้นเนี่ยตอนอายุประมาณ6ปีจำง่ายๆเข้าป.1 นั่นแหละแต่มีผมครบเลยแต่คิ้วนะครับท่านสั่งฟังความแตกต่างนะมันก็เป็นขนบนใบหน้าเหมือนกันนะอยู่ใกล้ๆกันด้วยแต่มันขึ้นแล้วมันงอกต่างกันว่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทางการแพทย์นะครับพอขนในช่วงวัยหนุ่มสาวยังขึ้นและร่วงเป็นปกติแต่พออายุเพิ่มเข้าสู่วัยสูงวัยกลางคนตอนท้ายๆ 55-60 ตอนใกล้ๆเกษียณตอนนั้นนะครับมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านฟังครับขนคิ้วจะมีการงอกตามภาวะปกติไม่ได้งอกเยอะเท่าผมนะแต่ว่างอกขึ้นมาเส้นสองเส้นตามวัยของเขาเองและการร่วงนั้นกลับเปลี่ยนไปครับร่วงช้าลงว่ะท่านฟังครับก็ขึ้นเป็นปกติร่วงช้าลงที่ช้าลงก็เพราะว่าบางเส้นไม่ร่วงยังคงติดอยู่ที่หนังที่ขนคิ้วเราเนี่ยครับแล้วเส้นนี้ครับเส้นเหล่านี้ครับ8เส้น10เส้นคือเส้น12เส้นราวนี้ครับมันจะยาวกว่าธรรมดาเพราะมันไม่ได้ร่วงไปเป็นเส้นเดิมที่มีความยาวอยู่แล้วมันก็ค่อยๆงอกไปเรื่อยๆมีลักษณะพิเศษ จนกระทั่งขนาดว่าคนบางคนต้องแปลงคิ้วต้องหวีคิ้วหรือต้องไปเร็มขนคิ้วบางอย่างรักษาพวกนี้เองครับที่พบว่าสินแสที่เขาดูเรื่องของโกเฮงนะครับเขาจับประเด็นไปเพื่อพยากรณ์ว่าคนคนนี้มีลักษณะเป็นคนเจ้าปัญญานะครับช่างคิดช่างสังเกตช่างวางแผนต่างๆนี่คือสิ่งที่จะทายออกมาว่าคนในคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเหตุผลเดียวก็คือว่ามันงอกเป็นปกติอายุมากขึ้นก็งอกน้อยลงเป็นตามวัยแต่ร่วงเนี่ยไม่ปกติมันดีเลย์ไม่ร่วงง่ายๆขึ้นมาแล้วขออยู่ยาวหน่อยยาวหน่อยบางเส้นอยู่ยาวไปเยอะๆเลยทั้งเส้นทั้งนั้นมันยาวเกินพวกพ้องเขาเขาขอทอดตะกายเล็กๆเป็นเล็มอย่างเช่นปู่ผมเนี่ยครับต้องแกต้องนั่งเล็มเรื่อยๆสามสี่เดือนก็เล็มบางทีนะครับน้องเนี่ยครับแล้วก็แกก็ต้องหวีขนคิ้วผมเห็นจำได้มาที่ปัจจุบันนี้ผมยังเป็นรุ่นหลานนะครับก็ต้องหวีขนคิ้วเหมือนกันแต่หวีไม่เยอะเท่าไหร่นานๆหวีทีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าบางทีตื่นนอนนะครับมันก็มักจะมีการพลิกซ้ายพลิกขวานะขนคิ้วว่าจะยุ่งเหยิงตื่นมาต้องมีการหวีขนคิ้วบ้างท่านฟังต้องหวีขนคิ้วหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าคุณมีคิ้วดกคุณอาจต้องหวีขนคิ้วแต่พออายุมากขึ้นพอเกษียณอายุเนี่ยครับตอนนี้อย่างผมเนี่ยขนคิ้วที่ยาวเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งเหยิงกันมากตอนตื่นนอนเนี่ยตอนเรานอนพลิกซ้ายพลิกขวาต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพอาจารย
0: ์ถ้าไม่หวีให้ดีๆมันไม่เป็นรูปร่าง
1: ม
0: ันไขว้ไปไขว้มาครับอันนี้ก็คือหน้าลำคาญแล้วก็คนดูก็จะดูไม่ค่อยดีเราแค่ตื่นขึ้นมาช้าก็หวีผมสักนิดนึงแล้วก็เอาริมๆของหวีนะครับหวีคิ้วเลยจะได้ไม่ต้องไปหาหวีคิ้วเฉพาะผมไม่ชอบวุ่นวายนะเอาอันเดียวด้วยครับหวีอันเดียวนี่แหละนะหามุมที่ดีๆแล้วก็หวีคิ้วปึ๊บปึ๊บฟับฟับซ้ายขวาเดี๋ยวก็เสร็จละก็ทำให้อยู่ไปได้ทั้งวันนะครับไม่ลำบากอะไรนี่คือประเด็นสำคัญว่าคิ้วนั้นมีความสำคัญแต่ขอเน้นประเด็นที่การดูโง่เฮงสำคัญมากๆเลยซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้มีศาสตร์หลายๆศาสตร์ทีเดียวนะครับที่ดูลักษณะรูปร่างใบหน้าและสิ่งที่ปรากฏบนใบหน้าคิ้วจึงเป็นประเด็นสำคัญมากๆในการดูนะครับซึ่งอันนี้สิ่งสำคัญเพราะคิ้วคนเรานะครับไม่ได้โตไม่ได้ยาวเต็มที่เต็มรูปแบบรูปร่างคิ้วตอนอายุ6ปีอย่างที่ผมนะมันมีเส้นเหมือนกันนะครับมันงอกเต็มที่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เลยนะท่านฟังอายุ 5-6 เดือนในท้องแม่ยังไม่ได้คลอดออกมาเลยคิ้วคนจะขึ้นเต็มปกติและไม่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มวัยสาวทีเดียวมันขึ้นเต็มที่แล้วที่จริงแล้วขนาดเส้นผมเนี่ยจะต้องมางอกเต็มที่จนตอนคลอดมาแล้วจนถึงอายุ6ปีถึงเต็มที่เต็มรูปแบบนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าคิ้วเป็นเด็กเส้นก็เพราะเหตุนี้นะครับงอกเกินเต็มที่เลยกว่าเขา 5-6 เดือนในท้องแม่ก็เต็มที่แล้วครับแถมเปลี่ยนแปลงอีกตอนที่ว่าตอนแก่เกิดขึ้นงอกขึ้นตามปกติแต่ร่วงช้ายังทรงอยู่บนใบหน้าคุณตลอดเวลาแถมบางเส้นไม่ยอมร่วงจะยาวต่อไปเรื่อยๆขนาดต้องมาเอากายเล็กๆมาเล็มขนคิ้วผู้ชายคนที่มีเข็มคิ้วหนาๆดกในกระสุกคำนายว่าเป็นคนเจ้าปัญญาช่างความคิดนะครับช่างสังเกตบางคนบอกว่าคนนี้เรียนเก่งสมองดีว่าป้าไปตาพูดให้เข้าใจให้พ่อแม่เข้าใจได้เลยแถมบางคนต้องขนาดต้องมีหวีเฉพาะของตัวเองในการหวีคิ้วผมไม่รู้ผมไม่เคยมีอันนั้นขี้เกียจใช้ขอที่วุ่นวายยุ่งยากมากนักก็เอาหวีเดียวเนี่ยครับหวีทั้งหมดสิ่งที่เล่าให้ฟังเพื่อท่านได้ทราบว่าคิ้วท่านนั้นเป็นเด็กนายนะครับเรามีความเห็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: หนูก็ว่าคิ้วอ่ะอาจารย์เอาเราพูดจริงๆนะคิ้วมันก็เหมือนมงกุฎของใบหน้านะอาจารย์คือไม่รู้สิคะคุณฟังเวลาต่อไปเข้าร้านเสริมสวยว่าร้านทำผมสระผมอะไรทั้งบางครั้งเนี่ยก็จะบอกกันว่ากันคิ้วให้หน่อยนะคะต่อเป็นคนที่ไม่มีเส้นอ่ะไม่มีเส้นไม่ใช่เด็กนายจานคิ้วมันก็เลยบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้แล้วแต่คนจะเหมือนกันนะแต่ละคนก็จะบางคนคิ้วนางคิ้วบางบางคนคิ้วหนาบางคนก็คิ้วเข้มเลยทีเดียวนะครับแต่ความโค้งก็ไม่เท่ากันด้วยแปลกมากเลยนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคิ้วจะเป็นลักษณะพิเศษบนใบหน้า อาจจะเป็นเครื่องประดับชิ้นเอกที่ธรรมชาติให้เรามาก็ได้นะท่านผู้ฟัง
1: นะคะแต่คิ้วอาจารย์เอาขอญาตเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังสุขสบายๆแบบนี้เนาะไปดูเรื่องของคิ้วยอดนิยมตามหลักโงเฮงนะอาจารย
0: ์
1: นะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่นำมาจากเว็บไซต์หนึ่งก็บอกว่าคิ้วตรงทรงเกาหลีเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็บอกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลชอบความเรียบง่ายจัดการปัญหาเก่งพึ่งพาได้อ่ะถ้าเป็นคิ้วก่งทรงคันศรนะอันนี้ได้ฉายาว่าคิ้วนางฟ้าอาจารย
0: ์แต่ที่ไทยนิยมสมัยเมื่อรัชกาลที่ต้นๆ นะ
1: ใช่เขาก็บอกว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูงรักสวยรักงามมีวาสนาดีและมีเสน่ห์ดึงดูดเดี๋ยวดูตัวเองก่อนว่ามีไหม
0: จำได้ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นสตรีจะได้ครอบครัวที่เป็นเจ้าขุนมูลนาย
1: นะคะแล้วก็มีอีกคิ้วนึงคิ้วปลายเชิดก็บอกอยู่ว่าคิ้วเขาเรียกว่าคิ้วกระบี่คิ้วมันเป็นคนขยันอาจารย์มีอำนาจบารมีอะไรเงี้ย
0: อันนี้มันคือเหมือนคิ้วยาวหน่อยใช่ไหม
1: ยาวหน่อยคิ้วเชิดปลายเชิดเชิดหน่อยปลายเชิดเชิดนิดนิดนะฮะ
0: โค้งหน่อยคร
1: ับ ใช่คิ้วโค้งมนนะอันนี้บอกว่าเป็นคนสุภาพอ่อนโยนใจเย็นมีปัญญาดีนะคิ้วสามเหลี่ยมอันนี้เคยเห็นอาจารย์คิ้วสามเหลี่ยมอ่ะ
0: เจ้านายแข็งขันพวกนี้ใช่ไหม
1: เป็นคนเด็ดเดียวนะมานะบากบันบริหารเงินเก่งอาจารย
0: ์ก้าวร้าวด้วย
1: ก้าวร้าว
0: ผมเคยดีดีคนหนึ่งที่ทำงานที่โรงพยาบาลที่ทำงานเนี่ยเป็นหัวหน้าทางการแพทย์เลยคิ้วกับคล้ายๆดูแล้วคล้ายๆสามเหลี่ยม
1: แ
0: ล้วเป็นอย่างที่เต๋าพูดเด็ดเดียวเลยก้าวร้าวแข็งขันสั่งการอะไรห้ามเบี้ยวห้ามผิดเล่นงานเต็มที่แล้ว
1: คำไหนคำนั้น
0: เกณฑ์
1: นะคะอีกคิ้วหนึ่งคุณผู้ฟังสังเกตคิ้วตัวเองนะอันนี้เป็นคำมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็บอกว่าคิ้วตกเป็นคนใจดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นที่ปรึกษาได้ดีอาจารย
0: ์หมายความตรงปลายคิ้วมันไม่ขึ้นไม่เชิดขึ้น
1: ไม่เชิดขึ้นแต่ถ้าปลายเชิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคิ้วกระบี่อันนี้ความมั่นใจสูงคิ้วตกเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า
0: เดี๋ยวพวกก้าวร้าวถึงขันแน่นแน่นหนานะครับแล้วพวกคิ้ววิธีอื่นไม่เล่าฟังอีกเสียงครับเขามีอื่นไหม
1: มันมีวิธีแบบนี้ค่ะอาจารย์เช่น
0: พวกคิ้วหนาดกจะเป็นยังไงครับคิ้วหนาดก
1: คิ้วหนาดกเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคิ้วหนาดกเป็นอย่างไรแต่เขาบอกว่ามันมีวิธีที่จะปรับฮวงจุ้ยคิ้วนะอาจารย์เช่นบริเวณระหว่างหัวคิ้วถ้าจะให้เป็นประตูรับทรัพย์ไม่ปล่อยไม่ต้องอย่าไม่ควรปล่อยให้คิ้วเนี่ยขึ้นรกจนเชื่อมติดกันควรให้มีเวลช่องว่าง
0: จำได้แล้วตอนหัวคิ้วตอนที่หนุ่มๆนะครับคำว่าถ้าคิ้วมาใกล้ๆกันมากเนี่ยเป็นคนเจ้าชู
1: ้โอ้นั่นสิ
0: ชายเนี่ยนะสมัย
1: นะคะ
0: ที่เวลาเป็นสุภาพเลยแต่เพื่อนๆจะมีคนบางคนที่รับคำรู้จักพ่อแพทย์เข้ามาเนี่ยมาดูเพื่อนมึงอย่างเจ้าชู้เขาชี้ด้านเลย
1: นะคะนะคะก็บอกว่าอีกลักษณะคิ้วที่ทำให้เงินรั่วไหลนะคุณฟังลองดูนะเช่นคิ้วบางเกินไปหรือเปล่า
0: คิ้วบาง
1: คิ้วขาดแหว่งๆหรือคิ้วหางคิ้วตกๆหรือเปล่าที่ไม่สามารถแก้ไขแต่เขาก็เลยมีวิธีการเขียนคิ้วเสริมโงเฮงไงอาจารย
0: ์โอ้ฮะใช่ก็มีการตกแต่งคิ้วที่ถือเป็นศาสตร์สำคัญมากเลยล่ะในเชิงของพวกที่ตกแต่งใบหน้าเนี่ยนะช่างทำหน้าช่างทำผิวหน้าสิครับเขาจะเน้นเรื่องคิ้วมากที่ผมเคยคุยด้วยกับคุณไข้คนหนึ่งที่เป็นช่างเสริมสวยเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหคุณหมอขาแต่งคิ้วที่ฉันมีความสำคัญมากเลยถือเป็นหลักเลยเพราะถ้าแต่งคิ้วได้ดีนะอะไรอื่นๆเนี่ยบนใบหน้าเนี่ยมันทำงานง่ายไปหมดเลยแต่ถ้าแต่งคิ้วเขียนคิ้วมาไม่ดีทันนี้มันยุ่งยากมากในการที่จะแต่งส่วนอื่นของร่างกายของหน้าเขาให้เสร็จงานแต่งหน้าเนี่ยนะโอ้โหแต่ผมไม่เข้าใจนะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องความสวยงามพวกนี้นะครับ
1: นะคะ
0: แต่ฟังแล้วก็จำไว้ตั้งจำมาตั้งแต่สมัยปู่ผมเลยนะครับต้องเล็มคิ้วเลยทีเดียวนะคร
1: ับ นะคะแล้วก็บอกว่าคิ้วยาวแล้วก็หนาดกอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เป็นคนที่ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวา
0: โอ้ครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนนะท่านล่ะครับเป็นคนมีคิ้วยังไงลูกหลาน
1: คิ้วอย่างไรนะคะอ่ะขออนุญาตพักก่อนนิดนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะถามเหมือนกันว่าไอ้คิ้วขาดคิ้วหายคิ้วร่วงบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลสุขภาพไหมจากภายในสู่ภายนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับได้ครับ
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ